0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการทางวินัยข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น5คนที่เข้าข่ายเกี่ยวข้องการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนายกรัฐมนตรีนัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพื่อกำหนดมาตรการที่เข้มงวดรัดกุมป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักลอบนำยาเสพติดข้ามประเทศซ้ำอีก
1: รัฐมนตรีต่างประเทศปากีสถานและซาอุดิอาระเบียหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางและความคืบหน้าการเจรจารอบล่าสุดระหว่างสหรัฐกับอิหร่านการแข่งขันฟุตบอลโลก2026สเปนแชมป์ยุโรปทีมล่าสุดเอาชนะออสเตรีย3-0ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กระทรวงมหาดไทยดำเนินการทางวินัยข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น5คนที่เข้าข่ายเกี่ยวข้องการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นและพบหลักฐานมีกระบวนการแก้ไขผลคะแนนสอบเร่งดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงผลการสอบข้อเท็จจริงกรณีการทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นพบข้อมูลที่บ่งชี้ถึงความไม่โปร่งใสและพฤติการที่อาจเข้าข่ายการทุจริตในการสอบแข่งขันซึ่งอาจมีการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลที่มีความเชื่อมโยงกันได้รับการคัดเลือกและบรรจุเข้ารับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยืนยันจะตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมาโปร่งใสและหากพบผู้กระทำความผิดหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบราชการอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้น
3: กระบวนการนี้มันทุจริตแน่นอนในส่วนของกระทรวงมหาดไทยก็จะดำเนินการตั้งการสอบวินัยร้ายแรงหรือเป็นการทุจริตนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นหนึ่งในการดำเนินการแล้วก็อีก6หน่วยงานเขาก็จะทำส่วนของเขาไปปปง.ถ้าเจอเส้นเงินก็ดำเนินการในเรื่องของการฟอกเงิน
2: นายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงกล่าวเพิ่มเติมว่าผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบข้อมูลที่บ่งชี้ถึงพฤติการที่อาจเข้าข่ายการทุจริตการสอบจากการสุ่มตรวจผู้เข้าสอบ79รายพบ48รายที่คะแนนในสำเนากระดาษคำตอบไม่สอดคล้องกับคะแนนในฝ่ายประมวลผลซึ่งเป็นการแก้ไขคะแนนทั้งภาคคอและภาคขอให้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนอกจากนี้ยังพบการแก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคคอก่อนประกาศในระบบสารสนเทศซึ่งผู้เกี่ยวข้องมีทั้งเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นผู้รับจ้างของบริษัทเอกชนภายนอกและกลุ่มบุคคลที่ยังไม่ทราบตัวตนเบื้องต้นพบว่ามีข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีมูลอันควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยจำนวน5คนจึงเสนอให้ดำเนินการตามกระบวนการทางวินัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
4: พบว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะมีทั้งเจ้าหน้าที่ของกรมท้องถิ่นของผู้รับจ้างของบริษัทเอกชนภายนอกแล้วก็อีกกลุ่มนึงคือบุคคลที่ยังไม่ทราบตัวตนนะครับทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะครับในส่วนของการดำเนินการกรณีทางวินัยเบื้องต้นนะเราพบว่ามีข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีมูลอันควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยจำนวน5รายครับ
2: ด้านนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าตำรวจสอบสวนกลางจะตรวจสอบเส้นการเงินของผู้ที่เข้าข่ายเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นทั้งหมดหากพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: วันนี้นายกรัฐมนตรีนัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพื่อกำหนดมาตรการที่รัดกุมและเพิ่มความเข้มงวดป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักลอบนำยาเสพติดข้ามประเทศซ้ำอีก
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าวันนี้นัดประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหายาเสพติดและบูรณาการทุกหน่วยงานร่วมกำหนดมาตรการที่รัดกุมและเพิ่มความเข้มงวดทั้งด้านการปราบปรามการป้องกันและการฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบอย่างครบวงจรเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักลอบนำยาเสพติดข้ามประเทศซ้ำอีกพร้อมยืนยันว่าไทยไม่ใช่ทางผ่านของการขนส่งยาเสพติดเพราะมีการปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มข้น
6: การขนส่งยาเสพติดออกไปมันก็ไม่ใช่เรื่องดีนะก็ต้องมีการกำชับต้องมีการเข้มงวดมากขึ้นแต่ว่าอย่างที่บอกการขนส่งแบบนี้เนี่ยเครื่องที่เราตรวจเน้นไปตรวจโลหะตรวจอะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่เราไปตรวจกระเป๋าตรวจอะไรอย่างละเอียดก็เดี๋ยวก็มีปัญหาอีก แล้วก็นี่ก็เป็นลูกเรือด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการกำหนดเรื่องวิธีการแล้วก็เรื่องการตั้งกฎเกณฑ์อะไรต่างๆเพิ่มมากขึ้น
5: พันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.กล่าวถึงความคืบหน้าการขยายผลเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติหลังพบพฤติการเชื่อมโยงการจ้างกลุ่มบุคคลหิ้วสินค้าข้ามประเทศและยังพบการลักลอบขนยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านผ่านประเทศไทยไปยังประเทศต่างๆเช่นออสเตรเลียและไต้หวันโดยซุกซ่อนในหีบห่อกระเป๋าผ้าเสื้อกันหนาวและห่อกาแฟซึ่งได้ขยายผลและปราบปรามตัวผู้บงการฝั่งประเทศไทยในประเทศเพื่อนบ้านหมดแล้วนอกจากนี้ยังได้ประสานกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เพื่อรับเป็นคดีพิเศษด้วย
7: เราเนี่ยมุ่งความสำคัญกับการทำลายโครงสร้างและหาตัวการสำคัญที่อยู่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนะครับแล้วเราก็จะดำเนินการออกหมายจับก็ได้มีการวางแผนกับทาง DSI นะครับว่าเราจะทำทุกอย่างทางนะครับเพื่อดำเนินการต่อตัวหัวหน้ากลุ่มกระบวนการให้ได
5: ้ด้านนายภัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยมาตรการป้องกันการลักลอบขนส่งยาเสพติดผ่านเที่ยวบินระหว่างประเทศโดยมาตรการระยะสั้นสั่งการให้บริษัทการบินไทยนำร่องเพิ่มความเข้มงวดตรวจคนลูกเรือและสัมภาระก่อนปฏิบัติหน้าที่และกำหนดบทลงโทษทางวินัยอย่างเด็ดขาดสำหรับผู้ฝ่าฝืนหรือรับฝากสิ่งของโดยไม่ได้รับอนุญาตพลตำรวจโทอัชยนต์ไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเตือนประชาชนที่มีพฤติกรรมรับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของเดินทางข้ามประเทศอาจตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพหรือเครือข่ายอาชญากรรมที่ซุกซ่อนสิ่งของผิดกฎหมายเสี่ยงตกเป็นผู้ต้องหาถูกดำเนินคดีโดยไม่รู้ตัวศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติออกประกาศให้เฝ้าระวังฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือขณะที่กระทรวงมหาดไทยจะตั้งศูนย์เฝ้าระวังและแจ้งเตือนสาธารณภัยเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชน
8: นายไพฑูรย์กิ่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ออกประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์ฝนตกหนักจนถึงวันพรุ่งนี้และมีแนวโน้มปริมาณฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำล้นตลิ่งขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งเส้นทางพายุดีเปรสชันตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่6กรกฎาคมนี้อาจมีฝนตกหนักเพิ่มขึ้นในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางและภาคใต้หากประชาชนได้รับการแจ้งเตือนขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยหรือแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงด้านนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฤดูฝนเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยอย่างใกล้ชิดโดยให้จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังและแจ้งเตือนสาธารณภัยไว้แล้วและจะมีการออกหนังสือแจ้งเหตุการณ์เตือนภัยผ่านทางข้อความ SMS การประสานงานอย่างใกล้ชิดกับผู้นำในแต่ละท้องถิ่นและท้องที่รวมทั้งมีการแจ้งเตือนภัยผ่านทางระบบเซลล์บอดแคสต์และเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: วันนี้นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปิดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตสนับสนุนเกษตรกรเข้าถึงแหล่งทุนเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดลงพื้นที่สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกส.พระนครศรีอยุธยาจำกัดอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันนี้เพื่อเป็นประธานเปิดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตพร้อมติดตามการบูรณาการความร่วมมือในการยกระดับภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่โครงการดังกล่าวเป็นการขับเคลื่อนมาตรการตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อช่วยให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการประกอบอาชีพโดยมีวงเงินรวม 30,000 ล้านบาทวงเงินกู้รายละไม่เกิน 100,000 บาทรัฐบาลสนับสนุนดอกเบี้ยร้อยละ3ทำให้เกษตรกรรับภาระดอกเบี้ยเพียงร้อยละ3ต่อปีครอบคลุมพืชเศรษฐกิจ7ชนิดพร้อมกำหนดให้ผู้เข้าร่วมโครงการ

0: ได้เข้าสู่ระบบการช่วยเหลือนายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยว่าการคัดกรองผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ปี2569จากข้อมูลมีจำนวนผู้เดือดร้อนและมีรายใหม่ขอเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากโดยกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ต้องดูแลแบ่งเป็น3กลุ่มหลักรวมกว่า 19.14 ล้านคนได้แก่กลุ่มผู้มีสิทธิ์เดิมจำนวน 13.18 ล้านคนกลุ่มที่กระทรวงมหาดไทยมีรายชื่ออยู่แล้ว1ล้านกว่าคนกลุ่มใหม่ที่ลงพื้นที่สำรวจและดึงเข้ามาเพิ่มอีกประมาณ 5.4 ล้านคนซึ่งนโยบายสำคัญคือการนำผู้ที่เดือดร้อนจริงให้ได้เข้าสู่ระบบการช่วยเหลือโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตค่าครองชีพสำหรับขั้นตอนหลังจากนี้จะนำข้อมูลทั้งหมดเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการและเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบและคาดว่าจะมีการประกาศผลอย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคมนี้
1: ไทยและมาเลเซียบรรลุข้อตกลงแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งไทย5สายพันธุ์เร่งตรวจสอบมาตรฐานสุขอนามัยให้แล้วเสร็จเพื่อให้สามารถส่งออกได้ภายใน30วันนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าไทยและมาเลเซียบรรลุผลสำเร็จในการแก้ไขปัญหาการควบคุมการส่งออกกุ้งไทย5สายพันธุ์ไปยังมาเลเซียและแก้ปัญหาการนำเข้าปลากระพงมาเลเซียมายังประเทศไทยแล้วซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไทยมีช่องทางระบายสินค้ามากขึ้นและผู้บริโภคทั้งสองประเทศจะได้ซื้อสินค้าในราคาที่เหมาะสมโดยไทยและมาเลเซียตั้งเป้าที่จะตรวจสอบมาตรฐานสุขอนามัยและสารตกค้างในสินค้าสัตว์ระหว่างกันให้แล้วเสร็จเพื่อให้การส่งออกและนำเข้ามีผลบังคับใช้ได้จริงภายใน30วันส่วนในวันที่9ถึง10กรกฎาคมนี้จะร่วมคณะนายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการโดยรัฐบาลไทยและมาเลเซียจะลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือในภาคการเกษตรในระดับกว้างเพื่อยกระดับความร่วมมือทางการเกษตรและเพิ่มปริมาณการค้าระหว่างกัน
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีที่อบจ.กาญจนบุรี1ตำบลบ้านเก่าอำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกำแพงเพชรที่หมู่8โรงเรียนบ้านไผ่งามตำบลวังชะโอนอำเภอบึงสามัคคีจังหวัดลำพูนที่หมู่9บ้านกลางทุ่งตำบลวังผางอำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดยโสธรที่โรงเรียนบ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่191ตำบลสร้างมิ่งอำเภอเลิงนกทาจังหวัดสกลนครที่โรงเรียนบ้านหนองบัวสิมตำบลหนองบัวสิมอำเภอคำตากล้าจังหวัดนราธิวาสที่หมู่2อบต.ตะปอยอตำบลตะปอยออำเภอยี่งอจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
2: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับการดูแลสุขภาพแม่และเด็กด้วยสมุดสีชมพูโฉมใหม่ที่พัฒนาให้ทันสมัยมากขึ้นเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพและองค์ความรู้สำคัญเข้าสู่ระบบดิจิทัลผ่าน QR Code คุณแม่สามารถเข้าถึงข้อมูลเรื่องโภชนาการการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่การส่งเสริมพัฒนาการเด็กการดูแลสุขภาพตามช่วงวัยได้สะดวกยิ่งขึ้นขณะเดียวกันยังช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์ติดตามการฝากครรภ์และการดูแลสุขภาพแม่ลูกได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลของประเทศเพื่อให้แม่ปลอดภัยเด็กไทยเติบโตสมวัยและมีสุขภาพที่ดีตลอดช่วงชีวิตค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 7:15 น.กับอีก15 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับ กระทรวงการต่างประเทศปากีสถานเปิดเผยภายหลังการ

0: สนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างนายอิสฮัดดารัฐมนตรีต่างประเทศปากีสถานกับเจ้าชายฟายซอนบินฟันฮานอานซาอูดรัฐมนตรีต่างประเทศของซาอุดีอาระเบียเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางและการเจรจาทางอ้อมระดับเทคนิคระหว่างสหรัฐกับอิหร่านรอบล่าสุดที่กรุงโดฮาเมืองหลวงของกาตาร์ซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศทั้งสองแสดงความพึงพอใจต่อความคืบหน้าในเชิงบวกที่เกิดขึ้นระหว่างการเจรจาดังกล่าวและหวังว่าการหารือจะยังคงดำเนินต่อไปในอนาคตนอกจากนี้รัฐมนตรีต่างประเทศของซาอุดิอาระเบียยังแสดงความชื่นชมความพยายามและความมุ่งมั่นของปากีสถานต่อการปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจของปากีสถานและบทบาทอย่างต่อเนื่องในการขับเคลื่อนการเจรจาและส่งเสริมสันติภาพอย่างยั่งยืนในภูมิภาคตะวันออกกลาง
1: ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกีของยูเครนออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่หวังว่าการประชุมสุดยอดองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้จะมีผลลัพธ์ของการยกระดับขีดความสามารถให้กับระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนพร้อมแสดงความขอบคุณพันธมิตรที่ให้ความช่วยเหลือทางทหารภายใต้โครงการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ระดับยุทธศาสตร์และเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการยกระดับกำลังการผลิตขีปนาวุธของสหรัฐในยุโรปให้อยู่ในระดับที่เชื่อถือได้ถ้าแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ต่อเป้าหมายในหลายพื้นที่ของยูเครนด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและขีปนาวุธจำนวนมากจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย22รายและบาดเจ็บอีก100ราย
0: สำนักข่าวเกียวโดของญี่ปุ่นรายงานว่านางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นและนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียเห็นพ้องกระชับความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงทางทะเลอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์การแลกเปลี่ยนแร่ธาตุสำคัญและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI พร้อมกันนี้ทั้งสองประเทศยังลงนามบันทึกความร่วมมือประมาณ120ฉบับที่ครอบคลุมด้านการลงทุนจากภาคเอกชนทั้งนี้การประชุมสุดยอดระหว่างญี่ปุ่นและอินเดียมีขึ้นท่ามกลางความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีนกับญี่ปุ่นยังคงตึงเครียดอย่างต่อเนื่องจากกรณีการแสดงความเห็นเกี่ยวกับไต้หวันซึ่งทำให้จีนไม่พอใจโดยเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาจีนยกระดับการควบคุมการส่งออกสินค้า2วัตถุประสงค์ไปยังญี่ปุ่นรวมถึงแร่หายากหรือแร่แร่เอิร์ธด้วย
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการฝรั่งเศสเมื่อวานนี้ระบุว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมากกว่า 2,000 นายเร่งปฏิบัติการควบคุมเหตุไฟป่ารุนแรงบริเวณชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทางตอนใต้ของฝรั่งเศสที่รุกรามอย่างรวดเร็วพร้อมอพยพประชาชนราว 1,500 คนไปยังพื้นที่ปลอดภัยและสั่งปิดท่าอากาศยานในเมืองแปปิยองที่อยู่ใกล้เคียงด้วยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ศึกฟุตบอลโลก2026สเปนแชมป์ยุโรปปีล่าสุดเอาชนะออสเตรีย3ประตูต่อ0สเปนผ่านเข้ารอบ16ทีมไปรอพบทีมชนะระหว่างโปรตุเกสหรือโครเอเชียส่วนวันนี้สวิตเซอร์แลนด์พบกับแอลจีเรียเวลา10นาฬิกาเทนนิสแกรนด์สแลมที่3ของปีวิมเบิลดัน2026ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษในรอบ2หญิงเดียวบาโบราเครชิโความืออันดับ38ของโลกจากเช็กอดีตแชมป์รายการนี้เมื่อปี2024และได้อย่างยอดเยี่ยมโคชนะเมราอันเดรียวามืออันดับ5ของโลกจากรัสเซียแชมป์เฟรนช์โอเพ่นคนล่าสุดไปแบบสุดลุ้น 2-1 เซต4ต่อ6 7ต่อ5และ6ต่อ4บาโบราเครชิโควาผ่านเข้ารอบ3ไปพบกับนิโคล่าบาตุนโควาตัวรุ่งเพื่อนร่วมชาติมืออันดับ48ของโลกต่อไปดลนาธาราฤดีนักหัวสาวไทยมืออันดับ99ของโลกลงสนามแพ้ให้กับเอคาเทรีนาอเล็กซานโดวามืออันดับ18ของรายการและมืออันดับ19ของโลกจากรัสเซีย5ต่อ7ทั้ง2เซตหยุดเส้นทางไว้ที่รอบ2รับเงินรางวัลปลอบใจ 126,000 ปอนด์ประมาณ 5,500,000 บาทอย่างไรก็ตามในรอบ3ยังเหลือนักเทนนิสสาวไทยได้แก่มนัญชยาสว่างแก้วมืออันดับ164ของโลกที่จะพบกับคาโรลีนามูโชวามืออันดับ10จากเช็กแข่งขันในวันนี้เทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF Junior World Tennis Tour J60 สัปดาห์ที่2ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวโชติรินแก้วเก่ามืออันดับ3รองแชมป์สัปดาห์ที่แล้วใช้กันหัวที่เฉียบขาดเอาชนะไกหนิงชัญญาอึ้งจากสิงคโปร์6ต่อ2ทั้ง2เซตโชจิรินผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับคิมโซฮยอนมืออันดับ1จากเกาหลีใต้แชมป์หญิงเดี่ยวสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนอีก1ดาวรุ่งไทยทำผลงานได้ดีเช่นกันพิมพิสาวงวานิคจรเอาชนะปัทินันเผือกคำ6ต่อ2และ6ต่อ3พิมพิสาทะลุไปตัดเชือกกับนานาโนะวาดะมืออันดับ6จากญี่ปุ่นพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากผลงานการคว้า2เหรียญทอง5เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงของทีมนักปั่น BMX Racing ทีมชาติไทยในการแข่งขันจักรยาน BMX Racing นานาชาติรายการบันยูวังกิซุปเปอร์ครอสที่ประเทศอินโดนีเซียถือเป็นการประเดิมเส้นทางอุ่นเครื่องก่อน2ศึกใหญ่สำหรับทีม BMX ไทยทั้งชิงแชมป์เอเชีย2026 ที่เมืองนิไลประเทศมาเลเซียและการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นในการแข่งขันที่ประเทศอินโดนีเซียนักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมซึ่งประกอบด้วยโกเมศสุประเสริฐพุทธภูมินาคแป้นชุติการกิจวณิษฐ์เสถียรและหทัยเพชรใจสว่างจะได้ทดสอบบรรยากาศการแข่งขันระดับนานาชาติหลังจากที่เข้าเก็บตัวฝึกซ้อมมาเป็นเวลาหลายเดือนในส่วนของความคาดหวังในฮาวีเครฟผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยยังคงตั้งเป้าหมายเดิมคือ 1-2 เหรียญทองจากเอเชียนเกมในประเภททีมชายโดยเป้าหมายสูงสุดคือการคว้าเหรียญทองขณะที่ทีมหญิงเป้าหมายคือการจบการแข่งขันในอันดับ 1-5 ซึ่งหากผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ก็มีโอกาสที่จะคว้าเหรียญได้เหรียญ1มาครองพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุไมสักฉบับที่1เมื่อเวลา 1:00 นของวันนี้พายุดิเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนไมสักแล้วโดยเมื่อเวลา 4:00 นมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ510กิโลเมตรทางตอนใต้ของเมืองหนานหนิงประเทศจีนหรือที่ละติจูด 17.5 องศาเหนือลองจิจูด 108.6 องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ65กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำและเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศจีนตอนใต้ช่วงวันที่ 4-6 กรกฎาคมนี้โดยศูนย์กลางของพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจากอิทธิพลของพายุไมสักและร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลให้ช่วงวันที่ 3-4 กรกฎาคมนี้ไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้หลังจากนั้นช่วงวันที่ 5-6 กรกฎาคมบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์อุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิสูงสุด 28-32 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:07 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง58เซนติเมตรและเวลา 23:18 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร15เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:07 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง31เซนติเมตรและเวลา 16:15 ต่ำกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร21เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 กร รุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น.
3: 1นาทีกับกปท.การตรวจสภาพรถที่นำมาจดทะเบียนใหม่เป็นการดำเนินการตามความในมาตรา7แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์พุทธศักราช2522กล่าวคือรถที่จะจดทะเบียนต้องมีเครื่องอุปกรณ์ส่วนควบครบถ้วนถูกต้องตามที่กำหนดในกฎกระทรวงและผ่านการตรวจสภาพจากนายทะเบียนผู้มีความประสงค์ดำเนินการจดทะเบียนรถใหม่ต้องใช้เอกสารหลักฐานประกอบการจดทะเบียนรถดังนี้ 1. แบบคำขอจดทะเบียน 2. หนังสือแจ้งจำหน่ายและการรับรองหลักฐานการส่งบัญชีรับและจำหน่าย 3. หลักฐานการได้มาของรถเช่นใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีสัญญาเช่าซื้อเป็นต้น 4. หลักฐานการทำประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถที่ยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาความคุ้มครอง 5. หลักฐานประจำตัวเจ้าของรถได้แก่บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือรับรองนิติบุคคลหรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวแล้วแต่กรณี 6. กรณีเจ้าของรถไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเองต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมแนบหลักฐานประจำตัวผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนรถใหม่ 1. ค่าคำขอคำขอละ5บาท 2. ค่าตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ครั้งละ10บาทค่าตรวจสภาพรถยนต์และรถอื่นครั้งละ50บาท 3. ค่าใบคู่มือจดทะเบียนรถ100บาท 4. ค่าแผ่นป้ายทะเบียนรถแผ่นละ100บาทและ 5. ค่าภาษีประจำปีค่ะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
6: วันนี้เสนอคำว่ารุงรังกรุงกรังพรุงพรังรุงรังใช้แสดงอาการของสิ่งที่เป็นเส้นยาวๆพันกันยุ่งเช่นหนูน้อยร้องไห้จ้าเมื่อเห็นคนแปลกหน้าหนวดเขารุงรังรุงรังใช้แสดงอาการที่สิ่งต่างๆรวมกันอยู่อย่างระเกะระกะหรือแยกกระจัดกระจายกันอยู่ดูยุ่งเหยิงก็ได้หรือหมายถึงพัวพันอยู่ไม่เป็นอิสระเมื่อเติมพยางกะหน้ารุงและรังเป็นกรุงกรังหมายถึงอาการที่ห้อยหรือแขวนของหลายสิ่งจนดูรุงรังเช่นในร้านมีของขายสารพัดทั้งห้อยทั้งแขวนกรุงกรังเมื่อเติมพยางพะหน้ารุงและรังเป็นพรุงพรังใช้แสดงลักษณะการหอบหิ้วข้าวของมากมายจนดูรุงรังและหมายถึงพัวพันอยู่ไม่เป็นอิสระเช่นเขามีหนี้สินพรุงพรังยังหาเงินไปใช้หนี้ไม่ได้
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
8: วันนี้เสนอตอนการเปลี่ยนแปลงประเพณี12เดือนตอนที่2สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงประเพณี12เดือนอีกประการหนึ่งคือการศึกษาเล่าเรียนในระบบโรงเรียนทำให้คนมีความคิดที่ใช้เหตุผลทฤษฎีตามวิชาการตะวันตกมากขึ้นไม่เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษอย่างคนรุ่นก่อนจึงเกิดการละเลยลืมเลือนที่จะยึดถือประเพณีนั้นๆส่วนความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงเพราะทำให้เกิดการผลิตเครื่องมือสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูงผู้คนสามารถแสวงหาความสนุกสนานได้โดยไม่จำเป็นต้องอาศัยการละเล่นหรือมหรสพที่มาพร้อมกับประเพณี12เดือนอย่างในสังคมแต่ก่อน
9: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายไพศาลหงทองรองผู้จัดการและโฆษกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ถึงการเปิดตัวโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรรายย่อยค่ะ
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาธิปยานนท์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและอานนท์นันตสุคนอ่าน
10: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
11: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานในพิธีเปิดตัวโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อช่วยลดต้นทุนให้เกษตรกรรายย่อยณสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธกส.จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นมาตรการเร่งด่วนของรัฐบาลที่ดำเนินการโดยธกส.ติดตามรายละเอียดของการดำเนินโครงการจากนายไพศาลหงส์ทองรองผู้จัดการและโฆษกธกส.สัมภาษณ์โดยนพศรแก้วคำครับ
12: ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะขณะนี้นะคะคุณไพศาลหงส์ทองท่านรองผู้จัดการและโฆษกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.พร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านคะ
13: ครับสวัสดีครับคุณนภศรครับ
12: ค่ะทราบว่าในวันนี้นะคะทางธกส.จะมีการจัดกิจกรรมดีๆในการเปิดตัวโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งนะคะตามมาตรการเร่งด่วนของรัฐบาลในส่วนของธกส.ตั้งกรอบนำรูปแบบนี้มาดำเนินการอย่างไรบ้างคะท่านคะ
13: ครับเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลนะครับโดยมีวัตถุประสงค์เนี่ยเพื่อจะยกระดับศักยภาพภาคการเกษตรในการเปลี่ยนผ่านนะครับที่เกษตรกรเราทำการเกษตรแบบดั้งเดิมเลยนะครับไปสู่การเกษตรที่มีความแม่นยำมากขึ้นนะครับแล้วก็จะดำเนินการควบคู่กับการลดต้นทุนการผลิตด้วยนะครับอันนี้ครับในส่วนของมติคณะรัฐมนตรีเนี่ยได้มีการกำหนดกรอบวงเงินไว้นะครับให้ธกส.เนี่ยร่วมดำเนินการให้สินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยผ่อนปลนกับพี่น้องเกษตรกรเนี่ยวงเงินรวมอยู่ 30,000 ล้านบาทครับคุณนภศรแล้วก็มีเวลาในการเปลี่ยนผ่านเนี่ยอยู่ระยะเวลา3ปีจนถึงปี2572ครับ
12: ก็เรียกได้ว่ามีโอกาสให้ต่อลมหายใจไปยาวๆถึง3ปีทีนี้คุณสมบัติของเกษตรกรรายย่อยนะคะที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการนี้เราตั้งเงื่อนไขตั้งหลักเกณฑ์ไว้อย่างไรบ้างคะ
13: ครับเบื้องต้นก็ต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐนะครับซึ่งจะมีการขึ้นทะเบียนเป็นประจำอยู่ทุกปีอยู่แล้วนะครับโดยพืชที่กำหนดเข้าร่วมโครงการเนี่ยจะเป็นพืชหลักอยู่7ชนิดนะครับได้แก่ข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปาล์มน้ำมันมันสำปะหลังยางพาราแล้วก็อ้อยแล้วก็ผลไม้ครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับในกรณีนี้เนี่ยเนื่องจากเป็นโครงการที่เราเรียกว่าโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งนะครับเบื้องต้นเลยเนี่ยตามโครงการจะกำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ร้อยละ6นะครับก็ถือว่าถูกกว่าอัตราดอกเบี้ยในการกู้ปกตินะครับตอนนี้ถ้าเกิดพี่น้องเกษตรกรทั่วไปเนี่ยที่มาใช้บริการสินเชื่อธกส.ตามโครงการปกติเนี่ยจะเสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 6.575 นะครับในอัตรา MRR ที่ถือว่าเป็นอัตราลูกค้าชั้นดีแต่ถ้าเกิดสมัครใจเข้าร่วมโครงการนี้เนี่ยเบื้องต้นจะคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ6นะครับท่านได้ลดต้นทุนมาแล้วที่ 0.575 แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าพี่น้องเกษตรกรเนี่ยทำได้ตามเงื่อนไขโครงการนะครับดอกเบี้ยจะถูกลดลงเหลือร้อยละ3ครับเงื่อนไขหลักๆมีไม่มากครับคุณนภศรครับเงื่อนไขหลักๆก็คือว่าเกษตรกรที่เข้าร่วมเนี่ยจะต้องผ่านการอบรมหรือการเรียนรู้นะครับในการพัฒนาเกี่ยวกับการบริหารจัดการต้นทุนนะครับแบบง่ายๆเลยแต่ตรงจุดเนี่ยก็คือนะครับต้องใช้พันธุ์พืชนะครับที่ทางราชการรับรองนะครับเป็นมาตรฐานที่ทางกรมวิชาการเกษตรเนี่ยรับรองนะครับแล้วก็ใช้ปุ๋ยเคมีหรือว่าปัจจัยการผลิตเนี่ยนะครับให้เป็นไปตามค่าวิเคราะห์ของดินนะครับโดยการที่จะเข้ามาเรียนรู้ง่ายๆครับผ่านเว็บไซต์ของกรมพัฒนาที่ดินนะครับหรือว่าโปรแกรม AgriMap เนี่ยซึ่งในโปรแกรมนั้นก็จะบอกนะครับว่าดินของพี่น้องเกษตรกรเนี่ยนะครับอยู่ในโซนไหนนะครับแล้วก็มีความสมบูรณ์ของดินเป็นอย่างไรมีธาตุอาหารมากน้อยแค่ไหนแล้วก็เหมาะกับการปลูกพืชชนิดไหนนะครับการใส่ปุ๋ยก็จะต้องใส่ให้ตรงกับช่วงเวลาตรงกับสูตรที่ควรจะเป็นนะครับอันนี้ก็จะทำให้การเกษตรเนี่ยลดต้นทุนด้วยนะครับ
12: ค่ะเรียกได้ว่าดอกเบี้ยก็ถูกด้วยเป็นการอัพสกิลรีสกิลไปด้วยในตัวเลยนะคะ
13: ครับ
12: ค่
13: ใ
12: ะ
13: ช่ครับ
12: ค่ะมาตรการนี้แน่นอนค่ะที่ท่านพูดมานี้ก็จะช่วยลดต้นทุนการผลิตเฉลี่ยต่อไร่ให้เกษตรกรได้มากน้อยเพียงไรนะคะโดยเฉพาะในช่วงที่ตอนนี้ก็ทราบกันดีอยู่ว่าท่ามกลางสถานการณ์ผันผวนมันยังไม่มีข่าวดีซะทีเดียวนะคะท่านตอนติแต่ม
13: ค
12: ั
13: ร
12: น
13: ับ
12: ก็เหมือนกับส่งสัญญาณมาแล้วแต่เราก็ต้องมีการคาดหวังกันบ้างว่ามาตรการเนี่ยจะต้องช่วยลดต้นทุนได้มากน้อยขนาดไหนคะ
13: ครับอย่างน้อยเลยเนี่ยต้นทุนที่เป็นภาระดอกเบี้ยของพี่น้องเกษตรกรเนี่ยลดลงครึ่งหนึ่งแน่นอน
12: ค่ะ
13: นะครับและก็ที่สำคัญครับว่าอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่ครับการที่เขาใช้ปุ๋ยตรงกับสูตรตรงกับพืชตรงกับเวลาเนี่ยก็จะทำให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยนะครับไม่ได้ใช้ปุ๋ยแบบที่มันไม่ได้ก่อให้เกิดประสิทธิภาพนะครับบางทีในพื้นที่เนี่ยเราก็ถามพี่น้องเกษตรกรนะครับว่าเวลาใส่ปุ๋ยเนี่ยดูจากอะไรเขาบอกว่าก็ใส่ตามๆกับเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านใส่เราก็ใส่ทั้งๆที่ดินบางทีคนละชนิดกันนะครับใส่ปุ๋ยเกินความจำเป็นไปเนี่ยพืชก็ไม่ได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์แล้วก็เกิดการสิ้นเปลืองอันนี้ครับก็จะลดต้นทุนแน่ๆนะครับประกอบกับการใช้พันธุ์พืชที่เหมาะสมเนี่ยอันนี้ก็จะทำให้ผลผลิตต่อไร่เนี่ยเขาก็จะดีขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นการช่วยนะครับพี่น้องเกษตรกรในภาวะที่เราเข้าใจว่าปัจจัยการผลิตตอนนี้นะครับก็ถือว่าจัดหาได้ยากแล้วก็มีราคาค่อนข้างสูงนะครับอันนี้เราก็จะใช้โครงการสินเชื่อนี้ครับไปในการที่จะช่วยลดต้นทุนนะครับและที่สำคัญเลยนะครับเมื่อพี่น้องเกษตรกรเนี่ยนะครับนำสินเชื่อตัวนี้ไปเนี่ยจะต้องไปซื้อปัจจัยการผลิตนะครับผ่านร้านค้านะครับหรือว่าสหกรณ์การเกษตรสถาบันเกษตรกรเนี่ยตามที่ธ.ก.ส.กำหนดนะครับซึ่งเราจะควบคุมนะครับในเรื่องของคุณภาพของสินค้าแล้วก็ในเรื่องของราคานะครับโดยมีกรมการค้าภายในเนี่ยจะเข้ามาช่วยดูด้วยว่ามีการจัดขายในราคาที่เป็นธรรมหรือไม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดต้นทุนได้ด้วยครับ
12: ก็เป็นการการันตีของท่านแล้วนะคะว่าแน่นอนราคาปุ๋ยก็ต้องถูกลงแต่มีเงื่อนไขนิดนึงนะก็ต้องซื้อปุ๋ยปัจจัยการผลิตจากของกลุ่มเรากลุ่มเชื่อมโยงสหกรณ
13: ์ครับเพื่อจะได้เป็นข้อมูลย้อนกลับครับว่าท่านได้นำสินเชื่อนะครับที่เรากำหนดไว้เนี่ยรายละไม่เกิน100,000 บาทนะครับต่อรายนะครับก็เอาไปใช้ถูกต้องถูกวัตถุประสงค์นะครับทางสถาบันสหกรณ์ที่จำหน่ายปุ๋ยเคมีเนี่ยก็จะทำข้อมูลย้อนกลับมาที่เรานะครับพอหลังจากที่ท่านใช้สินเชื่อไปแล้วนะครับไปทำการผลิตนะครับพอขายผลผลิตได้ชำระหนี้ได้ตามกำหนดนะครับแล้วเราจะตรวจสอบว่า1ท่านซื้อปุ๋ยถูกต้องไหมนะครับ2ท่านใช้พันธุ์พืชถูกต้องไหมนะครับอันนี้เราก็จะลดดอกเบี้ยให้เลย3%นะวันที่ลูกค้ามาชำระหนี้ครับ
12: ค่ะแน่นอนค่ะทราบดีว่าวันนี้นะคะคือวันที่3เนี่ยค่ะทางธ.ก.ส.จะนำร่องนะคะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาทำไมเป้าหมายเราถึงมุ่งไปที่จังหวัดนี้แล้วก็ที่สหกรณ์การเกษตรแห่งนี้คะท่านคะ
13: ครับในวันนี้นะครับที่จะเปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการเนี่ยโดยท่านนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานเปิดงานเนี่ยแน่นอนครับจังหวัดอยุธยาเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ทำการผลิตข้าวซึ่งตรงกับพืชหลักของโครงการนี้นะครับเราเข้าใจกันดีครับว่าอยุธยาเป็นแหล่งปลูกข้าวอุ่นน้ำนะครับปลูกข้าวเยอะมากจริงๆนะครับก็เลยใช้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยซึ่งมีความพร้อมในด้านการผลิตนะครับแล้วก็สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธ.ก.ส.ที่จังหวัดอยุธยาเนี่ยก็ทำนะครับกิจกรรมที่จะสนับสนุนในเรื่องของปัจจัยการผลิตให้กับพี่น้องเกษตรกรอย่างครบวงจรนะครับก็เลยนะครับเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับที่สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธ.ก.ส.จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ
12: ค่ะก็ถือว่าเป็นการนำร่องนะคะแน่นอนเมื่อสักครู่ที่ท่านบอกว่าปล่อยกู้ประมาณ30,000 ล้านบาททางธ.ก.ส.เองอะค่ะมีมาตรการเสริมในการควบคุมหรือไม่ให้ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาหนี้เสียหรือ LPN จากโครงการนี้ไว้อย่างไรหรือไม่คะ
13: ครับก็ถ้าเรามั่นใจครับว่าในกรณีที่พี่น้องเกษตรกรเนี่ยนะครับนะเป็นผู้ที่ผลิตจริงนะครับที่เราได้ตรวจสอบกับทะเบียนขึ้นทะเบียนของภาครัฐเนี่ยนะครับแล้วนะครับนำโมเดลของการใช้สินเชื่อตัวนี้ครับที่จะลดต้นทุนการผลิตเนี่ยเมื่อต้นทุนการผลิตลดนะครับแล้วก็มีการผลิตที่เพิ่มประสิทธิภาพหรือเพิ่มผลผลิตต่อไร่ได้เนี่ยก็มีความมั่นใจนะครับว่าจะทำให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยได้มีการชำระหนี้ที่ตรงตามเวลาก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาในเรื่องของการก่อให้เกิด NPL ครับ
12: ที่สุดนี้นะคะจะถามไม่ได้เลยก็คือตั้งเป้าหมายความสำเร็จของโครงการนี้ไว้อย่างไรบ้างคะ
13: ครับเบื้องต้นเลยเนี่ยตามวงเงินของโครงการก็คือ30,000 ล้านบาทถ้าสมมติว่าพี่น้องเกษตรกรกู้กันนะครับเราให้สินเชื่อรายละไม่เกิน100,000เนี่ยนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้100,000นะครับขึ้นอยู่กับการผลิตด้วยถ้าท่านมีความจำเป็น น้อยเช่นผลิตน้อยเนี่ยก็จะลดลงมาตามสัดส่วนนะครับเราก็มีการวิเคราะห์ว่าความจำเป็นที่แท้จริงของการใช้สินเชื่อเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับถ้าคิดง่ายๆว่าคนละ 100,000 เนี่ยก็สามารถที่จะช่วยนะครับรองรับพี่น้องเกษตรกรนะครับตามโครงการได้เนี่ยไม่น้อยกว่า 300,000 รายนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราคิดว่าจะเป็นการช่วยพี่น้องเกษตรได้ในจำนวนที่มากนะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าวงเงินเต็มนะครับเกิดพี่น้องเกษตรกรมีความต้องการมากกว่านี้เนี่ยนะครับทางธกส.ก็พร้อมนะครับในการที่จะเสนอนะครับขยายวงเงินกับรัฐบาลต่อไปครับผมครับ
12: ค่ะค่ะขอให้โครงการประสบความสำเร็จนะคะ
13: ครับเราก็คาดหวังเช่นนั้นนะครับ
12: ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะที่ธกส.จะทำโครงการดีๆออกสู่ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรนะคะเอาละค่ะในวันนี้นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะต้องขอบพระคุณคุณไพศาลหงทองท่านรองผู้จัดการและโฆษกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่วันนี้ได้มาสร้างความกระจ่างถึงการดำเนินโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งนะคะเพื่อลดต้นทุนการผลิตแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้ภาคเกษตรกรไทยด้วยในวันนี้ต้องขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
13: ครับสวัสดีครับ
14: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
15: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลเร่งปราบปรามการทุจริตกระบวนการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นอย่างจริงจังโดยไม่ละเว้นด้วยการปิดช่องโหว่ที่เอื้อต่อการทุจริตเนื่องจากมีการแข่งขันค่อนข้างสูงจึงทำให้มีการทุจริตในวงกว้างติดตามจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
16: ข้อข่าวเล่าประเด็น
17: ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเปรียบเสมือนเนื้อร้ายที่กัดกร่อนระบบราชการไทยมาอย่างยาวนานสร้างความบอบช้ำให้กับกลไกการบริหารราชการแผ่นดินและบั่นทอนความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนล่าสุดกับกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งกำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของสังคมในวงกว้างนายกรัฐมนตรีได้แสดงจุดยืนว่าไม่ยอมรับกับเรื่องนี้และพร้อมเดินหน้ากวาดล้างขบวนการใหญ่ให้สิ้นซากโดยไม่มีข้อยกเว้นสำหรับผู้กระทำความผิดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าเรื่องการโกงข้อสอบยืนยันว่ากำลังดำเนินการอยู่หากพลาดพิงถึงใครคนนั้นจะต้องถูกลงโทษถือเป็นเรื่องธรรมดาไม่มียกเว้นแน่นอนซึ่งปัจจุบันกระบวนการสืบสวนสอบสวนได้ยกระดับสู่อีกขั้นโดยมีการสั่งตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียดเพื่อหาตัวบงการและผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดมาลงโทษตามกฎหมายโดยขณะนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งย้ายข้าราชการบางส่วนที่เกี่ยวข้องและสั่งการให้อธิบดีกรมการปกครองดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดแล้ว
18: ก็สั่งการให้ทางท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ทำการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริงในกรณีที่มีการทุจริตสอบท้องถิ่นซึ่งก็เป็นข่าวที่เป็นที่น่าสนใจของพี่น้องประชาชนตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเป็นต้นมาก็ต้องขอชื่นชมคณะกรรมการชุดนี้ที่ได้เร่งทำการสืบสวนสอบสวนในเบื้องต้นเพื่อหาข้อเท็จจริงภายในระยะเวลาที่ผมได้ขอให้ทำให้เรียบร้อยก็คือภายใน7วันซึ่งจริงๆก็คือเป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่เมื่อวานนี้กล่าวโดยสรุปก็คือก็ค้นพบสิ่งที่เป็นความไม่โปร่งใสไม่สุจริตมีการพยายามที่จะทำให้เกิดการโกงเพื่อให้คนที่มีการเชื่อมโยงกันเนี่ยได้ผลประโยชน์ได้รับการคัดเลือกได้บรรจุเข้าเป็นข้าราชการในส่วนของท้องถิ่น
17: แม้ว่าที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีจะมีความพยายามสั่งการไม่ให้รับผลการสอบที่มิชอบเข้ามาสู่ระบบราชการแต่ด้วยกลไกของคณะกรรมการกลางข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มีมติเสียงข้างมากให้เดินหน้าบรรจุแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีจึงย้ำเตือนว่าฝ่ายที่ลงมติจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นตามกฎหมายพร้อมทั้งตั้งข้อสังเกตถึงปัญหาการกระจายอำนาจที่ขาดการควบคุมดูแลที่ดีจึงนำมาซึ่งช่องโหว่ในการทุจริตเชิงระบบถึงขั้นที่มีการแก้ไขไฟล์คอมพิวเตอร์เพื่อเปลี่ยนผลคะแนน ส่วนการแก้ไขปัญหาในระยะยาวรัฐบาลเตรียมแผนสังคายนาระบบการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใหม่ทั้งหมดโดยอาจพิจารณาเปลี่ยนไปใช้ระบบสอบภาคกอและภาคขอของสำนักงานกอพอเพื่อสร้างมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศลดช่องว่างการเรียกรับผลประโยชน์และเปิดโอกาสให้คนดีคนเก่งได้เข้ามาพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริงการดำเนินการในครั้งนี้ไม่เพียงแต่กระทรวงมหาดไทยเท่านั้นแต่เป็นการบูรณาการร่วมกันของ8หน่วยงานหลักเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานอย่างรอบด้านส่งประสิทธิภาพและเป็นธรรมที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยลงนามความร่วมมือกับกระทรวงกลาโหมพัฒนาขีดความสามารถด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งเป็นการกระชับความร่วมมือระหว่างหน่วยทหารและพลเรือนแก้อุปสรรคการทำงานของทั้งสองหน่วยงานติดตามรับฟังจากรายงานค่ะ
19: ทิศทางการบริหารงานที่สำคัญของรัฐบาลปัจจุบันคือการเน้นถึงความเป็นเอกภาพระหว่างทุกกระทรวงและทุกหน่วยงานตั้งแต่ระดับการวางนโยบายจนมาถึงระดับการปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงที่ขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจหรือเหล่าทัพที่วางแผนการรบประสานและสอดคล้องกันในการปกป้องอธิปไตยของประเทศไปจนถึงภารกิจในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ยังคงเป็นความท้าทายสำคัญของรัฐบาลเมื่อพิจารณาจากมหาอุทกภัยในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในปีที่ผ่านมาและเพื่อยกระดับประสิทธิภาพของภารกิจในด้านนี้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหมจึงร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาขีดความสามารถด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการสนับสนุนกำลังพลในสังกัดกระทรวงกลาโหมในการใช้เครื่องจักรกลสาธารณภัยซึ่งนายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเล่าว่าการลงนามความร่วมมือครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมระหว่างหน่วยงานความมั่นคงและหน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อร่วมกันป้องกันภัยต่างๆโดยเฉพาะภัยในระดับมหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้เมื่อปีที่ผ่านมาและ MOU นี้จะกลายเป็นกลไกสำคัญในการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับวงจรการเกิดภัยต่างๆในอนาคตด้วย
20: ความร่วมมือต่างๆเนี่ยก็จะทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันจะคลี่คลายเหตุภัยขนาดใหญ่ล่าสุดก็คือที่ภาคใต้หาดใหญ่เนี่ยนะฮะเราก็จะได้เห็นนะครับทั้งผู้บัญชาการฐานสูงสุดเนี่ยท่านก็ได้เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์แล้วก็บูรณาการร่วมกันและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นกลไกสำคัญการเตรียมความพร้อมและลดความสูญเสียนำมาสู่การดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืน
19: ขณะที่กระทรวงกลาโหมซึ่งดูแลเหล่าทัพก็มองว่า MOU ฉบับนี้จะเกิดประโยชน์ในด้านการพัฒนากำลังพลเช่นกันโดยพลเอกธราพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมกล่าวว่า MOU ครั้งนี้จะช่วยพัฒนาความรู้และทักษะของกำลังพลในการใช้เครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยเกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานร่วมกันซึ่งจะนำไปสู่การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
21: กระทรวงกลาโหมนั้นให้ความสำคัญกับการสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีความเชื่อมั่นว่าความร่วมมือในครั้งนี้นะครับจะช่วยในการพัฒนาศักยภาพของทั้งสองหน่วยงานแล้วก็เป็นการเสริมสร้างความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์สาธารณภัยภัยพิบัติแล้วก็การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงทีและก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
19: ภาพรวมของการลงนาม MOU ครั้งนี้นอกจากจะเป็นการกระชับความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในรัฐบาลยังเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างข้าราชการพลเรือนและทหารให้แนบแน่นยิ่งขึ้นและเป็นการแก้ไขอุปสรรคหรือเพนพอยต์สำคัญคือหน่วยงานความมั่นคงมีกำลังพลแต่ขาดแคลนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีเครื่องมือที่ทันสมัยและขาดกำลังพลได้ในคราวเดียวกันซึ่งเชื่อว่าจะช่วยทำให้การช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยของรัฐบาลทันเวลายิ่งขึ้นและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้มากขึ้นด้วยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร่วมกับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนเชิญชวนเยาวชนเกษตรกรและประชาชนร่วมสมัครโครงการประกวดยัง Agri Future 2026ปีที่2เพื่อเชื่อมโยงศาสตร์พระราชาสู่นวัตกรรมสมัยใหม่ติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
22: การพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีศักยภาพตอบโจทย์ความต้องการของตลาดโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงและไม่แน่นอนในปัจจุบันเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญ ที่รัฐบาลให้ความสำคัญและผลักดันมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการพัฒนากำลังคนด้านงานวิจัยและนวัตกรรมรุ่นใหม่ที่จะผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมนำมาแก้ไขปัญหาสังคมและขยายผลไปสู่การปฏิบัติซึ่งหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญคือด้านการเกษตรสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์การมหาชนร่วมกับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนหรืออาด้าทำโครงการประกวดผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีภาคการเกษตรอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรหรือยางอากิฟิวเจอร์2026ปีที่2นวัตกรรมเกษตรเพิ่มประสิทธิภาพและมูลค่าการผลิตเกษตรไทยยั่งยืนพันจ่าเอกประเสริฐมาลัยผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือพกช.กล่าวว่าคนรุ่นใหม่คือกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศโดยโครงการดังกล่าวจะเป็นสะพานเชื่อมองค์ความรู้จากศาสตร์พระราชาไปสู่นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จะให้เยาวชนนักเรียนนักศึกษาและเกษตรกรรุ่นใหม่ได้ร่วมคิดร่วมสร้างและร่วมพัฒนาผลงานที่สามารถนำไปใช้ได้จริงทั้งระดับชุมชนภาคธุรกิจและระดับประเทศจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรและพัฒนาเกษตรกรรมไทยอย่างยั่งยืน
2: และก็พิพิธภัณฑ์การเกษตรเองเรามีภารกิจเผยแพร่พระอัจฉริยภาพและพระกิตติคุณของพระมหากษัตริย์ไทยพระบรมสารวงด้านการเกษตรรุ่นที่2ก็เป็นเรื่องของการเรื่องด้านเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเป็นศูนย์กลางเราเห็นว่าในเด็กรุ่นใหม่ในเรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีแล้วก็โลกมันเปลี่ยนเราก็อยากให้น้องๆเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมและก็เรียนว่าการจัดโครงการอย่างเงี้ยเราประกวดนวัตกรรมก็จริงนะครับแต่ว่าเราทำยังไงให้เป็นเวทีที่จะเข้ามาแสดงความสามารถของเขาสามารถเนี่ยเอาสิ่งที่เขาคิดซึ่งเราคิดว่าถ้าเรามีการพัฒนาต่อไปก็จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศในภาคการเกษตรของประเทศไทย
22: ด้านนายทวีศักดิ์ธนเดโชพลผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนกล่าวว่าอาด้าให้ความสำคัญกับการส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ได้จริงโดยเฉพาะการสร้างโอกาสให้เยาวชนหรือนักวิจัยรุ่นใหม่ได้พัฒนาศักยภาพและต่อยอดผลงานสู่การใช้ประโยชน์จริงในภาคการเกษตรโครงการนี้จึงเป็นเวทีสำคัญที่เชื่อมโยงความคิดสร้างสรรค์สู่การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ภาคการเกษตรของประเทศโดยพร้อมสนับสนุนการต่อยอดผลงานที่มีศักยภาพสู่การพัฒนาเชิงพาณิชย์และการใช้ประโยชน์ในวงกว้าง
3: สวก.เองในยุคนี้จะไม่ทำงานคนเดียวสวก.หรืออาด้าเราจะเป็นสะพานเชื่อมนะครับกับหน่วยงานราชการเอกชนนะครับหรือผู้ประกอบการเนี่ยนักวิจัยและเกษตรกรหรือกระทั่งส่วนราชการต่างๆอันนี้ถือเป็นภารกิจหนึ่งที่เราจะจับมือไปด้วยกันนะครับโดยมาทำนะครับได้พันธกิจทั้งพัฒนานักวิจัยการเกษตรเพราะตัวนี้อันนึงคือหลังจากได้นวัตกรรมนวัตกรรมไม่ต้องเป็นชิ้นเป็นอันอาจจะเป็นแนวคิดอะไรก็ได้นะฮะที่จะพัฒนาด้านการเกษตรของเรา
22: สำหรับนักเรียนนักศึกษาประชาชนและเกษตรกรที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้จนถึงวันที่25สิงหาคมนี้โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น3ประเภทได้แก่กลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั่วไปกลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและปวช.และกลุ่มนิสิตนักศึกษาระดับปวส.อนุปริญญาและปริญญาตรีโดยต้องเสนอผลงานนวัตกรรมภายใต้หัวข้อนวัตกรรมเกษตรเพิ่มประสิทธิภาพและมูลค่าการผลิตเกษตรไทยยั่งยืนโดยผู้ชนะจะได้รับโล่รางวัลและทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 450,000 บาทพร้อมโอกาสได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมต้นแบบและต่อยอดเชิงพาณิชย์จากอาด้าวงเงินรวมกว่า20ล้านบาทสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายจัดการประกวดสำนักงานพัฒนากิจการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์การมหาชนโทรศัพท์02-529-2212-3หรือ065-093-6979ชวนันท์มาลีรายงาน
11: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
0: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องมงคลชีวิตโดยพระครูศรีวิรุณหกิจ
4: มงคลที่เกิดขึ้นจากอนุภาพเรียกว่ามังคลานุภาพด้วยการที่เรานั้นได้ปฏิบัติตนต่อสิ่งที่เราเคารพนับถือด้วยความเคารพนอบน้อมถ้าเป็นชาวพุทธเราก็เคารพนับถือในพระรัตนตรัยอันเป็นสิ่งเคารพบูชาสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาได้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อจากนั้นก็เป็นสิ่งที่เคารพบูชาโดยส่วนตัวและที่สำคัญก็คือพ่อแม่ผู้มีพระคุณนี่คือการเคารพตลอดถึงพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพของปวงชนชาวไทยฉะนั้นในความเคารพนั้นเราได้แสดงออกถึงความนอบน้อมที่เรียกว่าการบูชาการเคารพบูชานอบน้อมในมงคลนั้นเรียกว่าการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลสูงสุดฉะนั้นในการเคารพนอบน้อมเป็นสิ่งที่ดีงามเพราะการเคารพนำไปสู่การปฏิบัติที่ดี

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์ไวยวรรณ
2: กัสโกพันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโกเจมและสนภาโดย SN Group
3: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
1: ร่วมสนับสนุน
4: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
5: ได้ข่าวว่าไปเดินดูงานเทคโนโลยีเรื่องน้ำมาเหรอเพื่อน
6: ใช่แล้วมาจะเล่าให้ฟังเราไปเจอบูธของ SN Group ด้วยนะ
5: SN Group คืออะไรเหรอ
6: SN Group เป็นการรวม3บริษัทชั้นนำมีสอนภาประเทศไทยกัสโก้เจมทั้ง3บริษัทนี้เขาเชี่ยวชาญงานระบบน้ำระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมสามารถให้บริการแบบครบวงจร
5: อ๋อมีกัสโก้อยู่ด้วยฟังดูเจ๋งดีนะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าทั้งในและนอกประเทศเลยสิทีนี้
6: ใช่เขารับเป็นที่ปรึกษาบริหารจัดการรวมทั้งออกแบบก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาระบบบำบัดน้ำเสียการรีไซเคิลน้ำและยังทำสระว่ายน้ำน้ำพุน้ำตกไปจนถึงดูแลบำรุงรักษาเลยเชียวล่ะ
5: เราว่าจะขยายโรงงานสงสัยต้องโทรไปปรึกษาซะแล้ว
6: โทรเลยนี่เบอร์02-658-6299
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
1: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
7: สวัสดีครับจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเช้าวันศุกร์ที่3กรกฎาคมคุณสุภาพผมนราพงศ์ครับ
8: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณนราพงศ์ครับวันนี้ครบรอบ7วันที่กระทรวงมหาดไทยลั่นวาจาไว้ว่าจะสรุปการสอบหาข้อเท็จจริงของการทุจริตสอบเข้าข้าราชการท้องถิ่น7วันเนี่ยเขานับเฉพาะวันทำการนับวันทำการมาครบ7วันเอาวันที่3ความคืบหน้าจะเป็นยังไงดูหัวข่าวก่อนมหาดไทยสรุปผลโกงข้อสอบมีข้าราชการสอท้องส่วนท้องถิ่น5คนตำแหน่งสูงเกี่ยวข้องโยงผู้ว่าผู้รับจ้างยันบริษัทเอกชนกับบุคคลที่ไม่รู้ตัวตนตรวจพบแก้คะแนนอื้อในขณะที่นายกเมื่อวานนี้ก็ลั่นวาจากล่าวเลยพวกชั่วขายชาติแล้วก็บอกไม่ใหญ่จริงทำไม่ได้ข่าวที่ตามติดโผล่มาซ้ำขึ้นอีกเรื่องในแวดวงมหาดไทยปปช.ฟันอาญาวินัยมาตรา157ฟันอดีตผู้ว่าภูเก็ตชี้พฤติกรรมเซ็นใบอนุญาตเอื้อโรงแรมบุกรุกหาดข่าวการเมืองเรื่องในพรรคภูมิใจไทยหนูสยบข่าวรอยร้าวสองนอหนูฝ่ายพรรคประชาชนบี้สินบนคดีอีคดีสินบนดีอีอะโยงไปถึงชัยชนกจี้คดีศักดิ์สยามต่อส่วนข่าวเศรษฐกิจวันนี้ให้รัฐจับตารัฐบาลคิกออฟดอกเบี้ยคนละครึ่งปล่อยกู้เกษตร 30,000 ล้านเรื่องกุ้งนายกนำถกมาเลเซียปมกุ้งไฟเขียวส่งออกอีก30วันอ้าวเดี๋ยวมาดูครับ
7: ข่าวเรื่องแอร์โฮสเตสขนเฮโรอีนไปออสเตรเลีย วันนี้มีหัวข่าวจี้ออสเตรเลียไล่ล่าคนชื่อเดียแก๊งยาเสพติดข้ามชาตินัดแอร์หิ้วของส่งโรงแรมแฉมีคนไทยร่วมขบวนการด้วยและอีกหัวข่าวหนึ่งครับเจออีก24กิโลเฮโรอีนยัดไส้ผ้าไทยแพ็คพัสดุรอส่งไปออสซี่ออสเตรเลียกับไต้หวันครับข่าวเรื่องสลดสะเทือนใจวงการพุทธเมื่อวานเนี่ยเด็กอายุ11ขวบขับรถชนเสียมรณภาพไปตอนนี้ตัวเลข9รูปแล้วนะครับแล้วก็มีข่าวคดีอุ้มบุญอันนี้เป็นคดีเก่าแต่ศาลตัดสินคุกอ่วมหมออุ้มบุญรวมทั้งในหน้าเครือข่ายเจ้าหลานที่เป็นนักธุรกิจชาวจีนเผยผิดจรรยาบรรณมองมนุษย์เป็นวัตถุครับคุณจบะ
8: พักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดช่วงหน้าครับ
7: สักครู่ครับ
2: กัสโก้เราคือพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญช่วยคุณบริหารจัดการระบบน้ำและสาธารณูปโภคเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าจากการสั่งสมประสบการณ์อย่างยาวนานในการบริหารจัดการเรื่องน้ำน้ำเสียและการให้บริการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมอันทันสมัยโดยทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เรากัสโก้เราได้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทั้งภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมด้วยประสบการณ์และความชำนาญทำให้เรากัสโก้เป็นที่ยอมรับในการเป็นผู้นำด้านบริหารจัดการน้ำทั้งระบบเราพร้อมเป็นพันธมิตรเดินหน้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคและบริการด้านวิศวกรรมบำรุงรักษารวมถึงการให้บริการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในเรื่องการอนุรักษ์น้ำและการนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ร่วมกับชุมชนท้องถิ่นควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานเพื่อปกป้องดูแลสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืนกัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-6586299 Gasco, GEM และสนภาโดย SN Group
6: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
9: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขอเซ็นเตอร์1615
10: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: ร่วมสนับสนุน
9: การเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีภารกิจในด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายตอบโจทย์ความท้าทายของคนทำงานรุ่นใหม่มุ่งเน้นการสร้างความอบอุ่นให้เกิดขึ้นภายในครอบครัวและสร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัยให้กับกลุ่มคนวัยเริ่มทำงาน First Jobber ได้มีบ้านเป็นของตนเองเพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจสร้างแรงผลักดันในการดำเนินชีวิตอันจะนำไปสู่การสร้างครอบครัวที่อบอุ่นในภายภาคหน้า
11: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกัน
6: เอ๊ะก่อนเชื่อ
1: ลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึง
6: เอ๊ะก่อนโอน
1: นุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียว
6: เอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนา

0: ประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
1: ์บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
2: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
0: ร่วมสนับสนุน
4: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
5: เรื่องของข้าราชการส่วนท้องถิ่นข่าวมันยาวท่านผู้ฟังก็ฟังแล้วก็จะวนไปวนมาแต่จะขอสรุปให้ว่าล่าสุดเนี่ยเรื่องราวมันไปถึงไหนยังไงใครว่ายังไงเพราะเฉพาะที่นายกพูดเมื่อวานนี้นายกก็พูดยาวปลัดกระทรวงใครต่อใครก็พูดยาวฟังไม่ไหวฉะนั้นโจทย์ใหญ่ก็คือว่าเราต้องการเห็นตัวใหญ่ต้องการสาวถึงตัวการใหญ่ให้ได้ผิดไปจากนี้คนไทยก็จะไม่ยอมฉะนั้นก็ขอเจาะลงไปที่นายกอนุทินเมื่อวานนี้ทั้งให้สัมภาษณ์ทั้งแถลงข่าวเห็นหัวข่าวที่สะดุดตาหน่อยก็นี่หึ่มไม่ใหญ่จริงทำไม่ได้ลั่นพวกชั่วขายชาติถัดมาถามว่าจากนี้เอาไปจะเอายังไงต่อนายกบอกว่าหลังจากนี้การสอบสวนก็จะเพิ่มความเข้มข้นเพิ่มน้ำหนักเพิ่มทีมงานบูรณาการร่วมกันทุกหน่วยงานเพื่อจะเอาผิดกับกระบวนการนี้นี่นายกถัดมาก็เรื่องถามว่าทำไมกระบวนการนี้ถึงกล้าทำทำไมถึงย่ามใจทำไมเขาถึงไม่เกรงกลัวนายกมท.1คุณอนุทินตอบว่ามีคนย่ามใจเยอะไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องเดียวนะเราเข้าใจว่าตอนนั้นเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยก่อนจะเลือกตั้งเนี่ยไม่รู้จะไปวันไหนก็มีการยุบสภาก่อนวันที่เรากำหนดแล้วก็เป็นรัฐบาลรักษาการจากนั้นหลังเลือกตั้งเราก็เป็นรัฐบาลมีเอกภาพความหมายคือในช่วงนั้นเนี่ยมีคนย่ามใจไม่คิดอาจจะคิดว่าไม่ได้กลับมาอีกไม่แน่ใจว่ารัฐบาลจะกลับมาใหม่หรือไม่ก็ย่ามใจนักข่าวถามว่ามันจะมีบุคคลที่ใหญ่กว่าข้าราชการเข้ามาเกี่ยวข้องไหมนายกตอบว่าไม่ต้องห่วงตอนนี้คนมารุมสืบสวนสอบสวนทุกหน่วยงานทั้งปปช.ทั้งปปท.ทั้งปปง.แล้วก็คือเฉพาะแค่ 3-4 หน่วยงานเนี่ยฟังก็เหนื่อยแล้วแล้วไหนยังมีตำรวจอีกอ่ะรวมถึงกระทรวงมหาดไทยก็ต้องไปสอบสวนหน่วยงานของตัวเองฉะนั้นฟังดูแปลว่านายกมั่นใจในการสอบสวนหาความจริงเพราะมีหลายหน่วยงานบูรณาการกันเต็มที่ว่าอย่างนั้นเถอะนี่ในมุมของนายกแล้วนักข่าวถามว่าไม่กลัวว่าใครจะมาหลอกนายกนายกบอกว่ายืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมรู้ดีทุกอย่างและนายกก็โชว์อธิบายว่ารู้ดีในรายละเอียดยังไงทำงานอะไรกันยังไงรู้หมดในรายละเอียดนักข่าวถามว่าเรื่องนี้เป็นกระบวนการทุจริตใช่หรือไม่นายกตอบว่าเป็นแน่นอนถึงบอกว่าไม่ใช่ผมไม่รู้แล้วนักข่าวก็ถามว่าจะต้องมีการล้างระบบไหมเพราะขณะนี้มีเรื่องทุจริตแทบทุกสนามสอบนายกบอกว่าสิ่งที่

0: ทำตอนนี้ถ้าความจริงตีแผ่ออกมาผลการสอบสวนออกมาก็คงต้องมีการสังไคยนาถ้าล้างได้ก็ต้องล้างเพราะนี่เป็นกระบวนการใหญ่ไม่ใช่ว่าจับได้แล้วก็จบก็จบแค่นี้นี่ผมถึงบอกเมื่อวานว่ามันควรได้เวลาที่จะเอาน้ำสาดล้างกระทรวงมหาดไทยเสียทีแล้วเอาละนี่ท่าทีของนายกอนุทิน
1: ครับ
0: แต่ว่าท่าทีของฝ่ายประจำข้าราชการประจำจะเอาจริงตามที่นายกต้องการไหมต้องจับตาดูการแถลงสรุปผลสอบวันนี้เป็นเบื้องต้นก่อน
1: ครับ
0: ฟังฝ่ายประจำที่คุณธราพงศ
1: ์ปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณอันสิทธิ์ที่แถลงร่วมกับนายกเมื่อวานนั่นแหละครับบอกว่ากระทรวงก็ได้ตั้งกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน7วันแต่ว่าก็เสร็จก่อน7วันเพราะนายกต้องการให้เสร็จเร็วเมื่อสอบเสร็จแล้วเนี่ยขั้นตอนจากนี้ไปก็จะมีการตรวจเส้นทางการเงินว่าใครเกี่ยวข้องบ้างที่จะต้องมารับผิดชอบต้องเอาคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดมาลงโทษให้ได้นี่ปลัดกระทรวงว่านะต้องเอาคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดมาลงโทษให้ได้และเมื่อกระทรวงมหาดไทยสอบเสร็จแล้วเนี่ยก็จะส่งข้อมูลให้กับทางปปช.ต่อไปส่วนรองปลัดกระทรวงคุณสันติธรยิ้มละไมซึ่งเป็นประธานกรรมการสอบข้อเท็จจริงของกระทรวงนี้นะครับบอกว่าได้มีการเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลเกือบ15คนบางคนก็มาด้วยตนเองบางคนก็มาด้วยเอกสารแล้วยังได้เรียกผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีมาให้ข้อมูลด้วยคณะกรรมการได้ตรวจพบเบื้องต้นจากกระดาษคำตอบของ10ศูนย์สอบพบว่าผู้รับจ้างไม่ได้จัดส่งไฟล์ข้อมูลถ่ายภาพถ่ายคำตอบมาในทันทีเมื่อตรวจคำตอบเสร็จแล้วก็ไปสุ่มตรวจในแฟลชไดรฟ์ที่เก็บอยู่ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่บันทึกไฟล์ข้อมูลภาพถ่ายกระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบทุกคนกับการประกาศผลคะแนนแล้วฟังดูสิครับท่านผู้ฟังคือจากการไปสุ่มตรวจนี่นะครับ79รายพบว่าคะแนนในสำเนากระดาษคำตอบไม่ตรงกับไฟล์ประเมินผลสอบถึง48คนครับจาก78นะครับคะแนนที่อยู่ในสำเนากระดาษคำตอบไม่ตรงกับไฟล์การประเมินผลสอบตั้ง48คนครับแล้วก็พบว่าเป็นการแก้ไขคะแนนทั้งในภาคกอภาคขอทำให้ผลคะแนนในภาคกอเกินกว่าร้อยละ60ภาคขอสูงขึ้นไปอีกร้อยละ90ครับนี่แล้วทีนี้สิ่งหนึ่งที่เรางงในช่วงที่ผ่านมาครับคุณสุภาพก็คือคำสั่งของกระทรวงมหาดไทยของกรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทำไมมันกลับไปกลับมานี่นะครับได้รับคำอธิบายแบบนี้ครับว่าคำสั่งของกระทรวงเนี่ยหรือของกรมเนี่ยให้ยกเลิกการสอบแต่มีคณะกรรมการอยู่ชุดหนึ่งที่เรียกว่าคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นกสทนี่นะครับซึ่งมีคนนอกด้วยนะครับไม่ใช่แค่ข้าราชการในกรมคณะกรรมการชุดนี้แหละครับที่บอกว่าไม่เห็นด้วยครับไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการยกเลิกการสอบฉะนั้นพอไม่เห็นด้วยก็ต้องมีการเรียกบรรจุคณะกรรมการชุดนี้เขาลงคะแนนกันนะครับฉะนั้นที่นายกแถลงเมื่อวานนี้บอกว่าดังนั้นแล้วคณะกรรมการชุดนี้ก็ต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยนะครับนั่นคือสาระสำคัญที่นายกแถลงด้วยเมื่อวานนี้นะครับฉะนั้นผลการตรวจสอบโดยเฉพาะการตรวจไฟล์ประเมินผลคะแนนการสุ่มตรวจเนี่ยคือคะแนนมันไม่ตรงครับผลออกมากับคะแนนใบประเมินเนี่ยมันไม่ตรงอันนั้นแหละ ที่สะท้อนว่ามีการทุจริตการจัดสอบจริงทีนี้มันมีข่าวเกี่ยวเนื่องกันวันนี้หนังสือพิมพ์ผู้จัดการเข้าพาดหัวอย่างนี้เลขาของพิพัฒน์ชิงลาออกสะพัดมีชื่อญาติเอี่ยวทุจริตสอบท้องถิ่นนี่ครับอันนี้เป็นรายงานข่าวเขาบอกว่าเลขานุการของคุณพิพัฒน์รัชกิจประการชื่อรัชพงษ์ชูแก้วนะครับได้ยื่นลาออกจากตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีซึ่งคุณพิพัฒน์ก็ได้ลงนามให้คือเซ็นให้ลาออกตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมพ้นจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่27มิถุนายนแล้วทีนี้ในรายงานข่าวเขารายงานแบบนี้รายงานข่าวคาดว่าสาเหตุที่ทำให้นายรัชพงศ์ต้องลาออกอาจเป็นเพราะพัวพันกับกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นหรือไม่เพราะมีรายชื่อญาติสอบได้ในลำดับต้นๆ นี่เขารายงานข่าวสั้นๆอย่างนี้ครับคุณจุภาพ
0: นี่
1: ครับก็เดี๋ยววันนี้รอฟังการแถลงข่าวอีกทีหนึ่งว่าจะมีการแถลงไหมแล้วปปช.จะว่ายังไงครับคุณจุภาพ
0: มีข่าวอีกข่าวหนึ่งเรื่องนี้ที่น่าสนใจก็คือเท้งชงใช้เวทีสภาหาคนโกงณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิก็บอกการสอบครั้งนี้เวทีที่เหมาะสมที่สุดคือเวทีในสภาครอบประกอบไปด้วยตัวแทนจากทุกภาคส่วนบางทีการตั้งกรรมการสอบภายในฝ่ายบริหารเองก็เป็นการดำเนินการของฝ่ายเดียวถ้ารัฐบาลมีความจริงใจก็ไม่ควรจะหลีกหนีเวทีจากสภาผมเชื่อว่าเวทีในกรรมาธิการเองเวทีในสภาจะเป็นเวทีที่ปลอดภัยที่สุดที่จะให้คนที่ได้รับผลกระทบและคนที่สุจริตที่ได้รับผลกระทบมาสะท้อนเสียอย่างมาทอดสอนเสียงอย่างปลอดภัยและได้รับความเป็นธรรมมากที่สุดอันนี้เขาก็พยายามจะต้อนเข้าไปให้มีการตรวจสอบในสภาฉะนั้นมาถึงวันนี้ก็ต้องรอกรรมการแถลงแต่เราพอจะคาดคะเนดูได้ว่าแถลงคงไม่ได้อะไรมากไปกว่าที่รู้ๆกันอยู่แล้วเพราะผ่านการให้สัมภาษณ์แล้วสิ่งสำคัญก็คือว่าต้องตามดูการทำงานของปปช.เพราะว่าทั้งมหาดไทยทั้งตำรวจเขาบูรณาการส่งข้อมูลส่งปปช.ปปช.นั้นวางกรอบไว้ 3-6 เดือนฉะนั้นถ้าก็ต้องรอปปช.ในชั้นต้นเนี่ยคงยากที่จะสาวถึงตัวการใหญ่ตัวที่ได้เงินจากเรื่องนี้มากที่สุดเพราะว่าดูทรงตั้งแต่ตอนแรกแล้วเนี่ยมันแปลกๆทำไมไม่รวบตัวนายพิชิตให้ได้เสียตั้งแต่ตอนแรกนายพิชิตนี่ชื่อจอจ่าสิบตำรวจเป็นด็อกเตอร์ด้วยนะไม่รู้ไปแอบเรียนอยู่ที่ไหนด็อกเตอร์พิชิตทั้งพรมเป็นผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีคนนี้เป็นตัวต่อจิ๊กซอเป็นตัวเชื่อมมีประสบการณ์เรื่องของพวกนี้เยอะทำไมไม่รวบพร้อมกันเพื่อให้ไหวทันนี่วันนี้เพิ่งออกประกาศให้นายพิชิตมารายงานตัวไปอยู่ไหนแล้วก็ไม่รู้นี่การปล่อยให้ตัวต่อจิ๊กซอนี่แล้วจะเอาใครมาเค้นหาความจริงว่าจ่ายเงินไปให้ใครถึงใครตามประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยเวลาเขาจะจับเครือข่ายอะไรพวกนี้เขาจะนัดหมายวันนอเวลานออะไรก็ไม่รู้เนี่ยนัดหมายพร้อมกันติดต่อกันว่าได้เวลาสมมติว่าเอาละปฏิบัติการคืนนี้จุดหนึ่งไปตรงนั้นจุดสองไปตรงนี้จุดสามไปตรงนี้จุดสี่ไปตรงนี้พอเห็นเข้าใจตรงกันรู้ตรงกันว่าเป้าหมายล็อก ล็อกเป้าหมายไว้ได้แล้วก็พลึบทีเดียวก็จับได้หมดนี่ปล่อยให้จิ๊กซออย่างคุณพิชิตหนีจิ๊กซออีกคนหนึ่งคุณกริดก็โผล่มาแสดงตัวแต่ว่าก็ยังทำอะไรไม่ได้แสดงตัวก็มาพูดเจ้ยแจ้ว่าไม่ได้ทำไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้มีทำอะไรผิด
1: ครับ
0: รู้จักกระส้มแต่รู้จักเจอกันครั้งเดียวอะไรทำนองเนี้ยก็ยังไม่แสดงข้อหาอะไรให้คุณกฤษนะ
1: ครับ
0: ผมถึงบอกว่าไอ้เงินตั้ง 4,500 ล้านเนี่ยมันต้องมีรายละเอียดที่วางแผนที่ซับซ้อนกันมายาวนานแล้วเงินมันกระจายไปละมาหลายทางกระจายมาจากหลายที่ทุจริตกันมานานแล้วถ้าที่ดูเนี่ยไม่ใช่เพิ่งมาระเบิดตอนนี้หรอกตอนนี้มันเริ่มเบิดขึ้นมาเพราะมันเป็นล็อตใหญ่เป็นล็อตใหญ่คือกระทรวงมหาดไทยเนี่ยหนักคราวนี้อะไรที่ขุดออกมาเนี่ยมันทำให้เห็นว่ามีความล้มละลายทางการสุจริตล้มละลายทางความน่าเชื่อถืออะไรต่ออะไรเนี่ยมันทำกันมาได้ยังไง
1: ครับ
0: ฉะนั้นสิ่งที่มหาดไทยจะต้องทำมีสองทางเลือกคุณจะอุ้มคนผิดหรือคุณจะอุ้มองค์กรงานนี้ไม่มีเจ้าหรอกครับต้องตกลงกันได้ว่าจะเอายังไงจะเดินเกมยังไงอย่าให้ประชาชนรู้สึกว่าประชาชนโง่แล้วทำอะไรกันก็ให้มันเนียนหน่อยอย่างที่เป็นผมออกมาฉายภาพให้ดูเมื่อวานที่ไทยรัฐก็พาดหัวว่าพบพิรุษผลสอบ270คนได้ศูนย์นี่ก็จบปริญญาตรีมาเหมือนกันนะเป็นไปได้ยังไงที่เขาจะตอบไม่ถูกสักข้อหนึ่งอันนี้แปลว่าแก๊งข้อสอบทุจริตข้อสอบพวกนี้มันไม่เนียนเอาละวันนี้ไม่รู้จะแถลงช่วงไหนน่าจะเป็นช่วงบ่ายมั้งคุณธราพงศ
1: ์ครับ
0: มีข่าวเข้ามาแล้วยังล่ะ
1: ยัง
0: พักก่อนเดี๋ยวกลับมาดูประเด็นอื่นช่วงหน้า
1: สักครู่ครับ
2: กัสโก้เราพร้อมบริการด้วยมาตรฐานระบบการจัดการแบบบูรณาการเรากัสโก้เรามุ่งมั่นเป็นผู้นำในการพัฒนาบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างมีมาตรฐานตามระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001และระบบมาตรฐานว่าโดยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO IEC 17025ซึ่งกัสโก้นำมาใช้ในการบริหารจัดการภายในองค์กรจึงทำให้เกิดการติดตามผลและการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องเรากัสโก้จึงประสบความสำเร็จในการนำระบบการจัดการแบบบูรณาการมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในองค์กรโดยการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคนที่จะทำรงและรักษาการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานขององค์กรเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า
3: วันนี้ของกัสโก้เติบโตมุ่งมั่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยมาตรฐานสูงสุด gasco.co.th โทร026586299 gasco gem และสอนภาโดย SN Group
4: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
5: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขอเซ็นเตอร์1615
6: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: ร่วมสนับสนุนที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจ เช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค
8: ์ได้ข่าวว่าไปเดินดูงานเทคโนโลยีเรื่องน้ำมาเหรอเพื่อน
9: ใช่แล้วมาจะเล่าให้ฟังเราไปเจอบูธของ SN Group ด้วยนะ
8: SN Group คืออะไรเหรอ
9: SN Group เป็นการรวม3บริษัทชั้นนำมีสอนภาประเทศไทยกัสโก้เจมทั้ง3บริษัทนี้เขาเชี่ยวชาญงานระบบน้ำระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมสามารถให้บริการแบบครบวงจร
8: อ๋อมีกัสโก้อยู่ด้วยฟังดูเจ๋งดีนะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าทั้งในและนอกประเทศเลยสิทีนี
9: ้ใช่เขารับเป็นที่ปรึกษาบริหารจัดการรวมทั้งออกแบบก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาระบบบำบัดน้ำเสียการรีไซเคิลน้ำและยังทำสระว่ายน้ำน้ำพุน้ำตกไปจนถึงดูแลบำรุงรักษาเลยเชียวล่ะ
8: เราว่าจะขยายโรงงานสงสัยต้องโทรไปปรึกษาซะแล้ว
9: โทรเลยนี่เบอร์026586299
10: Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299 Gasco เจมและสนภาโดย SN Group
11: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
12: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
7: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงษ์วัยวัน
10: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299 Gasco Gem และสนภาโดย SN Group
12: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
6: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
7: ร่วมสนับสนุน
1: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
0: เชิญก่อนเลยคุณธนาพงศ
1: ์เอาคดี Air Hostess ขนเฮโรอีนประเด็นที่1 นายกรัฐมนตรีจะเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดทั้งหมดวันนี้นะครับประเด็นที่2เรื่องของมีนาแอร์โฮสเตสเนี่ยที่หนังสือพิมพ์เขาพาดหัวว่าจี้ออสเตรเลียไล่ล่าเดียแก๊งยาข้ามชาติเนี่ยก็คือว่าทางปปส.เขาบอกว่าคนที่จะรับของที่ออสเตรเลียนี่นะครับชื่อเดียเป็นผู้หญิงแต่ไม่รู้ว่าเป็นคนไทยหรือว่าเป็นต่างชาตินะครับฉะนั้นทางปปส.ก็กำลังประสานกับทางออสเตรเลียเพื่อที่จะตามหาตัวผู้หญิงคนนี้ประเด็นที่3ที่เขาพาดหัวว่าเจออีกตั้ง20กิโลเตรียมจะส่งไปต่างประเทศเนี่ยอันนี้เลขาปปส.ครับบอกว่ากลุ่มคนที่รับปลายทางรอรับพัสดุเฮโรอีนจากมีนาที่ออสเตรเลียนี่นะครับไม่ได้มีแค่เดียคนเดียวครับเพราะได้ข้อมูลว่าเป็นคนไทยที่ปรากฏชื่อมาแล้ว 2-3 คนซึ่งได้สอบสวนทั้งเครือข่ายมีหลายคนทำกันเป็นขบวนการยอมรับว่าเครือข่ายค้ายาข้ามชาติเหล่านี้เกี่ยวข้องกับเครือข่ายค้ายาข้ามชาติที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาที่ถูกจับทั้งที่สมุทรปราการฉะเชิงเทราแล้วก็ในฉะเชิงเทราเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่27มีนาคมอันนั้นก็เป็นกรณีของแอร์โฮสเตสครับปปส.ภาค2จับได้ก่อนขึ้นเครื่องยาเสพติดเนี่ยน้ำหนักถึง20กิโลกรัมนะครับเป็นเจอในกระเป๋า10กิโลแล้วก็ไปค้นที่บ้านพักอีก10กิโลครับอันนี
0: ้
1: คือจับได้ก่อนนะครับจับได้ก่อนที่จะมีการขึ้นเครื่องนะครับเดี๋ยววันนี้รอดูการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของนายกรัฐมนตรีว่าจะเอายังไงต่อครับคุณสุภาพ
0: แนวทางการต่อสู้คดีเนี่ยถ้าพิสูจน์ได้ว่าแอร์โฮสเตสถูกหลอกให้ศาลเชื่อว่าถูกหลอกจริงไม่ได้ร่วมกระบวนการค้าเฮโรอีนไม่ได้รับจ้างขนเฮโรอีนไม่รู้ว่าข้างในเป็นเฮโรอีนดูไปถึงทรัพย์สินที่มีอยู่ดูไปถึงอะไรต่ออะไรหลายอย่างของการดำรงชีวิตที่ผ่านมาถ้าศาลออสเตรเลียเชื่อว่ารับจ้างหิ้วของโดยไม่คิดว่าข้างในเป็นยาเสพติดไม่รู้ว่าเป็นยาเสพติดแล้วไม่เคยทำมาก่อนอันนี้โอกาสที่จะรอดมีคุณธนพงศ์โอกาสที่จะรอดมีเพราะว่าศาลก็ต้องคำนึงเหมือนกันว่าถ้าถูกหลอกและไม่รู้เรื่องแล้วที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ย้อนไปดูทรัพย์สินที่มีอยู่ถ้าคนเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้ต้องมีทรัพย์สินมากกว่าที่มีอยู่นี่ก็ไม่มีทรัพย์สินอะไรส่งเงินให้แม่เดือนละ10,000ตัวเองก็ยังผ่อนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาทรัพย์สินอื่นก็ไม่มีคนทั้งที่บ้านเกิดที่พะเยามาคนที่อยู่ที่เป็นปัจจุบันโดยคนโดยไม่ทันให้ตั้งตัวก็คนสืบหาไปถึงคนที่ใกล้ชิดเกี่ยวข้องไม่ได้มีอะไรแสดงว่ามีฐานะฉะนั้นก็เป็นไปได้นะครับที่โอกาสที่จะรอดเดี๋ยวนี้คดีที่มันซ้ำเติมเข้ามาอีกเนี่ยอันนี้มันยิ่งทำให้เราเสียชื่อเข้าไปใหญ่รัฐบาลเรียกประชุมกันก็เคยเรียกประชุมกันมาอย่างนี้หลายหนแล้วเรื่องยาเสพติดเนี่ยแต่ว่ามันจะทำยังไงเพราะคนที่ทำเนี่ยไม่เกี่ยวกับมีนานะคนที่ทำเนี่ยเขาคิดว่ารอดถ้าเขาคิดว่าไม่รอดเนี่ยไม่มีใครกล้าทำหรอกเพราะรู้ว่าโทษมันสูงแต่ที่ทำเพราะคิดว่ารอดเศรษฐกิจอันนี้ก็ไม่อยากจะอ้างว่าเรื่องเศรษฐกิจแต่คนเราเนี่ยเมื่อชีวิตมันขับขันกระบวนการตัดสินใจในภาวะที่ขับขันเนี่ยมันคนละโหมดคนละเรื่องกับภาวะปกติในภาวะคับขันเนี่ยมันทำให้คนติดคุกติดตารางมากับสิ่งที่ทำมาตั้งเยอะมีข่าวเรื่อง DE ไม่อันนี้เรื่องปปช.ฟันอาญา157อดีตผู้ว่าภูเก็ตอันนี้ก็เป็นเรื่องเก่าคณะปปช.มีมติชี้มูลความผิดนายจำเริญทิพยพงษ์ธาดาเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้ว่าภูเก็ตกรณีลงนามออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมให้แก่บริษัทเทวาเอสเตทจำกัดเพื่อประกอบกิจการโรงแรมยูเซนมายาโดยมิชอบโดยกฎหมายพื้นที่ตั้งโครงการดังกล่าวอยู่ในบริเวณที่1ซึ่งห่างจากแนวชายฝั่งทะเลรอบเกาะภูเก็ตเข้ามาในแผ่นดินเพียง50เมตรเท่านั้นอยู่ติดหาดเลย และพื้นที่ส่วนใหญ่มีความลาดชันสูงระหว่าง30ถึง50อยู่บนเขาระหว่างนั้นเถอะ อีกส่วนมีความลาดชันระหว่าง20ถึง35อันนี้มันเป็นเงื่อนไขที่เจ้าต้องจัดทำรายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม EIA แต่ว่าทางบริษัทกลับไม่ได้ยื่นรายงาน EIA ประกอบคำขออันนี้เมื่อวันที่27กันยา59ก่อนที่นายเจริญจะย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ว่านครศรีธรรมราชก็มีคำสั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอเรื่องที่ค้าง ดำเนินการทั้งหมดเพื่อพิจารณาเจ้าหน้าที่ผู้ที่รับผิดชอบก็ได้ทำบันทึกความเห็นเสนอรายละเอียดข้อเท็จจริงแล้วระบุชัดเจนว่าคำขออนุญาตประกอบกิจการโรงแรมดังกล่าวยังขาดหนังสือเห็นชอบจากการรายงาน EIA แต่นายจำเริญยังคงลงนามอนุมัติและลงลายมือชื่อในฐานะนายทะเบียนออกไปใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมให้แก่บริษัทดังกล่าวถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ทำไม่ชอบไม่เป็นไปตามพ.ร.บ.โรงแรมประกอบประกาศกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติมีความผิดอาญามาตรา157พ.ร.บ.โน่นพ.ร.บ.นี่และผิดวินัยร้ายแรงด้วย อันนี้ก็ย้อนหลังเป็นคนที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ที่ไปเป็นผู้ว่าภูเก็ตไปเป็นที่ดินภูเก็ตแล้วสุดท้ายก็มาจบลงที่ถูกตั้งกรรมการสอบถูกดำเนินคดีแล้วหลายรายก็ติดคุกที่จริงก็เป็นอุทาหรณ์มาตลอดแต่เข้าใจว่าเงินเนี่ยมันน่ายั่วยวนเพราะว่าการตั้งโรงแรมในที่ที่คนอื่นเขาตั้งไม่ได้ติดชายหาดอยู่บนเขาเดี๋ยวนี้คนนิยมกันมากแล้วห้องพวกเนี้ยหลายหมื่นเป็นแสนก็มีบางห้องที่สมมติว่ามันเขาออกแบบให้เหมือนกับนอนลอยอยู่กลางทะเลมองภูเขาอยู่บนภูเขาแล้วยื่นลงไปเห็นทะเลกว้างสุดลูกหูลูกตาเห็นแสงไฟระยิบระยับเห็นดาวไอ้อย่างเงี้ยพวกเนี้ยคืนหนึ่งเป็นแสนแล้วจองกันไม่รับจองไม่ทันด้วย
1: ครับ
0: อันนี้ผมไม่ได้หมายถึงโรงแรมนี้นะแต่หมายถึงโรงแรมลักษณะอย่างเงี้ยที่ไปอยู่บนเขาบนชะโงกหน้าผาก่อสร้างยากอะไรยากแต่ออกมาแล้วเนี่ยเป็นที่นิยมของคนมีเงินดูข่าวอื่น
1: เรื่องเด็กอายุ11ปีขับรถไปชนพระที่มุกดาหารนี่นะครับก็คือพระสงฆ์กลุ่มนี้นะครับรวมตัวกันมาจากหลายจังหวัดนะครับแล้วก็จะเดินธุดงจาริกไปที่อำเภอน้ำขุ่นของจังหวัดอุบลทีนี้เด็กคนนี้เนี่ยที่ว่าเป็นเด็กพิเศษนี่นะครับแม่เขาบอกว่าปกติลูกก็จะไปเรียนที่โรงเรียนเฉพาะทางแต่เมื่อวานวันเกิดเหตุเนี่ยลูกบอกไม่สบายขอหยุดเรียนแล้วตอนที่เอารถไปขับเนี่ยก็หยิบกุญแจรถขับออกไปเลยครับทั้งแม่และผู้เป็นยายนี่บอกว่าเห็นแล้วแต่มันเอาไม่อยู่ห้ามไม่ทันแล้วก็พยายามที่จะโทรแจ้งตำรวจให้สกัดแต่ก็จนเกิดเหตุอย่างที่ว่านี่แหละครับตัวเลขพระที่มรณภาพไปแล้วนี่นะครับตอนนี้ยังอยู่ที่9ครับคุณสุภาพยังอยู่ที่9แต่ว่ายัง
0: 8หรือ9
1: 9แล้วครับ
0: ครับ
1: ครับแต่ว่ายังมีเคสที่เรียกว่าสีแดงอยู่อีกประมาณ3รูปครับสีเหลืองเนี่ยก็คือไม่สาหัสมากเนี่ยประมาณ10นะครับ
0: รายละเอียดมีแค่นี้เหรอ
1: ครับตอนนี้9นะฮะตัวเลขที่เสียชีวิตล่าสุดนะครับแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บที่ยังอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลอยู่อีก10กว่ารายนะครับ10กว่าคนเพราะ
0: พระนี่เป็นพระธุดงค์มั้ยจากออกมาจากไหนจะไปไหน
1: คือเป็นกลุ่มพระที่รวมตัวกันหลายจังหวัดอาจจะเดินเท้าเนี่ยครับธุดงค์เนี่ยจากมุกดาหารมุ่งหน้าไปอำเภอน้ำขุ่นของจังหวัดอุบลครับ
0: ครับคืออ่านข่าวแล้วมันก็ฟังแล้วมันแปลกๆรถคันนี้ไม่ใช่รถเกียร์อัตโนมัตินะ
1: ไม่ใช่ออโต
0: ้ถ้าเกียร์ออโต้เนี่ยเข้าเกียร์มาที่ตัวดีมันก็เคลื่อนแล้วก็ถือพวงมาลัยไปได้ออกได
1: ้ครับ
0: แต่ถ้ารถเกียร์ธรรมดาหรือที่เรียกกันว่าเกียร์กระปุกเนี่ย
1: ครับ
0: คนไม่เคยขับเนี่ยขับไม่ได้หรอกแค่เข้าเกียร์มันก็กระตุกแล้วก็เครื่องก็ดับ มันจะต้องเหยียบคลัตช์และเข้าเกียร์เดินหน้าแล้วค่อยๆผ่อนคลัตช์แล้วค่อยๆเหยียบคันเร่งรถมันถึงจะเคลื่อนมันไม่ใช่คนที่ไม่เคยขับรถแล้วจะขับเกียร์ธรรมดาได้เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่ไม่เคยขับรถมาก่อนเราเรียนขับรถเนี่ยครั้งแรกๆเนี่ยเรียนด้วยเกียร์ธรรมดามันก็รู้ว่าความยุ่งมันตรงที่ว่าเหยียบคลัตช์เข้าเกียร์แล้วค่อยๆผ่อนคลัตช์เท้าซ้ายผ่อนคลัตช์แล้วขาขวาค่อยๆเหยียบแรงก็ไม่ได้มันกระตุกเครื่องมันกระตุก
1: ครับ
0: ฉะนั้นระหว่างเท้าซ้ายที่ผ่อนคลัตช์กับเกียร์กับการเหยียบคันเร่งเนี่ยมันต้องประสานกันถึงจะไปได้ฉะนั้นการหัดขับรถเกียร์ปกติเนี่ยมันยุ่งยากมากแต่ก่อนเขาต้องมีโรงเรียนสอนขับรถกันไงเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเพราะเกียร์ธรรมดาเนี่ยเรียนกันเองก็ได้พี่สอนน้องผัวสอนเมียน้องสอนพี่ใครก็สอนก็ได้นั่งขึ้นนั่งบนรถแป๊บเดียวเท่านั้นน่ะก็ขับได้ไปหาที่โล่งๆหน่อยครั้งแรกๆแต่เกียร์ธรรมดาเนี่ยโอ้ไม่ได้เลยเกียร์ธรรมดาเนี่ยถ้าไม่เคยขับนะ
1: ครับ
0: ทีนี้เด็กคนนี้ขับไประยะทางเท่าไหร่10กว่ากิโลกว่าจะถึงที่เกิดเหตุเนี่ย10กว่ากิโลเนี่ยผมเขาเชื่อกันว่าต้องมีการเปลี่ยนเกียร์แล้วการเปลี่ยนเกียร์ไม่ใช่กระตุกเกียร์มาแล้วได้เลยนะการเปลี่ยนเกียร์ทุกครั้งก็ต้องเหมือนกับการออกรถใหม่คือเหยียบคลัตช์แล้วเปลี่ยนเกียร์แล้วก็ค่อยประสานเหยียบคันเร่งมันต้องเป็นอย่างนี้ยุ่งยากพอสมควรแต่เด็กคนนี้ก็ขับไปตั้ง10กว่ากิโลแล้วก็เชื่อว่าต้องมีการเปลี่ยนเกียร
1: ์ถ้าอย่าง
0: นี
1: ้ถ้าอย่างนี้ก็แปลว่าขับรถเป็นผ่านการเรียนรู้การขับรถมาถูกไหม
0: คนก็เชื่อกันอย่างนั้นคนก็เชื่อกันอย่างนั้นว่าไม่น่าจะไม่เคยจับพวงมาลัยน่าจะเคยจับจะจับมายังไงอะไรเขาไม่รู้แต่ว่าถ้าไม่เคยจับพวงมาลัยขับรถเกียร์ธรรมดาออกไปไม่ได้อย่าว่าแต่เด็กเลยผู้ใหญ่ก็ไม่ได้เวลาเรียนสอนขับรถเนี่ยก็ต้องสอนอย่างที่ว่าแล้วก็มันเป็นเรื่องยุ่งยากและข้อมูลที่บอกว่าเด็กคนนี้เคยขับรถไถมาก่อนน่าจะเรียนรู้เรื่องการบังคับรถเนี่ยก็ไม่ใช่มันคนละคนกันในรายงานข่าวก็เข้าใจผิด
1: แล้ว
0: อันนี้น่า
1: ผู้เห็นเหตุการณ์เนี่ยเขาบอกว่าถ้ารถไม่ไปชนกับเสาไฟข้างทางก่อนเนี่ยนะจะมีการสูญเสียมากกว่านี้อีกครับคุณชุบาคือหลังจากที่กวาดเอากลุ่มพักกลุ่มนั้นแล้วนี่นะครับมันรถได้เสียหลักไปชนเสาไฟข้างทางก่อนแล้วก็หยุดตรงนั้นครับ
0: ไม่รู้ขับไปเลนสวนทางกันมาหรือเปล่าอย่างตอนนี้ยังไม่ค่อยชัดเพราะว่าพระที่ให้สัมภาษณ์เนี่ยบอกว่าบรรดาพวกอาตมาเนี่ยก็คอยระวังอยู่แล้วไม่ได้เดินบนพื้นถนนนะเดินไหลทางนะ
1: ใช่ใช่ใ
0: ช่แล้วก็เดินสวนกับรถที่ขับมาเพื่อจะได้เห็นรถเพราะปกติถ้าเดินทางซ้ายเนี่ยไม่มีตาหลังไม่รู้ว่ารถจะแฉลบมาเมื่อไหร่ระวังตัวไม่ทันฉะนั้นก็เดินสวนทางกับรถที่มาแต่ก็ยังไม่รอดได้เห็นภาพในทีวีแล้วแบบกวาดเลยเหรอคุณตะลับ
1: กวาดเลยครับแล้วรถมาเร็ว
0: จบแล้ว
1: รถนี่มาไม่ต่ำกว่าร้อยอ่ะ
0: โ
1: อ้ระดับความเร็วนี่นะครับคือที่เห็นนี่โอ้โหมาเร็วมากเร็วแรงยังไม่เห็นภาพที่แบบพระคือก็ไม่อยากเห็นนะครับคุณสุภาพแค่นึกภาพตอนที่กวาดเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าพระเนี่ยกระเด็นกระดอนกันยังไง แต่ยังไม่มีมุมภาพที่จะเห็นที่มันชัดกว่านี้ซึ่งผมก็ไม่อยาก
0: เมื่อกี้คุณรายงานแล้วยังว่าผู้หญิงคนหนึ่งที่เข้าไปช่วยอ่ะ
1: อ๋อใช่คือมีพลเมืองดีคนหนึ่งมาประสบเหตุแล้วเธอตัดสินใจเข้าปั๊มหัวใจพระเลยครับไม่ต้องเกรงกลัวว่ามันจะต้องมีระยะห่างแล้วก็ชาวโซเชียลเนี่ยเขาชื่นชมเลยนะครับว่าตัดสินใจถูกต้องแล้วเพราะบางคนนี่อาจจะเกรงคุณสุภาพว่าเราเป็นศรีกาแล้วจะเข้าใกล้พระได้เหรอแต่เธอตัดสินใจเลยครับซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นพยาบาลเก่าหรือเปล่านะ
0: เป็นพยาบาลเก่านี่ไงผมถึงถามคุณว่าคุณไม่ได้เตรียมรายละเอียดพวกนี้ว่าเป็นพยาบาลเก่า
1: ครับ
0: เขาถึงเข้าไปปั๊มหัวใจอะไรได้แล้วเขาก็รู้ว่ากฎของพยาบาลก็คือว่าถ้าพระอาพาธหรือบาดเจ็บเนี่ยไม่ต้องกังวลเรื่องว่าจะผิดศีลผิดศีลเนี่ยไม่เกี่ยว
1: ครับ
0: ทีนี้ก็หลังจากนี้ไปข่าวก็จะมาในทิศทางที่ว่าพระที่ถูกชนหรือพระที่มรณภาพเนี่ยชีวิตความเป็นอยู่ยังไงบางจะไปเจาะแต่ละรูปอย่างบางรูปเนี่ยมีความมุ่งมั่นว่าจะเป็นพระนักเทศก็ให้ลูกเตรียมซื้อเครื่องเสียงเพื่อมาฝึกเทศอะไรทำนองนี้นะจะได้เรียนรู้และบางรูปก็เป็นหมอลำมาก่อน
1: ใช่
0: เป็นหมอลำมาก่อนมีชื่อมีเสียง
1: มีรูป
0: และเป็นหมอลำไม่พอก็ยังเป็นนักร้องลูกทุ่งด้วย
1: มี
0: บางช่องเขาก็เอาเพลงมาตอนนับเปิดให้ฟังว่าตอนร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีลักษณะที่จะค้นไปดูว่าแบ็คกราวด์เบื้องหน้าเบื้องหลังของแต่ละรูปที่เสียชีวิตนั้นเป็นยังไง
1: มีอยู่รูปหนึ่งเป็นพระพ่อของนักร้องลูกทุ่งดังเหมือนกันนะครับออยแสงสินค่ายแกมมี่ครับเป็นพระคุณพ่อของคุณออยครับ
0: ทีนี้ก็มาเรื่องของพระอีกเรื่องหนึ่งก็คือบ้านเราเนี่ยเวลาเกิดข่าวแล้วข่าวมันใหญ่โตแต่เวลาสักพักหนึ่งเรื่องก็เงียบว่าไม่รู้ไปถึงไหนคุก12ปีอดีตเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรอดีตพระเทพวัชรสิทธิเมธีอดีตเจ้าอาวาสท่าหลวงเป็นจำเลยฐานเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์สินโดยทุจริตและเป็นพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกรณีที่นายวิรัตดำรงตำแหน่งจังหวัดพิจิตรเป็นผู้ดูแลมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยมีผู้ใจบุญบริจาคเงินไป3ล้านแล้วก็เอาเป็นว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินพระ
1: ครับ
0: ก็ศาลก็ตัดสินเจ้าหน้าที่คุมตัวไปที่คุมขังเรือนจำพิเศษกรุงเทพก็เป็นข่าวเกิดมานานพอสมควรแล้วแต่เพิ่งศาลเพิ่งลงโทษ
1: ครับ
0: ครับ
1: เรื่องสินบนในกระทรวงดีอีที่พรรคประชาชนเขาขุดคุยมาเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้คุณรังสิมันโรมมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับว่าเรื่องสินบนที่คุณชัยชนกคิดชอบเคยระบุว่ามีคนเสนอเงินให้ตั้ง40ล้านแลกกับการไม่ดำเนินคดีกับเว็บพนันออนไลน์ 4,000 แห่งนั้นนะครับเมื่อวานนี้คุณโรมบอกว่าคนที่เสนอเงินเนี่ยชื่อคิวครับชื่อคิวเสนอเงินให้กับคุณชัยชนกในราคา 10,000 บาทต่อ1 URL นะ1เว็บไซต์นี่นะครับก็รวมเป็น40ล้านบาทมีการนัดพบกันในร้านอาหารแห่งหนึ่งแล้วแม้คุณชัยชนกจะไม่รับแล้วก็ไปแจ้งความกับตำรวจแล้วเนี่ยแต่ตลอดระยะเวลา30วันที่ทางตำรวจพนักงานสอบสวนมีโอกาสสอบปากคำบุคคลที่เกี่ยวข้อง 3-4 รายกลับไม่มีการเรียกนายคิวมาให้ปากคำเลยตำรวจสอบสวนกลางชี้แจงต่อทางกรรมาธิการว่าเหตุที่ไม่ออกหมายเรียกเพราะเกรงว่านายคิวจะไม่มาพบเจ้าหน้าที่นี่ไม่ออกหมายเรียกเพราะเกรงว่านายคิวจะไม่มาพบเจ้าหน้าที่ แล้วคนที่นำเรื่องสินบนไปบอกกับคุณชัยชนกก็คือผู้ช่วยส.ส.จังหวัดพระนครศรีอยุธยาชื่อย่อฉอฉิงกับนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตอนนั้นเป็นส.ส.จังหวัดสตูลพรรคภูมิใจไทยทีนี้คุณรังสิมันก็ตั้งข้อสังเกตว่าการเข้าแจ้งเรื่องของคุณวรสิทธิ์เป็นการกระทำในฐานะผู้สื่อสารเพื่อเสนอสินบนหรือเพื่อแจ้งเหตุการณ์ให้ทราบเนื่องจากนายวรสิทธิ์ไม่ได้ดำเนินการแจ้งความใดๆแม้ระยะเวลาจะผ่านไปกว่า10วันประเด็นนี้ทำให้เกิดคำถามถึงความเป็นไปได้ในการสมรู้ร่วมคิดนอกจากนี้การที่คุณชัยชนกปฏิเสธสินบนไม่ได้ทำให้ความผิดของนายคิวสิ้นสุดลงเพราะการเสนอเงินนั้นถือว่ากระทำความผิดสำเร็จไปแล้วครับคุณจะบอก
0: เรื่องปุ๋ยน่าจะเบาใจได้แล้วล่ะเกษตรกรเฮปุ๋ยราคาลดกระสอบละ200บาทหลังน้ำมันโลกดิ่งกระทรวงพาณิชย์ตรวจเข้มให้ร้านค้าขายตามต้นทุนอย่าไปฉวยโอกาสขายแพงต้องลดลงมาอันนี้ก็น่าจะสบายใจขึ้นเรื่องปุ๋ย
1: ครับอ้าวนำทุกท่านฟังสาระดีๆจากไทยเบฟแล้วผมกับคุณสุภาพขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
13: สถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบวัดข้อมูลภูมิอากาศบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนได้สนับสนุนการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ72สถานีให้กับมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบการติดตั้งสถานีโทรมาตรครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศเพื่อให้ทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสามารถวางแผนและบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยติดตั้งในพื้นที่ป่าต้นน้ำภาคเหนือและภาคกลางบริเวณลุ่มน้ำปิงวังยมและน่านครอบคลุม11จังหวัดได้แก่เชียงใหม่ตากน่านพะเยาพิษณุโลกแพร่ลำปางลำพูนสุโขทัยอุตรดิตถ์และกำแพงเพชรสถานีโทรมาตรทั้ง72สถานีได้ติดตั้งแล้วเสร็จและส่งมอบเมื่อวันที่27กรกฎาคม2568ณสถานีวิจัยต้นน้ำดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
5: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
6: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
13: ร่วมสนับสนุน
14: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
15: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชลธรจันยาครับกรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่15จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องจนถึงวันที่4กรกฎาคมนี
6: ้ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากโดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่15จังหวัดได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากน่านพะเยาพิษณุโลกจันทบุรีตราดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสุราษฎร์ธานีเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากจนถึงวันที่4กรกฎาคมนี้เนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงทำให้มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า100มิลลิเมตรและเริ่มมีน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่แล้วอาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนการเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้วปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ขณะที่โครงการชลประทานตรังเร่งบริหารจัดการน้ำพร้อมรับมืออุทกภัย
7: นายพิมานจันทามณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าปีนี้จังหวัดตรังฝนมาเร็วกว่าปกติขณะนี้มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำโครงการชลประทานตรังจึงได้ติดตามวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากบริหารจัดการน้ำให้สมดุลระหว่างการระบายน้ำและการเก็บกักเพื่อใช้ในฤดูแล้งหน้าพร้อมกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างต่อเนื่องมีการประสานข้อมูลระหว่างหน่วยงานส่วนกลาง างและหน่วยงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ประชาชนได้รับทราบสถานการณ์น้ำตลอดจนทำการตรวจสอบสภาพความมั่นคงของอาคารชลประทานให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพอีกทั้งเตรียมเครื่องจักรกลและเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าไปช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดดูแลพระสงฆ์จากอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชนที่จังหวัดมุกดาหาร
8: จากการเกิดอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชนคณะทุดงบนถนนสาย2304จังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่2กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาส่งผลให้มีพระภิกษุมรณภาพและได้รับบาดเจ็บนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้สั่งการด่วนให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกันนี้ให้เข้าเยี่ยมและถวายกำลังใจพระทุดงที่รับบาดเจ็บประสานงานกับคณะสงฆ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและญาติของพระแต่ละรูปเพื่ออำนวยความสะดวกในการรักษาพยาบาลและดำเนินการด้านศาสนพิธีอย่างเหมาะสมนอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานียังมอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร่วมวางแผนและประสานการนำร่างพระภิกษุมรณภาพกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาตามประเพณีและพระธรรมวินัยอย่างสมเกียรติพร้อมให้ความช่วยเหลือคณะสงฆ์และผู้เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่โดยจังหวัดอุบลราชธานีจะบูรณาการความร่วมมือกับทุกหน่วยงานเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบเป็นไปอย่างรวดเร็วและเหมาะสมกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
3: จากหลอดอาหารแพร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกันสิบโรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1 ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
4: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
5: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเปิดข่าวร้อนเปิดเศรษฐกิจโลกสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: เก้านาฬิกาสิบนาทีสวัสดีค่ะบุฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเก็บข่าวมาเล่านะคะเช้าวันนี้เราเจอกันค่ะตรงกับวันศุกร์ที่3เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569นะคะกับดิฉันสิรินรัตน์จันทมาศค่ะทาง FM 97 MHz นะคะแล้วก็ที่เพจ Facebook ค่ะ QFM สถานีข่าวคุณภาพนะคะวันนี้ก็เป็นเช้าวันศุกร์สุดสัปดาห์กันแล้วนะคะไปดูเรื่องของอากาศสภาพอากาศกันก่อนนะคะเพราะว่าเมื่อเช้านี้ก็กรมอุตุเขาประกาศเตือนเป็นฉบับที่1เรื่องของพายุโซนร้อนชื่อว่าไมสักค่ะเริ่มมีชื่อพายุมาให้เราติดตามกันอีกแล้วนะคะเริ่มต้นตั้งแต่กรกฎาคมนี่แหละค่ะพายุชื่อไมสักไมสักไม่ใช่ไม้สักนะบางทีมองแวบๆเหมือนจะชื่อว่าไม้สักไม้สักนี่ต้องเป็นของไทยแน่เลยนะคะระบุว่าตีหนึ่งพายุดิเพรสชันวันที่3กค.บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนไม้สักแล้ว

0: ตอนใต้ในวันที่4 ถึง 6 กรกฎาคม2569นะคะโดยศูนย์กลางของพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยค่ะอิทธิพลของพายุไมสักและร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะส่งผลให้ช่วงวันนี้พรุ่งนี้นะคะไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและจะตกหนักถึงหนักมากที่ภาคเหนือภาคอีสานตอนบนภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้นะคะจากนั้นถ้าเป็นช่วง5 ถึง 6 กรกฎาคมค่ะวันอาทิตย์วันจันทร์นะคะบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบนก็จะยังคงฝนตกหนักถึงหนักมากอยู่ค่ะช่วงนี้ก็เลยต้องออกมาเตือนนะคะพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับเรื่องของสภาพอากาศในช่วงนี้นะคะวันนี้ก็อาจจะเจอกันนะคะทั้งหมดมี51 จังหวัดที่จะเจอเรื่องของหลังจากพายุโซนร้อนมาแล้วเนี่ยนะคะจะหนุนร่องมรสุมก่อให้ฝนตกหนักทั่วไทยวันนี้ภาคเหนือจะตก80%เลยค่ะภาคอีสานก็ด้วยเช่นเดียวกันนะคะภาคที่ตกหนักคือภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้อันดามันนะคะ80%ของพื้นที่ค่ะแล้วก็ภาคตะวันออกกทมวันนี้ตก70%นะคะภาคใต้อ่าวไทยภาคกลางตก60%ค่ะฉะนั้นวันนี้พยากรณ์อากาศประจำวันที่3 กรกฎาคมนะคะอาจจะเจอฝนตกหนักก็คือที่ภาคเหนือภาคอีสานและภาคใต้อันดามันนะคะฝากถึงพี่น้องประชาชนดูแลสุขภาพตัวเองในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะดิฉันเนี่ยก็ยังอาการยังไม่ค่อยจะดีเลยนะคะก็ยังมีเจ็บคออยู่เลยนะคะอ่ะทีนี้ก็ไปดูข่าวดีกันหน่อยค่ะข่าวดีนะคะน้ำมันลงประกาศปรับราคาค่ะเบนซินลงบาท 20นะคะคุณผู้ฟังราคาน้ำมันทางปั๊มปตท.บางจาก PTT Station ก็มีการประกาศปรับราคาน้ำมันนะคะวันนี้ปั๊มปตท.เนี่ยของแก๊สโซฮอล์ E20 จาก32.45 บาทวันนี้ส่วนต่างจะลงให้เรา60 สตางค์ก็คือแก๊สโซฮอล์ E20 แก๊สโซฮอล์91แก๊สโซฮอล์95จะลง60 สตางค์นะคะเช้าวันนี้ถ้าตีห้าแวะไปเติมน้ำมันก็น้ำมันถูกลงเบนซินถูกลงไปบาท 20ค่ะปั๊มปตท.จาก46.44เอ้ยจาก47.64ก็เหลือ46.44นะคะเพราะเช้าวันที่3นี่ลงไปบาท 20ใครเติมเบนซินก็ลงแรงหน่อยนะคะปั๊มอื่นๆก็คงจะคล้ายๆกันละค่ะถ้าดูจากภาพนี้นะคะก็ค่อยๆลงที่ฉันบอกแล้วว่าช่วงนี้ราคาน้ำมันเนี่ยเตรียมตัวได้เลยน่าจะลงได้นะคะเดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปว่าสถานการณ์ตะวันออกกลางนี่มันไปถึงจุดไหนยังไงละความชัดเจนมันมีไหมนะคะไม่ค่อยจะอยากจะหวังสักเท่าไหร่หรอกว่ามันมีความชัดเจนเต็มร้อยก็ดูกันไปวันต่อวันก็แล้วกันนะคะแต่ตอนนี้ราคาน้ำมันเนี่ยจะว่าไปถึงแม้มันจะเป็นสีเขียวแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบว่าสูงเหมือนช่วงแรกๆที่เกิดสงครามนะดิฉันยังมองราคาน้ำมันทั้งสองตลาดไม่ว่าจะเป็นไนเม็กซ์แล้วก็เบรนท์ทะเลเหนือลอนดอนเนี่ยทั้งสองตลาดเนี่ยยังเป็นราคาที่เท่ากับก่อนจะเกิดสงครามนะเพราะว่าถ้าไนเม็กซ์เนี่ยก็ยังต่ำกว่า70อยู่เลยค่ะต่ำกว่า70อยู่เลยนะคะอ่ะตอนนี้ต้อนรับคุณวรรณกิจตันติชนวงศ์ค่ะวรรณกิจคะสวัสดีค่ะ
1: ผมก็ส่งสัญญาณไปหาคุณศิรัตน์หลายครั้งมากเลยนะ
0: ค่ะ
1: กำลังรอเข้ารายการอยู่
0: ไม่ได้ดูไลน์ดูแต่จอ
1: ไม่ได้ดูแต่จอใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ก็อย่างเช่นวันนี้นี่ฝนไม่มาตามเวลาเลิกงานนัดหมายแล้วนะ
0: ค่ะ
1: ทางนี้ไปเนี่ยเขาบอกว่า2-3 วันนี้จะมาแบบเช้าบ่ายกลางวันเย็นก็แล้วแต่อารมณ์ของพายุที่จะพัดเข้ามานะครับก็ถือว่าอยู่ในช่วงของฤดูฝนอากาศก็บางวันก็ร้อนนะตากผ้าในร้อน
0: อบ
1: แล้ว
0: อ
1: ก
0: ้
1: ็
0: าว
1: แห
0: ม
1: ้ง
0: าก
1: ลง
0: คุณดู
1: บ
0: ย
1: า
0: ุ
1: ง
0: โ
1: ว
0: ร
1: ัน
0: ป
1: ก
0: ส
1: ็
0: ิน่ากลัวมากอะยุโรป
1: ก็แล้วแต่บางช่วงบางเวลานะครับแต่ช่วงนี้ถ้าเกิดฝนตกบ่อยๆผมว่าอากาศน่าจะเย็นแล้วก็น่าจะดีขึ้น
0: ค่ะ
1: ประเด็นข่าวที่น่าสนใจนอกเหนือจากเรื่องของผลสอบที่มหาไทยเรื่องการโกงเนี่ยนะก็มีเรื่องของพระธุดงค์ใช่ไหมที่ถูก
0: ใช่
1: เด็กอายุ11 ขวบเนี่ยขับรถชนตกลงท่านมรณภาพ9 หรือ 11ตอนนี้ตัวเลขยังไม่นิ่งนะเพราะว่าที่บาดเจ็บสาหัสก็มีมรณะเพิ่มประเด็นนี้ก็คนก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะมากนะครับน้องๆก็บอกว่าเหมือนกับเป็นเด็กที่ไม่แบบเป็นเด็กพิเศษอ่ะ
0: เป็
1: ใช
0: น
1: ่
0: เ
1: ไ
0: ด
1: ห
0: ็
1: ม
0: กพิเศษค่ะถูก
1: เอ
0: ต้อง
1: อแต่ประเด็นคืออายุ11

0: ัวมันเด็กเกินไปที่จะนั่งอยู่บนเบาะแล้วขับรถได้นะไม่รู้ไปฝึกมาจากไหนหรือว่าอะไรยังไงแต่ทางผู้ปกครองบอกไม่เกี่ยวข้องใช่ไหม
1: ผู้ปกครองบอกว่าไม่รู้ว่าเด็กขับรถเป็นไม่รู้ว่าเด็กขับรถเป็นแต่ว่ากุญแจไม่รู้อยู่ตรงไหนยังไงอะนะคุณวรรณเกตแต่ยังไงในส่วนของกฎหมายนี่ก็ต้องมาดูว่าพ่อแม่จะต้องรับผิดชอบด้วยหรือเปล่าเพราะว่าเป็นเด็กอายุต่ำกว่า15ด้วยใช่ไหมคะแล้วก็เป็นเด็กพิเศษด้วยอย่างที่พ่อแม่หรือคุณยายเนี่ยให้สัมภาษณ์ไปแต่ตอนขับนี่คุณเห็นรถอยู่ไหมตอนที่ขับนี่นิ่งนะไม่แบบว่าเหวี่ยงไปเหวี่ยงมานะขับแบบนิ่งตรงแล้วขับเร็วมากเลยเพียงแต่ว่าเป็นการขับย้อนสอนนะคะแล้วก็เกิดอุบัติเหตุที
0: ข
1: ่
0: ับ
1: มั
0: ย
1: น
0: ้อนสอนด้วยผมไม่เห็นคลิปนี้นะเห็นคลิปตอนที่เขาขับชนพาแล้วอ่ะ
1: อันนั้นแหละค่ะเป็นการขับย้อนสอน
0: อ๋อได้ขับย้อนสอนมาเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: มาด
1: แต
0: ู
1: ่ว่านะมันเป็นอุบัติเหตุที่คุณต้องอ่านในโซเชียลหลายคนก็รับไม่ได้อ่ะใช่ไหมต้องมาเสียชีวิตถือว่าเยอะนะคะผู้ฟังแล้วก็บาดเจ็บสาหัสอีกตั้ง10 กว่าคนนะคะบาดเจ็บสาหัสไหนจะกระดูกเห็นบอกว่าส่วนใหญ่ก็ขาหักแขนหักอะไรประมาณเนี้ยเพราะมันไม่ทันอ่ะมาเร็วมากอ่ะลอยขึ้นไปเลยถ้าใครได้เห็นคลิปอ่ะ
0: ฟ้าอย่างแรง
1: แรงมากแรงมาก
0: เรื่อง
1: ข
0: ข
1: า
0: อ
1: ย
0: ง
1: ด
0: เศรษฐกิจมีข่าวที่น่าสนใจเมื่อเช้าผมแอบดูเงินเยนก็ยัง20 บาทอยู่นะ
1: ำไปแลกได้ใช่ไหมใครจะเที่ยวญี่ปุ่น
0: ตอนเขามีให้แลกหรือเปล่าถ้าเขามีให้แลกก็ไปแลกได้เลยซูเปอร์ลิสอ่ะแต่ถ้าไม่แลกนะผ่านไอตัวเทเวอร์การ์ดอ่ะ
1: ยังไงคะ
0: เทเวอร์การ์ดคุณเคยมีไหมเทเวอร์การ์ดที่
1: ไม่
0: การ
1: ม
0: ์ด
1: ี
0: บัตรเครดิตสำหรับท่องเที่ยวอ่ะ
1: ค่ะออเทเว
0: มัน
1: ล
0: จ
1: ก
0: ะ
1: าร์
0: ม
1: ด
0: ี
1: เหรอ
0: มันจะมีเยอะเดี๋ยวนี้หลายแบงก์ก็ทำผมก็มีนะแต่มันใช้ชื่ออะไรไม่รู้ของธนาคารไทยพาณิชย์จำชื่อไม่ได้แล้วมันคุณสามารถซื้ออัตราแลกเปลี่ยนลงในแอปพลิเคชันของธนาคารได้เลย
1: ค
0: แล้
1: ่
0: ว
1: ะ
0: มันก็จะบรรจุอยู่ในนั้นเวลาคุณไปญี่ปุ่นเนี่ยจะใช้ง่ายเพราะว่าพอตึ๊บปุ๊บก็หักเงินเลยแล้วหักเงินแบบเข้าใจว่าน่าจะทันดีทันใดนะไม่เหมือนกับวีซ่าหรือมาสเตอร์การ์ดซึ่งเขาจะหักบัญชีตามรอบระยะเวลาการเก็บเงินยกตัวอย่างเช่นผมไปรูดการ์ดวันนี้ที่ร้านอาหารที่เมืองไทยแล้วกันนะรูดปุ๊บสลิปมันก็ขึ้นฟึ๊บว่าผมใช้บัตรวีซ่าเพื่อซื้อของร้านค้าพอได้บินมาปุ๊บเขาก็จะเก็บบินเนี่ยไปขึ้นเงินแล้วเงินกว่าจะโอนมาก็3 วัน 4 วันก็ถึงจะได
1: ค
0: ้
1: ่ะ
0: อันนี้มันเป็นลักษณะแบบนี้แต่ผมไม่แน่ใจว่าล่าสุดเปลี่ยนแปลงไปหรือยังแต่ต่างประเทศก็จะเป็นแบบนี้แหละเพราะว่ารอบบินของคุณกว่าจะมาก็คือใบเสร็จมันมา
1: ค่ะ
0: เมื่อคุณไปซื้อของที่ญี่ปุ่นราคา500 บาทวีซ่าเขาจะตัดเงินปุ๊บจากวงเงินคุณปุ๊บแต่มันจะเรียกเก็บจริงอีกทีหนึ่งก็ต่อเมื่อใบเสร็จมาก็มีเครดิต45 วันใช่ป่ะใบเสร็จมาวันนั้นน่ะเงินเยน21ก็ต้องคูณเข้าไป21ถ้าเงินเยน23ก็คูณไปที่23เพราะนั้นถ้าเกิดใช้เทเวอร์การ์ดเนี่ยจะลดความเสี่ยงเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยน
1: ค่ะ
0: ผมว่าเวลาเดินทางต่างประเทศก็จะใช้วิธีแบบนี้มากกว่าก็เงินสดก็พกน้อยลงอยากไปจีนนี่ใครบอกไม่ต้องพกเงินสดไม่จริงนะ
1: ต้องพกเหรอคะ
0: ยังใ
1: ต
0: ช
1: ้อ
0: ้
1: งพ
0: อยู
1: ก
0: ่
1: อ๋อ
0: ยังใช้อยู่แต่คุณจะใช้แอปพลิเคชันอะไรเรื่องของคุณเขาไม่ว่าอะไรแต่บางครั้งเนี่ยสัญญาณไม่ดีหรือมีปัญหาก็จ่ายเงินยากเหมือนกันอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยที่บอกว่าไม่ให้พกเงินสดเพราะคุณใช้แบงค์ใหญ่ปุ๊บเนี่ยเขาไม่มีตังทอนเขาไม่มีแบงค์ทอนคุณคือแบงค์ย่อยมันหายากเพราะนั้นที่เขาบอกว่าให้พยายามเอาเงินสดไปเอาเงินเอาไม่ได้เอาเงินสดไปน้อยๆเอาใช้อาลีเพย์ใช้อะไรเนี่ยมันก็ถูกส่วนหนึ่ง
1: ค
0: แต่
1: ่ะ
0: ถามว่าใช้เงินสดได้บอกได้ซื้อไอติมเนี่ยเงินสดอะได้แต่เขาจะมีตังทอนคุณหรือเปล่าอีกเรื่องตามร้านค้าทั่วไปอ่ะในต่างจังหวัดของจีนก็ยังเป็นชนบทอยู่นะไม่ได้แบบทันสมัยหรือวินิสมาหลายอย่างที่เราเห็นภาพนั่นคือสิ่งที่เขาโชว์มาว่าเป็นของดีไง
1: ค่ะ
0: เวลาเพื่อนโชว์รูปมาก็ต้องโชว์รูปที่ดีที่สุดถูกปะ
1: ก็
0: ใน
1: ต้อง
0: ไล
1: ดู
0: น์
1: ดีใคร
0: ใน
1: จะ
0: เฟ
1: รีว
0: ซ
1: ิวภาพไม่ดีเนาะ
0: ก็ต้องเอาภาพดีๆมาโชว์เหมือนกันแหละจะขายของนะต้องเอาภาพดีๆที่สุดมานะเรื่องของเศรษฐกิจนะครับก็มีอันนึงที่น่าสนใจที่อยากจะม
1: ค
0: า
1: ่ะ
0: คุยก็คือเรื่องของฟู้ดเดลิเวอรี่หลังจากที่รัฐบาลเขาเปิดโครงการ60-40+เนี่ยให้ฟู้ดเดลิเวอรี่เข้ามาร่วมรายการได้ในการสั่งอาหารเนี่ย ก็ตั้งแต่เดือนมิถุนายนกลางเดือนที่ผ่านมาผมปรากฏว่า2 สัปดาห์นี้มีเงินเข้ามาประมาณ500 ล้านนะ
1: ค่ะ
0: แสดงว่าความนิยมของฟู้ดเดลิเวอรี่นี่ยังมีอยู่ในอัตราสูงนะครับเขาบอกว่าในช่วง2 สัปดาห์แรกคือวันที่15 ถึง 30 มิถุนายนคนส่วนใหญ่55%นิยมใช้สิทธิ์สั่งอาหารเดลิเวอรี่ด้วยมูลค่าประมาณ100 บาทถึง 250 บาทต่อออเดอร์รองลงมาคือมีมูลค่า100 บาทประมาณ25%มื้อกลางวันคือช่วงเวลาที่คนนิยมใช้สั่งอาหารมากที่สุดก็คือ11 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกาเมนูที่คนนิยมมากสุดคืออะไรรู้ไหม
1: อะไรคะ
0: ส้มตำไก่ย่างล
1: อ
0: า
1: ื
0: บน้
1: ม
0: ำตก
1: อันนี้เมนูที่กินได้กินดีจริงๆนะ
0: เออ
1: ไม
0: ส
1: ่
0: มั
1: เ
0: ย
1: บื
0: ก
1: ่
0: ่
1: ออ
0: นตอนผมเด็กๆอ่ะอาหารที่คนไทยนิยมคือน้ำพริกปลาทูนะไปไหนอาหารก็น้ำพริกปลาทูคนก็นิยมถูกป่ะ
1: ค่ะ
0: แต่ตอนหลังเนี่ยเป็นลาบส้มตำแหละแซงแล้วส้มตำเนี่ยนะมีขายตั้งแต่แม่ฮ่องสอนยันสุงไหขอรกอ่ะผมบอกให้ผมกินมาทุกที่ทุกที่มีส้มตำขายหมดถ้าเกิดกลัวก็เอาส้มตำไทยใช่ไหมง่ายดีแต่ถ้าเกิดใจถึงก็ปูปลาก็จัดไปส่วนใหญ่เดินทางไกลๆนี่ผมมักจะกินส้มตำไทยนะหรือไม่ก็ส้มตำแสบปลาแต่ปูพยายามหลบนะ
1: ค่ะ
0: ปูดิบเนี่ยมันยังไม่ค่อยดี
1: อืม
0: แล้วก็ของที่นิยมรองลงมาเครื่องดื่มนะคือเครื่องดื่มที่นิยมมากสุดคือชาไทยครับ
1: โอ้โห
0: หว
1: ถึง
0: าน
1: ว่าแถว
0: มั
1: ย
0: น
1: าวเลยชาไทยอ่ะมีอยู่ร้านห
0: ห
1: น
0: ว
1: ึ่ง
0: าน
1: อ่ะ
0: มันหวานมันชาไทยหวานมันแต่มันใส่สีนะรู้ใช่ไหม
1: สีมันแบบแป๊ดมากเลยนะ
0: มันสีส้มๆอ่ะเออ
1: เพิ่ง
0: มั
1: ร
0: น
1: ู้
0: ใส
1: ว่
0: ่
1: าใส่
0: สี
1: สี
0: ไงมันมีสี
1: ป
0: นี
1: ก
0: ่
1: ติเรากินชอบกินชาชักนะที่ของภาคใต้
0: ตอนนี้ชาจีนเนี่ยความเข้มข้นเนี่ยเอามาทำเป็นชาไทยอ่ะมันไม่ได้เพราะว่าสีมันไม่ได้นี่ออกไหมแม้ว่าคุณเอามาต้มแล้วนะเวลาคุณใส่แล้วมันก็ยังไม่ได้ไม่เหมือนกับชาซีลอนหรือชาศรีลังกาที่มันอยู่ในฟอยล์กระดาษอ่ะแล้วก็มาต้มอ่ะวิธีการเนี่ยผมบอกให้นะง่ายมากเลยเอาชาเนี่ยต้มลงในกาน้ำแล้วพอมันต้มเดือดสักพักหนึ่งมันจะความเพิ่มความเข้มและความหอมมาเนี่ยถ้าคุณใส่มากินชามะนาวคุณก็ใส่มะนาวแล้วก็น้ำตาลนิดนึงแต่ถ้าคุณต้องการชาที่มันเป็นสีแบบแดงๆเนี่ยนะใส่นมกับน้ำตาล
1: อืม
0: แต่ถ้าเกิดเป็นชาแบบเนี้ยเหมือนกันแต่พวกอินเดียกินคนอินเดียคนปากีสถานกินเนี่ยเขาจะใส่เครื่องเทศหนึ่งในนั้นผมจำได้คือมีขิงนะมีขิงแล้วก็มีไอ้ชะเอมอ่ะชะเอมเขาใส่ลงไปแล้วก็อาจจะมีผงอะไรบางอย่างนิดหน่อยของเขาก็จะหวานน้อยแต่มันจะมีกลิ่นหอมของพวกเครื่องเทศก็เลยซินเนมอนใช่ไหมเขาใส่ซินเนมอนชะเอมก็ผมปรากฏว่าตามลงมาด้วยชาไทยอันดับแรกใช่ไหมสองชาเขียวแล้วก็โกโก้ถ้าจังหวัดที่มีการสั่งอาหารเดลิเวอรี่มากที่สุดได้แก่กรุงเทพชลบุรีเชียงใหม่ขอนแก่นแล้วก็นครราชสีมา
1: ค่ะ
0: คุณรู้จักร้านออร่าไทยนี่ผมไม่ได้ตังจากร้านเขานะแต่คุณรู้จักเขาไหมร้านออร่าไทย
1: ไม่รู้จัก
0: ชื่อว่าซูชิวังหลัง
1: อ๋อซูช
0: อ
1: ิวังหลังก็รู้จัก
0: อยู่ย่านพานนกเขาบอกว่าทำสถิติยอดขายสูงสุดทะลุกว่า400,000 บาท
1: ค่ะ
0: หรือ1,800 ออเดอร์ภายในเวลา2 สัปดาห์และอีกร้านนึงคือร้านข้าวหน้าเนื้อพริกไข่ย่าย่านดินแดงทองแชมป์ดาวรุ่งสามารถสร้างยอดขายเติบโตได้ถึง12 เท่าเมื่อเทียบกับช่วงเวลาปกติที่ผมเคยคุยกับคุณศิรัตว่าผมวันหนึ่งผมขับรถกลับบ้านตอนกลางคืนน่ะไอ้ร้านข้าวหมูทอดแถวบ้านผมอ่ะเด็กมายืนรอคิวเต็มเลยนะ
1: ค่ะ
0: คือปกติร้านนี้จะไม่ค่อยมีคิวนะเออปกติไม่ค่อยมีคนมายืนรอคิวเออมีคนมายืนรอคิวก็คงมาใช้
1: คน
0: ไอ
1: ล
0: ้
1: ะครึ่งหรือว่า60/40
0: แอร์64เนี่ยแหละมีคนมาใช้เยอะนะครับก็น่าสนใจดีผมเลยมานั่งอ่านให้ฟังเพราะว่าความนิยมเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเนี่ยมันเป็นประเพณีวัฒนธรรมนะอาหารแต่ละถิ่นเนี่ยความอร่อยหรือรสชาติเนี่ยแตกต่างกัน อาหารใต้นี่ก็เผ็ดใช่ไหมเผ็ดร
1: ค
0: ้อ
1: ่ะ
0: นใช่ไหมอาหารภาคกลางก็นัวนัวสบายสบายไม่เผ็ดมากถ้าเป็นแถวเพชรบุรีก็ปลาแลมปลาแลมหวานหวานหน่อยใช่ไหมอีสานนี่ก็คือลาบส้มตํา
1: ใช
0: ก
1: ่
0: ็มีรสเผ็ดนะลาบส้มตํามีรสเผ็ดแต่ไม่ได้เผ็ดเครื่องเทศไงลาบส้มตํานี่เขาเผ็ดพริกแห้งใช่ไหม
1: ใช่
0: เผ็ดพริกแห้งพิ
1: แจ
0: เศ
1: ่ว
0: ษ
1: อะไรพวกนี้นะของเขา
0: ไม่เหมือนกันความเผ็ดอาหารไทยนี่จริงๆเขาถ้าใครแบ่งได้นี่ผมว่าเก่งนะเพราะว่าภาคกลางก็มีแกงถูกป่ะภาคใต้ก็มีแกงเขาบอกว่าสุดแชมป์อาหารแชมป์อาหารประเภทแกงมันเยอะไปหมดเลยนะเหนืออีสานก็มีอ่อมแกงเหมือนกัน
1: มีแกงอ่อมอ่อมก็คือของอีสานต้มแซ่บ
0: มันก็มีใช่ป่ะมันก็
1: ของเ
0: แ
1: ข
0: ก
1: างก็
0: เหม
1: เป
0: ื
1: ็
0: อน
1: น
0: กัน
1: ต้
0: น
1: ม
0: ะ
1: แซ่บแต่ว่าแกงกะทินี่ก็คือจะต้องเป็นของภาคกลางไม่งั้นก็ทางของภาคใต้นะ
0: ภาคใต้ก็มีกะทินะมีแต่น้อยอาหารภาคใต้ที่ใส่กะทินี่ผมว่า
1: เ
0: ม
1: ป็
0: ี
1: น
0: ไ
1: เ
0: ม
1: คร
0: ่
1: ื่อ
0: เ
1: ง
0: ย
1: เ
0: อ
1: ท
0: ะ
1: ศจะเยอะกว่า
0: แล้วก็
1: พวกขมง
0: ภ
1: ข
0: าค
1: มิ้น
0: ภาคอีสานยิ่งกะทิยิ่งน้อยภาคอีสานกะทิก็ไม่ค่อยเยอะ
1: แทบจ
0: ก
1: ะ
0: ะ
1: ไ
0: ท
1: ม
0: ิ
1: ่
0: ภาค
1: จ
0: อ
1: ะ
0: ี
1: แท
0: สา
1: บ
0: น
1: จ
0: อ
1: ะ
0: ย่า
1: ไม
0: ม
1: ่
0: าทำขนมมากกว่า
1: ใช่แทบจะไม่แต่ว่าทางภาคเหนือยังมีนะก็คือข้าวซอยไงของเหนือก
0: แ
1: ็
0: ต่ข
1: เ
0: ้
1: ล
0: าว
1: ย
0: ซอ
1: ร
0: ย
1: ัน บ
0: ี่
1: ค
0: ไม
1: ว
0: ่
1: า
0: ใช
1: ม
0: ่
1: น
0: ข
1: ิ
0: อง
1: ย
0: ไท
1: ม
0: ยนะ
1: ของภาคเหนือข้าวซอย
0: ไม่ใช่ข้าวซอยนี่เป็นของอิสลามมุสลิมแล้วคุณต้องไปดูประวัติข้าวซอยผมเคยอ่านเจอเป็นข้าวซอยที่มาจากเส้นทางสายไหมเลยนะเพราะมันเป็นก๋วยเตี๋ยวไงถูกปะมันเป็นเส้นบะหมี่มันไม่ได้เป
1: ใ
0: ็นเส้นขนมจ
1: มั
0: ี
1: นไม
0: น
1: ่ใช
0: แ
1: ่
0: บบ
1: เส้นแบบเส้นหนุ่มจีนเส้นก๋วยเตี๋ยวแต่มันเป็นบะหมี่แบน
0: บ
1: แ
0: ะ
1: บ
0: หม
1: บ
0: ี่
1: แบ
0: แบน
1: น
0: ก็แห้งแล้วมันลวกใช่ไหมแล้วก็ใส่
1: ใช่
0: กะทิใส่เนื้อไง
1: ถูกต้อง
0: มันมีวัฒนธรรมต้นกําเนิดมาจากชาวมุสลิมที่เขาเดินทางค้าขายทางเหนือคือเส้นทางสายไหมแล้วก็วัฒนธรรมก็ไหลลงมาสู่ข้างล่างเพราะนั้นผมว่าแบ่งแยกอาหารไทยนี่ยากมากใครแบ่งแยกได้นี่เก่งแล้วมีอะไรอีกอ่ะ
1: แต
0: ม
1: ่
0: ี
1: แกง
0: ข
1: ไต
0: ้า
1: ปล
0: ว
1: านี่เป็นอะไรที่
0: อะไรยังไม่จบยังไม่จบ
1: ไตปลา
0: หิว
1: นี่
0: เลย
1: มันกลายเป็นประเด็นที่หลายคนดราม่ากันแต่ดิฉันชอบกินมากนะแต่ว่
0: ท
1: า
0: ำ
1: ไ
0: ไ
1: ม
0: ม
1: ่เค
0: ดร
1: ย
0: า
1: เข
0: ม
1: ้
0: ่
1: า
0: าเรื่
1: ร
0: องอะไ
1: อ
0: ร
1: บ
0: ดราม่าเรื่องอะไรไตปลา
1: อ้าวก็เป็นอาหารที่ยอดแย่ที่สุดที่ว่าของโลกที่เขาลำดับมาไง
0: กิน
1: ใช
0: ไม
1: ่
0: ่
1: ไหม
0: เป
1: ล
0: ็
1: ่ะ
0: นไอ้ฝรั่งมันกินไม่เป็น
1: มันมี
0: ไต
1: เค
0: ปล
1: ย
0: านี่
1: ไง
0: กินกับขนมกินกับขนมจีนอร่อยนะ
1: อร่อยมากดิฉันชอบมากเลย
0: แล้วก็มีเห็ดมีอะไรมันอะไรมันอะไรมันหนูมันอะไรของเขาใส่ไปในไตปลาด้วยอ่ะเคยกินป่ะเป็นมันลูกเล็กๆอ่ะ
1: มันหนูไงเขาเรียก
0: ใช่ไหมเขาเรียกมันหนูป่ะมันก็อร่อยดีนะผมก็เคยกินมีคนเอามาให้กินมาดูเรื่องอีกเรื่องหนึ่งละกันเมื่อวานนี้กรมการค้าต่างประเทศและสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยก็เปิดเผยตัวเลขการส่งออกข้าวในปีนี้ว่าจะได้ตามเป้าหมาย7 ล้านตันในปี2569ล่าสุดไทยสามารถส่งออกข้าวไปได้แล้ว2.79ล้านตันนอกจากนี้ยังมีความคืบหน้าในการเจรจาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือ G2G กับประเทศจีนเป็นที่เรียบร้อยเรื่องนี้ก็เปิดเผยโดยคุณอารดาเฟื่องทองนะครับท่านเป็นอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศของกระทรวงพาณิชย์ก็ถือว่ามีปริมาณการส่งออกข้าวเนี่ยดีอย่างต่อเนื่องนะครับคุณอรดาบอกว่าเพื่อเป็นการรับรองและบริหารจัดการสถานการณ์เอลนีโญโดยเฉพาะทางกรมการค้าต่างประเทศได้จัดคณะทํางานขึ้นมาเพื่อศึกษารายละเอียดอย่างใกล้ชิดโดยคณะทํางานชุดนี้ไม่ได้ดูแลแต่เรื่องของข้าวเท่านั้นแต่ยังครอบคลุมไปถึงสินค้าเกษตรชนิดอื่นๆซึ่งเตรียมพร้อมมาตรการและแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นสำหรับสถานการณ์ทางด้านราคาถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะ
1: ค่ะ
0: เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนของปีที่ผ่านมาจากข้อมูลของการสำรวจพบว่าข้าวขาว5%พุ่งสูงถึง497ดอลลาร์ต่อตันจากเดิมอยู่ที่419เหรียญต่อตันอย่างไรก็ตามนะครับภาครัฐต้องรักษาสมดุลของราคาไว้ไม่ให้สูงจนเกินไปจนอาจก่อให้เกิดภาวะช็อกตลาดขึ้นมาในอนาคตนอกจากนี้หากสถานการณ์เอลนีโญรุนแรงขึ้นสินค้ามีน้อยลงราคาก็จะยิ่งปรับสูงขึ้นไปอย่างไรก็ตามมีการยืนยันว่าสินค้าเกษตรของไทยจะไม่ขาดแคลนอย่างแน่นอนของไม่ขาด แต่ว่าอาจจะแพงประเทศไทยเราเป็นสวรรค์คือเราไม่เคยขาดแคลนแต่ราคาเราแข่งขันไม่ได้มากนักได้อันนี้จากปัญหาประสบการณ์นี้เขาก็ออกมาตัวนะครับคือเดี๋ยววันนี้ท่านนายจะไปเข้าร่วมโครงการเบี้ยละครึ่งนี่กับท่านนายเพื่อการเกษตรตอนนี้ก็เดี๋ยวดูว่ามีอะไรแต่เขาบอกว่าถ้าอยากให้เกษตรกรรวยนะต้องไม่มีอันนี้เพราะตำหนักนี้ลูกหนี้คือเกษตรกรหมดทุกคน
1: แต่อย่างน้อยตอนนี้เนี่ยราคาที่ดีคือราคายางนะราคายางจะไปถึง100แล้วนะต่อกิโล
0: ก็ราคาขึ้นราคาน้ำมันในตลาดโลกมันปรับตัวสูงขึ้นไงพอ
1: ใช
0: มัน
1: ่
0: แพงขึ้นเนี่ยมันก็ต้องว่าคุณจะใช้พาราหรือว่าจะใช้ยางมาจากปิโตรเลียมนะ
1: รถอีว
0: พ
1: ี
0: ออ
1: ะไรเงี้
0: ย
1: ย
0: าง
1: สั่งเยอะ
0: จากปิโตรเลียมมันแพงเขาเอามายางเอาเขาใช้ยางจากธรรมชาติก็ทําให้ราคายางตลาดสูงขึ้นทองเป็นไงบ้างทอง
1: ราคาทองเหรอเดี๋ยวขอดูเปิดดูก่อนวันนี้นะ
0: เมื่อวานขึ้นมา1,000 กว่าบาทวันนี้ขึ้นอีก1,000 กว่าบาทมั้ง
1: วันนี้ขึ้นมา1,550หนึ่งรอบแรกนะ1,550 บาทราคาทองเริ่มขยับขึ้นมาละเพราะว่าโกลด์สปอตก็ยืน4,192 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ละเกือบ1,200แล้วนะวันนี้ค่าเงินบาท33.16 บาทอ้างอิงโกลด์สปอตอันนี้จากราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองนะคะ4,183 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะทองคำแท่งนี้รับซื้อ65,450ขายออก65,650ทองรูปพรรณรับซื้อ64,141.96 บาทขายออก66,450อันนี้ครั้งเดียวนะเพิ่งจะเป็นรอบแรกเองบวกมาได้1,550 บาทต่อบาททองคำราคาทอง
0: เมื่อวานนี้เราพูดวันที่2 กรกฎาคมลอยตัวค่าเงินบาทใช่ป่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: วันนี้มีบทวิเคราะห์ออกมาเต็มเลยเกี่ยวกับค่าเงินบาท
1: ค่าเงินใช่29 ปีต้มยำกุ้งอะไรพวกนี้นะมีบทวิเคร
0: ม
1: า
0: ี
1: ะห์
0: ค
1: ออ
0: น
1: ก
0: อ
1: ม
0: อก
1: า
0: วิเคราะห์มาเต็มเลยนะครับ
1: ค่าเงินวิกฤตโต
0: ตอนนี้เขามองว่าปัญหาของต้นตอวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยในช่วงฟองสบู่เมื่อปี 40เนี่ยต้นตอมันมาจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นฟองสบู่ซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปเนี่ยวนกันหลายๆรอบเขาบอกว่าบางทีราคายังไม่ทันข้ามคืนเลยดันขึ้นไปเป็นหลายแสนหลายล้านจากราคาที่ดินที่มันบูมมากขึ้นก็เลยส่งผลให้ธนาคารเนี่ยที่เอาที่ดินมาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเนี่ยกลายเป็นการปล่อยกู้ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายไม่ถูกต้องตามระบบบัญชีแล้วก็มีการคดโกงใช้ที่ดินหัวไร่ปลายนามาตั้งราคาแพงๆแล้วก็ให้แบงก์ปล่อยสินเชื่อจนในที่สุดต้องปิดกิจการแบงก์ที่น่าเห็นใจก็คือแบงก์กรุงเทพพาณิชยการก็ปิดไปที่เรียบร้อยแล้วก็เป็นต้นตำรับของแบม
1: ค่
0: แ
1: ะ
0: บมนี้ก็เกิดมาจากธนาคารกรุงเทพพาณิชยการนะไม่ใช่ธนาคารกรุงเทพนะธนาคารกรุงเทพพาณิชยการตอนเน
1: ค
0: ี้
1: ่
0: ย
1: ะ
0: อยู่ที่ตรงถนนสาทรเนี่ยตรงสีลมความแข็งแกร่งของธนาคารหลายคนก็มองว่าทำให้พื้นฐานโครงสร้างเศรษฐกิจของไทยดีแต่คุณต้องไม่ลืมนะว่าธนาคารยิ่งแข็งแกร่งเท่าไหร่ก็แสดงว่าธนาคารทำกำไรได้เยอะการที่ธนาคารทำกำไรได้เยอะก็แสดงว่าธนาคารคิดดอกเบี้ยหรือมีผลประโยชน์กับประชาชนมากจนเราไม่สามารถที่จะหลุดพ้นเรื่องของการทำธุรกิจกับธนาคารได้ใครอยากขยายธุรกิจก็ต้องมาทำสินเชื่อกับธนาคาร
1: ค่ะ
0: แต่ประเด็นคือตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีไงและธนาคารก็ไม่ปล่อยกู้แต่ถามว่าธนาคารอยู่ได้ยังไงอยู่ได้เพราะว่าสินทรัพย์ดีก็คือเก็บดอกเบี้ยจากคนที่มีกำลังในการที่จะผ่อนก็เลยทำให้กำไรเขายังดีอยู่ก็พูดอย่างนี้ก็น่าเห็นใจคนที่เป็นหนี้นะเพราะว่าผมไปต่างจังหวัดตอนนี้หลายๆที่เนี่ยเริ่มติดประกาศขายบ้านขายช่
1: ท
0: อง
1: ิ้
0: ก
1: ง
0: ันเยอะมากเลยนะ
1: ใช่
0: เนี่ยผมไปอุบลกับอำนาจเจริญเนี่ยขับไปตลอดทางเลยมีบ้านขายในเมืองด้วยนะ อุบลนี่เมืองใหญ่นะไม่ได้ไปนานหลายปีนะอุบลนี่เมืองใหญ่มากเออคนก็ประกาศขายบ้านขายอะไรกันเยอะแยะไปหมด
1: อีกเรื่องหนึ่งกระทรวงการคลังเตรียมทบทวนกฎหมายภาษีมรดกครั้งใหญ่วรรณกิจทบทวนหลังจ
0: เก
1: า
0: ็
1: ก
0: บไม
1: เก
0: ่
1: ็
0: ไ
1: บ
0: ด้
1: ได
0: ท
1: ุ้
0: กบ
1: ต
0: า
1: ่
0: ท
1: ำกว่าเป้า
0: เก็บไม่ได้หรอกเพราะว่าเขามีเงื่อนไขเยอะ
1: อ้าวเหรอ
0: ที่ผมบอกว่ามีคนหนึ่งที่เก็บได้อ่ะสมัยก่อนเนี่ยท่านเ
1: ใ
0: ส
1: ค
0: ี
1: ร
0: ยชีวิตเป็นอดีตส.ส.บอกชื่อไม่ได้เดี๋ยวเป็นอดีตส.ส.ท่านเสียชีวิตไปแล้ว
1: ค่ะ
0: อืมรู้สึกจะมีอยู่รายเนี้ยได้เยอะหน่อยเพราะนั้นก็ไม่ค่อยได้หรอกเพราะว่าเขาก็สปิกกันออกไปแล้วก็จัดตั้งนู่นจัดตั้งนี่ขยับมันไป
1: อือฮึ
0: กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างก็เห็นป่ะสุดท้ายก็ปลูกกล้วยปลูกมะม่วงกันแหละไม่ได้เหมือนกัน
1: เต็มไปหมดเลยมะนาวกล้วย
0: เพราะว่าคนทําเรื่องส่งไปคือกระทรวงคลังแต่คุณอย่าลืมนะว่ากระทรวงคลังมีหน้าที่เขียนกฎหมายส่งไปให้ครม.ครม.อนุมัติคนที่จะคลอดกฎหมายจริงๆคือส.ส.กับส.ว.นะถูกไหมพูดถูกไหมเออถ้าเกิดคนพวกนี้ไปอยู่กลุ่มบนสุดของประเทศอ่ะคือเป็นคนที่มีความมั่งคั่งร่ำรวยสุดอ่ะถามว่ากฎหมายอะไรที่เสนอไปแล้วกระทบกับเขาก็จะเอาไหม
1: ไม่
0: เออเขาไม่เอาอย่างกฎหมายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนี้ยเออตอนแรกเสนอไปนี่เก็บโหดมากเลยนะเก็บแบบว่าคุณสะสมไว้10 ปี 10 ปีนี่คุณต้องคลายทิ้งเลยนะบอกให้
1: ค่ะ
0: สุดท้ายเนี่ยก็ลดอัตราภาษีแล้วก็เปลี่ยนแปลงวิธีเก็บแล้วก็ยังแถมมีบัญชีแนบท้ายเช่นไม่ได้เป็นเกษตรกรแต่ปลูกพืชเกษตรมะม่วง25 ต้นต่อไร่อะไรเงี้ย
1: อืม
0: เออคุณก็ถือว่าได้รับการลดหย่อนภาษีนะไม่ต้อง
1: ค
0: เส
1: ่ะ
0: ียนะเสียน้อยนะเออก็จะเก็บบ้านหลังแรกหลังที่สองใช่ไหมเออหลังที่สองเก็บแพงใช่ไหมมันก็หลังที่สองถ้าเกิดมีพื้นที่เยอะคุณก็ปลูกต้นไม้สิเยอะๆไปดูท้ายผนวกมันมีในพบรภาษีที่นิติสินผู้สร้างมีภาคผนวกอยู่ข้างในนะผมก็เพิ่งเห็นนะเขาถึงปลูกกล้วยปลูกส้มปลูกมะนาวอะไรเต็มไปหมดเลยนะตรงวิภาวดีนี่ก็มี
1: อืม
0: เห็นไหมขับรถเห็นไหม
1: เห็นค่ะแถวนี้ก็มีนะแถวที่ไปประชาสงเคราะห์แถวโน้นอ่ะเออแถวไอ้เรียบด่วนอะไรพวกโน้นอ่ะ
0: ตารางวาละ200,000-300,000จะปลูกกล้วยแล้วบอกเป็นเกษตรกรเนี่ยคือกฎหมายมันตลบตะแลงไงไอ้คนพิจารณาก็เนี่ยก็คือคนกลุ่มเนี้ยใช่ไหมเออแต่ถามว่าตอนเสนอไปกระทรวงคลังเสนอไปแรงนะกฎหมายนี่เสนอไปแรงแต่ทำจริงอ่ะเบาอยู่
1: ก็เขาบอกว่าอุปสรรคสำคัญในการจัดเก็บภาษีก็คือการที่ทายาทชะลอการโอนทรัพย์สินซึ่งส่วน
0: ก
1: ใ
0: ็
1: หญ
0: เป
1: ่
0: ็นส
1: ม
0: ิท
1: า
0: ธิ
1: ก
0: ์ข
1: เ
0: อ
1: ก
0: ง
1: ิ
0: เ
1: ด
0: ขา
1: จาก
0: อ่
1: ป
0: ะ
1: ัญหาความขัดแย้งในครอบครัวเรื่องการแบ่งมรดกคนรวยปัญหาคนรวยนะนี่
0: เออแต่เขามีไม่กี่คนนะต้องเกินกี่ล้านขึ้นไป50 ล้านหรือเปล่าหรือห
1: ใ
0: ้
1: ช
0: า
1: ่
0: ร้อยล
1: ห
0: ้
1: ้
0: า
1: าน สิบล้านนะถ้าจำ
0: ห
1: ไ
0: ้
1: ม
0: า
1: ่
0: สิ
1: ผ
0: บ
1: ิด
0: ล้าน
1: ห้าสิบล้านขึ้นไป
0: จร
1: นี่
0: ิ
1: ค
0: ง
1: ื
0: ๆออ ่ะ
1: คนรวย
0: เป็นความฝันที่ผมตายไปแล้วลูกผมแบ่งมรดกนะเพราะว่าผมจะมีเงินเกิน50 ล้าน
1: ลูก
0: แล
1: นี
0: ้
1: ่
0: ว
1: ไม
0: ม
1: ่
0: ี
1: ต้อ
0: ข
1: ง
0: ้อ
1: แบ่
0: ย
1: ง
0: ก
1: เล
0: เว
1: ย
0: ้นด้วย
1: ล
0: น
1: ู
0: ะ
1: กคน
0: ใน
1: เดียว
0: ห้าสิบล้านเนี่ยในห้าสิบล้านมีข้อยกเว้นด้วยนะ
1: ค่ะ
0: อะไรนับอะไรไม่นับนะ
1: เอา
0: คุณ
1: เ
0: ไ
1: ห
0: ป
1: ร
0: ด
1: อ
0: ูดีเออพระ
1: โอ
0: เ
1: ้
0: ครื่องนี่ไม่นับนะเพราะว่าคุณตีราคาได้ไงสมเด็จองค์ละ10 ล้านองค์ละ20 ล้านอ่ะคุณตีราคาได้ไหม
1: ไม่ได้
0: แล้วใครจะเป็นคนตีราคามันขึ้นอยู่กับความเชื่อแล้วก็แรงศรัทธาถูกป่ะ
1: ใช่
0: เออพระเครื่องนี่ไม่นับก็จะนับเงินฝากหุ้นไม่นับด้วยมั้งผมจำไม่ได้มีหลายเงื่อนไขมันมี
1: ถ
0: ว
1: ้
0: ิ
1: า
0: ธ
1: เป
0: ี
1: ็น
0: ก
1: ห
0: า
1: ล
0: ร
1: ักทรัพย์ตามกฎหมายน่าจะนับนะหุ้นกู้ที่ดิ
0: ไม
1: น
0: ่
1: บ้
0: รา ู
1: น
0: ้เ
1: อ
0: หม
1: า
0: ือ
1: ค
0: น
1: าก ร
0: ัน
1: อโฮมิเนียมรถย
0: คุณ
1: น
0: เ
1: ต
0: ข้า
1: ์
0: ไปดูเนี่ยมันจะมีเขียนว่าได้หรือไม่ได้ด้วยอ่ะเอออะไรนับอะไรไม่นับอ่ะ
1: อืม
0: จำไม่ได้แล้วข้อมูลเยอะเกินเจออย่าง
1: เขาบอกว่าทรัพย์สินก็คืออสังหาริมทรัพย์ที่เก็บนะที่ดินบ้านอาคารคอนโดมิเนียมหลักทรัพย์ตามกฎหมายหุ้นกู้กองทุนรวมเงินฝากธนาคารยานพาหนะรถยนต์รถจักรยานยนต์ทรัพย์สินทางการเงินที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกาเช่นตั๋วเงินคลังพันธบัตรตั๋วเงินกู้
0: พักเครื่องไม่มีเห็นป่ะ
1: ไม่มี
0: อสังหาริมทรัพย์ก็คือบ้านและที่ดินถูกป่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วรถยนต์มอเตอร์ไซค์นับไหมไม่นับ
1: นับค่ะ
0: นับไหม
1: นับ
0: อ่า
1: ครอบคลุมหมดอันนี้
0: สัต
1: ค
0: ว์
1: ื
0: เล
1: อ
0: ี้ย
1: ป
0: ง
1: ัจ
0: น
1: จ
0: ั
1: ุ
0: บ
1: บ
0: ไห
1: ั
0: ม
1: น
0: สัตว์เลี้ยงนับไหม
1: ไม่มี
0: สัตว์เลี้ยงบางทีมันมีราคานะสัตว์เลี้ยงอ่ะ
1: วัวควายนี่แพงนะ
0: ใช่ไหมสัตว์เลี้ยงอ่ะไม่นับอ่ะ
1: อืม
0: มันจะมีอะไรนับกับไม่นับเนี่ยมันมีอันแต่นั้นไม่มีพักเครื่องใช่ไหม
1: ไม่
0: เพ
1: ม
0: ช
1: ี
0: ร
1: ค่ะ
0: เครื่องประดับมีไหมเครื่องประดับมีไหมเพชรพลอ
1: เ
0: ย
1: ครื่
0: ม
1: อ
0: ี
1: ง
0: ไ
1: ป
0: ห
1: ร
0: ม
1: ะดับก็ไม่มีนะคุณวรรณกิจ
0: เห็นไหมมันจะมีนับกับไม่นับนะผมบอกให้ไม่ใช่ว่ามันนับทุกอย่างนะแต่จริงๆอ่ะผมว่านับหรือไม่นับเนี่ยนะประเด็นสําคัญคือต้องเก็บภาษีมรดกที่เกิดจากอาคารและที่ดิน
1: อื
0: มั
1: ม
0: นต้องตีราคาได้อันนี้สําคัญแล้วก็เงินฝากกับไอเนี่ยหุ้นกู้เนี่ยอันที่ไม
1: อ
0: ่
1: ื
0: ท
1: ม
0: ี่เป็นหลักอันเนี้ยอันนี้สําคัญ
1: ค่ะ
0: ส่วนที่เหลือเนี่ยบางทีมันตีราคาประเมินไม่ได้ใช่ไหมอย่างบางแต่รถยนต์นับใช่ไหมรถยนต์เก่านับไหม
1: ไม่รู้เขาบอกว่ารถยนต์อะรถยนต์รถจักรยานยนต์เขาเขียนไปอย่างเงี้ยเขาไม่ได้ระบุในรายละเอียดนะเก่า
0: เครื่อ
1: ไ
0: ง
1: ม
0: ป
1: ่
0: ระดั
1: เ
0: บ
1: ก่า
0: ไม่นับเห็นป่ะเครื่อ
1: ไ
0: ง
1: ม
0: ป
1: ่
0: ระดั
1: ม
0: บ
1: ี
0: ไม
1: เค
0: ่
1: รื่
0: น
1: อง
0: ับ
1: ประดับเคร
0: ท
1: ื่อง
0: อ
1: ประด
0: ม
1: ับ
0: ี
1: จ
0: ไหม
1: ริงๆก็
0: ทอ
1: ม
0: ง
1: ีก็มีค่ามากใช่ป่ะล่ะถ้าเป็นทองหร
0: ท
1: ือ
0: อง
1: ทอง
0: อ่ะทองอ่ะทองมีไหม
1: ไ
0: ท
1: ม
0: อ
1: ่
0: งไม
1: ม
0: ่
1: ี
0: มีน
1: ค
0: ะ
1: ่ะไม่มี
0: ถ้าไม่ได้เขียนก็แปลว่าไม่นับนะ
1: อืมเงื่อนไขของปัจจุบันนะส่วน
0: พ
1: ใหญ
0: อ
1: ่ก็เป็
0: จ
1: น
0: บ
1: คนรวยอ่ะเขาที่มีปัญหาความขัดแย้งเรื่องทายงทายาทอ่ะธรรมด
0: ม
1: า
0: ันจะ
1: ก็
0: มี
1: ไม่
0: นี่ด้วยมันมีนี่ด้วยไอ้แอนติกอะของที่เป็นของเก่าสะสมนี่ก็ไม่ได้นับนะ
1: อืม
0: บางคนสะสมวัตถุโบราณหอกดาบโบราณเนี่ยใช่ไหมนับไหมไม่นับใช่ป่ะ
1: ไม่เอ๊ะแล้วทำไมเวลาเราแจ้งบัญชีทรัพย์สินที่เราเห็นส.ส.ที่แจ้งต่อปปช.เขานับหมดเลยเนาะพระเครื่องเน็กไทแบรนด์เนมเนี่ยเขาเอานับหมดเลยอะที่มีค่าทอง
0: มัน
1: สร้อยแหวน
0: ผมไม่แน่ใจแต่บางอย่างไม่ต้องแจ้ง
1: อืม
0: มันจะมีที่เคยแจ้งต้องแจ้งแต่ที่ไม่เคยแจ้งก็ไม่ต้องแจ้งมั้งผมจำไม่ได้ก็แหวนแม่นาฬิกาเพื่อนไง ไม่ได้แจ้งไง ก็ไม่เห็นมีอะไรเลยเนี่ย
1: ยังไม่จบเลยนั่นน่ะ
0: พอละวันนี้วันศุกร์ด้วยนะพักผ่อนเสาร์อาทิตย์
1: ได้ค่ะ
0: ไปไหนก็ตรวจสอบเส้นทางหน่อยแล้วกันว่าอาจจะมีฝนตกบางจุดบางช่วงบางเวลา
1: ค่ะเพราะว่าช่วงนี้ฤดูฝนแบบว่าช่วงกรกฎาคมเนี่ยเริ่มเปิดเผยชื่อพายุมาละอย่างเช่นวันนี้มีละไมสักเนี่ย
0: ไมสันหรือไทสันไมสันใช่ไหม
1: ไมส
0: เอ
1: ัก
0: ออ
1: ืม
0: แต่ลูกนี้ไม่มีผลกับไทยนะแต่เผอิญทำให้ฝนตกเยอะเพราะว่ามันเป็นร่องฝนร่องของพายุเนี่ยพัดผ่านประเทศไทย
1: ค่ะ
0: แต่พายุนี่ก็จะขึ้นเหนือประเทศจีนไปทางหนานหนิงใช่ไหม
1: ใช่ค่ะไปเมืองนั้น
0: หนานหนิงนี่ผมเคยไปมาแล้วนะเหมือนกับประเทศไทยเลยเป็นมณฑลทางใต้ของจีนเขาก็มีมะม่วงนะผมแต่มันจะเป็นเหมือนกับมะม่วงลูกแดงๆอ่ะตอนนั้นผมไปสักเกือบ20 ปีที่แล้วล่ะ
1: อื
0: ไป
1: ม
0: เมืองหนานหนิงเนี่ยจำได้แล้วก็เป็นเมืองติดชายทะเลมีอันนี้เล่าเล่านะขำๆนะไปกับพี่คนหนึ่งตอนนี้ท่านเสียชีวิตไปแล้วนะ
1: ค่ะ
0: อาหารจีนน่ะเขาไปเมืองจีนเขาก็เสิร์ฟอาหารจีนทุกมื้อนะมีอยู่มื้อหนึ่งเขาบอกเป็นซุปงูทะเล
1: อือฮึ
0: เราก็โอเคซุปงู
1: ง
0: ท
1: ู
0: ะเล
1: ท
0: ก
1: ะ
0: ็
1: เล
0: นั่งกินกันนั่งกินกันทุกคนก็นั่งกินก็เราก็เป็นนักข่าวไม่กี่คนก็ตอนก็ไปก็ไปนั่งกินไอเราเปิดมาเราเจอพวกเนื้อไอที่เป็นลำตัวงูที่เป็นเนื้อนึกออกไหมงูม
1: อ
0: ัน
1: ื
0: ไม่ได้
1: ม
0: มาทั้งตัวมันเป็นมามาเป็นท่อนท่อน
1: อืม
0: บางคนก็โดน
1: มัน
0: ห
1: ไม
0: า
1: ่
0: ง
1: มี
0: บาง
1: ก
0: ค
1: ร
0: น
1: ะ
0: ก
1: ด
0: ็
1: ู
0: โด
1: ก
0: น
1: เขาเอากระดูกออกไปก่อนละเลาะเหรอ
0: ไม่รู้อ่ะไม่รู้อันนี้ไม่รู้อ่ะอันนี้ไม่รู้รู้มีกระดูกไม่รู้แต่มาเป็นท่อนท่อนน่ะเหมือนกับปลาไหลสับยาวๆเห็นไหมก็สับ
1: อื
0: หาม มาเป็นท่อนท่อนท่อนท่อนน่ะไอเราก็โชคดีเปิดมาเจอกลางๆแล้วก็จำแล้วก็เราก็ไม่มีอะไรแล้วก็เราก็น้ําซุปมันเป็นน้ําซุปแบบบำรุงร่างกายแล้วเขาอธิบายก็กินมีพี่ผู้หญิงคนหนึ่งเขาเปิดมาเจอหัวงู
1: ห
0: แล
1: ั
0: ้วว คุณว่าเขาจะช็อกซินช็อกซินีมากไหม
1: เอาหัวเอามาลงมาด้วยหัวนี่จะเป็นภาพชัดที่สุดนะอื่น
0: แล้วมีเ
1: ๆ
0: ข
1: พ
0: ี
1: อ
0: ้ยวด
1: จ
0: ้
1: ะ
0: วย
1: แบบตักไป
0: หัวแล้วมีเขี้ยวด้วยกรี๊ดกรี๊ดเลยแล้วคนทั้งงานน่ะหันมามองเราคนไทยเนี่ยอาจจะไม่ชินใช่ไหมแต่คนจีนเขาอาจจะชินเรื่องของการใช้แบบสัตว์ที่มันต้องแบบเขาเรียกอะไรโชว์คุณโชว์ว่ามันถ่องแท้หรืออะไรเราก็ไม่รู้นะ
1: อื
0: เข
1: ม
0: าพี่เขาเจอหัวงูไปกรี๊ดทางงานเลยช็อกไหมเนี่ยผมไปเจอที่หนานหนิงผมจําได้ตอนนั้นไปนี่ก็ยังทุรกันดารนะแต่ตอนนี้น่าจะเจริญเยอะเพราะว่าจีนนี่ ถ้าคุณติดคุก20 ปีออกมานี่จีนนี่หน้ามือไปหลังมือในบางเมืองนะ
1: ค่ะเจริญ
0: เอ
1: ม
0: อ
1: ากใช่ไหม
0: เจริญมากเซี่ยงไฮ้นี่ผมไปตั้งแต่แบบยังไม่มีอะไรเลยนะจนไปครั้งสุดท้ายนี่ก็โอ้โหแบบคือเขาเป็นประเทศที่สามารถสั่งได้อยู่คุณจะเห็นเขาผมไปปักกิ่งนะตอนนั้นผมไปมันจะมีบ้านเล็กบ้านน้อยอยู่ตามริมถนนนะแล้วก็ไปอีกครั้งหนึ่งหายไปหมดเลยกลายเป็นถนนเนี่ยหายไปเลยแต่ถามว่าบ้านหลังเล็กหลังน้อยๆเนี่ยอยู่ด้านหลังของถนนเนี่ยยังมีอยู่มีแต่คุณต้องเดินเข้าไปในตรอกซอกซอยนะถ้าคุณเดินเข้าไปเขาก็จะมองว่าคุณไม่ใช่คนจีนละเพราะคุณต้องเป็นคนแบบมาเดินเล่นหรือมาอะไรเพราะว่ามันจะเป็นบ้านหลังเตี้ยๆมั้งทำไมยอมจอมยุทธจีนกระโดดข้ามกำแพงได้ก็บ้านหลังเขาไม่สูงอากาศเขาหนาวก็จะเป็นบ้านหลังที่หลังคาไม่สูงมาก
1: อืม
0: เออเราก็เดินเข้าไปดูก็จะมีร้านอาหารเป็นแบบเหมือนกับข้าวราดแกงอาหารตามสั่งแบบบ้านเราอย่างเงี้ยเออมันก็จะมีอยู่แต่ตัวที่เขาพัฒนาปรับปรุงเนี่ยเขาฟาดเรียบเลยนะปุ๊บเนรมิตขึ้นมาเลยเหมือนกับถนนลาดดำเนินเงี้ยปุ๊บขึ้นมาแบบมีถนนขึ้นมาตกใจเลยอะไรเงี้ยเอออ
1: ่
0: น
1: ะ
0: ี้พ
1: เ
0: อ
1: ล่า
0: ละ
1: ให้ฟังเรื่องเล่าวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะคุณวรรณกิจค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะเดี๋ยวพักก่อนนะคะคุณผู้ฟังช่วงหน้าก็ไปดูภาพของการลงทุนกันนะคะสักครู่หนึ่งค่ะ
2: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
4: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
5: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
4: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
6: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเจาะหุ้นร้อนทันทุกสถานการณ์สนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: 9:00 น.กับอีก51 นาทีนะคะคุณผู้ฟังคะกลับมาติดตามดูภาพการลงทุนค่ะก็มีเวลาประมาณ 3-4 นาทีนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวค่อยไปว่าไปต่อกันอีกทีหนึ่งดัชนีตลาดหุ้นต่างประเทศนะคะที่เราเห็นภาพอย่างของดาวโจนส์เนี่ยค่ะเมื่อคืนดาวโจนส์เนี่ยปิดพุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการเลยนะคะเพราะว่ามีตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรที่ต่ำกว่าคาดก็เลยทำให้นักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยดัชนี Nasdaq เนี่ยลดไป200 จุดนะปิดลบไปทั้งหมด200 จุดนะคะ Nasdaqเนื่องจากว่าแรงขายหุ้นกลุ่มชิปนั่นเองนะคะดาวโจนส์ปิด 52,900 จุดค่ะเพิ่มขึ้นมา 594.83 จุดหรือว่าบวก 1.14% นะคะ S&P 500ค่ะไปปิดที่ 7,483.24 จุดเพิ่มมา 0.01 หรือว่า 0.0% นะคะ Nasdaq เนี่ยก็ลบไป 0.80% ค่ะลบไป207จุดนะคะหุ้นยุโรปก็เป็นภาพบวกค่ะแรงซื้อกระจายตัวในหลายกลุ่มอุตสาหกรรมเหมือนกันอย่างของฝั่งตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิด 8,474 จุดนะคะเพิ่ม 137.57 จุดหรือว่าบวก 1.65% ดัชตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่ 25,580 จุดค่ะเพิ่มมา540จุดหรือบวก 2.16% ฟูซี่ร้อยลอนดอนนะคะปิดที่ 1,652 จุดเพิ่มมา 174.53 จุดหรือว่าบวก 1.67% ค่ะหุ้นลอนดอนนี้ปิดบวกระดับสูงสุดในรอบกว่า2เดือนเลยนะคะส่วนน้ำมันดิบเมื่อคืนนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศบวกนะคะเนื่องจากนักลงทุนซื้อคืนเพื่อที่จะปิดสถานะขายช็อตค่ะก่อนจะถึงวันหยุดยาวเนื่องในวันชาติสหรัฐนักลงทุนยังคงติดตามความคืบหน้าในการเจรจาเพื่อยุติสงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐนะคะก็น้ำมันดิบ WTI เพิ่มมา 0.1% นะคะไปปิด 68.69 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลส่วน Brent ขึ้นมา23เซนต์ค่ะปิดที่ 71.80 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลทองคำโคเม็กซ์ส่งมอบเดือนสิงหาคมเพิ่มมา43ดอลลาร์นะคะ 1% ปิด 4,125 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ซึ่งบ้านเราประกาศไปแล้วรอบแรกนะคะที่บวกมาได้ 1,550 บาทต่อบาททองคำในเช้าวันนี้นะคะส่วนตลาดหุ้นไทยเราก็มีมุมมองหลังจากที่เห็นภาพบรรยากาศที่ออกมานะคะนักวิเคราะห์ก็มองว่าวันนี้เนี่ยกลยุทธ์ของการลงทุนนะคะก็ยังคงจะต้องติดตามดูนะคะเรื่องของค่าเงินบาทด้วยนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงของไตรมาสที่3นะคะก็กลยุทธ์อาจจะสะสมหุ้นคาดว่าแนวโน้มกำไรดีเป็นต้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นมุมมองของนักวิเคราะห์ของบล.บริษัทหลักทรัพย์เดี๋ยวก็ดูแป๊บหนึ่งนะคะของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยนะคะประเมินกรอบเซตวันนี้1580ถึง1610จุดนะคะเพราะว่าจ้างงานสหรัฐต่ำกว่าคาดก็ผ่อนคลายประเด็นเงินเฟ้อไปแต่ตลาดยังมีความเสี่ยงจากการขายหุ้นเทคอยู่นะคะนักลงทุนต้องระวังกลยุทธ์เน้นย่อสะสมหุ้นคาดแนวโน้มรายได้กำไรดีวันนี้ของกสิกรไทยแนะนำตัวแพลน B กับกราฟค่ะข่าววันนี้มี 3-4 ข่าวที่น่าสนใจพาณิชย์ต้นทุนพลังงานลดก็หนุนให้ปุ๋ยกับบรรจุภัณฑ์พลาสติกราคาปรับลงแล้วนะคะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 19.14 ล้านคนค่ะคลังปัดฝุ่น Thailand Future Fund และค่ายรถจีนแซงญี่ปุ่นยึดบัลลังก์ตลาดยุโรปเป็นครั้งแรกเดี๋ยวรายละเอียดค่อยไปว่ากันลำดับถัดไปนะคะถึงเวลาพักฟังสารคดีกับข่าวต้นชั่วโมงแล้วค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อสวัสดีค่ะพบกันในช่วงไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาตอนสถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจวัดข้อมูลภูมิอากาศคุณผู้ฟังคะบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนได้สนับสนุนการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ72สถานีให้กับมูลนิธิอุทกภัทในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบการติดตั้งสถานีโทรมาตรครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศเพื่อให้ทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสามารถวางแผนและบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยติดตั้งในพื้นป่าต้นน้ำภาคเหนือและภาคกลางบริเวณลุ่มน้ำปิงวังยมและน่านครอบคลุม11จังหวัดได้แก่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดตากจังหวัดน่านจังหวัดพะเยาจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดแพร่จังหวัดลำปาง
7: จังหวัดลำพูนจังหวัดสุโขทัยจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดกำแพงเพชรสถานีโทรมาตรทั้ง72สถานีไปเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อวันที่27กรกฎาคม2568ณสถานีวิจัยต้นน้ำดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน
2: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com อตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
8: รวยรวยรวย
9: ได้ทั้งออมได้ทั้งลุ้นออมสินฉลอง113ปีแจกจริงแจกแล้วแจกอีกลุ้นครั้งสุดท้ายแบบบึ้มๆ7รางวัลรางวัลละ10ล้านบาทแจกรวม70ล้านบาทอย่าช้าซื้อสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69ย้ำครั้งสุดท้าย70ล้านบาทอย่าพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: รวย
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
11: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
12: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
13: ทราบแล้วเปลี่ยน
14: เสี่ยงเศรษฐกิจ
13: วิเคราะห์สุด
14: ๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสื้อนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธ์พิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชลธรจันยาครับกระทรวงอุตสาหกรรมผนึกกำลังสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยตั้งคณะกรรมการร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
4: สนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กระทรวงอุตสาหกรรมผนึกกำลังสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยตั้งคณะกรรมการร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมขับเคลื่อน7ภารกิจเร่งด่วนรับมือความท้าทายโลก
6: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยผลการหารือร่วมกับนางพิมพ์ใจลีอิสรานุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทว่าทั้งสองฝ่ายมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งคณะกรรมการอำนวยการร่วมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมจะมีการจัดประชุมติดตามความคืบหน้าทุก2เดือนพร้อมตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อเร่งผลักดันข้อเสนอ7ภารกิจเร่งด่วนได้แก่การกระตุ้นตลาดเพื่อช่วยเหลืออุตสาหกรรมรถกระบะไทยการขยายผลยุทธศาสตร์สินค้า Made in Thailand สู่เป้าหมายจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 200,000 ล้านบาทการผลักดันอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรสมัยใหม่การยกระดับการบริหารจัดการจากอุตสาหกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนการส่งเสริมแคมเปญบายไทยสนับสนุนสินค้าและแก้ปัญหาสินค้าสวมสิทธิ์การเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมฮาลาลไทยในเวทีโลกและการพัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้สอทได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ The New Chapter of Thai Industry เพื่อรับมือกับความท้าทายรอบด้านเชื่อมั่นว่าการบูรณาการความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นฟันเฟืองสำคัญในการปฏิรูปโครงสร้างและยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเตรียมเปิดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งยกระดับประสิทธิภาพภาคเกษตรและส่งเสริมการทำเกษตรแม่นยำตั้งเป้าช่วยเกษตรกรไม่น้อยกว่า 300,000 รายนายไพศาลหงทองรองผู้จัดการและโฆษกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.กล่าวถึงโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรรายย่อยโดยที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดตัวโครงการในวันนี้ที่สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกส.พระนครศรีอยุธยาจำกัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาว่าโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลเพื่อยกระดับศักยภาพภาคการเกษตรในการเปลี่ยนผ่านจากเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำมากขึ้นซึ่งมติคณะรัฐมนตรีได้กำหนดกรอบวงเงินไว้ให้ธกส. ร่วมดำเนินการให้สินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนแก่เกษตรกรวงเงิน 30,000 ล้านบาทระยะเวลา3ปีไปจนถึงปี2572เปิดโอกาสให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับภาครัฐและปลูกพืชเศรษฐกิจ7ชนิดขอสินเชื่อได้ไม่เกินรายละ 100,000 บาทในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ6หากเกษตรกรต้องใช้ปุ๋ยตามผลวิเคราะห์ดินจะได้รับสิทธิ์ลดอัตราดอกเบี้ยเหลือร้อยละ3เมื่อชำระหนี้ตามกำหนดเบื้องต้นคาดว่าจะสามารถช่วยเกษตรกรได้ไม่น้อยกว่า 300,000 รายผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสขับเคลื่อนแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดเพื่อยกระดับการแก้ไขปัญหาให้ครอบคลุมทุกพื้นที
7: ่นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเดินหน้าปฏิบัติการโอเปอเรชั่น90 days ผ่านแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดจนถึงวันที่30กันยายนนี้ควบคู่กับยุทธการนราธิวาสพิฆาตยาเสพติดที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ครอบคลุมทุกพื้นที่โดยจังหวัดบูรณาการความร่วมมือจากฝ่ายปกครองตำรวจทหารหน่วยงานสาธารณสุของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำศาสนาและภาคประชาชนขับเคลื่อนการทำงานเชิงรุกใน3ด้านหลักได้แก่ด้านการป้องกันมุ่งสร้างภูมิคุ้มกันให้ครอบครัวเยาวชนและชุมชนพร้อมส่งเสริมหมู่บ้านและชุมชนสีขาวปลอดยาเสพติดด้านการปราบปรามเพิ่มความเข้มข้นการตั้งจุดตรวจจุดสกัดและขยายผลจับกุมผู้ค้าผู้ลำเลียงและเครือข่ายยาเสพติดตามกฎหมายและด้านการบำบัดฟื้นฟูเร่งคัดกรองและนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาเพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติเพื่อคืนความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในจังหวัดนราธิวาสอย่างยั่งยืนปภิชานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
1: จากหลอดอาหารแพร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์
0: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
2: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
3: ในการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงลุยข่าวเด็ดเก็บทุกประเด็นสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: สิบนาฬิกากับอีก10นาทีค่ะผู้ฟังคะกลับเข้าสู่ช่วงการลงทุนกันต่อนะคะช่วงนี้ก็ตลาดหุ้นบ้านเราเปิดทำการไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้พุ่งมาถึง 1.21% เวลานี้ยืนเหนือ 1,600 นะคะ 1,612.85 จุดค่ะเช้าวันนี้วอลุ่มการซื้อขายก็หนาแน่นนะคะ 17,281 ล้านบาทค่ะแล้วก็หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะคะอันดับ1คือตัวปตท.ค่ะ 36.75 บวกมาได้1บาทบวกมา 2% นะคะ KBank กสิกรไทย232บาทลบ1บาทค่ะ GAF 63บาท75นะคะบวก75สตางค์หรือบวกไป 1.19% แล้วก็ True ค่ะ13บาท20นะคะบวก20สตางค์หรือว่า 1.54% Delta 319บาทเช้านี้ Delta บวกมา7บาทค่ะ 2.24% นะคะอันนี้เป็นบรรยากาศของการลงทุนตลาดหุ้นไทยของเราในเวลานี้นะคะก็ได้ว่าสดใสนะคะเช้าวันนี้ตลาดเอเชียเนี่ยตอนเปิดตลาดส่วนใหญ่ก็เป็นบวกเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าดาวโจนส์เนี่ยทำนิวไฮรับเรื่องของตัวเลขจ้างงานที่ออกมาต่ำกว่าคาดการก็เลยทำให้แต่ละตลาดที่สำคัญของฝั่งเอเชียเนี่ยเป็นภาพบวกนะคะมาดูล่าสุดกันหน่อยค่ะนิกเกอิปิดภาคเช้าเรียบร้อยแล้วนะคะนิกเกอิปิดภาคเช้าบวกมาได้510จุดค่ะหรือว่า 0.74% ยืนอยู่ 69,243.68 จุดค่ะส่วนเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตจากจีน 4,057 จุดบวก29จุดหรือว่า 0.72% หางเส็งฮ่องกง 23,293.17 จุดค่ะบวกมาได้238จุดหรือว่า 1% นะคะอันนี้ก็บวกแรงเหมือนกันที่บวกแรงอีกนะคะก็จะเป็นตลาดหุ้นออสเตรเลียค่ะบวกมาได้113จุดนะคะ 1.30% ค่ะยืนอยู่8

ของน้ำมันกับทองคำกันหน่อยนะคะน้ำมันดิบค่ะถ้าเป็นในเม็กซ์ตอนนี้ 68.95 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะบวกมาได้ 0.38% เบรนท์ก็ 72.16 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลค่ะบวกมาได้ 0.50% นะคะส่วนโกลด์สปอตค่ะทองคำ 4,194 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะคะเช้านี้บวกมาอีก68ดอลลาร์หรือว่า 1.66% นะคะแล้วก็บรรยากาศการลงทุนตลาดหุ้นถ้าดูของตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยก็มุมมองของทางด้านนักวิเคราะห์นะคะเปิดมุมมองดูกันสักหน่อยหนึ่งบล.ฟินแลนเซียเซลรัสก็มองแนวโน้มวันนี้คาดว่าเซ็นดีเด็กซ์จะแกว่งไซด์เวย์ค่ะมีแนวต้านบริเวณ1,600จุดภาพรวมดัชนีคาดว่าปรับตัวขึ้นได้จำกัดจากแรงขายหุ้นกลุ่มเทค AI ที่กดดันนะคะแต่ก็ชดเชยได้จากเม็ดเงินที่หมุนเข้าหากลุ่มโดเมสติกเวรูเพย์ต่อเนื่องนะคะก็มองบวกในแง่การปรับขึ้นของหุ้นที่กระจายตัวมากขึ้นค่ะปัจจัยหนุนระยะสั้นมาจากตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรเดือนมิถุนายนสหรัฐที่ออกมาต่ำกว่าคาดนะคะเพิ่มขึ้น 5.7 หมื่นรายเทียบกับคาดการณ์ที่ 1.1 แสนรายค่ะขณะที่อัตราว่างงานลดลงเหลือ 4.2% แล้วก็ค่าจ้างแรงงานเพิ่มขึ้นมา 0.3% นะคะบวก 3.5 year on year ก็ใกล้เคียงกับคาดการณ์ภาพรวมตอนนี้ตลาดเริ่มผ่อนคลายแล้วนะคะต่อแนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดลงบ้างแล้วส่งผลให้บอนด์ยิลด์กับดอลลาร์อินเด็กซ์ก็ชะลอตัวลงค่ะเบรนท์ยังทรงตัวในระดับ71-72ต่อบาร์เรลโดยซัพพลายจากฮอร์มุสยังทยอยออกสู่ตลาดต่อเนื่องแล้วนะคะตอนนี้ปัจจัยในประเทศโดยรวมก็ยังไม่ค่อยจะมีปัจจัยใหม่นะคะแต่ว่าโมเมนตัมเศรษฐกิจไทยไตรมาส2อาจจะฟื้นตัวขึ้นหนุนจากทั้งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจงบ70คาดว่าน่าจะไม่ล่าช้าภาคการลงทุนโดยเฉพาะภาคเอกชนในฝั่งของ AI Infra แล้วก็ Data Center ยังเร่งตัวนะคะก็มองบวกต่อกลุ่ม Domestic Play เช่นค้าปลีกอาหารท่องเที่ยวขนส่งโรงไฟฟ้า Finance การแพทย์ค่ะแล้วก็กลยุทธ์การลงทุนวันนี้หุ้นเด่นของทางด้าน Financial Cyrus คือตัว CPR นะคะแนะนำซื้อราคาเป้ามองไว้ที่63บาทแนวรับ47.75แนวต้าน49.25ค่ะส่วนบลอดาโอประเทศไทยคาดการดัชนีวันนี้มีโอกาสปรับตัวขึ้นนะคะโดยได้รับแรงหนุนจากตลาดหุ้นสหรัฐค่ะที่ปรับตัวขึ้นสูงหลังจากที่ตัวเลขการจ้างงานชะลอตัวซึ่งอาจจะช่วยลดทอนโอกาสที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในระยะเวลาอันใกล้นะคะอันนี้รวมไปถึงแรงขายสุทธินะคะแรงขายสุทธิของนักลงทุนต่างชาติในตลาดหุ้นไทยที่เข้ามาอย่างหนาแน่นกว่า 8.5 พันล้านบาทค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามยังต้องติดตามความผันผวนจากแรงขายทำกำไรในกลุ่มที่พุ่งขึ้นแรงเมื่อวานนี้ด้วยนะคะปัจจัยในประเทศค่ะตลาดหลักทรัพย์เซ็ตนะคะปิดเมื่อวาน 1,593 จุดก็ขึ้นมา 0.34% วอลุ่มถือว่าหนาแน่นเหมือนกันนะคะวันนี้ก็หนาแน่นตั้งแต่เช้าเลยเมื่อวานวอลุ่มอยู่ที่ 92,510 ล้านบาทค่ะส่วนทางด้านยานยนต์โตโยต้าเปิดเผยยอดขายรวมตลาดรถยนต์ในประเทศเดือนพฤษภาคมเติบโตไป 10.60% เทียบกับปีที่แล้วนะคะได้ 57,765 คันค่ะส่วนบิ๊กหลอดเมื่อวานหุ้น KBank ค่ะมีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 1,578.63 ล้านบาทที่ราคาเฉลี่ย 229 บาท 1 สตางค์ต่อหุ้นส่วนเรื่องพลังงาน GPSC เตรียมชิงพอร์ตแผน PDP 2026นะคะนี้จะเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดค่ะเขากำลังศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการนิวเคลียร์ SMR อยู่นะคะส่วนอาหารก็ BTG ค่ะเร่งขยายพอร์ตอาหารสัตว์เลี้ยงเกรดพรีเมียมแล้วก็ขยายตลาดส่งออกใหม่ตั้งเป้ารันรายได้3ปีแต่ 5.6 พันล้านบาทส่วนการค้าระหว่างประเทศนายกเตรียมเยือนมาเลเซียนะคะ 9-10 กรกฎาคมค่ะเพื่อเจรจายุติข้อพิพาทด้านการค้าอาหารทะเลระหว่างกันปัจจัยต่างประเทศก็มีสหรัฐกับอิหร่านนะคะที่นักข่าวซาอุดีเตือนว่าพฤติกรรมการโจมตีของอิหร่านอาจจะผลักดันให้กลุ่มประเทศอ่าวอาหรับหันไปร่วมมือกับอิสราเอลมากขึ้นได้ส่วนรายงานสหรัฐก็การจ้างงานออกมาดีกว่าคาดนะคะช่วยลดโอกาสเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยส่วนทางฝั่งข่าวเกี่ยวกับเกาหลีใต้นะคะเทคดัชนีคอสปิกร่วงเกือบ 8% นะคะจากแรงขายหนักในกลุ่มชิปก็เส้นพิษความกังวลเรื่องอุปทาน AI อาจจะล้นตลาดแต่เช้าวันนี้กลับมาบวกได้ประมาณ 3% นะคะภูมิอากาศเอลนีโญที่รุนแรงขึ้นนะคะยังคงจะต้องจับตาค่ะเสี่ยงดันราคาอาหารในภูมิภาคอาเซียนจะพุ่งสูงซ้ำเติมวิกฤตต้นทุนเชื้อเพลิงและปุ๋ยที่แพงอยู่แล้วนะคะส่วนค่าเงินเยนเงินเยนแข็งค่าขึ้นแต่ระดับ161.20 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะท่ามกลางการจับตาของนักลงทุนต่อความเสี่ยงที่ทางการญี่ปุ่นจะเข้าแทรกแซงตลาด
จาะลึกข้อมูลผลกระทบของตลาดหุ้นไทยส่วนที่ทางค่าเงินบาทปิดทรงตัวที่33.32 บาทนะคะเพื่อรอประเมินข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐถ้าหากเงินบาท

0: าเสถียรภาพหรือว่ามีแนวโน้มแข็งค่าก็จะเป็นปัจจัยหนุนเชิงบวกต่อฟันโฟที่จะไหลเข้ามาสะสมหุ้นขนาดใหญ่ค่ะกลุ่มธนาคารและพลังงานหนุนตลาดได้แรงพยุงหลักจากหุ้นกลุ่มธนาคาร KBank นะคะ15บาท BBL บวก11บาทแล้ว SCB บวก6บาท KTB บวกบาท75นะคะกลุ่มพลังงานอย่างกัฟก็บวกมาบาทบาท10สตางค์ค่ะแรงกดดันจากเดลต้าแม้กลุ่มธนาคารจะช่วยดันตลาดแต่ดัชนีถูกกดดันอย่างหนักจากเดลต้าเพราะว่าเมื่อวานเดลต้าลงไป13บาทลบไป 4% นะคะส่งผลให้เซ็ตลบไป 12.74% วันนี้ที่ทางหุ้นเทคทั่วโลกก็ฟื้นขึ้นมาได้แล้วเดลต้าก็เป็นบวกนะคะเดลต้ารีบาวขึ้นมาได้บวกมาได้5บาทนะตอนนี้อ่ะก็คงจะต้องไปดูกันยาวๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นมุมมองของนักวิเคราะห์ต่อภาพรวมของการลงทุนตลาดหุ้นบ้านเรานะคะดูทุกอย่างดูจะผ่อนคลายขึ้นค่ะดูจากหุ้นบ้านเราตอนนี้ก็วิ่งไปเหนือ1,600ไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะในช่วงนี้แล้วก็เข้าสู่ช่วงของไตรมาสที่3ด้วยนะคะเข้าสู่ช่วงไตรมาสที่3ซึ่งทิศทางอาจจะเปลี่ยนไปเนาะก็พยายามให้มองว่าเป็นภาพบวกก็แล้วกันเนาะส่วนทางด้านเงินบาทนะคะที่กรุงไทย Global Markets นะคะมองค่าเงินบาทเปิดมี33.26เทียบกับเมื่อวานที่ปิด33.31ก็คือแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยจากเมื่อวานนะคะตามการทยอยอ่อนค่าของเงินดอลลาร์ที่มาพร้อมกับการปรับขึ้นของทองและยอดการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 5.7 หมื่นล้านลดลงจากเดือนก่อนหน้าอย่างมีนัยสำคัญนะคะแย่กว่าที่ตลาดประเมินไว้เพิ่มขึ้นราว100,000รายก็ส่งผลให้ผู้เล่นมองว่าเฟดอาจจะมีโอกาสแค่ 21% แล้วล่ะที่จะขึ้นดอกเบี้ย2ครั้งปีนี้ก็คือมองน้อยลงละว่าที่เขาจะขึ้นดอกเบี้ยนะคะแต่ก็ภาวะปิดรับความเสี่ยงหุ้นสหรัฐจากแรงขายกลุ่มเทคทีม AI Semiconductor ก็ช่วยพยุงเงินดอลลาร์ไว้ได้นะคะก็มองเงินบาทจากกรุงไทยกรอบวันนี้33.10ถึง33.35ค่ะแต่ก็ยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนมุมมองต่อแนวโน้มอ่อนค่านะที่มองว่ายังเป็นแนวโน้มอ่อนค่าลงนะคะหรือยังน้อยกว่าตัวไร้ทิศทางที่ชัดเจนค่ะยังมองว่ายังเผชิญกับแรงกดดันด้านอ่อนค่าอยู่สำหรับค่าเงินบาทตามโมเมนตัมการแข่งขันขึ้นของเงินดอลลาร์ก็ยังมีอยู่จนกว่าผู้เล่นในตลาดจะปรับลดความคาดหวังต่อแนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดนะคะซึ่งต้องอาศัยรายงานข้อมูลสำคัญของเศรษฐกิจสหรัฐโดยเฉพาะเลยค่ะข้อมูลเกี่ยวกับเงินเฟ้อนี่สำคัญเลยก็สะท้อนแนวโน้มการชะลอตัวลงของเงินเฟ้อสหรัฐก็ช่วยคลายความกังวลต่อแนวโน้มเงินเฟ้อสหรัฐหลังจากสถานการณ์ตะวันออกกลางพัฒนาการก็ถือว่าดีขึ้นนะคะ10:20 นค่ะเราจะพาผู้ฟังไปพูดคุยในประเด็นที่เป็นประเด็นร้อนแรงนะคะของบ้านเราสัปดาห์นี้เพิ่งมาเมื่อวานนี้เองเด็ก11ขวบขับรถชนพระธุดงค์เสียชีวิตไปมรณภาพนะคะไป10รูปค่ะคุณผู้ฟังมรณภาพไป10รูปขับรถชนพระธุดงค์แล้วก็เป็นเด็กพิเศษด้วยนะคะอันนี้แหละเราจะคุยประเด็นคดีกับอาจารย์ชยงอัชชานนท์อดีตกรรมการสภาทนายความค่ะอาจารย์พร้อมแล้วอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณเตยครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: ค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์เศร้านะอาจารย์ดูภาพดูคลิปโอ้ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นในบ้านเรานะคะกับภาพที่เด็กชายวัย11ปีขับรถกระบะพุ่งชนขบวนพระธุดงค์ซึ่งกำลังเดินอยู่ริมทางนะคะที่จังหวัดมหาสารคามซึ่งแต่คนคงจะเห็นภาพข่าวละแล้วก็เป็นโศกนาฏกรรมที่เมืองมุกดาหารเนี่ยข่าวตามข่าวเนี่ยนะอาจารย์ก็คงจะได้เห็นข่าวด้วยใช่ไหมคะว่าพ่อแม่เขาบอกว่าลูกเขาเนี่ยแอบขโมยรถกระบะของพ่อขับซิ่งมาก่อนจะเสียหลักพุ่งชนพระสงฆ์ที่เดินธุดงค์มรณภาพตอนนี้ก็อัปเดตเป็น10ศพแล้วนะคะแล้วก็มีบาดเจ็บอีกหลายรายด้วยกันนะคะซึ่งก็ต้องมากลางข้อกฎหมายเคลียร์กันชัดหน่อยเพราะว่าเคสนี้เด็กอายุไม่ถึง12ใช่ไหมอาจารย์ไม่ถึง15แต่พ่อแม่ต้องร่วมรับผิดชอบด้วยหรือเปล่าแต่ความสูญเสียนี่เยอะมากเลยทีเดียวนะคะอาจารย์เชิญค่ะ
1: ครับผมพูดถึงเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดรับชอบของเด็กในคดีอาญาเนี่ยนะครับก็มีพัฒนาการเรื่อยมานะคุณเตยเริ่มตั้งแต่สมัยก่อนนู้นนะครับก็กำหนดเอาไว้ว่าถ้าเด็กอายุไม่เกิน7ขวบไปกระทำความผิดทางอาญาเนี่ยไม่ต้องรับโทษไม่ต้องรับโทษนะฮะไม่ใช่ไม่เป็นความผิดยังมีความผิดอยู่เพียงแต่ไม่ต้องรับโทษนะครับ
0: อ๋อมีความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษ
1: แต่ไม่ต้องรับใช่ถูกต้องครับผมนะครับแล้วก็ต่อมาก็มีการปรับอายุนะครับเพิ่มขึ้นเป็น10ขวบนะครับปัจจุบันนี้ที่12 12นะครับ
0: 12
1: ก็คือยังอยู่ในหลักการเดิมนะครับว่ากระทำความผิดทางอาญาเนี่ยเป็นความผิดอยู่เพียงแต่ไม่ต้องรับโทษแต่ว่าพอเจออย่างเงี้ยนะครับไม่เกิน12ปีศาลจะสั่งให้ไปอยู่ในความดูแลของตามกฎหมายคุ้มครองเด็กนะครับก็จะมีหน่วยงานก็เข้ามาดูแลนะครับคือไม่ได้ให้ไปอยู่กับพ่อแม่ละนะครับ
0: อ๋อเคยถึงว่าคือไม่ต้องก็คือไปอยู่กับพ่อแม่ในคนดูแลพ่อแม่ไม่ต้องหรอคะ
1: ไม่กลับไปอยู่กับพ่อแม่นะครับให้มาอยู่เนี่ยอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายเด็กนะครับส่วนว่าระยะเวลาแล้วก็วิธีการที่จะอยู่กับเจ้าหน้าที่อะไรยังไงอันนี้เป็นรายละเอียดทางกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องคุ้มครองเด็กนะครับก็ว่ากันไปทีนี้ถ้าเกิดอายุเกิน12แต่ไม่เกิน15ยังในเกณฑ์นี้อีกนะครับคือกระทำความผิดทางอาญาเนี่ยไม่ต้องรับโทษนะครับแต่ว่ามีออปชันเพิ่มขึ้นคือศาลก็จะสั่งให้ผู้ปกครองเด็กเนี่ยนะครับมาทำทันบนมานู่นนี่นั่นนะครับเพื่อเป็นการรับประกันว่าในอนาคตเนี่ยเด็กน่าจะไม่ไปก่อเหตุอะไรพวกนี้อีกนะครับทำนองนั้นนะครับทีนี้ก็ถ้าเกิดพ่อแม่ไม่ดูแลอะไรตามคำสั่งศาลเนี่ยพ่อแม่ก็จะมีความผิดตามคำสั่งศาลของเรื่องนั้นๆต่างหากด้วยนะครับอันนี้คือวิวัฒนาการของกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องอายุของเด็กนะครับทีนี้บางคนก็คลางแคลงใจนะครับเนาะว่าโอ้ทำไมเด็กไม่ต้องรับโทษเลยเหรอเกิดไปทำอะไรที่มันร้ายแรงกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อันนี้ก็คือเป็นเรื่องของกฎหมายที่เขามุ่งพิทักษ์เด็กนะครับเพราะว่าเขาก็ในทางจิตวิทยาเด็กนะครับเขาก็วิจัยวิเคราะห์อะไรกันต่างๆแล้วว่าเด็กระดับอยู่ในวัยเท่านั้นเท่านี้เนี่ยนะครับเขาความรู้สึกรับผิดชอบหรืออะไรต่างๆต่อสังคมต่อการกระทำของเขามันมีแค่ไหนเพียงไรนะครับแล้วก็ถ้าเกิดไปลงโทษเขารุนแรงเนี่ยมันก็ทำให้เขาเสียอนาคตไปอะไรทำนองนี้นะครับอันนี้เป็นเรื่องของมาตรการทางด้านจิตวิทยาของผู้ที่เขาดูแลเรื่องนี้นะครับก็ว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็เลยมีการขยายเวลาในการรับผิดรับโทษของเด็กมากขึ้นนะครับทีนี้มาพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยนะครับเพราะนั้นเด็กคนที่ขับรถคันเนี้ยนะครับก็อายุไม่ถึง12นะครับมันก็อยู่ในเกณฑ์แหละนะครับว่ากระทำความผิดทางอาญาอันนี้เป็นความผิดทางอาญานะครับฐานประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตทีนี้การประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตเนี่ยนะครับเขาดูพฤติกรรมในการกระทำแต่ละครั้งนะครับถ้ากรณีทำครั้งเดียวเนี่ยปรากฏว่ามีผู้เสียหายถึง1คนหรือมีผู้เสียหายหลายๆคนนะครับ20คน30คนก็แล้วแต่เนี่ยนะครับแต่มันเกิดขึ้นจากการกระทำเพียงครั้งเดียวเขาถือว่าเป็นความผิดเดียวนะครับกรณีหลายๆคนก็อย่างเช่นเนี่ยอุบัติเหตุพวกรถบัสรถทัวร์รถอะไรพวกนี้นะครับไปพลิกคว่ำนะครับตกเหวอะไรเงี้ยนะครับโอ้โหคนเสียคนบนรถหลายสิบคนเสียชีวิตพวกเนี้ยนะครับหรือร้ายแรงกว่านั้นก็พวกใหญ่กว่านี้นะครับบนรถไฟเอ่ยเรือเดินสมุทรอะไรเงี้ยนะครับผู้โดยสารเยอะๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็คนตายเยอะไปหมดอะไรแต่ทั้งหมดเนี่ยถือว่าเป็นการกระทำครั้งเดียวนะครับก็รับผิดเพียง1กรรมเท่านั้นนะครับกรณีนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายอัตราโทษจำคุกไม่เกิน10ปีนะครับอันนี้ก็ได้รับการยกเว้นผู้ก่อเหตุเรื่องนี้เนี่ยอายุไม่ถึง12ปีก็ไม่ต้องรับโทษนะครับแต่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องไปอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่คุ้มครองเด็กนะครับก็ว่ากันไปอันนี้คือส่วนของอาญานะครับทีนี้ในส่วนของแพ่งนะครับในส่วนของแพ่งเนี่ยอาญายังไม่จบยังมีไปถึงบุคคลภายนอกด้วยนะครับก็คือบุคคลที่มีหน้าที่ในการดูแลเด็กนะครับเริ่มตั้งแต่พ่อแม่เนาะถ้าอยู่ในบ้านอยู่ในความดูแลของพ่อแม่ถ้าเด็กเนี่ยนะครับ อยู่ในความดูแลของสถานพยาบาลหรือคุ้มครองเด็กนะครับก็สถานเจ้าหน้าที่สถานที่แห่งนั้นนะครับถ้าอยู่ในความดูแลของครูบาอาจารย์ตอนเรียนหนังสือก็เป็นหน้าที่ของครูบาอาจารย์นะครับที่จะบรรดาท่านเหล่านี้นะครับมีหน้าที่ที่จะไม่ปล่อยปะละเลยให้เด็กเนี่ยไปทำอะไรที่มันเป็นความผิดทางอาญาถ้าหากพิจารณาได้ความว่าเป็นการปล่อยปะละเลยเนี่ยนะครับบรรดาผู้คนเหล่านี้ที่มีหน้าที่ดูแลเด็กและปล่อยปะละเลยเนี่ยมีความผิดทางอาญานะครับมีอัตราโทษจำคุกด้วยไม่เกิน3เดือนนะครับ ก็อันนี้เป็นความรับผิดทางอาญาของบุคคลที่มีหน้าที่ดูแลเด็กและปล่อยปละละเลยนะครับคราวนี้ก็มาดูเรื่องทางแพ่งนะครับทางแพ่งในที่นี้ก็คือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ได้รับความเสียหายอันนี้ไม่เหมือนอาญานะทางแพ่งเนี่ยเขาดูความเสียหายจากความเสียหายที่แท้จริงนะครับคนเสียชีวิต1คนค่าเสียหายก็ตามจำนวนของคนที่เขาเสียชีวิตนั้นนะครับถ้า10คนก็ต้องนับรวมกันแล้วนะครับคนที่2ถึงคนที่10เนี่ยได้รับความเสียหายเท่าไหร่ยังไงทั้งหมดนี้ก็ต้องเอามารวมกันนะครับก็ไม่มีแม็กซิมัมไม่มีขีดจำกัดนะครับใช้วิธีดูจากความเสียหายที่แท้จริงนะครับถ้าความเสียหายที่แท้จริงมีมากเนี่ยนะครับมันก็บานปลายไม่รู้จักจบนะครับบางคนก็บางเคสเนี่ยนะครับเสียหายก็เป็นร้อยล้านอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับก็ต้องว่ากันตามนั้นทีนี้บุคคลที่ต้องรับผิดชอบนะครับอันดับแรกคือผู้ก่อเหตุแหละนะครับกรณีผู้ก่อเหตุยังไม่ถึง12ปีแม้จะไม่ต้องรับโทษทางอาญาแต่ในทางแพ่งต้องรับผิดชอบนะครับในค่าเสียหายที่เกิดขึ้นก็คงสงสัยนะครับอ้าวแล้วเด็กก็จะมีปัญญาจ่ายหรือค่าเสียหายถ้ายังแย่นะครับ
0: ใช
1: ่
0: ค่ะ
1: กฎหมายต้องกำหนดไว้ก่อนนะว่าใครต้องใครบ้างต้องรับผิดชอบเท่าไหร่นะครับส่วนว่าใครจะมีปัญญาจ่ายหรือไม่มีปัญญาจ่ายค่อยว่ากันไปในอีกสเต็ปหนึ่งมันคนละตอนกันนะครับเด็กบางคนอาจจะไม่มีตังค์นะครับไม่มีตังค์ก็เจ้าหนี้ก็บังคับอะไรไม่ได้คือเจ้าหนี้บังคับได้เฉพาะจากทรัพย์สินของลูกหนี้นะครับแต่เด็กบางคนมีตังค์นะคุณเตยอาจจะเป็นต่างที่เขาทำมาหาได้เองเป็นดาราเป็นอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยรายได้ก็เยอะนะครับ
0: แต่อันนี้เคสนี้ไม่มีแน่นอนเนาะ
1: ครับนะครับพูดถึงว่าเด็กที่มีฐานะก็มีนะครับบางคนเนี่ยได้รับมรดกมานะครับได้รับมาตั้งแต่อายุ5ขวบ6ขวบอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มันก็สั่งสมมาเรื่อยๆนะครับอาจจะมีเยอะก็มีก็เป็นไปได้นะครับพวกเนี้ยก็เป็นทรัพย์สินที่เป็นหนี้สินที่เด็กจำเลยที่1 นะครับจะต้องรับผิดชอบและหลังจากนั้นก็ขยายออกไปนะครับขยายออกไปในที่นี้ก็คือนี่แหละบรรดาคนที่มีหน้าที่ดูแลเขาแล้วปล่อยปละละเลยนะครับพ่อแม่เอ่ยสถานคุ้มครองเด็กเอ่ยครูบาอาจารย์เอ่ยเหล่านี้เป็นต้นนะครับรวมทั้งบรรดาสถานรับเขาเรียกอะไรนะมีไอ้ตอนนี้ที่มีสถานดูแลเด็กเล็กนะครับกรณีพ่อแม่ต้องไปทำงานแล้วลูกไปฝากเอาไว้อะไรพวกนี้นะครับในช่วงที่อยู่ในความดูแลของเขาเนี่ยเขาต้องมีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับครับผมก็เป็นเรื่องสะเทือนใจนะคุณเตยนะ
0: สะเทือนใจค่ะอาจารย์แต่นี้พ่อแม่เองเนี่ยก็คือจะต้องรับโทษทางอาญาได้ไหมอาจารย
1: ์ก็อันนี้อยู่ในระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานของเจ้าหน้าที่นะครับถ้าได้ความตามองค์ประกอบของกฎหมายว่าจะต้องรับผิดมันก็ต้องตามนั้นนะครับแต่ถ้าดูแล้วเนี่ยไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่ผู้ปกครองต้องรับผิด เรื่องนี้เนี่ยตามที่เราดูจากข่าวเนี่ยพ่อแม่เด็กยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เน
0: า
1: ะเห็นแต่คุณตาคุณยายของเขา
0: คุณยาย
1: หรือปู่ย่าไม่รู้นะครับที่ออกมาม
0: ีคนบอกว่าถ้าจะถามไม่ต้องถามตายายหรือคนในครอบครัวต้องถามข้างป้าข้างบ้านนะคะว่าเด็กเป็นยังไงแถวบ้านในเน็ตบอกว่าแถวบ้านบอกพ่อแม่สอนให้ขับเพื่อจะได้ไปส่งยายไข่ของที่ตลาดอยู่แล้ว
1: ครับผม
0: แล้วก็บอกว่าถามมีคนถามว่าเป็นเด็กพิเศษจริงไหมแล้วก็มีคนข้างบ้านบอกว่าไม่น่าจะเป็นเด็กพิเศษนะเพราะเรียนโรงเรียนธรรมดาทั่วๆไปเด็กพิเศษคำว่าคือมันจะมีแบบหลายแบบนะบางคนนี่อาจจะแบบล้นแต่ว่ายังเรียนโรงเรียนปกติได้แต่บางทีเป็นออทิสติกเนี่ยจะต้องแยกใช่ไหมอาจารย์แต่อันนี้เป็นคนที่เรียนโรงเรียนธรรมดาได้นี่เขาจะต้องนำมาวิเคราะห์ด้วยหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะอาจารย
1: ์ต้องนำมาพิจารณาประกอบร่วมด้วยนะครับก็คือว่าเรื่องเด็กต่างจังหวัดเนี่ยนะครับคุณเตยไม่เหมือนเด็กในกรุงเทพนะเด็กกรุงเทพค่อนข้างพ่อแม่ค่อนข้างที่จะเคร่งครัดเพราะว่า
0: เด็กต่างจังหวัดขับรถมอเตอร์ไซค์ไวมากอาจารย์หมายถึงว่าคือเป็นวัยอ่ะหมายถึงว่าตั้งแต่ประถมเขาก็ขับได้แล้วอ่ะ
1: ใช่นะครับต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะสอนลูกสอนหลานเนี่ยตั้งแต่เด็กๆให้ขับรถแน่อะไรผมเคยเห็นนะในต่างจังหวัดเนี่ยบางแห่งที่เคยเห็นมาเนี่ยเด็กตัวเล็กๆนี่แหละสิบต้นเนี่ยขับรถไถอ่ะคุณเตยรถไถนะรถไถแล้วต้องยังไงรู้ไหมเอาลังไม้อ่ะไปรองที่เบาะเพื่อนั่งให้มันสูงขึ้นแล้วก็ขับแล้วก็ชูคอดูไกลๆอะไรเงี้ยอันตรายมากเลยไม่รู้ไอ้รถอย่างนั้นเนี่ยถ้าเกิดมันบุ่มเข้าไปเนี่ยโอ้โห มันแรงเยอะนะครับรถพวกนั้นนะครับทีนี้อย่างกรณีเคสเนี่ยคือจากจุดที่รถจอดอยู่แล้วก็มีการขับออกมาจากจุดที่รถจอดมาถึงจุดที่เกิดเหตุนี่มันต้องเป็นเห็นตามข่าวบอกว่าเป็น10กิโลนะ
0: ใช่ค่ะ
1: เป็น10กิโลเป็น10กิโลแล้วดูจากข่าวแล้วรถคันนี้ก็ไม่ใช่รถใหม่ใหม่แบบปัจจุบันอะไรนักหนาเครื่องยนต์กลไกน่าจะเป็นแบบเก่าด้วยซ้ำผมคิดว่านะก็คือเกียร์เนี่ยไม่ใช่เกียร์อัตโนมัติเนี่ยเป็นเกียร์ประเภทที่เป็นเกียร์มือเกียร์ที่ต้องเข้าเกียร์หนึ่งสองสามนะไอ้พวกนี้มันไม่ใช่ขับง่ายนะมันต้องเหยียบคลัตช์เข้าเกียร์ค่อยๆปล่อยคลัตช์ค่อยๆเหยียบคันเร่งอะไรเงี้ยเนาะไม่งั้นมันก็จะกระตุกแล้วมันเครื่องจะดับได้อะไรเงี้ยแล้วก็ขับมาตั้งไกลนะเป็น10กิโลตามข่าว
0: ขับนิ่งด้วยนะดูคลิปแบบไม่มีแบบว่าวอกแวกวอกแวกเหมือนคนไม่เป็นนะนิ่งเร็วมาก
1: ใช่ถ้าคนขับรถไม่เป็นเนี่ยนะครับพอรถเคลื่อนออกมาไม่นะไม่ช้าไม่นานก็เกิดเรื่องแล้วแหละนะครับ
0: ใช่มันต้องหักลงข้างทางบ้างอาจารย์มันต้องเวียงซ้ายเวียงขวาคนไม่เป็นอ่ะถูกปะล่ะ
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็แล้วแต
1: ่ครับอันนี้ก็อยู่ที่ตำรวจเดี๋ยวก็รวบรวมพยานหลักฐานนะครับแล้วถ้าเข้าหลักเกณฑ์กฎหมายต้องรับผิดทางอาญาก็ต้องรับผิดแต่ในทางแพ่งน่ะยังไงก็เต็มอยู่แล้วนะครับจะต้องรับผิดกันไปครับผม
0: ได้ค่ะอาจารย์วันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะอาจารย์ชัยยงค่ะ
1: ครับพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะอาจารย์ชัยยงอัชชานนท์อดีตกรรมการสภาทนายความพอจะให้คุณผู้ฟังได้เห็นภาพนะคะกับประเด็นข่าวที่มันดังในสังคมในเวลานี้ค่ะพ่อแม่เนี่ยก็ต้องร่วมรับผิดชอบด้วยก็ถูกแล้วบางคนว่ากันอย่างนั้นนะคะจาก SCB ค่ะชวนร่วมงานประมูลศิลปะการกุศล The Blooming House of Giving นะคะหัวใจที่งดงามผลิบานสู่การให้สมทบทุนจะซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะขอเชิญผู้มีจิตศรัทธานักสะสมงานศิลปะและประชาชนทั่วไปร่วมงานประมูลศิลปะการกุศลนะคะ The Blooming House ofgiving นะคะหัวใจที่งดงามผลิบานสู่การให้ค่ะมีการรวบรวมผลงานศิลปะกว่า100ภาพจากศิลปินอิสระและแพทย์ผู้สร้างสรรค์ถ่ายทอดแรงบันดาลใจผ่านสีสันของดอกไม้ธรรมชาติและพลังแห่งการให้นะคะโดยรายได้ทั้งหมดจากการประมูลจะนำไปสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชงานจัดขึ้นระหว่าง 6-10 กรกฎาคม2569นะคะณธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่รัชโยธินขอเชิญผู้สนใจร่วมเปลี่ยนความงดงามของงานศิลปะให้เป็นพลังงานแห่งความหวังและร่วมส่งต่อหัวใจแห่งการให้ไปสู่สังคมค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยนะคะก็จะได้ไปคุยกับอาจารย์มงคลลีลาธรรมนะคะในส่วนของประเด็นเศรษฐกิจที่ได้พูดคุยกับอาจารย์ไว้นะคะว่าวันนี้เนี่ยประเด็นที่จะฉายให้คุณผู้ฟังได้เห็นภาพนะคะก็คือเกี่ยวกับเรื่องราวสภาพภูมิอากาศในขณะนี้ที่มันแปรเปลี่ยนไปนะคะสังเกตได้จากภูมิภาคยุโรปที่ต้องเผชิญคลื่นความร้อนสูงต่อเนื่องตั้งแต่20มิถุนายนนะคะแล้วก็มีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสุขภาพด้วยเหล่านี้แล้วก็ปรากฏความร้อนที่มันเกิดขึ้นมันจะอยู่นานไหมและสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยมันก็มีหลายพื้นที่ด้วยนะคะบ้านเราก็ต้องระวังเรื่องของเอลนีโญหรือว่าภัยแล้งที่กำลังจะมาด้วยปีนี้เนี่ยทราบว่าจะหนักกว่าทุกปีนะคะในรอบหลายปีเลยทีเดียวก็ว่าได้ก็จะต้องมาเตรียมพร้อมรับกันนะคะเดี๋ยวจะคุยประเด็นนี้กับอาจารย์มงคลลีลาธรรมในช่วงหน้านะคะช่วงนี้พักก่อนครู่หนึ่งค่ะ
2: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
4: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
5: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
6: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
7: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: เบา
9: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
4: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
2: รายการเก็บข่าวมาเล่าได้ทีมข่าวภาคสนามช่วงทันข่าวทันโลกธุรกิจสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTEM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเบฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับในช่วงสุดท้ายนะคะเราจะได้ไปคุยกับอาจารย์มงคลลีลาธรรมค่ะพร้อมแล้วค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ
10: ครับสวัสดีครับคุณเตยแล้วก็ผู้ชมผู้ฟังรายการนะครับ
0: ค่ะ
10: ก็วันนี้มาคุยข่าวที่ยึดโยงกับเรื่องภาวะโลกรวนหรือคลื่นความร้อนที่ปรากฏในภูมิภาคยุโรปนะครับ
0: หนักมาก
10: เริ่มต้นมาตั้งแต่วันที่20มิถุนายน2022ปีนี้นะครับซึ่งทำให้ประชากรที่สูงอายุได้รับผลกระทบถึงสุขภาพวิถีชีวิตรวมจนถึงเสียชีวิตด้วยนะครับก็ต้องถือโอกาสนี้แสดงความเสียใจกับญาติมิตรอะไรต่างๆของโดยเฉพาะชาวฝรั่งเศสแล้วก็ยุโรปหลายประเทศทีเดียวซึ่งรายงานข่าวว่าผู้เสียชีวิตจากสภาพอากาศร้อนเนี่ยบางวันเนี่ยอาจจะสูงถึง 1,500 คนเลยทีเดียวนะครับซ
0: ึ่
10: งจนถึงวันนี้ก็ยังมีผลกระทบอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่เกิน65ปีขึ้นไปรวมจนถึงเด็กเล็กหรือผู้ป่วยซึ่งก็ต้องระมัดระวังจากคลื่นความร้อนที่ไม่เคยเป็นมาก่อนหลายคนก็บอกว่าไอ้ความร้อนนี่มันฆ่าคนได้หรือ
0: ค่ะ
10: จริงๆแล้วตัวอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างในยุโรปเนี่ยถ้าใครที่เคยไปที่ยุโรปเนี่ยจะเห็นได้ชัดว่าสร้างด้วยก้อนหินนะถ้าเป็นอาคารโบราณหินแล้วก็หรือก้อนอิฐที่
0: หนาใช่ไหมคะ
10: แล้วหน้าต่างน้อยแล้วก็จะไม่มีแอร์คอนดิชันเลย
0: เพราะว่าเขาแบบปกป้องอากาศที่มันหนาวเย็นใช่ไหมคะอาจารย์
10: ใช่ครับแล้วที่สำคัญก็พยายามรักษาอุณหภูมิภายในอาคารเนี่ยไม่ให้ออกไปข้างนอกด้วยถ้าก่อที่เรียกว่าฮีเตอร์หรือก่อไอ้เขาเรียกก่อไฟหรือฟืนอะไรต่างๆหรือถ่านหินอะไรพวกนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่ม
0: ัน
10: ตรงกันข้ามมันก็เหมือนกับเตาอบหรือเตาพิซซ่าดีๆนี่เองที่เรา
0: ไปนั่นน่ะสินึกออกเลยค่ะอาจารย์ถ้าบอกว่าเป็นเตาอบอะเตาพิซซ่าอย่างนี้โหร้อนมากนะ
10: ใช่เพราะนั้นกลางวันเนี่ยแทบจะอยู่ไม่ได้เลยแล้วก็เห็นผมทราบมาว่าบางครอบครัวนี่ต้องแก้ผ้าเดินในอาคารหรือบ้านพักของตัวเองเช่นใดซ้ำเพราะนั้นชาวสาธารณสุขของฝรั่งเศสจึงเตือนให้ผู้สูงอายุต่างๆเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยมันพอเจอความร้อนมากเนี่ยมันจะเครียดก็เรียกว่าเป็นสโตกทางด้านฮีทขึ้นมาแล้วก็ทำให้อายุวะภายในหลายหลายชิ้นส่วนเนี่ยมันทำงานหนักโดยไม่รู้ตัวแล้วก็ทำใ มีผลกระทบต่อชีวิตที่เรียกว่าเลือดหลอดเลือดอะไรต่างๆรวมทั้งระบบกับไตอะไรพวกนี
0: ้
10: ก็มีปัญหาทั้งร่างกายยิ่งอ่อนแออยู่แล้วก็ได้รับผลกระทบถึงเสียชีวิตได
0: ้
10: เพราะนั้นการขึ้นความร้อนจริงวันนี้เนี่ยมันเป็นอากาศที่แปรปรวนรุนแรงเพราะว่ามันเป็นลักษณะที่เขาเรียกว่ามีโดมนะเป็นโดมที่รูปร่างเหมือนอักษรโอเมก้าถ้าใครคงจำได้นาฬิกาโอเมก้าเนี่ยเป็นสัญลักษณ์เนี่ยเป็นรูปคล้ายๆเหมือนหม้อที่ฟ่ำลงนะซึ่งกระทบมากก็คือโอเมก้าบล็อกมันทำให้ภาวะที่เกิดขึ้นจากความกดอากาศในหม้อเนี่ยมันไม่ขยับแล้วรวมจะถึงยิ่งมาก็ยิ่งร้อนขึ้นเรื่อย
0: ๆ
10: จนกระทั่งอากาศในบริเวณตรงกลางและพื้นที่กดอากาศโดยรอบก็มีลักษณะที่เรียกโดมความร้อนเป็นอักษรโอเมก้าซึ่งเป็นภาษากรีกนะครับจึงเรียกปรากฏการณ์นี้เรียกว่าโอเมก้าบล็อกซึ่งมันก็จะต่อเนื่องไปถึงเดือนกลางเดือนกรกฎาคมทำให้ชาวยุโรปซึ่งก็ต้องมากกว่า100ล้านคนเนี่ยได้รับผลกระทบซึ่งอุณหภูมิที่วัดได้เนี่ยก็ประมาณสัก40องศาเซนเซียสแต่ดูเหมือนมันจะร้อนกว่าปกติแล้วก็ความชื้นสัมผัสต่างๆเนี่ยมันก็มีปัญหาประเทศที่ได้ทบรุนแรงก็ฝรั่งเศสเยอรมันข้อเรียกว่า UK ก็สหภาพอังกฤษนะที่เราเรียกกันง่ายๆสาธารณรัฐเช็กฮังการีโปแลนด์สโลวาเกียเซอร์เบียโครเอเชียอิตาลีหรือออสเตรเลียยูเครนเพราะนั้นการกระทบต่อครั้งนี้มันกระทบต่อสุขภาพวิถีชีวิตแล้วสาธารณสุขแล้วมันก็เกิดความท้าทายไปถึงเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองเพราะนั้นการดำเนินนโยบายของการเมืองของรัฐบาลหลังจากนี้ไปรูปแบบของการใช้พลังงานหรือส่งเสริมพลังงานที่เราเรียกสะอาดเนี่ยหรือการออกแบบเมืองอาคารต่างรับสภาพอากาศร้อนที่แปรปรวนนี่ต้องเปลี่ยนแปลงไปเพื่อนผมที่อยู่ในยุโรปที่ได้รับผลกระทบก็บอกว่าติดแอร์ครั้งหนึ่งเนี่ยซื้อแอร์เนี่ยต้องไม่ต่ำกว่าแสนบาทนะต่อเครื่องซึ่งบ้านเราเนี่ยโชคดีมากราคาถูกมากนะฮะอันที่สองค่าติดตั้งเนี่ยถึง700ยูโรนะยูโรหนึ่งเดี๋ยวนี้ก็38บาทคุณเตยลองคิดดูที่ค่าติดตั้งเนี่ยเกือบจะซื้อแอร์มาเช่าได้ตัวใหญ่ๆหนึ่งเครื่องเลย
0: ค่าติดตั้งแพงมากนะจอน
10: แล้วก็การติดแอร์บ้านเราเนี่ยก็ไม่ง่ายติดแอร์ที่ยุโรปไม่ง่ายต้องขออนุญาตเมืองเพราะว่าไม่ต้องทำลายสภาพของอาคารหรือของการดูแลอนุรักษ์ของอาคารเก่าต่างๆของเมืองด้วยแล้วก็ที่สำคัญแอร์เนี่ยมันมีการถ่ายทอดความร้อนออกไปนอกอาคารด้วยก็เลยเป็นผลกระทบที่ต้องดูแลเรื่องนี้อย่างจริงจังก็เลยค่าแอร์นี่เลยแพงมากเพราะว่าเก็บภาษีสูงมากนะครับตอนนี้พัดลมขายดีครับแล้วก็พัดลมที่คุณเตยใช้เวลาออกจากบ้านหรือไปงานที่มันมือถือเล็กๆอ่ะปรากฏว่าเป็นของที่ตื่นเต้นของคนยุโรปมากแล้วหาซื้อกันอย่างอุตลุดเลยนะครับจนไม่พอนะครับก็มีการนำส่งเป็นชิปเมนต์ทางอากาศส่งไปที่ขายที่ในยุโรปส่งไปเท่าไหร่ก็ขายไม่พอนะครับก็เป็นเรื่องแต่ว่ามันไม่พอแหละครับเพราะที่บางเมืองเนี่ยเอาน้ำมาฉีดเหมือนเล่นสงกรานต์อุโมงค์น้ำเหมือนบ้านเราเลยนะครับบางเมืองทีนี้สิ่งที่สำคัญก็คือคุณเตยก็ต้องเห็นว่าไอ้คลื่นความร้อนเนี่ยหากลากยาวไปแล้วเนี่ยผลกระทบต่อที่เรียกความเสียหายทางเศรษฐกิจเนี่ยเห็นบอกว่าน่าจะกระทบมากเพราะว่าผลิตภาพทางแรงงานแล้วก็โลจิสติกของยุโรปเนี่ยน่าจะหดตัวถึง 15% เลยทีเดียวคุณเตย
0: ค่ะ
10: ถนนรถรางหรือรถไฟเนี่ยรางที่มันปกติเว้นช่องว่างให้เหล็กขยายตัวมันไม่พอทำให้รางที่เป็นเหล็กเนี่ยมันโก่งแล้วก็ยางมาตอยเนี่ยก็มันเจิ่งมันเหลวเพราะมันร้อนมากก็ไหลไปทับ ปิดเส้นทางรถรางในเมืองเลยทีเดียวคุณเตยก็เป็นอะไรที่ถูกกระทบกระเทือนเดินทางก็ไม่ได้หลายอย่างก็ถูกกระทบความเสียหายเนี่ยมันส่งสัญญาณทางถึงซีกโลกเราเลยทีเดียวผมก็เลยบอกว่าผลกระทบความเสียหายที่เกิดขึ้นครั้งนี้เนี่ยมันเป็นการส่งสัญญาณของพวกทางธุรกิจของโลกแล้วก็แหล่งการค้าเพราะว่าอากาศที่แปรปรวนเนี่ยเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้การเปลี่ยนผ่ายเศรษฐกิจโลกทั้งใหญ่เลยทีเดียวผมเชื่อว่าอย่างนั้นเพราะว่าสิ่งที่มันมีการเตรียมการไว้ที่เรียกว่ามาตรการกดดันทางการค้ากดเกณฑ์ทางด้าน ESG คุณเตยผมก็พูดรายการนี้หลายครั้งว่ามันไม่ใช่ทางเลือกหรือเป็นเรื่องของบริษัทใหญ่ใช่ไหมคุณเตย
8: ใช่ค่ะของบริษัทใหญ่
10: เรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องสังคมเรื่องของการว่านั่นเนี่ยแล้วก็กฎหมายที่ทางยุโรปออกก็คือตัว CSแล้วก็ ดีด็อกเนี่ย3ตัวเนี่ยมันเป็นการที่จะบังคับให้บริษัทใหญ่ตัดพันธมิตรทางการค้าหรือคู่ค้าในห่วงโซ่ที่ไม่ทำงานเรื่องพลังงานสะอาดหรือความปลอดภัยด้านแรงงานหรือสิ่งแวดล้อมเนี่ยหรือด้าน ESG เนี่ยออกจากไอ้ห่วงโซ่ทางด้านของซัพพลายเชนเลยทีเดียวแล้วที่สำคัญก็จะมีการเก็บภาษีคาร์บอนเนี่ยอย่างที่เรียกว่าเร่งรัดขึ้นเพราะแต่เดิมเนี่ยจะมีการเก็บคาร์บอนต่อตันนะ70ถึง90ยูโรต่อตันของคาร์บอนที่ถูกวัดว่าผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการการค้าของเราเนี่ยเพิ่มคาร์บอนอย่างไรซึ่งจะคิดเป็นบาทก็คือประมาณราวๆ 3,000 บาทบวกลบ 3,500 บวกลบต่อตันของคาร์บอน คิดดูถ้าภาษีที่เราจะต้องถูกเก็บ 3,500 ผมคิดว่าอาจจะขึ้นถึง2เท่าในไม่ช้านี้หลังจากเหตุการณ์ภาวะโลกรวนหรืออากาศแปรปรวนก็จะถูกเร่งรัดให้เร็วขึ้น เพราะนั้นมาตรการด้านการค้าต่างๆเนี่ยแล้วก็มีการทราบมาว่ายูโรกำลังมีการเตรียมงบประมาณ1ล้านล้านยูโรนะครับก็คือ38ล้านล้านบาทนะซึ่งก็คือสูงกว่า GDP บ้านเราเนี่ยถึงเท่าครึ่งนะ เพื่อเปลี่ยนการเขาเรียกเปลี่ยนทายโครงสร้างเศรษฐกิจครั้งนี้ของยุโรปมันก็เลยเป็นโอกาสวิกฤตเนี่ยก็มีหลายอย่างที่ถ้าใครปรับตัวได้เร็วแล้วก็เปลี่ยนผ่านได้เร็วเนี่ยก็ทำให้โอกาสทางธุรกิจเนี่ยจากเป็นวิกฤตก็เป็นโอกาสแต่สิ่งเหล่านี้ต้องเตรียมการครับคุณเตยเพราะนั้นผมก็เลยถือโอกาสนี้มาเร่งรัดให้ผู้ประกอบการทั้งหลายที่ใครเตรียมการแล้วอย่าเพียงแต่คิดต้องลงมือทำแล้วนะครับเพราะว่าหลังกรกฎาคมนี้คงจะมีการเร่งรัดทั้งมาตรการกดดันทางการค้ากฎเกณฑ์ทาง ESGหรือกฎหมายที่เก็บภาษีคาร์บอนต่างๆโลคาร์บอนหรือเน็ตคาร์บอนเนี่ยจะต้องนำมาใช้อย่างจริงจังเลยทีเดียวก็เลยเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วผมคิดว่าทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็พยายามจะใช้มาตรการกดดันด้วยความสมัครใจว่าถ้าใครที่ทำแล้วเนี่ยงบการเงินเนี่ยก็จะสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในอัตราดอกเบี้ยที่ถูกลง 0.25 ถึง50ตังค์ทีเดียวนะครับแล้วก็สำคัญก็ถ้าใครไม่ทำก็จะไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนของธนาคารได้เพราะธนาคารก็จะเข้มงวดว่าคุณจะไม่มีโอกาสทางการค้าหรือจะถูกมีความเสี่ยงตัดทางด้านซัพพลายเชนกับทั่วทั้งต่างๆแล้วหลายคนก็เห็นนะครับว่าไม่ใช่อากาศแปรปรวนอย่างเดียวแผ่นดินไหวช่วงทั้งสองสัปดาห์มานี้ถูกกระทบกระเทือนตั้งแต่เวเนซุเอลาในของประเทศญี่ปุ่นหลายครั้งอินโดนีเซียแล้วรวมจนถึงอัฟกานิสถานแล้วยุโรปก็มีภูเขาไฟระเบิดนะครับที่ระเบิดขึ้นมาสูงถึงประมาณ 3,000 ฟุตเลยทีเดียว
8: ไม่เคยเกิดขึ้นใช่ไหมคะแบบนี
10: ้ไม่เคยเกิดขึ้นอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นความประมาทเนี่ย หรือความที่เราไม่ทำอะไรเลยก็เท่ากับเราหยุดอยู่กับที่เราก็อาจจะเสียหายได้เพราะฉะนั้นต้องเตือนเลยมาปู่ฉาวิชนาให้ผู้ประกอบการทั้งหลายลงมือทำเลยอย่างจริงจังนะในเรื่องของ ESG หรือธุรกิจที่ต้องรักษาสิ่งแวดล้อมภาษาอังกฤษเนี่ยเขาพูดมาว่าเราต้องทำเขาเรียก doing good by doing well หมายความว่าเรานอกจากมีผลกำไรที่ดีก็คือ doing well แล้วเนี่ยต้องทำตัว doing good กับโลกด้วยนะครับกับสิ่งแวดล้อมด้วยกับแรงงานที่ปลอดภัยกับสิ่งที่เราเรียกว่าธรรมาภิบาลด้วยเพราะนั้นสองอย่างนี้จนถึงจะมีความสามารถในการแข่งขันแล้วก็อยู่รอดใน
8: โลกใบนี้
10: ในธุรกิจทีเดียวคร
8: ับ ค่ะคือธุรกิจคือต้องปรับตัวขนาดประชาชนเองยังต้องปรับตัวแม้แต่บ้านช่องที่เขาอยู่อาจารย์เตยก็ได้ไปอ่านเหมือนกันนะของยุโรปอ่ะเหมือนเขาจะต้องปรับหมดเลยนะเพราะเขาไม่เคยเจอแบบนี้กลางวันเขาว่าร้อนกลางคืนเขานอนยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยของเรากลางวันร้อนกลางคืนถึงแม้ไม่มีแอร์มีพัดลมมีเปิดหน้าต่างเรายังเย็นนะคะอาจารย์ของบ้านเราอ่ะแต่เขาอบไปหมดเลยอาจจะเป็นเพราะว่าบ้านทรงบ้านวัสดุอะไรเหล่านี้ใช่ไหมคะอาจารย์
10: ใช่ใช่แล้วอีกอย่างหนึ่งที่คาดการณ์กันในประเทศไทยก็คือซูเปอร์เอลนีโน
8: ่คือ
10: แรงจับเนี่ยในรอบเขาเรียก70ปีอาจจะเกิดเรื่องเขาเรียกว่าภาวะแรงในประเทศไทยซึ่งก็ในต่างจังหวัดบ้านกุเตยก็คงถูกกระทบในเรื่องการปลูกข้าวทำสวนไร่นา
8: ใช่ค่ะ
10: เริ่มรับผลกระทบแล้วแล้วทุกคนก็กังวลเรื่องนี้มากอีสานเนี่ยอาศัยนาเขาเรียกนาปีหรือนาฝนนาก็เลยน่าจะถูกกังวลมากว่าจะถูกกระทบกระเทือนเรื่องนี้นะครับ
8: หนักน่าจะหนัก
10: ข้าวยากหมากแพงนี่อาจจะเห็นได้เลยนะคุณเตย
8: อาจารย์คิดดูสิว่ามันเกิดเอลนีโญด้วยแรงด้วยแล้วอาจารย์ดูพวกปุ๋ยอ่ะปุ๋ยยังแพงอยู่เลยอ่ะจากสงครามใช่ไหมคะคือมันกระทบไปหมดอ่ะต้นทุนก็แพงไหนจะเจอภัยแล้งอีกก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่ทำมาเนี่ยจะได้กำไรกำไรเท่าไหร่เนาะจะพอกับต้นทุนที่จ่ายไปไหมจะพอกับหนี้สินที่เราไปกู้มาหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจเหมือนกันนะในปีนี้นะคะเอลนีโญที่เขาคาดการณ์ว่าจะเกิดอะค่ะค่ะ
10: ก็เห็นได้ชัดว่าโลกนี้มันไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับ แล้วพอโลกไม่เหมือนเดิมเนี่ยผลต่อเศรษฐนโยบายเศรษฐกิจหรือการเมืองเนี่ยของประเทศต่างๆที่เขาปรับตัวเพราะเราเป็นประเทศที่เปิดนะครับแล้วก็แต่ก็มีโอกาสเยอะอย่างเช่นผมคิดว่ามีหลายคนที่อาจจะย้ายถิ่นฐานมาอยู่ประเทศไทยมากขึ้น
8: ค
10: ่
8: ะ
10: นะครับเพราะประเทศไทยยังอยู่ในอันดับที่ดีสำหรับคนที่ย้ายมาอยู่ในช่วงที่เรียกว่าความค่าครองชีพหรือการต้อนรับของวัฒนธรรมหรือทางพุทธศาสนาเนี่ยเป็นที่ประทับใจของทุกคนนะครับก็แต่ว่าก็อย่าไปมองว่าจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงอย่างคึกโครมหรือคึกคักมันมีลักษณะที่ต้องค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็ต้องเตรียมการแต่สิ่งเหล่านี้ถ้าใครไม่ปรับเปลี่ยนก็อยู่ไม่ได้จริงๆครับ
8: ค่ะ
10: สิ่งที่มันหายไปเหมือนกับอันค่าปีกอะไรที่เราผมพูดไปว่าอยู่ๆมันก็ตลาดมันวายหายไปเลยก็มีนะครับก็เลยเป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าปริมาณการค้าต่างประเทศจะถูกกระทบกระเทือนอย่างสูงครับ
8: ค่ะนะคะก็ยังคงส่งกำลังใจให้กับผู้ฟังและผู้ประกอบการนะคะในทุกๆคนเลยนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะอาจารย์มงคลคะ
10: ด้วยความดีและให้กำลังใจทุกคนนะครับขอติดตามเรื่องนี้ว่าอย่าเกิดขึ้นกับบ้านเราโดยเด็ดขาดนะครับก็แต่ทุกคนก็ต้องพยายามรักษากระแสเงินสดให้ดีนะครับก็เชื่อว่ากระแสเงินสดเท่านั้นที่ทำให้เราอยู่รอดจริงๆครับขอบคุณครับ
8: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์มงคลลีลาธรรมนะคะผู้ฟังอันนี้เป็นตัวอย่างที่เห็นภาพชัดมากอาจารย์นี่พูดในรายการตลอดเลยจนกระทั่งภาพที่ออกมาเป็นตัวอย่างโดยเฉพาะยุโรปนะคะการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศทำให้เราได้เห็นชัดมากสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นแต่บ้านเราตอนนี้ต้องเตรียมพร้อมรับเอลนีโญภัยแล้งที่จะหนักสุดในรอบ70ปีกันไว้ให้ดีนะคะหมดเวลาค่ะวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนเจอกันใหม่วันจันทร์นะคะสวัสดีค่ะ
11: ร
2: ายการเก็บข่าวมาเล่าได้ทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเบฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
11: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
12: วันนี้คุณสามารถชมข่าวและสาระจากสถานีข่าวโทรทัศน์ TN24 ผ่านกล่องรับสัญญาณที่มีระบบดิจิตอลได้เพียงช่อง16 TNN นำเสนอข่าวแบบสดๆนาทีต่อนาทีสดจริงตลอด24ชั่วโมงเพียงกดช่อง16 TNN ทันทุกเหตุการณ์ทันทุกข่าวทันทุกนาทีทันทุกความจริงกดช่อง16 TNN รวดเร็วกระชับฉับไวแม่นยำตรงประเด็นครบครอบคลุมทุกมุมข่าวกดช่อง16วันนี้คุณสามารถชม TNN 24ผ่านกล่องรับสัญญาณทีวีระบบดิจิตอลได้เพียงกดช่อง16ทันทุกความจริง
13: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
14: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับชลธรจันยาครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เร่งแก้ปัญหาโคเนื้อราคาตกต่ำเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17 นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เร่งแก้ปัญหาโคเนื้อราคาตกต่ำและเตรียมเสนอมาตรการกำหนดราคากลางเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นตามกลไกตลาด
6: นายทรงศักดิ์ส่งเสริมอุดมชัยที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาและติดตามการผลิตพืชประมงปศุสัตว์การตลาดและการนำเข้าส่งออกสินค้าเกษตรได้หารือและรับฟังสถานการณ์การผลิตและการตลาดเนื้อโครวมทั้งปัญหาอุปสรรคต่างๆจากผู้แทนจากกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ภาคเอกชนภาคเกษตรกรและผู้นำกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในการร่วมกันเร่งแก้ไขปัญหาวิกฤตราคาโคเนื้อกระบือแพะและแกะตกต่ำโดยเห็นควรให้ทบทวนโครงสร้างและเร่งขับเคลื่อน13มาตรการสำคัญของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาโคเนื้อและกระบือและผลิตภัณฑ์แห่งชาติและใช้แนวทางการกำหนดราคากลางเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นตามกลไกตลาดและสร้างความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายซึ่งมีการนัดหมายทุกภาคส่วนทั้งส่วนราชการโรงฆ่าสัตว์และกลุ่มโมเดิร์นเทรดเพื่อสรุปกรอบตัวเลขราคาแนะนำแยกตามเกรดและน้ำหนักให้เสร็จสิ้นภายในเดือนนี้ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพัฒนาโคเนื้อและกระบือและผลิตภัณฑ์แห่งชาติที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานพิจารณาต่อไปนอกจากนี้ยังมุ่งเน้นนโยบายตลาดนำการผลิตโดยแก้ไขข้อจำกัดของโรงฆ่าสัตว์เพื่อเพิ่มช่องทางการระบายสินค้าสู่โมเดิร์นเทรดและต่างประเทศรองรับสถานการณ์การส่งออกโคมีชีวิตไปยังตลาดหลักอย่างเวียดนามที่กำลังฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องชวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยขยายเวลาคลินิกให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาไปจนถึงวันที่10กรกฎาคมนี้เพื่อรับเรื่องร้องทุกข์จากผู้ที่ประสงค์จะขออนุญาตกิจการโรงแรมสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตให้ถูกต้องตามกฎหมายนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาขยายระยะเวลาการให้บริการคลินิกให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและตั้งสถานบริการณโรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้จังหวัดภูเก็ตออกไปจนถึงวันที่10กรกฎาคมนี้เพื่อให้ผู้ที่สนใจและเดือดร้อนเข้ามาใช้บริการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีกลุ่มบุคคลผู้ไม่หวังดีเข้ามาฉวยโอกาสเรียกรับผลประโยชน์โดยจะมีเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางคอยให้บริการอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งเน้นย้ำความเด็ดขาดในการตรวจสอบและป้องกันไม่ให้มีการเอื้อประโยชน์แก่ทุนต่างชาติในการเปิดโรงแรมหรือรุกล้ำพื้นที่อย่างผิดกฎหมายซึ่งเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้และต้องร่วมกันปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติพร้อมย้ำว่ากระทรวงมหาดไทยพร้อมที่จะรับฟังทุกปัญหาไม่ว่าจะเป็นข้อจำกัดทางกฎหมายที่อาจไม่เหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบันอันเป็นอุปสรรคต่อการขอใบอนุญาตของผู้ประกอบการตลอดจนให้คำปรึกษาข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการประกอบธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างเต็มศักยภาพเกิดเหตุระเบิดที่ร้านอาหารและเครื่องดื่มแห่งหนึ่งในกรุงดามัสกัสของซีเรียส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายกระทรวงมหาดไทยซีเรียรายงานว่าเกิดเหตุระเบิดที่ร้านอาหารและเครื่องดื่มแห่งหนึ่งในกรุงดามัสกัสเมืองหลวงของซีเรียเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายและบาดเจ็บอีก20รายซึ่งผลการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าเหตุระเบิดดังกล่าวเกิดจากระเบิดแสวงเครื่องที่ประดิษฐ์ขึ้นเองโดยมีน้ำหนักประมาณ1กิโลกรัมและบรรจุด้วยเศษโลหะจึงทำให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างอย่างไรก็ตามยังไม่มีกลุ่มติดอาวุธกลุ่มใดออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุระเบิดในครั้งนี้ทั้งนี้กรุงดามัสกัสเผชิญกับเหตุการณ์ความรุนแรงหลายครั้งนับตั้งแต่ประธานาธิบดีอามัดอัลซาลาขึ้นมามีอำนาจเมื่อปี2567ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ระเบิดแบบแสวงเครื่องในรถยนต์หรือคาร์บอมเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาส่งผลให้ทหารซีเรียเสียชีวิต1นายและมีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย18รายน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
2: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
3: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบเป็นบ้านฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์โบกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนสเปิร์ลหน่อยเซการละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่เงี้ยถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันภาคเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
4: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
5: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
6: นราพงศ์วยวัฒน์
7: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
6: ชัดทุกประเด็น
7: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
6: ณราพงศ์วยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
8: ทราบแล้วเปลี่ยน
9: เปลี่ยนเศรษฐกิจ

0: หมูบินณศิษย์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
1: ครบรถจบทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
2: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
3: ติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6:00 นถึง1:00 นกับรายการคุยข่าวอารานิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
1: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวารุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นถึง 19:00 นตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
0: แล้วพบกันนะครับ
2: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60-90 เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 ถึง 3:30 มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
3: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชุนครับ
4: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชุนค่ะ
5: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญาลชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
6: ห่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 18:00 นจะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 18:00 นนะครับเจ้านายปูนปูน
7: สองพันห้าร้อยหกสิบเก้าเมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโขนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่เก้าด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 นพร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live
8: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดย

0: ศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
1: 2569เมื่อดวงดาวรุกคาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 นพร้อมกันทางวิทยุและ Facebook Live เปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยในทุกโต๊ะโหน
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทุบโต๊ะโหนนะครับวันนี้เราพบกันวันศุกร์ที่3กรกฎาคม2569นะครับเวลาประมาณ 11:00 นเศษไปจนถึงเที่ยงตรงผมชยุทธวันเกิดพบกับทุกท่านที่ FM 97เหมือนเดิมนะครับวันนี้เอาจริงๆแล้วก็อยากจะพูดคุยให้กำลังใจแฟนๆรายการของผมมากกว่าที่จะนำข่าวมาวิเคราะห์ว่ามันเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันได้รับผลกระทบจากกระแสดวงดาวอย่างไรนะครับเอาตาย iPad ล้มลงไปนะฮะท่านผู้ฟังก็ผมให้เบอร์โทรศัพท์ไว้นะครับสามารถที่จะโทรศัพท์มาพูดคุยกับผมโดยเฉพาะปรึกษาเรื่องโหราศาสตร์เรื่องดวงดาวได้นะครับระหว่างที่รอนี้ก็เอาข่าวสารเล็กน้อยมาพูดคุยนะท่านผู้ฟังเพราะว่านาทีนี้เนี่ยดูเหมือนประเทศไทยนะครับจะตกเป็นเป้าใหญ่ของทุกสายตาบนโลกใบนี้ท่านผู้ฟังกรณีการขนยาเสพติดนะไปถึงที่ประเทศออสเตรเลียหลังจากมีการสืบสวนทวนความก็ปรากฏว่าสถานการณ์มันลุกลามบานปลายเพราะว่ามีกระบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติขนาดใหญ่อยู่เบื้องหลังอย่างแน่นอนปฏิเสธไม่ได้ท่านผู้ฟังนี่ก็คือฤทธิ์เดชพระกำลังของราหูที่มีอำนาจมากนะคนที่ทั้งถูกล่อลวงนะคนที่รู้ว่าเขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอกก็มีหรือคนที่โดนหลอกจริงๆมันก็มีเนี่ยราหูเวลามันมีกำลังมากมันเป็นแบบนี้ครับซึ่งราหูจะมีพละกำลังได้ก็ต่อเมื่อเราเนี่ยมีเชื้อนะคือเวลามันจะเกิดพายุเนี่ยนะครับถ้าเมฆมันไม่ตั้งเขาความร้อนมันไม่เต็มที่เนี่ยฝนมันไม่ตกครับแต่ถ้าเกิดว่าฝนมันจะตกเนี่ยองค์ประกอบมันต้องครบท่านผู้ฟังถูกไหมครับงั้นอันนี้ก็ทำให้เราเห็นได้ว่าภูมิคุ้มกันชีวิตภูมิคุ้มกันความเป็นมนุษย์ของโลกในสังคมยุคใหม่เนี่ยมันเบาบางลงไปเรื่อยๆครับหมายความว่าคนเราพร้อมที่จะทำอะไรก็ได้หรืออาจจะถูกล่อลวงชี้ชวนเชิญชวนชี้แนะหรืออาจจะถึงขั้นครอบงำให้ทำอะไรก็ได้นะตราบเท่าที่ถ้าเราสติสัมปชัญญะเผลอไผลหลุดไปแล้วเนี่ยโอ้โหลำบากเมื่อวานมีนักข่าวเข้าไปสัมภาษณ์นะสุภาพสตรีซึ่งเป็น LGBTQ ท่านหนึ่งนะครับเคยเดินทางไปฮ่องกงแล้วปรากฏว่าขณะเดินทางเนี่ยเธอก็บอกว่าเนี่ยไปเดินทางไปกับเพื่อนๆก็เป็นลักษณะเป็นกลุ่มชวนกันเที่ยวแต่พอตอนเดินทางไปปรากฏว่ากระเป๋าเธอเนี่ยมีแค่ใบเดียวนะคนที่ไปด้วยก็บอกว่าโอ้ก็ขอแชร์น้ำหนักกระเป๋าได้ไหมนะก็เอาแท็กของเธอเนี่ยไปติดกระเป๋าอีกใบหนึ่งปรากฏว่าไปถึงสนามบินฮ่องกงครับเปิดกระเป๋ามาข้างในกระป๋องโกโก้เป็นกัญชา2กิโลกรัมเธอต้องติดคุกขณะถูกดำเนินคดีอยู่13เดือนท้ายที่สุดอัยการที่ฮ่องกงก็ได้ถอนฟ้องแล้วก็ระบุชัดเจนว่าเธอโดนหลอกลวงเพราะการที่เธอไม่เคยไปเที่ยวเลยพอไปเที่ยวปั๊บมีคนมาขอแชร์กระเป๋าเธอก็ยินดีอันนี้ก็เป็นพิษภัยผมต้องบอกว่าเวลาราหูมันมีกำลังมากๆเนี่ย นะคนในสังคมทั้งโดนหลอกแบบเนียนๆโดนหลอกนะประเภทหลอกซึ่งๆหน้าหรือโดนหลอกแม้กระทั่งคำพูดที่พูดตรงหน้าว่าผมเป็นคนตรงไปตรงมาแต่หันไปดูทีมันโกงกันแท้ๆเลยนี่นาเห็นไหมครับฉะนั้นวันนี้ประเทศไทยถูกจับตามองจากเรื่องกรณีขนยาเสพติดไปที่ออสเตรเลียแล้วอีกกรณีหนึ่งที่ก็เป็นเรื่องโด่งดังคือเราเนี่ยแต่ละสัปดาห์เหมือนรัวกลองชุดนะครับตีประตุ่มตุ่มตุ่มตุ่มตุ่มคือไม่เบาไม่ได้อะเราต้องดังนะครับก็คือกรณีข้าราชการที่มีการโกงสอบท้องถิ่นเมื่อวานท่านนายกแถลงแล้วนะครับว่าการกรณีนี้เนี่ยถือว่ากระทรวงมหาดไทยจะลงโทษในเรื่องของวินัยอย่างร้ายแรงนะครับเพราะว่าตอนนี้ดูแล้วเชื่อว่ามีผู้เกี่ยวข้องอยู่ในกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมีอยู่5รายนะพบหลักฐานการทุจริตการสอบเข้ารับราชการนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งท่านผู้ฟังเห็นไหมฮะแต่เรื่องที่น่าตกใจแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงมากแล้วก็สอดคล้องกับสิ่งที่ผมเคยอธิบายท่านผู้ฟังไว้นานแล้วคือกรณีที่เด็กอายุ11ปีนั่นมันน่าจะไม่ใช่11ขวบมั้ย11ปีนะขับรถกระบะชนพระธุดงค์ซึ่งเป็นเหตุสะเทือนใจนะครับเด็กชายวัย11ขวบแอบขโมยรถกระบะของพ่อขับออกมาไกลกว่า10กิโลเมตรท่านผู้ฟังและรถปิกอัพคันนี้เนี่ยตามเนื้อข่าวที่เขาอธิบายเนี่ยเป็นเกียร์กระปุกครับซึ่งเกียร์กระปุกนะก็เป็นเกียร์รุ่นผมนี่แหละรุ่นพ่อผมปัจจุบันนี้เป็นเกียร์ออโต้หมดแล้วแต่ก่อนเป็นเกียร์กระปุกเวลาจะเข้าเกียร์ต้องเหยียบคลัชทางซ้ายให้สุดถูกไหมครับสุดเสร็จปุ๊บเข้าเกียร์แล้วก็ค่อยๆผ่อนคลัชออกมาแล้วก็ทางเท้าขวาก็เหยียบคันเร่งขับมาได้ไกลกว่า10กิโลแสดงว่าขับด้วยความชำนาญไหมครับถูกไหมฮะถ้ามาขับมา2กิโลแล้วมารถมากระตุกจึกจักอันนี้แสดงว่าขโมยมาขับผมคิดว่าตำรวจเขาคงสืบสวนทวนความแล้วอาจจะเห็นภาพชัดเจนว่าขับเป็นประจำไหมขับอยู่เรื่อยหรือเปล่าหรือกำลังขับเตรียมที่จะไปซื้อของขนของส่งของอะไรให้คนทางบ้านหรือเปล่านี่ยังไม่ได้มีเรื่องนี้ออกมามีแต่ภาพข่าวว่ารถปิกอัพเนี่ยพุ่งชนพระภิกษุซึ่งเป็นพระธุดงค์เนี่ยขณะนี้ข่าวรายงานชัดเจนว่ามรณภาพไปถึง11รูปแล้วโอ้ยเห็นภาพแล้วก็ยิ่งสะเทือนใจท่านผู้ฟังครับแต่เรื่องนี้มันบอกเราหลายอย่างนะท่านผู้ฟังเรื่องนี้กำลังฉายภาพให้เราเห็นภาพขนาดใหญ่ของสังคมไทยว่าเราแหมเราจะพูดว่าปล่อยปละละเลยก็อาจจะไม่แน่ใจนะครับแต่อาจจะต้องใช้ว่าโอกาสที่เราจะกำกับควบคุมดูแลนะเอาใจใส่เด็กลูกหลานเยาวชนของบ้านเราที่จะได้เติบโตมามีคุณภาพนะมีความตระหนักรู้ว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้นะใช้ชีวิตดำเนินไปถึงวัยที่เจริญเติบโตด้วยความปลอดภัยนะไม่หลุดหลงไปทำอะไรที่มันผิดกฎหมายหรือบางทีทำด้วยความไม่รู้ด้วยความเขาเบาปัญญาหรือเปล่าถ้าผู้ฟังผมย้อนกลับไปเรื่องเดิมที่คุยเมื่อ 2-3 วันก่อนนะครับเวลาชะตาเมืองมันจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยเพราะดาวมฤตยูทับตนุลักษ์คือดาวอังคารซึ่งเป็นลัคนาเดิมของชะตารัตนโกสินทร์เราเนี่ยนะครับหมายความว่ามันจะต้องมีการปฏิรูปปรับเปลี่ยนในทุกๆเรื่องทุกๆองคาพยพแล้วเวลาเราดูว่าเหมือนกับต้นไม้เนี่ยนะครับนะถ้าต้นไม้เนี่ยทั้งโดนโรครุมเร้าอาหารก็ไม่เพียงพอถูกไหมครับมีสารพิษมันล่องลอยมาถูกไหมครับแล้วบางทีผลที่มันออกมาเนี่ยมันยังไม่ทันสุกเต็มที่ก็ตัดออกมาซะเรียบร้อยแล้วก็เหมือนสังคมเราเนี่ยนะครับนะเด็กๆยังไม่ทันเติบโตก็เอาไปทำนู่นทำนี่สังเกตไหมฮะเด็กบ้านเรานี่น่าเป็นห่วงนะครับเนื่องการที่เด็กอายุ11ขวบขับรถไกลถึง10กิโลเมตรแล้วขับในอัตราที่มีความเร็วมากนักข่าวไปถามที่บ้านบอกว่าเล่นเกมชื่อ GTA หรือ GTO อะไรก็ไม่ทราบเป็นเกมแข่งรถไล่เกมแข่งรถสมัยนี้นะครับเวลาจะได้คะแนนเนี่ยรถมันต้องพุ่งชนครับชนปั้งปั้งปั้งปั้งแล้วมันจะได้คะแนนถูกไหมครับไปดูเลยฮะเกมคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นการที่เรามีเด็ก นะที่สามารถทำให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้อันนี้ก็ต้องมาคิดแล้วว่าแสดงว่าเรามีความอ่อนแอในเรื่องการอบรมบ่มเพาะลูกหลานเยาวชนของบ้านเมืองของเราหรือเปล่าแล้วท่านผู้ฟังครับเวลาเหตุเกิดขึ้นกับเด็กมากๆอันนั้นก็เป็นตัวบอกอาการของสังคมนะครับแสดงว่าสังคมเริ่มอ่อนแอมากนะผมเคยกล่าวเรียนไปว่าเวลาราหูมันปลดปล่อยพลังงานเยอะมากไปที่ราศีสิงห์หรือภพปุตตะเนี่ยต้องให้ระวังลูกหลานให้ดีนะครับต้องระวังแล้วเล็งไปที่ราศีสิงห์เป็นปุตตะไม่ใช่ของเมืองไทยอย่างเดียวเป็นทั้งโลกครับท่านผู้ฟังเมื่อวันที่30มิถุนายนเนี่ยท่านผู้ฟังจำได้ไหมครับเกิดเหตุกรณีมือปืนบุกยิงที่ศูนย์เยาวชนเยอรมนีอันนั้นก็เด็กถูกทำร้ายครับเกิดเหตุมือปืนบุกยิงที่ศูนย์ดูแลแม่และเด็กในเมืองทางตอนเหนือของเยอรมนีมีผู้เสียชีวิตทันที6คนผู้ต้องสงสัยก็ถูกจับกุมแล้วส่วนเจ้าหน้าที่สอบสวนแรงจูงใจเชื่อมโยงปัญหาภายในครอบครัวนะครับอันนั้นก็เป็นเหตุที่เกิดขึ้นสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกิดเหตุมือปืนบุกยิงที่ศูนย์ดูแลแม่และเด็กในเมืองสตาเดอร์ทางตอนเหนือของเยอรมนีเมื่อประมาณเที่ยงตรงเวลาท้องถิ่นวันที่29มิถุนายนมีผู้เสียชีวิตแล้ว6คนเป็นผู้หญิง4คนแล้วก็เป็นผู้ชาย2คนนะครับทั้งหมดเป็นเจ้าหน้าที่ของศูนย์นอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกหลายคนท่านผู้ฟังเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยที่ผมหยิบมา 2-3 เรื่องนะเป็นสิ่งที่จะทำให้เราได้เห็นว่าขณะนี้นะการปล่อยพลังงานของดวงดาวที่มีผลกับชีวิตความเป็นอยู่การกระทำนะอารมณ์ความนึกคิดของคนในสังคมมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยพี่เหลือแต่ว่าแต่ละคนมีภูมิคุ้มกันชีวิตมากขนาดไหนวันเนี้ยนะเหตุการณ์ยิ่งเยอะขึ้นทีขึ้นใหญ่ขึ้นอย่างรถนี่ก็ขับเร็วเขาเรียกเร็วทะลุมิติเห็นไหมฮะนะซึ่งน่ากลัวมากนะครับกรณีทั้งหมด 3-4 ประการที่ผมพูดมานี้เป็นเพียงจุดตั้งต้นนะครับท่านผู้ฟังเพราะเวลากระแสดวงดาวมันรุนแรงมากมันจะมีเฉพาะตอนที่ดาวกำลังจะเคลื่อนย้ายเปลี่ยนราศีครับเวลาเคลื่อนเปลี่ยนราศีนั่นคือมันจะหนักหน่วงมากท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นข่าว เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เราประสบอยู่นะครับเห็นที่เขาบอกเป็น Twin Earthquake นะนักวิทยาศาสตร์บางคนบอกไม่ใช่มันเป็น Earthquake ครั้งเดียวแต่มันเกิดนะในจังหวะเวลาที่ไล่เรียกกัน 7.2 และ 7.5 แมกนิจูดที่เวเนซุเอลาขณะนี้นักวิทยาศาสตร์และนักธรณีวิทยาของอเมริกาเป็นห่วงมากว่าจะเกิดซูเปอร์ควักทางฝั่งตะวันตกของอเมริกาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ส่วนที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็หนาวร้อนๆครับคนที่ไปเที่ยวตอนนี้ก็นะทำอกทำใจแล้วก็บอกว่าลอยเรือนนันไกยังไม่ได้ปล่อยพลังงานออกมาอย่างเต็มที่และเชื่อว่ากำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้สัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีกรณีภูเขาไฟกรากาตั้วนะครับซึ่งเป็นภูเขาไฟขนาดใหญ่ที่อินโดนีเซียเวลากรากาตั้วขยับหรือพ่นลาวาขึ้นมาเนี่ยมันหมายความว่า เวลาเราสังเกตข่าวตรงเนี้ยเส้นรอยเลื่อนนะซึ่งเขาเรียกว่าเป็นรอยเลื่อนสกายนะสกายหรือเมืองสกายเนี่ยมันก็อยู่ตรงเขาสกายเนี่ยมันเป็นชื่อเขาหนึ่งอยู่ในเมืองมันเดเลย์ท่านผู้ฟังผมมาไปเที่ยวมันเดเลย์อยู่หลายรอบนะครับนะมันเดเลย์อยู่ทางตอนเหนือของเมียนมาและสูงไปกว่านั้นคือบากันหรือพุกามพุกามหรือบากันเนี่ยซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของพระเจ้าอนรธาบังช่อหรืออนรธาเมงสอเนี่ยนะครับนะเคยมีบันทึกในประวัติศาสตร์ว่าเกิดเหตุการณ์โกลาหลขึ้นจนทำให้เจดีย์ทำให้พุทธสถานทั้งหลายที่พุกามหรือบากันเนี่ยพังทลายล่มสลายลงมาที่คนไทยบริษัทท่องเที่ยวเรียกบากันว่าทุ่งล้านเจดีเพราะอย่างนี้ครับเพราะมันอยู่ในรอยเลื่อนสกายและไอ้รอยเลื่อนสกายเนี่ยมันก็คอนเนคเชื่อมโยงยาวมาเลยนะครับพาดผ่านลงมาทางตะวันตกประเทศไทยไปจนถึงนู่นอินโดนีเซียไปถึงกรากาตั้วงั้นวันนี้กรากาตั้วพ่นควันขึ้นมาแล้วครับน่าตกใจไหมฮะไม่รู้ว่าประเทศไทยจะโดนอะไรขนาดไหนนะครับแต่จังหวะดวงดาวบ่งบอกอย่างชัดเจนว่าพิษภัยแบบนี้ยังไม่ได้หายไปไหนแต่ของใหญ่กำลังจะมาท่านผู้ฟังครับถัดไปอีกจุดหนึ่งคือที่
3: ภูเขาไฟเอทนาในยุโรปวันนี้เริ่มปล่อยราวาออกมาอีกแล้วแล้วขณะนี้ยุโรปเองก็อยู่ภายใต้ฮีทโดมที่มีความร้อนที่เขาบอกว่าความร้อนแบบนี้ปกติมันอยู่ในทะเลทรายซาฮาราครับแต่ขณะนี้มันอยู่ในยุโรปแล้วครับ40กว่าองศาเซลเซียสโดยไม่มีพัดลมและไม่มีแอร์เห็นไหมฮะตอนนี้คนยุโรปกำลังอยู่ในสภาพความบีบคั้นท่านผู้ฟังฮะความร้อนเนี่ยเวลามันมีโดมความเย็นอยู่ข้างบนความกดอากาศสูงนะกดเอาไว้แล้วทำให้ความร้อนออกไปไหนไม่ได้เนี่ยมันก็เหมือนเตานึ่งดีๆนี่เองนะครับนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้เราได้ยินข่าวว่าทำไมคนในยุโรปตายกันเป็นพันเห็นไหมฮะแล้วทั้งหมดนี้มันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของพิบัติภัยทางธรรมชาติที่มันจะใหญ่มากในปีนี้ท่านผู้ฟังผมถึงบอกว่าวันนี้อยู่ที่ว่าเรามีภูมิคุ้มกันชีวิตขนาดไหนเฉพาะพิบัติภัยทางธรรมชาติมันก็ใหญ่อยู่แล้วครับแต่มาเจอภัยมนุษย์ภัยหลอกลวงมันเจออะไรซับซ้อนไปหมดภัยสแกมเมอร์สิ่งเสพติดนะวันนี้ถึงต้องจำเป็นมากนะครับที่แต่ละคนจะต้องช่วยกันประคับประคองนะท่านฟังเอาให้ผ่านพ้น5ปี10ปีที่ไปให้ได้นะครับนะถือว่าถ้าผ่านพ้นไปได้ก็สอบผ่านไปหลายคำรบท่านฟังครับเดี๋ยวเราจะวันนี้ผมจะเปิดสายเร็วนะเพราะว่าหลายวันที่ผ่านมานี่ก็ไม่ค่อยได้คุยกับแฟนรายการนะครับเปิดสายดูดวงสดเนี่ยก็ถือว่าเป็นความชุ่มฉ่ำหัวใจอย่างหนึ่งนะบางทีคุยแล้วก็ตอบดวงก็ได้พอสมควรแหละแต่ว่าได้ฟังสารทุกข์สุขดิบของแฟนๆรายการผมถือว่าเราได้ใกล้ชิดกันนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักแป๊บหนึ่งนะฮะเบรกหน้าเปิดสาย276-3632และ276-3633เรามาดูดวงสดหน้าใหม่กันนะครับกับรายการทุบโต๊ะโหนเชิญฮะ
4: เปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน

0: ปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน
1: เอาละครับเรามารับสายโทรศัพท์กันนะฮะติดตามฟังสารทุกข์สุขดิบของแฟนรายการที่รักของผมเป็นอย่างไรกันบ้างมาเปิดสายดูดวงสดหน้าใหม่กันสายแรกมาแล้วครับสวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับอาจารย
1: ์ชื่ออะไรครับพี
2: ่ผมชื่อนุครับจำได้ไหมครับอาจารย
1: ์คุณนุเชิญ
2: คืองี้จะสอบถามอาจารย์สัก2เรื่อง
1: เชิญครับ
2: เรื่องที่ดินนะเรื่องที่ดินที่ผมเคยเดินเดินอยู่เนี่ยมันแลดูเงียบจังเลยอาจารย์ช่วงนี้เป็นไงฮะ
1: เรื่องที่ดินของคุณนุเหรอหรือว่าของบ้านเมือง
2: ของผมเองอะฮะที่จำนายเขาให้ผมขายอยู่ฮะอาจารย์
1: มาดูดวงหน่อยสิพี่เกิดวันที่อะไรครับพี่นุ
2: 18เมษายน08มะเสงวันอาทิตย์ครับ
1: 18เมษายน08ไม่น่าจะเงียบเฉพาะเจ้านายพี่นะน่าจะเงียบทั้งแผ่นดินนะพี่นะ
2: เหรอ
1: พี่เกิดกี่โมงพี่นุ
2: ช่วงเช้าฮะประมาณก่อน8โมงฮะ
1: เอาสัก7โมงนะพี่นะ
2: ครับผม
1: ได้ครับที่ดินอยู่ที่ไหนครับพี่
2: แถวไซน้อยนนทบุรีทั้งหมดเลย5แปลงครับ
1: เฮ้ยแถวนี้ที่มันวิ่งนี่ก็ซื้อขายกันลืมล่ำอ่ะพี
2: ่ก็มันมีแต่คนถามนะมีคนโทรมาถามแต่ก็นิ่งไปเลยอาทิตย์2ที่ก็เงียบไปเดี๋ยวก็มาใหม่แล้วโทรมามาโทรมาไปแล้วก็เงียบ
1: ส่วนใหญ่ก็โทรมาทำให้เราตื่นเต้นนะแล้วก็ให้รู้ทิ้งเบอร์ไว้แล้วจนเรารู้สึกว่าเราลดราคาแล้วโทรไปเนี่ยแล้วเขาถึงจะดีลเดี๋ยวสมัยนี้เป็นงั้นนะพี่
2: ล่าสุดนะต่อรองกันจาก100ล้านเหลือ80ล้านเจ้านายผมก็เทนะเทขายแต่สุดท้ายไม่เอาไม่มีตังค์โอ้โห
1: แล้วมาถามได้ยังไงอ่ะ
2: นะฮะ
1: แล้วเขามาถามได้ยังไงไม่มีตังค์เนี่ย
2: ก็มาคุยกันนะคุย 3-4 รอบนะเข้าห้องประชุมมาต่อรองราคาเรียบร้อยแล้วสุดท้ายเอาเข้าจริงไม่เอาแล้วไม่เอาอีกแล้ว
1: แสดงว่าที่แปลงนี้เป็นที่ของเจ้านายไม่เกี่ยวกับพี
2: ่ใช่ครับผมดูแลอยู
1: ่แสดงว่ามันต้องไปดูว่าเจ้านายมีดวงจะได้ตังค์ไหมถ้าดวงเขาไม่ได้ตังค์นะ เขายังไงเขาดวงเขาเงินไม่เข้าแน่นะพี่วิ่งหูดับตับไหม้ก็ไม่ได้ตังค์อ่ะพี
2: ่แล้วแก้ไขด้วยวิธีไหนอาจารย์ตรงเนี้ย
1: ก็วันหลังก็ให้เจ้านายโทรมาก็ง่ายนิดเดียว
2: อ๋อครับ
1: ดีไหม
2: ได้ดีอาจารย
1: ์ดวงเนี่ยแต่ว่าของพี่เนี่ยมีดวงเพราะว่าลัคนาราศีเมษท่านผู้ฟังครับ พี่นุท่านนี้เนี่ยนะฮะลัคนาราศีเมษดาวการตลาดการสื่อสารการสื่อความรู้ดาวเด่นมากนะคุยเสร็จบางทีไม่ได้ซื้อแต่ได้เป็นพักเป็นพวกไปด้วยนะเป็นอย่างนี
2: ้ครับครับ
1: แต่ว่าเจ้านายพี่เนี่ยจะได้ขนาดไหนเราไม่รู้ใช่ไหมแต่พี่ได้พวกเพิ่มครับพี
2: ่ภาพรวมทั่วไปของดวงผมเป็นไงบ้างอาจารย์
1: จริงจริงจริงๆแล้วโอกาสใหม่ๆมาเดี๋ยวนี่หนึ่งปีนี้พี่อายุ61นะพี่นะ
2: 61ครับผม
1: เกิดวันศุกร์เนี่ยนะฮะ
2: เกิดวันอาทิตย์จันทร
1: ์18เมษายนหรือเท่าไหร่ฮะ
2: 18เมษายนวันอาทิตย์นะอาจารย
1: ์18หรือ28ฮะ
2: 18เมษายนวันอาทิตย์ครับ
1: พ.ศ.อะไรฮะ08
2: 08 08ฮะ
1: เดี๋ยวนะ18เมษายน08 7โมงเช้า18เมษายน08 7โมงเช้าลัคนาเนี่ยอยู่ที่ราศีเมษนะฮะมีอาทิตย์กุมลัคนาแล้วก็มีดาวเจ้าเรือนปัตตนิกุมลัคนาด้วยนะครับพฤหัสราหูนำหน้าปีนี้อายุ61
2: ดวงจะได้เงินมั้ยอาจารย์จะดูแล้ว
1: ปีนี้เนี่ยดาวเสาร์นะเป็นกาลกินีนะเจ้าเรือนกรรมะเป็นกาลกินีแต่ว่าเข้าพบวินาศกาลกินีเข้าพบวินาศนี่หมายความว่าต้องมีการคือทำอะไรที่มันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามกติกาทั้งหมดพี่เข้าใจไหมครับกาลกินีก็พบวินาศคือกาลกินีไม่มีนะแล้วขณะนี้สาวดวงเนี้ยไปอยู่ร่วมกับพุธในชะตาเดิมหมายความว่าต้องระมัดระวังเช่นการเจรจาซื้อขายเนี่ยราคาตั้งมาราคาหนึ่งราคาบวกราคาหนึ่งคอมมิชชั่นอันหนึ่งไอ้ข้อตกลงยุ่งเหยิงพวกเนี้ยต้องจัดการให้ดีไม่อย่างนั้นทำให้ดีลมันไม่เดินพี
2: ่ครับ
1: นะเป็นเรื่องธรรมดานะเจ้าของที่บอกลึกไปขายตัวไหนลึกก็เอาไปเลยแต่ว่าคนขายเนี่ยนะหรือการที่เจ้าของที่รวบรวมมาแล้วคนนี้บอกจะเอาเท่านี้คนนี้จะเอาเท่านี้คือพี่จะเจอปัญหาแบบเนี้ยบางทีคุยเจรจาเสร็จเรียบร้อยแล้วตกลงเอาเท่าไหร่แน่อาจจะไม่ลงตัวด้วยเหตุนี้ด้วยนะพี่นะ
2: มีผลการเป็นอย่างนี้ตลอดต่อเนื่องเขาขาย5ล้านต่อไร่ไปบวก 5.5 บ้าง 5.8 บ้าง
1: yeah.
2: แล้วก็มาคุยกับผมมันกลายเป็นแบบไม่ได้แล้วเจ้านายผมก็ไม่เล่นด้วยเหมือนกัน
1: ก็นี่ไงปัญหาคือเรื่องนี้พี่ของพี่เนี่ยโดนเรื่องนี
2: ้ครับ
1: งั้นระวังให้ดีว่าเช่นพี่นุบอกเอ้ยชยุทธผมมีเครือข่ายเนี่ยที่ช่วยกันขาย 4-5 คนไอ้ 4-5 คนเนี่ยนะยืนแถวตรงพูดภาษาเดียวกันไปในทิศทางเดียวกันมั้ยไม่ใช่ต่างคนต่างก็ไปตั้งเท่านั้นเท่านี้ทุกคนคาดหวังจะได้เท่านั้นสุดท้ายไม่ได้พี
2: ่
1: เห็นภาพ
2: ในหน้าแต่ละคนเคี้ยวๆใช่ในหน้าแต่ละคนมาเนี่ยเคี้ยวๆเลยโอ้โหเคี้ยวลากดินเลย
1: เดินมานี่ถนนต้องซ่อมเลยอ่ะอืมทำใจพี่ทำใจแต่ว่าพละกำลังดาวพฤหัสจะแรงกว่านี้ตอนเดือนตุลาลูกค้าคนที่เคยคุยไว้ยังคุยคลิปออนไปเรื่อยๆตุลานี้น่าจะเริ่มมีผลมากกว่านี้พี่แต่ที่ผ่านมากรรมะเป็นกาลากินีเจอแบบนี้ตลอดเพราะฉะนั้นคุยแล้วก็เหนื่อยให้ทำใจว่ารักษาคอนเนคชันเอาไว้นะครับพี่นะ
2: ครับผม
1: โอเคแล้วเจอผมเที่ยวหน้าก็เลี้ยงกาแฟสักแก้วนะพี่นะ
2: ดินดีแล้วอาจารย์ผมฟังอาจารย์จนบางครั้งเนี่ยอาจารย์บอกว่าดูใน Facebook นะว่าจะว่างๆไปนั่งทานกาแฟที่บ้านอาจารย์มึงผมยังนั่งนี่ถ้าผมมีโอกาสเลยผมจะไปนั่งคุยสาทกด้วยเนี่ยจริงๆเนี่ยคิดถึงอาจารย์มาก
1: วันนี้ช่วงบ่ายผมอยู่ที่ซอยสามัคคีฮะเดี๋ยวไปนั่งแวะทานกาแฟด้วยกันได้พี่วันนี้ไปดู
2: ช่วยทำอาจารย์เย็นนี้เนี่ยช่วงจะกระบ่าย2นายนัดมาผมขับรถจากอยุธยาผมยังต้องจอดคุยกับอาจารย์แถวปทุมเลยเนี่ยแล้วก็จะต้องกลับไปเวลาไม่ได้จริง
1: ขอให้โชคดีนะพี่นะ
2: ครับผมขอให้อาจารย์สุขสดชื่นสมหวังกับสิ่งที่เป็นร่างกายสุขภาพแข็งแรงเหมือนกันครับผมคิดถึงครับ
1: ครับพี่ครับผม
2: สวัสดีครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับผม
1: คนเรานั้นก็หนีไม่พ้นจังหวะดวงดาวที่มันปรากฏขึ้นมานะทั้งที่ดวงเนี่ยเขามีเกณฑ์จะเจรจาว่าความนู่นนี่นั่นแต่ว่าต้องอยู่ท่ามกลางสิ่งเหล่านี้ไอ้เรื่องค้าขายที่มันก็เลยยากท่านผู้ฟังแต่ว่าพอเกณฑ์ดาวพฤหัสที่ผมบอกพี่นุท่านนี้ว่าเดี๋ยวรอพฤหัสตรีโกณเนี่ยเพราะพฤหัสตรีโกณที่ราศีสิงห์ปั๊บเท่ากับพฤหัสเนี่ยกลุ่มลัคนาแกด้วยเพราะฉะนั้นในวันนั้นเนี่ยนะอะไรที่มันไม่ใช่มันก็จะหลุดไปอะไรที่มันใช่เนี่ยมันก็จะทำให้คุยกันได้ง่ายขึ้นนะผู้ฟังอ้าวสายถัดมาครับมาดูดวงสดหน้าไมค์กับผมชยุทธ์วันเกิดครับเบอร์โทรศัพท์276-3632และ276-3633สายถัดมาเชิญครับ
3: สวัสดีครับ
1: สายพูดดังนิดนึงพี่
3: สวัสดีครับหมอชัยยศครับ
1: ชื่ออะไรครับพี่ครับ
3: พลชัยครับพลชัยครับผม
1: พลชัย
3: เคยดูกับคุณหมอ2ครั้งแล้ว
1: โอ้ยินดีครับพี่ครับเกิดวันที่เท่าไหร่ครับ
3: เกิดวันที่12พฤศจิกายน2496เวลา 1:25 ครับ
1: 2496 1:25 ที่จังหวัดอะไรครับผม
3: จังหวัดอ่างทองครับผม
1: โอ้เป็นคนอ่างทองอำเภออะไรครับ
3: อำเภอเมืองฮะอำเภอเมือง
1: ตี 1:25 อำเภอเมืองอ่างทองนี่แป๊บหนึ่งนะครับ
3: ครับ
1: นี่ฟังผมมาได้2ปีแล้วสิครับถ้าอย่างนั้น
3: ก็ตอนแรกก็ถามคุณหมอชัยยุทธเรื่องในตา
1: ฮะ
3: ต้องผ่าตัดตา
1: ครับ
3: แล้วไปผ่าตัดเรียบร้อยแล้วครับ
1: เรียบร้อยแล้วนะครับ
3: เรียบร้อยฮะแต่ก็การมองเห็นก็คงจะแย่เพราะว่าจอประสาทตารอบคุณหมอบอกว่าอย่างนั้น
1: ครับ
3: ก็คงได้ดูเฉพาะพอเห็นคล้ายๆว่าเห็นแต่ก็ไม่ชัดครับก็ได้แค่นั้นเองก็รักษาอยู่ทุกเดือนครับไปหาหมอทุกเดือน
1: ปีนี้อายุ72นะครับพี่พลชัยครับ
3: ครับผมครับผม
1: ครับผมเกิดวันพฤหัสบดีนะครับ
3: ครับ
1: อ้าวเห็นละลัคนาราศีกันนะครับลัคนาราศีกันนะสาวเล็งลัคนาเดี๋ยวพอหลังวันเกิดก็จะอายุเท่าไหร่ครับ
3: 73คร
1: ับ 73ช่วงหลังวันเกิดอ๋อนี่เท่ากับเกิดคืนวันพุธนะโทษทีถูกไหมครับท่านบุญชัยเกิดคืนวันพุธนะ
3: ผมเกิดระหว่างวันพุธวันพฤหัสกับวันศุกร์ครับ
1: ครับผม
3: พฤหัสกับศุกร์ฮะแต่เป็นวันพฤหัสตอน 1:25
1: ใช่ครับ
3: วันรุ่งขึ้นก็เป็นวันศุกร์ครับ
1: โอเค
3: ครับ
1: รุ่งขึ้นเป็นวันศุกร์นะฮะ
3: ครับผม
1: 12พฤศจิกาเนี่ยเช้ามาเป็นวันที่12นะครับหึใช่ครับเช้ามาเป็นวันที่12ครับแสดงว่าเกิดเช้ามาเป็นวันที่12เกิดคืนวันที่11ครับตรงกับวันพฤหัสเป็นคืนวันพุธครับพี่
3: เล
1: ย
3: ฮะ
1: ใช่ฮะ
3: เข้าใจอย่าง
1: นี้ไม่เป็นไรทีนี้วันนี้อยากจะถามอะไรผมเห็นดวงพี่แล้วเชิญเลยครับพี่ครับ
3: อย่างนี้ฮะคือในวันที่27กรกฎาเนี่ยผมมีนัดต่องกล้อง
1: ครับผม
3: ลำไส้ฮะจากจะทราบว่าการดำเนินการส่องกล้องจะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีไหม
1: ควรจะต้องส่องกล้องฮะเพราะขณะนี้เนี่ยเสาเล็งไปที่อังคารนะครับ
3: ครับ
1: นะต้องส่องกล้องเพราะระบบมันค่อนข้างรวนนะครับเราจะรู้สึกได้เลยว่าลำส่งลำไส้เราเอ๊ะมันยังไงกันนะพี่นะ
3: นะครับผมเลยไปหาหมอ
1: ใช่ใช่มันรู้สึกมาพักหนึ่งแล้วตั้งแต่กุมภามีนาแล้วครับพี
3: ่ครับ
1: พอมันเริ่มมีอาการมันก็จะทำให้เราหงุดหงิดง่ายด้วยนะระบบท้องไส้มีปัญหาเนี่ยแต่การไปส่องกล้องรอบนี้จะมีผลดีเพราะว่าขณะนี้ดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุของพี่พลชัยนะครับพฤหัสดวงนี้เดินมาเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาพยาบาลการดูแลกระบวนการในการฟื้นฟูพฤหัสมีกำลังมากครับนะเพราะฉะนั้นส่องเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แนวทางในการรักษาเป็นอย่างดีแล้วก็เป็นช่วงสั้นด้วยนะครับนะ
3: จะไปเจอโรคอันตรายร้ายแรงอะไรไหมฮะอาจารย
1: ์ไม่มีฮะเพราะเสาไม่ได้เป็นกาลกิณีครับแต่ถ้าเที่ยวนี้ไม่ส่องและไม่ทำอะไรอย่างที่หมอพูดหลังวันเกิดไปแล้วก็อาจจะมีปัญหาครับดีที่ทำก่อนวันเกิดถ้าทำหลังวันเกิดนี่คือเดี๋ยวหมอจะต้องบอกเลยว่าโอ้ยคุณลุงพลชัยเนี่ยลำไส้เนี่ยถ้าเกิดเราไม่ทำอะไรเงี้ยมันก็จะอักเสบมากพออักเสบมากมันมีปัญหานี่ท้องผูกท้องเสียสลับกันแล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นนะพี
3: ่โอ้ครับครับครับ
1: ตอนนี้เริ่มมีอาการยังไงครับพี่พลชัย
3: ก็การถ่ายก็รู้สึกว่ามันต้องเบ่งถ่ายนะฮะ
1: ก็คือท้องผูกอ่ะมันเริ่มมีอาการแล้ว
3: มันเริ่มมีอาการท้องผูกอะไรนั่น
1: ใช่ครับ
3: ก็เลยหมอคุณหมอเขาเลยนัดสองกล้องวันที่27ตอนนี้ผมอยากรู้ว่าวันที่27เนี่ยการดำเนินการจะร่วงร่วงไปด้วยดีมากหรือจะมีอุปสรรคอะไร
1: โอ้นะไม่มีอุปสรรคครับส่องกล้องนี่เขาให้นอนตะแคงครับท่านผู้ฟังผมรู้ดีเพราะผมพาคุณแม่ไปมาแล้วครับ ไม่มีปัญหาอะไรเลยครับคุณแม่ผมนี่ก็คุยกันอยู่2ปีไม่ส่องปุ้ยไม่ส่องพอไปเนี่ยปรากฏว่าพอดีเพื่อนๆผมเป็นพยาบาลอยู่ในตึกนะฮะที่สระบุรีนะก็เรียบร้อยยิ้มมีความสุขเอาเงินใส่มือสัก3 4ใบเทานะท่านก็ส่องกล้องมีความสุข
3: คร
1: ับ ทำเลยครับพี่ธนชัยไปทำเลยครับรับรองไม่เป็นไรครับ
3: แล้วคุณหมออีกเรื่องฮะปรากฏว่าตรวจดูอีกทีนึงไส้เลื่อน
1: ไส้เลื่อน
3: ก็หมอจะนัดผ่าตัดวันที่12ตุลาเนี่ยทำมีปัญหาไหมครับ
1: ควรจะต้องผ่าตัดครับ
3: นัดผ่าตัด
1: จริงๆแล้วน่าจะถึงเวลาผ่าตัดมารอบนึงแล้วด้วยซ้ำนะครับควรจะต้องทำผ่าตัดแล้วไม่งั้นเนี่ยไส้เลื่อนนี่รบกวนการใช้ชีวิตพอสมควรนะครับพี่พลชัย
3: ครับ
1: น
3: ี่มันตุงตุงอยู
1: ่ผ่าตัดแล้วก็ดีขึ้นเลยครับทั้งอะไรอ่ะมีการส่องกล้องแล้วก็ผ่าตัดผมยืนยันว่ายังอยู่กับผมอีกพักใหญ่ครับพี่พลชัยไม่เป็นไรครับ
3: ครับครับครับ
1: ขอโทษนะวงเล็บว่ายังไม่ตายครับพี่
3: ครับแหมขอบพระคุณมากครับขอบคุณคุณหมอมากเลย
1: ครับผมขอให้โชคดีนะครับ
3: ครับครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับรายการผมไม่มีวัยรุ่นโทรมาเลยนะอีกสายหนึ่งสวัสดีครับ
4: ค่ะ22ตุลา2511
1: 23.40 โอ้ยแต่เดี๋ยวแป๊บๆนึงขอทราบชื่อหน่อยฮะ
4: ชื่อยุ้ยค
1: ่
4: ะ
1: ใครนะ
4: ยุ้ยค่ะยุ้ย
1: 22ตุลา2511นะครับพี
4: ่ค่ะ13.40
1: 2511 13.40 จังหวัดอะไรครับพี่ยุ้ยครับ
4: ปทุมค่ะ
1: เกิดปทุม
4: เกิดใช่ไหมคะกรุงเทพ
1: เกิดกทมแต่ปัจจุบันอยู่ปทุม
4: ใช่ค่ะ
1: โอเคคุณยุ้ยเราเคยคุยกันไหมครับ
4: ปี67ค่ะ
1: ปี67ลมอะไรหอมให้กลับมาคุยกันใหม่อีกรอบครับพี่ยุ้ย
4: สายเพิ่งยังเปิดให้คุย
1: เพิ่งเปิดให้คุยใช่ผมมัวแต่พูดเรื่องบ้านเมืองวุ่นวายไปหมดเลยดูดวงดีกว่านะพี่นะ
4: ค่ะ
1: พี่ยุ้ยเกิดวันที่22ตุลา11เวลาบ่ายโมง40นาทีลัคนาอยู่ราศีมังกรนะครับมีเกตกุมลัคนาอยู่ขณะนี้พฤหัสไปเล็งปีนี้พี่ยุ้ยอายุเท่าไหร่ครับ
4: 57ย่าง58
1: 57ปัจจุบันทำอะไรอยู่ครับพี่
4: แม่บ้านค่ะไม่ได้ทำอะไรค่ะ
1: โอเคอ้าวคำถามคืออะไรผมเห็นดวงพี่ละเชิญ
4: ก็จากเนี้ยค่ะดวงชะตาเป็นไงคะ
1: ในเรื่องอะไรพี
4: ่ก็เรื่องทั่วๆไป
1: ในดวงชะตาเนี่ยนะครับความที่ดาวตะนุลักษ์หรือดาวเสาของเราเนี่ยนะในชะตาเดิมนะครับอยู่ในเรือนสหัชชะกุมกับราหูแถมยังมีพุธกับพฤหัสเล็งเสากับราหูด้วยนะครับดาวสี่ดวงนี้ก็มีบทบาทกับชีวิตของเรามากนั่นหมายความว่าเจ้าตะนุลักษ์อยู่ในภพที่สามนะแล้วก็ดาวภพที่3เนี่ยดาวพฤหัสเนี่ยก็ไปอยู่ในภพที่9เท่ากับดวงชะตาพี่เนี่ยมีพฤหัสกุมลัคนาอยู่ด้วยนะพี่นะนะงั้นถ้าถามผมนะด้วยความที่ดาวการงานดาวอาทิตย์นะเป็นนิดอยู่ในภพกรรมะร่วมกับดาวจันทร์ภารกิจหลักๆของเราเนี่ยคือเรื่องการดูแลประคับประคองรากฐานในครอบครัวคนที่มีอาทิตย์กับจันทร์ร่วมกันเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังส่วนใหญ่หัวจิตหัวใจความคำนึงทุกห่วงลมหายใจมันอยู่ที่ครอบครัวเรานี่แหละมันได้ไปได้ไปไหนนะพี่นะขณะเดียวกันดาวศุกร์ตำแหน่งนี้ศุกร์เป็นประเกษตรหมายถึงเรื่องของ hospitality นะความดูแลเอาใจใส่สมาชิกในครอบครัวผมต้องถามว่าถ้าเป็นแม่บ้านอย่างเดียววันนี้หลายอย่างน่าจะเบาลงไปแล้วไหมพี่
4: ใช่ค่ะลูกโตหมดแล้วค่ะ
1: นั่นน่ะสิแล้วพี่กังวลอะไรครับลูกโตเนี่ยโตยังมีคุณภาพด้วยไงถูกไหมฮะ
4: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าในดวงเนี่ยคือโฟกัสเป้าหมายชัดเจนนะกับเรื่องลูกกับเรื่องหลานอะไรเงี้ยนะครับพี่นะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่น่าเป็นห่วงประกอบกับพุธพฤหัสเนี่ยมีกำลังอยู่ในภพกลางฟ้าก็เป็นคนที่ปรับตัวตระเตรียมจัดแจงอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นทุกคนที่อยู่กับรากฐานที่พี่ยุ้ยวางไว้ให้นะก็มีความแข็งแรงทั้งหมดเป็นอย่างนี้พี่
4: ขอสุขภาพได้ไหมคะ
1: สุขภาพต้องถามว่าระบบความดันพี่เป็นยังไงบ้างครับยังไม่เจอปรากฏการณ์โครงเคลงโลกหมุนนะพี่นะ
4: ไม่ค่ะ
1: ถ้าเพราะว่าดาวอังคารมีกำลังนะถ้าพี่ยังมีเวลาไปออกกำลังกายนะไปในดวงเนี่ยถ้าเกิดปลูกต้นไม้ทำเกษตรรอบบ้านนี่ดีมากนะพี่นะก็จะปลอดโปร่งนะเหงื่อออกเรื่อยๆนะครับพฤหัสสาวราหูดวงนี้ถือว่าเป็นดาวตรีเทพ3ดวงที่มีเป็นเกณฑ์สำคัญกับชะตาพี่ยุ้ยท่านนี้ผมคิดว่าอันนึงที่ช่วยได้เรื่องสุขภาพคือปลูกไม้สวนไม้เกษตรเล็กน้อยรอบบ้านไม่รู้ว่าพี่ได้ทำบ้างยัง
4: เต็มรอบบ้านเลยค่ะไม่มีที่จะลงแล้วค่ะ
1: ถ้าทำอยู่แล้วสุขภาพพี่ดีครับแต่ถ้าพี่ไม่ทำพี่อยู่กับป่าคอนกรีตอันนี้คือพี่ป่วยครับ
4: อ๋อค่ะ
1: ถ้าพี่ทำอันนี้อยู่แล้วเนี่ยดวงเนี่ยยิ่งเป็นพวกพืชสมุนไพรนะเพราะเกศกุมลัคนาเป็นคนชอบกินสมุนไพรนะพี่นะชอบอะไรที่มันเป็นเฮอร์เบิลอะไรเนี่ยพืชธรรมชาติเพื่อชีวิตอะไรไม่รู้ละเนี่ยดวงพี่เป็นแบบนี้พี่ใช่ไหมครับ
4: ตรงมากค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าพี่ทำครบแล้วอย่างนี้แล้วก็ยืนยันว่าสุขภาพดีแข็งแรงได้ฟังผมอีกพักใหญ่ครับพี่ยุ้ย
4: โอเคค่ะขอบคุณ
1: วงเล็บญาติเยอะป่ะครับพี
4: ่ไม่เยอะค่ะ
1: ยินดีที่ได้คุยกันครับพี่ยุ้ยครับ
4: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผมอีกสายหนึ่งครับแสดงว่าจริงๆรายการผมควรจะเปิดดูดวงอย่างเดียวถูกไหมครับโทรไม่หยุดเลยสวัสดีครับผม
5: สวัสดีครับอาจารย
1: ์ครับพี่ชื่ออะไรครับพี
5: ่ศิริศักดิ์ครับ
1: พี่ศิริศักดิ์ศิริศักดิ์เหรอ
5: ครับ
1: ที่ไหนอ่ะ
5: 27พฤศจิกายน2507
1: ครับผม
5: 0756
1: นะเดี๋ยวนะ07เกิดเวลา 7:56 ด้วยนะพี่นะ
5: ครับกรุงเทพ
1: 7.56 กรุงเทพผมเคยคุยกับพี่ว่าครั้งที่แล้วเมื่อไหร่ครับพี่ศิริศักดิ์ครับ
5: ดูครั้งสุดท้ายเมื่อน่าจะกลางปี68
1: โอเคมาคุยกันพี่ศิริศักดิ์นะฮะปีนี้ก็อายุเท่าไหร่ครับ
5: 61ครับ
1: 61เกิดวันศุกร์นะพี่นะ
5: ครับ
1: โอเคปัจจุบันนี้ทำอะไรอยู่ครับพี่สิริศักดิ
5: ์ดูครั้งแรกอาจารย์ถามผมว่าเป็นทหารหรือตำรวจผมบอกว่าเป็นตำรวจเกษียณมาได้ปีแล้วอาจารย
1: ์เป็นตำรวจใช่ไหมพี
5: ่ครับ
1: แสดงว่าพี่ก็พ้นจากภัยพานแล้วนะพี่นะ
5: ใช่ครับตัวบางชีวิตโล่ง
1: โล่งแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ใส่ชุดสีกากีนี่มันรู้สึกมันน่าหนักใจยังไงไม่รู้นะพี่นะ
5: มันก็ยังมีจิตวิญญาณครับ
1: เออเอาก็คนที่ยังอยู่ต่อก็ต้องเห็นใจกันอ่ะพี่อยากถามอะไรพี่ศิริศักดิ์เชิญครับ
5: ถามเรื่องเดียวการเงินนะอาจารย
1: ์การเงินนะปีนี้ดาวศุกร์เป็นสีนะศุกร์เป็นเกษตรในดวงเดิมปีนี้การเงินจะดีขอให้พี่ไปเพิ่มน้ำที่ตำแหน่งทิศเหนือที่บ้านครับพี
5: ่ครับผม
1: ที่บ้านทิศเหนืออยู่ตรงไหนผมไม่รู้แต่ถ้าทิศเหนือบ้านมีอาณาบริเวณพี่ไปเพิ่มน้ำพุเล็กๆสวยๆนะครับ
5: คร
1: ับไม่ต้องราคาเป็นแสนนะ 400-500 มันก็มีขายแล้วเพิ่มสวยๆเพิ่มน้ำทิศเหนือคือน้ำลาบผลคือลาบผลที่พึงควรจะมีพึงควรจะได้ผมคิดว่า อย่างน้อยตุลานี้เงินบางส่วนที่พี่คาดหวังและรอคอยจะต้องได้ก้อนนั้นมาครับพี
5: ่ได้ครับให้เพื่อนยืมตังค์ไว้เขาก็รับปากว่าจะใช้คืน
1: ตุลานี้ได้เงินพี่ไปตั้งน้ำทิศเหนือด่วนเลยแล้วโทรมารายงานผมด้วยพี
5: ่ครับผมอยากไปเที่ยวว่าอาจารย์อ่ะผมไปส่องดูมาแล้ว วัน191ผมเที่ยงคืนตีหนึ่งผมก็ไปท่าน้ำแล้วก็ไปส่องไฟได้ว่า
1: โอ้ดีครับวันหลังจะให้ช่วยไปจับไอ้พวกตกปลากลางคืนนะพี่นะเอาวันนี้ขอบคุณแฟนรายการนะฮะพบกันใหม่วันจันทร์สวัสดีครับผม
0: ทุบโต๊ะโหนเปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยจันทร์ถึงศุกร์11โมงถึงเที่ยงตรงที่นี่ FM 97ติดตามย้อนหลังได้ที่แฟนเพจและ YouTube ทุบโต๊ะโหนติดต่อขอคำปรึกษาโทร095-534-9666ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับบำเพ็ญกุศลศพพระสงฆ์10รูปที่มรณภาพในเหตุการณ์รถกระบะพุ่งชนพระธุดงค์ที่จังหวัดมุกดาหารไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์นายกรัฐมนตรีเปิดตัวโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันผ่านการสนับสนุนแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้เกษตรกรทางการเวเนซุเอลาแสดงความขอบคุณรัฐบาล31ประเทศที่ส่งทีมกู้ภัยช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลาการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทีมชาติสเปนผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปเจอกับทีมชาติโปรตุเกสต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
6: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับบำเพ็ญกุศลศพพระสงฆ์10รูปที่มรณภาพในเหตุการณ์รถกระบะพุ่งชนพระธุดงค์ที่จังหวัดมุกดาหารไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารเผยแพร่ข้อมูลผ่านเพจ Facebook ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับบำเพ็ญกุศลศพพระสงฆ์10รูปที่มรณภาพในเหตุการณ์รถกระบะพุ่งชนพระธุดงค์ที่จังหวัดมุกดาหารไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ส่วนพระธุดงค์ที่รอดชีวิตและบาดเจ็บเล็กน้อย14รูปรวมถึงฆราวาส4คนขณะนี้พักที่วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมเพื่อดำเนินการทั้งรับสรีระสังขารพระที่มรณภาพและที่บาดเจ็บรักษาตัวที่โรงพยาบาลมุกดาหารโดยพระวิทูลวชิระโมลีรองเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหารเจ้าอาวาสวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมถวายความอุปถัมภ์และความสะดวกในนามคณะสงฆ์จังหวัดมุกดาหารขอถวายความเสียใจปลงธรรมสังเวชและถวายความสะดวกเต็มที่จนกว่าจะสิ้นสุดภารกิจขณะที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหารสรุปยอดพระภิกษุสงฆ์ที่มรณภาพจากเหตุการณ์นี้รวม10รูปยังบาดเจ็บสาหัส2รูปบาดเจ็บเร่งด่วน7รูปและคารวาสบาดเจ็บเร่งด่วน1คนทั้งนี้คณะสงฆ์ได้ประชุมและลงความเห็นว่าจะนำสรีระสังขารพระภิกษุทั้ง10รูปประกอบด้วยพระสังกัดวัดในเขตจังหวัดอุบลราชธานี6รูปสังกัดวัดในเขตจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3รูปและสังกัดวัดทางภาคใต้จำนวน1รูปไปไว้ที่อำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีทั้งหมด ส่วนโรงพยาบาลมุกดาหารเช้านี้ต่างมีญาติของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเดินทางมาติดต่อเพื่อขอรับร่างผู้เสียชีวิตกลับไปบำเพ็ญกุศลที่วัดในภูมิลำเนาโดยโรงพยาบาลมุกดาหารได้ตั้งจุดประสานงานการอำนวยความสะดวกแก่ญาติผู้เสียชีวิตในการส่งศพกลับไปบำเพ็ญกุศลที่วัดในภูมิลำเนานอกจากนี้สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดมุกดาหารได้ตั้งจุดให้คำปรึกษากฎหมายแก่ญาติของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตด้วยเช่นเดียวกับจังหวัดมุกดาหารเปิดศูนย์ข้อมูลและประสานงานร่วมกรณีอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชนพระธุดงค์จังหวัดมุกดาหารเพื่อให้ญาติผู้ประสบเหตุและผู้เกี่ยวข้องติดต่อสอบถามข้อมูลประสานงานและขอรับความช่วยเหลือสามารถติดต่อสอบถามได้ทางหมายเลขโทรศัพท์042-633-101ตลอด24ชั่วโมงด้านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีสั่งการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดดูแลพระสงฆ์จากการเกิดอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชนที่จังหวัดมุกดาหาร
7: จากการเกิดอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชนคณะธุดงค์บนถนนสาย2304จังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่2กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาส่งผลให้มีพระภิกษุมรณภาพและได้รับบาดเจ็บนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้สั่งการด่วนให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกันนี้ให้เข้าเยี่ยมและถวายกำลังใจพระธุดงค์ที่รับบาดเจ็บประสานงานกับคณะสงฆ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและญาติของพระแต่ละรูปเพื่ออำนวยความสะดวกในการรักษาพยาบาลและดำเนินการด้านศาสนพิธีอย่างเหมาะสมนอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานียังมอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร่วมวางแผนและประสานการนำร่างพระภิกษุมรณภาพกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาตามประเพณีและพระธรรมวินัยอย่างสมเกียรติพร้อมให้ความช่วยเหลือคณะสงฆ์และผู้เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่โดยจังหวัดอุบลราชธานีจะบูรณาการความร่วมมือกับทุกหน่วยงานเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบเป็นไปอย่างรวดเร็วและเหมาะสมกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมอบผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่บูรณาการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุกระบะพุ่งชนขบวนพระธุดงค์ที่จังหวัดมุกดาหารร่วมกับทุกภาคส่วน
8: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์รถกระบะพุ่งชนขบวนพระธุดงค์ที่จังหวัดมุกดาหารส่งผลให้พระภิกษุมรณภาพหลายรูปและมีพระภิกษุรวมถึงประชาชนได้รับบาดเจ็บจำนวนมากโดยได้มอบหมายให้พลเอกอรรถพลรัตน์ใหม่กุลวัฒน์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์และบูรณาการการช่วยเหลือร่วมกับกระทรวงมหาดไทยจังหวัดมุกดาหารหน่วยแพทย์หน่วยกู้ชีพหน่วยกู้ภัยตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บและสนับสนุนภารกิจในทุกด้านอย่างเต็มกำลังพร้อมกันนี้กระทรวงกลาโหมได้สั่งการให้หน่วยทหารในพื้นที่เตรียมความพร้อมด้านกำลังพลยานพาหนะและทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายพลเรือนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มขีดความสามารถหากได้รับการร้องขอหรือมอบหมายเพิ่มเติมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเน้นย้ำว่าเหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นความสูญเสียที่สร้างความสะเทือนใจแก่สังคมไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้ประสบเหตุเป็นพระภิกษุผู้กำลังปฏิบัติศาสนกิจจึงขอให้ทุกหน่วยงานร่วมกันดูแลผู้ได้รับผลกระทบทางด้านร่างกายและจิตใจอย่างดีที่สุดพร้อมทั้งอำนวยความเป็นธรรมตามกระบวนการกฎหมายและความช่วยเหลือครอบครัวผู้สูญเสียอย่างเต็มที่ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
6: นายกรัฐมนตรีเปิดตัวโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของเกษตรกรไทยผ่านการสนับสนุนแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้เกษตรกร
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสุรศักดิ์พันเจริญวรคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาร่วมเปิดตัวโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตตามมติคณะรัฐมนตรีนาสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกส.จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีเกษตรกรในพื้นที่จำนวนกว่า 2,000 คนเข้าร่วมงานซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลเพื่อยกระดับศักยภาพภาคการเกษตรให้เปลี่ยนผ่านจากเกษตรดั้งเดิมเป็นเกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนควบคู่ไปกับการลดต้นทุนการผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่อุปทานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรไทยผ่านการสนับสนุนแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้เกษตรกรในการซื้อปัจจัยการผลิตและการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพทางการเกษตร
10: เราหาสินเชื่อมาให้พี่น้องได้ไปใช้ปลูกข้าวไปทำเกษตรกรรมต้องไปกู้ธกส. พื่อมาซื้อปุ๋ยเราเอาสินเชื่อคนละครึ่งพี่น้องเคยเสียดอกเบี้ยเท่าไหร่รัฐออกให้ครึ่งหนึ่งดอกเบี้ย 6% ก็เท่ากับพี่น้องออก 3% แล้วก็รัฐออก 3% ก็หวังว่าต้นทุนของพี่น้องก็จะได้ลดลงทำผลผลิตให้ได้มากขึ้นทำให้รายได้เพิ่มมากขึ้นเช่นกันเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นการให้การกู้เงินเท่านั้นนะครับแต่คือการสร้างโอกาสให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงเงินทุนที่มีดอกเบี้ยต่ำมีเงินไปซื้อปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพสามารถลดต้นทุนได
9: ้ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาทั่วประเทศหรือ Contact Center 02-555-0555 หรือ www.baac.or.th และแอปพลิเคชัน BAAC Mobile และ LINE Official BAAC Family กฤตรวิวรรณรายงานจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ
6: ธ.ก.ส.เปิดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งตามนโยบายรัฐบาลเดินหน้าสนับสนุนเกษตรกรลดต้นทุนการผลิตยกระดับประสิทธิภาพภาคการเกษตรและส่งเสริมการทำเกษตรแม่นยำตั้งเป้าช่วยเกษตรกรไม่น้อยกว่า 300,000 รายนายไพศาลหงทองรองผู้จัดการและโฆษกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธ.ก.ส.กล่าวถึงโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรรายย่อยว่าโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลเพื่อยกระดับศักยภาพภาคการเกษตรในการเปลี่ยนผ่านจากเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำมากขึ้นซึ่งมติคณะรัฐมนตรีได้กำหนดกรอบวงเงินไว้ให้ธ.ก.ส.ร่วมดำเนินการให้สินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนแก่เกษตรกรวงเงิน 30,000 ล้านบาทระยะเวลา3ปีไปจนถึงปี2572เปิดโอกาสให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับภาครัฐและปลูกพืชเศรษฐกิจ7ชนิดได้แก่ข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มันสำปะหลังอ้อยยางพาราปาล์มน้ำมันและผลไม้ขอสินเชื่อได้ไม่เกินรายละ 100,000 บาทในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ6ซึ่งต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยปกติของทางธ.ก.ส.และสำหรับเกษตรกรที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการทั้งการผ่านการอบรมหรือเรียนรู้ในการพัฒนาการบริหารจัดการต้นทุนต้องใช้พันธุ์พืชที่ทางราชการรับรองเป็นมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตรใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ของดินโดยเข้ามาเรียนรู้ง่ายๆผ่านทางเว็บไซต์ของกรมพัฒนาที่ดินหรือโปรแกรม AgriMap ที่ระบุว่าดินของเกษตรกรอยู่ในโซนใดมีความสมบูรณ์หรือธาตุอาหารที่เหมาะแก่การปลูกพืชชนิดใดหากเกษตรกรต้องใช้ปุ๋ยตามผลวิเคราะห์ดินจะได้รับสิทธิ์ลดอัตราดอกเบี้ยเหลือร้อยละ3เมื่อชำระหนี้ตามกำหนดเบื้องต้นคาดว่าจะสามารถช่วยเกษตรกรได้ไม่น้อยกว่า 300,000 รายและหากวงเงินเต็มแล้วเกษตรกรยังมีความต้องการสินเชื่อดังกล่าวทางธ.ก.ส.ก็พร้อมจะขอขยายวงเงินกับรัฐบาลต่อไป
11: เบื้องต้นตามวงเงินของโครงการก็คือ 30,000 ล้านบาทถ้าสมมุติว่าพี่น้องเกษตรกรกู้กันนะครับเราให้สินเชื่อรายละไม่เกิน 100,000 เนี่ยแต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้ 100,000 นะครับขึ้นอยู่กับการผลิตด้วยถ้าท่านมีความจำเป็นน้อยเช่นผลิตน้อยเนี่ยก็จะลดลงมาตามสัดส่วนนะครับเราก็มีการวิเคราะห์ว่าความจำเป็นที่แท้จริงของการใช้สินเชื่อเนี่ยเป็นเท่าไหร่ถ้าคิดง่ายๆว่าคนละ 100,000 เนี่ยก็สามารถที่จะช่วยรองรับพี่น้องเกษตรกรตามโครงการได้เนี่ยไม่น้อยกว่า 300,000 ราย
6: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือกระทรวงพาณิชย์ภาคีเครือข่ายและเกษตรกรเร่งแก้ปัญหาราคาโคเนื้อตกต่ำเตรียมเสนอมาตรการกำหนดราคากลางยกระดับอุตสาหกรรมโคเนื้อไทย
12: นายทรงศักดิ์ส่งเสริมอุดมชัยที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาและติดตามด้านการผลิตพืชประมงปศุสัตว์การตลาดและการนำเข้าส่งออกสินค้าเกษตรได้หารือและรับฟังสถานการณ์การผลิตและการตลาดโคเนื้อรวมทั้งปัญหาอุปสรรคต่างๆจากผู้แทนจากกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ภาคเอกชนภาคเกษตรกรและผู้นำกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในการร่วมกันเร่งแก้ปัญหาวิกฤตราคาโคเนื้อกระบือแพะและแกะตกต่ำที่ประชุมจึงเห็นควรให้มีการทบทวนโครงสร้างและให้เร่งขับเคลื่อน13มาตรการสำคัญของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาโคเนื้อกระบือและผลิตภัณฑ์แห่งชาติหรือบีฟบอร์ดและใช้แนวทางกำหนดราคากลางเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นตามกลไกตลาดและสร้างความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายซึ่งมีกำหนดนัดหมายทุกภาคส่วนทั้งส่วนราชการโรงฆ่าสัตว์และกลุ่มโมเดิร์นเทรดเพื่อสรุปกรอบตัวเลขราคาแนะนำแยกตามเกรดและน้ำหนักให้เสร็จสิ้นภายในเดือนนี้เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพัฒนาโคเนื้อกระบือและผลิตภัณฑ์แห่งชาติหรือบีฟบอร์ดที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานพิจารณาต่อไปสำหรับการยกระดับศักยภาพตลอดห่วงโซ่อุปทาน ได้มุ่งเน้นนโยบายตลาดนำการผลิตโดยแก้ข้อจำกัดของโรงฆ่าสัตว์เพื่อเพิ่มช่องทางการระบายสินค้าสู่โมเดิร์นเทรดและต่างประเทศรองรับสถานการณ์การส่งออก

0: หาด้านสภาพคล่องของภาคส่วนต่างๆโดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าไปช่วยเหลือโรงฆ่าสัตว์แปรรูปที่ประสบปัญหาเงินทุนหมุนเวียนรวมถึงการแยกแก้ไขปัญหาหนี้สินสะสมของเกษตรกรในโครงการอย่างโครงการโคบานบูรพาเป็นการเร่งด่วนเพื่อช่วยรักษาอาชีพและสร้างความมั่นคงให้เกษตรกรรายย่อยชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรียกระดับเศรษฐกิจในพื้นที่ส่งเสริมสมุนไพรไทยสู่ตลาด Health and Wellness ในต่างประเทศ
2: นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมคณะลงพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยบ้านไทยรีสอร์ทตำบลวังน้ำซับอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อเป็นประธานเปิดงานโครงการดีพร้อม Community Skill Upเพิ่มพลังทักษะขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนภายใต้การดำเนินงานของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือดีพร้อมโดยมุ่งเน้นการเจาะโอกาสใหม่ของสมุนไพรไทยและปลุกโอกาสกระแส Local Wellness Economy ในระดับภูมิภาครัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมระบุว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญเพื่อเชื่อมโยงโอกาสสู่เศรษฐกิจชุมชนในการสร้างอาชีพใหม่และแบรนด์ผลิตภัณฑ์ใหม่โดยมีการชูแนวทางการนำกลยุทธ์วันไมล์มาเพื่อใช้เชื่อมโยงโอกาสของชาวบ้านและภูมิปัญญาชุมชนให้เติบโตแบบหนึ่งเดียวรวมทั้งมีการนำเสนอภาพทิศทางอนาคตของอุตสาหกรรมสมุนไพรไทยในการพลิกการแพทย์พื้นบ้านให้กลายเป็นสินค้ามูลค่าสูงเพื่อผลักดันผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้สามารถส่งออกและเจาะตลาด Health and Wellness ในต่างประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการชุมชนสามารถปรับตัวรับมือกติกาการค้าโลกที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งต้องแข่งขันด้วยมาตรฐานที่สูงขึ้นทั้งด้านกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการรักษามาตรฐานแรงงานและการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม
3: ่ดังนั้นวันนี้กระทรวงอุตสาหกรรมนะครับเราถึงผนึกกำลังกันมาตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำไม่ว่าจะเป็นการหยิบยื่นโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินกู้นะครับแหล่งเงินทุนนะครับของทางดีพร้อมหรือทางของธนาคาร SME D Bankนะครับนำองค์ความรู้จากของกระทรวงอุตสาหกรรมมามอบให้มีเครื่องจักรมาช่วยสนับสนุนและที่สำคัญการหาช่องทางการขายให้กับพี่น้องประชาชนนะครับที่อยากจะผลักดันตัวเศรษฐกิจชุมชนของท่านนั้นนะครับให้มีความเติบใหญ่ขึ้นและที่สำคัญการเติบโตทางเศรษฐกิจของพี่น้องประชาชนต้องทำกันอย่างยั่งยืน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวอีกว่าหน่วยงานภาครัฐพร้อมเข้ามามีบทบาทในการสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรในชุมชนผ่านการให้องค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมควบคู่ไปกับการสนับสนุนด้านเงินทุนการรับรองมาตรฐานสินค้าและการเชื่อมโยงตลาดรองรับเพื่อพัฒนาทักษะและต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนปฏิพลสัทธพรมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก
4: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลกณท่าอากาศยานพิษณุโลกโดยมีนางสาวสรินรัตน์เกิดสกุลรุ่งโรจน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลกร่วมให้การต้อนรับในการนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้พบปะพูดคุยกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่พร้อมรับฟังการบรรยายการดำเนินงานของศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลกก่อนเดินทางไปยังโรงเรียนวชิระบารมีพิทยาคมตำบลหนองหลุมอำเภอวชิระบารมีจังหวัดพิจิตรทั้งนี้ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลกรับผิดชอบการให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศบริเวณเขตท่าอากาศยานพิษณุโลกเพชรบูรณ์น่านแพร่สุโขทัยตากและแม่สอดควบคุมจราจรทางอากาศด้วยระบบเรดาร์บริเวณเขตประชิดสนามบินพิษณุโลกสุโขทัยและตากให้บริการข้อมูลแก่นักบินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านเครือข่ายโทรคมนาคมการบินด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัยและมีความปลอดภัยสูงและมีการติดตั้งอุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกให้อากาศยานทำการขึ้นลงได้อย่างปลอดภัยพัทิราธรรมาสวท.พิษณุโลกรายงาน
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: รัฐบาลยกระดับปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดเน้นสกัดกั้นตามแนวชายแดนและการปิดช่องโหว่ระบบคมนาคมป้องกันไม่ให้ประเทศถูกใช้เป็นช่องทางลักลอบขนยาเสพติด
7: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า

0: จากกรณีพนักงานต้อนรับสายการบินของไทยถูกควบคุมตัวที่ประเทศออสเตรเลียในคดีเกี่ยวข้องกับการลักลอบขนส่งยาเสพติดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดและเห็นว่าเหตุการณ์ดังกล่าวต้องไม่ถูกมองเป็นเพียงกรณีเฉพาะรายบุคคลแต่ต้องใช้เป็นจุดทบทวนมาตรการคัดกรองความปลอดภัยในระบบการเดินทางทางอากาศทั้งหมดโดยมาตรการหลักที่จะนำมาบังคับใช้อย่างเข้มงวดต่อไปคือลูกเรือกัปตันพนักงานสายการบินและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องจะต้องถูกตรวจค้นภายใต้มาตรฐานเดียวกับผู้โดยสารทั่วไปไม่มีข้อยกเว้นเพิ่มความถี่การใช้สุนัขเคนายตรวจค้นทั้งเที่ยวบินขาเข้าและขาออกส่วนกรณีประเทศปลายทางหรือเส้นทางที่ต้องใช้มาตรการเข้มงวดเป็นพิเศษจะมีการตรวจคัดกรองซ้ำบริเวณประตูขึ้นเครื่องเพื่อเพิ่มความมั่นใจว่าไม่มีสิ่งผิดกฎหมายสำหรับการปราบปรามยาเสพติดรัฐบาลปฏิบัติการเต็มกำลังทั้งการสกัดกั้นตามแนวชายแดนการตัดวงจรเครือข่ายและการปิดช่องโหว่ในระบบคมนาคมเพื่อไม่ให้ประเทศไทยถูกใช้เป็นช่องทางลักลอบขนยาเสพติดและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและนานาประเทศและช่วงบ่ายวันนี้นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปปส.ครั้งที่2ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิสำนักงานปปส.และกระทรวงยุติธรรมเพื่อติดตามความคืบหน้าการป้องกันปราบปรามและการแก้ไขปัญหายาเสพติดพร้อมกำหนดแนวทางปฏิบัติให้ทุกหน่วยงานเดินไปในทิศทางเดียวกันผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดคุมตัว2ผู้ต้องหารับจ้างส่งพัสดุเชื่อมโยงคดีแอร์สาวขนเฮโรอีนเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เตรียมควบคุมตัวผู้ต้องหา2รายซึ่งเป็นสามีภรรยาคือนายอาทิตย์ชาวไทยและนางทัศพรชาวลาวมีความเชื่อมโยงกับคดีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินลักลอบขนเฮโรอีนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนที่สำนักงานปปส.เขตทุ่ง2ห้องกรุงเทพมหานครเพื่อขยายผลถึงผู้บงการผู้สนับสนุนและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศเนื่องจากผู้ต้องหาทั้ง2รับจ้างจากชาวลาวให้จัดส่งกล่องพัสดุผ่านไปรษณีย์ไทยโดยได้รับค่าจ้างครั้งละ 8,000 บาทภายในพัสดุมีการซุกซ่อนเฮโรอีนด้วยวิธีการยัดไส้ไว้ในเนื้อผ้ากระเป๋าผ้าและสินค้าไทยหลายรายการเพื่ออำพรางการลักลอบขนยาเสพติดก่อนส่งต่อไปยังปลายทางต่างประเทศทั้งนี้เจ้าหน้าที่ปปส.จะเร่งสอบสวนขยายผลเส้นทางการเงินผู้ว่าจ้างและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อนำตัวผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปกระทรวงมหาดไทยขยายเวลาคลินิกให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและตั้งสถานบริการไปจนถึงวันที่10กรกฎาคมนี้เพื่อรับเรื่องร้องทุกข์จากผู้ที่จะขออนุญาตกิจการโรงแรมสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตให้ถูกต้องตามกฎหมายนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาขยายระยะเวลาการให้บริการคลินิกให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและตั้งสถานบริการณโรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้จังหวัดภูเก็ตออกไปจนถึงวันที่10กรกฎาคมนี้เพื่อให้ผู้ที่สนใจและเดือดร้อนเข้ามาใช้บริการทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีกลุ่มบุคคลผู้ที่ไม่หวังดีเข้ามาฉวยโอกาสเรียกรับผลประโยชน์โดยจะมีเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางคอยให้บริการอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งเน้นย้ำความเด็ดขาดในการตรวจสอบและป้องกันไม่ให้มีการเอื้อประโยชน์แก่ทุนต่างชาติในการเปิดโรงแรมหรือรุกล้ำพื้นที่อย่างผิดกฎหมายซึ่งเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้และต้องร่วมกันปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติพร้อมย้ำว่ากระทรวงมหาดไทยพร้อมที่จะรับฟังทุกปัญหาไม่ว่าจะเป็นข้อจำกัดทางกฎหมายที่อาจไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันอันเป็นอุปสรรคต่อการขอใบอนุญาตของผู้ประกอบการตลอดจนให้คำปรึกษาข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการประกอบธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างเต็มศักยภาพขณะที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองลงพื้นที่ตรวจธุรกิจเสี่ยงนอมินีพบนิติบุคคล2รายเส้นทางการเงินผิดปกติเร่งสอบข้อเท็จจริง
2: นายพลพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองลงพื้นที่ตรวจสอบนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยง2รายภายในศูนย์การค้า IT Square เขตหลัก4กรุงเทพมหานครหลังได้รับข้อมูลความผิดปกติของเส้นทางการเงินเพื่อตรวจสอบการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีหรือการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ. 2542 ผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่านิติบุคคลรายแรกซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการและคำปรึกษาด้านกฎหมายบัญชีภาษีและจดทะเบียนบริษัทมีผู้ถือหุ้นคนไทยร้อยละ60และชาวจีนร้อยละ40พบข้อสงสัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นชาวจีนและชาวไทยที่อ้างว่าเป็นสามีภรรยาแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสรวมถึงอำนาจการบริหารกิจการรูปแบบการชำระค่าบริการและเส้นทางการเงินขณะที่นิติบุคคลรายที่2ซึ่งประกอบธุรกิจให้คำปรึกษาด้านการศึกษามีผู้ถือหุ้นคนไทยร้อยละ51และชาวจีนร้อยละ49โดยพนักงานให้ข้อมูลว่าชาวจีนเป็นผู้บริหารและสั่งการดำเนินธุรกิจมีการติดต่อลูกค้าผ่าน WeChat และรับชำระค่าบริการบางส่วนผ่านบัญชีของชาวจีนซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิจารณาว่าเข้าข่ายการใช้คนไทยเป็นนอมินีหรือหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือไม่ทั้งนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เรียกกรรมการและผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลทั้ง2รายเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงพร้อมนำเอกสารเกี่ยวกับแหล่งที่มาของเงินลงทุนและการดำเนินธุรกิจหากพบพยานหลักฐานว่ามีการกระทำผิดจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: ศาลจังหวัดนราธิวาสพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตสมาชิกกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบคดีลอบวางระเบิดและวางเพลิงสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่อำเภอเจาะไอร้อง
3: พันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าเปิดเผยว่าจากเหตุการณ์ความไม่สงบเป็นเหตุลอบวางระเบิดและวางเพลิงสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่อำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่11มกราคมที่ผ่านมาส่งผลให้ทรัพย์สินได้รับความเสียหายและสร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนในพื้นที่ล่าสุดศาลจังหวัดนราธิวาสพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตสมาชิกกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบโดยคดีดังกล่าวศาลพิจารณาความผิดฐานก่อการร้ายซ่องโจรและมีอาวุธสงครามไว้ในครอบครองโดยพิจารณาให้นายแมโซสงวนนามสกุลจำเลยที่1รับโทษจำคุกตลอดชีวิตก่อนลดโทษเหลือจำคุก36ปี12เดือนเนื่องจากให้การรับสารภาพส่วนจำเลยที่2และ3ซึ่งให้การปฏิเสธศาลมีคำสั่งให้ดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีต่อไปพร้อมควบคุมตัวไว้ระหว่างการพิจารณาปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกันเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันจากฝนตกหนักต่อเนื่องพร้อมแจ้งเตือนภัยประชาชนได้ทันที
4: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าขณะนี้เกิดพายุดีเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนไมซักแล้วซึ่งมีแนวโน้มเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งที่เกาะไหหลำและเวียดนามตอนบนช่วงวันที่4ถึง5กรกฎาคมส่งผลกระทบทางอ้อมต่อประเทศไทยทำให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ดังกล่าวโดยศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติสทนช.ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำเป็นประจำทุกวันและจะเร่งประสานแจ้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เพื่อแจ้งเตือนประชาชนผ่านระบบแจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์มือถือหรือเซลล์บอดแคสต์ได้ทันทีซึ่งตั้งแต่วันนี้ถึง6กรกฎาคมมีพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังพิเศษได้แก่ภาคเหนือบริเวณจังหวัดเชียงรายน่านพะเยาภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดจันทบุรีตราดภาคใต้บริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตระนองกระบี่ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: โครงการชลประทานตรังติดตามวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากพร้อมเร่งบริหารจัดการน้ำเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย
5: นายพิมานจันทามณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าปีนี้จังหวัดตรังฝนมาเร็วกว่าปกติขณะนี้มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำโครงการชลประทานตรังจึงได้ติดตามวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากบริหารจัดการน้ำให้สมดุลระหว่างการระบายน้ำและการเก็บกักเพื่อใช้ในฤดูแล้งหน้าพร้อมกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างต่อเนื่องมีการประสานข้อมูลระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ประชาชนได้รับทราบสถานการณ์น้ำตลอดจนทำการตรวจสอบสภาพความมั่นคงของอาคารชลประทานให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพอีกทั้งเตรียมเครื่องจักรกลและเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าไปช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: เทศบาลตำบลคึกคักดำเนินโครงการแก้ปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณถนนเพชรเกษมจุดหนองมูลตะกั่วคาดว่าจะแล้วเสร็จราวเดือนพฤศจิกายนนี้
6: นางสาวจารุณีมีประเทศหัวหน้าฝ่ายการโยธากองช่างเทศบาลตำบลคึกคักกล่าวถึงการแก้ปัญหาน้ำท่วมผิวจราจรถนนเพชรเกษมช่วงบริเวณหนองมูลตะกั่วและศูนย์การแพทย์เขาหลักรวมถึงย่านเศรษฐกิจของพื้นที่เขาหลักว่าเทศบาลตำบลคึกคักมีการดำเนินโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักที่จะผันน้ำจากถนนสายเพชรเกษมไปสู่เส้นหน้าวัดพดุงธรรมโพธิวาสเพื่อไปออกหน้าคลองปางเป็นการผันน้ำจากเส้นทางหลักโดยการดำเนินการผ่านงบประมาณไปแล้วอยู่ในระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างน่าจะพิจารณาผลภายในเดือนกรกฎาคมนี้โดยมีการวางแนวท่อขนาดใหญ่เพื่อสามารถระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วพร้อมคาดการการดำเนินโครงการจะแล้วเสร็จราวเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนนี
7: ้ก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเนี่ยค่ะที่ผันน้ำนะคะจากสายถนนเพชรเกษมเนี่ยค่ะไปสู่เส้นหน้าวัดพดุงธรรมโพธิวาสนะคะเพื่อที่จะออกคลองปางจากเส้นหลักเนี่ยค่ะก็มีการดำเนินการผ่านงบประมาณไปแล้วแล้วก็ดำเนินการอยู่ในขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้างค่ะก็น่าจะรู้ผลพิจารณาผลเนี่ยค่ะก็คือวันที่3แบบไว้ก็คือจะเป็นท่อขนาด2เมตรหรือ 2,000 มิลเนี่ยค่ะก
8: ็
7: คือตัวคนเข้าไปได้เลยอะค่ะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะคะแล้วก็เป็นท่อ HDPE ซึ่งสามารถที่จะดำเนินการได้รวดเร็วเพื่อที่จะทันกับฝนนี้ต้องพูดตรงๆอาจจะเป็นปลายฝนก็คือช่วงที่เคยมีวิกฤตครั้งเก่าก็คือระหว่างช่วงเดือนตุลาเนี่ย
6: นอกจากนี้ยังมีการเตรียมขอรับการสนับสนุนงบประมาณในปีงบประมาณ2570เพื่อใช้ในการดำเนินงานเรื่องระบบระบายน้ำเนื่องจากท่อระบายน้ำเดิมมีไม่เพียงพอตลอดจนระบบระบายน้ำที่วางไว้ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอจึงต้องดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับย่านเศรษฐกิจสำคัญของเขาหลักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาชัดชัยจิตจำนองสวทตะกั่วป่ารายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
9: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
10: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
9: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
11: 12:31 นรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนางเดลซี่โรดริเกสประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาที่แสดงความขอบคุณรัฐบาลของ31ประเทศที่ส่งทีมกู้ภัยเข้ามาปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลาพร้อมเน้นย้ำว่าการสนับสนุนของนานาชาติแสดงให้เห็นว่าเวเนซุเอลาไม่ได้ถูกทอดทิ้งให้อยู่เพียงลำพังทั้งนี้ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในเวเนซุเอลาครั้งนี้ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 2,595 รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก 12,400 รายนอกจากนี้ยังมีผู้สูญหายกว่า 40,000 คนและอาคารบ้านเรือนมากกว่า 800 แห่งได้รับความเสียหายจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าว
1: นายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN ออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อเหตุการณ์ที่รัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ในกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนเมื่อวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย27รายและยังส่งผลให้อาคารสิ่งปลูกสร้างประมาณ130แห่งได้รับความเสียหายเลขาธิการ UN ยังเตือนว่าการที่รัสเซียโจมตีพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนในยูเครนถือเป็นการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างโจ่งแจ้งพร้อมเรียกร้องให้รัสเซียหยุดการกระทำดังกล่าวโดยทันทีขณะที่เจ้าหน้าที่สหรัฐเปิดเผยว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเรียกร้องให้รัสเซียและยูเครนเร่งบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกัน
11: กระทรวงการต่างประเทศจีนเปิดเผยว่านายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนพบหารือกับนายลาสล็อกเกอร์รัสมุสเซนรัฐมนตรีต่างประเทศเดนมาร์กที่กรุงโคเปนเฮเกนเมืองหลวงของเดนมาร์กเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเป็นจุดหมายแรกของภารกิจการเยือนกลุ่มประเทศนอร์ดิกอย่างเป็นทางการ ในโอกาสนี้นายหวังอี้กล่าวกับนายรัสมุสเซนว่าเขาหวังว่าเดนมาร์กจะมีบทบาทเชิงสร้างสรรค์ในการส่งเสริมความสัมพันธ์จีนกับสหภาพยุโรปให้มีความแข็งแกร่งและมั่นคงขณะเดียวกันจีนซึ่งมีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกยินดีต้อนรับบริษัทของเดนมาร์กให้เข้ามาลงทุนในจีนมากขึ้นและจีนพร้อมจะกระชับความร่วมมือกับเดนมาร์กในหลากหลายด้านขณะที่นายรัสมุสเซนเน้นย้ำว่าความสัมพันธ์ด้านการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระหว่างจีนกับเดนมาร์กกำลังพัฒนาไปในทิศทางที่ดี
1: รัฐบาลอินโดนีเซียเตรียมดำเนินโครงการปรับปรุงเรือประมงจำนวน 4,582 ลำให้มีความทันสมัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและขีดความสามารถในการแข่งขันทางภาคการประมงของอินโดนีเซียโดยจะครอบคลุมเรือประมงจำนวน 4,515 ลำที่มีขนาดตั้งแต่10ตันกรอสไปจนถึง 1,500 ตันกรอสและเรือบรรทุกปลาอีก67ลำที่มีขนาด200ตันกรอสถึง 2,500 ตันกรอสนายซักตีวายูเทรงโกโนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการทางทะเลและประมงของอินโดนีเซียระบุว่าโครงการดังกล่าวจะส่งผลดีต่อกิจการประมงและกิจการทางทะเลของอินโดนีเซียอย่างมีนัยสำคัญโดยตั้งเป้าผลผลิตการจับปลาในแต่ละปีอยู่ที่ 2,300,000 ตันซึ่งจะช่วยเพิ่มผลกำไรของภาคการประมงและเพิ่มรายได้ให้แก่รัฐต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
8: ศึกฟุตบอลโลก2026สเปนชนะยุโรปปีล่าสุดเอาชนะออสเตรีย3ประตูต่อ0สเปนผ่านเข้ารอบ16ทีมไปเจอกับโปรตุเกสที่เอาชนะโครเอเชียมาได้2ประตูต่อ1เทนนิสแกรนด์สแลมที่3ของปีวิมเบิลดัน2026ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษในรอบ2หญิงเดียวบาโบราเครชิโความืออันดับ38ของโลกจากเช็กอดีตแชมป์รายการนี้เมื่อปี2024และในอย่างยอดเยี่ยมโคชนะเมราอันเดรียวามืออันดับ5ของโลกจากรัสเซียแชมป์เฟรนช์โอเพ่นคนล่าสุดไปแบบสุดลุ้น2ต่อ1เซต4ต่อ6 7ต่อ5และ6ต่อ4บาโบราเครชิโควาผ่านเข้ารอบ3ไปพบกับนิโคล่าบาตุนโควาตัวรุ่งเพื่อนร่วมชาติมืออันดับ48ของโลกต่อไปขณะที่เจสซิก้าเปกูล่ามืออันดับ4จากสหรัฐโคชนะซาร่าซอริเบสตอโม2ต่อ0เซต7ต่อ6ไทเบรก8ต่อ6และ6ต่อ1เข้ารอบ3ได้เช่นกันดลนาธาราฤดีนักหัวสาวไทยมืออันดับ99ของโลกลงสนามแพ้ให้กับเอคาเทรีนาอเล็กซานโดวามืออันดับ18ของรายการและมืออันดับ19ของโลกจากรัสเซีย5ต่อ7ทั้ง2เซตหยุดเส้นทางไว้ที่รอบ2รับเงินรางวัลปลอบใจ 126,000 ปอนด์ประมาณ 5,500,000 บาทอย่างไรก็ตามในรอบ3ยังเหลือนักเทนนิสสาวไทยได้แก่มนัญชยาสว่างแก้วมืออันดับ164ของโลกที่จะพบกับคาโรลีนามูโชวามืออันดับ10จากเช็กแข่งขันในวันนี้เทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF Junior World Tennis Tour J60 สัปดาห์ที่2ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวโชติรินแก้วเก่าเมื่อวางอันดับ3รองแชมป์สัปดาห์ที่แล้วใช้การหวดที่เฉียบขาดเอาชนะไกหนิงชันยาอึ้งจากสิงคโปร์6ต่อ2ทั้ง2เซตโชติรินผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับคิมโซฮยอนเมื่อวางอันดับ1จากเกาหลีใต้แชมป์หญิงเดี่ยวสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนอีก1ดาวรุ่งไทยทำผลงานได้ดีเช่นกันพิมพิสาวงวานิคจรเอาชนะปัทธินันท์เผือกคำ6ต่อ2และ6ต่อ3พิมพิสาทะลุไปตัดเชือกกับนานาโนะวาดะมืออันดับ6จากญี่ปุ่นด้านชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศริวโกติกุลมืออันดับ8แพ้ให้กับยูตะอามาโนะมืออันดับ3จากญี่ปุ่น6ต่อ3 1ต่อ6และ6ต่อ7ไทเบรก3ต่อ7พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากผลงานการคว้า2เหรียญทอง5เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงของทีมนักปั่น BMX Racing ทีมชาติไทยในการแข่งขันจักรยาน BMX Racing นานาชาติรายการบันยูวังกิซุปเปอร์ครอสที่ประเทศอินโดนีเซียถือเป็นการประเดิมเส้นทางอุ่นเครื่องก่อน2ศึกใหญ่สำหรับทีม BMX ไทยทั้งชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองนิไลประเทศมาเลเซียและการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นในการแข่งขันที่ประเทศอินโดนีเซียนอกจากที่นักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมซึ่งประกอบด้วยโกเมศสุประเสริฐพุทธภูมินาคแป้นชุติการกิจวณิษฐ์เสถียรและหทัยเพชรใจสว่างจะได้ทดสอบบรรยากาศการแข่งขันระดับนานาชาติหลังจากที่เข้าเก็บตัวฝึกซ้อมมาเป็นเวลาหลายเดือนและยังเป็นโอกาสที่จะได้เห็นฟอร์มของนักปั่นอินโดนีเซียคู่ปรับสำคัญในภูมิภาคทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปจนถึงระดับทวีปเอเชียในส่วนของความคาดหวังในฮาวิเกรฟผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยยังคงตั้งเป้าหมายเดิมคือ 1-2 เหรียญทองจากเอเชียนเกมในประเภททีมชายโดยเป้าหมายสูงสุดคือการคว้าเหรียญทองขณะที่ทีมหญิงเป้าหมายคือการจบการแข่งขันในอันดับ 1-5 ซึ่งหากผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ก็มีโอกาสที่จะคว้าเหรียญได้เหรียญ1มาครองวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน18ปี AVC Girl U18 วอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพ2026ที่เทอร์มินัล21โคราชรายการนี้มีความสำคัญคือเ คัดอันดับ 1-4 ไปลุยศึก U19 ชิงแชมป์โลกในปีหน้าหลังจากทีมนักตบสาว U18 ของไทยลงสนามในสาย A นัดแรกตบเอาชนะมองโกเลีย 3-0 เซตล่าสุดมาลงสนามนัดที่2ตบเอาชนะออสเตรเลียไปได้อีก 3-0 เซตเก็บใช้ได้2นัดติดต่อกันส่วนนัดต่อไปวันที่3กรกฎาคมทีมนักตบสาว U18 ไทยจะพบกับอุซเบกิสถานแข่งขันเวลา 19:00 นนางสุภลักษณ์ชัยโรจน์นายกสมาคมพาเดลไทยเปิดเผยว่าจากที่กีฬาพาเดลได้ถูกประจุให้มีการชิงเหรียญรางวัลในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกนักกีฬาพาเดลของไทยได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมจำนวน4คนเนื่องจากก่อนหน้านี้สภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือ OCA ได้เห็นผลงานของนักกีฬาไทยในการแข่งขันเอเชียครับที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์เมื่อต้นเดือนตุลาคมปีที่แล้วนักกีฬาหญิงของไทยสร้างผลงานคว้าอันดับ6จาก17ประเทศนักกีฬาพาเดลก็เป็นสมาชิกของ OCA จึงอยากให้ประเทศไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมเอเชียนเกมครั้งนี้สำหรับเอเชียนเกมครั้งนี้จะแข่งขัน2รายการคือชายคู่และหญิงคู่ชิง2เหรียญทองโดยไทยส่งแข่งทั้ง2รายการมีนักกีฬา4คนคือนักกีฬาชายอันนบราเวอร์และสเตฟานโนมอชโชล่าส่วนนักกีฬาหญิงนาตาลีนาประเสริฐและดาเรสศรีรุ่งเรืองนางสุภลักษณ์กล่าวถึงความพร้อมของนักกีฬาไทยว่านักกีฬามีการฝึกซ้อมมาอย่างต่อเนื่องและขณะนี้สมาคมได้จ้างโค้ชชาวสเปนมาดูแลนักกีฬาฝึกซ้อมอย่างหนักทำให้มีความหวังและมีโอกาสที่จะทำผลงานได้ดีกว่าที่ทำไว้ในเอเชียครับเป็นไปได้ก็อยากให้ไปถึงเหรียญรางวัล
12: ครั้งนี้ก็คือถือเป็นครั้งแรกนะคะที่กีฬาพาเดลเนี่ยเข้าไปเป็นกีฬาชิงเหรียญในเอเชียนเกมนะคะซึ่งก็คือเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งก็ทางสมาคมเนี่ยก็ตั้งแต่ที่เรากลับมาจากการส่งนักกีฬาไปแข่งที่โดฮาเมื่อตุลาปีที่แล้วเนี่ยก็ทางนักกีฬาแล้วก็สมาคมก็ได้มีการฝึกซ้อมนะคะเรื่อยมานะคะเพราะว่าเราก็มีความหวังนะคะที่จะ move up ขึ้นไปเป็นอันดับที่5หรือเป็นอันดับที่4หรือเป็นอันดับที่3นะคะถ้าเป็นไปได้ก็ตอนนี้ก็ถือว่ามีความพร้อมอย่างยิ่งนะคะที่จะไปเข้าร่วมในการแข่งขันครั้งนี้นะคะเพราะว่ามีการคัดเลือกนักกีฬาแล้วก็มีการฝึกซ้อมจากผู้ฝึกซ้อมชาวสเปนที่เราได้มีการจ้างมาดูแลนักกีฬาอย่างต่อเนื่อง
8: 6นักกอล์ฟทีมชาติไทยร่วมการแข่งขันโปรแอมศึกกอล์ฟอาชีพควีนคัพไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2026ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีและเงินรางวัลรวม15ล้านบาทที่สนามริเวอร์เดลกอล์ฟคลับจังหวัดปทุมธานีเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการออกรอบร่วมกับโปรกอล์ฟแถวหน้าของไทยก่อนการแข่งขันอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 2-5 กรกฎาคมนี้สำหรับนักกอล์ฟทีมชาติไทยทั้งหมด6คนได้แก่ภูมิพัฒน์ช่างประดิษฐ์เจริญอจรวิทย์อนันตเศรษฐกูลพระสิทธิ์ราตากัวมริษาโตใจสุริศปรียาพฤกษานุบาลและธนัทพรอินแสงได้ร่วมออกรอบกับโปรภูมิศักดิ์แสนสินแชมป์เอเชียนทัวร์4รายการและสาริศสุวรรณรัตน์แชมป์เอเชียนทัวร์2รายการสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทยเข้าแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นประกอบด้วยเงือกเนยกมลชนกขวัญเมืองมีอามิล่าสุรสิทธิ์ทองแดงมาเรียวเนสเดลกาจินจุธาผลแจ่มตำรัดนภัสวรรณ์จริตก้ามาริศสำริศเวศพงษ์ปนัดไตรทานต้นน้ำกันตีมูลภูริชยาจัญญมิตรีรัฐวิทย์ธรรมนันทโชติสกายกิ่งพยมชาเพลพรอยลีลายนะพิมพ์ชนกชินวีระพันธ์ทิจิรัตน์เจริญทรัพย์ทิจิรัตน์อินชัยวริศรานพทองพัศวัตรกันตาคมและวงศกรแพทย์สมานโค้ชตึกนัทนาวิทย์โถสกุลเลขาธิการสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าโอกาสที่ทัพว่ายน้ำไทยจะได้เหรียญเอเชียนเกมยังไม่มีแต่ด้วยนักกีฬาชุดนี้คัดตัวมาจากหลักเกณฑ์ของการกีฬาแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยคือการยึดหลักเหรียญทองในกีฬาซีเกมส์และคนที่ติด1ใน6ของเอเชียนเกมส์ครั้งที่แล้วก็ควรต้องเข้ารอบชิงให้ได้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยรายชื่อสามนักเตะประกอบด้วยนิโคลัสนิเกลสันธีรธรบุญมาทันและพีระดลฉ่ำรัศมีในการลุ้นรางวัลนักฟุตบอลชายยอดเยี่ยมแห่งปี Men Player of the Year โดยจะประกาศผลในงาน FA Thailand Award วันที่7กรกฎาคมนี้เวลา 17:00 นเป็นต้นไปที่ห้องประชุมพาวิเลียน A โรงแรม The Grand Four Wing Convention กรุงเทพพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
13: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
14: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
15: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
16: ์วันนี้เสนอคำว่ารุงรังกรุงกรังพรุงพรังรุงรังใช้แสดงอาการของสิ่งที่เป็นเส้นยาวๆพันกันยุ่งเช่นหนูน้อยร้องไห้จ้าเมื่อเห็นคนแปลกหน้าหนวดเขารุงรังรุงรังใช้แสดงอาการที่สิ่งต่างๆรวมกันอยู่อย่างระเกะระกะหรือแยกกระจัดกระจายกันอยู่ดูยุ่งเหยิงก็ได้หรือหมายถึงพัวพันอยู่ไม่เป็นอิสระเมื่อเติมพยางกะหน้ารุงและรังเป็นกรุงกรังหมายถึงอาการที่ห้อยหรือแขวนของหลายสิ่งจนดูรุงรังเช่นในร้านมีของขายสารพัดทั้งห้อยทั้งแขวนกรุงกรังเมื่อเติมพยางพะหน้ารุงและรังเป็นพรุงพรังใช้แสดงลักษณะการหอบหิ้วข้าวของมากมายจนดูรุงรังและหมายถึงพัวพันอยู่ไม่เป็นอิสระเช่นเขามีหนี้สินพรุงพรังยังหาเงินไปใช้หนี้ไม่ได้
15: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
17: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าสร้างหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจท่ามกลางสถานการณ์โลกผันผวนโดยมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นำทีมไทยแลนด์เยือนกรุงบรัสเซลเพื่อเร่งรัดการเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทย EU มุ่งขยายโอกาสการค้าการลงทุนและเปิดตลาดสินค้าไทยสู่สากลโดยคำนึงถึงความพร้อมและผลประโยชน์สูงสุดของเกษตรกรผู้ประกอบการตลอดจนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน
18: ขณะนี้เวลา 12:45 นต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนไมซักประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณขออภัยครับสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยอันหนึ่งพายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนไมซักแล้วคาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำและเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่4-6กรกฎาคมนี้โดยยังไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรี สระบุรีลพบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-32 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:07 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง58เซนติเมตรและเวลา 23:18 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:07 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง31เซนติเมตรและเวลา 16:15 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร21เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น.
11: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติโดยส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31กรกฎาคม2569ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024240004มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากโดยร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี12603615122ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตนเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02465 6165ไม่เว้นวันหยุดราชการ กรมทรัพยากรน้ำบาดาลรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนายช่างเทคนิคปฏิบัติงานนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงานและเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานอัตราว่างครั้งแรกรวม11อัตราผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dgr.thaijobjob.com ไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่7กรกฎาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
19: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง3กรกฎาคมวันปลอดถุงพลาสติกสากลท่านผู้ฟังครับวันที่3กรกฎาคมเป็นวันปลอดถุงพลาสติกสากลซึ่งถือเป็นวันสำคัญที่มีจุดประสงค์เพื่อกระตุ้นความตระหนักรู้ถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวโดยเฉพาะถุงพลาสติกที่ใช้แล้วทิ้งซึ่งย่อยสลายช้าใช้เวลา700ถึง 1,000 ปีในการย่อยสลายโดยสมบูรณ์และถุงพลาสติกนั้นถูกนำไปรีไซเคิลน้อยมากจากรายงานบางฉบับระบุว่ามีการนำถุงพลาสติกไปรีไซเคิลเพียง 1-3% ทั่วโลกเท่านั้นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งส่งผลเสียอย่างมากต่อสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นมลภาวะทางดินใช้เวลาย่อยสลายนานหลายร้อยปีเกิดการสะสมในดินทำให้ดินเสื่อมโทรมขาดความอุดมสมบูรณ์มลภาวะทางน้ำพลาสติกไหลลงสู่แหล่งน้ำเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำอาจเข้าไปอุดตันในระบบทางเดินอาหารมลภาวะทางอากาศการเผาไหม้พลาสติกปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นสาเหตุหนึ่งของภาวะโลกร้อนวิธีลดการใช้พลาสติกสามารถทำได้หลายวิธีเช่นพกถุงผ้าไปซื้อของแทนการใช้ถุงพลาสติกปฏิเสธรับถุงพลาสติกเมื่อซื้อของชิ้นเล็กหรือไม่จำเป็นเลิกบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนเช่นแก้วน้ำส่วนตัวกล่องอาหารที่นำกลับมาใช้ซ้ำได้แยกขยะอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อการรีไซเคิลเลิกซื้อสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมวัสดุที่ย่อยสลายง่ายและเชิญชวนคนรอบข้างเปลี่ยนพฤติกรรมเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนต้องเกิดจากความร่วมมือท่านผู้ฟังครับวันปลอดถุงพลาสติกสากลเป็นเครื่องย้ำเตือนให้เราตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากถุงพลาสติกการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพียงเล็กน้อยของเราทุกคนจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่และส่งต่อโลกที่น่าอยู่ให้กับคนรุ่นต่อไปจึงขอเชิญชวนทุกคนลดการรับถุงพลาสติกและการใช้ถุงพลาสติกโดยไม่จำเป็นเลิกใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งหรือเปลี่ยนเป็นการใช้ซ้ำเพื่อสิ่งแวดล้อมเพื่อโลกเพื่อเราครับจบบทความประจำวันเรื่อง3กรกฎาคมวันปลอดถุงพลาสติกสากลเรียบเรียงและนำเสนอโดยยุทธพรบานเย็นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.thหรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
20: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
11: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และชโลธรจันยาอ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรัลไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
1: คุณจ่าย3รัฐจ่าย3คุณจ่าย3รัฐจ่าย3จำง่ายๆจ่ายดอกเบี้ยคนละครึ่งสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.กู้ได้สูงสุด 100,000 บาทลดต้นทุนการผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มยกระดับเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.สอบถามเพิ่มเติมที่ธกส.ทั่วประเทศกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00
3: นคุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักและทีมข่าวคุณภาพFM 97 Quality News Station
4: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
5: สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนะคะอยู่กับ DJ ฟ้าสิริพรวิไลรักค่ะคุณฟังล็อกคลื่นไว้ที่ FM 97.0 เลยนะคะหลังจบข่าวภาคเที่ยงจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้ววาไรตี้ข่าวสารของคุณเศรษฐกิจการลงทุนสังคมศิลปะวัฒนธรรมข่าวสำคัญสำคัญที่รายงานให้คุณฟังได้รับทราบทันทีในช่วงที่ดำเนินรายการสดทางสถานี FM 97นี้นะคะวันนี้เราพบกันวันศุกร์ที่3กรกฎาคม2569เมื่อวานนี้ช่วงเบรก2ดิจฟ้ากำลังจะรายงานข่าวหุ้นนะคะจะอัปเดตข่าวหุ้นแต่ก็ต้องขอเปลี่ยนมาที่ข่าวด่วนเลยเพราะว่าเป็นโศกนาฏกรรมเป็นเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นกับพระธุดงค์ที่อยู่ระหว่างการธุดงค์ถูกรถกระบะสีทองพุ่งเข้าชนทำให้มรณภาพเมื่อวานนี้ตัวเลขที่รายงานคุ้มฟังไปนะคะมีพระภิกษุนั้นมรณภาพจากเหตุการณ์ดังกล่าว8รูปค่ะแต่ว่ามีผู้ที่อาการสาหัสด้วยล่าสุดค่ะก็ต้องขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งถือว่าเป็นโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นมีการอัปเดตข้อมูลผู้ประสบอุบัติเหตุนะคะจากเหตุการณ์เมื่อวานนี้ขณะที่พระธุดงค์กำลังเดินธุดงค์อยู่ล่าสุดทางด้านของโรงพยาบาลมุกดาหารอัปเดตแล้วค่ะคุณฟังพระภิกษุสงฆ์ที่มรณภาพนั้น10รูปด้วยกันนะคะโดยรายล่าสุดที่ทางโรงพยาบาลมุกดาหารได้แจ้งก็คือพระภิกษุสมเกียรติมณีพรรัตนาชัยซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสจนต้องส่งตัวไปรักษาจากโรงพยาบาลมุกดาหารไปที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีแต่ท่านก็มรณภาพเมื่อคืนนี้ช่วงเวลา5ทุ่มนะคะทุกคนต่างรับทราบข่าวนี้ด้วยความรู้สึกของความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะคุณฟังเราเห็นข่าวนี้แล้วคือไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยจริงๆกับเหตุการณ์ที่ร้ายแรงแบบนี้นะคะและล่าสุดค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับบำเพ็ญกุศลศพของพระสงฆ์10รูปที่มรณภาพในเหตุการณ์รถกระบะพุ่งชนพระธุดงค์ที่จังหวัดมุกดาหารไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์นะคะเด็กชายวัย11ขวบคนนี้นะคะตามรายงานข่าวเมื่อวานนี้บอกว่าเป็นเด็กพิเศษแต่หลายคนก็ยังคงกังขาอยู่ล่าสุดค่ะนะคะดูจากเพจของคุณสรยุทธสุทัศนจินดานะคะล่าสุดบอกว่าท่านรองปลัดนะคะกระทรวงการพัฒนาสังคมบอกว่าน้องวัย11ขวบที่ขับรถกระบะชนพระธุดงค์เป็นผู้จดทะเบียนบัตรผู้พิการประเภท7ผู้ป่วยออทิสติกและก็ขอความร่วมมือนะคะทั้งสื่อมวลชนและก็ค คนที่ท่องโลกออนไลน์ด้วยให้งดแชร์รูปเด็กแล้วก็เหตุสลดเพื่อจะหยุดตอกย้ำความสูญเสียต่อครอบครัวผู้ก่อเหตุแล้วก็ผู้เสียหายเรียนคุณผู้ฟังดีจะฝ่าเองเนี่ยดูได้แค่ครั้งเดียวนะคลิปไม่กล้าที่จะดูอีกค่ะเพราะมันรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยรับภาพเหตุการณ์นี้ไม่ไหวนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นเหตุข่าวใหญ่ที่สุดเลยของจังหวัดมุกดาหารเป็นเหตุการณ์ที่อยู่บนเส้นทางจังหวัดมุกดาหารอำเภอดอนตาบริเวณกิโลเมตรที่6นะคะรถกระบะเนี่ยขับมาแล้วก็มาชนกับพระสงฆ์จำนวน34รูปที่กำลังเดินธุดงค์แสวงบุญเดินทางมาจากวัดรอยพระพุทธบาทภูมิโนรมอำเภอเมืองมุกดาหารเพื่อมุ่งหน้าไปสู่อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีนะคะณที่เกิดเหตุเลยเนี่ยนะคุณฟังณที่เกิดเหตุเลยเป็นพระสงฆ์ที่มรณภาพเนี่ย5รูปแล้วก็ไปเสียไปมรณภาพต่อที่โรงพยาบาลนะคะรวมแล้วเนี่ยตอนนี้ก็ล่าสุดก็คือ10รูปด้วยกันในส่วนของรถคันที่เกิดเหตุค่ะคุณฟังรถคันนี้บริษัทประกันนั้นเข้ามาดูแลค่ะบอกว่าประกันไม่หมดอายุนะคะมีทุนประกันคุ้มครอง20ล้านบาทค่ะทั้งนี้พระสงฆ์ที่เดินหน้า4รูปแรกเนี่ยก็บอกว่าเห็นรถเนี่ยวิ่งมาด้วยความเร็วนะคะก็ตะโกนบอกกันว่ารถเสียหลักนะคะพระสงฆ์5รูปแรกเนี่ยหลบทันแต่ว่ารถเนี่ยพุ่งชนตั้งแต่พระสงฆ์รูปที่6ทำให้มีผู้มรณภาพเนี่ยภายในที่เกิดเหตุเลยเนี่ยถึง5รูปด้วยกันค่ะคำถามก็คือว่าเด็กอายุ11ขวบรายนี้ทำไมถึงขับรถคันนี้เป็นและหลายฝ่ายเลยยืนยันว่าคงต้องมีการสอนเด็กเด็กคงไม่สามารถขับได้เองเพราะเป็นเกียร์กระปุกด้วยนะคุณหนุ่มกัญชัยดิฉันฝ่าดูรายการของคุณหนุ่มเมื่อสักครู่นี้คุณหนุ่มก็บอกว่าในฐานะที่ตนเองดูภาพคลิปแล้วเนี่ยคงต้องมีการฝึกสอนมิฉะนั้นเด็กเนี่ยไม่สามารถที่จะใส่เกียร์ได้ขนาดนี้นะตัวเองเนี่ยเคยหัดขับรถเกียร์กระปุกค่ะยังต้องถอดใจเลยนะเพราะว่าพอเปลี่ยนเกียร์จากเกียร์1จะไปเกียร์2เนี่ยโหพี่ที่เขาสอนเขาก็อดทนกับเรามากนะคือเกียร์1เนี่ยมันก็ไปได้ช้าๆค่ะแต่พอเวลาที่เราต้องเปลี่ยนเกียร์เนี่ยคุณฟ้าแล้วต้องเหยียบคันเร่งเนี่ยอ้าวมันไม่ได้เครื่องมันก็ดับนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้ขับง่ายนะพวกเกียร์กระปุกเนี่ยเกียร์ออโต้เนี่ยง่ายมากเลยคือดิฉันก็ขับเกียร์ออโต้ได้ทั้งที่จริงๆนะทางครอบครัวเขาบอกว่าควรจะหัดขับให้เป็นทั้งเกียร์กระปุกแล้วก็เกียร์ออโต้นะเผื่อไปเจอรถเกียร์กระปุกจะได้ขับได้แต่มันก็ขับไม่ได้จริงๆอ่ะขับไม่เป็นนะคะเพราะว่าเกียร์กระปุกนี่มันขับยากไม่เหมือนเกียร์ออโต้มันต้องมีการเหยียบคัดมีจังหวะการปล่อยคัดนะแล้วก็ต้องมีการเหยียบคันเร่งจำได้เลยตอนนั้นสมัยก่อนนะก็มีพี่ที่เขามาช่วยสอนเขาก็ใจเย็นมากเลยนะแต่มันก็ขับไม่ได้ค่ะนะเด็ก11ขวบเนี่ยถ้าไม่มีคนสอนเนี่ยไม่น่าจะขับได้ขนาดนี้แล้วก็คงจะต้องบางคนก็บอกว่าพ่อแม่ให้ขับทั้งที่เด็กเนี่ยเป็นเด็กออทิสติกอย่างนี้นะคะเด็กพิเศษแบบนี้ก็ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ไม่ควรจะให้ขับแต่ว่าในต่างจังหวัดเนี่ยเด็กอายุเท่านี้ขับรถเป็นแล้วนะบางคนก็ซิ่งมอเตอร์ไซค์เก่งเลยเพราะว่าต้องช่วยเหลือครอบครัวด้วยเช่นกันเมื่อวานนี้เกิดเหตุเนี่ยคุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือมท.3เนี่ยก็เร่งไปที่พื้นที่จังหวัดมุกดาหารเป็นการเร่งด่วนเลยเพราะว่าเหตุการณ์นี้ถือว่าเป็นข่าวใหญ่เป็นโศกนาฏกรรมที่สร้างความสะเทือนใจเมื่อวานจัดรายการคุณทยากรก็บอกว่าฟังข่าวนี้อยู่นะรู้สึกสะเทือนใจแล้วก็ตกใจคือทุกคนเนี่ยรู้เลยว่าความสูญเสียนี้มันใหญ่หลวงจริงๆกับการต้องสูญเสียเหตุการณ์ดังกล่าวนี้เกิดขึ้นแล้วเราก็คงจะต้องนำมาสู่เรื่องของการสอดส่องผู้ปกครองด้วยนะคะผู้ปกครองเองอาจจะต้องมีการรับโทษจากเหตุการณ์นี้นะแม้ว่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยน้องวัย11ขวบคนนี้ที่บอกว่าแอบเอารถพ่อไปขับแล้วชนคนตายเนี่ยจะไม่ต้องรับผิดชอบค่ะบอกว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บุคคลใดแม้ไร้ความสามารถเพราะเหตุเป็นผู้เยาว์หรือวิกลจริตต้องรับผิดในผลที่ตนทำละเมิดบิดาบารดาหรือผู้อนุบาลของบุคคลเช่นนี้ย่อมต้องรับผิดร่วมกับเขาด้วยเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่หน้าที่ดูแลที่มีการเผยแพร่ทางสารสนเทศของรัฐสภาค่ะก็บอกถึงประมวลกฎหมายอาญาที่ว่าเด็กเนี่ยยังไม่ต้องรับผิดทางกฎหมายนะคะก็คือมาตรา73ของประมวลกฎหมายอาญาค่ะบอกว่าเด็กอายุยังไม่เกิน12ปีกระทำการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิดเด็กนั้นไม่ต้องรับโทษนี่คือที่มาของว่าเด็กอายุ11ขวบรายนี้ก่อเหตุชนพระมรณภาพเป็น10รูปไม่ต้องรับโทษนะคะก็เป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญาให้พนักงานสอบสวนส่งตัวเด็กตามวรรค1ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็กเพื่อดำเนินการคุ้มครองสวัสดิภาพตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็จะต้องมีประมวลกฎหมายที่จะต้องดูแลเรื่องเยียวยาความรับผิดต่างๆนะคะประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ค่ะมาตรา429บุคคลใดแม้ไร้ความสามารถเพราะเหตุเป็นผู้เยาว์หรือวิกลจริตก็ยังต้องรับผิดในผลที่ตนทำละเมิดบิดามารดาหรือผู้อนุบาลของบุคคลเช่นว่านี้ย่อมต้องรับผิดร่วมกับเขาด้วยเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่หน้าที่ดูแลซึ่งทำอยู่นั้นนะคะดังนั้นคำถามเนี่ยว่าน้อง11ขวบคนนี้ที่ก่อเหตุชนพระสงฆ์มรณภาพไปที่10รูปแล้วเนี่ยขอให้ตัวเลขหยุดเท่านี้นะคะเพราะว่าเราก็ไม่อยากเห็นเคสสีดำเกิดขึ้นอีกนะคะเด็กคนนี้ไม่ต้องรับโทษอาญาเพราะว่ายังอายุไม่เกิน12ปีตามประมวลกฎหมายอาญาส่วนพ่อแม่เนี่ยจะผิดไหมตอนนี้เนี่ยพ่อแม่เนี่ยต้องตรวจสอบค่ะเพราะว่ายายของเด็กบอกว่าเด็กเนี่ยเอากุญแจแล้วก็พุ่งไปเลยทั้งที่ยายพยายามห้ามนะคะอันนี้ก็ต้องติดตามแล้วก็บอกไม่เคยสอนเด็กขับรถแต่ว่าสังคมไม่เชื่อค่ะนะส่วนพ่อแม่จะผิดไหมเนี่ยบอกไม่ผิดอาญาโดยอัตโนมัติแต่ถ้ารู้เห็นยินยอมสนับสนุนหรือปล่อยปละละเลยจนเด็กนำรถไปขับก็อาจมีความรับผิดได้ส่วนในทางแพ่งพ่อแม่ก็อาจต้องร่วมชดใช้ค่าสินไหมให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตเว้นแต่พิสูจน์ได้ว่าได้ดูแลและระมัดระวังตามสมควรแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้ติดตามข่าวนี้กันวันนี้ก็ตลอดทั้งวันเนี่ยข่าวส่วนใหญ่ก็จะนำเสนอแต่เรื่องนี้นะคะด้วยเช่นกันเพราะว่าเป็นเหตุการณ์โศกนาฏกรรมสร้างความสะเทือนใจให้แก่ชาวพุทธค่ะขณะเดียวกันค่ะทางด้านของสมเด็จพระสังฆราชนะคะมีบัญชาดังนี้ค่ะท่านก็มีบัญชาให้ไวยาวัจกรนะคะแล้วก็มีการให้ประธานผ้าไตรนะคะมีพระบัญชาให้รับการบำเพ็ญกุศลพระภิกษุที่มรณภาพไว้โปรดประธานผ้าไตรพร้อมช่อไม้จันทร์หนึ่งช่อในการชาปนกิจศพพระภิกษุพูดถึงมรณภาพทุกรูปและมีพระบัญชาโปรดให้ไวยาวัจกรนั้นจัดขี้ลานปัจจัยประธานเป็นส่วนพระอนุเคราะห์ให้แก่พระภิกษุผู้อาพาธทุกรูปให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประสานข้อมูลจากคณะแพทย์ผู้รักษาและรายงานอาการอาพาธกราบทูลทราบฝ่าพระบาทเป็นระยะและโปรดให้เชิญรับสั่งประธานพรให้มีสุขภาพฟื้นฟูกลับมาแข็งแรงเพื่อจะสามารถปฏิบัติศาสนกิจตามพระธรรมวินัยได้สืบไปนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ช็อกมากจริงๆนะคะกับเหตุการณ์ที่เด็กขโมยรถผู้ปกครองมาแล้วก็ชนพระธุดงค์เนี่ยมรณภาพนะ10รูปด้วยกันดังนั้นเนี่ยพูดถึงแล้วเนี่ยเขาฟังช่วงนี้นะคะก็บอกเลยว่าช่วยกันนะอย่าไปแชร์ภาพน้องเด็กวัย10ขวบนี้เลยค่ะนะมีคนถามนะคะมีคนถามคุณไพรวันวรรณบุตรค่ะบอกว่าแม้จะไม่เป็นบาปหรือไม่มีโทษทางกฎหมายเนี่ยนะมีคนถามคุณไพรวันใน Facebook Fanpage ของคุณไพรวันวรรณบุตรนะคุณไพรวันเนี่ยตอนที่ท่านเป็นพระสงฆ์อยู่ที่วัดสร้อยทองเนี่ยท่านเป็นประเรียนธรรม9เลยทีเดียวนะคะบอกว่าอุบัติเหตุไม่เจตนาการกระทำนี้ในทางพระพุทธศาสนาเด็กเป็นบาปไหมครับคุณไพวันก็ตอบดังนี้ค่ะคุณฟังบอกว่าแม้จะไม่เป็นบาปนะบอกว่ากรรมเอาเรื่องนี้ก่อนนะคะบอกกรรมในทางพระพุทธศาสนาจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีเจตนาหรือความจงใจกระทำเท่านั้นค่ะพี่ทนายนะถ้าแบบนี้ในมุมศาสนาก็จะบอกว่าเป็นโทษของวัด

ไม่ว่าจะเป็นเพราะเรียนแบบจากเกมหรือความคึกขนองอื่นๆถ้าแนวหลังนี้ก็ถือว่าเป็นอกุศลกรรมนะคะและคุณไพวันก็ยังได้เขียนใน Facebook ซึ่งดิฉันก็เชื่อมั่นว่าแฟนรายการของเราที่รับฟังข่าวอยู่ตรงนี้ก็ต้องเห็นด้วยนะคะเพราะว่าดิฉันพอเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เราก็คิดเลยว่าปล่อยให้เด็กอ่ะขับรถออกไปได้อย่างไรและใครสอนนี่ถ้าเป็นเด็กพิเศษด้วยไม่ควรจะสอนอย่างยิ่งเลยนะคะเพราะว่าน้องควบคุมอารมณ์ไม่ได้การตัดสินใจสติต่างๆเนี่ยไม่เหมือนเด็กปกติอยู่แล้วคุณไพวันบอกว่าแม้จะไม่เป็นบาปหรือไม่มีโทษในทางกฎหมายแต่สิ่งเหล่านี้สามารถป้องกันและแก้ไขได้ค่ะคือผู้ปกครองต้องสอดส่องเข้มงวดตลอดจนถึงดูแลเอาใจใส่บุตรหลานของตนให้มากกว่านี้และหากบุตรหลานก่อเหตุให้เกิดความเดือดร้อนกับผู้อื่นผู้ปกครองก็ควรต้องมีส่วนร่วมในการเยียวยารับผิดชอบนะอันนี้จริงเลยนะคะอย่าปฏิเสธความรับผิดชอบโดยเด็ดขาดและเวลาที่เกิดอารมณ์เกิดความเสียใจนะคะเกิดเหตุการณ์อะไรที่ร้ายแรงกับชีวิตตัวเองเนี่ยอย่าไปทำกับคนอื่นนะคุณฟางเหมือนที่มีหนุ่มคนนึงที่บอกว่าแฟนบอกเลิกอ่ะขับรถอยู่แล้วก็ปรากฏว่าไปขับรถพุ่งชนคนอื่นเขานะคะได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากที่เป็นข่าวไปเมื่อวัน2วันก่อนนั้นนะคะโอ้มีหนึ่งในคนที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยเป็นครอบครัวของน้องที่ดิจฟ้ารู้จักด้วยนะคะก็ต้องทำการผ่าตัดเลยนะคุณเนี่ยแฟนคุณบอกเลิกแทนที่คุณจะไปแอบเอารถเข้าเก็บแล้วก็จะไปร้องห่มร้องไห้อะไรอย่างนี้นะคะไม่ใช่เอาขับรถไปไล่ชนคนอื่นนะคะที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาอันนี้เนี่ยคือบอกเลยว่าขาดสติอย่างรุนแรงเป็นเพราะอารมณ์ชั่ววูบที่ว่ามีชายขับรถเป็นป้ายแดงเนี่ยเอาชนเลยชนรถยนต์รถจักรยานยนต์ของคนอื่นที่เสียหายที่แถวย่านทาวอินทาวลาดพร้าว94ก็ยอมรับนะคะพอเห็นไหมพอมีสติแล้วก็ยอมรับบอกว่าคุมสติไม่อยู่เพราะว่าคุยโทรศัพท์อยู่เนี่ยแล้วอยู่ๆเนี่ยแฟนสาวก็บอกเลิกเลยนะคะอันนี้ก็คือไม่ได้กินเหล้านะเพราะว่าตำรวจตรวจวัดแอลกอฮอล์แล้วได้แค่ 0% แต่ก็ต้องเจรจาค่าเสียหายต่างๆทั้งหมดเลยนะคะเรื่องนี้ความเสียหายมากมายเลยทีเดียวนะคะแค่โดนแฟนบอกเลิกเนี่ยคนอื่นเขาไม่ได้รู้อีโนอีเน่ด้วยคุณมาไล่ขับชนดะทำให้รถตาต่างๆของเขาได้รับความเสียหายที่เราเรียกว่าแทบซ่อมไม่ได้เลยก็ต้องเป็นคดีความกันต่อไปนะคะต้องมีโทษแล้วก็ต้องเจรจาค่าเสียหายกับผู้ที่เสียหายทุกรายอย่าทำเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นนะคะทำให้คนอื่นเขาได้รับบาดเจ็บแล้วก็ทรัพย์สินเสียหายคุณต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดทั้งค่าซ่อมรถค่ารักษาพยาบาลและก็ถูกดำเนินคดีอาญาข้อหาขับรถโดยประมาทหรือขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยนะอันนี้เป็นอุบัติเหตุร้ายแรงที่เกิดขึ้นจากการขาดสติแล้วก็อารมณ์ชั่ววูบด้วยเช่นกันค่ะ 13:17 ค่ะแฟน FC DJ ฝ่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะหุ้นบิ๊กแคปขึ้นทั่วหน้าเลยทีเดียวนะคะฟันโฟต่างชาติไหลเข้าบรรยากาศกระดิ่งกระดาชื่นใจกันเป็นแถวเลยนะคะบางคนอาจจะทยอยขายไปเป็นไม้ๆแล้วไม่เป็นไรนะคุณฟังมีค่ากับข้าวกลับเข้าบ้านนี่ถือว่าคุณเก่งมากนะคะเก่งจริงๆเลยวันนี้ยืนเหนือ 1,600 จุดได้แล้วเรียบร้อยนะคะหุ้นใหญ่ๆโดนไล่เก็บเลยนะคะเห็นหุ้นเด่นที่เราแนะนำกันนะคะ CPR ค่ะ CPR แนะนำไปแถวๆ43บาทถึง43.75 บาทนะคะแฟน FC DJ ฝากราฟเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะก็เราลงทุนกันแล้วก็มีกำไรกำไรนะคะหลายท่านเองใกล้เกษียณแล้วหรืออยู่ในวัยเกษียณเนี่ยอาจจะไม่ได้ถือยาวหรอกเป็นนักลงทุนประเภท Day Trade นะแต่วันนี้ก็ชื่นใจกันไปนะคะวันนี้ปิดภาคเช้านี่ดีมากเลยนะคุณฟังเพิ่มไปที่ 20.77 จุดค่ะมายืนได้แล้ว 1614.33 มูลค่าการซื้อขาย 52,366 ล้านบาทตอนนี้อยู่ในภาวะกระทิงเลยนะคะเป็นแรงซื้อหุ้นใหญ่แล้วก็หนุนดัชนีขึ้นมายืนเหนือ 1,600 จุดได้นักวิเคราะห์คาดว่ายังไปต่อค่ะยังไปต่อนะคะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เปิดบทเพลงที่คุณคิดถึงกันค่ะคุณฟังเมื่อวานนะได้เห็นคุณพลอยเชอร์มานซึ่งเคยเป็นผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะ2แล้วเธอก็หายแล้วนะคะเธอก็กลับไปที่สถาบันมะเร็งนะคะก็รวบรวมเงินจากโครงการที่เธอร่วมรณรงค์แล้วก็ไปมอบให้กับสถาบันมะเร็ง 500,000 บาทนะดิฉันก็เลยแล้วเขาก็ดิฉันก็ไล่ดูมีคนพูดถึงคุณแหวนทิติมานะคะคุณแหวนทิติมาสุตสุนทรนะซึ่งคุณแหวนนี่ก็เป็นรุ่นพี่ดิจฝ่าที่สตรีวิทยาด้วยนะแต่ว่าก็เลยไปนั่งดูย้อนหลังเหมือนกันนะพอมีคนพูดถึงคุณแหวนเนี่ยไปดูย้อนหลังที่คุณแหวนให้สัมภาษณ์นะเธอก็เป็นผู้ป่วยมะเร็งเต้านมแล้วก็ลุกลามไปที่กระดูกทำให้คุณแหวนทิติมานั้นเสียชีวิตนะคะท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจของคนไทยที่ต้องสูญเสียศิลปินร็อกในดวงใจไปนะคะดังนั้นวันนี้ก็เลยนึกถึงบทเพลงนี้สมัยก่อนเนี่ยเราไม่มีช่องทางไลน์นะคุณฟังไม่มีเพจเจอเราก็เขียนไดอารี่กันใช่ไหมคุณฟังจะบอก

ความรักอะไรกันก็เขียนจดบันทึกไว้หรือว่าเรียนหนังสือจบก็ต้องเขียนไดอารี่นะมีสมุดแลกเปลี่ยนกันให้เห็นถึงความรู้สึกก็เลยนึกเพลงนี้ไม่ได้เปิดเลยไม่เคยเปิดเลยตั้งแต่จัดรายการมานะคะก็ขอเลือกบทเพลงนี้แล้วก็คิดถึงคุณแหวนด้วยคิดถึงพี่แหวนด้วยไปฟังไดอารี่สีแดงกันค่ะ

0: ุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
3: คุณจ่าย3รัฐจ่าย3คุณจ่าย3รัฐจ่าย3จำง่ายๆจ่ายดอกเบี้ยคนละครึ่งสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.กู้ได้สูงสุด 100,000 บาทลดต้นทุนการผลิตจ้างมูลค่าเพิ่มยกระดับเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.สอบถามเพิ่มเติมที่ธกส.ทั่วประเทศกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรัลไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
5: 13:28 ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความรู้คู่ความสุขแฟนๆ FM 97ที่ติดตามฟังรายการกับ DJ ฟ้าทาง FM 97นะคะถ้าอยากจะทักทายหรือว่าเห็นหน้าเห็นตากันว่าเอ๊ะฟังรายการมาตั้งนานแล้วผู้จัดรายการคนนี้หน้าตาเป็นอย่างไรเข้ามาติดตามได้นะคะที่ QFM สถานีข่าวคุณภาพบางท่านก็ตามกันมาตั้งแต่จัดรายการร่วมด้วยช่วยกันสถานีจราจรเพื่อสังคมแล้วก็เป็นรายการที่เกี่ยวกับเนื้อเพลงต่างๆนะคะก็เลยได้เอามาประยุกต์ใช้เป็นทั้งข่าวเป็นทั้งเพลงด้วยเพราะว่าดีเจฝากก็ชอบฟังเพลงมากๆเลยแล้วก็ฟังได้หลายสไตล์นะลูกทุ่งลูกกรุงเมื่อวานเปิดเพลงลูกทุ่งไปไม่เห็นมีใครบอกว่าชอบเลยเอาเปลี่ยนมาเป็นเพลงลูกกรุงตามปกติแล้วกันนะอ๋อมีคุณธยากรคุณธยากรบอกว่าตอนเด็กๆชอบฟังเพลงพิรักพิษณุโลกมากนะคะแล้วก็บทเพลงที่คุณธยากรชอบก็คือบทเรียนสอนใจจัดให้เรียบร้อยนะคะดิจฟาอยู่กับ FM 97มาเนี่ยเข้าปีที่7แล้วนะไวมากนะคุณฟังก็ขอบคุณเสียงตอบรับด้วยแล้วก็ผู้ให้การสนับสนุนรายการของเราในแต่ละเจ้าเนี่ยโอ้โหซาบซึ้งมากนะคะแล้วก็ยังเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกันมีกัลยาณมิตรที่ต่อกันนะตั้งแต่วานิสาคลินิกแล้วคุณฟังที่วานิสาคลินิกเนี่ยโอ้โหคุณหมอกรนี่ดีกับดีเจฝ่ามากเลยนะคะท่านก็บอกว่าขอบคุณมากที่แนะนำแฟนๆ FM 97เนี่ยไปดูแลผิวพรรณกันที่วานิสาคลินิกอยู่ตรงบางโพค่ะแล้วก็มีเพื่อนๆที่ดิฉันรู้จักรุ่นพี่รุ่นน้องเนี่ยก็ไปใช้บริการที่วานิสาคลินิกกันที่ถามว่าตัวเองเนี่ยยังจะ60แล้วหน้าตาเป็นแบบนี้เนี่ยที่ยังดูดีอยู่เนี่ยก็เพราะว่าก็ต้องมีการทำหัตถการบ้างนะคะมีการฉีดโบท็อกซ์บ้างอ่ะบอกตามตรงคุณผู้ฟังจะสวยธรรมชาติเลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แต่ยังไม่เคยทำศัลยกรรมนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นนี่แหละเป็นแบบทำพวกหัตถการต่างก็จะทำที่วานิสาคลินิกกับที่รามาพรีเมียมรามาพรีเมียมเนี่ยก็ไปทำเนี่ยคุณฟังดิฉันมีพวกอะไรนะสิวหินนะคะต่อมไขมันอุดตันเนี่ยใต้ตาก็ไปทำที่รามาพรีเมียมคลินิกแต่ว่าถ้าเกิดดูแลผิวพรรณทั่วไปเนี่ยก็ใช้วานิสาคลินิกคุณฟังเข้าไปดูได้ที่ Facebook Fanpage ของเขาเลยนะคะแต่อีกเรื่องนึงที่ต้องเรียนคุณฟังก็คือเรื่องของการดูแลสุขภาพช่องปากตัวดิจิฟาเนี่ยมีฟันแท้เต็มปากเลยเพราะฉะนั้นจะเป็นคนให้ความสำคัญมากๆกับการดูแลไปพบหมอทุก6เดือนเนี่ยเดี๋ยวเดือนตุลานี้ต้องไปหาอีกแล้วไปมารอบก่อนคุณหมอชมว่าดูแลเหงือกและฟันดีก็แปรงฟันอย่าแรงค่ะแปรงเบาๆใช้ไหมขัดฟันช่วยและใช้น้ำยาบ้วนปากปกติน้ำยาบ้วนปากในท้องตลาดทั่วไปเนี่ยก็จะมีอาการแสบเคืองรู้สึกว่าตัวเองต้องอดทนกับการใช้น้ำยาบ้วนปากแต่พอได้รู้จักนะคะ ก็ขอบพระคุณในแพทย์พนิจจันทรภักดีอาจารย์บอกทำไมคุณฟางไม่ใช้ออร่าไรล่ะตอนนั้นไม่รู้จักเลยคุณฟังนะจนอ่ะลองดูก็สั่งซื้อออนไลน์มาที่เพจของออร่าไร OILRICE ก็คือแล้วเขาก็มีเข้าไปในบ้านสีส้มนะฮะบ้านสีส้มคุณฟังก็ทราบแหละเขามีไลฟ์สดด้วยเนี่ยเขากำลังไลฟ์สดอยู่ช่วงจัดรายการเนี่ยก็เลยไปลองสั่งมาใช้ขวดหนึ่งก่อนอู้ติดใจเลยคุณผู้ฟังมีความรู้สึกว่ามันชุ่มชื้นปากแล้วก็รสชาติดีคือที่ชอบเลยเนี่ยคือเรื่องของรสชาติดีตื่นนอนมาไม่มีกลิ่นปากอันนี้ก็เป็นไปตามที่คุณหมอบอกไว้นะคะคุณหมอพนิชท่านก็ใช้อันนี้เหมือนกันแล้วท่านบอกโอ้โหกว่าเขาจะได้มานะเขาต้องวิจัยนะอันนี้คือการทำให้งานวิจัยไม่ขึ้นหิ้งไงนักวิจัยเนี่ยต้องใช้ความพยายามในการวิจัยก็ได้ออร่าไรนะคะสกัดจากข้าวสีดำออร์แกนิกได้ตัวของแอนโทไซยานีนมาซึ่งมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียและก็ได้รับตรามหิดลคอลเลกชันด้วยนะคะลิขสิทธิ์จากผลงานวิจัยโดยคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลสารสกัดข้าวสกัดด้วยวิธีพิเศษเพื่อคงคุณค่าอย่างครบถ้วนลดคราบจุลินทรีย์ลดกลิ่นปากบอกเลยว่าตรงปกคุณผู้ฟังลดอาการเหงื่ออักเสบได้เป็นอย่างดีเหมาะสำหรับคนที่มีอาการระคายเคืองและก็อักเสบเหงือกยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคในช่องปากได้มากกว่า 98% ช่องปากชุ่มชื้นนะคะอ่อนโยนไม่แสบปากไม่อาศัยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อฆ่า pH ในปากก็ไม่เสียสมดุลไม่ทำให้ค่าความเป็นกรดด่างในภาวะปากของเราปกติเปลี่ยนไปหลังการใช้มีความปลอดภัยไม่เป็นพิษต่อเซลล์เหงือกลมหายใจก็หอมสดชื่นนะคะมีฟูออไรช่วยป้องกันฟันผุและก็ใช้ได้บ่อยด้วยพกพาก็สะดวกด้วยมีขวดเล็ก100 ml แล้วก็250 ml กลัวปากแล้วก็ด้วยประมาณ1ฝาขวดเล็กๆของออร่าไรนะคะกลัวให้ทั่วปากนาน 1-2 นาทีเนี่ยแหละแล้วคุณจะรู้เลยว่าแตกต่างจริงๆผู้สูงอายุนะคะเราเนี่ยบอกเลยว่าเราก็มีเงินกันใช่มั้ยคุณฟังพอมีเงินแล้วเนี่ยจะใช้จ่ายอะไรเนี่ยบางทีเราจ่ายแบงค์100ใบเดียวเนี่ยมันไม่ได้ไงปากเรายังไม่ดีอ่ะเราก็ต้องเพิ่มขยับมาหน่อยนึงแล้วมันใช้นานมันขวดเล็กๆเองใช้ฝาเล็กถ้าไอ้หลักร้อยเนี่ยมันจะใช้ฝาใหญ่ของเขาเลยแต่อันนี้ใช้ฝาเล็กๆมันก็ใช้ได้นานนะคะแล้วผู้สูงอายุเนี่ยจะมีภาวะเหงือกและก็เนื้อเยื่อในช่องปากที่เสื่อมตามวัยทำให้เกิดการสะสมของคราบแบคทีเรียได้ง่ายถ้าคุณปล่อยไว้เนี่ยคุณจะเกิดอาการเหงือกอักเสบเหงือกร่นหรือว่าฟันโยกได้เพราะฉะนั้นดูแลช่องปากนะคะใช้การแปรงฟันนะคะใช้ไหมขัดฟันทำความสะอาดฟอกฟันแล้วก็ใช้ออร่าไรเป็นตัวช่วยของคุณลดการสะสมของแบคทีเรียแล้วก็ดูแลสุขภาพได้นะคะเชื่อว่าถ้าท่านได้ใช้แล้วท่านติดใจเพราะว่าแฟนๆรายการเนี่ยจะสัมผัสได้ถึงดิจฟาเนี่ยคือเป็นคนใช้เงินคุ้มมากคุณฟังถ้าจะต้องจ่ายตังค์เพื่ออะไรแล้วเนี่ยมันต้องได้ผลลัพธ์อย่างที่ต้องการต้องตรงปกนะคะเพราะฉะนั้นคุณฟังเข้าไปดูได้เลยที่ออร่าไร Facebookหรือที่ Facebook Fanpage ของ QFM ของเราก็ได้นะคะหรือไปซื้อนะคะบางท่านอาจจะชอบไปซื้อเองเลยที่ร้านมูลนิธิองค์การเภสัชกรรมร้าน GPO สำนักงานใหญ่ถนนพระราม6 LDC คลินิกทันตกรรม14สาขา Smile Gallery Dental Clinic 15สาขาร้านมูลนิธิทันตมหิดลค่ะร้าน Healthy Max นะคะก็จะมีที่ไอคอนสยามโรงพยาบาลบุรีรัมย์โรงพยาบาลศิริราชปิยะมหาราชการุณนะคะเขามีทั้งหมด6สาขาร้านสิริยาก็มีนะคะเป็นร้านซิกมาเฮลตี้คุณฟังอันนี้ก็ซื้อได้เลยที่ร้านนี้ก็ราคาเบานะคะแล้วก็มีที่คลังยาเทพอาสาแล้วก็ร้านพิลล่าเส้นพานกตัดใหม่หรือว่าถ้าจะให้สะดวกเลยไม่ต้องออกจากบ้านไปไหนก็ซื้อที่ช่องทางออนไลน์นะคะเขามีจำหน่ายแล้วเขาก็มีไลฟ์สดด้วยก็ทำให้ฟังมั่นใจได้หลายท่านอาจจะแบบว่าโอ๊ยซื้อไม่เป็นอะไรเงี้ยนะคะบอกให้ลูกหลานกดซื้อได้เลยนะคะเข้าไปที่ Facebook Fanpage ของออร่าไรหรือโทรถามได้เลยค่ะ0814914291 0814914291หรือว่าแอดไลน์ก็ได้นะคะ @oralrice ORALRICE ค่ะก็ขอบคุณแฟนรายการที่ให้การสนับสนุนตัวนี้ไม่แสบปากช่องปากสะอาดลมหายใจหอมสดชื่นอ่อนโยนต่อเหงือกช่วยดูแลเหงือกและฟันของเรานะคะลดกลิ่นปากได้เป็นอย่างดีมีทั้งน้ำยาบ้วนปากแล้วก็มีทั้งเมาส์สเปรย์ด้วยก็ชวนแฟนรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวขอบคุณที่ให้การสนับสนุนนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราอัปเดตข่าวหุ้นกันค่ะวันนี้ก็ตลาดหุ้นไทยได้แรงนะคะของฟันโฟต่างชาติที่เข้ามานะก็ดีดีจริงๆเลยค่ะแฟนรายการ FM 97ของเราเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะก็ทักทายดิจฟ่าบอกได้เลยนะเป็นอย่างไรคะก็ส่วนใหญ่ดิจฟ่าทราบว่าแฟนรายการของดิจฟ่านี่ก็มีที่เก็บหุ้นไว้สำหรับการกินเงินปันผลนะคะอะไรที่เก็บไว้ต่ำๆแล้วไม่ขายหรอกคุณฟังเหมือนกันดูดิจฟ่านี่ก็เก็บนะแต่ว่าบอกเลยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อย all in นะก็บางทีโอ้ยฉันซื้อน้อยไปหรือเปล่าแต่ก็พอใจในสิ่งที่มีอยู่แล้วกันนะก็พอแล้วล่ะหลักนี้ที่เราพอได้แหละก็คือ จัดรายการวิทยุนะคะเล่นหุ้นบ้างมีปันผลบ้างแล้วก็มีตะกร้าใน TikTok อยากฝากในรายการใครที่ใช้พวกผ้าอ้อมสำเร็จรูปนะทุกตัวเลยที่ดีจะฝากแปะไว้เนี่ยใช้ได้นะคุณฟังที่ในตะกร้าของดีเจฝา FM 97คุณฟังเข้าไปกดสั่งซื้อได้เลยนะคะราคาแบบใช้อยู่บ้านนะคุณฟังไม่ต้องแรงมากนะคะอันนี้ถ้าเกิดว่าท่านผู้ฟังมีผู้ที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงหรือว่ามีคนที่มีความจำเป็นต้องใช้ผ้าอ้อมสำเร็จรูปนะคะเข้าไปกดที่ TikTok ของดีเจฝาได้นะ เราคัดมาให้แล้วค่ะเพราะว่าที่บ้านเนี่ยมีผู้ที่จำเป็นต้องใช้ก็คัดมาโอ้ก็ดีนะราคาก็ไม่แรงมากแต่ว่าถ้าต้องออกนอกบ้านนี่ก็จะซื้อตัวที่แพงๆเลยในห้างนะคะแต่ว่าถ้าเป็นตัวที่ใช้ในบ้านแบบสบายๆเนี่ยนะคะประมาณสักอยู่ในบ้านได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่ต้องแรงมากก็โอเคนะสินค้าทุกตัวที่แปะไว้ในตะกร้านี่คือตัวเองเรียกว่าคัดกรองมาให้แล้วอย่างดีนะคะวันนี้ตลาดหุ้นไทยนะคะตลาดหุ้นไทยภาคเช้าวันนี้โอ้โหยืนได้ที่เหนือ 1,600 ไปนะคะปิดที่ 1614.33 ค่ะวันนี้เนี่ยขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่ 1621.19 ต่ำสุดที่ 1598.30 มีฟันโฟต่างชาติไหลกลับเข้ามาก็เลยยืนเหนือ 1,600 จุดได้นะคะปิดภาคเช้าที่ 1614.33 เพิ่มขึ้น 20.77 จุดมูลค่าการซื้อขาย 52,366 ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะนะคะวันนี้หุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด5หลักทรัพย์ตัวนี้นะคะตัวนี้กราฟบอกกันมาตอนแถวๆจริงๆมีคนที่มีทุนต่ำด้วยนะคะแถว3940นะถ้าเป็น FC เรานะคะแล้วก็50กว่าแล้วก็ตอน60นี่ก็น่าซื้อ60 61นะคะวันนี้กราฟก็อยู่ที่63.75เพิ่มขึ้น75สตางค์ส่วนกลุ่มแบงค์ค่ะกลุ่มแบงค์นะโอ้โหคนที่เก็บไว้ก่อนแล้วเนี่ยแต่ไม่รู้ดิฉันว่าอาจจะขายไปแล้วนะวันนี้ K-Bank นะปิดที่232บาทนะลดลง1บาท PTT ค่ะ PTT 36.75 เพิ่มขึ้น1บาท Delta นะคะเพิ่มได้7บาทค่ะปิดที่319บาท Advance 374บาทเพิ่มขึ้น6บาทค่ะทางด้านของสำนักข่าว InfoQuest นะคะก็ไปติดตามสอบถามคุณชันชัยพันธาธนากิจผู้บริการสายงานวิจัยของเมย์แบงค์ค่ะบอกว่าตลาดหุ้นไทยเช้าเนี่ยพุ่งขึ้นนะเป็นกลุ่ม PTT กลุ่มสื่อสารแล้วก็โรงไฟฟ้าเป็นเรื่องของกระแสเงินทุนฟันโฟที่ไหลเข้าตลาดหุ้นไทยต่อเนื่องทำให้เซตนั้นยืนเหนือ 1,600 จุดได้แล้วก็ตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐเดือนมิถุนายนออกมาต่ำกว่าคาดนะเพิ่มเพียง 57,000 ตำแหน่งจากที่คาดว่าจะเป็นตั้งแสนกว่าตำแหน่งตลาดก็เลยคลายกังวลเกี่ยวกับการเร่งขึ้นดอกเบี้ยเฟดนะคะแล้วก็ส่งผลให้ว่าโอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกในเดือนกันยายนนี้น้อยลงนะก็เลยส่งผลบวกต่อบรรยากาศการลงทุนในตลาดทุนภาคบ่ายคาดว่าเซตจะอยู่แถว1625นะคะให้แนวรับที่1600จุดค่ะมาดูความคิดเห็นของโบรกเกอร์กันนะคะต่อทิศทางการลงทุนว่าตัวไหนดีตัวไหนเด่นนะคะก็ในส่วนของบริษัทอสังหาริมทรัพย์โกเบกค่ะก็บอกว่าวันนี้เนี่ยเรื่องของแรงหนุนจากตัวเลขการจ้างงานและภาคการเกษตรที่ขึ้นต่ำกว่าคาดก็เลยคิดว่าเฟดน่าจะคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายนแล้วก็ฟันโฟไหลเข้าด้วยนะคะแรงซื้อนำโดยกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์พลังงานและ ICT ส่วนกรอบบ่ายคาดว่าตัวเลขของการจ้างงานที่ออกมาของสหรัฐที่แย่กว่าที่ตลาดคาดก็คาดว่าจะมีการคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายนค่ะแล้วก็ฟันโฟจะไหลเข้าตลาดหุ้นนั้นจะเป็นปัจจัยหนุนเพิ่มเติมมองกรอบบ่ายนะคะมองกรอบบ่ายว่าดัชนีน่าจะได้ไปต่อค่ะวันนี้ปิด1614แล้วน่าจะอยู่แถวๆ1610ถึง1625 1610ถึง1625ค่ะมาดูหุ้นเด่นกรอบบ่ายของบริษัทหลักทรัพย์โกเบกค่ะ CPN กับตัว MK นะคะคุณฟังตัว MK นี่ตัวย่อตัว M ตัวเดียวนะคะวันนี้เนี่ยหุ้นบิ๊กแคปมาแรงเลย CPN ค่ะแนวรับ 67.50 วันนี้ปิด 68.50 มีการกลับมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยทุกระดับแล้วก็มีวอลุ่มสะสมด้วยค่า MACD ส่งสัญญาณหนุนนะคะเป็นภาวะ bullish เลยนะคะหากผ่านไฮเดิมที่ 70.50 ได้คาดว่า CPN จะไปทดสอบต้านเดินได้ที่72บาทจดตัวคัดลอดไว้หน่อยค่ะ67บาทCPN นะคะรับ 67.50 ต้าน 70.50 ถึง 72 บาทคัดลอส 67 บาทวันนี้วันศุกร์ด้วยนะคะ M ค่ะวันนี้รับ 22.50 ก็คือแนวรับแถวนี้เลยนะเขาปิดที่ 22.60 ให้แนวต้านมีอัพไซด์ค่ะ 23.50 ถึง 24 บาทนะคัดลอส 22.30 2หุ้นเด่นกรอบบ่ายของบริษัทหลักทรัพย์โกเบกจะเป็นตัว CPN กับตัว M ค่ะส่วนหลักทรัพย์พายนะคะคุณฟังอันนี้ ดีจะฝากก็ดูหุ้นตัวนี้ไว้อยู่ก่อนแล้วด้วยนะคะพอดีบางทีเนี่ยคุณฟังเราเล่นหุ้นนะคะอย่าลืมนะโทรคุยกับโบรกเกอร์บ้างค่ะเพราะว่าบางทีโบรกเกอร์เขาก็มีข้อมูลดีๆนะคะเราอาจจะได้เก็บอยู่เก็บบางตัวที่เขาแนะนำได้นะคะคุณฟังอยู่โบรกเกอร์ไหนในห่างเหินโบรกเกอร์นะคะดีจะฝากก็จะโทรคุยกับน้องเขาตลอดด้วยเหมือนกันนะคะตัว IVL นี่เขาน้องเขาแนะนำมาเหมือนกันนะคะแนวรับวันนี้ IVL ของพายให้ไว้ที่21.80ค่ะนะวันนี้เห็น IVL ดีขึ้นมานะคะตอนแรกรับไปแล้วมันก็ลงมาที่21 บาทกว่านะคะแนวรับ21.80 22.75นะคะอันนี้หลักซัพพลายบอกไว้ส่วนแนวต้านค่ะมองไปแถว25 บาทนะ25 บาทสลึง26 บาทสลึงค่ะสำหรับ IVL แล้วก็มองว่าตลาดตอนนี้นะคะนักวิเคราะห์จากหลักซัพพลายมองว่าตลาดเนี้ยน่าจะยืนบวกได้นะคะยังยืนบวกได้ค่ะดูจากแบบนี้แล้วนะคะแล้วก็ให้แนวต้านของดัชนีไว้ที่1630-1643ส่วนแนวรับนะอยู่แถว1600กับ1610ค่ะอันนี้ก็เป็นหุ้นเด่นของบริษัทหลักทรัพย์พายในภาคบ่ายนี้เทคนิคอลอัฟเตอร์นูนนี้นะก็เป็นหุ้นพายนั่นเองนะคะส่วนกรุงศรีบอกว่าเซตปรับตัวทะลุผ่าน1600จุดได้ก็ได้หุ้นที่ได้ตลาดลดความกังวลเรื่องดอกเบี้ยค่ะก็จะเป็นกลุ่มไฟฟ้าสื่อสารนะคะก็จะเป็นกราฟ GPSC Advance MTC แล้วก็ตัว CPO นะ CPO นี่ก็เป็นหุ้นที่เราแนะนำกันสำหรับ FC ของดีเจฝาทุกท่านเลยนะคะตัว CPOFinancier ไซรัสออกบทวิเคราะห์วันนี้นะคะให้แนะนำซื้อค่ะนะคะบอกภาพรวมเนี่ยไม่ได้ถูกกระทบอะไรเลยจากโครงการไทยช่วยไทยพาสนะคะให้แนวรับอยู่แถวๆ47.75-46.75ค่ะแนวต้าน49.25-52 บาทนะคะภาพรวมแล้ว Financier แนะนำซื้อ CPO ค่ะให้ราคาเป้าหมายไว้63 บาทจะได้หรือเปล่าน้อนะคะแต่ก่อนดิจะฝากเคยไปนั่งฟังคุณซันกระทรวงที่เขาเป็นนักลงทุนรายใหญ่เนี่ยนะคะก็บอกว่า CPO นะซื้อ56ขาย65แต่โอ้โหมันลงมาเนี่ยค่ะมันลงมาตอนนี้มันลงมานะคะตอนนั้นเรารับกันแถวๆ43 บาทสลึงถึง43.75 บาทนะคะสำหรับ FCD เจฝาในส่วนของตัว CPO แต่ถามว่าราคาไปต่อได้ไหมนะคะฟินแลนเซียให้ที่49-52 บาทเลยทีเดียวค่ะสำหรับตัวของ CPO นะวันนี้หุ้นเด่นนะก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่กรณีของเฟดเนี่ยไม่น่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนั่นเองนะคะก็แบงก์กับประกันก็เลยมาค่ะนะส่วนอีกกลุ่มธนาคารตอนนี้ก็ตัว BBL ที่ยังไม่ทันกับตัวของแบงก์ใหญ่อย่างกสิกรไทยที่ขึ้นไปแล้วนะคะส่วนโกเบกแนะนำนะคะตาม IA Consensus แนะนำ Advance AOT ค่ะ BH Gulf แล้วก็ KBankเดี๋ยวช่วงหน้าอัปเดตข้อมูลข่าวกันต่อนะคะท่านใดได้กำไรไปก็ยินดีด้วยนะคะมีความสุขกันไปนะพวกเราแฟนรายการดิจิฝันนี่เป็นคน Gen X นะคะ Gen X แล้วก็อย่าลืมนะคุณฟังถ้าเกิดว่าคุณฟังมีเงินสะสมนะคะอย่าลืมมองหาสลากออมทรัพย์หรือว่าตัวของการประกันนะประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุหรือว่าประกันรถยนต์เนี่ยต้องมีไว้นะคะอย่าได้เพิกเฉยเรื่องนี้เพราะว่าบางทีเนี่ยเราลงทุนไปเนี่ยเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาแล้วมันคุ้มจริงๆคุณผู้ฟังอย่างตัวดิจิฝันนี่มีประกันอุบัติเหตุ PA ไว้แล้วก็ไม่ได้มีประกันสุขภาพเพราะว่าตัวเองใช้ของราชการนะแต่จริงถ้าย้อนไปได้จริงๆนะคือมีสิทธิ์ราชการเนี่ยฉันก็น่าจะซื้อประกันสุขภาพไปบ้างนะเนี่ยเพราะบางทีประกันราชการนี่รอนานเหมือนกันนะรอคุณหมอนานนะคะแต่ว่าตัวเองไปรักษาขาหักที่ปิยมหาราชการุ่นเมื่อปีที่แล้วเนี่ยโอ้โหติดใจเลยคุณฟังคือติดใจแง่ของการรักษาแต่ไม่ได้อยากเกิดอุบัติเหตุอีกนะคะตอนนี้เนี่ยเรื่องที่ขาหักเนี่ยเดี๋ยวเดือนตุลาก็มาเจอคุณหมอที่ศิริราชใช้สิทธิ์ของสิทธิ์ข้าราชการเหมือนกันแต่ว่าบอกแฟนรายการไว้ถ้าคุณไม่มีสิทธิ์อะไรเลยเนี่ยลองคิดถึงประกันดูบ้างนะช่วงนี้หุ้นประกันก็มาดีๆนะคะ13:44ค่ะเดี๋ยวเราทักทายกัน Facebook Live ในเบรกหน้าละกันนะคะวันนี้วันศุกร์แล้วเดี๋ยวไม่เจอกัน2วันเดือนนี้เดือนเกิดดีจะฝากด้วยนะบอกให้ก่อนนะคะไม่รู้มีคนรู้บอกว่าเลขวันไหนเ มื่อไหร่จะถูกลอตเตอรี่เนี่ยนะจะซื้ออายุสักหน่อยมึงงวดที่แล้วไม่ออกนะฝั่งซื้อวันเกิดหลานสาว27ก็ไปออก26โอ้ออก62ออก62ซื้อ2662ซื้อ2772มันไม่ออกไงฮะนะคะเดี๋ยวเบรกนี้พักกันครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามฟังข่าวกันต่อค่ะ
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
4: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันทีขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรัลไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบคิดคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
5: 13:47 ค่ะคุณฟังอยู่กับมองรอบทิศคิดทันข่าวนะคะแวะทักทายดีจะฝ่าได้ผ่านทาง Facebook Fanpage QFM สถานีข่าวคุณภาพนะคะท่านใดที่ท้องโลก Facebook ก็มาทักทายกันส่วนใหญ่ก็จะฟังผ่านทางวิทยุฟังผ่านทางเว็บไซต์ด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ฟังผ่านทาง QFM สถานีข่าวคุณภาพคุณสกาวรัตน์ค่ะบอกว่าสวัสดีวันศุกร์ดีเจฝ่าและทุกท่านบทเพลง Diary สีแดงไพเราะเสมอใช่ใช่คุณสกาวรัตน์ปกติเราก็จะได้ร้องกันเวลาไปออกงานอะไรก็มักจะร้องเพลงเรามีเราใช่ไหมคะแต่ว่าดีเจฝ่าชอบเพลง Diary สีแดงด้วยก็เลยขอจัดให้ด้วยความคิดถึงพี่แหวนด้วยนะคะไม่ค่อยได้เปิดไม่ค่อยได้เปิดคุณฟังนะคะบทเพลงนะคะของพี่แหวนเลยค่ะด้วยความคิดถึงนะคะคุณทยากรสวัสดีค่ะวันนี้จัดเพลงให้นะคะคุณทยากรนี่เขาชอบบทเรียนสอนใจคุณณัฐพัฒน์แจ็คกี้พรหมยานค่ะท่านใดอยากจะตรวจดวงชะตาด้วยไพ่พรหมยานนี่ทักหาคุณแจ็คกี้ได้นะคะก็ครึ่งปีหลังเนี่ยก็อยากจะรู้ว่าดวงชะตาเป็นอย่างไรค่ะแต่ไม่ว่าจะอย่างไรคุณฟังการปฏิบัติตนตามศาสนาที่เราเป็นศาสนิกอยู่นะคะตามหลักธรรมคำสอนเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งและอย่างในแง่ของชาวพุทธเนี่ยไม่ใช่เป็นการอ้อนวอนขอแล้วค่ะคุณต้องลงมือปฏิบัติด้วยตัวเองเราก็จะมีความภาคภูมิใจถ้าเกิดว่าเราได้คิดดีทำดีพูดดีสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับเราอย่างแน่นอนแล้วก็อย่าไปทำอะไรที่ไม่ซื่อสัตย์นะช่วงนี้ข่าวเนี่ยโอ้โหเยอะมากนะแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพระสงฆ์เนี่ยก็กินพื้นที่ข่าวด้วยอย่างไรก็ตามนะคุณมาเรื่องทุจริตสอบเข้าเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นเนี่ยไม่ได้หายไปจากสังคมนะคะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการพิจารณาแล้วก็ลงโทษด้วยวันนี้มีความคืบหน้าเรื่องนี้ค่ะท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์นะคะบอกว่าเรื่องการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นคือเรียกว่ามันไม่ใช่ตัวเล็กหรอกคุณฟังก็ต้องมีแบ็กอะมีแบ็กมีบิ๊กแน่นอนนะคะเขาบอกตอนนี้มี5รายแล้วนะคะที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตดังกล่าวผลการตรวจสอบบอกว่ามีพฤติกรรมที่เอื้อให้เกิดการทุจริตก็อยู่ระหว่างการเสนอเรื่องเพื่อเตรียมลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงคาดว่าจะดำเนินการได้โดยเร็วที่สุดโดยจะมีการแต่งตั้งทั้งประธานและคณะกรรมการสอบแต่เหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยเปิดโปงออกมานะคือคนที่เขาสอบได้แล้วเขาคิดว่าสอบได้แล้วเขาขอไปตรวจดูผลคะแนนนะอ๋อไปบอกเขาได้คะแนนสูงว่าเขาทำผิดชุดอะไรเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้นะคะแล้วก็ปรากฏว่าคนที่จ่ายเงินเนี่ยหลัก 350,000 ถึง 700,000 เนี่ยก็มีการไปแก้คะแนนให้ที่ไปจับได้นะคะแถวย่านนนทบุรีนั่นเองนะคะส่วนกรณีผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้วเนี่ยนะคะก็จะต้องถูกเรียกตัวกลับแล้วก็ยอมรับว่ามีบางส่วนที่อยู่ในขบวนการทุจริตเนี่ยก็แต่งตั้งไปแล้วด้วยนะคะก็ถือว่ามีความผิดแม้ว่าจะได้รับการบรรจุแต่งตั้งแล้วนะแต่การกระทำความผิดจากการทุจริตไม่ได้สิ้นสุดหรือหมดไปตามการบรรจุนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นข่าวใหญ่เมื่อช่วงนั้นแต่ว่าตอนนี้ก็คือเรียกว่า มีสถานการณ์ข่าวอื่นนะคะแต่ว่ากรรมการตรวจสอบเนี่ยเขาก็ยังตรวจสอบกันอยู่อย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวค่ะส่วนวันนี้มีอีกหนึ่งไฮไลท์ที่สำคัญนะคะซึ่งถ้าคุณฟังติดตามรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวคุณฟังจะได้ฟังสปอตประชาสัมพันธ์นะดีฝากก็รายงานข่าวให้คุณฟังทราบแล้วกับสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งนะคะจำนวน 100,000 บาทนะคุณฟังก็อันนี้ถือว่าเป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรค่ะนะเรามีโครงการไทยช่วยไทยพาสกันอยู่ตอนนี้60-40แม้บางคนบอกว่ามิถุนายนนี้หมดไปตั้งแต่สัปดาห์แรกแล้วรอเมื่อไหร่จะเข้าเดือนกรกฎาคมก็เรียบร้อยนะคะก็มาแล้วเรียบร้อยนะคะแต่ว่าวันนี้วันที่3แล้วดีจะฝ่ายยังไม่ได้ออกไปช้อปปิ้งเลยนะคะเดี๋ยวก็ค่อยๆใช้จ่ายไปค่ะก็ตอนนี้โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตมาแล้วจ้านะคะคุณผู้ฟังนะคะณสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกส.พระนครศรีอยุธยาอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีหลังจากที่ท่านกลับจากฝรั่งเศสนะคะท่านก็มางานนี้เลยนะคะ10 โมงวันนี้ไปที่อยุธยาเลยค่ะท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรถือว่าเป็นสิ่งที่ช่วยเหลือนะคะรับภาระดอกเบี้ยครึ่งหนึ่งของรัฐบาลลดต้นทุนเพิ่มสภาพคล่องเปิดโอกาสให้เกษตรกรเข้าถึงเงินทุนสำหรับซื้อปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพอันนี้ก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรคุณก็ไปติดต่อได้เลยที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะอันนี้ท่านนายกเองก็ได้เปิดโครงการนี้แล้วเป็นที่เรียบร้อยถ่ายภาพกับพี่น้องเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการแล้วก็เยี่ยมชมการสาธิตการใช้โดรนเพื่อการเกษตรทดลองขับรถแทรกเตอร์ไฟฟ้าฝีมือคนไทยซึ่งเป็นนวัตกรรมลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายของเกษตรกรสนับสนุนนโยบายภาครัฐในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและก็การสร้างคาร์บอนเครดิตเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเนซีโร่ของประเทศไทยนะคะควบคู่กับการสร้างงานทักษะสูงกระตุ้นการจ้างงานตลอดจนห่วงโซ่อุปทานค่ะทางทีมแอดมินของเราก็ลงรายละเอียดไว้ให้แล้วเรียบร้อยถ้าแฟนๆรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวสนใจในโครงการคนละครึ่งนี้นะคะอันนี้ถือว่าถ้าท่านเองเนี่ยเป็นเกษตรกรแล้วโครงการนี้ห้ามเลื่อนผ่านเลยนะคะมีประโยชน์มากๆเลยทีเดียวค่ะกับโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งนะคะและเวลาโครงการ3ปีช่วยเหลือเกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำสำหรับใช้เป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนและลงทุนในการประกอบอาชีพวงเงินกู้รายละไม่เกิน 100,000 บาทอัตราดอกเบี้ย6%ต่อปีรัฐบาลสนับสนุนชดเชยดอกเบี้ยให้เกษตรกร3%ต่อปีแล้วก็รัฐบาลเนี่ยก็ช่วยชดเชยให้นะคะก็คือคนละครึ่งอ่ะคุณฟัง 3% 3%นะถ้าเกิดว่าแฟนๆรายการตอนนี้ฟังอยู่นะคะคุณเข้าไปติดต่อธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้เลยเกษตรกรก็จะรับภาระดอกเบี้ยเพียง3%ต่อปีภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดเป็นดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตนะคะก็จะให้เกษตรกรนั้นมีเงินในการซื้อปัจจัยการผลิตลดภาระทางการเงินจากการใช้บริการสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพนะคะเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพและก็ยกระดับคุณภาพด้วยรวมทั้งเขาก็จะมีการอบรมให้ด้วยนะคะคุณฟังมีการรีสกิลอัพสกิลต่างๆแล้วก็มีเงื่อนไขของโครงการนะคุณต้องไปลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการดังนั้นไปติดต่อด้วยตัวเองพกบัตรประชาชนไปค่ะไปติดต่อธกส.ทุกสาขานะพอติดต่อได้แล้วเนี่ยก็ไปอบรมเรียนรู้พัฒนาทักษะแล้วก็การบริหารจัดการต้นทุน reskill upskill นะคะเกษตรกรต้องรับทราบรายละเอียดเงื่อนไขแล้วก็เรียนรู้วิธีการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพตามค่าการวิเคราะห์ดินนะคะแล้วก็ผ่านการเว็บไซต์ของกรมพัฒนาที่ดินหรือว่าน้องดินดีนะคะเกษตรกรเรียนรู้ได้ด้วยตนเองด้วยผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆจากนั้นเนี่ยก็จะมีการบันทึกผลการอบรมต่างๆอันนี้เป็นการพัฒนาแล้วก็ยกระดับจริงๆโครงการนี้ชื่อว่าโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งลดต้นทุนการผลิต 3% นะคุณฟ้าเราจ่ายแค่ 3% อัตราดอกเบี้ยโครงการนี้ 6% ได้กู้ได้ 100,000 นะคะเกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงและก็เกษตรยั่งยืนนั่นเองก็ให้คุณฟังแฟนรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวก็ได้มีพลังนะคะได้มีเงินทุนที่รัฐบาลสนับสนุนค่ะส่วนสายลงทุนนะคะสายลงทุนวันนี้นะคะแฮปปี้กันไปทั่วหน้านะคะตลาดภาคเช้าวันนี้พุ่งแรง21จุดเลยฟันโฟต่างชาติไหลเข้าจากหุ้นบิ๊กแคปที่มาโดยเฉพาะเรื่องของหุ้นแบงค์นะคะทางนี้เนี่ยตอนนี้ก็อาจจะเห็นการขยับต ัวของการไปเล่นในกลุ่มอื่นด้วยนะคะก็บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีบอกว่าก็ไปเล่นกันในกลุ่มคอนซูเมอร์เพลย์นะคะเช่นโรงไฟฟ้าน้ำมันโรงกลั่นปิโตรเคมีค้าปลีกแล้วก็ไฟแนนซ์นะคะกลยุทธ์ภาคบ่ายค่ะบอกว่าคาดว่าจะเคลื่อนไหวได้ในกรอบ 1607-1625 ภาพรวมมองว่าเป็นการปรับขึ้นได้ค่ะแล้วก็มองว่ายังมีอัพไซด์นะคะฟันโฟที่ไหลเข้าหุ้นที่แลกการให้เป็นกัลฟ์มินต์แล้วก็ตัว PTTGC นะคะหุ้นเด่น2ตัวกรอบบ่ายค่ะคุณฟังก็เป็นตัวสีสวัสดนะคะแนวรับกรุงศรีให้รับแถว 23.80 แนวต้าน 24.50 คัตลอส 23.50 สำหรับสีสวัสดค่ะเจมาร์ทค่ะแนวรับ 9.60 แนวต้าน 9.80 ถึง 10.10 คัตลอสที่ 9.40 สตางค์ส่วนฟินันเซียนะคะแอดวานแนวรับอยู่ที่370ถึง363บอกว่ากราฟเบรกกรอบแนวต้านไปนะ370บาทนะก็มีโอกาสฟื้นตัวได้แนวต้านแรกจะเป็น385 396นะก็คือต้องรอทดสอบ385ให้ยืนได้นะคะจากนั้นก็จะไปต่อ396แล้วก็ถ้าผ่าน410บาทได้ถือว่าแอดวานซ์จะเป็นขาขึ้นอย่างต่อเนื่องอันนี้มุมมองของนักวิเคราะห์จากฟินันเซียวันนี้นะคะส่วนดิโต้ค่ะแนวรับ15บาทนะบอกว่าเบรกมาที่14.70ได้แล้วนะคะถ้าไม่หลุดนี่มีโอกาสเป็นขาขึ้นรอบใหม่ของดิโต้นะคะ DITTO ค่ะและก็จะเป็นขาขึ้นรอบใหม่ในรอบหลายปีด้วยนะคะถ้าผ่าน 14.70 ไปแล้วยืนได้นะคะก็จะไปแนวต้าน 15.60 16.20 แล้วก็ 17.40 สตางค์อันนี้เป็นมุมมองนะคะของทางฟินันเซียส่วนวันนี้ในส่วนของเบอร์ลี่ยูเกอร์นะคะก็แนะนำเป็นตัวเกี่ยวกับอุปโภคบริโภคเลยค่ะของฟาร์ม BJC นะอันนี้ก็รับฟันโฟด้วยรับกระแสดอกเบี้ยไม่ขึ้นด้วยนะคะ BJC แล้วก็มันก็ช่วงของเดือนที่จะเกี่ยวเนื่องกับไตรมาส3ไตรมาส4เนี่ยนะเรื่องของการซื้อหาสินค้าต่างๆบริยูเกอร์นะคะแนวรับ 14.80 ถึงแนวต้านให้16บาทถึง 15.60 stop loss 14บาท30สตางค์ค่ะ CPO ไปแล้วแต่ CP Extra หรือ Macro เดิมนี่ไม่ไปไหนนะคะคุณฟังแนวรับอยู่แถวๆ 15.20 นะใครซื้อแถว 14.90 บ้างเอ่ยนะคะ 15.20 ค่ะเป็นแนวรับนะคะแนวต้านค่ะ 16.30 ถึง 15.90แล้วก็ stop loss 14.80 ตัว M นะคะตัว M ของหยวนต้านี่ก็เหมือนที่โกเบกแนะนำค่ะแนะนำรับที่ 22.40 แล้วก็มองว่าจะไปได้ที่ 24.50 ถึง 23.50 นะคะราคาของ M นะคุณฟังก็มีอัพไซด์นะทุนอยู่แถว 22.40 แนวต้าน 24.50 ถึง 23.50 stop loss ที่21บาทค่ะส่วนเมย์แบงก์ยังแนะนำตัว Advance นะคะบอกเป็นรอบการฟื้นตัวค่ะถ้าเกิดฟื้นตัวทะลุผ่านกรอบแนวต้าน370ได้แนวต้านถัดไป377ถึง385แนะนำซื้อทีละไม้นะคะตั้งรับที่370วางล็อกกำไรที่377 385 stop loss 360บาทอันนี้คำแนะนำจากทางเมย์แบงก์ที่มีต่อตัวหุ้น Advance นะคะอย่าลืมมอง True ไว้ด้วยนะ True นี่ก็คือเขาโดนข่าวแล้วก็กดลงมานะคะก็แนวต้านน่าจะอยู่แถวๆ14ถึง15บาทได้เลย 13:58 นาทีการลงทุนมีความเสี่ยงพิจารณาลงทุนอย่างรอบคอบค่ะนะเล่นหุ้นไม่ใช่เป็นเรื่องว่าคนอื่นเขาเขียวแล้วเราจะเขียวตามด้วยเราต้องมีการตั้ง stop loss ไว้ในใจเสมอแล้วก็ต้องทำใจได้ในระดับหนึ่งว่าถ้าเดือดร้อนเสียเงินก้อนนี้ไปครอบครัวและตัวเราเองต้องไม่เดือดร้อนเสียใจนะคะเดี๋ยววันจันทร์กลับมาพบกันใหม่ขอบพระคุณที่ติดตาม DJ ฟ้าวันจันทร์พบกันค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
1: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับชลธรจันยาครับเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดควบคุมตัว2ผู้ต้องหาเชื่อมโยงเครือข่ายลักลอบส่งเฮโรอีนในพัสดุไปรษณีย์เข้าสอบปากคำเร่งขยายผลไปยังผู้บงการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
9: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
10: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดควบคุมตัว2ผู้ต้องหาเชื่อมโยงเครือข่ายลักลอบส่งเฮโรอีนในพัสดุไปรษณีย์เข้าสอบปากคำเพื่อเร่งขยายผลไปยังผู้บงการและเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวนายอาทิตย์อายุ43ปีชาวไทยและนางทักษพรอายุ42ปีชาวลาว2ผู้ต้องหาที่มีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายลักลอบส่งเฮโรอีนซุกซ่อนในพัสดุไปรษณีย์เข้าสอบปากคำที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพื่อขยายผลเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติเบื้องต้นจากการสืบสวนพบว่าผู้ต้องหาทั้งสองทำหน้าที่รับจ้างบรรจุและนำส่งพัสดุที่ซุกซ่อนเฮโรอีนไว้ภายในเนื้อผ้ากระเป๋าผ้าและสินค้าไทยหลายรายการเพื่ออำพรางการตรวจสอบก่อนส่งผ่านระบบไปรษณีย์ไปยังต่างประเทศโดยได้รับค่าจ้างครั้งละ 8,000 บาทนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังเข้าตรวจค้นบ้านพักของ2ผู้ต้องหาไม่พบสิ่งผิดกฎหมายเพิ่มเติมจึงเชิญตัวมาสอบสวนจากข้อมูลพบว่าทั้งสองมีหน้าที่นำกล่องพัสดุที่จัดเตรียมไว้แล้วจากประเทศเพื่อนบ้านไปส่งผ่านที่ทำการไปรษณีย์ในพื้นที่อย่างไรก็ตามแม้ว่าผู้ต้องหาทั้งสองจะมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายลักลอบส่งเฮโรอีนผ่านพัสดุไปรษณีย์แต่ขณะนี้ยังไม่พบพยานหลักฐานที่ยืนยันได้ว่ามีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับคดีพนักงานต้อนรับสายการบินหญิงที่ถูกจับกุมในประเทศออสเตรเลียพนักงานสอบสวนจะเร่งขยายผลไปยังผู้บงการผู้สนับสนุนและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศต่อไปกรมสุขภาพจิตร่วมกับโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ศูนย์สุขภาพจิตที่10และหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ส่งทีม MCAT ดูแลเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุรถกระบะชนขบวนพระธุดงค์ในจังหวัดมุกดาหาร
11: นายแพทย์กิติศักดิ์อักษรวงศ์อธิบดีกรมสุขภาพจิตกล่าวว่าจากอุบัติเหตุรถกระบะชนขบวนพระธุดงค์ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตก่อให้เกิดผลกระทบทางจิตใจต่อพระสงฆ์ครอบครัวและประชาชนที่รับข่าวสารกรมสุขภาพจิตได้ส่งทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตหรือ MCAT ร่วมกับโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ศูนย์สุขภาพจิตที่10และหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ลงพื้นที่ปฏิบัติงานณโรงพยาบาลมุกดาหารเพื่อประเมินและให้การดูแลด้านสุขภาพจิตแก่ผู้ได้รับผลกระทบ ั้งในระยะวิกฤตและระยะฟื้นฟูอย่างใกล้ชิดโดยในระยะแรกจะให้ความสำคัญกับการดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บญาติและครอบครัวที่เฝ้าดูแลรักษารวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์โดยตรงผ่านการประเมินระดับความเครียดความต้องการด้านสุขภาพจิตและการให้การปฐมพยาบาลทางจิตใจเพื่อลดความตื่นตระหนกสร้างความรู้สึกปลอดภัยและช่วยให้ผู้ประสบเหตุสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้รวมถึงการช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตให้สามารถปรับตัวต่อความโศกเศร้าที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
6: องค์การอนามัยโลกประกาศสิ้นสุดการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาที่มีต้นต่อจากเรือสำราญ MV Hondius องค์การอนามัยโลกประกาศสิ้นสุดการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาที่มีต้นต่อจากเรือสำราญ MV Hondius สัญชาติเนเธอร์แลนด์เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งมีผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันทั้งสิ้น12รายในจำนวนนี้เสียชีวิต3รายนายแพทย์ทีโดรสอัดฮานอมกีเบรเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกกล่าวว่าผู้สัมผัสใกล้ชิดรายสุดท้ายของผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตาบนเรือสำราญ MV Hondius ออกจากสถานที่กักตัวแล้วและตรวจไม่พบเชื้อไวรัสดังกล่าวทั้งนี้การระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาบนเรือสำราญ MV Hondius ก่อให้เกิดความตื่นตระหนกไปทั่วโลกว่าจะกลายเป็นการระบาดเหมือนกับการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างไรก็ตามองค์การอนามัยโลกยืนยันมาโดยตลอดว่าความเสี่ยงด้านสาธารณสุขทั่วโลกจากเชื้อไวรัสฮันตาอยู่ในระดับต่ำปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ครับ
12: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: ทองนี่แหละการใช้จ่ายอะไรพวกนี้แหละแล้วเขาก็น่าจะตีกันนะคะ
2: หมายถึงว่าเป็นเรื่องผัวเมียตีกันเหรอ
1: ใช่ค่ะ
2: สามีกับภรรยาสามีนี่คือลูกของเราถูกไหม
1: ใช่ค่ะ
2: แล้วก็ทะเลาะกับภรรยาเขาก็ตีกันเป็นประจำอยู่แล้วแหละใช่ไหมครับ
1: ใช่ใช่ค่ะเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยแต่เขาทะเลาะกันประจำ
2: อ้าวแล้วทีนี้เกิดยังไงขึ้น
1: พอดีไอ้ภรรยาของลูกชายอ่ะเขาโทรไปบอกเพื่อนบอกว่าไอ้โดนแฟนเขาตีค่ะ
2: ครับ
1: เขาบอกแค่นั้นนะคะที่เขาโทรมาบอกให้แล้วก็ทีนี้เพื่อนของแฟนลูกชายอ่ะเขาก็ขับรถมาพอดีมาเจอลูกชายที่หน้าร้านก๋วยเตี๋ยวที่ไอ้หน้าหอพักที่เขาอยู่น่ะก็แฟนเขาอ่ะเอาไม้เบสบอลมาตีหัวเลยค่ะ
2: ตีหัวใครตีหัวลูกชาย
1: ใช่ค่ะตีหัวลูกชายค่ะ
2: ก็เป็นเหตุที่ก็เป็นเรื่องผัวเมียที่มีปากเสียงกันแล้วก็มีเพื่อนเข้ามาร่วมผสมโรงด้วยอย่างนั้นใช่ไหมล่ะ
1: ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะ
2: ทีนี้ก็มีแล้วเขามีลูกด้วยกันไหมอ่ะ
1: ไม่มีค่ะเขาก็อยู่กันได้แค่ไม่กี่เดือนเองค่ะน่าจะ7-8เดือนนี่แหละค่ะ
2: จดทะเบียนสมรสกันไหม
1: ไม่ค
2: ่
1: ะ
2: ไม่จดทะเบียนสมรสอยู่กินด้วยกันไม่ได้จดทะเบียนสมรสแล้วก็ในขณะที่อยู่กินกันก็มีปากเสียงกันมาตลอดลงไม้ลงมือกันแล้วก็มีเพื่อนมาผสมโรงด้วยนะเสร็จแล้วก็ลูกชายอาการเป็นไงบ้างครับ
1: ค่ะ
2: ลูกชายอาการเป็นอย่างไรบ้าง
1: ตอนนี้อาการข้างเคียงก็มีคือเขาจะปวดหัวจะอยู่กลางแดดนานๆไม่ได้เหมือนเดิมอะค่ะ
2: จะโดนตีจากไม้เบสบอลเนี่ยนะ
1: ใช่ค่ะ
2: คนตีนี่เป็นเพื่อนของภรรยาเขาใช่ไหม
1: เป็นแฟนของเพื่อนของเป็นแฟนของเพื่อนของ
2: นั่นแหละนั่นแหละเป็นฝ่ายผู้หญิงเป็นฝ่ายผู้หญิงตีว่าเป็นเพื่อนของผู้หญิงนั่นแหละเป็นคนตีเนาะได้รับบาดเจ็บรักษาโรงพยาบาลกี่วันน่ะ
1: อยู่โรงพยาบาลนี้อยู่4วันค่ะ
2: 4วันอันที่ต้องถามวันเพราะว่าถ้าเกิน21วันเป็นความผิดร้ายแรงโทษมันก็จะหนักขึ้นนะครับทีนี้แจ้งความดำเนินคดีกันไหมขึ้นโรงพักไหมขึ้นศาลไหม
1: อ๋อแจ้งค่ะแจ้งโรงพักแล้วทีนี้โรงพักก็ส่งเรื่องไปขึ้นศาลฟ้องศาลมันคือไปขึ้นศาลมา2รอบแล้วค่ะ
2: แล้วศาลตัดสินถึงที่สุดแล้วยัง
1: ค่ะคน
2: เดี๋ยวนะพี่นะพี่แป๊บเดียวพี่เรนดานะคดีอยู่ในศาลแล้วในขณะนี้ก็คือแจ้งความเจ้าหน้าที่ตำรวจมาสอบสวนแล้วก็นำส่งอัยการฟ้องศาลไปเรียบร้อยแล้วเนาะก็คือฟ้องผู้หญิงที่เป็นคนทำร้ายร่างกายใช่ไหมขึ้นศาลไปแล้ว2ครั้งคดียังอยู่ในชั้นศาลศาลชั้นต้นยังไม่ตัดสินถูกต้องไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
2: พี่โทรมาจะถามอะไรอะครับ
1: อยากถามว่าถ้าไปอีกครั้งหนึ่งเดือนนี้ค่ะเขาจะให้ไปวันที่7กับวันที่8ค่ะ2วัน
2: ครับ
1: แล้วอยากถามคุณถนอมว่าถ้า7 8นี้ถ้าเขายังไม่ยอมชดใช้ค่าเสียหายให้เราเนี่ยคือครั้งต่อไปเราจะไม่ไปได้ไหมให้คุณทนายที่ทางศาลแต่งตั้งให้ดำเนินการให้เราอะค่ะ
2: คดีนี้เนี่ยอัยการเป็นโจทย์เป็นคนฟ้องนะเราจ้างทนายไปด้วยเหรอเรามีทนายด้วยใช่ไหม
1: ทั้งศาลเขาแต่งตั้งให้ค่ะทนาย
2: ไม่หลักไม่ใช่ศาลแต่งตั้งนะเพราะว่าคดีอาญาเนี่ยอัยการเป็นโจทย
3: ์
2: ใช่อัยการเป็นโจทย์เพราะฉะนั้นอย่างนี้ครับคุณพี่ครับเราจะไปสรุปและทึกทักเอาทันทีไม่ได้ว่าจะจบเมื่อไหร่จบเมื่อวันไหนนะครับเพราะมันขึ้นอยู่กับการไต่สวนข้อเท็จจริงส่วนฝ่ายของผู้เสียหายนะครับจะเป็นลูกชายหรือว่าคุณแม่เนี่ยจะไปศาลหรือไม่ไปศาลนี่ก็ได้นะครับเพราะว่าเรื่องนี้อัยการเป็นโจทย์เมื่ออัยการเป็นโจทย์เนี่ยนะครับฝ่ายจำเลยนะเขาต้องไปเพราะต้องไปแก้ต่างนะครับแล้วจนสุดท้ายแล้วศาลจะตัดสินเมื่อไหร่นั้นก็คงต้องรออีกระยะหนึ่งถ้าศาลตัดสินแล้วนะครับว่าสมมติว่าให้ผู้กระทำความผิดเนี่ยนะเพราะว่ามันมีความผิดอาญาจะต้องติดคุกด้วยโทษจำคุกเนี่ยทำร้ายร่างกายเนี่ยโทษจำคุกเนี่ยจะลงโทษจำคุกไม่รอลงอาญาหรือรอลงอาญาก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าการชดใช้ในทางแพ่งเนี่ยนะครับมันก็ขึ้นอยู่ที่ตอนที่อัยการนำตัวส่งฟ้องศาลเนี่ยมีข้อให้เขาชดใช้ความเสียในทางแพ่งด้วยไหมถ้าไม่ ่มีขอไปก็ไม่ได้นะ
3: ต้องมีการเขียนให้ชัดเจน
2: ก็ต้องขอไปในคำขอถามว่าตอนนี้เขาส่งฟ้องกับน้องอย่านัดเวลาการส่งฟ้องทั้งแพ่งทั้งอาญาเนี่ยในคำฟ้องเนี่ยมันจะต้องบอกว่าฟ้องเขาเพื่ออะไร
3: ค
2: ือหนึ่งฟ้องให้ติดคุกตามมาตรานี้มาตรานี
3: ้กี่ปี
2: แล้วก็สองฟ้องให้ชดใช้ค่าเสียหายตามนี้สามให้ชดใช้ค่าธรรมเนียมค่าลือชาของศาลทั้งหมดอะไรเงี้ยน
3: ะ
2: มันต้องมีคำขอก็ไปถ้าไม่มีคำขอตัดสินแล้วไม่รู้จะไปยังไงเพราะฉะนั้นก็อัยการก็คงจะมีการเรียกค่าเสียหายนั่นแหละทีนี้ถ้าศาลตัดสินให้ชดใช้ค่าเสียหายแล้วถ้าฝ่ายจำเลยนะครับเขายังไม่ยอมรับนะครับเขาจะอุทธรณ์มันก็ต้องอุทธรณ์อีกอ่ะอุทธรณ์ลงแล้วปั๊บไม่ยอมรับอาจจะไปฎีกาอีกอ่ะเพราะฉะนั้นวันเวลามันไม่แน่นอนนะคุณพี่นะว่ามันจะจบสิ้นเมื่อไหร่ส่วนถามว่าเราจะไปศาลหรือไม่ไปศาลไม่เป็นไรครับคดีนี้เป็นคดีอาญาอัยการเป็นโจทก์ครับแต่ว่าค่อยติดตามไปแต่ถ้าไม่ตามเลยเราไม่รู้ว่าคดีไปถึงไหนนะถ้ามีเวลาก็ไปฟังการพิจารณาคดีในศาลนะ
1: ค่ะ
2: เอาละคุยกับคุณพี่ตามนี้นะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ครับ
3: เป็นเรื่องของคดีทำร้ายร่างกายนะ อย่างที่พี่ถนอมแนะนำไปว่าในการที่จะไปดำเนินการทางศาลเนี่ยก็ต้องมีการระบุให้ชัดเจนแล้วก็ในเรื่องนี้เดี๋ยวคุณป้ารินดาเนี่ยก็จะไปดำเนินการ
2: โดยหลักจะเป็นอย่างนี้น้องอย่านะครับว่าสมมติว่าฝ่ายเราเป็นฝ่ายเสียหายนะครับในกรณีที่ถูกทำร้ายร่างกายเนี่ยนะครับมีโทษทางอาญาใช่ไหมแล้วแต่โทษหนักโทษเบาใช่ไหมนะครับในขณะเดียวกันเราจะชดเรียกค่าเสียหายเพราะตำรวจก็สอบเสร็จปั๊บว่าใครเราไปกล่าวหาว่ามีคนทำร้ายร่างกาย
3: ใครเป็นผู้ริเริ่ม
2: ตำรวจก็ต้องสอบสวนพอสอบสวนก็ได้สำนวนพอได้สำนวนแล้วเชื่อว่าเป็นการกระทำความผิดจริงเขาก็จะส่งคดีส่งสำนวนไปอัยการอัยการเห็นด้วยกับการสอบสวนไหมถ้าเห็นด้วยอัยการเห็นสั่งฟ้องถ้าเห็นสั่งฟ้องก็ให้ตำรวจมานัดเอาจำเลยผู้โทษทีตอนนี้ยังเป็นผู้ต้องหาเนี่ยนะครับตำรวจก็ต้องเอาผู้ต้องหาเนี่ยไปส่งอัยการเพื่ออัยการจะส่งฟ้องศาลแต่ถ้าตำรวจทำสำนวนไปแล้วพอไปส่งอัยการอัยการบอกว่าสำนวนมันออก

0: ช้ทนายแต่ว่าถ้าเราบอกว่าเราอยากจะใช้ทนายของเราด้วยนะก็ส่งทนายก็ไปเป็นโจทย์ร่วมก็ได้ก็ได้แต่ถ้าโดยหลักแล้วก็ไม่ต้อง
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวความรู้นะคะเอาไปกันที่สายต่อไปนะคะมาจากร้อยเอ็ดนะคะคุณพี่พันปีค่ะคุณพี่พันปีเนี่ยบอกว่ามีเรื่องเกี่ยวกับการสืบทรัพย์และบังคับคดีตามคำพิพากษาศาลนะคะควรทำอย่างไรดีเดี๋ยวคุยกับคุณพี่พันปีกันค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: อยู่อำเภออะไรครับจังหวัดร้อยเอ็ด
2: อำเภอศิลปภูมิค่ะ
0: ศิลปภูมินะถามว่ามีการสืบทรัพย์บังคับคดีจากคดีอะไรอะครับ
2: คดีนี่นะคะ
0: เราเป็นโจทย์ฟ้องเขาใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: เราเป็นโจทย์ฟ้องเขาเขากู้ยืมเงินเลยเราเหรอ
2: ใช่ค่ะ
0: เขากู้ยืมเงินเราแล้วไม่ชดใช้เราก็เลยนำคดีไปฟ้องศาลและตอนนี้ศาลตัดสินแล้วใช่ไหม
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ให้เขาชำระหนี้ใช่หรือไม่
2: ใช่ค่ะ
0: เป็นเงินเท่าไหร่เป็นเงินเท่าไหร่
2: มันก็สองคนก็ประมาณแสนสามค
0: ่
2: ะ
0: แสนสาม
2: สองคน
0: เป็นคดีเดียวกันแต่ผู้ต้องหาสองคนใช่ไหม
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: นะศาลตัดสินให้จำเลยทั้งคู่เนี่ยชดใช้เงิน
2: เดือนละ 3,000 บาท
0: เดือนละ 3,000 บาท
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ทีนี้ก็ผ่านมาแล้วกี่วันนับตั้งแต่ศาลตัดสิน
2: แล้วค่ะ
0: จะครบปีแล้ว
2: 5ตุลาคมนี่ก็จะปีหนึ่ง
0: แล้วเขาไม่ได้ชดใช้เลยเหรอ
2: เงียบเลยค่ะ
0: เงียบเลย
2: ไปตามเขาก็ด่าเราเอง
0: เขาเขายืมตังเนี่ยนะเอาละเดี๋ยวเราเชิญท่านวีรานน้ำแก้วเงิน
1: ค่ะผู้อำนวยการบังคับคดีจังหวัดนครปฐมนะคะที่จะมาให้คำแนะนำในเรื่องน
0: ี้ขอความรู้จากท่านว่าศาลตัดสินให้ชำระหนี้แล้วแต่ว่าจำเลยไม่ชำระหนี้ตามคำพิพากษาถูกต้องไหมไม่จ่ายเลยสักเดือนเดียวตั้งแต่ศาลตัดสินใช่ไหม
2: ใช่ค่ะก็รอให้สามเดือนเขาก็เงียบเราก็เลยไปตามที่บ้านค
0: ่
2: ะ
0: อ้าวโอเค
2: เขาก็บอกว่าก็รอให้ครบปีเพราะว่าศาลบอกว่าให้จบภายใน1ปีใช่ไหมคะ
0: แล้วฮะ
2: แต่เราก็ไม่อยากตามแต่เขาเงียบเขาเฉยเขาใช้ชีวิตปกติไม่เคยติดต่อเราเลยก็เลยต้องตามค
0: ่
2: ะ
0: โอเคเดี๋ยวถามท่านวีราตรงนี้ให้หน่อยนะครับท่านวีราครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีค่ะ
0: ศาลตัดสินให้ชำระอันนี้มันจะเกี่ยวกับไม่มีคดีไม่มีโทษอาญาใดๆทั้งสิ้นจะมันแพ่งอย่างเดียวใช่ไหมคุณฟ้องแพ่งเขาอย่างเดียวใช่ไหมคุณพันปีศาลตัดสินให้ชำระภายใน1ปีโดยผ่อนเดือนละ 3,000 ถูกต้องไหม
2: ใช่ค่ะ
0: มันก็จะมีช่วงแหละถ้า 3,000 1ปีมันไม่ครบ 130,000 อ่ะ
1: ค่ะไม่ถึง
0: ในช่วงแรกอาจจะ 3,000 หลังจากนั้นก็ต้องจ่าย
1: มากหน่อย
0: แล้วภายใน1ปีให้ครบแต่ที่ปรากฏว่านับตั้งแต่ศาลตัดสินไม่ชำระเลยสักบาทเดียว
2: ไม่เลย
0: ไปที่บ้านก็เงียบเฉย
2: ค่ะ
0: ระวังนะระวังนะไอ้คนที่ไปทวงหนี้เขาที่บ้านจะติดคุกเสียเองนะ
1: มีเรื่องพรบทวงหนี้ด้วย
0: บุกรุกเข้าไปถือมีดไปทวงอ้าวโดนแจ้งความเป็นอาญาติดคุกไอ้ทางโน้นคดีแพ่งไม่มีไม่จ่ายท่านวีระครับกรณีศาลตัดสินแล้วให้ชำระหนี้แต่ลูกหนี้ตามคำพิพากษาไม่ชำระเนี่ยเจ้าหนี้จะทำยังไงท่านครับกรณีดังนี้ครับ
2: กรณีนี้น่าจะต้องไปยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อที่จะขอให้ศาลออกหมายบังคับคดีค่ะ
0: ครับ
2: ออกนะคะก็คงนี้ก็คงไปที่ศาลที่ได้ฟ้องไว้นะคะ
0: ครับ
2: หลังจากศาลออกหมายบังคับคดีแล้วค่ะพอเราไปยื่นคำร้องศาลท่านจะออกหมายบังคับคดีให้แล้วตัวเจ้าหนี้ค่ะก็ค่อยนำตัวหมายบังคับคดีเนี่ยค่ะไปดำเนินการสืบทรัพย์นะคะอาจจะไปที่สำนักงานที่ดินนะคะหรือว่าไปที่ขนส่งหรือว่าไปที่ธนาคารก็ได้นะคะเพ
0: ื
2: ่อมาตรวจสอบว่าคนที่เป็นหนี้เรานะคะเขามีทรัพย์เพื่อที่จะดำเนินการบังคับคดีได้ไห
0: ม
2: นะคะเขาไม่มีทรัพย์ค่ะตรงนี้ที่ดินเขาไม่มีแต่เขามี
3: ถ้าไม
2: ่
3: ม
2: ี
3: ทรัพย์ก็ไม่ต้องเป็นกังวลค่ะเพราะว่าการดำเนินการบังคับคดีอะค่ะมันต้องดำเนินการบังคับคดีภายใน10ปีเพราะฉะนั้นน่ะมันยังมีระยะเวลาอยู่ค่ะ
0: ก็ค่อยๆสืบไปใช่ไหมครับ
3: ใช่ๆค่ะเพราะว่า
2: ไม่ค่ะตอนนี้เราสืบแล้วรู้ว่าเขามีรถอยากถามว่าเราสามารถยึดเขาได้ไหมค
0: ่
2: ะ
0: ฟังนะฟังกระบวนการนะ
2: นะคะว่ารถเนี่ยมันอยู่ในระหว่างที่เขากำลังผ่อนชำระหรือว่าเช่าซื้ออยู่หรือเปล่านะคะก็อาจจะมีรถถ้ารถคันนั้นนะเขาผ่อนกำหนดแล้วโอนมาเป็นของเขาอะค่ะเรา

0: ถึงจะบังคับคดีได้แต่ถ้ารถคันนั้นเขาอยู่ระหว่างผ่อนชำระอยู่อะค่ะเขาถือว่ารถน่ะเป็นของบริษัทอันนี้ยังดำเนินการไม่ได้อะค่ะ
1: รถที่ลูกหนี้ผ่อนชำระอยู่จากการเช่าซื้อเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาไม่สามารถยึดได้ไม่เหมือนบ้านนะท่านนะผ่อนบ้านนี่ยึดบ้านมาขายได้เน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่รถเนี่ยยึดไม่ได้รถที่กำลังผ่อนท่านครับเดี๋ยวคุณพันปีฟังนิดเดียวนะพี่เนาะเพื่ออันนี้ให้ความรู้กับผู้ชมท่านอื่นด้วยเพราะว่ามีคนถามมาก่อนหน้านี้เหมือนกันว่าศาลตัดสินแล้วลูกหนี้ไม่รับผิดชอบจะทำยังไงดีไม่มีเงินจะไปสืบทรัพย์จะไปจ้างทนายจะสืบเองเอาเงี้ยเอาอย่างที่คดีของคุณพี่พันปีพอศาลตัดสินโดยปกติเนี่ยศาลให้ชดใช้ภายในสามอันนี้กรณีภายในหนึ่งปีใช่ไหมแต่ว่าทุกเดือนจะต้องจ่ายอันนี้ไม่จ่ายเลยพอผิดนัดปั๊บนี่ก็แปลว่าอย่างที่ท่านวีราบอกว่าถ้าผิดนัดปั๊บเนี่ยเจ้าหนี้ก็ไปขอคำบังคับคดีจากศาลก็จะออกคำบังคับอันนี้ต้องแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีบังคับคดีก็ต้องทำด้วยไหมครับท่านครับต้องไหม
0: คือช่วงที่ยื่นคำร้องขอออกหมายบังคับคดีเนี่ยค่ะ
1: ครับ
0: อันนี้ทางด้านเจ้าหนี้ต้องเป็นคนดำเนินการเองอะค่ะ
1: ครับ
0: ก็คงจะต้องกลับไปพูดคุยกับทนายที่ฟ้องให้อ่ะค่ะว่าฟ้องแล้วศาลมีคำพิพากษาแล้วเขาไม่ปฏิบัติตามสัญญารบกวนคุณทนายช่วยไปยื่นคำร้องขอออกหมายบังคับคดีตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการยึดทรัพย์ให้อย่างเงี้ยค่ะ
1: เจ้าพนักงานบังคับคดีเนี่ยศาลจะเป็นคนตั้งถูกต้องไหมครับ
0: ใช่ค่ะศาลท่านจะเป็นคนออกหมายบังคับคดีค่ะ
1: แล้วตั้ง
0: หลังจากที่ศาลท่านออกหมายบังคับคดีแล้วนะคะคุณถนอมหมายบังคับคดีจะถูกส่งมาที่สำนักงานบังคับคดีที่ศาลนั้นตั้งอยู่อย่างสมมติว่าเซลภูมิอยู่ในอำเภอเมืองร้อยเอ็ด
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นศาลที่ออกหมายบังคับคดีอาจจะเป็นศาลแขวงร้อยเอ็ดหรือว่าศาลจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะ
1: ครับ
0: แต่หมายบังคับคดีน่ะจะส่งมาที่สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด
1: ครับ
0: นะคะแล้วพอหมายมาปุ๊บคุณทนายไปสืบทรัพย์มาสมมติว่ามันเจอบ้านพร้อมที่ดินคุณทนายก็จะต้องไปดำเนินการนะคะประการแรกก็คือ1ไปขอคัดถ่ายเอกสารที่สำนักงานที่ดินฉบับเจ้าพนักงานที่ดินรับรองไม่เกิน1เดือน
1: ครับ
0: ประการที่2ก็คือต้องไปดูว่าสภาพทรัพย์นั้นนะคะมันเป็นยังไงถ่ายภาพมาทำแผนที่มานะคะแล้วก็ไปตรวจสอบภูมิลำเนาจำเลยส่งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อที่เจ้าพนักงานบังคับคดีเนี่ยค่ะจะดำเนินการยึดให้นะคะเจ้าพนักงานบังคับคดีเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะหน้าที่ในการสืบทรัพย์นะคะคุณถนอมเป็นหน้าที่ของเจ้าหนี้ค่ะคุณถนอม
1: ส่วนเจ้าหนี้จะให้ทนายทำก็เรื่องของเจ้าหนี้แต่ว่าคนที่จะบังคับคดีให้เป็นไปตามคำพิพากษา
2: ดิฉันไปสืบมาเรียบร้อยคือปรึกษาทนายเขาบอกมันต้องมีค่าใช้จ่ายคุณพี่ต้องไปเองแล้วก็ศาลก็ออกหมายให้นะคะแล้วก็เข้าไปสืบแล้วที่ดินแล้วก็ไปสืบแล้วที่ขนส่งนะคะเจอว่าเขามีรถแล้วทีนี้เมื่อรู้ว่าเขามีแล้วในขั้นตอนการยึดล่ะเราจะทำยังไงเราจะกลับไปหาใครอีกคะเนี่ย
0: ถ้าเขาทราบว่าเขามีรถนะคะที่แจ้งไปเมื่อตะกี้ต้องดูว่ารถมันเช่าซื้อไหม
1: ครับ
0: ถ้ารถมันเช่าซื้อเนี่ยรถมันเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทเรายึดไม่ได้แล้วไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของจำเลย
1: ครับผมทิ้งต่างอย่างนี้ก็ได้ครับท่านครับทิ้งต่างนะอันนี้อย่างที่คุณพันปีแกถามทิ้งต่างว่าถ้าไปตรวจสอบเสร็จปั๊บรถเป็นเจ้าของเป็นชื่อของเขาเป็นชื่อของลูกหนี้หรือมีที่ดินเป็นชื่อของลูกหนี้เราไปตรวจเจอที่สำนักงานที่ดินคือไปตรวจขนส่งไปตรวจที่ดินเราต้องเอาหมายบังคับคดีที่ศาลออกให้เนี่ยเป็นตัวที่ไปยื่นใช่ไหมทางหน่วยงานเหล่านี้ต้องให้ความร่วมมือถูกต้องไหมครับท่านฮะ
0: ใช่ค่ะใช
1: ่ถ้าไปยื่นที่ธนาคารเพื่อไปตรวจสอบว่าธนาคารมีลูกหนี้มีบัญชีเงินฝากอยู่ไหมธนาคารก็ต้องให้ความร่วมมือถูกไหมครับ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าแต่ต้องมีหมายบังคับคดีนะคะเพราะว่าเอกสารเกี่ยวกับทรัพย์สินน่ะมันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลโดยหลักแล้วเจ้าหน้าที่อะค่ะไม่ว่าจะเป็นขนส่งหรือที่ดินนะคะ
1: ครับ
0: ถ้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะเขาจะไม่เปิดเผยนะคะ
1: อีกอันหนึ่งท่าน
0: ทีนี้เป็นกรณีที่ว่าถ้าเป็นกรณีบังคับคดีมันเป็นกรณียกเ ้นพรบข้อมูลข่าวสารค่ะคุณธมนอม
1: อ๋อทีนี้ท่านอีกอันหนึ่งนะเราจะติดแต่เฉพาะประเด็นว่าโฉนดที่ดินรถยนต์นะครับอะไรพวกนี้คอนโดมิเนียมอะไรพวกนี้ที่เราเห็นเนี่ยนะแต่บัญชีเงินฝากแล้วถ้ามันเป็นหุ้นล่ะครับท่านเพราะบางทีเนี่ยจำเลยบางคนเปลี่ยนเงินฝากมาเป็นหุ้นอยู่ในตลาดอย่างนี้ตรวจสอบได้ไหมเขาบังคับคดีให้ตลาด
0: ถ้ามันเป็นหุ้นก็สามารถตรวจสอบได้ค่ะก็อาจจะต้องไปที่อะไรนะคะที่ทะเบ
1: ีย
0: นพาณิชย์อะไรประมาณนี้ค่ะก็จำไม่ได้ต้องขออภัยทีนะคะถ้าเกิดว่าหุ้นที่ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมันก็จะตรวจสอบง่ายพอสมควร
1: ครับพอได้พอเราเอาหมายบังคับคดีไปติดต่อหน่วยงานต่างๆแล้วไปตรวจสอบสมมติว่าไปเจอที่ดินไปเจอรถยนต์เจ้าหน้าที่หน่วยงานนั้นต้องทำเอกสารยืนยันให้เราใช่ไหมครับท่านนะ
0: ต้องขอคัดถ่ายแล้วก็รับรองค่ะ
1: อ๋อคัดถ่ายขอคัดถ่าย
0: สำเนาเอกสารแล้วก็ขอรับรองเอกสาร
1: ให้เจ้าหน้าที่รับรอง
0: แล้วจะมายื่นกับเจ้าพนักงานบังคับคดีอะค่ะ
1: แล้วบังคับคดีก็จะทำหน้าที่เองหลังจากนั้น
0: ใช่ค่ะก็คือท่านส่งเอกสารครบอย่างที่เรียนไปว่าถ้ายึดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างก็คือ1สำเนาโฉนดที่ดินฉบับเจ้าพนักงานที่ดินรับรองไม่เกิน1เดือน
1: ครับ
0: แผนที่การไปที่ตั้งทรัพย์ภาพถ่ายทรัพย์นะคะแล้วก็ภูมิลำเนาจำเลยนะคะอาจจะไปขอคัดที่เทศบาลหรือว่าที่อำเภอก็ได้นะคะ
1: ครับ
0: ฉบับเจ้าพนักงานรับรองเหมือนกันส่งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีนะคะอันนี้เราก็จะดำเนินการให้ได้ค่ะ
1: ก็คือว่าไม่ใช่ว่าพอไปเจอที่ดินแล้วก็ที่ดินรับรองมาเรียบร้อยเอกสารเรียบร้อยเราต้องไปถึงที่ดินนั้นแล้วก็ต้องรู้สถานที่ตั้งที่อยู่ของที่ดินนั้นด้วยถ
3: ู
1: กต
3: ้
1: องไหมแสดงว่าเจ้าหนี้ต้องทำเองทั้งหมดเลยเนาะ
0: ถูกต้องค่ะคุณถนอม
1: แล้วส่งข้อมูลให้กับบังคับคดีเพราะงั้นไอ้ที่เราเห็นท่านครับเวลาเขาประมูลเนี่ยประมูลขายทอดตลาดเราก็จะเห็นว่าเอาทรัพย์นี้อยู่ตรงนี้นะเลขที่แผนไม่ใช่เลขที่อยู่ทำแผนที่ที่ตั้งทรัพย์นะก็ทำอันนั้นคือใครเป็นคนทำครับท่านนะ
0: เจ้าหนี้เป็นคนทำส่งเราอะค่ะพอเจ้าหนี้เขาทำส่งนะคะเขาจะต้องรับรองความถูกต้องของเอกสารนี้ด้วยตนเองเพราะว่าถ้าเอกสารที่เขาส่งไม่ถูกต้องอะมันจะมีผลกระทบกับผู้ซื้อเพราะว่าถ้าคุณส่งเอกสารไม่ถูกต้องผู้ซื้อเขาซื้อไปโดยผิดหลงนะคะมันก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นตัวเจ้าหนี้ก็จะต้องรับผิดชอบค่ะ
1: ผมเคยไปประมูลมาครั้งหนึ่งประมูลแข่งกับเขาในที่บังคับคดีเนี่ยนะพื้นที่3กรุงเทพมหานครไปประมูลนะครับปรากฏเราประมูลแพ้เพราะมันขึ้นราคาขึ้นไปเยอะมากแพ้ปั๊บก็โอเคคนที่ได้ไปมารู้ในภายหลังคนที่ได้ไปก็พอดีมาสืบความมารู้จักกันเขาบอกให้ว่าไอ้ที่ดินที่เราไปดูตามที่เขามาขายนั่นนะคนละแปลงกัน
3: อ้าวแบบนี้ได้ด้วยเหรอคะ
1: ผมน่ะไปดูตามแผนที่เป็นดูตามแผนที่เราชอบไงแต่ปรากฏว่าตากแผนที่กับข้อเท็จจริงบอกเขาประมูลได้เขาไปจัดค่าพื้นที่เอ้ามันกลายเป็นคนละแปลงจนต้องฟ้องเอาเขาเงินคืน
3: อ๋อไม่ตรง
1: แสดงว่าเอกสารแผนที่พวกนี้เนี่ยคือเจ้าหนี้เป็นคนทำถูกต้องไหมท่าน
0: ใช่ค่ะคุณถนอมเจ้าหนี้เป็นคนจัดทำทีนี้เวลาประกาศขายของกรมบังคับคดีนะคะเราจะมีเงื่อนไขไว้แล้วก็คำเตือนผู้ซื้อเนื่องจากการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดีนะคะคุณถนอมมันเป็นการบังคับขายนะคะพอมันเป็นการบังคับขายเนี่ยความเสี่ยงเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นเราก็ถึงได้มีคำเตือนผู้ซื้อว่าก่อนที่จะเข้าซื้อนะคะคุณต้องไปดำเนินการตรวจสอบว่าทรัพย์ที่โจทย์นำส่งไม่ว่าจะเป็นรูปภาพหรือว่าแผนที่เนี่ยค่ะมันถูกต้องตรงตามที่คุณต้องการจะซื้อจริงไหม
1: อย่างก่อนนี้เนี่ยซื้อผิดแปลงเลยเพราะว่าไอ้ที่แปลงที่เราไปดูเป็นทุ่งนาแต่ว่าพอไปดูข้อที่จริงหลังจากประมูลได้เป็นบ่อขุดดินไปหมดแล้วเพราะงั้นเวลาคนประมูลได้เขาฟ้องกลับมาที่บังคับคดีเนี่ยใครจะต้องรับผิดชอบไปท่านนะประสบการณ์ท่าน
0: โดยหลักแล้วถ้ามันเป็นกรณีที่ว่ามันผิดลักษณะอย่างนี้ค่ะเวลาเรารายงานศาลไปอะค่ะศาลท่านก็จะให้เพิกถอนการขาย
1: ครับ
0: เพราะให้เพิกถอนการขายต้องคืนเงินผู้ซื
1: ้อ
0: แต่สิ่งหนึ่งที่จะเตือนผู้ซื้อก็คือศาลท่านจะมองว่ามันมีบอกคำเตือนผู้ซื้ออยู่แล้ว
1: อ
0: ันนี้ก็น่าเป็นกังวลแทนผู้ซื้อว่า
1: What?
0: เพราะว่ามันมีคำเตือนและถามท่านก็จะถามว่าก็เขาเตือนคุณแล้วและการขายทอดตลาดของบังคับคดีมันไม่ใช่บริษัทเอกชนขายที่เขาจะต้องแบบว่าสภาพทรัพย์มันจะต้องแบบเป็นไปตามนั้น
1: เจ้าหนี้ที่ไปทำแผนที่มามั่วๆนี่ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยหรอครับท่านนะ
0: อะไรนะคะ
3: ตัวเจ้าหนี้
1: ตัวเจ้าหนี้ที่ไปทำแผนที่มามั่วๆมาจนกระทั่งผิดเนี่ย
0: อันนี้แหละค่ะก็คือสิ่งที่ผู้ซื้อจะต้องดำเนินการแต่ผู้ที่ผ่านมาน่ะค่ะผู้ซื้อน่ะเขาจะไม่เข้าใจเขาคิดว่าบังคับคดีเป็นคนไปจัดหาภาพพวกนี้มา
1: ใช่ผมก็เข้าใจอย่างนั้นเหมือนกัน
0: เราก็จะถูกฟ้องแต่พอถูกฟ้องขึ้นมาปุ๊บศาลท่านก็จะบอกว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีเนี่ยค่ะเขาเป็นคนกลางนะเขาไม่ได้เป็นคนจัดทำเอกสารพวกนี้
1: เขาไม่ได้ลงเจ้าพนักบังคับคดีไม่ได้เป็นคนไปสืบให้คุณนะไม่ได้ไปดูรถนะไม่ได้ไปดูที่ดินไม่ได้ลงไปดูพื้นที่จะไม่ทำตามเอกสารที่พวกคนรวบรวมส่งมาหรือทนาย
0: เอกสารที่ส่งเข้ามาเนี่ยก่อนที่จะส่งให้เราเนี่ย
1: ครับ
0: เราได้สอบถามแล้วเราให้เขารับรองเอกสารที่ส่งแล้วว่าถ้าเกิดความเสียหายขึ้นมา
1: ครับ
0: คำว่าเกิดความเสียหายก็คือเกิดความเสียหายกับบุคคลภายนอก
1: คือผู้ประมูล
0: ก็จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบนะคะแต่ผู้ซื้อจะน้อยมากผู้ซื้อก็จะมองว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีเนี่ยค่ะเป็นคนจัดทำเอกสารซึ่งที่ถูกต้องแล้วอ่ะก็คือเจ้าหนี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีความเสียหายเนี่ยก
1: ็
0: ต้องมองไปที่ตัวเจ้าหนี้ค่ะ
1: ชัดเจนชัดเจนอ้าวทีนี้พี่พันปี
3: พี่
1: พันปีนะกลับมาที่พี่นะเพราะว่าเราต้องกระชับจบประเด็นแล้วเน
4: า
1: ะ
4: ก็อยากถามไอ้ตรงนี้ที่ว่าพอเราสืบแล้วว่าเขามีรถคันนี้เราต้องถ่ายรูปใช่ไหมคะแล้วก็ไปส่งบังคับคดีอีกเหรอคะ
1: เดี๋ยวครับเดี๋ยว
0: ถ้าสมมุตินะ
1: ครับ
0: เช็คแล้วว่าเขามีรถแล้วรถน่ะมันโอนมาเป็นกรรมสิทธิ์ของเขาแล้ว
1: ครับ
0: ค่ะนะคะกรณีนี้นะคะมันเป็นการยึดสังหาริมทรัพย
1: ์ครับ
0: มันไม่ใช่ยึดอสังหาคือบ้านพร้อมที่ดิน
1: ครับ
0: ค่ะแต่ถ้ายึดรถยนต์น่ะอันเนี้ยคุณจะต้องไปตั้งเรื่องแล้วก็ลงคิวแล้วก็นำเจ้าพนักงานบังคับคดีออกไปยึดแต่ถ้าเป็นยึดบ้านที่ดินอันนี้เจ้าพนักงานบังคับคดีเขาจะไม่ออกไปดำเนินการเขาจะดูภาพถ่ายดูพิกัด
1: แต่ถ้ายึดรถ
4: บ้านพร้อมที่ดินนี้ก็มีอีกเคสหนึ่งอยากถามคือประมูลกันเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ไม่มีอะไรคืบหน้าแล้วก็จะนัดจ่ายวันไหนก็ยังไม่มีอย่างนี้
1: เดี๋ยวคุณพันปีแป๊บเดียวนะผมต้องจบแล้วนะประเด็นนะอันนี้เราได้ความรู้จากท่านวีนาท่านวีราเยอะเลยเรื่องของการสืบทรัพย์บังคับคดีเนี่ยนะถ้าเป็นรถยนต์ท่านบอกแล้วเมื่อสักครู่นี้ก็ไปที่ขนส่งนะครับถ้าพบว่าเขาเป็นลูกหนี้เป็นเจ้าของก็คัดถ่ายมาแล้วส่งเอกสารที่เจ้าหน้าที่รับรองว่าเขาเป็นเจ้าของเนี่ยไปส่งเจ้าหน้าที่พนักงานบังคับคดีนะครับอันนี้ก็ชัดเจนที่ดินก็เหมือนการทำตามนี้ส่วนในที่คุณบอกว่าอะไรตกลงกันไม่ได้อันนั้นอีกประเด็นหนึ่งหรือเปล่าครับ
4: อันนั้นคือมันมีอีกเคสหนึ่งเรื่อง
1: ถ้าเอาอีกเคสหนึ่งอย่ามารวมเคสนี้พี
4: ่
1: ไม่เอามารวมไม่เอามารวมเดี๋ยวคนฟังก็สับสนนะคนตอบก็งงนะพี่นะแยกเป็นเรื่องเอาเรื่องนี้เรื่องเดียวก่อนนะถามเรื่องการสืบทรัพย์บังคับคดีถ้าพี่ทำได้พี่ก็ทำด้วยตัวท่านเองได้อย่างที่ท่านวีระแนะนำถ้าไม่ได้ก็ให้ทนายความและถ้าไปดูแล้วเขายังไม่มีรถเขาเช่าซื้อยังไม่เป็นของเขาก็ไม่เป็นไรเมื่อไรผ่อนหมดคำพิพากษามีไว้10ปีมีเมื่อไรเอาหมายบังคับคดีไปแย่ยึดเอานะคุยกับพี่พันปีตามนี้ก่อนนะพี่นะค่อยๆดูไปนะสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณท่านวีราด้วยนะท่านนะขอบพระคุณมากครับได้ความรู้วิชาสืบทรัพย์วันนี้ครับ
3: ค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
3: แก้วเงินนะคะผู้อำนวยการบังคับคดีจังหวัดนครปฐมค่ะ
1: วิชาสืบทรัพย์101
3: ใช่พี่ถนอมทำให้ได้รู้เรื่องราวเพิ่มมากขึ้นนะว่าถ้าถูกบังคับคดีเป็นหนี้คือมีคนมาเป็นหนี้เราแล้วเราควรจะทำยังไง
1: แล้วคนที่จะไปประมูล อย่าเชื่อแผนที
3: ่ใช่มันจะไม่ตรงปกนะ
1: อ่านให้ดีใช่โอ้เนี่ยผมอย่างที่ว่าเนี่ยเราคิดว่าไม่เป็นไรเราประมูลแล้วไปดูแล้วผิดแปลงเดี๋ยวก็ถ้าเราก็มาเอาเงินคืนไม่ให้แล้วฟ้องบังคับคดีบังคับคดีก็สร้างกรอบป้องกันไว้แล้วว่าเนี่ย
3: มีวงเล็บไว้แล้วนะว่าพิจารณาให้ดีก่อนทำการซื้อ
1: เขาเตือนแล้ว
3: ใช่
1: ซึ่งหนี้ต้องรับผิดชอบ
3: พิจารณาญาณเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆหรือว่าใครที่มีเคสตัวอย่างหรือว่าอะไรเงี้ยสามารถโทรเข้ามาได้นะคะเช่นเดียวกันไปกันที่สายต่อไปค่ะเป็นเรื่องของภาษีที่ดินนะคะในช่วงนี้ต้องบอกว่า เรื่องของภาษีที่ดินเนี่ยเป็นช่วงของการจัดเก็บเนาะ คุณสุภฤกษ์นนทบุรีเนี่ยบอกว่าแม่ยกที่ให้เป็นทางสาธารณะแต่ถูกเรียกเก็บภาษีที่ดินซึ่งเรื่องนี้เราเคยคุยไปก่อน
1: เป็นเรื่องครั้งเก่าก็เลยมาตามเนาะพี่สุภฤกษ์ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับคุณท่านน้องพี่ย านัทครับ
1: เป็นเรื่องครั้งเก่าที่เข้ามาเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับว่าเจ้าพนักงานที่ดินเทศบาลนครนนทบุรีมีหมายมามีหนังสือมาให้ไปชำระหนี้ที่ดินแปลงนึงนะครับซึ่งคุณสุภฤกษ์บอกว่าที่แปลงนี้แม่ยกให้เป็นที่สาธารณะไปแล้วนะครับตั้งหลายปีถูกต้องไหมครับ
5: ใช่ครับ
1: แต่ปรากฏว่าแต่ปรากฏว่าไอ้โฉนดที่แปลงนี้ยังเป็นชื่อของชื่อเป็นชื่อกองมรดกปัจจุบันใช่ไหม
5: ใช่ครับ
1: เป็นชื่อกองมรดกเขาก็เลยจะเรียกเก็บภาษีจากกองมรดกแต่ว่าไอ้ที่แปลงนี้มันเป็นถนน
3: มันเป็นไปนานแล้ว
1: สภาพเนี่ยเป็นถนนไปตั้งนานแล้วนะครับทีนี้พอเขาเรียกเก็บมาพี่สุภฤกษ์ก็สงสัยว่าทำไมจะต้องจ่ายเพราะที่ดินบอกว่าต้องจ่ายค่าโอนแม้จะยกให้แล้วก็ตามถูกต้องไห
3: ม
5: ใช่ครับ
1: อันนี้ตกลงว่าเราได้ประสานไปที่ท่านนายกสมนึกธนเดชากุลนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนนทบุรีและตรวจสอบเรื่องนี้แล้วพบความจริงว่ายังไงครับพี่ครับ
5: ครับก็ผมไปเมื่อเช้านี่นะฮะพบแล้วก็ทางสำนักท่านนายกได้กระส่งให้ไปที่แผนกภาษี
1: ครับ
5: เราไปที่แผนกภาษีก็มีสุภาพสตรีท่านหนึ่งเนี่ยก็มาต้อนรับนะครับอัธยาศัยเมตตาดีมากให้เรานั่งเพราะว่าเราสูงอายุแล้วให้นั่งเฉยๆนะครับจะให้เราเรื่องอะไรฟังแล้วท่านก็บอกว่าท่านเข้าใจนะแล้วก็เรียกเจ้าหน้าที่มานะ
1: พี่สุภฤกษ์สรุปให้ผมหน่อยเลยได้ไหมครับว่าสรุปแล้วตกลงว่าต้องจ่ายหรือไม่ต้องจ่าย
5: สรุปแล้วเนี่ยนะครับสุภาพสตรีที่ไปพบคือเป็นผู้อำนวยการสำนักการคลังของเทศบาลซึ่งมีอำนาจในการตัดสินใจอย่างเต็มที่
1: ตัวจริงเลยรู้กฎหมายเลย
5: แต่ตัวจริงซึ่งท่านไม่ได้ทำงานที่ตรงนั้นนะครับ
1: ครับ
5: แต่บังเอิญท่านลงมาดูงานข้างล่างพบมาผมก็สงสัยว่าทำไมท่านมีอำนาจอย่างนั้นนะเขาสรุปท่านสรุปว่าอย่างนี้ท่านเข้าใจแล้วว่าเป็นที่สาธารณะและประชาชนในคนจะต้องไปรับผิดชอบในการจ่ายภาษีท่านก็ยกเว้นภาษีให้สำหรับปีนี้นะอันที่หนึ่งเพราะฉะนั้นปีนี้ไม่ต้องเสียภาษี
1: ปีนี้ท่านยกให้ท่านปีนี้ท่านยกให้แต่ปีหน้าล่ะ
5: สำหรับปีหน้าจะให้เราเขียนคำร้องนะครับถึงเทศบาลว่าขอยกที่นี้ให้เทศบาลถ้าเผื่อมีค่าใช้จ่ายอะไรเกิดขึ้นจากการโอนกรรมสิทธิ์ให้เทศบาลขอให้เทศบาลเป็นผู้รับผิดชอบ
1: ครับ
5: เป็นคำแนะนำนะครับแต่ว่าเรื่องนี้จะต้องรอเข้าคณะกรรมการของเทศบาลก่อนว่าเขาจะอนุมัติเห็นด้วยตามนี้หรือไม
1: ่
5: เพราะฉะนั้นเรื่องปีนี้จบไม่ต้องเสียภาษีนะ
1: ปีนี้จบ
5: ไปปอดนึงแล้ว
1: ครับส่วนปีต่อไปก็เอาอย่างนี้พอปีนี้พี่ชำระภาษีเสร็จนะรีบทำเลยไม่ต้องรอเลยเพราะว่ามันสดๆอย่างเงี้ยด
3: ี
1: เพราะเราชำระปีนี้ได้รับการยกเว้นแล้วก็กลับมาปั๊บรีบทำหนังสือยกให้เทศบาลเลยเพราะอย่างน้อยที่สุดหนึ่งเจอนายกสมนึกเจอท่านผอ.ภาษีเรียบร้อยแล้วเขาจะรีบนำเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณา
5: คร
1: ับ
5: ผม
1: เดี๋ยวเกิดนานไปเขาเท้าเอ๊ะมันเรื่องอะไรนะ
3: จำไม่ได้
1: เอออย่างเงี้ยนะนี่แหละพี่รีบทำตั้งแต่ตอนนี้นะครับเขาจะได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนให้นะ
5: ครับท่านผู้อำนวยการชวนนี้กรุณามากนะครับให้ทำทุกอย่างเลยนะคร
1: ับ
5: ตามที่เราควรจะต้องทำ
1: ครับได้เบอร์โทรศัพท์แกมาด้วยไหมเนี่ย
5: ได้มาแล้วครับแต่ว่าพอดีผมไม่ได้จดไปตรงนี
1: ้เอ้าไม่เป็นไร
5: ที่ผมพูด
1: ไม่เป็นไรที่ผมถามว่าได้มาไหมเนี่ยนี่แหละพี่สุภฤกษ์ก็รีบดำเนินการทำหนังสืออุทิศนะก็คือผู้จัดการมรดกของกองมรดกนี้นะทำหนังสืออุทิศที่ดินแปลงนี้ซึ่งเป็นแปลงทางสาธารณะไปแล้วเนี่ยไปถึงท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนนทบุรีโดยการด่วนโดยประสานผ่านท่านผอ.นี่แหละครับนะรีบเอาเข้าคณะกรรมการเขาเสียถ้าได้รับการยกเว้นก็ไปโอนเสียเรียบร้อยจะได้หมดภาระในปีต่อไปนะ
5: ครับท่านผอ.สวัสดีดำเนินการได้แล้วนะครับ
1: ดีครับดีครับ
5: ขอบคุณท่านอย่างมากเพราะว่าท่านเป็นคนที่มีความเมตตากรุณาสูงมากมีอัธยาศัยดีมากด้วย
3: สบายใจแล้วนะคะ
5: เราไม่ต้องเดินเลย ที่เหนืออื่นใดเนี่ยรับความประทับใจที่ผมมีเนี่ยนะครับ มีต่อรายการของคุณถนอมและคุณยานัทเนี่ยเรียกว่าอะไรนะรวมใจช่วยชาวบ้าน
3: NBT รวมใจช่วยชาวบ้านค่ะ
5: คือว่ามีความจริงใจแล้วก็มีความตั้งใจจริงๆที่จะทำให้ปัญหาเนี่ยมันลุล่วงไปได
1: ้
5: นะ
1: ครับ
5: ถ้าสัตว์ทำบริหารจัดการเขาเรียกว่าไม่ได้ทำงานมีแค่ประสิทธิภาพแต่ได้ประสิทธิผลอย่างดีด้วยนะครับก็อันนี้ก็เป็นที่พึ่งของประชาชนได้เป็นอย่างดีนะครับถ้าอย่างไรก็ตาม NBT เนี่ยควรจะคงรายการนี้ไว้นะครับจะมีประโยชน์มากนะครับมีประโยชน์มากจริงๆนะฮะก็ทราบชื่อง่ายนะครับ แล้วก็ขอขอบคุณคุณถนอมคุณยานัทแล้วก็ทีมงานทุกคนที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยได้กรุณาติดต่อให้ทุกขณะเลยนะครับติดต่อกันอยู่เป็นประจำเลยแนะนำตรงโน้นแนะนำตรงนี้ให้ไปถ่ายรูปที่ตรงนั้นที่ตรงนี้ที่ตรงนั้นนะเราเหนื่อยแต่เราก็สบายใจนะครับแล้วตอนนี้ก็สบายใจแล้วนะครับ
1: ครับผม
3: ขอบพระคุณนะครับ
5: ขอบคุณมากเลยนะครับ
1: ขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณนะฮะ
3: ครับ
1: ขอบพระคุณท่านด้วยนะครับที่มีน้ำใจนะฮะ
3: ใช่คือพอได้ฟังแบบนี้เราก็รู้สึกชื่นใจไหมครับพ
1: ี่ยานัทตัดคลิปนี้ส่งท่านอธิบดี
3: ได้ให้รายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านอยู่ไปนานๆนะคะก็ถือว่าเป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะคะที
1: ่ทุกชาวบ้านไปทุกหลวงพ่อบ้างหลวงพ่อโทรมา
3: หลวงพ่อหลวงพี่นะคะ
1: ครับ
3: คุณพระวิรัตนะคะวัดดอนใหญ่หอมเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพค่ะพี่หอมหลวงพี่เนี่ยตาเป็นต้อกระจกนะคะจะลอกตาบัดทองแต่ว่าหมอนัดข้ามปีเกรงว่าตาจะบอดคือเรื่องนี้บอกว่ารอไม่ได้นะคะนมัสการค่ะหลวงพ่อ
6: สวัสดีลูกสวัสดีที่ตานะ
1: เดี๋ยว
6: พี่คนพูดเร็วหน่อยเองฟังหน่อยลูกหน้าบอกคุณโยมธนอมด้วย
1: ครับหลวงพ่อครับหลวงพ
6: ่อท่านคนพูดเร็วหน่อยโยมธนอม
1: หลวงพ่อครับหลวงพ่ออยู่วัดดอนใยหอมอำเภอเมืองนครปฐมทำไมเสียงหลวงพ่อเนื้อจังเลยเป็นคนนครธมหรือเป็นคนเมืองกาญเนี่ย
6: ฉันพูดเลยคนทักหลายหลายคนแล้ว
1: บ้านเดิมอยู่ไหนครับท่านเนี่ย
6: บ้านเดิมอยู่เนี่ยที่ดอนยายหอมนี่แหละ
1: ดอนยายหอมเนี่ยนะโอ้เต็มสิ้นใกล้ๆบ้านเธอได้บริข้ามไปนิดเดียวก็ได้บริ
3: จะติดเนอหลวงพ่อมาก
6: เม
3: ือง
6: เนี่ยคุณโยมดอนหอม
1: เอาละหลวงพ่อครับ
6: จำเลยนะ
1: หลวงพ่อแป๊บเดียวครับท่านครับเดี๋ยวผมตั้งประเด็นก่อนนะเพราะว่าทีมงานส่งข้อมูลมาแล้วก็คือว่าหลวงพ่อเนี่ยมีอาการตาเป็นต้อกระจกแล้วก็ไปหาหมอโรงพยาบาลอะไรครับหลวงพ่อ
6: โรงพยาบาลนครปฐมโรงพยาบาลประจำจังหวัดเนี่ย
1: โรงพยาบาลจังหวัดนครปฐมนะครับหมอก็ตรวจเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
6: วันที่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ย
1: กุมภาที่ผ่านมาต้นปีทีนี้ปัญหาว่ามีปัญหาทั้งสองข้างหรือข้างเดียวครับหลวงพ
6: ่อข้างเดียวข้างซ้ายข้างซ้าย
1: ข้างขวานี่ยังชัดอยู่ไหม
6: ข้างซ้ายเห็น 20% ขนาดเลยข้างซ้ายเนี่ย
1: ข้างซ้ายข้างซ้ายที่ต้องลอกนี่เห็น 20%
6: ข้างฝ่าไม่ต้องล็อกหรอกข้างฝ่า
1: ข้างขวาไม่ต้องมีปัญหาข้างซ้ายเห็นแค่ 20% ทีนี้หมอตรวจเมื่อกุมภาทีนี้ก็หมอนัดลอกตา
6: เต็มมกราปีนะ
3: นัดข้ามปีเลย
1: หลวงพ่อครับเดี๋ยวหลวงพ่อผมถามผมขอสรุปก่อนนะท่านนะหมอก็เลยนัดลอกตามกราคมปีหน้า
6: ใช่
1: ทีนี้หลวงพ่อน่ะเป็นกังวลว่าก็ตาชั่นเนี้ยมันเห็นแค่ 20%
3: ถ้าไปนานกว่านี้อาจจะแบบ
1: อาจจะบอดมองไม่เห็นเลยก็อยากจะลอกเร็วๆหน่อยหลวงพ่อก็เลยพยายามที่จะไปพบผู้บริหารของโรงพยาบาลแต่ไม่ได้พบใช่ไหม
6: จะพบผู้อำนวยการเนี่ยก็แม้พบก็บอกติดประชุม
1: พบทำไมอ่ะ
6: บอกขอเลื่อนเนี่ยพบแพทย์ก็ไม่ยอมให้เลื่อน
1: เขาไม่ยอมให้เลื่อนขอพบผู้อำนวยการเจ้าหน้าที่ไม่พบ
6: วินาไม่ไหวแล้วหลายเดือน
1: ครับหลวงพ่อครับ
6: ขอเลื่อนน้อยแพ้ก็ไม่ยอมอย่างเดียวก็บอกตรงตามคิว
1: หลวงพ่อ
6: ฉ
1: ัน
6: เลยไปพบผู้อำนวยการเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าฉันติดประชุมก็อ้าง
1: ครับครับเข้าใจหลวงพ่อครับหลวงพ่อครับหลวงพ่อครับผมเข้าใจโรงพยาบาลและเข้าใจเจ้าหน้าที่นะครับเข้าใจโรงพยาบาลและเข้าใจเจ้าหน้าที่ว่าถ้าทุกคนที่มาโรงพยาบาลแล้วเมื่อไม่ได้ดั่งใจที่ต้องการก็จะขอพบผู้บริหารผู้บริหารก็ไม่ต้องทำอะไรเนา
3: ะ
1: อ
3: ัน
1: นี้เราต้องเข้าใจตามนี้ก่อนนะหลวงพ่อนะเหมือนผมไปหาหลวงพ่อแล้วไม่ได้ดั่งใจจะขอเจอเจ้าว่าเนี่ยหลวงพ่อจะพาไปไหมล่ะก็เหมือนกันอันนี้ผมพยายามเข้าใจสถานการณ์นะหลวงพ่อนะว่าเข้าใจ1เข้าใจว่าเจ้าหน้าที่ก็อาจจะบ่ายเบี่ยงไม่ให้ไปพบท่านติดประชุมนะ2ปัญหาเรื่องคิวครับน้องยานัทคิวลอกตานี่มันมีคนเดือดร้อน
3: เป็นกันเยอะ
1: มีปัญหากันเยอะแล้วจะไปลอกกันอยู่ทั้งนั้นเข้าคิวกันอยู่ทั้งนั้นน่
3: ะ
1: คิวมันจึงยาวไปถึง
3: ปีหน้าเลย
1: มกราคมปีหน้าหลวงพ่อก็เกิดไม่สบายใจ
6: ขอโทษนะ
1: ครับ
6: ฉันนี่ขอนัดหลายเดือนน่ะฉันนี่ไปโรงพยาบาลเมกาประชารักษ์ที่อำเภอสัมพันธ์เนี่ย
1: บ้านไร่ขิงอ่ะ
6: เนี่ยคุณโยมจะต้องตั้งน้อยนะนะเดี๋ยวฉันขอพบน้อยนะ
1: ครับ
6: ฉันนี่ไปโรงพยาบาลเมกาประชารักษ์ที่อำเภอสัมพันธ์เนี่ยไปถึงเขาบอกว่าฉันต้องเสียเงินเองทีนี้ต้องเสียเงินเอง
1: ใช่
6: เพราะ
1: ก็เลยไม่ได
6: ้นัดหลายเดือนเนี่ย
1: ก็เลยไม่ได้ลอกอีกใช่ไหมครับ เอาอย่างนี้ครับหลวงพ่อมาเจอผมเนี่ยมันต้องมีทางออกมีทางไปเนาะไม่ไปวัดก็ไปสักที่หนึ่งเลยนะหลวงพ่อ
3: ไปโรงพยาบาล
1: อย่างนี้ครับโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์คือโรงพยาบาลวัดไร่ขิงขึ้นชื่อว่าเก่งเรื่องการลอกตา
6: เ
1: ก่งเรื่องการลอกตาราชบุรีบ้านเธอก็มานี้หมด
3: มากันหมดนะถ้าใครเป็นตาต้อง
1: แต่ว่าหลวงพ่อเนี่ยไปใช้สิทธิ์บัตรทองเมื่อใช้สิทธิ์บัตรทองมันต้องไปตามสิทธิ
3: ์ค่ะ
1: ไม่สามารถมาวัดไร่ขิงได้ไม่มาที่นี่ไม่ได้เพราะนอกสิทธิ์ก็ต้องไปโรงพยาบาลจังหวัดโรงพยาบาลจังหวัดคิวยาวพ่อมาวัดไร่ขิงวัดไร่ขิงบอกว่าหลวงพ่อต้องเสียตังค์ถ้ามาที่นี่หลวงพ่อมีตังค์ไหม
6: ไม่มี
1: ปัจจัยไม่มีปัจจัยโอเคเดี๋ยวหลวงพ่อครับเดี๋ยวผมจะประสานกับทางสปสช.บัตรทองดูนะให้เขาช่วยดูเรื่องนี้ว่าหลวงพ่อกังวลเรื่องของดวงตาเกรงว่ามันจะบอดเสียหลวงพ่อนะเดี๋ยวผมจะรับเป็นธุระเรื่องนี้นะตอนแรกเนี่ยผมก็บอกอย่างนี้หลวงพ่อมาที่นี่ไหมมาที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะเนี่ยนะครับถ้าใครใช้สิทธิ์บัตรทองแล้วต้องการด่วนรอไม่ได้ตาจะบอดเข่าจะพังหลังจะเสียแล้วก็ถ้าเข้าคิวโรงพยาบาลของรัฐที่จะต้องไปใช้สิทธิ์ตามบัตรทองมันนานมากโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะของคุณหมอเหรียญทองเนี่ยท่านเปิดโอกาสว่าถ้าคุณมาที่นี่ถ้าคุณตรวจแล้วหมอยืนยันแล้วต้องผ่าต้องลอกไม่ว่าจะโรคอะไรก็ตามรวมถึงหัวใจคุณติดต่อโรงพยาบาลก่อนและให้โรงพยาบาลวินิจฉัยว่าคุณมีหลักฐานดังต่อไปนี้แล้วคุณใช้บัตรทองคุณเสียเงินที่โรงแล้วคุณแล้วพอเขานัดคุณมาที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะคุณมาที่นี่มา3ครั้งไม่เกินนะครับรวมแล้วค่าจ่ายไม่เกิน 3,000 บาทแล้วเขาจะดูแลให้ทั้งหมดเลยหลังจากนั้นเขาจะไปคุยกับบัตรทองเองนี่คือโรงพยาบาลมงกุฎวัฒน
3: ะ
1: ซึ่งอันนี้คนชอบมากแต่ต้องเสีย 3,000 นะ
6: ขอพูดแล้วขอโทษนะเสียมารยาทนะ
1: เดี๋ยวหลวงพ่อแป๊บเดียวครับผมต้องคุยเรื่องนี้ให้เข้าใจก่อนนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะเขาทำเขาช่วย
3: เพื่อเราสามารถไปได้
1: หาทางออกให้กับคนที่รอคิวข้ามปีอ่ะ
3: ค่ะไม่ไหวนะมันนานเกิน
1: ไม่ไหวเจ็บปวดทรมานอ่ะ
3: แต่ถ้ามีเงิน 3,000 แล้วเดี๋ยวเราไปเข้ารับการรักษา3ครั้ง
1: คำว่า 3,000 นี้ไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปถึงเอาเงิน 3,000 ให้แล้วทำได้ไม่ใช่นะ1คุณต้องเอาหลักฐานคุณต้องมีหลักฐานจากโรงพยาบาลบัตรทองมาก่อนว่าต้องผ่าเสร็จปั๊บโทรไปหาเขาก่อนเขาวินิจฉัยก่อนถ้าวินิจฉัยก่อนปั๊บเขาก็จะดูแล้วเขาจะนัดคิวพอนัดคิวปั๊บคุณมาครั้งแรกคุณอาจจะจ่ายแค่500ก็จ่าย500แล้วก็จ่ายครั้งที่2มาอีกทีนึงที่เขานัดไม่เกิน3ครั้งนะมันอาจจะแค่พันกว่าบาทก็ได้แต่สูงสุดไม่เกิน 3,000 นี่คือที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
6: ขอโทษแค่น้อยเสียระยะน้อยท่านเนี่ยเป็นพระวัดบ้านนอก
1: ท่านครับเรื่องของหลวงพ่อเนี่ยนะผมก็เสียมารยาทหลวงพ่อนิดนึง
6: เดือนยังไม่มีคิดนิมนต์ครั้งเลย
1: หลวงพ่อเดี๋ยวผมจะช่วยประสานกับทางสปสช.ให้เองนะหลวงพ่อนะ
6: เด
1: ี๋ยวผมประสานให้หลวงพ่อว่าจะได้คิวเร็วที่สุดยังไงเดี๋ยวผมประสานสปสช.ให้นะ
6: ท่านถามก่อนเที่ยวพันไรไปกับเอกก็สองพันแล้วมาตรงไปสี่เที่ยวก็ไม่รู้เลย
1: ครับผมนมัสการคุยกับหลวงพ่อตามนี้เดี๋ยวผมตามให้นะหลวงพ่อนะผมมีรายละเอียดหลวงพ่อแล้วครับนมัสการครับ
3: เดี๋ยวช่วยประสานนะครับนมัสการ
1: ครับครับทีนี้กูต่ออีกนิดหนึ่งอันนี้คือโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะทีมงานขึ้นภาพโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะนิดหนึ่งนะครับแล้ววันนี้ผมได้โทรไปหาคุณหมอเหรียญทองจึงทราบว่าท่านทำโครงการผู้ป่วยมะเร็งด้วยจะตรวจมะเร็งก็ได้ถ้าตรวจแล้วป่วยไม่มีเงินรักษาแกก็ตรวจให้ฟรี
3: ซึ่งมะเร็งเนี่ยรักษาทีแพงนะ
1: ใช่แล้วก็ถ้าโดยเฉพาะคนที่มีสิทธิ์บัตรทองก็คือเสียตามสิทธิ์บัตรทองและท่านจะมีสถานที่รักษาดูแลใช้แสงคีโมไปพักอยู่ที่โรงพยาบาลที่ปากช่องที่จังหวัดนครราชสีมาเป็นที่พักตรงนั้นเลยถ้าไม่มีตังค์ท่านก็ทำให้ฟรีถ้ามีตังค์ก็เสียตามสิทธิ์บัตรทอง
3: อันนี้
1: ที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะผมให้เบอร์ไว้นิดหนึ่งแล้วกันเนาะถ้าใครที่ต้องการแบบต้องการจะไม่ไหวแล้วรอไม่ไหวมันทุกข์ทรมานมันเจ็บปวดเหลือเกินเนาะนะครับอันนี้ต้องเข้าใจได้นะเอาคนที่ต้องเร่งด่วนไม่ใช่ว่าทุกคนไปแล้วเขาจะรับหมดไม่ใช่นะเขาต้องตรวจก่อนว่าด่วนจริงๆจำเป็นจริงๆถ้าไม่ได้รับการผ่าตัดตาจะบอดหรือจะเป็นอันตรายทั้งหัวใจทุกอย่างผ่าหลังได้หมดผ่าเข่าเบอร์โทร025745000
3: นะคะ
1: ครับ
3: เป็นศูนย์โรคมะเร็งโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะนั่นเองค่ะ
1: มีโอกาสได้เชิญคุณหมอ
3: ใช่ให้มา
1: คุณหมอเหรียญทองมาเล่าให้ฟังเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือคนที่ก็ตกไม่มีตังค์ท่านก็ทำให้ฟรีมีตังค์ก็ใช้สิทธิ์บัตรทอง
3: ค่ะคือเรื่องของสุขภาพก็ต้องบอกว่าต้องดูแลใส่ใจนะแต่ว่าถ้าไม่มีในการรักษาเนี่ยก็ยังมีโรงพยาบาลหรือว่าสิทธิ์ต่างๆที่จะเข้าถึงในเรื่องนี้ด้วยนะคะ
1: ครับ
3: ไปกันที่สายต่อไปค่ะเป็นเรื่องของที่ดินนะคะเรื่องของที่ดินในวันนี้เป็นของคุณอุดมจังหวัดนนทบุรีค่ะคุณอุดมเนี่ยบอกว่ามีค่าธรรมเนียมค่าโอนที่ดินก่อนเสียชีวิตกับหลังเสียชีวิตเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรอ๋ออันนี้อยากจะมารับฟังข้อมูลด้วยนั่นเองค่ะ
1: ค
3: ุณอุดมสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับทั้งสองท่านครับ
3: คุณอุดม
7: ครับสวัสดีครับทั้งสองท่านนะครับ
1: จะโอนที่ดินให้ใครอะครับ
7: ครับคุณผมมีปัญหาเรื่องอยากจะเรียนถามเรื่องที่ดินนะครับการโอนที่ดินนี่เราโอนให้ทายาทตอนตายหรือว่าก่อนตายหรือหลัง
1: ครับ
3: พี่อุดมคะ
7: ครับ
1: ถามว่าถามว่า
7: โอนที่ดินให้กับทายาทเนี่ยให้ตอนนี้เรายังมีชีวิตอยู่หรือว่าโอนทีหลังได้ครับ
1: ได้ทั้งสองอย่างได้ทั้งสองอย่าง
7: มันจะมีโอนก่อนตายเนี่ยมันจะเป็นโอนเสน่หานะ
1: เอางี้ถ้างั้นเดี๋ยวนะเดี๋ยวทีมงานติดต่อท่านอนันต์หนูปานเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นสาขามัญจาคีรีมาให้ความรู้เลยเอาผู้เชี่ยวชาญตอบชัดๆเลย
3: ได
1: ้
3: รู้กันไปเลยนะว่าโอนก่อนเสียชีวิตหรือว่าหลังเสียชีวิตดีกว่ากันนะคะคุณอนันต์อยู่ในสายแล้วคุณอนันต์หนูปานเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีครับท่านครับ
1: สวัสดีครับพี่อนันต์ครับเอาละผมตั้งประเด็นอย่างนี้นะคุณลุงอุดมลุงได้ยินนะ
7: ได้ยินครับได้ยินครับ
1: ลุงเนี่ยต้องการจะโอนที่ดินให้กับลูกหรือหลานนะครับตอบลูกหรือหลาน
7: ลูกครับ
1: ต้องการโอนที่ดินให้ลูกลุงถามว่าลุงจะโอนให้ขณะที่ลุงยังมีชีวิตอยู่หรือว่าจะให้เขาจะไปโอนกันเองหลังจากที่ลุงเสียชีวิตไปแล้วอันไหนจะดีกว่ากันเสียค่าธรรมเนียมมากน้อยกว่ากันใช่หรือเปล่าครับ
7: ถูกต้องครับถูกต้องครับ
1: ติดใจเรื่องค่าธรรมเนียมค่าโอนนี้ใช่ไหมครับ
7: คร
1: ับ โอเค
7: ในส่วนนี้แหละครับ
1: โอเคดังนั้นพี่อนันต์ครับการโอนที่ดินให้กับทายาทในขณะที่ยังมีชีวิตหรือการโอนเป็นมรดกหลังที่เสียชีวิตค่าจะจ่ายเท่ากันไหมครับเอาคำถามนี้ก่อนเลย
8: ครับผมไม่เท่ากันครับ
1: ไม่เท่ากันแตกต่างกันยังไงเชิญครับพี่อนันต์ครับ
8: ครับผมอย่างนี้นะครับกรณีที่ยังมีชีวิตอยู่เจ้าของที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับการโอนนะครับจะเป็นการโอนให้หรือขายถ้าเป็นการโอนไม่มีค่าตอบแทนก็เป็นการให้นะครับกรณีที่พ่อสมมติว่าพ่อโอนให้ลูกนะครับโดยเสน่หาไม่มีค่าตอบแทนนะครับค่าธรรมเนียมก็จะเป็นค่าจดทะเบียนนะครับเป็น50สตางค์นะครับทีนี้150สตางค์ของราคาประเมินนะครับทีนี้ก็ต้องไปดูเรื่องภาษีเงินได้ถ้าหากพ่อกับแม่จดทะเบียนสมรสกันภาษีเงินได้ไม่จ่ายนะครับแต่ถ้าเกิดพ่อกับแม่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันก็ต้องเสียภาษีเงินได้ตามปกติครับแล้วก็ไปเสียอากรสแตนอีก50สตางค์สรุปง่ายๆถ้าเป็นเรื่องให้นะครับก็คือถ้าโอนนะครับรวมภาษีเงินได้เนี่ยครับถ้าหากจดทะเบียนสมรสนะครับพ่อกับแม่จดทะเบียนสมรสให้บุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย
1: ครับ
8: ค่าโอนนะครับร้อยละ1บาทของราคาประเมิน
1: ก็คือค่า
8: โอนรวมภาษี
1: ค่าอากร 0.5 ค่าธรรมเนียม 0.5 ก็ 1% ใช่ไหมครับของราคาประเมินทีนี้ถ้าหลังเสียชีวิต
8: ทีนี้ถ้าหลังเสียชีวิตก็จะมีเฉพาะนะครับค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนก็คือร้อยละ50สตางค์ของราคาประเมิน
1: ครับ
8: ไม่มีภาษีเงินได้ไม่มีอากรสแตนแต่นะครับผมจะขออนุญาตพูดถึงความแตกต่างนิดหนึ่งอันนี้เรื่องค่าธรรมเนียมนี่ต่างกันนะครับ
1: ครับ
8: ส่วนที่สองถ้าหากเรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยเจ้าของที่นะครับยังมีชีวิตอยู่เราสามารถที่จะจัดการก่อนเสียชีวิตได้ว่าจะโอนให้แก่นายกหรือนายขอหรือนายคอคนใดคนหนึ่งก็ได
1: ้ครับ
8: นะครับแต่ถ้าหากว่าเสียชีวิตไปแล้วทรัพย์สินที่มีอยู่ตรงนี้ครับเป็นกองมรดกนะครับถ้าไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้ก็ถือว่าทุกคนนะครับ าญาติทุกคนมีสิทธิ์ได้รับเท่าๆกันอันนี้ครับจะมีปัญหาในภายหลังระหว่างทายาทด้วยกันอาจจะว่าไอ้คนนี้พ่อเคยบอกว่าจะยกให้คนนี้แต่พอตายไปแล้วเนี่ยครับทานโทษนะครับพอเสียชีวิตไปแล้วนะครับก็คือทุกคนมีสิทธิ์เท่าๆกันถ
3: ้
8: าตกลงกันไม่ได้เนี่ยครับจะเป็นปัญหาครับผม
1: แต่ถ้าจะสรุปว่าโอนก่อนตายหลังตายเนี่ยถ้าโอนภายหลังนี่จะเสียน้อยกว่าถูกต้องไหมครับได้รับการยกเว้นภาษีเงินได
8: ้ครับเนื่องจากว่าพอเสียชีวิตแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการรับมรดกครับ
1: รับมรดก
3: จะมีปัญหาภายหลังได
1: ้แต่ว่าถ้าโอนก่อน
3: เสียชีวิต
1: เจ้าของทรัพย์ก่อนถ้าโอนก่อนตายเนี่ยถ้าคนที่รับโอนไปไม่เลี้ยงดูอาจจะมีปัญหาถูกไหม
3: ค่ะ
8: ถ้าหากว่าผู้รับให้นะครับ
1: ถ้า
8: เป็นการโอนให้โดยเสน่หาไม่มีค่าตอบแทนเนี่ยในตามกฎหมายถ้าเกิดผู้รับให้ไปแล้วเนี่ยอันนี้ใช้ภาษากฎหมายนะครับก็คือประพฤติเนรคุณผู้ให
1: ้
8: นะครับอย่างได้แรงก็อย่างเช่นไปกระทำความผิดอาญาผู้ให้ไปหมิ่นประมาทผู้ให้อย่างได้แรงหรือเวลาผู้ให้เนี่ยครับยากจนไม่มีทรัพย์สินจะเลี้ยงดูตัวเองเนี่ยครับไปขอความช่วยเหลือ
1: ครับ
8: แล้วผู้รับให้อยู่ในวิสัยที่จะช่วยเหลือได้เนี่ยไม่ช่วยผู้ให้จะฟ้องถอนคืนการให้ได้ครับ
1: แต่นั้นต้องไปฟ้องถูกไหมครับ
8: ครับถูกต้องครับต้องไปฟ้อง
1: นั้นต้องไปฟ้องพี่อุดม
9: ครับผม
1: ตัดสินใจได้หรือยังจะโอนก่อนหรือโอนหลัง
9: แต่ต้องโอนก่อนตายนะครับ
3: จะได้ระบุ
1: เอางี้นี่ถามมาอีกหนึ่งคำถามเผื่อเหลือเผื่อขาดเอาไว้พี่นันครับถ้าเราไม่แน่ใจว่าโอนไปแล้วทายาทจะดูแลเราไหมอะไรไหมเนี่ยนะหรือไปขายกินหมดแล้วสุดท้ายขายบ้านที่พ่อแม่โอนให้ไปด้วยแล้วตัวเองก็ไม่มีที่อยู่เนี่ยจดสิทธิเก็บกินไว้ดีไหมครับพี่ครับ
8: จดสิทธิเก็บกินไว้ก็ดีครับแต่ถ้าจดสิทธิเก็บกินแล้วเนี่ยครับก็เท่ากับที่ดินแปลงนี้ก็คือยังเปรียบเสมือนนะครับว่ายังเป็นของเจ้าของเดิมอยู
1: ่
8: นะครับ
1: ใช่คร
8: ับ ก็สามารถทำได้ครับหรือถ้าเกิดเป็นบ้านอย่างเงี้ยเกิดกลัวว่าโอนไปให้ลูกแล้วอันนี้เรื่องเฉพาะเรื่องบ้านนะครับ
1: ครับ
8: โอนไปให้ลูกแล้วเดี๋ยวลูกไม่เลี้ยงดูลูกจะไล่ออกจากบ้านนะครับ
1: ครับ
8: อาจจะจดเป็นสิทธิอาศัยในตัวบ้านนี้ไว้ก็ได้ครับ
1: อ๋อเฉพาะบ้านก็ได้ใช่ไหมครับ
8: เฉพาะตัวคือการจดทะเบียนสิทธิอาศัยจะใช้ได้เฉพาะตัวบ้านครับ
3: ค่ะ
8: เพื่อใช้อาศัย
1: สิทธิเก็บกินทั้งบ้านและที่ดินห้องเช่า
8: ครับ
1: แต่ถ้าต้องจดเฉพาะตัวบ้านนี่ก
3: ็สิทธิอาศัย
1: เสียค่าธรรมเนียมเท่าไหร่อ่ะครับ
8: ค่าธรรมเนียมนะครับถ้าเกิดเป็นพ่อกับลูกก็เหมือนกันครับก็คือจะไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับสิทธิอาศัยครับ
1: อ
8: ันนี้ก็คือจะมีค่าธรรมเนียมก็คือเขาเรียกว่าเป็นไม่มีคุณภาพ
1: ครับ
8: เป็นค่าจดทะเบียนแบบไม่มีทุนทรัพย์ครับ
1: ครับก็
8: 75บาทค่าธรรมเนียม50บาท
1: ท่านนั้นเองนะสิทธิเก็บกิน
8: ค่าคำขอ5บาทแล้วก็ค่าพยายาม20บาทคร
1: ับ เวลาจะหมดแล้วพี่อุดมได้คำตอบแล้วแต่ถามพี่อนันต์สุดท้ายนิดหนึ่งนะครับเมื่อสักครู่นี้มีที่แปลงหนึ่งที่จังหวัดนนทบุรีนะครับเขายกให้เป็นทางสาธารณะแล้วแต่ยังไม่ได้โอนก็เลยเจอภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับประเมินมาจะต้องเสียค่าโอนไปตั้ง 50,000 พี่อนันต์ครับยกที่ดินให้เทศบาลให้หลวงให้สาธารณะต้องเสียภาษีด้วยเหรอครับ
8: ครับคืออย่างนี้ครับท่านอย่างที่ผมเคยเรียนนะครับการยกให้เนี่ยถึงแม้ว่าเจตนาจะยกให้นะครับเป็นการอุทิศให้โดยปริยายนะครับ
1: ครับ
8: แต่ถ้าเกิดว่าที่ดินยังมีเอกสารเป็นโฉนดที่ดินหรือเป็นนตสารเป็นของเจ้าของเดิมอยู
1: ่
8: นะครับยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนนะครับ
1: ครับ
8: อันนี้เรื่องการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยเป็นของท้องถิ่นนะครับเขาก็ถือหลักฐานตามโฉนดหรือนตสารอยู่ถ้าหากว่าในโฉนดยังไม่ได้จดเป็นโอนเป็นที่สาธารณะก็ยังต้องเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินอยู่ครับท่าน
1: เข้ามาเก็บใช่แต่ว่าพอมาโอนมาหาพี่อนันต์บอกเนี่ยผมจะบริจาคที่ดินให้กับอบต.ในเขตพื้นที่มัญจาคีรีมาหาพี่อนันต์โอนโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายไหมหรือมันต้องเสียค่าโอนกันอยู่ดี
8: ไม่มีครับการโอนให้เป็นที่สาธารณะไม่มีค่าใช้จ่ายครับ
3: เป็นอีกกรณีนึงนะ
1: ครับ
3: ที่สาขามัญจาคีรีไม่มีค่าธรรมเนียมนะ
1: ครับโอเคครับ
8: ทั่วประเทศครับ
1: ทั่วประเทศหลักการเดียวกันหมดนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายในการโอนยกที่ให้เป็นสาธารณะนะฮะ
8: ถูกต้องครับท่าน
1: ทำไมเทศบาลนครนนท์ถึงบอกว่ามีค่าโอน
3: แล้วหลายหมื่นด้วย
8: ต้องไปดูอย่าง
1: น
8: ี้
1: อันนี้มันเป็นที่ดินในกองมรดกครับพี่ครับกรณีกองมรดก
8: ครับการสื่อสารตรงนี้การโอนให้เป็นที่สาธารณะ กับการโอนให้เป็นของเทศบาล
1: ครับ
8: คนละประเด็นกันนะครับ
1: อันนี้โอนให้เทศบาล
8: อ๋อถ้าโอนให้เทศบาลเนี่ยแต่ในส่วนค่าธรรมเนียมตัวนี้ครับก็คือจะไม่มีอยู่แล้วค่าธรรมเนียมเนี่ยก็คือ50บาทครับทีนี้ถ้าไม่มีค่าตอบแทนก็เหมือนกันครับปกติ
1: โอเคเดี๋ยวนะพี่สุภฤกษ์ถ้ายังฟังอยู่นะลองพี่ลองหารือกันที่ดินในพื้นที่หน่อยนะเพราะพี่นันเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องที่ดินโดยตรงเลย
8: ครับ
1: ครับผม
8: ถ้าเป็นการซื้อขายก็จะเป็นปกติครับท่านเป็นค่าเสียค่าธรรมเนียมปกติ
1: ได้ครับขอบพระคุณพี่นันหนูปานนะครับ
8: ครับ
1: พี่อุดมด้วยนะครับสวัสดีครับเวลาหมดแล้วครับน้องยานะครับ
3: สวัสดีค่ะเราต้องยกยอดไปในวันจันทร์หน้านะคะสำหรับคุณผู้ชมที่เราค้างเรื่องราวร้องทุกข์ไว้เอาวันนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วเรา2คนและทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สว
3: ั
1: สดีครับ
10: ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15 นาฬิกากับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีสั่งตรวจสอบทุจริตสอบท้องถิ่นแบบถอนรากถอนโคนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์นายกรัฐมนตรีสั่งตรวจสอบทุจริตสอบท้องถิ่นแบบถอนรากถอนโคนเพราะถือเป็นพฤติกรรมช่อชนในระบบราชการ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการทุจริตสอบท้องถิ่นว่าขณะนี้มี7หน่วยงานได้บูรณาการร่วมกันสืบสวนสอบสวนรวมถึงตรวจสอบเส้นทางการเงินและเอาผิดผู้ที่ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบอย่างเต็มที่โดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าการสอบแข่งขันครั้งนี้มีการใช้ทีโออาร์ฉบับใหม่ที่รัดกุมกว่าเดิมมีการจ้างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒดำเนินการจัดการสอบและตรวจคะแนนที่ส่วนกลางเพื่อความโปร่งใสแต่ผู้กระทำผิดได้ลักลอบเข้าไปแก้ไขไฟล์ในข้อมูลคอมพิวเตอร์ซึ่งมีร่องรอยหลักฐานวันเวลาที่ชัดเจนและไม่สามารถหลบเลี่ยงได้ทั้งนี้ตนเองได้สั่งการให้ชะลอการบรรจุแต่ทางคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.ยืนยันให้บรรจุตามกำหนดซึ่งนายกรัฐมนตรีระบุว่าตนเองได้ทำหน้าที่ในขอบเขตอำนาจเพื่อปกป้องความถูกต้องไว้แล้วมั่นใจว่าจะสามารถถอนรากถอนโคนกระบวนการทุจริตได้กฤตรวิวรรณรายงาน
1: รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระบุเด็กอายุ11ปีขับกระบะชนพระธุดงค์จดทะเบียนผู้พิการเป็นผู้ป่วยออทิสติกพร้อมขอความร่วมมืองดเผยแพร่รูปเด็ก
7: นางเตือนใจคงสมบัติรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีเด็กอายุ11ปีขับรถชนพระธุดงค์ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารว่าต้องขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับครอบครัวผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตส่วนตัวของเด็กตั้งแต่เกิดเหตุเมื่อวันที่2กรกฎาคมนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้สั่งการให้ศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและทำงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพเนื่องจากเด็กอายุต่ำกว่า12ปีต้องได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กเบื้องต้นทีมสหวิชาชีพประเมินว่าขณะนี้เด็กต้องเข้ารับการตรวจประเมินรักษาสภาพจิตใจและร่างกายโดยอยู่ในความดูแลของแพทย์และจากการตรวจสอบข้อมูลของเด็กอายุ11ปีพบมีการจดทะเบียนคนพิการและมีบัตรผู้พิการประเภท7คือเป็นความพิการออทิสติกด้านครอบครัวซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกระทรวงพม. ได้ร่วมกับกรมสุขภาพจิตวางแผนลงพื้นที่เข้าประเมินและดูแลช่วยเหลือโดยเร่งด่วนทั้งครอบครัวเด็กและครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบขณะที่คดีความได้ประสานร่วมกับกระทรวงยุติธรรมในการเยียวยาต่างๆนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ตำรวจสามารถติดตามตัวคนขับรถส่งพัสดุถึงแอร์โฮสเตสคดีเฮโรอีนได้แล้วพร้อมเร่งขยายผลลากเครือข่ายผู้ร่วมขบวนการ
8: พลตำรวจเอกชิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้ชุดสืบสวนของกองบัญชาการตำรวจนครบาลและกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดบูรณาการติดตามเครือข่ายที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกระทั่งสืบทราบตัวเจ้าของรถยนต์ซึ่งเป็นชายอายุ59ปีชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและมีประวัติเคยต้องโทษคดียาเสพติดจากการสอบปากคำเบื้องต้นชายดังกล่าวยอมรับว่าเป็นผู้ขับรถนำพัสดุไปส่งให้นางสาวมีนาจริงโดยอ้างว่าได้รับค่าจ้างจากชายลักษณะคล้ายชาวต่างชาติที่ร่วมเดินทางมาด้วยและก่อนหน้านั้นยังได้นำพัสดุไปส่งให้หญิงอีกคนในพื้นที่ซอยเสือใหญ่ส่วนรถยนต์ที่ใช้ก่อเหตุถูกนำเข้าหูซ่อมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก่อนเจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจยึดและตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อขยายผลไปยังผู้ว่าจ้างผู้ร่วมขบวนการและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดซึ่งบางรายละเอียดไม่สามารถเปิดเผยได้เนื่องจากอาจกระทบต่อรูปคดีและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: Focus Thailand ช่วง All Around the World มองมอนจอยเจี๊ยบ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกลับมาติดตาม Focus Thailand กันอีกแล้วนะคะในช่วงAll Around the World มอมอยจอยเจี๊ยบนะคะน้องจอยกับพี่เจี๊ยบก็กลับมาทุกๆวันพุธกับวันศุกร์นะคะบ่าย3เป็นต้นไปจนถึง4โมงเย็นทางคลื่น FM 97 MHz แห่งนี้นะคะสวัสดีค่ะคุณพี่เจี๊ยบค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะสวัสดีค่ะน้องจอยเน
2: า
3: ะ
2: เผื่อแป๊บเดียว
3: สัปดาห์ละ2รอบ
2: สัปดาห์ละ2รอบตอนนี้เราเอาให้หายคิดถึงพี่เจี๊ยบคุยให้มันกันไปเลยนะอ่ะเพราะว่าวันจันทร์อะหนูนาเขาก็จะมาพูดคุยเรื่องของเรื่องข่าวนะแล้วก็วันอังคารก็เป็นเรื่องราวสุขภาพกับคุณหนูนาส่วนวันพุธวันศุกร์เนี่ยก็เป็นของเราสองคนส่วนวันพฤหัสบดีก็เป็นเรื่องราวพระยิปซีกับกูรูดานีแล้วก็คุณหนูนาเช่นเคยนะคะเราก็สามารถติดตามได้นะคะถ้าฟังวิทยุในรถก็ฟังทาง FM 97แต่ว่าถ้าอยู่บ้านหรือว่าเลยเวลารายการเราไปแล้วจะไปฟังย้อนหลงย้อนหลังก็คลิกเข้าไปดูเลย Facebook QFM สถานีข่าวคุณภาพของเราไม่ว่าจะเป็นรายการอะไรใดๆทั้งสิ้นก็อยู่ในนั้นติดตามได้ทุกรายการไม่พลาดกันเลยค่ะค่ะไหนจะเมามอยอะไรคะคุณแม่คะวันนี้วันศุกร์ขอเรื่องสุขๆได้ไหมไม่เอาเศร้าขอแบบสุขๆ
3: ส
2: ุ
3: ขของเขาแต่เราสุขด้วยหรือเปล่าอ่ะเป็นเรื่องของทรัพย์สินเงินทองรายได้มหาศาล
2: อยากได้
3: คือตอนนี้เนี่ยทำไมอยากได้ใช่ไหมคือตอนนี้เนี่ยทางอังกฤษเนี่ยเขาก็มีการปรับในกรณีของคือการปรับเปลี่ยนรูปแบบสักเล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องของภาษีเงินได้ก็คือตอนนี้เนี่ยพระเจ้าชาลส์ที่สามแล้วเรียกย่อๆว่าคิงชาลส์กันน
2: ะ
3: ชาลส์เนี่ยก็ไฟเขียวคือขอเปิดเผยภาษีเงินได้ที่คนก็ยังสงสัยไงว่าคนระดับคิงเนี่ยเสียภาษีสักเท่าไหร่ใช่ไหมเพราะว่าก็รู้กันอยู่ว่าสหราชอาณาจักรเป็นเขาเรียกว่าเป็นประเทศที่มั่งคั่งอะเนาะคนก็เลยอยากรู้ไง
2: ใช่
3: จ่ายไป 12.9 ล้านปอนด์เมื่อปีงบประมาณ2024ถึง2025ที่ผ่านมาเป็นเงินไทยเท่าไหร่ต้องจอย 12.9 ล้านปอนด์ก็คือประมาณนะ569ล้านบาท
2: โ
3: อ้เกือบ600ล้านบาทอะ
2: ตอนนี้เงินปอนด์เท่าไหร่แล้วนะ40กว่าปะ
3: ประมาณนั้นปอนด์สูงปอนด์แพงกว่าดอลลาร
2: ์ใช่ปอนด์แพงกว่าดอลลาร์
3: ก็เลยก็ถือว่าเป็นคิงองค์แรกของสหราชอาณาจักรที่เปิดเผยข้อมูลการชำระภาษีตอนนี้พอตัวเลขชำระภาษีออกมาทำให้คิงเนี่ยติดอันดับ1ใน100ของผู้เสียภาษีสูงสุดของสหราชอาณาจักรอันนี้สำหรับสหราชอาณาจักรนะไม่เกี่ยวกับโลกนะ
2: ค่ะ
3: แล้วก็ด้านเจ้าชายวิลเลียมพระโอรสองค์ใหญ่ซึ่งเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นตำแหน่งก็คือจริงๆคือมกุฎราชกุมารนั่นแหละเพราะว่าดำรงอิสริยยศเจ้าชายแห่งเวลส์อย่ามาขำ
2: มันออกยากคำนี้
3: เรื่องของราช
2: อิสริยยศ
3: เป็นเรื่องที่แบบตำแหน่งมหาญาติ
2: อิสริยยศ
3: การ
2: เข้าใจ
3: ใช่เจ้าชายวิลเลียมก็ชำระภาษี 7.76 ล้านปอนด์ก็ประมาณ342ล้านบาท
2: ค่ะ
3: ตัวเลขเนี่ยอยู่ในรายงานและบัญชีการเงินประจำปีของราชวงศ์ก็มีการเปิดเผยเหมือนกันว่าพระเจ้าชาร์ลส์กับควีนคามิลล่าเนี่ยจะประทับอยู่ที่ตำหนักแคลเรนส์เฮาส์ต่อไปจะไม่ย้ายเข้าไปประทับที่พระราชวังบักกิงแฮม
2: ค่ะ
3: แล้วก็รายงานทางการเงินก็แสดงให้เห็นว่าแหล่งเงินทุนสาธารณะหลักประจำปีของราชสำนักก็คือเงินปีส่วนพระมหากษัตริย์เนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็นเกือบ100ล้านปอนด
2: ์
3: หรือว่าประมาณ 4,412 ล้านบาทในปีงบประมาณหน้า2027ถึง2028
2: ค่ะ
3: รายงานทางการเงินก็แสดงให้เห็นด้วยว่าคิงชาร์ลส์เนี่ยส่งจ่ายภาษีจำนวนที่อย่างที่บอกนะถ้าเป็นเงินไทยก็500กว่าล้านบาทแหละในปีงบประมาณ2023ถึง2024ส่วนปรินซ์วิลเลียมก็จ่ายไปประมาณ367ล้านบาทในช่วงเวลาเดียวกันสำนักงานของทั้งสองพระองค์ระบุว่าการเปิดเผยยอดชำระภาษีของพระเจ้าชาร์ลส์กับเจ้าชายวิลเลียมเนี่ยเป็นการยอมเปิดเผยโดยสมัครใจเป็นการตัดสินพระทัยของทั้งสองพระองค์ซึ่งสำนักพระราชวังบักกิงแฮมก็อธิบายว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เนี่ยเป็นการเพิ่มความโปร่งใสมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความเข้าใจในความรับผิดชอบแล้วก็ให้ตรวจสอบได้อย่างเปิดกว้างต้องเข้าใจนะเพราะว่านอกจากจะเป็นใช่ไหมเป็นกษัตริย์อังกฤษด้วยแล้วยังปกครองเครือจักรภพด้วยตอนนี้พอปกครองแบบนี้เนี่ยหลายหลายประเทศเนี่ยอย่างออสเตรเลียแคนาดาอะไรพวกนี้เขาก็อยากรู้ไงว่าประมุขของเขาเสียภาษีเหมือนประชาชนในบ้านเมืองเขาไหมเพราะไม่อยู่คนละประเทศไง
2: ใช่ค่ะ
3: ใช่ไหมมันเป็นดินแดนเป็นอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ปกครองแค่อังกฤษไงใช่ไหมก็ต้องเปิดเผยก็คือนับตั้งแต่คิงชาร์ลส์เนี่ยขึ้นครองราชในปี2022เนี่ยเจ้าชายวิลเลียมในฐานะเจ้าชายแห่งเวลส์ซึ่งขึ้นมารับตำแหน่งแทนพ่อเป็นผู้สืบทอดราชบัลลังก์อันดับที่หนึ่งไงพ่อเป็นคิงแล้วยอดภาษีรวมที่ทั้งคิงและก็เจ้าชายวิลเลียมทรงชำระให้กับสรรพากรของสหราชอาณาจักรเนี่ยก็มีมูลค่าประมาณ50ล้านปอนด์คิดตัวเลขกลมๆคือประมาณ 2,200 ล้านบาทประมาณน
2: ะ
3: ตัวเลขใหม่ก็ไม่ได้ระบุรายละเอียดวิธีการคำนวณภาษีแต่บอกเพียงว่าคิงชาร์ลส์เนี่ยเสียภาษีในอัตราสูงสุดเลยคืออัตราที่สูงสุดไม่ว่าจะเป็นของบุคคลนิติบุคคลเนี่ยคิงเสียมากที่สุดแหละตอนนั้น
2: ประชาชนจะได้สบายใจนะว่าเห็นไหมขนาดพระมหากษัตริย์ยังเสียเต็มแม็กเลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
3: ใช่ตอนนี้คือเรื่องของเรื่องก็คือคิงชาร์ลส์เนี่ยได้รับรายได้ประจำปีจากสำนักจัดการลงทุนทรัพย์สินส่วนพระองค์แห่งแลงคาสเตอร์คือเรียกง่ายๆก็คือ Duchy of Lancaster
2: ค่ะ
3: ซึ่งเป็นกองทุนนะเป็นกองทุนซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อให้กษัตริย์มีแหล่งเงินทุนอิสระสำหรับการใช้จ่ายในราชการส่วนพระองค์อันนี้ถือเป็นการลงทุนด้วยนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะ Duchy of Lancaster เนี่ยมีการนำไปลงทุนเนาะเพื่อให้มัน

0: 5.2 ล้านปอนด์เป็นเงินไทยก็ประมาณกลมๆ 1,100 ล้านบาท
1: ค่ะ
0: ส่วนแหล่งรายได้อื่นๆที่ต้องเสียภาษีไม่ว่าจะเป็นเงินลงทุนและเงินออมส่วนพระองค์ของกษัตริย์รวมถึงเงินที่ได้จากที่ดินและพระตำหนักส่วนพระองค์ก็คือบัลมอรัลและแซนดิงแฮมนั้นก็เสียภาษีในอันนี้ด้วย ตอนแรกเนี่ยเจ้าชายวิลเลียมก็ไม่ได้เปิดเผยข้อมูลการชำระภาษีตอนที่ขึ้นเป็นองค์ราชทายาท แต่ปัจจุบันเนี่ยก็เพื่อความโปร่งใสก็ให้เปิดเผยข้อมูลการชำระภาษีเงินได้และภาษีกำไรจากการลงทุนตามรอยพระบิดาแล้วก็มีรายได้จากสำนักงานการลงทุนทรัพย์สินส่วนพระองค์แห่งคอนวอลก็คือ Duchy of Cornwall ซึ่งเป็นที่ดินมรดกมูลค่าประมาณ 1,000 ล้านปอนด
1: ์
0: บนพื้นที่ 130,000 เอเคอร
1: ์
0: รวมถึงสนามคริกเก็ตดีโอโรในกรุงลอนดอนแล้วก็รายได้ส่วนนี้สนับสนุนพระราชภารกิจการดำเนินงานของสำนักงานส่วนพระองค์และการใช้ชีวิตส่วนพระองค์ของครอบครัวด้วยอ่ะนะใช่เอียนแพทริกซึ่งเป็นเลขานุการส่วนพระองค์ในเจ้าชายวิลเลียมบอกว่าเจ้าชายเนี่ยเสียภาษีเงินได้ในอัตราสูงสุดสำหรับเงินส่วนเกินสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วและค่าใช้จ่ายเหล่านั้นก็ได้รับการตรวจสอบโดยอิสระเพื่อให้แน่ใจว่าการหักลดหย่อนใดๆนั้นเหมาะสมเจ้าชายเองก็ตระหนักถึงผลประโยชน์จากข้อตกลงเหล่านี้แล้วก็ตระหนักถึงความสำคัญและความโปร่งใสที่เหมาะสมด้วยภาษีที่ต้องชำระสำหรับปีงบประมาณ 2025 ถึง 2026 ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบและจะเปิดเผยต่อสาธารณชนในปีหน้าเพราะมันเป็นปีของปีหน้าไงไม่มีการเปิดเผยรายได้หรือรายละเอียดใดๆเกี่ยวกับการลงทุนส่วนพระองค์ของทั้งคิงชาร์ลส์และก็เจ้าชายวิลเลียม
1: ค่ะ
0: แต่ว่าเจ้าชายวิลเลียมก็ประกาศนะคะว่าจะไม่รับผลประโยชน์ใดๆที่เป็นประโยชน์ส่วนตัวจากค่าเช่าปีละ 1.5 ล้านปอนด์ที่ได้มาจากเรือนจำดาร์ทมัวร
1: ์
0: ที่ถูกทิ้งร้างอีกต่อไปไม่เอาเลยบอกว่
1: า
0: ขอให้ตัดเงินจำนวนดังกล่าวออกจากรายได้ของดัชชีแห่งคอนวอลแล้วก็นำเงินนั้นไปใช้สนับสนุนเงินทุนท้องถิ่น
1: ลด
0: คือเจ้าชายไม่เอารายได้ส่วนนี้เอาไปให้ประชาชนเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนชนบทพริสทาวที่อยู่ใกล้กับเรือนจำดาร์ทมัวร์ที่ถูกปล่อยทิ้งร้างตั้งแต่ปี2024เพราะว่าตรวจพบว่ามีก๊าซพิษเรดอนในระดับสูงภายในอาคารเรือนจำแห่งนี้ก็เลยไม่ใช้งานแต่ผู้คนแถวนั้นน่ะเนาะคือจริงๆอ่ะเวลามีเรือนจำมันก็จะมีรายได้เข้าชุมชนว่ามั้ยก
1: ็
0: คือว่าอ่ะมีคนไปเยี่ยมญาติต้องไปซื้อของนู่นนี่นั่นไงตอนนี้พอเรือนจำไม่มีแล้วอ่ะล้างแล้วอ่
1: ะ
0: ผู้คนที่เขตนั้นอาจจะลำบากนิดนึงอะเนาะการค้าการขายการอยู่การใส่เขาก็เลยเจ้าชายวิลเลียมก็เลยตัดสินใจว่าไอ้เงินที่จะเป็นผลประโยชน์จากตรงนั้นเอาไปทำนุบำรุงชุมชนดีกว่าแต่ดีนะเจ้าชายวิลเลียมบอกเลย
1: สาธุใช่เขาเป็นคนจิตใจดีมาตั้งแต่เด็กๆดีงาม
0: ใช
1: ่
0: ตอนนี้การเผยแพร่รายงานประจำปีของราชวงศ์เนี่ยก็ยังมีรายละเอียดอื่นๆที่เอามาเล่าเนี่ยคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งรำคาญแต่ว่าอยากให้รู้ว่าเขาทำอะไรกันบ้างเน
1: ี่
0: ยใช่ไหม
1: เนาะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเนาะฟังไปฟังไปไม่มีอะไรให้ฟังก็ต้องฟังบังคับ
0: พูดอะไรแบบนี้เหมือนแบบ
1: เนา
0: ะใจฟังไปได้ครับป้าเมาอะไร
1: ก็ของเรามันออลอะราวด์เดอะเวิลด์อย่างน้อยเราก็ได้เห็นว่ากษัตริย์อังกฤษอังกฤษราชวงศ์เขาทำอะไรประโยชน์แก่ประชาชนหรืออะไรอย่างนี้บ้างเราก็ได้อัปเดตบ้างไงถูกไหมเราได้รู้บ้างเพราะช่วงของเรามันออลอะราวด์เดอะเวิลด์
0: ประมาณเหมือนยืนรดน้ำต้นไม้อยู่อะแล้วมีป้าคนหนึ่งมายืนเกาะกำแพงแล้วเอ้ยเชื่อฉันเล่าเรื่องราชวงศ์อังกฤษได้ฟังนี่เสียภาษีแล้วนะแบบนั้นใช่ไหม
1: อะไรเงี้ยฟังนะ
0: ถ้าแบบคุณฟังไม่ไหวก็ปิดสายยางแล้วเดินหนีไป
1: อะไรแบบนี้โถ
0: จะช่วยฟังป้าหน่อยนะ
1: ฟังป้า
0: เล่าต่ออ่านจังอ่านรายงานประจำปีเนี่ยก็อย่างเช่นว่าเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศที่แพงที่สุดแต่เขามีบอกด้วยนะว่าใช้จ่ายอะไรไปบ้าง
1: อ
0: ันไหนใช้จ่ายมากที่สุดเช่นเสด็จเยือนซาอุดิอาระเบีย3วันของเจ้าชายวิลเลียมเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2026มีค่าใช้จ่ายมากกว่า 130,000 ปอนด
1: ์
0: อันนี้เป็นค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าค่าใช้จ่ายในการเดินทางจำนวน 126,946 ปอนด์อันนี้แพงกว่าที่ไหนรู้ไหมแพงกว่าการเยือนอิตาลีเป็นเวลา4วันของคิงชาร์ลส์กับควีนเมื่อเดือนเมษายนปี2025ควีนนั้นหมายถึงควีนคามิลลา

0: ชาวสเปนเยือนอิตาลีก็ต้องถูกกว่าซิมยุโรปด้วยกันนะ
1: ใช่แป๊บเดียว
0: ใช่ไหมแต่เจ้าชายวิลเลียมโอ้ยไปตะวันออกกลางนู่นเนี่ยคนละเรื่องเลยใช่ไหม
1: ค่ะ
0: อย่างการเสด็จของคิงชาร์ลส์โดยรถไฟหลวงไปที่แลงคาสเตอร์เมื่อปี2025ตอนนั้นค่าใช้จ่าย 48,460 ปอนด์เนี่ยแล้วก็รถไฟขบวนนี้จะยุติการให้บริการอยู่แล้วปีหน้า
1: ค่ะ
0: แล้วเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายไงเพราะว่าเหมือนกับอาจจะให้บริการแล้วไม่ได้กำไรอย่างเงี้ยส่วนในช่วงปีที่ผ่านมาก็มีสมาชิกราชวงศ์เดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งรวม177ครั้งมีค่าใช้จ่าย 733,063 ปอนด์และก็ขณะเดียวกันภายใต้สูตรการคำนวณเงินปีส่วนพระมหากษัตริย์แบบใหม่ทางสำนักพระราชวังก็ได้รับเงินจำนวน 99.9 ล้านปอนด์ต่อปีตั้งแต่ปีงบประมาณ2027ถึง2028เป็นต้นไปหลังจากที่เมื่อ3ปีก่อนนะน้อยกว่านี้นะอยู่ที่ 51.8 ล้านปอนด์เพิ่มให้ก็คงเห็นแหละว่าคือจริงๆอ่ะในส่วนของความเป็นคิงหรือเป็นมกุฎราชกุมารเนี่ยการเดินทางต่างประเทศหลีกเลี่ยงไม่ได้เนาะ
1: มันต้อง
0: เช่นมีการคำเชิญใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เออ
1: ใช่ไปเป็นสันทวไมตรีอะไรประมาณอย่างเงี้ยเนาะก็ต้องไปใช่
0: จำเรื่องที่คิงชาร์ลส์ไปที่อเมริกาได้ไหมล่ะคุณพ่อทรัมป์เนี่ยโดนเลยแบ
1: บ
0: ไปอวดอ
1: ้
0: างเรื่องแบบเป็นเซฟอังกฤษไว้ใช่ไหม
1: จำได้ไหมเจอตอบกลับไปเงียบไปเลยตาย
0: หมดละหมดละขำขำขำ
1: อย่ามาว่าพ่อหนูไม่ได้นะ
0: ต่อไปตอนนี้เนี่ยเงินปีส่วนพระมหากษัตริย์เนี่ยก็เป็นเงินทุนสาธารณะสำหรับใช้จ่ายในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจของสถาบันซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายของข้าราชบริพารด้วยก็มีการดำเนินการในส่วนของสำนักพระราชวังอย่างเป็นทางการมีการจัดงานเลี้ยงรับรองการบำรุงรักษาพระราชวังค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับพระราชภารกิจต่างๆเนี่ยตัวเลขก็สูงกว่านี้เนี่ยแต่ว่าเขาก็มีทรัสต์ของเขานะที่จะดูแลก็คือ Royal Trustry ซึ่งประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วก็ผู้ดูแลพระคลังกั้นที่ที่เขาเรียกว่า private purse สำหรับมาดูแลในด้านนี้ค่าใช้จ่ายด้านนี้แล้วก็เหรัญญิกของคิงเองจะมาดูแลเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลขต่างๆเนี่ยที่เปิดเผยออกมาแน่นอนต้องตรงกันแล้วก็โปร่งใสอยู่แล้วไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าอะไรที่ต้องใช้เงินส่วนนี้เพราะว่าเขาจะต้องเอาไปใช้ในการบำรุงรักษาอาคารประวัติศาสตร์เสริมสร้างความปลอดภัยทางไซเบอร์ในที่ประทับของราชวงศ์แล้วก็สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสีเขียวมีการจัดสรรเงิน11ล้านปอนด์เพื่อเปลี่ยนหม้อไอ้น้ำที่ปราสาทวินเซอร์เรื่องนี้เขามีการยืนยันว่าเงินทุนนี้ไม่ใช่เช็คเปล่าแต่มีการตรวจสอบเข้มงวดว่าเอาไปใช้จริงแล้วก็ต้องคุ้มค่าด้วยการใช้จ่ายงบประมาณก็อยู่ภายใต้มาตรฐานแล้วก็ระเบียบวินัยเดียวกับหน่วยงานที่ได้รับเงินทุนจากภาครัฐอื่นๆก็มีข้อกำหนดด้านการคุ้มเขาเรียกว่าอะไรต้องใช้จ่ายอย่างคุ้มค่าแล้วก็เข้มงวดด้วย มีการวางแผนอย่างละเอียดมีการวางกลยุทธ์ระยะยาวการตรวจสอบโดยอิสระแล้วก็กำกับดูแลโดยกระทรวงการคลังเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าว่าแต่คิงหรือว่าเจ้าชายวิลเลียมเลยในยุโรปเนี่ยจะมีปราสาทใช่ไหมในอังกฤษในเยอรมันพวกเนี้ยภาษีแพงมากเลยนะภาษีบำรุงรักษาด้วยแล้วก็ภาษีของการเป็นเจ้าของปราสาทด้วยนะ
1: ใช
0: ่หลายคนเนี่ยบางคนขายปราสาทกันได้ยินไหมพวกแบบขุนนางอันในอดีตแล้วก็ลูกหลานสืบทอดกันมาบางคนขายปราสาทเลยเพราะอะไรเสียภาษีไม่ไหว
1: ก็ใช่ไงก็เหมือนที่อเมริกาก็เหมือนกันในแบบบางพื้นที่หรืออะไรบางเมืองอ่ะอย่างแบบเนี้ยเวอร์จิเนียเนี่ยต้องเสียหมดเลยเหมือนกันนะเสียภาษีที่จอดรถเสียภาษีบ้านเออแต่บางรัฐไม่ต้องอย่างเงี้ยเข้าใจไหมแต่ละรัฐเขาจะบริหารกันต่างกันไงพี่เข้าใจป่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเออไอเนี้ยเราอยู่ในเมืองคนรวยค่ะก็เราต้องจ่ายหมดเลยค่ะค่าที่อยู่ค่าจอดรถปีละ490เหรียญหนูอ่ะต้องจ่ายอ่ะเออจอยต้องจ่ายปีละ490
0: มันอาจจะมีเช่นแบบภาษีโรงเรือนอะไรอย่างเงี้ยยังไงก็อาจจะมีเนาะแต่เขาอาจจะคำนวณจากอนาบริเวณว่าใช้พื้นที่เท่าไหร่ไง
1: กี่เอเคอร์กี่เอเคอร์
0: เออ สมมติว่าพื้นที่น้อยน้อยนิดนิดอะเหมือนอะสมมติเหมือนบ้านทาวน์เฮาส์อย่างเงี้ยที่นี่มันน้อยไง
1: อาจจะละเว้นเหรอ
0: พวกก็คงจะไม่มาเก็บ
1: แพงมาก
0: ใช่ไห
1: ม
0: เออไม่หมายถึงว่าบางรัฐอะ
1: บางรัฐบาง
0: ถ้าคำนวณจากว่าเออหรือว่าอะเป็นที่ดินเพื่อทำการเกษตรพอทำการเกษตรเนี่ยเวลาเขาเอาของไปขายหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็เสียภาษีอยู่แล้วถูกปะ
1: ค
0: ือแบบเราค้าขายอะยังไงเราก็ต้องเสียภาษีการค้าอยู่แล้วตรงเนี้ยเขาก็อาจจะไปคิดตรงนู้นไงเขาก็ไม่อาจจะมายุ่งกับที่อยู่ของคุณทำนองนี้เออก็เป็นไปได้ปู่หรือแบบปู่เสียภาษีเสียค่าที่จอดรถนี่แบบเหนื่อยใจเนาะแพงเนาะ
1: 490เหรียญพี่คูณเป็นเงินไทยดูสิ
0: ต่ออะไรต่อเดือนเหรอ
1: ต่อปีต่
0: อ
1: ปี
0: แล้วไป
1: แต่ว่าถ้าที่จอดรถที่เราสมมติเราที่อยู่อาศัยของเราเนี่ยอพาร์ตเมนต์เนี่ยขั้นต่ำของการจอดรถในตึกในอพาร์ตเมนต์เขาเรียกว่าการาจอันนั้นอะขั้นต่ำคือ70หรือ75เหรียญต่อเดือนอันนี้จอยจ่าย75เหรียญต่อเดือนสำหรับค่าจอดรถในอพาร์ตเมนต
0: ์อ๋อ
1: ต่างหาก
0: เหมือนกับแล้วมันเขาดูแลความปลอดภัยให้หรือเปล่าล่ะ
1: ก็ปลอดภัยสิมันอยู่ในการ์ดใครเข้ามาไม่ได้ที่นี่เขาแบบอพาร์ตเมนต์ที่จอยอยู่เนี่ยมันเป็นแบบ security ที่แบบสุดยอดมากคนนอกไม่สามารถเข้าได้ถ้าเจ้าของอพาร์ตเมนต์ไม่อนุญาตไม่มีใครสามารถเดินเข้ามาได้หรือออกไปได
0: ้อ๋อถ้ามันมีความปลอดภัยก็ถือว่าคุ้มค่าอยู่ไง
1: ใช่คุ้มค่า
0: คือบางที่เนี่ยเก็บค่าที่จอดรถแต่ไม่รับรองความปลอดภัยคือให้มาจอดเฉยๆอย่าง
1: นี้ไม่ได้
0: บางที่นะแล้วก็เออคุณก็มางัดรถอะไรเงี้ยเอาทรัพย์สินไปมันมีในเมืองไทยอ่ะเยอะด้วย
1: เออเมกาก็มีบางเมืองบางรัฐมีจอดไว้ก็เห็นไหมล่ะอ่ะนั่นอย่างฝั่งซานฟานจะไปจอดซุ่มสี่ซุ่มห้ามทุบรถเอาของนู่นนี่นั่นสะพายกระป๋องกระเป๋าไม่ดีมันก็กระชากไปถูกไหมแล้วแต่ฝั่งแล้วแต่สิ่งที่อยู่อะไรอย่างเงี้ยโซนไหนที่ปลอดภัยเซฟโซนแต่ว่าค่าใช้จ่ายก็จะสูงหน่อยทุกสิ่งทุกอย่างภาษีมาหมดทุกทางมาทุกเม็ดเงี้ยประมาณนั้น
0: กลับไปที่อังกฤษก่อนเดี๋ยวเพิ่งไปอเมริกา
1: โอเ
0: คในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเงินปีส่วนพระมหากษัตริย์ก็อยู่ในระดับที่สูงกว่างบประมาณหลักอยู่แล้วเพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงราชวังบักกิงแฮมคือบักกิงแฮมเนี่ยไม่ได้ตั้งอยู่เฉยๆนะคิงไม่ได้อยู่นะแต่เขาเปิดให้คนเข้าชมไงในบางจุดเพื่ออะไรเอารายได้ตรงนั้นแหละมาทำนุบำรุงวังคิงไม่อยู่คิงไปอยู่แคเรนเฮาส์เน
1: า
0: ะก็เขาก็เลยมีการปรับปรุงบักกิงแฮมครั้งใหญ่เนี่ยตอนนี้ก็จะแล้วเสร็จปีหน้าเหมือนกันพอโครงการเสร็จสมบูรณ์เนี่ยตัวเลขประจำปีก็จะลดลงไงตอนนี้อยู่ในช่วงของการแบบบูรณะอ่ะเนาะมันก็จะลดลงจาก 137.9 ล้านปอนด์เนี่ยเหลือเงินทุนหลักแค่ 99.9 ล้านปอนด์เท่านั้นก็เป็นจำนวนเงินที่ไม่เปลี่ยนแปลงเลยในอีก5ปีข้างหน้าเป็นตัวเลขแบบเป๊ะๆแล้วก็เมื่อจะมีการทบทวนอีกครั้งก็ว่ากันไปแต่ว่าถึงแม้ว่าจะสูงกว่าปีที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นการเน้นย้ำว่าเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเนี่ยไม่ได้เป็นรายได้ส่วนตัวของสมาชิกราชวงศ์นะแต่ถูกใช้สำหรับดำเนินการของสถาบันไม่ใช่สำหรับชีวิตส่วนตัวหร
1: ือ
0: ทรัพย์สินส่วนพระองค์ใดๆ
1: อ
0: ันนี้เขาโปร่งใสให้เห็นเลยว่าใช้ไปในด้านใดบ้างทำอะไรบ้าง
1: ดีงามมากเคลียร์จะได้แบบเข้าใจราชวงศ์ถูกต้องว่าเขาต้องจ่ายอะไรยังไงบ้างประชาชนจะได้อ๋อโอเคเรามีแบบนี้นะอะไรเงี้ยนะพระมหากษัตริย์เป็นแนวทางในการที่จะเดินตามแบบเนาะประชาชนธรรมดาก็ต้อง
0: เสียอย่างที่บอกอะเขาไม่ได้เป็นคิงของอังกฤษอย่างเดียวไงแต่การดำเนินการทั้งหมดการเสียภาษีทั้งหมดเนี่ยอยู่ในอังกฤษแหละอยู่ในนี้แต่คือพูดให้ฟังว่าในเมื่อมีประเทศในเครือจักรภพเนาะพวกแคนาดาเนี่ยผีเข้าผีออกนะวันดีคืนดีก็ลุกขึ้นมาไม่อยากจะอยู่ด้วยละหรือออสเตรเลียอย่างเงี้ยออสเตรเลียก็เหมือนกันวันดีคืนดีก็โอ้ไม่อยากอยู่ละไม่อยากอยู่กับอังกฤษอะไรอยากจะออกมาจากเครือจักรภพพอเจ้าชายวิลเลียมพาเจ้าชายจอร์จไปเยือนออสเตรเลียเท่านั้นเงียบ
1: เห็นไหมมันจะต้องมีสัมพันธภาพสัมพันธมิตรที่ดีที่จะต้องไปเยี่ยมเยียนประเทศพันธม
0: ิตรอะไรแบบเนี้ยคือก็เป็นหน้าที่อยู่แล้วแหละที่แบบจะต้องไปเยือนแหละก็มีหน้าที่หมุนเวียนแต่ว่าพอมันมีอาจจะติดขัดเช่นช่วงสงครามช่วงโควิดอะไรพวกเนี้ยที
1: ่แ
0: บบทำให้ไปไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เจ้าชายวิลเลียมเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีทรัพย์สินบางเนี้ยแต่ท่านก็สละนะ าตรงส่วนเนี้ยอย่างไปตั้งรางวัลอะไรนะเอิร์ธช็อตใช่ไหมเป็นรางวัลเนี้ยสำหรับใครก็ได้ที่ทำโปรเจกต์ใครก็ได้นะบอกเลยคุณเป็นใครก็ได้คุณทำโปรเจกต์มาว่าแล้วเขาสามารถเล็งเห็นว่าอันนี้มันช่วยประหยัดพลังงาน
1: mm-hmm.
0: คือแบบทำให้เราได้รับพลังงานสะอาดพลังงานสีเขียวหรืออะไรก็ได้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วมันใช้ได้จริงเนี่ย
1: mm-hmm.
0: ได้รางวัล mm-hmm. จะมีรางวัลให้
1: mm-hmm.
0: สำหรับคนที่ช่วยโลกอันง่ายๆทำให้โลกสะอาด
1: mm-hmm. ดีงาม
0: ใช่
1: no.
0: ใครก็ได้ประเทศไหนก็ได้ขอให้ส่งเรื่องก็ไป
1: อ่
0: ะตอนนี้อันนี้คือเรื่องของคนที่แบบทำดีคิดได้ ไม่ตายเอาอีกแล้วค่ะคุณผู้ฟังนะคะน้องจอยเวลานั่นชอบบอกว่าพี่ชอบใช้สัญญาณมือน้องจอยก็ใช้เหมือนกันว่าเลยอีก5นาทีหรอ
1: no
0: เอาหมดแล้ว
1: หมดแล้วช่วงแรก
0: เดี๋ยวไปเบรกได
1: ้ไปพักกินน้ำกินท่าให้คุณผู้ฟังได้เข้าห้องน้ำนิดนึงเราด้วยแหละอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันในช่วงที่2กันต่อนะคะงั้นช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะเห็นไหมพี่เจี๊ยบยังไม่ทันพักเลยดื่มน้ำสดงอกๆๆละโอเคพักจริงค่ะพักกันสักครู่ค่ะ
2: โฟกัสไทยแลนด์ช่วง All Around the World มองมอยจอยเจี๊ยบ
3: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชนครับ
4: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชนค่ะ
5: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญาชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น.
6: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
1: ค่ะเข้าสู่ในช่วงที่2ของ Focus Thailand ในช่วง All Around the World เม้ามอยจอยเจี๊ยบกันต่อนะคะวันนี้พี่เจี๊ยบช่วงนี้พี่เจี๊ยบจะพาไปเม้ามอยที่ไหนจะไปประเทศไหนต่อเมื่อกี้ไปอังกฤษมาละ
0: ยังอังกฤษอยู่อังกฤษนิดนึงแต่ก็เหมือนอยู่เมกานะก็เหมือนอยู่เมกา
1: ไปมา
0: ไม่ได้อยู่อังกฤษ
1: ก็ไป
0: ก็ไม่อยู่อังกฤษไงคนเนี้ย
1: คนนี้จอย
0: คืออย่าง
1: น
0: ี้มีข่าวว่าคือตอนนี้เนี่ยเราก็เป็นที่รู้กันว่าพูดชื่อเขาแล้วกันนะเจ้าชายแฮร์รี่
1: จ้า
0: เมื่อกี้พูดถึงพ่อกับพี่ไปแล้วอันนี้น้องน้อย
1: น้องน้อยน้องเล็กก็ไม่ได้ใช่ไหมอันนิดนึงว่ามา
0: เท่าที่เรารู้ก็คืองานที่เป็นชิ้นเป็นอันจริงๆที่อยู่ในมือเนี่ยก็คือ Invictus Game ก็คือจัดการแข่งขันกีฬาให้กับเหล่าทหารผ่านศึกที่พิการหรือว่าคนที่เขาเรียกว่าอะไรได้รับบาดเจ็บจากสงครามทุกคุณภาพกับน้องนี
1: ้
0: ก็มีงานเนี่ยเป็นคือเป็นหน้าเป็นตาเป็นชิ้นเป็นอันอยู่อันเดียวเท่านั้นแหละตอนนี้เนี่ยก็ไปจัดในหลายประเทศนะก็ไปแคนาดาไปอะไรเนี่ยแต่คราวเนี้ยเวียนมาจะมาจัดที่อังกฤษ
1: อ
0: ันนี้พอจะมาจัดที่อังกฤษคนก็จับจ้องเซเอาเฮ้ยจะมาแล้วอ่ะจะยังไงจะอยู่ที่ไหนจะพักยังไงอย่างเงี้ยก็มีข่าวว่าฝ่ายคนเป็นพ่อเนาะคิงชาร์ลส์เนี่ยก็เห็นลูกมาก็ยื่นช่อมาก่อให้กับลูกชายคนเล็กก็คือว่าเอ้ยทำมาหาพ่อก็ได้นะคือยอมให้มาหาหรือว่าอาจจะหาที่พักให้อ่
1: ะ
0: จะได้ไม่ไปบ่นไปวายๆไงว่าแบบปอมบาแล้วเดี๋ยวต้องไปพักโรงแรมเดี๋ยวจะหาว่าพี่พ่อปล่อยให้ไปเร่ร่อนอย่างนั้นได้ยังไง มีแว่วๆว่าจะพาลูกทั้งสองคนน่ะมาด้วยนะจะมาอังกฤษด้วยแต่ยังไม่คอนเฟิร์มว่าจะจริงหรือไม่จริงตอนนี้บรรดาผู้สันทัดกรณีด้านราชวงศ์เนี่ยของอังกฤษเนี่ยเขาก็มองว่าอุ้ยคิงจะยื่นช่อมาก่อให้ลูกเนี่ยเพื่อแบบไหนๆตัวเองก็แบบอายุก็มากแล้วเนาะแถมแบบมีปัญหามีป่วยเรื่องเราก็เป็นที่รู้ๆกันอยู่ว่า
1: ค
0: ิงชาร์ลส์เนี่ยก็กำลังรักษาโรคมะเร็งเนาะ
1: โอ้ใช่
0: ที่ว่ากันว่าอยู่ที่ต่อมลูกหมาก
1: อืม
0: ก็อาจจะแบบอยากอยู่พร้อมหน้ากับลูกได้เห็นหลานอะไรทำนองนี้ไง
1: อ
0: าย
1: ุท่านก็เยอะไปทุกวันทุกวันใช่
0: แต่ผู้สันทัดกรณีเขาบอกว่าอะไรรู้ป่ะน้องจอยคุณผู้ฟังเขาก็มองว่าเอ๊ะคิงชาร์ลส์ลืมอะไรไปหรือเปล่าถ้าจะไปดีกับลูกชายคนเล็กกับลูกสะใภ้โดยเฉพาะเมแกนเนี่ย
1: ปวดหัวนะคิดหนัก
0: คือไม่รู้จะใช้แบบทำอะไรแทนความเป็นเมแกนดีแต่ว่าเป็นอันว่าบอกว่าจะเป็นการทำร้ายจิตใจของสะใภ้หลวงอีกคนหนึ่งหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: แคทเธอรีนไงเจ้าหญิงแคทเธอรีนเจ้าหญิงแห่งเวลส์คนล่าสุดเนี่ยเราก็จะคนอังกฤษเรียกว่าเคทนะไม่ได้เรียกอย่างดูถูกเลยนะการเรียกเคทเนี่ยคือเรียกด้วยความรัก
1: รักใช่
0: เรียกเหมือนสนิทสนมไม่แบบไม่อยากเรียกอย่างห่างเหินนะเธอคิดคือเคทของฉัน
1: เพราะถ้าเรียกเป็นเจ้าก็จะดูไกลไปเอื้อมถึงยากแต่ถ้าเป็นเคทดูแล้วแบบใกล้ชิดสัมผัสได้ประมาณนี
0: ้ถ้าอย่างคนสูงวัยก็จะเหมือนแบบเป็นลูกเป็นหลานอะรักและเอ็นดูไงคือแบบรักมากอะทีนี้ก็มีเขาบอกมีความเป็นไปได้ว่าคิงชาร์ลส์เนี่ยอาจจะไฟเขียวให้แฮร์รี่พาเมแกนแล้วก็ลูกสองคนก็คืออาร์ชี่กับลิลิเบธเนี่ยกลับไปอังกฤษในเป็นครั้งแรกในรอบ4ปีคือไปแบบพร้อมหน้าในรอบ4ปีแล้วก็มีคนบอกว่าอ้าวถ้าทำแบบเนี้ยจะมีใครแบบคิงจะนึกถึงความรู้สึกของเคทบ้างไหมอ่ะเพราะอะไรรู้ไหมก็หลายๆคนอาจจะไม่รู้หรืออาจจะรู้ก็ได้แต่ไม่อยากจะพูดถึงว่าเคสเนี่ยถ้าทำแบบเนี้ยจะรู้สึกเหมือนถูกทรยศไหมเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าสองคนเนี้ยเคยทำร้ายจิตใจของเคสมาตลอดก่อนที่จะย้ายไปอยู่อังกฤษ
1: ค
0: ่ะโอ้ใช่ไหมบอกว่าถ้าเอาใจเขามาใส่ใจเราเนี่ยถ้าสมมุติเราโดนกระทำมาหนักๆเนี่ยหรือโดนเอาไปโพธนาเอาไปว่าร้ายตลอดหลายปีที่ผ่านมาเราจะทนมองหน้าคนผู้นี้ได้ไหมอ่ะถ้าเราเป็นเคสอ่ะเนาะในความเป็นจริงอ่ะคืออย่าไปคิดว่าโหเขาเป็นแบบเจ้าหญิงแห่งเวลส์เธออยู่ยอดภูเขาอะไรจำนองเนี้ยคือแบบทุกอย่างจะรับได้รับไม่ได้หรอกนะคนเราอ่ะคือที่สุดแล้วคือคนธรรมดาถูกไหมสื่ออังกฤษเนี่ยเรียกเมแกนว่าชายาจอมเจ้าเล่ห์ของเจ้าชายแฮร์รี่เลยนะแล้วก็บอกว่าเนี่ยคือทั้งคู่เนี่ยพยายามหาเงินล้านในมอนเตซิโต้คือเอาง่ายๆคือทิ้งทุกอย่างทิ้งอังกฤษไปบอกว่าจะบวยบินจะไปเขาเรียกอะไรไปแสวงหาเงินไปแสวงหาความสำเร็จความร่ำรวยที่อเมริกา
1: ค่ะ
0: แล้วใครที่ต้องอยู่อ่ะกลายเป็นว่าสิ่งที่จะต้องแบ่งเบากันน่ะงานที่จะต้องทำน่ะทิ้งไปหมดเลยเพราะฉะนั้นงานน่ะก็จะต้องมาตกที่เจ้าชายวิลเลียม
1: ใช
0: ่กับพระชายาเคทถูกป่ะอ่ะถูกไหมเพราะว่าสองคนเนี่ยแทนที่จะมีงานของทั้งคู่มาด้วยมาช่วยแบ่งเบาอ่ะ
1: มันก็ไม่มี
0: ทิ้งงานทั้งสองคนเออดับเบิ้ลเลยอ่ะแล้วตอนนั้นเนี่ยอย่าลืมว่าเจ้าชายวิลเลียมเพิ่งยังมีลูกเล็กด้วยนะเจ้าชายลุยส์คือเรื่องครอบครัวก็หนักอยู่แล้วงานราชก็เยอะงานหลวงก็มากใช่ไห
1: ม
0: ใครจะเริ่มบอกอยู่ดีๆอ่ะจะมาแบบสง่าผ่าเผยอ่ะนึกถึงใจเขาบ้างไหมอ่ะใช่ไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วอย่างหนึ่งสิ่งที่เรารู้ๆกันก็คือที่ผ่านมาเนี่ยเคสถูกวินิจฉัยว่าเป็นอะไรเป็นมะเร็งเหมือนกันเพียงแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นตรงไหนแล้วคนที่เป็นมะเร็งอ่ะก็ต้องต่อสู้นะเออเป็นปีๆเหมือนกันนะรักษาตัวเนี่ยมันจะได้ออกงานเอง
1: เพราะเพิ่งจะแข็งแรงตอนนั้นหน้าเห็นใจมากเลย
0: ใช่ไหมลูกก็ยังเล็กอ่ะแล้วคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยถ้าใจไม่แข็งพ
1: อ
0: คือแบบโอ้โหบางคนนี่ไปหมดเลยนะแต่ว่าอย่างดีที่แบบกลับมาได้อย่างแบบก็อย่างสมบูรณ์แบบเลยอ่
1: ะ
0: แล้วคิดดูสิแล้วคนก็มองว่าที่ผ่านมาเนี่ยแฮร์รี่กับเมแกนเนี่ยไม่ได้แสดงเลยว่าแบบห่วงใยพ่อเพราะอย่าลืมว่าคิงก็เป็นมะเร็งเหมือนกัน
1: เนาะ
0: อ่ะแล้วสองคนนั่นน่ะคิดไหมอ่ะได้เคยถามไต่อาการไหมไม่มีแบบใช้ชีวิตอ่ะ
1: ใช้ชีวิตลันลา
0: แต่คนที่อุทิศตัวจริงๆเนี่ยก็คือเคสซึ่งเป็นมะเร็งเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: แล้วที่สำคัญคือตอนนั้นเนี่ยตอนก่อนที่จะประกาศว่าเป็นมะเร็งเนี่ยตัวเองต้องไปทำงานแทนเขา เพื่อที่อะไรเพื่อจะเติมเต็มช่องว่างของทุกอย่างให้มันหลังจากสองคนนั้นหายไปใช่ไหมสองคนนั้นเขาไปโอ้โหไปหาขุมทองกันที่อเมริกาจะไปขุดทองกันแล้วเป็นไงล่ะตอนนี้ทองก็ไม่เหลือเงินก็ร่อยหรอแล้วก็เลยคงอันนี้แหละที่จะทำให้คิดกลับมาหาพ
1: ่อ
0: ก็ดูตัวเลขพ่อสิรายได้พ่อเมื่อกี้
1: ใช่ไหมพอหมดทางไปเห็นตัวเลขปุ๊บโอ้กลับวังดีกว่าไหมอะไรเงี้ยแต่ก็อาจจะสายเกินไปแล้วละมั้ย
0: เพราะว่ากองทุนน่ะอะไรต่างๆที่เป็นของเจ้าหญิงแดน่าที่ตัวเองได้ไปในส่วนนั้นน่ะโอ้โหเมียซื้อแต่ของแบรนด์เนมเห็นไหมวันๆทำอะไรที่ไหนอ่ะใช่ไหมออกสินค้าแบรนด์อะไรมาก็ขายไม่ได้อ่ะ
1: ม
0: ันขายให้แม่ซื้อไม่มีคนอื่นมาซื้อหรอกอะไรทำรองแล้วเป็นแบบขายแบบขายทิปอะเข้าใจไหม
1: คนอเมริกันก็ไม่ได้ชอบนางเลยขนาดคุณพ่อยังไม่ชอบเลยเห็นไหมคุณพ่อน่ะยังไม่ชอบ
0: ตั้งนานแล้วไม่ชอบคุณปู่เลย
1: อะไรแบบเนี้ยเขาอยู่ยังไงอยู่ยากนะแฮร์รี่นี่เดิน
0: ผู้สันทัดกรณี
1: เดินทางผิด
0: ผู้สันทัดกรณีบอกเขาบอกว่าพนันได้เลยว่าเคสเนี่ยคงไม่ลืมหรือว่าให้อภัยต่อข้อกล่าวหาในหนังสือ Finding Freedom เมื่อปี2020เขียนโดยโอมิสสโคบี้ซึ่งเป็นคนสนิทของเมแกนน่ะถูกตั้งฉายาว่าอะไรรู้ป่ะผีโม่แป้ง คำว่าผีโม่แป้งก็คืออะไร คือไม่ได้คือจริงๆเนี่ยตัวเองก็แค่แบบเขียนไปแต่ทุกอย่างอ่ะคำครหาใส่ร้ายต่างๆเนี่ยก็เอามาจากเมแกนแค่เมแกนไม่ได้เขียนเองเท่านั้นแหละเมแกนก็บอกว่าฉันไม่รู้ไม่เห็นนี่สโคบี้เขาเขียนเขาเองฉันไม่เกี่ยวแต่ทุกอย่างที่ออกมาล้วนเป็นแบบโอ้โหมันต้องคนวงในอะเนาะเช่นข้อกล่าวหาที่ว่าเคสเนี่ยเย็นชาไม่สนับสนุนเมแกนในช่วงเวลาสั้นๆที่เขาเป็นสมาชิกราชวงศ์คือขอโทษนะมันไม่ใช่แค่มันไม่ใช่หน้าที่ของเคสในราชสำนักเนี่ยเขามีอยู่แล้วคนที่จะมาสอนกันหนบจารีตประเพณีในการเป็นเขาเรียกว่าอะไรในการที่จะมาเป็นสะใภ้หลวง
1: ถึงสอนก็ไม่จำ
0: ในการที่จะเข้ามาเป็นราชวงศ์
1: ถึงสอนก็ไม่จำสอนก็ไม่เป็นทำไม่เป็นหรอกคนนั้นน่ะเอาตรงไหนมาเป็นเข้าไปพิธีทำลักลักลักลัก
0: แล้วตอนนั้นขอโทษนะคะคุณจอยคุณผู้ฟังเอ็นเนี่ยท้องอยู
1: ่
0: ผู้หญิงท้องอ่ะคิดดูดิคืองานเขาก็ปฏิบัติหน้าที่ทั้งที่ตอนท้องเขาก็ทำงานนะแล้วอยู่จะให้มาสอนคนเนี้ยมันใช่หน้าที่เขาไหมอ่ะงานเขาก็มีครอบครัวเขาก็มีใช่ปะหรือว่าอ่ะตอนที่ไปออกรายการของ Netflix อ่ะจำได้ไหมรายการชื่อว่า Harry and Meghan สารคดี6ตอนปี2022อ่ะ
1: อะไรก็ไม่รู้นี่ก็ดูดิวดูเหมือนกันนะดูไปแป๊บอะไรอ่ะไม่ดูอีกเลย
0: วิพากษ์วิจารณ์เขาบอกว่าเคสเนี่ยไม่เหมือนเมแกนนะเมแกนเนี่ยเป็นคนน่ารักเป็นคนชอบกอดแล้วก็บอกว่าเขาบอกว่าแต่ว่าเวลาที่เคสไปโรงพยาบาลไปเยี่ยมผู้ป่วยมันเร่งไปหาเด็กไปหาผู้สูงอายุอ่
1: ะ
0: มีไหมที่จะไม่กอดอ่ะ
1: ไม่มีค่ะเขาทำจากใจไม่ได้เฟกไม่ได้ดูกล้องจัดฉากไม่ค่อยอินเลยนะ
0: ไอ้ที่คำว่าไม่ชอบหาว่าเคสไม่ชอบกอดเพราะอะไรเพราะว่าตอนที่แฮร์รี่พาเมแกนไปอังกฤษแล้วพาไปเจอพี่ชายกับพี่สะใภ้ครั้งแรกอ
1: ่ะค่ะ
0: คือในความเอาง่ายๆคือธรรมเนียมเขามีไงเขายังมีลำดับขั้นตอนอยู
1: ่
0: คือยังไม่สนิทแต่คิดไปกอดอ่ะนึกออกไห
1: ม
0: เขาก็ตะลึงอ่ะสิอยู่ดีๆแบบโผล่เขาใส่เขาอ่ะใช่ไหมล่
1: ะ
0: ไม่ได้สนิทกันเลยเพิ่งจะเจอหน้ากันครั้งแรกเนี่ยถูกไหมมันแบบคนไม่ได้ชอบกอดซะทุกคนแต่ว่ากอดอะกอดได้แต่ว่ามันก็ต้องมีกาลเทศะหรืออย่างท่านจอยอยู่ๆเนี่ยไม่ได้สนิทกันมาก่อนเนี่ยขอยืมแบบลิปกลอสหน่อยสิ
1: ต่อให้สนิทก็ไม่อะแบบอะได้แต่ว่าเราต้องป้ายจากเราไปให้เขานะคือถ้าอะไรที่เกี่ยวกับปากเกี่ยวกับตาหรืออะไรเงี้ยไม่ใช้รวมกัน
0: เมแกนขอยืมเคสอะ
1: ตลก
0: ขอยืมลิปกลอสหน่อย
1: บ้าของส่วนตัว
0: นั่นไง
1: อ
0: ันเนี้ยไม่ได้อันเนี้ยไม่ยอมเอามาพูดเนาะ
1: อัน
0: นี้ไม่พูด ไอ้เรื่องที่ตัวเองทำอ่ะไม่พูดเออแต่ก็มีคนแฉอยู่ดีแหละก็ไปหลุดปากคุยใครฟังไม่รู้แบบใจแคบอ่ะยืมลิปกลอสหน่อยก็ไม่ได้
1: บ้าของส่วนตัวแล้วเกิดปากเป็นโรคขึ้นมาล่ะเดี๋ยวไปโทษเขาอีกว่าเอ้าปากเธอเป็นโรคฉันติดโรคจากเธอบ้าหรือเปล่าม
0: ันไม่ใช่แค่นั้นไงต่อให้ไม่ทาปากอ่ะต่อให้เอานิ้วปาดอ่ะนิ้วอ่ะ
1: นิ้วก็สกปรกอีกถ้าอยู่ไปล้างมือมาล้างมือสดๆร้อนๆตรงนั้นเลยอ่ะแล้วก็ปาดอ่ะโอเคคนบางคนเราก็พูดยาก
0: นะ
1: เหมือนเนี่ยนะนิดนึงนอกเรื่องเหมือนยาดมก็เหมือนกันยาดมสีเขียวของเมืองไทยที่เราดมอ่ะบางทีเพื่อนฝูงมาเธอขอดมหน่อยแล้วก็ฉกไปดมเงี้ยโอ้พี่หนูก็ฉันให้เธอ
0: ดมใช่ไหม
1: ฉันให้เธอเลย
0: ยาดมผมห่วงใช่ไหม
1: ก็ให้เขาเลยหรือไม่ก็วางไว้ที่โต๊ะเป็นสาธารณะใครจะมาดมมึงก็ดมกันไปเลยเออขอไปค่ะใครจะดมก็ดมกันไปเลยฉันก็ไม่ดมแล้วค่ะฉันค่ะเอาวันใหม่มาดมทีนี้ฉันก็พกส่วนตัวฉันขอโทษนะอันนี้ขอเป็น privacy เฉพาะฉันไม่ชอบดมรวมกับใครก็จะบอกเขาไปเราไม่รู้ว่าลมหายใจหรืออะไรใครนะตอนนั้นเป็นอะไรหรือเปล่าเป็นหวัดไหมมีไวรัสตรงไหนเกิดเราติดขึ้นไปอ่ะใครรับผิดชอบอ่ะเราป่วยอ่ะ
0: คือคนดมยาเนี่ยมันไม่ได้สูดอย่างเดียวไงมีพ่นออกเลยแล้วตอนพ่นออกไม่ได้เอาตอนจะดมออกอ่ะ
1: ถูกไหมใช่
0: ก็ดมท้าหรือท้า
1: ถูกพี่
0: ฉะนั้นเราก็เป็นจะดมเข้าดมออก
1: ใช่แล้วคิดว่าหนูจะไปดมต่อแล้วหนูไม่ดมหนูก็ยอมทิ้งเลยวางตรงนั้นเลยต่อไปใครจะดมเอาอันนั้นแหละสาธารณะดมไปเออนะตลก
0: เออนั่นแหละ
1: ต
0: ่อมีอย่างเงี้ยไม่พูดอ่ะยังมีอีกเรื่องนึงในหนังสือบันทึกความทรงจำของแฮร์รี่ที่ชื่อว่า The Spare ตัวสำรองเนี่ยแฮร์รี่ก็พลางถูกบอกว่าโอ้โหเคสเนี่ยมาดูถูกยาสมุนไพรสารพัดเช่นน้ำมันออริกาโนแล้วก็ขมิ้นที่เมแกนเนี่ยแนะนำให้แฮร์รี่ใช้หาว่าเคสเนี่ยไปดูถูกคือถ้าว่าไปแล้วเนี่ยจะมีเหรอที่เขาจะไปดูถูกอ่ะเขาก็อาจจะแค่ดีไม่ดีบทสนทนานี้อาจจะไม่เคยเกิดขึ้นมาด้วยซ้ำไงเพราะมันรู้กันอยู่คนแค่คนสองคนอ่
1: ะ
0: คนเท่านั้นที่รู้ว่าเขาพูดหรือไม่พูดอ่ะแต่มันไม่น่าจะเป็นไปได้อ่ะที่แบบคนอย่างเคสจะไปอะไรแบบนั้นนี่มันเรื่องจุกจิกยุกยิกมากเลยนะใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วก็มีบอกด้วยนะบอกว่าแฮร์รี่อวดด้วยนะบอกว่าโหเคสเนี่ยกระวนกระวายใจหลังจากรู้ว่าตอนนี้เนี่ยจะต้องถูกเอามาเปรียบเทียบแล้วก็ถูกบีบให้ลงแข่งกับเมแกนแต่เหมือนแบบแต่แบบว่าตอนนี้ก็เป็นที่ประจักษ์แล้วเนาะจำได้ไหมเมแกนไปสวิตเซอร์แลนด์อ่
1: ะ
0: ไปยืนแบบพูดเรื่องของเด็กที่ถูกบูลลี่ทางไซเบอร์นู่นนี่นั่น
1: อ
0: ่
1: ะ
0: ขอโทษนะคะพูดกับแม่ซื้อเช่นกัน
1: เ
0: ออไม่มีใครฟังเลย
1: ใช่
0: ก็อีสุดแสนจะว่างเปล่ามีแต่คนเดินผ่านว่าเอ้าใครเนี่ยมายืนพูดอะไร
1: เออ
0: แล้วก็เดินจากไป
1: เนาะนางไหวไหม
0: ที่ยืนฟังจริงคือทีมงานถูกไหม
1: ค่ะ
0: มีแต่ทีมงานเออนั่นแหละ
1: ไหวไหม
0: แต่ในขณะที่อ่ะเคสไปอิตาลีเป็นไงจ๊ะ
1: โอ
0: ้โหคุณหนาวฝาข้างเมืองแทบแตก
1: แน่นอนต่างกันราวฟ้ากับดินฟ้ากับเหว
0: พยาบาลโอ้โหคนแบบแซ่สองยินดีมีแต่ตัดพ้อได้ซ้ำว่าทำไมไปที่แค่เมืองนั้นล่ะเมืองนี้ไม่มามากอะไรทำนองนี้
1: อะไรแบบนี้ต่างกัน
0: เนาะ
1: ใช่เขาจะ
0: ไม่ต้องอาศัยแม่ซื้อ
1: เขาจะรู้สึกไหมไม่หรอกเขาไม่รู้
0: หน้าเสียหน้าเสียหน้าเสียนะวันนั้น
1: อ
0: ะคนไม่มีอะหน้าเสียเลยแล้วยืนพูดแบบงงมากอะอันนั้นก็คือเป็นเรื่องที่พิสูจน์ให้เห็นแล้วนะว่าอะไรคืออะไรใครกันแน่ที่กระวนกระวายใจ
1: ใช่
0: เขาบอกว่าแบบตอนเวลาเขาสำรวจคะแนนนิยมเนี่ยคะแนนของเคสเนี่ยสูงนะสูงกว่าเจ้าชายวิลเลียมอีกนะ
1: ว่าเคสน่ารัก
0: คนแบบรักและ
1: ติดดินแล้วก็ทำทุกอย่างสาธารณประโยชน์แบบเจริญรอยตามแดน่าเลยนะว่าได้นะ
0: เออส่วนเมแกนเป็นไงคะแนนนี่ต่ำกว่าแอนดรูอีกนะแอนดรูเมาส์เบเทนวินเซอร์อดีตเจ้าชายแอนดรู
1: ต่ำกว่าแอนดรู
0: เฉาขนาดนั้นเนี่ย
1: ตาย
0: เมแกนเป็นต่ำกว่าอีกอ่ะใช่ไหมล่ะ
1: ตายแล้วไหวไหมนะไม่ไหวหรอกตอบแทนเลยไม่ไหว
0: เพราะอย่างที่บอกอ่ะต่อให้เป็นเจ้าหญิงอ่ะแต่คนอังกฤษก็จะเรียกว่าเคสด้วยความรักได้นะแอนดรู
1: เออหมายถึงว่าเมแกนน่ะเขาไม่รับแต่ว่าอันเนี้ยรับ เคสอะไร
0: เขาบอกว่าความรักที่คนอังกฤษมอบให้เนี่ยเป็นเหมือนเกราะกำบังที่แฮร์รี่กับเมแกนเนี่ยไม่อาจทำลายได
1: ้ค่ะ
0: แล้วเขาก็บอกด้วยนะว่าสิ่งที่ส่งผลเสียมากที่สุดเนี่ยให้กับแฮร์รี่กับเมแกนเนี่ยก็คือหนังสือชื่อว่า Endgame Inside the Royal Family and the Monarchy
1: ค่ะ
0: แล้วก็ Fight for Survival เขียนโดยผีโม่แป้งจาโคบี้คนเดิมอันนี้ถูกเอาไปแปลเป็นภาษาดัตช์จ้ะ
1: Oh.
0: คือแบบเป็นภาษาอังกฤษเป็นอะไรแต่ดันเอาไปแปลเป็นภาษาดัตช์แล้วทำให้ตีความออกมาว่าคิงชาร์ลส์กับเคทนี่แหละ เป็นสองคนที่ตั้งคำถามเกี่ยวกับสีผิวของอาชีพ จำได้ไหมที่เขาว่าร่ำร้องร่ำไห้กับโอปราวินฟรีออกมาออกรายการนู่นนี่นั่นบอกว่าเนี่ยเหยียดผิวราชวงศ์เหยียดผิวไปถามเขาว่าลูกออกมาผิวสีอะไรแล้วก็หาว่าคนที่ถามคือคิงกับเค
1: สค่ะ
0: ดูสิเนี่ยขนาดพ่อยังไม่เว้นเลยอะนับภาษาอะไรกับเคสใช่ไหมซึ่งเขาบอกว่ามันไม่มีมูลความจริงคือตัวจริงๆของเมแกนไม่ได้เป็นคนผิวสีสักเท่าไหร่เลยนะความขาวเขาเยอะมากเลยนะเอาจริงอะ
1: อ๋อค่ะ
0: แต่ส่วนใหญ่เขาชอบพอกผิวอะบางทีพอกไม่
1: ให้ผิวเข้มให้ผิวคล้ำเพราะคนอเมริกันหรือว่าฝรั่งอะไรเงี้ยเขาจะชอบผู้หญิงผิวสีแทนๆไงมันดูเข้มดูแบบสตรองดูเฮลตี้สวย
0: ไม่แล้วอีกอย่างนึงเขาต้องการให้เห็นว่าเขาเนี่ยผิวสีไงเขาต้องการคะแนนเสียงจากกลุ่มผิวสีเห็นไหมล่ะไม่เอาพ่อเลยไม่เห็นเหร
1: อ
0: พ่อเขาเนี่ยโทมัสมาร์เคิลเนี่ยเป็นอเมริกันเป็นคนผิวขาว
1: ขาวใช่
0: ไม่เอาเลยแต่จะไปแบบผูกติดอยู่กับแม่ที่ชื่อว่าดอเรียนเป็นคนผิวสีนี
1: ้
0: เชื่อไหมว่าพ่อเขาเนี่ยถึงขั้นเนี่ยคือป่วยหนักจนถูกตัดขาไปแล้วข้างหนึ่งเขาก็ไม่ใหญ่ดีนะ
1: นี่ไง
0: จะไปสอนคนอื
1: ่
0: น
1: ใช่ก็พ่อตัวเองยังไม่ดูดีแล้วเธอจะไปดูแลใครคนอื่นแล้วจะให้คนเขารักตัวเองได้ไงพ่อตัวเองงานแต่งงานนี่ไม่เชิญมาเลยอุ้ยไหวปะ
0: มีคนบอกว่าถ้าคิงชาร์ลส์เนี่ยอยากจะเชิญแฮร์รี่กับเมแกนมาเนี่ยก็เชิญไปเถอะแต่คนที่สนับสนุนปรินซ์วิลเลียมกับเคทเนี่ยมองว่าเมื่อใดก็ตามที่ปรินซ์วิลเลียมขึ้นเป็นคิงเนี่ยอาจจะไม่มีที่ในอังกฤษสำหรับสองคนนี้อีกต่อไปแล้วก็จะตั้งคำถามด้วยว่าเจ้าชายวิลเลียมเนี่ยจะรักษาระยะห่างตัวเองจากน้องชายเพื่อประโยชน์ของทุกคนได้ไหม
1: mm-hmm.
0: โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยขอให้ทำเพื่อเคส
1: mm-hmm.
0: แบบขอเอาง่ายๆเลยนะภาษา mm-hmm. บ้านๆเลยตัดพี่ตัดน้องไปเลยจ้ะ
1: mm-hmm.
0: เมื่อถึงเวลานั้นไม่ต้องใหญ่ดี
1: mm-hmm.
0: แล้วก็อยากจะบอกว่าโอ้โหเจ้าชายวิลเลียมเนี่ยรวยมากเลยนะ mm-hmm. อย่างที่เมื่อกี้เห็นป่ะ 2,000 กว่าล้าน
1: แล้วก็เฮลลี่มีเท่าไหร่นะ
0: แฮร์รี่เหรอ
1: แฮร์รี่มีเท่าไหร่
0: แฮร์รี่มีเท่าไหร่แล้วตอนนี้เหลือเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะใช้แบบรับอ่ะ
1: เนาะ
0: ใช่กองทุนของแม่ก็ไม่รู้จะเหลือสักเท่าไหร่แล้วอ่ะแล้วการที่แบบการแข่งขันกีฬาอินวิกตัสเกมที่ปีหน้าเนาะที่แฮร์รี่อาจจะเอามาบังหน้าเนี่ยเอามาสำหรับที่จะกลับไปหาพ่ออาจจะไปอ้อนเอาตังก็ได้นะแต่คนรู้ทันนะบอกว่าคนที่สร้างความเสื่อมเสียให้กับราชวงศ์มากมายขนาดนี
1: ้
0: อย่าได้หวังกลับมาชูคอได้อีกค่ะน้องจอย
1: อ
0: ันนี้เป็น
1: เจ็บนะ
0: นะ
1: คำนี้เจ็บนะได้รับคำนี้นี่สะอึกนะก็คุณเลือกเองคุณเลือกตั้งแต่แรกแล้วที่จะเดินออกจากวังคุณเลือกที่จะทำตัวแบบนี้คุณเลือกที่จะเลือกเมียคนนี้อะไรแบบนี้มันก็นะแฮร์รี่ก็แบบเกเรตั้งแต่เด็กด้วยแหละตั้งแต่นู่นน่ะเขาจะแบบอย่างว่าละคนเราอ่ะลูกแต่ละคนมันก็จะมีความเป็นแบบอ่ะส่วนมากแล้วมันก็จะมีแบบเฮี้ยวๆบ้างดีบ้างผสมกันไปน้อยบ้านนักที่จะได้แบบว่าดีครบกันหมดเลยทุกคนมันก็มีแต่ก็นะเอออะไรแบบเนี้ยจ้ะ
0: อีกคนนึงเหล
1: ือ
0: เวลาอีกสัก2นาทีมั้ย
1: อ่าได
0: ้ถ้าพูดถึงแฮร์รี่เราควรจะพูดถึงบุคลินหน่อยมั้ย
1: อ๋อ
0: บุคลิน
1: ฝั่งอังกฤษ
0: เออ
1: ไปยังไงแล้วตอนนี
0: ้
1: อีถึงไหนละ
0: ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าหูทำท่าแบบโมโหมโหมากเลยหลังจากที่เดวิดกับวิกตอเรียโพสต์ข้อความวันพ่อ แล้วก็แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็ถึงวันพ่อเขามีลูกอีกคนเขาก็โพสต์ภาพไงโพสต์ภาพสมัยที่ตัวเองแบบมีลูกเล็กอ่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วลูกเดวิดเบ็คแฮมต้องมีบุคลินไงเพราะมันถ่ายกับพี่น้องคนอื่นๆด้วยถูกป่ะ
1: ค่ะ
0: คนเป็นพ่อมันตัดไม่ขาดไงแล้ววิกตอเรียก็โพสต์ปรากฏว่าบุคลินบอกว่าอะไรรู้ไหมบอกว่าหวังว่าพวกเขาเนี่ยจะปล่อยให้บุคลินเนี่ยอยู่คนเดียวสักทีนะคือแบบแบบว่าปล่อยเขาไปทำนองเนี้ย
1: ผ
0: มไม่พอใจอย่างมากเลยพอโพสต์ส่วนพ่อแล้วมีตัวเองติดไปที่มูหูมากเลยไม่เอาแล้วไม่อยากยุ่งด้วยแล้วเลยทำนองเนี้ยในขณะที่พ่อก็แสดงความปรารถนาดีต่อลูกชายในโพสต์ของตัวเองก็แชร์ภาพตัวเองภาพบุคลินวัยเด็กรวมถึงภาพกับลูกทั้งหมดอะทั้ง4คนนั่นแหละ แล้วก็เขียนว่านะแคปชั่นการเป็นพ่อก็คืองานที่สำคัญที่สุดของผมรักพวกเขาทุกคนและขอบคุณคุณแม่วิกตอเรียเบ็คแฮมก็คือนี่มันคือคนรักครอบครัวไง family man น่ะส่วนบุคลินเนี่ยบอกว่าคนวงในบอกโอ้ยเยอะมากเลยพ่อโพสอะไรแบบนี้อ่ะแล้วก็บอกว่าอยากให้พ่อแม่ปล่อยเขาไปสักทีไม่ต้องมายุ่งกันแล้ว
1: ค่ะ
0: แล้วก็หาว่าเนี่ยพ่อแม่มาลื้อฟื้นเรื่องราวทั้งหมดกลับมาอุ้ยยาวๆไร่ยาวแล้วก็พูดเองบอกว่าพูดถึงตอนดูฟุตบอลโลกอะไรทำนองเนี้ยแล้วก็ทำเป็นพูดว่าเรื่องมันยาวครับเนี่ยทำไมต้องมาดูนั่งดูที่บ้านนู่นนี่นั่นไง
1: ซะงั้นอีก
0: เอ
1: าคะแนนลบให้ตัวเองอีกแล้ว
0: แสะพ่ออ
1: ืมนะ
0: แน่นอนจ้าตอนนี้ไม่มีใครรักบุคลินละสงสารเบ็คแฮมต้องเบ็คแฮมต้องวิกตอเรีย
1: เนี่ยเห็นไหมขนาดเป็นผู้คนมีชื่อเสียงท็อประดับโลกก็ยังไม่ได้ดั่งใจเลยกับลูกเขาถึงบอกว่าเราอ่ะอย่าไปคาดหวังแม้กระทั่งลูกของเราเองสายเลือดของเราเองเพราะว่าลูกของเราเวลาออกจากเราไปแล้วเขาก็เลือกเส้นทางหรือทางเดินของเขาเองเราได้แต่มองอยู่ไกลๆห่างๆถ้าเขาจะฟังก็ฟังถ้าเขาไม่ฟังก็ต้องปล่อยให้เขาไปใช้ชีวิตของเขาเองชีวิตมันก็เป็นเช่นนี้แหละปรง
0: อาบุกลินอ่ะถ้าบุกลินไม่ได้นำจากคุณเบ็คแฮมอ่ะ
1: ก็ไม่ได้เกิดไงแต่ก็นั่นแหละถือว่ามีปลายทางที่โปรยมาด้วยดีไงเพราะว่ามีพ่อกับแม่เป็นแบ็กอัพที่ดีถูกไหมแต่เขาเลือกที่จะไม่เอาพ่อแม่หรืออะไรมันเราก็ไปห้ามกันไม่ได้แล้วเพราะว่าเขานั่นแหละแล้วก็สังคมก็จะพิจารณาเขาเองแหละพี่ถูกไหมเขาจะไปต่อหรือจะมีอะไรอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าสังคมจะเป็นผู้ตัดสินเพราะว่าเราจะอยู่โดยขาดสังคมมันก็ไม่ได้เพราะเรายังเป็นมนุษย์อยู่ถูกไหมอ่ะเวลาหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคุณพี่เจี๊ยบขาสัปดาห์นี้โอ้โหอังกฤษเยอะอะไรนะคะดีดา
0: ต้องจอยดูดีดา
1: ดีดามากเดี๋ยวจะไปช้อปปิ้งต
0: ่
1: อไปช้อปปิ้งต่อไปปลดปล่อยต่ออะไรเงี้ยโอเคพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์ก็ขอให้มีความสุขกับวันหยุดนะคะแล้วก็กลับมาติดตามโฟกัสไทยแลนด์กันใหม่วันจันทร์ที่จะถึงกับคุณหนูนาเราสองคนกลับมาใหม่พุธและศุกร์หน้าวันนี้ลาไปก่อนนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคุณพี่เจี๊ยบสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ
2: โฟกัสไทยแลนด์ช่วง All Around the World มองมอนจอยเจี๊ยบ
7: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
8: สวัสดีครับเจอกันนาตีอีกแล้วนะครับสุวัสดิ์กลิ่นเกษรครับจำกันได้นะครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วทางสปอร์ตสเตชั่น FM 97แล้วเจอกัน
9: รายการกีฬาพารวยสนใจลงโฆษณาติดต่อ0984466245

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับทรทรจันยาครับกรมศุลกากรเตรียมยกระดับมาตรการตรวจเข้มผู้โดยสารขาออกและลูกเรือสกัดกั้นการลักลอบขนยาเสพติดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กรมศุลกากรเตรียมยกระดับมาตรการตรวจเข้มผู้โดยสารขาออกและลูกเรือสกัดกั้นการลักลอบขนยาเสพติดพร้อมนำเทคโนโลยีและสุนัขเคนายร่วมตรวจสอบสร้างสมดุลระหว่างความเข้มงวดควบคู่กับการอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว
6: นายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมการกงสุลเปิดเผยก่อนการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดว่ากรมศุลกากรเตรียมเสนอมาตรการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบผู้โดยสารขาออกและกลุ่มลูกเรือสายการบินให้มากยิ่งขึ้นจากเดิมที่เน้นหนักในการตรวจสอบผู้โดยสารขาเข้าเนื่องจากปัจจุบันพบว่ากลุ่มผู้รับจ้างขนส่งยาเสพติดเริ่มเปลี่ยนช่องทางมาใช้ผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำเช่นลูกเรือในการกระทำความผิดโดยการเพิ่มมาตรการครั้งนี้จะมีการนำเทคโนโลยีระบบเอ็กซเรย์รวมถึงสุนัขดมกลิ่นหรือสุนัขเคนายที่ได้รับการสนับสนุนจากประเทศออสเตรเลียเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจค้นเน้นย้ำว่าจะไม่ใช้วิธีการสุ่มตรวจแบบ 100% กับผู้เดินทางทุกคนเนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่มีผู้เดินทางเข้าออกกว่า85ล้านคนจึงต้องใช้ระบบบริหารจัดการความเสี่ยงควบคู่กันไปหลังจากนี้จะบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างกรมศุลกากรบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนและสำนักงานปปส.เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติที่รัดกุมและเป็นรูปธรรมต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนทุกระดับใช้4แนวทางหลักลดความเสี่ยงและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำรอยกรณีรถชนคณะพระสงฆ์เดินธุดงค์จังหวัดมุกดาหาร
7: นายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนกรณีอุบัติเหตุรถชนคณะพระสงฆ์เดินธุดงค์จังหวัดมุกดาหารโดยย้ำให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญ4แนวทางหลักได้แก่การป้องกันเด็กและเยาวชนขับขี่ยานพาหนะโดยให้ฝ่ายปกครองก ำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนเฝ้าระวังและกำชับผู้ปกครองไม่ให้เด็กหรือเยาวชนที่อายุไม่ถึงเกณฑ์และไม่มีใบอนุญาตขับรถนำยานพาหนะไปใช้ร่วมถึงจัดเก็บกุญแจรถให้พ้นมือเด็กการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดโดยประสานตำรวจภูธรในพื้นที่กวดขันกรณีผู้ขับขี่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่การปล่อยให้เด็กหรือเยาวชนนำรถไปขับขี่การขับรถบนไหลทางโดยไม่มีเหตุจำเป็นและการใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนผ่านสื่อของจังหวัดให้ประชาชนลดความเร็วและเพิ่มความระมัดระวังเมื่อพบคนเดินเท้าหรือคณะพระธุดงค์ริมทางโดยเฉพาะช่วงเช้ามืดและพลบค่ำที่มีทัศนวิสัยจำกัดและการปรับปรุงสภาพแวดล้อมริมทางให้พร้อมใช้งานและมองเห็นได้อย่างชัดเจนจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: หน่วยเฉพาะกิจพระพิรุณตรวจยึดหนังสุกรแช่แข็งเถื่อนกว่า720กิโลกรัมในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารพร้อมปราบปรามสินค้าเกษตรผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง
8: นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าชุดเฉพาะกิจพระพิรุณได้เข้าตรวจสอบรถกระบะตู้ทึบต้องสงสัยบริเวณตำบลนาสีนวลอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารพบซากสัตว์ประเภทหนังสุกรแช่แข็งบรรจุในกระสอบจำนวน36กระสอบน้ำหนักรวมประมาณ720กิโลกรัมมีแหล่งผลิตจากต่างประเทศโดยไม่มีเอกสารแสดงแหล่งที่มาหรือใบอนุญาตเคลื่อนย้ายเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการควบคุมตัวผู้ขับขี่พร้อมตรวจยึดของกลางและยานพาหนะไว้ทั้งหมดโดยการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายฝ่าฝืนพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์พุทธศักราช2558เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการแจ้งข้อกล่าวหาและนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองมุกดาหารเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายขณะที่เจ้าหน้าที่ได้ทำการเก็บซากสัตว์ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจหาเชื้อโรคระบาดก่อนดำเนินการทำลายตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปชวนันมาลีรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: บางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์
2: สวัสดีครับคุณฟังครับรายการบางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ก็กลับมาพบกับคุณฟังอีกเช่นเคยนะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 16.00 น.เป็นต้นไปทางคลื่น FM 97.0 MHz Quality New Station ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับวันนี้นะครับเราก็อยู่กับแขกคนสำคัญเป็นวันสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะครับกับคุณชายอินทัศน์พี่พัฒน์วรกุลนะครับสวัสดีครับคุณชายครับ
3: สวัสดีครับ
2: วันนี้นะครับแน่นอนครับมีคนบอกว่าสังคมไทยในปัจจุบันนี้นะครับเป็นสังคมที่มีผู้สูงอายุเยอะมากครับเป็นพีระมิดหัวกลับนะเพราะว่าหลายคนนะครับเลือกที่จะอยู่เป็นโสดหรือคนที่แต่งงานมีคู่ไปแล้วก็เลือกที่จะไม่มีลูกเพราะว่าคนมองว่ามีลูกคือการมีภาระเป็นภาระในยุคนี้แล้วยุคที่เศรษฐกิจอาจจะไม่เสถียรต่างๆนานาหรือบางคนไม่อยากมีลูกแต่นำน้องหมาน้องแมวนะมาเลี้ยงเป็นลูกนะครับแต่วันนี้นะครับเราจะเจาะเรื่องของการดูแลชีวิตครับเนื่องจากว่าเราอยู่ในภาวะอาจจะเป็นโสดหรือว่าผู้สูงอายุมากขึ้นนะครับวันนี้เราต้องเลยมาถามผู้รอบรู้อย่างคุณชัยอินทัศน์ครับว่าการดูแลชีวิตในวัยใกล้เกษียณหรือวัยเกษียณเป็นยังไงบ้างครับเอาละครับคุณชัยถามเลยครับว่าปัจจุบันนี้สังคมไทยกำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุนะครับแต่ไม่ใช่กำลังก้าวแล้วล่ะนะครับแล้วก็การเตรียมตัวก่อนเกษียณเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรครับ
3: สำคัญมากเลยครับเรื่องแรกนี่เอาตรงนี้ก่อนนะครับไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญนะครับเอาเป็นว่าเป็นคนที่ทำแล้วมันเหตุผลกับชีวิตดีกว่านะครับแล้วก็อยากเอามาแลกเปลี่ยนนะครับคือผมอยากให้ทุกคนเนี่ยมองว่าเราจะแก่ไปยังไงอย่างมีคุณภาพครับเพราะว่าสังคมทุกวันนี้เนี่ยเราไม่มีใครช่วยเหลือเราได้นะนอกจากตัวเราเองถ้าพออายุเยอะขึ้นนะครับยิ่งคนที่ไม่มีครอบครัวหรือว่าแม้แต่คนมีครอบครัวเองบางทีเราก็ต้องช่วยเหลือตัวเองครับจากการที่เรื่องโควิดตั้งแต่โควิดเป็นต้นมาเนี่ยมันทำให้ผมตระหนักถึงเรื่องนี้มากๆเลยเพราะตอนนั้นเนี่ยนอนโรงพยาบาลแล้วก็ความดันมันสวิงมากจากที่เป็นคนปกตินะครับไม่มีเรื่องความดันเนี่ยตอนเป็นโควิดเนี่ยความดันขึ้นไปเป็น180 200กว่าโดดลงมาเหลือ120กลับขึ้นมา180อะไรเงี้ยมันสวิงทุกวันแบบไม่เท่ากันแล้วก็มันก็เป็นลองโควิดด้วยฮะหลังจากที่หายแล้วอะไรเงี้ยมันเลยทำให้เราก็ต้องกลับมาดูแลตัวเองตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับครับ
2: คำว่าวัยใกล้เกษียณในความหมายของคุณชัยนะควรเริ่มนับตั้งแต่อายุประมาณเท่าไหร่แล้วก็ควรเริ่มเตรียมตัวเมื่อไหร่
3: จริงๆแล้วเนี่ยผมมาเตรียมตัวช้าเกินไปจริงๆถ้าคนที่สามารถเตรียมตัวได้นะครับหลังอายุ35ควรจะต้องเตรียมตัวแล้วครับ
2: อ๋อคนเตรียมตัวแล้วครับ
3: ใช่ครับครับ
2: จริงหรือเปล่าครับหลายคนมองว่าการเกษียณการเกษียณคือจุดสิ้นสุดของการทำงาน
3: ไม่จริงครับไม่จริงครับถ้าเรามองว่าการเกษียณคือจะจุดสิ้นสุดการทำงานเนี่ยเตรียมติดเตียงได้เลยเพราะว่าผมเห็นหลายคนพอไม่ทำงานแล้วเฉาครับ อย่างผมเนี่ย
2: จริงด้วยผู้สูงอายุหลายคนเลยบางคนต้องออกมาขับรถแท็กซี่มาขายของ70-80แล้วเขาบอกอยู่บ้านแล้วป่วยติดเตียงแน่นอน
3: อย่างผมที่เลือกทำงานที่ซัมซุงเนี่ยก็เพราะว่ามันไม่มีวันเกษียณครับคือเขาให้ทำงานไปได้เรื่อยๆอย่างที่เกาหลีเนี่ยผมเห็นที่ไปรับรางวัลอายุ90ยังทำงานกันอยู่เลยนะครับแล้วก็ดูสดใสแล้วดูเด็กกว่าวัยด้วยเพราะว่าเปล่าครับเราจุดยืนของเราคือทำไงให้เราแก่อย่างมีคุณภาพแล้วก็ดูเด็กกว่าวัยนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยเราก็เห็นได้ชัดครับอย่างผมเองเนี่ยก็เคยมีเรื่องขำๆอย่างผมตอนนี้มาอยู่ที่ราชบุรีด้วยที่กรุงเทพด้วยนะครับแล้วก็ไปซื้อต้นไม้
2: เดินไป
3: ใช่ครับใช่มาทำงาน
2: มาบ่อย
3: ๆใช่ครับครับแล้วก็มีร้านต้นไม้ประจำที่ไปซื้อประจำนะครับกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ผู้หญิงคนหนึ่งเราก็เรียกเขาว่าพี่ตลอดนะครับแล้วก็เขาก็บอกหนูอย่างนั้นหนูอย่างนี้เขาเรียกผมเหมือนเด็กอ่ะ
2: หนูเอาหน้าเด็กคุณชายหน้าเด็กอ่ะ
3: หนูเอานี่ไปปลูกนะอย่างนู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยจนวันหนึ่งพอเริ่มสนิทกันแล้วคุยกันถึงเรื่องอายุพอเราก็ไม่อยากบอกพอเขารู้อายุเราปุ๊บเนี่ยเขาแบบเขาช็อกอ่ะแล้วเขาบอกว่าไปเป็นมาเขาอายุน้อยกว่าคืออายุเราสี่สิบเจ็ด
2: โอ
3: ใน
2: ้
3: ขณะที่ของเราเกือบจะ58
2: โอ้
3: ห้
2: ย
3: าเจ็ดยังห้าสิบ
2: โอ
3: แ
2: ้
3: ป
2: ย
3: ด
2: เราต้องภูมิใจนะคุณใจ
3: แล้วเขาเรียกเราว่าหนูมาตลอดแล้วเขาบอกเขาเขินมา
2: โอ
3: ก
2: ้ย
3: เขาบอกว่าเขาคุยกันกับร้านข้างๆอะไรต่างๆว่าพี่คนเนี้ยเนี่ยน้องคนเนี้ยเขาบอกน้องคนเนี้ยหนูคนเนี้ยน่าจะเราไม่เกิน40เราสี่สิบก็40ต้นๆอะไรเงี้ยเออซ
2: โ
3: ึ
2: อ
3: ่ง
2: ้แต่หน้าเด็กจริง
3: แสดงว่าไอ้สิ่งที่เราทํามามันก็ได้ผลในระดับหนึ่งครับก็เลยอยากเอามาแลกเปลี่ยนกันครับ
2: หากวันเนี้ยถ้าเราอายุสัก50 ปีเนี่ยแต่ยังไม่ได้แบบวางแผนชีวิตเนี่ยยังไม่สายเกินไปใช่ไหมครับแล้วควรจะเริ่มต้นยังไงดีย
3: ังไม่สายเกินไปครับสิ่งที่ควรจะเริ่มลงทุนในตอนนี้เลยนะครับผมว่าลงทุนไม่เยอะด้วยแล้วควรจะต้องมีหนึ่งก็คือเครื่องวัดความดันนะครับเครื่องหนึ่งเดี๋ยวนี้200-300 บาทก็สามารถซื้อได้แล้วเอาติดบ้านไว้นะครับสามารถใช้วัดได้ทุกวันสองนาฬิกาที่เป็นสมาร์ทวอชนะครับที่สามารถบอกเรื่องการนอนได้บอกเรื่องจำนวนก้าวได้บอกเรื่องการออกกำลังกายหรือเรื่องต่างได้
2: โอ้ยหลายคนมีนะหลายคน
3: ใช่
2: มี
3: ครัน บ
2: ะ
3: จะเป็นสมาร์ทวอทช์ของยี่ห้ออะไรก็ได้อย่างที่ผมใส่อยู่ไม่ถึง1,000แต่คุ้มค่ามากผมรู้สึกว่าผมซื้อมาแล้วผมคุ้มมากเลย
2: มีอะไรบ้างคุณใจ
3: มันมีบอกหมดเลยครับออกซิเจนในเลือดการนอนคืนนี้นอนเรานอนนอนหลับไปกี่ชั่วโมงเป็นหลับลึกกี่ชั่วโมงหลับเร็มกี่ชั่วโมงแล้วก็หลับตื่นกี่ชั่วโมงแล้ววิเคราะห์ให้เราด้วยแล้วก็เก็บสถิติให้เราสามารถดูได้วันนี้เราเดินไปกี่ก้าวนะครับซึ่งผมตั้งเป้าไว้ว่าทุกวันเนี่ยจะต้องเดินวันละ6,000 ก้าวเป็นขั้นต่ํานะครับมันก็จะเก็บสถิติให้เราเราพอครบเดือนเนี่ยเราก็สามารถมาดูได้ว่าเดือนนี้เราเดินไปทั้งหมดเท่าไหร่นะครับมันจะกําหนดมาให้เลยว่ามี
2: โอ้โห
3: ทั้งเดือนนี้เราเดินไปกี่ก้าวเดินไปกี่กิโลนะครับเฉลี่ยออกมาวันนึงตกกี่ก้าววันนึงตกกี่กิโลอะไรอย่างเงี้ยซึ่งดีมากนะครับควรจะต้องมี
2: แ
3: ไ
2: ล
3: ด
2: ้
3: ้
2: วก็
3: อีก
2: ม
3: อั
2: อง
3: น
2: ใน
3: ึง
2: แง
3: ที
2: ่
3: ่
2: จิตวิทยานี่คือว่าถ้าเราจะทำต่อเนื่องประมาณสัก20-21 วันนี่มันจะเป็นเรื่องปกติของเรา
3: ใ
2: ล
3: ช
2: ะ
3: ่ครับใช่ใช่แรกๆก็อาจจะรู้สึกฝืนนิดนึงครับอีกอันหนึ่งที่ควรจะต้องลงทุนครับไม่กี่ตังค์เองคือเครื่องชั่งที่สามารถวัดเขาเรียกว่าวัดมวลกล้ามเนื้อวัดมวลกระดูกได้ซึ่งไอ้ตัวเนี้ยเดี๋ยวนี้มีขายแล้วไม่แพงครับ200-300 บาทก็สามารถซื้อได้แล้วรวมแล้วเนี่ย3-4 อย่างเนี้ยตัวเนี้ย1,000 ต้นๆผมว่าลงทุนนะครับควรจะต้องมีทุกคนแล้วก็ควรจะต้องเอาไว้ติดตัวแล้วเอาไว้ดูครับเพราะว่ามัน
2: ส
3: จะเ
2: ม
3: ป็
2: ่
3: นตั
2: ำ
3: ว
2: เส
3: กํ
2: ม
3: าหน
2: อ
3: ดใช่มันจะเป็นตัวกําหนดครับ
2: เหมือนกับคนที่บางคนก็ชอบแบบตื่นเต้นกับการซื้อเครื่องออกกำลังกายนะสั่งซื้อมานู่นเนี่ยสุดท้ายก็เป็นเราตากผ้าไปซะ
3: จริงๆจริงๆไม่จําเป็นต้องขนาดนั้นครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขามีเรื่องของบอดี้เวทแล้วก็บอดี้เวทคือใช้ตัวกําลังใช้ตัวร่างกายเราเนี่ยเป็นน้ําหนักในการออกแล้วก็จริงๆสมัยนี้ถ้าคนอายุเยอะเนี่ยไม่ควรที่จะต้องไปใช้เครื่องมือ

0: ็นภาพ
1: อ
0: ขึ
1: ื
0: ้น
1: ม
0: ขาเลยที
1: เพ
0: ่
1: ราะอืม
0: จะ
1: อย่
0: ท
1: าง
0: ำ
1: ท
0: ใ
1: ี
0: ห
1: ่
0: ้ร่างกายมีความยืดหยุ่น
1: อย่างที่สสบอกว่าแค่คุณขยับเท่ากับออกกำลังกายถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับใช่ใช่
1: อื
0: ใ
1: ม
0: ช่ย
1: ค
0: ิ
1: ุ
0: ่
1: ณ
0: ง
1: ช
0: เรา
1: ั
0: ไ
1: ย
0: ม่ขยับตัวนะโอกาสติดเตียงสูงมากครับ
1: เมื่อคุณชัยพูดถึงเรื่องสิ่งของไปแล้วแต่นี้วกไปที่เรื่องเงินถามว่าเรื่องการเงินหลังเกษียณเนี่ยควรวางแผนอย่างไรเพื่อให้มีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิตแล้วก็ผู้ที่ไม่มีเงินเก็บมากนักและมีแนวทางในการบริหารค่าใช้จ่ายหลังเกษียณยังไงบ้าง
0: อันนี้ก็สําคัญครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยมันควรอันนี้ควรจะต้องวางแผนตั้งแต่อายุ30ต้นๆเลยด้วยซ้
1: อืม
0: ำซึ่งตอนนั้นเนี่ยไม่มีใครมาบอกผมก็ไม่ได้เก็บเงินเยอะขนาดนั้นคือถ้ามีใครมาบอกผมหน้าตอนนั้นเนี่ยผมจะเริ่มวางแผนหน้าตอนนั้นเลยแต่เด็กรุ่นใหม่เนี่ยสมัยนี้เนี่ยเขาเริ่มวางแผนกันตั้งแต่30 กว่าแล้วนะครับเขาเริ่มการเก็บมีอะไรกันเยอะแยะแล้วซึ่งเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าบางคนที่ประมาทแล้วยังไม่ได้ทําเนี่ยมองว่าเดี๋ยวไปทําตอนใกล้ๆเนี่ยเวลาไม่พอนะครับมันไม่มีเวลามากพอที่เราจะมาเก็บ
1: ก็คือ
0: แ
1: ไ
0: ล
1: ม
0: ้
1: ่
0: วเรา
1: ลงตกไม่หลังน้ำตาอย่าทำน
0: ใ
1: ะ
0: ช่ใช่ใช
1: อ
0: ่
1: ืม
0: อันตรายมากเพราะว่าถ้าเราเงินหมดแล้วยังไม่ตายเนี่ยลำบากมากเลยนะครับ
1: อืมแล้วเรา
0: ลำบาก
1: เรีย
0: ม
1: นเรา
0: าก
1: ยิ่งไม่มีครอบครัวด้วยเนาะ
0: ใช่ครับ
1: นี่ค
0: ใช
1: รับ
0: ่ใช่ถ้าแบบอายุยืนแล้วแบบเงินไม่มีโอ้โหลำบากครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องวางแผนดี
1: อื
0: ๆ
1: ม
0: อย่างจริงแล้วเนี่ยหลายบริษัทก็เริ่มตอนนี้เริ่มมีรับคนที่อายุเยอะทำงานนะอย่างของเซเว่นเห็นตอนนี้เริ่มมีเปิดรับคนสูงอายุ
1: มี
0: เข้ามาทำแล้ว
1: CJMO ด้วยใช่ไหมฮะ
0: ใช่
1: ที
0: ใช
1: ่
0: ่
1: คุณ
0: ม
1: ม
0: ี
1: ีฝาก
0: คร
1: ถ
0: ับ
1: ามบ้างมาบ่อยๆเนี่ย
0: ถูกต้องครับอย่างของซัมซุงเองเนี่ยก็มีคนที่เกษียณแล้วเนี่ยมาทำงานเยอะมากเลยนะ
1: อืม
0: เพราะว่าเขามองว่าตรงส่วนนี้เนี่ยเกษียณแล้วเนี่ยมันเป็นที่ปรึกษาการเงินทำงานสบายๆชิวๆได้พบปะผู้คนได้มาเจอเพื่อน
1: อืม
0: ๆได้มาอบรมอะไรต่างๆของซัมซุงเองที่เป็นค
1: ออ ื
0: ร์
1: ม
0: สฟรีแล้วก็ได้มีรายได้เพิ่มขึ้น
1: อื
0: ใน
1: ม
0: ส่วนนี้ก็สามารถวางแผนได้หมดเลยครั
1: อ
0: บ
1: ืมเดี๋ยวผมจะลืมถามไม่กี่คุณชัยพูดถึงซัมซุงเห็นคุณชัยโพสต์รางวัลล่าสุดที่คุณชัยไปรับเนี่ยแล้วรางวัลแบบใหญ่มากเลยรางวัลอะไรครับแ
0: อ
1: ส
0: ๋อ
1: ดง
0: จ
1: ความ
0: ริ
1: ย
0: ง
1: ินดีด้วย
0: ๆเขาครับขอบคุณครับคอลิฟายครับคอลิฟาย MDRT ครับ
1: อ่ะ
0: คือมันเป็นคุณวุฒิระดับโลกที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลกครับแล้วก็ติดยากพอสมควรแล้วก็ผมก็ทำมา10 ปีเพิ่งจะติดปีนี้ปีแรกครับ
1: ต้อง
0: ครั
1: ม
0: บ
1: ีค
0: แ
1: ุ
0: ต่
1: ณส
0: บ
1: ม
0: า
1: บ
0: ง
1: ัติ
0: คน
1: ยังไง
0: เขา
1: ถึ
0: ก็
1: ง
0: ติดได
1: ถึ
0: ้
1: งจะได้รับรางวัล
0: คุ
1: น
0: ณ
1: ี้อ
0: ส
1: ่ะ
0: มบัติก็คือ3 ล้านครับต้องมียอด3 ล้านทั้งปี
1: อ๋
0: จะติด MDRT แล้วก็จะมีสูงกว่านี้คือ COT แล้วก็มี TOT คือสูงสุดคือจะเป็น2 เท่ามิดเป็น3 เท่าแล้วก็เป็น7 เท่า
1: อืมอ๋อครับ
0: ก็จะเยอะขึ้นใช่
1: แส
0: คร
1: ด
0: ับ
1: งความยินดีด้วยนะครับค
0: คร ร
1: ั
0: ับบขอบคุณครับ
1: งั้นมกกลับมาที่เรื่องสุขภาพปรับสุขภาพร่างกายในวัยใกล้เกษียณเนี่ยควรดูแลเรื่องใดเป็นพิเศษอ่ะ
0: สิ่งที่ต้องคำนึงนะครับหลายมันมีอยู่ไม่กี่เรื่องครับหนึ่งเรื่องการกินครับการกินซึ่งการกินเนี่ยเมื่อก่อนเราจะมีความรู้สึกว่าโอ้อย่างผมเนี่ยเป็นคนที่กินจุมากสมัยวัยรุ่นกินเก่งเขาเรียก
1: จ
0: ใ
1: ร
0: ช
1: ิ
0: ้
1: ง
0: ช้อนทอง
1: จริงแต
0: เข
1: ่
0: าเ
1: ครุ
0: ี
1: ณ
0: ยก
1: ใจ
0: ใช้ช้อน
1: ก
0: ท
1: ิน
0: องกิน
1: ค
0: จ
1: ุ
0: ุ
1: ณใจ
0: มาก
1: กิน
0: แล้
1: แล
0: ว
1: ้ว
0: ก
1: ก
0: ิ
1: ็
0: น
1: ไม
0: เย
1: ่
0: อะ
1: อ้ว
0: ม
1: น
0: าก
1: นะคุณใจ
0: แ
1: ก
0: ล
1: ิ
0: ้
1: น
0: ว
1: แล้
0: ก
1: ว
0: ิ
1: ไ
0: น
1: ม่
0: เยออ ะ
1: ้วน
0: ม
1: น
0: า
1: ะ
0: กช่วงอายุ40 ปลายๆเนี่ยครับมีภูมิครับเริ่มอ้วนมากแล้วก็เลยกลายเป็นว่าอ่ะหนึ่งเรื่องการกินเนี่ยเราต้องกลับมาดูแลยังไงคือส่วนใหญ่เนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยจะบอกเลยว่าคนอายุเยอะขึ้นเนี่ยสิ่งที่ขาดคือโปรตีนอันนี้สําคัญจริงขาดโปรตีนเพราะว่าอ่ะคุณบ๊อบลองดูนะครับว่าเรากินอาหารประจำวันอ่ะกินข้าวผัดกินข้าวผัดกินก๋วยเตี๋ยวกินข้าวกะเพราอะไรต่างๆเนี่ยมีเนื้อสัตว์หรือมีโปรตีนอยู่นิดนึงจึงนึงใช่ไหมครับแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นแป้งเป็นข้าวนะครับทําให้ปริมาณโปรตีนเนี่ยเราได้น้อยแล้วพอคนอายุเยอะขึ้นเนี่ยเขาบอกว่าจะเข้าสู่ภาวะกล้ามเนื้อสลายครับซึ่งมันจะสลายไปเรื่อยๆปีละ10% 10% 10%เรื่อยๆตั้งแต่อายุ40 กว่าขึ้นไปเรื่อยๆสังเกตไหมครับพอคนอายุเยอะๆเนี่ยกล้ามแขนขาจะรีบ
1: นี่คุณชายถามนิดนึงว่ามันไปสัมพันธ์กับสมองฝ่อไหม
0: ก็น่าจะสัมพันธ์กันเพราะสมองมันก็เป็นโปรตีนเหมือนกันส่วนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโปรตีนต้องพอทุกวันนี้ผมทานไข่วันละ5 ฟองเพื่อให้
1: อ๋
0: โปรตีนพอก่อน
1: อ
0: คือ
1: ที่บ้านบ๊อบก็คุณแม่จะต้มไว้เลย
0: ใช่
1: ห้า
0: ครับ
1: ลูก6 ลูกเป็นขั้นต่ำก็ใครจะกินก็อย่างน้อยก็ต้องขั้นต่ำก็ต้อง1 ฟองอย่า
0: ท
1: ง
0: าน น
1: ้อ
0: ไ
1: ย
0: ป
1: ก็
0: เล
1: ส
0: ย
1: อง
0: ครั
1: ฟ
0: บ
1: อง
0: เพราะผมบอกคุณแม่ก็ทานวันละ3 ฟองไข่ลวกตอนเช้าเลยซึ่งหนึ่งไอ้ตัวเนี้ยผมจะกินโปรตีนจากไข่ก็ได้หรือจากอย่างอื่นก็ได้อย่างเช่นโปรตีนจากเนื้อสัตว์ก็ได้หรือแต่เนื้อปลาก็ได้คือปลาก็ดีแต่ทีนี้บางอย่างมันเตรียมยากไงครับแต่ไข่ง่ายสุดไข่เป็นอะไรที่พื้นฐานเลยไข่ต้มไข่ลวกไข่อะไรอย่างเงี้ย5 ฟองผมไม่เข้ามากินทุกวันเช้าตื่นมาเนี่ยแล้วก็มื้อแรกที่ผมทานก็คือจะต้องไข่5 ฟองก่อนเลยครับแล้วอย่างอื่นค่อยว่ากัน
1: เดี๋ยวก่อน

0: า
1: ใช่
0: จ
1: ไ
0: ะ
1: ห
0: ไ
1: ม
0: ป
1: ค
0: ต
1: รั
0: า
1: บ
0: มมา
1: ทานใส่ซอส
0: ผม
1: ต
0: ชอบท
1: ่า
0: ำ
1: ง
0: ไข่ลวกไข่ลวกเป็นแบบไข่ออนเซนนะครับ
1: ๆอ๋
0: เ
1: อ
0: ราใส่น้ำแล้วก็ใส่ซอสนิดหน่อยใส่พริกไทย
1: ต้องใส่เน
0: แล
1: า
0: ้
1: ะ
0: ว
1: ไ
0: ก
1: ม่
0: ็
1: ใส่
0: ท
1: นี่ต้องตะข่า
0: ำใช
1: ว
0: ่ครับครับหรือบางครั้งถ้าเบื่อเบื่อก็เอามาเจียวบ้างแต่เจียวมันจะมีน้ํามันแล้วก็เจียวให้น้ำมันน้อยๆหน่อยหรือจะเอามาดาวแต่ดาวแบบดาวน้ําก็ได้ครับที่ไม่ต้องมีน้ํามันนะครับก็สามารถทําได้เยอะไข่ตุ๋นก็สามารถทําได้คือมันสามารถทานได้เยอะแยะหนึ่งไอตัวอาหารนี้ที่ผมบอกว่าควรจะต้องมีโปรตีนเยอะขึ้นสองคือระยะเวลาในการกินครับควรจะทิ้งช่วงครับคือตอนเนี้ยผมทำฟาสติ้งก็คือหยุดกินในบางช่วงคือเรียกว่า16/8นะครับ16/8คือโทษที8/ 16/8ก็คือกินได้8 ชั่วโมงแล้วก็หยุดกิน16 ชั่วโมงนึกออกไหมครับซึ่งเราสามารถจะกำหนดได้ว่าช่วงจะกินเนี่ย6 ชั่วโมงเนี่ยช่วงจะกินเนี่ย8 ชั่วโมงเนี่ยคือช่วงไหนครับอย่างของผมเนี่ยมื้อค่ำบางทีผมต้องกลับไปกินข้าวกับแม่ใช่ไหมครับผมก็ต้องเลือกมากินตัดมื้อเช้าออกแล้วก็ไปกินสายๆหน่อยมื้อแรกที่ผมกินก็คือมื้อเกือบเที่ยงคือเบรกฟาสต์ของผมเนี่ยเบรกฟาสต์หรือเบรกฟาสต์ฟาสต์แปลว่าหยุดกินการเบรกที่จะหยุดกินเนี่ยมื้อแรกเนี่ยก็คือของผมเนี่ยจะเกือบเที่ยงหรือบางทีบ่ายโมงไปเลยเพื่ออะไรฮะเพื่อที่ให้ช่วงระยะเวลาตรงนี้เนี่ยมันดึงไขมันเก่าไปใช้นึกออกไหมครับคุณบอบเชื่อไหมครับว่าผมเคยทําตัวเนี้ยช่วงฟาสเนี่ย3 เดือนแรกเนี่ยน้ําหนักผมหายไป10 โลจาก79ซึ่งลงพุงเริ่มมีพุงเยอะแล้วดูแก่ดูแบบดูมีอายุมากเลยอ่ะพอทําตัวนี้ปุ๊บเนี่ยไขมันที่พุงหายไปเลยแล้วก็ผมไปเช็คดูพวกไขมันพอกตับอะไรต่างๆมันก็ดีขึ้นหายไปเกือบหมดเลยแล้วค่าเลือดค่าอะไรต่างดีหมดเลย
1: ครับ
0: นะก็คือมื้อแรกที่ผมทานคือผมจะทานไข่แล้วก็ทานได้แต่กาแฟดำในช่วงก่อนที่มื้อแรกจะก่อนที่จะทานมื้อแรกนะครับถ้าต้องการทานเครื่องดื่มก็คือกาแฟดําไม่ใส่น้ำตาล
1: ของ
0: ครั
1: ค
0: บ
1: ุณแม่ของคุณแม่บ๊อบเนี่ยกาแฟดำแล้วก็บีบมะนาวด้วยความ
0: แล้
1: ด
0: ว
1: ัน
0: แต
1: แ
0: ่
1: ม่คุณแม่ไม่มีความดันเลยนะ
0: ใช่ครับ
1: 72 73ละ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ตัวที่ช่วยความดันอีกตัวหนึ่งก็คือตัววิตามินซีครับเกี่ยวอะไรไหมงงไหมว่าไม่เกี่ยวอะไรวิตามินซีเนี่ยมันมีส่วนช่วยทําให้ตัวหลอดเลือดเนี่ยยืดหยุ่นได้ดีขึ้นพอหลอดเลือดยืดหยุ่นปุ๊บเนี่ยมันไม่คุณบ๊อบนึกถึงสายยางที่มันตากแดดเยอะๆแล้วมันแข็งแข็งกับสายยางใหม่ๆที่มันนิ่มๆการที่เรากินวิตามินซีมันก็จะช่วยหลอดเลือดเนี่ยนิ่มแล้วก็ทําให้มันไม่ต้องออกแรงในการบีบเยอะความดันมันก็จะไม่สูงครับตัวนี้ก็ช่วยครับอาหารหลายตัวเลยมันช่วยแล้วก็อย่างผมมาอยู่ที่ราชบุรีเนี่ยมันจะมีพืชผักต่างๆรอบบ้านเลยให้เก็บได้เยอะอย่างเช่นผักโขมเนี่ยหน้าฝนเนี่ยขึ้นมาเต็มเลยคนถ้าใครที่บ้านใครมีผักโขมเนี่ยโอ้ดีมากเลยตัวนี้เป็นตัวที่ให้ทั้งโปรตีนและให้หลายๆอย่างแล้วผักที่ผมปลูกไว้อีกอย่างหนึ่งก็คือตัวผักชะยาบ้านใครไม่มีหาไปปลูกนะครับอร่อยมากเป็นเหมือนคะน้าเม็กซิกันก็คือผ
1: อ
0: ัก
1: ๋อ
0: กับผ
1: อ๋
0: ง
1: อ
0: ชูร
1: รู
0: ส
1: ้
0: นะฮ
1: รู
0: ะ
1: ้รู้อ่ะ
0: ใช่ครับ
1: คุณแม่
0: ถ้า
1: บ๊อบ
0: ก
1: ผ
0: ิน
1: มก็จะหาไปปลูกอยู่เนี่ย
0: ถ้ากินเป็นนะโอ้ดีมากอร่อยมากไม่แพ้คะน้าเลยแล้วก็เอามาต้มน้ำซุปหรืออะไรต่างๆปุ๊บน้ำซุปจะหวานใส่ผงชูรสครับแล้วที่บ้านก็จะมีหม่อนใบ
1: แต่บ
0: หม
1: าง
0: ่อ
1: ค
0: น
1: นก็เรียกก็ต
0: ต
1: ้น
0: ้นหม่อน
1: ชูรสเนาะ
0: ใช่ครับก็จะมีต้นหม่อนที่ปลูกไว้เหมือนกันเอาใบ
1: มีล
0: มา
1: ู
0: ต
1: ก
0: ้ม
1: มีลูกด้วย
0: เ
1: ใ
0: อ
1: ช่ไหม
0: าล
1: ล
0: ูู ก
1: ก
0: ม
1: ห
0: า
1: ม่
0: ก
1: อ
0: ิน นใช่ลูกมากินได้เอาใบมาต้มน้ำเอาใบมากินได้เอาใบมาทำชาได้คือรอบบ้านเนี่ยจะมีหมดเลยแล้วมะเขือพวงนี่ขึ้นเองมะเขือพ
1: ไ
0: ว
1: ด
0: ง
1: ้
0: นี่ก็โคตรดีเลยมะเขือพวงนี่รู้ไหมครับว่าถ้าคนเป็นเลือดโลหิตจางนะครับเอามาทุบแล้วก็
1: เ
0: ช
1: จ็บ
0: ง
1: ไห
0: น
1: ม
0: ้ําร้อนดื่มใช่ครับโอ้มาช่วยเรื่องโลหิตจางแล้วช่วยเรื่องความกระปรี้กระเปร่าด้วยครับทําให้รู้สึกแข็งแรงถ้าใครมีติดบ้านเลยดีมากพวกผักพวกนี้ครับผมจะปลูกไว้กินเองแล้วมาปลอดสารพิษด้วยครับ
1: แต่นี้เราพูดถึงเรื่องออาหารไปแล้วเดี๋ยวพูดถึงเรื่องอออกกําลังกายนิดหนึ่งว่าออกกําลังกายสําหรับคนวัยใกล้เกษียณเนี่ยต้องออกแบบไหน
0: จริงๆแล้วเนี่ยง่ายสุดเลยคือเดินเดินอย่างเช่นอย่างผมเนี่ยอยู่ที่ราชบุรีนะครับผมก็บางทีตื่นเช้ามาผมจะเดินไปที่วัดซึ่งมันห่างไปประมาณกิโลกว่าก็ใช้วิธีเดินไปเพราะว่าเดินไปเดินกลับก็2 กิโลมันก็ทําให้เรากล้ามเนื้อขาแข็งแรงแล้วก็ช่วงที่เดินเนี่ยมันก็ได้สูดอากาศได้อะไรต่างๆด้วยแล้วก็ท่าง่ายๆครับเมื่อกี้อย่างที่บอกกระโดดตบถ้าลุกยืนจากเก้าอี้ โดยที่ไม่ต้องมีอะไรพยุง
1: อื
0: คื
1: ม
0: อถ้าสควอตนั่นแหละแต่ให้ดูว่ามีโต๊ะหรือมีอะไรจับใกล้ๆถ้าเกิดจะล้มเราสามารถพยุงได้
1: อื
0: แต่
1: ม
0: ตอนลุกยืนเนี่ยพยายามใช้ขาตัวเองเนี่ย
1: อืม
0: ยันขึ้นมา
1: องื
0: ่าย
1: มอืม
0: ๆพวกนี้จะเป็นท่าที่ทำใ
1: อ
0: ห้
1: ืม
0: ขาแข็งแรง
1: น
0: แล้
1: ะ
0: วก็กล้ามเนื้อเนี่ยไม่ฝ่อ
1: แต่ว่าเห็นในคลิปนะครับแค่เก้าอี้ตัวเดียวเนี่ยสามารถเราออกกําลังได้เลยนั่งออกกําลัง
0: ใช
1: กาย
0: ่
1: บน
0: คร
1: เ
0: ั
1: ก้
0: บ
1: า
0: เ
1: อ
0: ย
1: ี
0: อ
1: ้
0: ะแย
1: เนี
0: ะ
1: ่ย
0: เลยครับ
1: ยืนลงก็ละ
0: เดี๋ยวนี
1: เ
0: ้
1: กา
0: ใน
1: ะเก้า
0: อิน
1: อ
0: เทอ
1: ี
0: ร์
1: ้
0: เน็ตเนี่ยมีบอกเยอะแยะเลยท่าต่างๆที่ผู้สูงอายุหรือคนที่ใกล้สูงอายุเนี่ยเอามาออกกำลังกายได้แล้วก็ทําให้ร่างกายแข็งแรงทําให้กล้ามเนื้อนี่ไม่ฝ่อทําให้กล้ามเนื้อดีๆแล้วยิ่งเรากินโปรตีนเข้าไปถึงปุ๊บเนี่ยมันก็ทําให้แบบ
1: อืม
0: นะช่วยเสริมกัน
1: อืม
0: ครับ
1: เราจะพูดอ.1คืออาหารอ.2คือออกกําลังกายอ.3คืออารมณ์ดีหรือสุขภาพจิตเนี่ยถามว่าสุขภาพจิตก็เป็นเรื่องที่สําคัญอีกเรื่องนึงครับ
0: สำคัญ
1: ค
0: ม
1: น
0: าก
1: เนี่
0: เล
1: ย
0: ย
1: รู
0: ค
1: ้
0: รับ
1: สึกเหงาหรือว่าหมดคุณค่าหลังเกษียณเนี่ยควรจะรับมือยังไงคุณได้
0: ก็ควรอย่าอะไรทำครับควรอย่าอะไรทำแค่นั้นเองก็คืออย่าอยู่เฉยๆมันจะเฉายิ่งอยู่เฉาจริงๆแค่เขาบอกว่าฟังเพลงก็เป็นการช่วยนะฟังเพลงเยอะๆเพลงหลากหลายปลูกต้นไม้นะครับแล้วก็หาอะไรทำนะครับอย่านั่งเฉยๆ
1: อืมอืม
0: เพราะว่าพอนั่งนั่งนอนนอนเฉยๆปุ๊บเนี่ยอย่างที่บอกฮะกล้ามเนื้อฝ่อแล้วอีกหน่อยได้นอนยาวเลย
1: อืม
0: เพราะฉะนั้นหางานก็ได้ครับงานพิเศษงานอะไรอย่างเงี้ยอย่างผมเองก็ได้ไปเป็นจิตอาสาบ้างไปทํานู่นไปทํานี่เพื่อที่
1: อ
0: ว
1: ื
0: ่าม
1: อือ
0: ีก
1: ม
0: หน่อยเนี่ยพอเกษียณแล้วเนี่ยเราก็จะมีอะไรทําอยู่ตลอด
1: อืมเด็กอยากให้คุณชายสรุปเลยว่าในมุมของคุณชัยเนี่ยอะไรคือหัวใจสำคัญของการมีชีวิตหลังเกษียณที่มีความสุขและมีคุณค่าที่สุดครับอยากให้ใน2 นาทีสุดท้ายสรุปประเด็นนี้เลยครับ
0: ชีวิตหลังเกษียณที่มีความสุขที่สุดคือชีวิตที่ไม่ป่วยครับไม่ต้องติดเตียงแล้วก็ช่วยตัวเองได้แล้วก็มีความสุขกับชีวิตสุขภาพจิตดีนะครับอันนี้คือที่สุดแล้วนะครับแล้วก็มันก็เกิดจากการที่เราต้องมาดูแลตัวเองครับแล้วก็ทําตัวเองให้คุ้นเคยกับสิ่งที่เราจะต้องปรับตัวตรงเนี้ยก่อนตั้งแต่ตอนนี้เลยเพราะว่าถ้าเราไปทําตอนที่อายุเยอะแล้วร่างกายมันเสื่อมไปหมดแล้วมันอาจจะกลับมาไม่ทัน
1: อื
0: นะครับ
1: ม
0: เพราะฉะนั้นตอนนี้อย่างที่ผมบอกฮะว่าลงทุนกับชีวิตได้ก็คือที่ผมบอก3 ตัวนั้นควรจะต้องมีติดไว้เลยเช้ามาวัดความดันวันนี้เท่าไหร่เมื่อคืนนี้นอนไปกี่ชั่วโมงวันนี้เดินไปกี่ก้าวอะไรต่างเนี่ยตัวเลขพวกนี้เนี่ยมันจะมีถูกบันทึกไว้หมดเราจะดูได้ตลอดแล้วก็มันก็จะเป็นแพลนเป็นเป้าหมายในการที่เราทําได้ถูกต้องการชั่งน้ําหนักพร้อมกับวัดระดับเขาเรียกว่ามวลกระดูกมวลกล้ามเนื้ออะไรต่างเนี่ยมันก็จะเป็นตัวบอกว่าดัชนีในร่างกายเราเนี่ยเปลี่ยนไปแค่ไหนแล้วตัวอายุจริงเราเท่านี้อายุร่างของเราเนี่ยเท่าไหร่มันจะมีบอกเลยนะตรงส่วนนั้นซึ่งดีมากผมว่ามันลงทุนไม่เยอะสามารถลงทุนได้แล้วก็ทําได้แล้วก็อย่างที่บอกว่าอย่าลืมทําจิตใจให้แจ่มใสแล้วก็ออกกำลังกายด้วยแบบเบาๆเบา
1: เราต้องขอขอบคุณคุณชายอินทัศน์พี่พัฒน์วรกุลมากๆเลยครับตลอดระยะเวลา5 วันครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยโอ้โหได้
0: ข
1: ค
0: อบ
1: ว
0: ค
1: า
0: ุณ
1: ม
0: คร
1: ห
0: ั
1: ล
0: บ
1: ากหลายในหลายมิติเลยนะครับได้แรงบันดาลใจได้ประสบการณ์ที่ดีๆครับได้สร้างมูลค่ากับชีวิตครับแล้วก็ที่สําคัญคือทําให้ชีวิตมีค่าและไม่ค่าชีวิตของเรานะครับ
0: ครับผม
1: ครับรายการบางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกับรายการได้ใหม่นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา16:00โดยประมาณครับทางคลื่น FM 97.0 MHz ครับ Quality News Station ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับอย่าเจ็บอย่าจนนะครับแล้วก็ขอขอบคุณคุณชัยอินทัศน์มากเลยนะครับสวัสดีคร
0: ขอ
1: ับบ
0: คุณค
1: น
0: ระ ั
1: ค
0: บ
1: รับ
0: สวัส
1: ส
0: ดี
1: วัส
0: ค
1: ด
0: ร
1: ี
0: ั
1: ค
0: บ
1: รับ
0: ครับผม
2: บางกอกบัส by บางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

จาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น. ถึง 9:00 น. เช้าและเวลา 16:30 น. ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วยวัน
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
3: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
4: ร่วมสนับสนุน
5: สวัสดีครับจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเย็นวันศุกร์ที่3กรกฎาคมคุณสุภาพผมนราพงศ์ครับ
6: สวัสดีครับท่านผู้ฟังคุณนราพงศ์ครับ
5: ครับ
6: เย็นนี้ต้องตามต่อคดีทุจริตสอบข้าวเป็นข้าราชการท้องถิ่นเรื่องมันงวดเข้ามาทุกทีแล้วฉะนั้นตามต่อไปถึงท่าทีและวาทะคำพูดการให้สัมภาษณ์ของนายกเพื่อจะได้ประเมินว่านายกจะเอาจริงเอาจังมากน้อยแค่ไหนเรื่องนี้มันจะจบยังไงจะขุดลากถอนโคนได้ไหมจะสาวถึงตัวใหญ่ผู้บงการได้หรือไม่เอาดูว่าข่าววันนี้อนุทินโต้เท็งณัฐพงศ์เรื่องโกงสอบท้องถิ่นไม่ใช่ศึกข้าราชการสายสีน้ำเงินสอบถึงใครไม่ช่วยทุบอย่างเดียวในขณะที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยก็เตรียมเซ็นตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรง5บิ๊กข้าราชการเอี่ยวโกงสอบท้องถิ่นเหมือนกันอีกด้านหนึ่งผู้บัญชาการสอบสวนกลางเผยความคืบหน้าคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นแบ่งงานเป็น3ส่วนหลักมอบหมายให้ปปช.ฟันกระบวนการได้ใต้โต๊ะซื้อเก้าอี้ในขณะเดียวกันณัฐพงศ์วันนี้ก็ออกมาเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญเสนอแก้รัฐธรรมนูญรายมาตราไปก่อนหลังประธานรัฐสภากำหนดวันประชุมร่วม7-8 กรกฎาคมนี้เรื่องการเมืองสิริกัญญาปัดข่าวลือสอคอสารานั่งนายกสำรองลั่นหากเป็นเช่นนั้นก็ต้องมีโปรย้ายค่ายมหึมาไม่รู้ข่าวไปยังไงมายังไงเดี๋ยวมาดูส่วนเรื่องของสภากทมสกพรรคประชาชนประกาศรวมเสียง37สกดันพัทรพรนั่งประธานสภประธานสภากทมตามที่เป็นข่าวมาก่อนหน้านี้เรื่องสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งนายกคิกออฟลั่นไม่ใช่แก้ให้กู้เงินแต่สร้างโอกาสให้เกษตรกรเข้าถึงทุนมีประเด็นเรื่องการปล่อยตัว6ผู้ต้องขังการเมืองหลังเข้าเกณฑ์พระราชกิจการอภัยโทษปี69เดี๋ยวมาดูคุณราพงศ
5: ์ครับข่าวแอร์โฮสเตสขนเฮโรอีนเนี่ยเลขาปปส.บอกว่ามีคนที่เกี่ยวข้องเยอะเลยมีขาใหญ่2คนอยู่ฝั่งเพื่อนบ้านคุมยาส่งออสเตรเลียกับไต้หวันแล้ววันนี้เขาก็ไปจับโชเฟอร์ขับรถขนส่งเฮโรอีนให้กับแอร์โฮสเตสมาแล้วนะครับเรื่องพระที่มรณภาพที่มุกดาหารตัวเลขตอนนี้เป็น10รูปนะครับแล้วก็มีบาดเจ็บอยู่โรงพยาบาลอีก10รูปครับแล้วก็มีความเคลื่อนไหวกระทรวงพัฒนาสังคมบอกว่าเด็ก11ขวบเนี่ยเป็นเด็กพิเศษในกลุ่มออทิสติกครับวันเกิดเหตุไม่ได้ไปโรงเรียนเพราะว่าอ้างป่วยคดีฟอร์เร็กรัฐมนตรียุติธรรมบอกว่า DSI เรียกสสพรรคประชาชนมาชี้แจงข้อกล่าวหาในวันที่6กรกฎาคมมีข่าวจับปลัดอำเภอพระพุทธบาทคาที่ว่าการหลังเรียกรับเงินใต้โต๊ะ 10,000 บาทอ้างเป็นค่าโอนทะเบียนปืนมรดก2กระบอกแล้วก็มีข่าวมาจากทางจังหวัดเชียงใหม่ครับกองกำลังผาเมืองปะทะคาราวานค้ายาเสพติดตามชายแดนที่แม่อายวิสามันไป4ศพครับยึดเป้ซุกยาบ้า 760,000 เม็ดครับคุณจิบา
6: เดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดช่วงหน้านะ
5: ครับสักครู่ครับ
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวรรณกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
4: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
7: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมสนับสนุน
8: ได้ข่าวว่าไปเดินดูงานเทคโนโลยีเรื่องน้ำมาเหรอเพื่อน
9: ใช่แล้วมาจะเล่าให้ฟังเราไปเจอบูธของ SN Group ด้วยนะ
8: SN Group คืออะไรเหรอ
9: SN Group เป็นการรวม3บริษัทชั้นนำมีสอนภาประเทศไทยกัสโก้เจมทั้ง3บริษัทนี้เขาเชี่ยวชาญงานระบบน้ำระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมสามารถให้บริการแบบครบวงจร
8: อ๋อมีกัสโก้อยู่ด้วยฟังดูเจ๋งดีนะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าทั้งในและนอกประเทศเลยสิทีนี
9: ้ใช่เขารับเป็นที่ปรึกษาบริหารจัดการรวมทั้งออกแบบก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาระบบบำบัดน้ำเสียการรีไซเคิลน้ำและยังทำสระว่ายน้ำน้ำพุน้ำตกไปจนถึงดูแลบำรุงรักษาเลยเชียวล่ะ
8: เราว่าจะขยายโรงงานสงสัยต้องโทรไปปรึกษาซะแล้ว
9: โทรเลยนี่เบอร์026586299
2: Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299 Gasco เจมและสนภาโดย SN Group
10: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
4: การเคหะแห่งชาติมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านตั้งต้นโครงการปรับปรุงหรือสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนบ้านสบายเพื่อยายตาโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยทุกโครงการมุ่งเน้นเพื่อผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้รวมถึงโครงการยกระดับชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีการเคหะแห่งชาติคอลเซ็นเตอร์1615
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวรรณ
11: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
1: ร่วมสนับสนุน
5: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
6: เรื่องโกงสอบเข้าข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยตั้งยืดเยื้อเรื้อรังไปอีกนานเราก็ต้องตามอย่าให้เรื่องมันเงียบอย่างน้อยก็ต้องตามจากหัวหน้ารัฐบาลนายกอนุทินนายกอนุทินวันนี้ก็ตอบคำถามหลายเรื่องเรื่องที่หนึ่งที่นักข่าวถามว่าคุณเท้งณัฐพงศ์เนี่ยบอกว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเพราะว่ามีการขัดแย้งกันภายในของข้าราชการสายสีน้ำเงินขัดแย้งผลประโยชน์กันเองนักข่าวไปถามนายกว่ามันเกี่ยวอะไรกับสีน้ำเงินเรื่องนี้มันเป็นระบบสอบของทางราชการอย่าไปสรุปอะไรอย่างนั้นแล้วตอนนี้ก็มี7หน่วยงานที่เข้ามาดำเนินการสืบสวนเอาผิดนี่ไม่ใช่การสืบสวนหาข้อเท็จจริงแล้วแต่ถึงขั้นตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้กระทำผิดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเอาผิดกับผู้ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบเป็นการทำผิดกฎหมายไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรการเมืองเลยแม้แต่น้อยนี่เป็นเรื่องระบบที่ตนยกเลิกไปแล้ว3ปีแล้วตอนนี้ก็มามีการสอบแล้วก็ใช้ TORมันถึงได้ยากเพราะเป็น TOR ใหม่แต่เขาก็อุกอาจเข้าไปแก้ไขในระบบไฟล์คอมพิวเตอร์คงตื่นตระหนกจนทำอะไรได้ก็ทำก่อนเหมือนคนกำลังจะจมน้ำการเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์หรือไฟล์อะไรก็ต้องมีวันเวลามันไม่พ้นหรอกแล้วตรงนี้ก็เป็นหน้าที่ของ7หน่วยงาน ที่ตนได้ตั้งขึ้นมาให้มีการลงนามกันเป็น MOU ในการปราบปรามและคิดอยู่แล้วว่ามันจะต้องเกิดแน่ๆถึงต้องตั้งหน่วยงานเหล่านี้ขึ้นมาทำงานทีนี้นักข่าวก็ถามว่าในฐานะที่นายกเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยอยู่ด้วยทำยังไงที่จะให้ภาพลักษณ์ของกระทรวงมหาดไทยซึ่งตอนนี้ประชาชนมองเป็นด้านลบทำยังไงให้กลับมาเชื่อมั่นทำยังไงให้กลับมาเป็นความเชื่อมั่นของประชาชนอีกครั้งหนึ่งนายกก็บอกว่าก็ต้องเร่งซึ่งจริงๆวิธีการสอบก็ต้องยึดถือกฎเกณฑ์การสอบแต่คนที่ทำผิดคงมองเห็นประโยชน์มากกว่าความถูกต้องแล้วในอดีตคิดว่าสิ่งที่เคยทำสามารถทำได้แต่จริงๆตัวการป้องกันในการสอบล่าสุดตาม TOR แทบจะไม่มีคนกล้าเข้ามาโดยให้มสว.ทำซึ่งเขาก็ทำได้อย่างดีสมัยก่อนข้อสอบตรวจกันที่จังหวัดที่สอบแต่ตอนนี้มาตรวจที่ส่วนกลางเก็บไว้มิชิดแน่หนาทีนี้นายกก็บอกว่าแต่ว่าใน TOR เนี่ยมันเหมือนเขียนการทำลายข้อสอบว่าจะทำลายทุกปีเขาก็คงหวังว่าคงปิดอะไรไม่ได้คงปิดอะไรได้เพราะมีการสอบตั้งแต่เดือนธันวาคม68แล้วก็ผ่านมาแล้ว6เดือนลากไปอีกสัก6เดือนต้นขั้วก็คงถูกทำลายและพิสูจน์อะไรไม่ได้เอาแต่พอมีเรื่องขึ้นมาทุกคนในหน่วยงานทั้งหลายคงพิสูจน์อะไรไม่ได้และพอมีเรื่องขึ้นมาทุกหน่วยงานก็เข้าไปยันไว้ก่อนตอนนี้ข้อสอบต้นขั้วก็ถูกอายัดแล้วแล้วจะจัดทำเป็นไฟล์ไว้หมดแล้วส่วนเรื่องการเข้าไปแก้ไฟล์ใหญ่ในคอมพิวเตอร์ก็ยิ่งชัดเข้าไปใหญ่เพราะต้นขั้วเป็นคะแนนแบบหนึ่งแต่ในคอมพิวเตอร์ก็เป็นอีกแบบหนึ่งฉะนั้นดูพฤติกรรมตรงนี้ก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นเรื่องที่กระทำโดยไม่สุจริตแน่นอนนี่เรื่องนี้ก็เป็นเทคนิคหน่อยทีนี้นักข่าวก็ถามต่อว่านายกจะมั่นใจหรือไม่ว่าในยุคของท่านจะสามารถถอนรากถอนโคนกระบวนการเหล่านี้ให้หมดสิ้นได้นายกบอกว่าก็คงต้องมั่นใจเพราะพวกตนไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยก็ทุบอย่างเดียวใครทำผิดบอกแล้วทำไม่ได้โดยเฉพาะถ้าทำในโครงการพื้นฐานในระบบราชการนายกบอกว่าคนซื้อขายตำแหน่งตั้งแต่เข้ามาเป็นราชการโอ้โหพูดง่ายๆก็คือส่งเสริมให้ทำความชั่วตั้งแต่วันแรกของการรับราชการแล้วความชั่วนั้นก็ชั่วไปตลอดต้องทนกับเขา 30-40 ปีให้เขาทำความชั่วอย่างนั้นใช่ไหมผมก็ไม่เข้าใจที่ผู้สื่อข่าวถามอะไรเกี่ยวกับการทะเลาะกันในสีน้ำเงินมันไม่เกี่ยวกันเลยนี่เป็นเรื่องของระบบราชการไม่มีการเมืองไม่มีอะไรใครทำผิดโดนใครก็คนนั้นไม่มีการช่วยเหลือใครผมมีชื่อเสียงตรงนี้เลิกคบกันไปไม่รู้กี่คนแล้วซึ่งก็ไม่มีปัญหาชื่อเสียงตรงนี้หมายถึงว่าเรื่องช่วยเหลือคนรู้จักเนี่ยไม่มีเลิกคบไปไม่รู้กี่คนแล้วเมื่อถามอีกว่าในฐานะรัฐมนตรีมหาไทยพอเกิดประเด็นข่าวนี้มารู้สึกฉุนมากไหมนายกหัวล้อบอกว่าไม่ใช่ฉุนอย่างเดียวตอนนี้เป็นคนยกเลิกมันอั้นมา3ปีการสอบเนี่ยเที่ยวนี้ก็เป็นเรื่องเป็นราวเป็นการสอบท้องถิ่นไม่ใช่ข้าราชการกระทรวงมหาดไทยเพราะข้าราชการกระทรวงมหาดไทยต้องผ่านช่องทางของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนซึ่งมีมาตรฐานทางราชการแต่นี่มันเป็นการสอบท้องถิ่นอยากให้เข้าใจตรงนี้กระบวนการใครตั้งขึ้นมาไม่ใช่ผมมีกฎหมายการกระจายอำนาจทุกอย่างมีคณะกรรมการก็ต้องไปดูตรงนั้นผมทราบเรื่องก็บอกให้ชะลอการบรรจุพอผมชะลอการบรรจุคณะกรรมการบริหารมาตรฐานบุคคลส่วนท้องถิ่นก็บอก ไม่ชะลอให้บรรจุเลยนี่ไงผมยิ่งไม่ต้องกังวลใหญ่เลยเพราะผมได้ทำในที่ขอบเขตอำนาจเรียบร้อยแล้วใครที่ทำเกินอำนาจที่ผมมีอยู่คนนั้นก็ต้องรับผิดชอบไปผมไม่ได้บอกว่าเขาก้าวไก่อำนาจผมนะอำนาจใครก็อำนาจใครแต่ในส่วนของผมได้ป้องกันไว้หมดแล้วพอผมโปรเทคพอผมป้องกันต่อจากนี้ใครผิดผมก็ร่วมกันฟาดมันก็แค่นั้นทีนี้เรื่องของปลัดกระทรวงคุณดลพงศ์มีอยู่ในมือไหมปลัดกระทรวง
5: มีครับ
6: เอาของปลัดกระทรวงหน่อยเพราะเอิญมันเว็บมันยุ่งนิดนึง
5: ครับท่านอันสิทธ์นะครับก็ให้สัมภาษณ์วันนี้ที่อยุธยาเหมือนกันนะครับบอกว่าในส่วนของทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็เตรียมที่จะเซ็นตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงข้าราชการ5คนซึ่งรายชื่อยังไม่ออกมานะครับข่าวนี้มาตั้งแต่เมื่อวานว่ามี5คนที่ไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นเนี่ยแต่บอกแต่ว่าเป็นระดับสูงอยู่นะครับคุณอันสิทธิ์บอกว่ากระทรวงมหาดไทยจะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ผู้ที่อยู่ในข่ายไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าจ้างภาคเอกชนหรือผู้ที่เข้าไปเกี่ยวข้องในระบบจะต้องถูกดำเนินการตามข้อสั่งการของท่านนายกถ้าพบใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ถูกตั้งกรรมการสอบวินัยเป็นรายบุคคลส่วนกรอบเวลาในการดำเนินการจะให้คณะกรรมการชุดใหม่เป็นผู้พิจารณายืนยันว่าจะดำเนินการให้ถึงที่สุดและผู้ที่ทำผิดต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ทำไว้และท่านใช้คำว่ากรรมใดก็กรรมมันถามว่าสำหรับคนที่บรรจุไปแล้วเนี่ยถ้าพบว่ามีส่วนมีความผิดในตอนหลังเนี่ยจะเรียกมาสอบสวนได้ไหมปลัดบอกว่าคนที่ทำผิดแต่ว่าได้รับการบรรจุไปแล้วก็ต้องเรียกกลับมายอมรับผู้ที่ได้รับการบรรจุบางส่วนก็อยู่ในกระบวนการทุจริตด้วยก็ถือเป็นถือว่ามีความผิดเพราะแม้จะลาออกไปก่อนแต่ว่าการทุจริตมันไม่ได้สิ้นสุดลงไปด้วยครับ
6: หลักกระทรวงมาทีนี้ผู้บัญชาการสอบสวนกลางว่ายังไงพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสายบอกว่าสำหรับเรื่องดังกล่าวการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดจะแบ่งเป็น3ส่วนส่วนแรกคือการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทยเรื่องนี้เมื่อวานที่ผ่านมาทางนายกก็ได้มีการแถลงผลการตรวจสอบให้ทราบกันไปแล้วทีนี้ส่วนที่2เนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตจ่ายเงินของผู้เข้าสอบเป็นเรื่องทุจริตจ่ายเงินของผู้เข้าสอบจะอยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ปปช.แต่ขณะเดียวกันทางตำรวจสอบสวนกลางเองก็พร้อมจะให้การช่วยเหลือซัพพอร์ตข้อมูลหรือสนับสนุนกำลังถ้ามีการร้องขอถัดมาท่านก็บอกว่าส่วนที่3ที่ทางตำรวจสอบสวนกลางเป็นผู้รับผิดชอบคือการสอบสวนกรณีที่มีผู้นำเอากระดาษคำตอบออกมาจากระบบเพื่อนำมาแก้ไขเปลี่ยนแปลงก่อนนำกลับเข้าไปในระบบอีกครั้งตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ส่งตัวแทนเข้ามาแจ้งความดำเนินคดีขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการทางตำรวจไม่ได้นิ่งเฉยที่ผ่านมามีการประชุมติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องแต่ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างรอบคอบและรัดกุมก็ต้องใช้เวลาในการทำงานสักระยะหนึ่งนี่ไปต่อใครทีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าอยากเอามาเสนอสนับสนุนอีกทีหนึ่งเรื่องที่คุณเท้งบอกว่าฝ่ายต่างๆที่สอบก็สอบกันไปแต่ว่าในสภาเนี่ยมันควรจะมาเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วย
5: ครับ
6: ก็คือเสนอให้สภา ตั้งกรรมาธิการขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อตรวจสอบคู่เท็จจริงเป็นคู่ขนานกันไปกับที่มหาไทยสอบกับที่ปปช.สอบกับที่สอบสวนกลางสอบคู่ขนานไปเพราะว่าในสภาเนี่ยถ้าตั้งกรรมาธิการวิสามันนี้ขึ้นมาได้เนี่ยเขาก็มีอำนาจเรียกสอบแล้วการสอบหาข้อเท็จจริงในสภาเนี่ยมันเข้มข้นกว่าข้าราชการสอบกันเองนะคือข้าราชการสอบกันเองเนี่ยโดยเฉพาะในหน่วยของกระทรวงมหาดไทยสอบข้าราชการที่เกี่ยวข้องอยู่ในกรมการปกครองท้องถิ่นถึงยังไงก็มีความรู้สึกว่าสอบกันเองแต่พอไปถึงสภาเนี่ยสภาก็จะมีทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลแล้วเวลาเขาสอบกันในสภาเนี่ยมันดูเดือดเข้มข้นกว่าอันนี้ก็ควรที่จะไหลเข้าไปในสภาด้วยเรื่องการสอบ
5: ครับ
6: ทีนี้ตอนนี้ที่เท่าที่ฟังดูนะคนก็ตั้งข้อสังเกตความรู้สึกแปลกๆอยู่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันทำไมมันมีอะไรแปลกๆเช่นที่คุยกันเมื่อเช้าว่าทำไมไม่รวบตัวนายพิชิตให้ได้ตั้งแต่แรกทำไมไม่รวบให้พร้อมๆกับที่ไปรวบเจ้าหน้าที่ที่ไปชุดที่ไปแก้ไขอะไรต่ออะไรวันแรกที่บ้านนายพิชิตที่อยู่เมืองนนท์อ่ะ
5: ครับ
6: เพราะว่าถ้ารวบมาพร้อมกันได้เนี่ยก็จะไม่ไหวไม่ทันแล้วก็หนีไม่ทันแล้วก็เอามาต่อเจ็กซอสอบสวนได้ว่าโยงไปถึงใครเพราะคุณพิชิตเนี่ยเป็นตัวจิ๊กซอเอามาเค้นได้ว่าอย่างนั้นเถอะมาเค้นได้ว่าใครเป็นตัวบงการตัวใหญ่มีใครเกี่ยวข้องอันนี้ก็ไม่ได้จับกุมแล้วก็เห็นว่าเรียกมาวันนี้นะให้มารายงานไม่รู้ข่าวมาเป็นยังไงแต่ว่าจะเรียกมาวันนี้ผ่านไปแล้วเกือบ10วันทีนี้พอเป็นอย่างนี้เนี่ยก็ไม่มีตัวจิ๊กซอสำคัญที่จะซัดทอดเรื่องนายพิชิตจสตด็อกเตอร์พิชิตทั้งพรมผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีเพชรบูรณ์ซึ่งตอนนี้ลาออกไปแล้วแต่สงสัยก็คือว่าทำไมไม่รวบตัวเสียให้พร้อมกันเหมือนกับคดีหลายรายคดีหลายคดีที่โยงใยไปในวงกว้างฝ่ายเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะนัดแน่กันชุดที่หนึ่งไปเฝ้าตรงนั้นชุดที่สองไปเฝ้าตรงนี้ชุดที่สามไปเฝ้าตรงนี้พอเห็นว่าคนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายอยู่กันครบแล้วก็ส่งสัญญาณพลึบเดียวรวบได้หมดพร้อมๆกันแต่นี่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนี่ข้อสงสัยนะ
5: ครับ
6: กับสองเรื่องของกฤตหรือกฤตแล้วตอนหลังมามีชื่อว่ากฤตมีชื่อจริงอะไรต่ออะไรเรียบร้อยที่มีเสียงคุยกับส้ม
5: ครับ
6: ตอนที่คุยกับส้มใครก็ได้ฟังว่ามีเด็กอยู่1,500คนแต่เป็นเด็กที่ไม่ได้ไปสมัครเลยเอามาขายไม่ได้ว่าอย่างนั้นเถอะเอามาซื้อขายกันไม่ได้ตำแหน่งเนี่ยก็เลยถามว่าหาให้ได้ไหมสัก1,500คนแล้วก็โยงไปถึงคนนั้นคนนี้อย่างที่เป็นข่าวเนี่ยแล้วทำไมไม่ตั้งข้อกล่าวหากฤษล่ะ
5: ครับ
6: วันก่อนที่ไปทุ่งสองห้องเนี่ยยังไม่ได้ตั้งข้อหาอะไรใช่ไหมคุณกุลาภ
5: ยังครับ
6: เขาไปทำไมวันนั้นทุ่งสองห้อง
5: เขาอ้างว่าไปแสดงความบริสุทธิ์ใจเพราะว่าเขาเป็นบุคคลที่อยู่ในคลิปแต่ว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบแต่ด้วยที่เรา
6: แล้วก็เชื่อตามนั้นเหรอ
5: ไม่รู
6: ้แล้วก็เชื่อตามนั้นเหรอถ้าได้ตัวนายกฤตมาเค้นกฤตเนี่ยก็จะไปถึงส้มพอไปเค้นส้มก็จะต้องไปถึงคนนั้นคนนี้เพราะส้มพูดกับคนเยอะทีนี้พอไปแค่แสดงตัวว่าบริสุทธิ์แล้วเชื่อตามนั้นปล่อยกลับบ้านเอ้ามันก็กลายเป็นว่าคนสำคัญอีกคนหนึ่งควรจะเค้นออกมาได้เนี่ยก็ไม่ได้ทำอย่างนั้น อันนี้ก็แปลก
5: ๆแล้วบรรดาข้าราชการประมาณ10คนที่แก้ข้อสอบแล้วเขาชุดจับกุมไปจับได้เนี่ยนะครับไม่รู้ว่าตั้งข้อหาอะไรหรือยังแล้วก็เงียบไปเลยนะที่ว่าสุมหัวกันแก้ข้อสอบในคอมพิวเตอร์แล้วก็เงียบไปเลย
6: มันควรจะมีความคืบหน้านะ
5: ครับ
6: ข่าวเนี่ยไม่มีหรือแม้กระทั่งที่จะสอบบุคคลภายนอกเนี่ยคณะกรรมการของมหาไทยก็สอบไม่ได้นะบุคคลภายนอกเนี่ยสอบได้เฉพาะคนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาไทยพอไปสอบบุคคลภายนอกไม่ได้เช่นควรจะสอบอธิการบดีมสวก็สอบไม่ได้ก็สอบไม่ได้เพราะว่าอยู่นอกเหนือเงื่อนไขก็สอบได้แต่ข้าราชการในสังกัดของกระทรวงมหาดไทยส่วนอธิการบดีมสวในฐานะผู้รับจ้างออกข้อสอบเฉลยข้อสอบให้คะแนนเก็บข้อสอบไว้ในที่รับอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยซึ่งมันมีข้อสงสัยมากมายก็ยังไม่มีไปใครไปสอบอะไร
5: คร
6: ับเนี่ยอาการแบบเนี้ยมันเป็นอาการที่เหมือนกับว่าเอาไม่จริงอ่ะจริงแต่ปากอ่ะคุณสุราพงศ์มันมีอะไรนายกเนี่ยก็พูดทำให้มีความหวังว่านายกเอาจริงแต่พอมาดูฝ่ายปฏิบัติมันก็ไม่จริงอย่างที่นายกพูดไปตั้งหลายเรื่อง
5: ครับ
6: ดูลีลาการตั้งการการทำงานเนี่ยไม่น่าเชื่อถือว่าจะเอาจริง
5: ครับเดี๋ยวเราพักฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่เดียวแล้วกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
6: ครับ
12: กัสโก้เราคือพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญช่วยคุณบริหารจัดการระบบน้ำและสาธารณูปโภคเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าจากการสั่งสมประสบการณ์อย่างยาวนานในการบริหารจัดการเรื่องน้ำน้ำเสียและการให้บริการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมอันทันสมัยโดยทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เรากัสโก้เราได้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทั้งภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมด้วยประสบการณ์และความชำนาญทำให้เรากัสโก้เป็นที่ยอมรับในการเป็นผู้นำด้านบริหารจัดการน้ำทั้งระบบเราพร้อมเป็นพันธมิตรเดินหน้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคและบริการด้านวิศวกรรมบำรุงรักษารวมถึงการให้บริการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในเรื่องการอนุรักษ์น้ำและการนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ร่วมกับชุมชนท้องถิ่นควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานเพื่อปกป้องดูแลสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืนกัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco, GEM และสนภาโดย SN Group
13: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
14: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
15: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
16: ร่วมสนับสนุน
17: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
18: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีประกาศยกระดับการปราบปรามยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติพร้อมบูรณาการทุกหน่วยงานตัดวงจรเครือข่ายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
19: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
20: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
21: ้ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
22: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
18: นายกรัฐมนตรีประกาศยกระดับการปราบปรามยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติพร้อมบูรณาการทุกหน่วยงานตัดวงจรเครือข่ายและคุมเข้มมาตรการสนามบินหลังลูกเรือไทยถูกทางการออสเตรเลียจับกุมในคดีลักลอบนำเข้ายาเสพติด
23: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ที่ทำเนียบรัฐบาลโดยเปิดเผยว่าในฐานะกำกับดูแลหน่วยงานปปส.ขอให้ทุกภาคส่วนมั่นใจว่าจะให้การสนับสนุนการทำงานอย่างเต็มที่และจะใช้โอกาสในฐานะผู้นำรัฐบาลบูรณาการความร่วมมือกับทุกกระทรวงและหน่วยงานทั้งทหารตำรวจฝ่ายปกครองและกระทรวงยุติธรรมเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมเน้นย้ำถึงการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์จากเดิมที่เน้นการสกัดกั้นและจับกุมรายเรือนให้ยกระดับเป็นการเดินหน้าปราบปรามและทำลายกระบวนการค้ายาเสพติดจนถึงต้นตอเพื่อลดความเสี่ยงและความสูญเสียของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานได้สั่งการให้ตรวจสอบช่องทางพิเศษของลูกเรือและบุคลากรสายการบินณท่าอากาศยานว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากลหรือไม่พร้อมเร่งอุดรอยรั่วเพื่อไม่ให้ต่างชาติมองว่าประเทศไทยเป็นจุดอ่อนในการลักลอบขนส่งยาเสพติดจากติดระดับสินรายงาน
18: คณะกรรมการปปช.ชี้มูลความผิดอดีตผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ2รายคดีทุจริตงบอุดหนุนวัดและอดีตเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในคดีร่ำรวยผิดปกติพร้อมส่งสำนวนไปยังอัยการสูงสุดเพื่อให้ดำเนินการตามกฎหมาย
24: คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.มีมติชี้มูลความผิดคดีสำคัญรวม3เรื่องโดยคดีแรกมีมติชี้มูลความผิดนายพนมสอนศิลป์เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกับพวกกรณีทุจริตเงินอุดหนุนการจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาให้แก่วัดสิทธิสามประดิษฐ์จังหวัดนราธิวาสประจำปีงบประมาณ2558พบการจัดสรรงบประมาณและจัดทำเอกสารโดยมิชอบก่อนมีการนำเงินส่วนหนึ่งคืนในลักษณะเงินทอนวัดส่วนคดีที่2มีมติชี้มูลความผิดนายนพรัตน์เบญจวัฒนานันท์เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกับพวกรวม4รายร่วมกันอนุมัติจัดสรรเงินอุดหนุนบูรณะปฏิสังขรณ์วัดไทยเดนมาร์กพรหมวิหารประเทศเดนมาร์กและวัดป่าพุทธคยาสาธารณรัฐอินเดียในปีงบประมาณ2555ถึง2556ไม่เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐเป็นเงินรวม8ล้านบาทและคดีที่3มีมติชี้มูลความผิดนายวิชัยทิพรักษ์เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่าร่ำรวยผิดปกติจากการมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นไม่สัมพันธ์กับรายได้และไม่สามารถชี้แจงที่มาของทรัพย์สินได้รวมมูลค่ากว่า1ล้านบาททั้งนี้คณะกรรมการปปช.จะส่งรายงานคดีทั้งหมดสำนวนการไต่สวนและพยานหลักฐานไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดำเนินการตามกฎหมายชวิศาประทุมมารายงาน
18: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดพิจิตรเปิดอาคาร33ปีบารมีก่อกิจโรงเรียนวชิระบารมีพิทยาคมเพื่อเพิ่มพื้นที่จัดการเรียนรู้รองรับการขยายตัวด้านการศึกษา
0: นายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะลงพื้นที่จังหวัดพิจิตรเป็นประธานเปิดอาคาร33ปีบารมีก่อกิจของโรงเรียนวชิระบารมีพิทยาคมอำเภอวชิระบารมีเพื่อเพิ่มพื้นที่จัดการเรียนรู้รองรับการขยายตัวด้านการศึกษาและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพโอกาสนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้พบปะพูดคุยและถ่ายรูปร่วมกับนักเรียนพร้อมชื่นชมความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่สนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนจากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเดินทางไปยังวัดเขาพระเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกในโครงการคมนาคมร่วมจิตอาสาปรับปรุงบำรุงรักษาศาสนสถานในพระพุทธศาสนา99แห่งทั่วประเทศวิจิตราจันเข็มสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรรายงาน
18: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19 นาฬิกาครับ
17: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
2: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
3: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: ร่วมสนับสนุน
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
6: เริ่มก่อนเลยคุณธราพงศ
5: ์วันนี้นายกรัฐมนตรีเรียกประชุมหน่วยงานต่างๆเรียกได้ว่าวงใหญ่เลยล่ะครับที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับทั้งผู้บริหารสายการบินผู้บริหารสนามบินแล้วก็รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องหลายคนเลยครับแล้วนายกก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับคดียาเสพติดนั้นนะครับนายกบอกว่าท่านจะขอนั่งเป็นประธานบอร์ดคณะกรรมการปราบปรามยาเสพติดเองครับท่านบอกว่าปกติแล้วเนี่ยคณะกรรมการป้องกันปราบปรามยาเสพติดเนี่ยแม้ว่านายกรัฐมนตรีจะกำกับดูแลโดยตำแหน่งแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีไปดูแลแต่วันนี้ผมได้มาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็เห็นชื่อหน่วยงานปปส.ผมขอตัดสินใจมาดูแลเองซึ่งผมน่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกทำให้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่จะได้ร่วมงานกับทุกท่านครับทีนี้ก็พูดถึงเรื่องปัญหาแอร์โฮสเตสขนยาเสพติดไปออสเตรเลียเนี่ยนะครับท่านบอกว่าทุกท่านคงมีความมั่นใจว่าผมพร้อมที่จะให้การสนับสนุนและทำทุกอย่างกับคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านการที่จะให้ปัญหายาเสพติดได้รับการป้องกันปราบปรามและกำจัดให้หมดไปภายใต้ขอบเขตที่มีอยู่ขอให้ทุกท่านได้มั่นใจว่าต้องดำเนินการเรื่องนี้ให้เป็นวาระแห่งชาติใช้โอกาสจากตำแหน่งที่มีอยู่ซึ่งสามารถเชื่อมประสานกับทุกหน่วยราชการภาคเอกชนและองค์กรอิสระต่างๆในฐานะนายกรัฐมนตรีผมขอใช้โอกาสนี้ในการแสวงหาความร่วมมือในการบูรณาการปราบปรามปัญหายาเสพติดให้ได้แล้วก็พูดถึงเรื่องที่ว่าขนเฮโรอีนเนี่ยท่านบอกว่าเป็นความโชคไม่ดีอย่างหนึ่งก็คือไปโดยสายการบินไทยถึงแม้วันนี้จะไม่ใช่สายการบินของรัฐบาลแต่ก็ต้องเข้าใจว่าในทางปฏิบัติก็คือสายการบินแห่งชาติลูกเรือซึ่งมีเอกสิทธิ์ในระดับหนึ่งเมื่อออกไปก็ต้องขอแก้ไขในสิ่งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพูดว่าต้องให้เกียรติลูกเรือบ้างคิดว่าท่านคงใช้คำผิดครับแต่ท่านคงหมายความว่าปกติทั่วไปคนที่เป็นลูกเรือกัปตันนักบินแอร์โฮสเตสเวลากลับเครื่องบินก็จะมีช่องทางพิเศษอันนั้นเป็นมาตรฐานทั่วไปหรือไม่ประเทศอื่นทำกันแบบนี้ไหมและเราทำหรือไม่มีช่องทางอื่นที่ทำให้เกิดการรั่วไหลทำให้มีการขนยาเสพติดออกไปได้หรือไม่แต่ถ้าเราทำแล้วก็ต้องออกมาแถลงว่าเราทำตามมาตรฐานสากลทุกประการอันนี้ก็คือช่วงต้นของการเกริ่นนำก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระทีนี้ประเด็นที่นายกเน้นวันนี้ก็คือว่าจะกำหนดมาตรการอย่างไรขอความเห็นจากที่ประชุมครับคุณสุภาพนั่นคือวงประชุมที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับทีนี้ในทางคดีวันนี
6: ้เอาตรงนี้ก่อนเอาตรงนี้ก่อนเอาเรื่องนายกเป็นประธานบอร์ดเองก่อนซึ่งก็ดีนะ
5: ครับ
6: แต่อยากจะบอกให้รู้ว่า ในกรรมการชุดต่างๆที่เป็นกรรมการชุดใหญ่ระดับชาติที่ตอนนี้ทั้งนายกเป็นประธานเองรองนายกคนนั้นคนนี้แบ่งกันไปคนละกี่ชุดกี่ชุดเพราะว่ารู้สึกกรรมการที่ประธานที่นายกเป็นและรองนายกเป็นเนี่ยมันมีเป็นร้อยชุดมั้งแบ่งกันไปคนละ20-30ชุดกว่าจะประชุมไปเป็นวงรอบได้ปีหนึ่งประชุมได้สักคนหนึ่งก็เก่งแล้วเพราะกรรมการพวกนี้เยอะมากตั้งขึ้นมาเรื่องไหนเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญนอกจากจะบริหารกันภายใต้กรมต่างๆแล้วเนี่ยก็ต้องตั้งกรรมการขึ้นมาแล้วเพื่อให้ครั้งเนี่ยก็ให้นายกเป็นประธานอันนี้อยู่ในกฎหมายเลยนะว่ามีกี่ชุด
5: ครับ
6: ทีนี้พอทางปฏิบัติเนี่ยสมมุติมันมีสัก100กว่าชุดเนี่ยนายกเป็นเองทั้งหมดไม่ได้นายกก็ต้องมานั่งแบ่งว่าเอาลองคนนี้เอาไป30ชุดหรือ20ชุดลองคนนี้เอาไป25ชุดลองคนนี้เอาไปเท่านั้นเท่านี้ชุดแล้วเหลือที่นายกเป็นเองเนี่ยก็มีบางสมัยเนี่ยที่นายกเป็นเองนั่งเองเนี่ยน้อยมากนายกผ่องถ่ายหมดนายกผ่องถ่ายหมดให้รองเป็นก็เหมือนนายกเป็นเพราะได้รับมอบอำนาจจากนายกทีนี้มาเจอนายกที่ฟิตหน่อยก็เป็นประธานเองก็หลายคนมาถึงนายกอนุทินเนี่ยเป็นเองหลายคณะนะ
5: ครับ
6: เป็นเองหลายคณะแม้กระทั่งประธานของตำรวจอ่ะ
5: กตช.
6: กตช.ตำรวจก็เป็นเอง
5: ครับ
6: ปกติแล้วนายกคนต่างๆจะมอบให้รองฝ่ายปกครองหรือฝ่ายความมั่นคงเป็นทีนี้เป็นเองคราวนี้ก็มาเป็นเองอีกเรื่องประธานบอร์ดเรื่องยาเสพติด
5: ครับ
6: ก็สำคัญมีเวลาหรือเปล่าถ้ามีเวลาเนี่ยนายกเป็นเองคนจะกรรมการหรือคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะให้ความสำคัญไม่ค่อยขาดแต่พอรองนายกมาเป็นเวลาประชุมฝ่ายที่เกี่ยวข้องหายไปเยอะนะคุณตุลาพงษ์
5: เท่าที
6: ่ต่างกันเยอะ
5: เท่าที่เราได้ติดตามข่าวหรือเท่าที่ได้สังเกตมานะครับนายกอนุทินเนี่ยท่านคงตั้งใจที่จะมาเป็นประธานปราบปรามยาเสพติดเองเพราะเวลาที่มีการจับคดีเนี่ยท่านจะไปร่วมแถลงข่าวด้วยไปแถลงข่าวเองนะครับ
6: ให้ความสำคัญ
5: ครับ
6: ทีนี้ทางด้านคดีเป็นยังไงทางด้านคดี
5: เลขาปปส.พันตำรวจโทสุริยาสิงหกมลก็บอกว่าเดี๋ยวรอฟังนายกแถลงหรือสั่งการวันนี้แล้วก็บอกสั้นๆว่าคนที่เกี่ยวข้องมีเยอะมากอันนี้คดีลักลอบขนเฮโรอีนนะครับ

0: ตัวคนขับรถที่เอาของมาส่งให้กับมีนาอายุ59ปีเป็นชาวอยุธยาครับแล้วก็มีประวัติถูกจำคุกคดียาเสพติดลำเลียงยาบ้ามาแล้วเมื่อปี2540นะครับแต่ว่าพ้นโทษมาแล้วเขาก็ยอมรับว่าเขาเป็นคนขับรถยนต์นะเอากล่องพัสดุไปส่งให้กับมีนาที่คอนโดเมื่อวันที่22มิถุนาจริงให้การว่ารับจ้างจากชายที่เป็นลักษณะชาวต่างด้าวที่นั่งมาด้วยกันแล้วก่อนหน้านั้นก็ไปส่งกล่องพัสดุให้กับผู้หญิงอีกคนหนึ่งในซอยเสือใหญ่รองผบชน.พลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีเนี่ยท่านบอกว่าจากการสอบสวนเส้นทางการเงินยืนยันได้ว่าเงินค่าจ้างที่กลุ่มคนร้ายโอนเป็นค่าหิ้วของให้กับนางสาวมีนารวมเป็นเงิน 3,400 บาทครับคุณจุบา
1: ไม่ใช่800กว่า
0: ไม่ใช่ 3,000 ไม่ใช่ 8,000 กว่า 3,400 บาทแบ่งเป็นค่ามัดจํา 1,700 บาทแล้วก็โอนอีก 1,700 บาทในวันที่มีนาจะขึ้นบินตำรวจอยู่ระหว่างการขยายผลโดยละเอียดซึ่งมีข้อมูลหลายส่วนที่ยังเปิดเผยไม่ได้ครับคือ 8,800 บาทเราก็ว่าน้อยแล้วนะคราวนี้มา 3,400 บาทเอง
1: อันนี้โดนสำมันสำนึกก็ยิ่งชัดใหญ่ว่ามีนาไม่รู้ว่าเป็นเฮโรอีน
2: คร
1: ับตำรวจให้ข้อมูลไหมว่าคนที่จ้างเนี่ยได้คุยกับวีนาว่าเป็นอะไรต่ออะไรหรือว่าคุยกันทาง Facebook อย่างเดียว
0: คือท่านก็สงวนคำให้สัมภาษณ์อยู่บอกว่าหลายส่วนยังเปิดเผยไม่ได้เพราะจะกระทบต่อการขยายผลของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ครับ
1: คือถ้าศาลโดยเฉพาะศาลที่ออสเตรเลียพิสูจน์ได้ว่าถูกหลอกไม่รู้เรื่ององค์ประกอบพวกนี้จะเป็นผลดีกับคุณมีนา
0: ครับ
1: ยิ่งรับสารภาพว่าจ้างค่าขนแค่ 3,000 บาทกว่าบาทเนี่ยก็ยิ่งเป็นไปไม่ได้ที่จะรู้ว่าขนเฮโรอีนได้ค่าจ้าง 3,000 กว่าบาทใครจะไปเอาก็ต้องเชื่อว่าไม่ใช่แต่นี้ 3,000 กว่าบาทมันก็สมเหตุสมผลตรงที่ว่าถ้าถือว่าเป็นกระเป๋าแท้ๆไม่มีอย่างอื่นเนี่ย3,000 กว่าบาทก็ราคาสมเหตุสมผลเพราะถ้าเป็น 8,800 บาทเนี่ยก็มีคำถามขึ้นมาว่าทำไมต้องมาจ้างคนตั้ง 8,800 บาททำไมไม่ส่งไปรษณีย์เดี๋ยวนี้การขนส่งไปต่างประเทศง่ายมากถูกกว่าด้วยก็จะมีคำถามนั้นขึ้นมาแต่พอมี 3,000 กว่าบาทเนี่ยผมว่าข่าวนี้ช่วยให้สถานการณ์ของมีนาดีขึ้น
0: ครับ
1: แล้วแต่ว่ามันที่มันซ้ำเติมเข้าไปอีกก็คือว่านอกจากเรื่องมีนาแล้วเนี่ยมันมีเรื่องคนส่งเบาะนั่งเบาะนั่งผ้าออกไปอีกซ้ำเติมเข้าไปอีก
0: คร
1: ับ คือสถานการณ์ยาเสพติดในบ้านเราเนี่ยเราก็รู้ว่ามันยากเกินกว่าที่จะแก้ไขให้มันดีกว่านี้แล้วล่ะนี่ก็ทำกันเต็มแม็กแล้วก็ได้แค่นี้เพราะว่ามันข้ามมาจากประเทศเพื่อนบ้านและมีช่องทางข้ามมาตั้งเยอะแยะข้ามมาแล้วก็มาส่วนหนึ่งก็มาขายในบ้านเราส่วนหนึ่งบ้านเราก็เป็นที่พักยาและส่งไปขายต่างประเทศแต่ว่าที่หิ้วกันไปและถูกจับได้ที่สนามบินเนี่ยตอนหลังเนี่ยข่าวมันน้อยแล้วนะนานๆจะเจอเข้าทีนึงในอดีตที่ผมทำข่าวอยู่เนี่ยเจอกันเยอะมากสมัยนั้นเนี่ยเป็นที่รู้กันเลยว่าถ้าพาสปอร์ตมาจากไทยแลนด์แล้วเนี่ยหลายสนามบินเพ่งเล็งเป็นพิเศษตรวจตราเป็นพิเศษเพียงแต่เห็นว่าเป็นพาสปอร์ตมาจากไทยแลนด์เนี่ยมันเคยถึงขนาดนั้นนะในสมัยก่อนเนี่ยตอนหลังก็ดูว่าจะจางๆลงมีข่าวน้อยลงจนกระทั่งมาตูมขึ้นมาอีกก็แอร์โฮสเตสอย่างที่นายกบอกอะถึงแม้ว่าสาย

0: การบินแห่งชาติเนี่ยเราของการบินไทยเนี่ยเราแปรรูปไปเป็นบริษัทจำกัดแล้วเข้าตลาดหลักทรัพย์แต่ว่ายังไงยังไงก็ถือว่าเป็นสายการบินแห่งชาติฉะนั้นเจ้าหน้าที่ของสายการบินแห่งชาติฝรั่งมังค่าเขาก็คิดว่าเสมือนเจ้าหน้าที่ของรัฐเออเขาก็ตีไปในทางนั้นมันถึงหนักไงคุณธราพงศ
1: ์ครับอีกสองคนที่เอาตัวมาสอบปากคำวันนี้ผู้ชายนี่เป็นคนไทยอายุ43ปีชื่ออาทิตย์ผู้หญิงเนี่ยเป็นชาวสปป.ลาวเป็นสามีภรรยากันนะครับเพราะมันมีข้อมูลเชื่อมโยงว่าคู่นี้เป็นคนที่ขนยาเสพติดมาจากเพื่อนบ้านแต่ว่ายังให้การปฏิเสธอยู่ครับคุณจวบ
0: ครับพักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูประเด็นอื่นๆช่วงหน้าครับ
1: สักครู่ครับ
2: กัสโก้เราพร้อมบริการด้วยมาตรฐานระบบการจัดการแบบบูรณาการเรากัสโก้เรามุ่งมั่นเป็นผู้นำในการพัฒนาบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างมีมาตรฐานตามระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001และระบบมาตรฐานว่าโดยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO IEC 17025ซึ่งกัสโก้นำมาใช้ในการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ทำให้เกิดการติดตามผลและการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องเรากัสโก้จึงประสบความสำเร็จในการนำระบบการจัดการแบบบูรณาการมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในองค์กรโดยการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคนที่จะทำรงและรักษาการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานขององค์กรเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า
3: วันนี้ของกัสโก้เติบโตมุ่งมั่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยมาตรฐานสูงสุด gasco.co.th โทร026586299 gasco gem และสนภาโดย SN Group
4: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
5: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขอเซ็นเตอร์1615
6: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ร่วมสนับสนุน
5: การเคหะแห่งชาติมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านตั้งต้นโครงการปรับปรุงหรือสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนบ้านสบายเพื่อยายตาโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยทุกโครงการมุ่งเน้นเพื่อผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้รวมถึงโครงการยกระดับชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีการเคหะแห่งชาติคอลเซ็นเตอร์1615
7: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
8: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค
9: ์กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
10: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณ
11: ปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
12: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
13: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
12: ร่วมสนับสนุน
1: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
0: อยู่กับข่าวเครียดๆมาฟังเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องความรักความภักดีที่หมาหรือสุนัขมีต่อมนุษย์เราจะได้ฟังมาเป็นระยะนะหลายเรื่องวันนี้มีคนส่งกันในโลกออนไลน์ในก่อนจะเป็นข้อความเนี่ยปรากฏว่ามีภาพก่อนคุณธนาพงศ์ภาพเป็นภาพของสุนัขนอนอยู่กับเด็กเป็นเด็กเล็กอยู่ใต้ซากปรักหักพังจากแผ่นดินไหวที่เวเนซุเอลาเขาเขียนว่าหลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ทำลายล้างซึ่งสะเทือนถึงเวเนซุเอลาภาพหนึ่งเริ่มแพร่กระจายไปทั่วโลกท่ามกลางกองคอนกรีตฝุ่นและความเงียบผู้ช่วยเหลือพบฉากที่ทำให้แม้แต่ผู้แข็งแกร่งที่สุดก็ยังต้องสั่นไหวใต้ซากปรักหักพังของโครงสร้างที่ถล่มลงมามีสุนัขพันธุ์ผสมตัวหนึ่งหลงเหลืออยู่มันไม่ได้เห่ามันไม่ได้พยายามจะหนีมันนอนนิ่งมองด้วยสายตาและร่างกายกลายเป็นกรอกกำบังใต้ร่างของมันมีเด็กคนหนึ่งนอนอยู่ขณะที่ทุกสิ่งรอบตัวถล่มทลายเด็กชายตัวน้อยคนนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่ได้รับการปกป้องจากเพื่อนที่เลือกเผชิญหน้ากับอันตรายแทนที่จะละทิ้งผู้ที่ต้องการมันมากที่สุดสมาชิกทีมกู้ภัยรายงานว่าพวกเขาตกตะลึงเมื่อเห็นเหตุการณ์นี้ก่อนอื่นพวกเขาสามารถดึงสุนัขตัวนั้นออกมาได้ซึ่งมันก็ต่อต้านกับการถูกแยกออกจากเด็กจนกว่าจะแน่ใจว่าเด็กจะได้รับการช่วยเหลือเหมือนกันมันถึงยอมไม่กี่นาทีต่อมาเด็กตัวน้อยก็ถูกดึงออกมาอย่างปลอดภัยท่ามกลางเสียงปรบมือน้ำตาและความซาบซึ้งของผู้ที่เป็นพยานในช่วงเวลานั้นนอกเหนือจากโศกนาฏกรรมที่ครอบงำเวเนซุเอลาในวันนี้ภาพนี้แสดงให้เห็นบางสิ่งที่ไม่มีแผ่นดินไหวครั้งใดสามารถทำลายได้นั่นคือความหวังเพราะเมื่อธรรมชาติทดสอบความแข็งแกร่งของประชาชนก็จะมีท่าทีที่ปรากฏขึ้นเพื่อเตือนใจเราว่าความเห็นอกเห็นใจความภักดีและความรักสามารถเกิดขึ้นได้ในที่ที่เราไม่คาดคิดมากที่สุดภาพถ่ายนี้กระจายไปทั่วโลกเพราะมันสรุปในฉากเดียวทั้งความเจ็บปวดของชาติและความมั่นใจว่าชีวิตจะหาเหตุผลเสมอเพื่อต่อสู้หลังจากนั้นคำถามที่เกิดขึ้นซึ่งทุกคนจะตอบด้วยความเชื่อและมโนธรรมของตนเองนั่นคือปฏิหาริย์ของพระเจ้าหรือสัญชาตญาณบริสุทธิ์ของสัตว์ที่พร้อมจะทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อปกป้องชีวิตไม่ว่าคำตอบจะเป็นเช่นไรภาพนี้เตือนใจเราว่าแม้ท่ามกลางซากปรักหักพังความหวังก็สามารถเกิดขึ้นได้วันนี้เวเนซุเอลาต้องการความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจากโลกนี้มากกว่าที่เคยเป็นมาคำอธิษฐานคำปลอบโยนหรือเพียงแค่การแบ่งปันข้อความแห่งความหวังก็สามารถกลายเป็นวิธีช่วยเหลือได้เช่นกันนี่เป็นภาพข่าวที่ส่งกันไปแชทกันไปทั่วโลกคนละผม
1: ครับ
0: ครับ
1: ทีนี้ก็มาถึงข่าวเด็กขับรถชนพระที่มุกดาหารผมจะเริ่มจาก ข่าวจากสำนักพระราชวังก่อนนะครับสำนักพระราชวังแจ้งว่าจากเหตุการณ์รถยนต์กระบะพุ่งชนขบวนพระธุดงค์ขณะกำลังเดินอยู่บนถนนหลวงเหตุเกิดบริเวณหลักกิโลเมตรที่6บนถนนทางหลวง2034เส้นทางระหว่างจังหวัดมุกดาหารกับอำเภอดอนตาลบริเวณบ้านนาเวียงแกตำบลนาสีนวลอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่2กรกฎาคม2569เบื้องต้นมีพระมรณภาพแล้ว10รูปและอาภาพอีกหลายรูปตามที่ทราบกันแล้วนั้นในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงรับศพพระภิกษุที่มรณภาพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ด้วยสำนักพระราชวังครับส่วนตัวเลขผู้บาดเจ็บนะครับพระที่อาพาธบาดเจ็บเนี่ยยังอยู่ที่10ท่านนะครับแล้วในจำนวน10ท่านที่บาดเจ็บเนี่ยมีอาการสาหัสอีก3ครับสาหัสอีก3บางส่วนก็ยังอยู่ที่โรงพยาบาลมุกดาหารบางท่านที่อาการหนักเนี่ยก็ส่งต่อมารักษาที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลครับเพราะว่าเป็นโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลใหญ่เครื่องไม้เครื่องมือพร้อมกว่านะครับซึ่งแพทย์จากมุกดาหารเนี่ยระบุว่ากำลังประสานกับทางโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ที่อุบลอยู่เพื่อที่จะส่งต่อผู้ที่มีอาการสาหัสไปรักษาต่อไปครับแล้ววันนี้ครับได้เห็นขบวนรถที่รับร่างสรีระของพระเนี่ยออกจากโรงพยาบาลมุกดาหาร10ร่างก็10คันนะครับทั้งรถที่เป็นรถตู้ของมูลนิธิต่างๆหรือว่ารถกู้ภัยครับเคลื่อนกันออกมาพร้อมๆกันครับก่อนที่จะแยกย้ายกันไปตามภูมิลำเนาของแต่ละท่านนะครับทั้ง10ท่านวันนี้แล้วในโลกโซเชียลคุณจะบอกมันมีครีเอเตอร์คนหนึ่งเห็นว่าเป็นคนมุกดาหารเป็นผู้หญิงครับโพสต์ข้อความในทำนองที่ว่าถนนเนี่ยมันเป็นใช้มันเป็นของรถไม่ใช่ทางเดินธุดงค์ของพระไม่ควรจะมาใช้ถนนเดินโพสต์อย่างนี้ครับทัวร์จากทั่วสารทิศเลยครับไปลงผู้หญิงคนนี้ครับ ครับแล้วกรณีของเด็ก
0: เอาต่อ
1: กรณีของเด็กเนี่ยตอนนี้อยู่ในการดูแลของทางกระทรวงพัฒนาสังคมอยู่นะครับเจ้าหน้าที่เขาดูแลอยู่วันนี้ท่านรองปลัดคุณเตือนใจคงสมบัติบอกว่าได้เรียกประชุมทีมสหวิชาชีพในเบื้องต้นเนี่ยสรุปว่าเด็กจำเป็นต้องรับการคุ้มครองสวัสดิภาพตามขั้นตอนกฎหมายตรวจสอบประวัติแล้วเด็กคนนี้มีการจดทะเบียนคนพิการอยู่ในความพิการประเภทที่7ก็คือพิการทางออทิสติกครับซึ่งตามปกติก็จะมีการวางแผนพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมในเรื่องของการเรียนร่วมแต่ในวันเกิดเหตุได้รับรายงานว่าเด็กมีอาการป่วยไม่ได้เดินทางไปโรงเรียนจนกระทั่งมาเกิดเหตุครับ
0: คือเด็กพิเศษเนี่ยเป็นคำที่เราพูดรวมๆแต่ว่าพิเศษแบบไหนชนิดไหนเนี่ยต้องให้หมอวินิจฉัยเพราะมันจะโยงใยไปถึงว่าที่ออกไปขับรถแบบนี้มันผิดมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับความเป็นเด็กพิเศษว่ามีอาการยังไงแต่นี่ในกฎหมายเนี่ยกฎหมายมีออกมานานแล้วว่าถ้าเยาวชนไปทำอะไรที่เกิดความเสียหายคนเป็นผู้ปกครองพ่อแม่ตายายที่เป็นผู้ปกครองจะต้องร่วมรับผิดด้วยเนี่ยกฎหมายเขียนกว้างๆอย่างนี้เขาไม่ต้องการคือต้องการให้พ่อแม่ช่วยกันห้ามช่วยกันดูโดยเฉพาะตอนนี้เด็กแว้นไม่ค่อยมีแล้วนะคุณ
1: ร
0: ัฐพงศ
1: ์ครับ
0: ตอนที่มีเด็กแว้นเอามอเตอร์ไซค์มาบิดแข่งกันตอนดึกๆเนี่ยเวลาจับได้ทีนึงเนี่ย ทางตำรวจเขาก็ปวดหัวเขาก็เลยตอนหลังเขาไปเสนอกฎหมายเขาคิดว่าถ้าพ่อแม่ผู้ปกครองรับโทษด้วยรับผิดด้วยเนี่ยก็จะทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองได้เตือนลูกห้ามลูกว่าเฮ้ยอย่าเอามอเตอร์ไซค์ไปแข่งกันมันผิดกฎหมายเดือดร้อนรำคาญแล้วจะเดือดร้อนมาถึงพ่อแม่ด้วยเขาก็ออกกฎหมายแต่เอาเข้าจริงแล้วเนี่ยเด็กมันไม่ฟังอ่ะคุณธราพงศ์เด็กมันไม่ฟังมันค่อยๆเข็นออกไปตีหนึ่งตีสองพ่อแม่ก็นอนแล้วกฎหมายฉบับนี้ก็เอาโทษพ่อแม่ไม่ค่อยได้เพราะพ่อแม่จะให้การว่าได้พยายามห้ามแล้วตักเตือนแล้วห้ามแล้วแต่ลูกหลานมันไม่ฟังมันออกไปตีสองตีสามเนี่ยฉันจะไปรู้มาเลยส่วนใหญ่ก็จะจบลงแบบนี้ทีนี้กรณีของเด็กคนนี้เนี่ยผมว่าก็ต้องพิจารณาดูว่ามันมีช่องโหว่อยู่ตรงไหนที่คนพูดกันมากก็คือว่าเด็กไม่เคยขับรถจริงหรือเปล่าก่อนหน้านี้ไม่มีใครเคยสอนให้เด็กขับรถจริงหรือเปล่าเพราะว่ารถที่ไปเกิดเหตุเนี่ยมันรถเกียร์ธรรมดาคนที่ฟังอยู่ตอนนี้คงรู้ว่าเกียร์ธรรมดาเนี่ยมันขับยากบางคนเนี่ยที่ขับรถอยู่ตอนนี้ผมว่าขับรถเกียร์ธรรมดาไม่เป็นก็เยอะเพราะตอนนี้20 30ปีหลังเนี่ยมันมีแต่รถที่เป็นเกียร์อัตโนมัติทั้งนั้นใส่เกียร์เข้าไปแล้วก็ไปได้เลยแต่เกียร์ธรรมดาเนี่ยเขาต้องมีโรงเรียนสอนกันนะสมัยก่อนสอนกันเองไม่ได้นะโรงเรียนสอนดังๆแต่ก่อนก็สอสะพานมอนอะไรพวกเนี้ยต้องมีโรงเรียนสอนถ้าไม่สอนไม่ฝึกไม่สอนขับไม่ได้ขับเองไม่ได้เพราะว่าก่อนรถจะเคลื่อนออกไปได้เนี่ยมันต้องเหยียบคลัตช์ก่อนแล้วถึงเข้าเกียร์หนึ่งแล้วก็ค่อยๆเท้าซ้ายค่อยๆถอนออกมาจากคลัตช์เท้าขวาค่อยๆเหยียบคันเร่งอย่างละนิดทีละนิดฉะนั้นผ่อนคลัตช์กับเหยียบคันเร่งเนี่ยจังหวะมันต้องไปพร้อมกันรถถึงค่อยเคลื่อนออกไปได้
1: คร
0: ับ เคลื่อนออกไปแล้วเนี่ยถ้าจะใช้เกียร์1ไปตลอดเนี่ยรถมันจะตื้อมันต้องเปลี่ยนเกียร์เป็นเกียร์2เป็นเกียร์3เป็นเกียร์4แล้วตอนหลังก็มีเกียร์5ทุกครั้งที่จะต้องเปลี่ยนเกียร์ก็ต้องทำเหมือนกันคือเหยียบคลัตช์แล้วเปลี่ยนเกียร์แล้วก็เร่งคันเร่งซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้าคนไม่เคยขับรถเนี่ยขับรถเกียร์ธรรมดาแบบนี้ไม่ได้นี่เด็กคนนี้เห็นว่ารถที่ไปชนเนี่ยความเร็วต้องเท่าไหร่เร็วมากนะใช่ไหมในข่าว
1: ผู้เห็นเหตุการณ์เนี่ยเขาประมาณการว่าไม่ต่ำกว่าร้อยครับ
0: เออ
1: แล้วถ้าดูจากคลิปเนี่ยมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นครับเพราะมาเร็วมากเลยครับ
0: คือถ้าไม่ต่ำกว่าร้อยเนี่ยแปลว่าเข้าเกียร์ครั้งเดียวแล้วใช้เกียร์หนึ่งเนี่ยไม่ได้เกียร์หนึ่งมันจะวิ่งไปเป็นร้อยไม่ได้
1: ครับ
0: ก็แปลว่าต้องเปลี่ยนเกียร์คำถามถึงมาว่าจริงหรือเปล่าว่าเด็กไม่เคยขับรถนี่ก็อีกเรื่องนึงนะ
1: ครับ
0: ถ้าเด็กเคยขับรถใครสอนให้ขับรถทั้งที่รู้ว่าเด็กอายุเพิ่งเท่าไหร่นะ11 ปี
1: 11ย่าง12
0: 11ปีแล้วเป็นเด็กพิเศษด้วย
1: ครับ
0: อันนี้ในทางคดีก็ต้องตามกันต่อในทางประกันจะว่ายังไงเด็กที่อายุขนาดนี้ไปขับรถประกันต้องรับผิดชอบไหมแต่แน่นอนประกันภัยบุคคลที่3ก็ต้องจ่าย
1: เท่านี้
0: ราชการ
1: ประเด็น
0: ราชการต้องจ่ายเงินเท่าไหร่ยังไงเสียมรณภาพได้เท่าไหร
1: ่ครับ
0: บาดเจ็บได้เท่าไหร่ก็มีหลักเกณฑ์อยู
1: ่ครับ
0: ฮะ
1: ทีนี้ประเด็นที่คนเขามองในมุมที่ว่าเด็กไม่เคยขับรถไม่เป็นนี่มันไม่จริงนี่นะครับคุณสุภาพ ขาก็เอาระยะทางจากบ้านไปตรงถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยนะครับมันประมาณ10กิโลนะครับคนไม่เคยขับรถไม่เป็นมันจะขับไปได้ถึงขนาดนั้นเลยเหรอนี่เขาก็เอาตรงนี้มายันเหมือนกันครับ
0: แต่ว่าทั้งหมดเนี่ยจะเป็นอุทาหรณ์ว่าต่อไปนี้พ่อแม่ตายายที่ดูแลเด็กอยู่เนี่ยจะต้องเอาใจใส่ดูแลกันให้มากกว่านี้กุญแจไว้ตรงไหนยังไงอันนี้ไม่เฉพาะเด็กพิเศษนะ
1: ครับ
0: เด็กทั่วไปเนี่ยเด็กผู้ชายเนี่ยชอบที่สุดเรื่องเครื่องยนต์กลไกขับรถโดยเฉพาะรถอย่างรถกอล์ฟเนี่ยเด็กมันขับชอบเพราะมันวิ่งได้ไม่ไกลถ้าเอากุญแจเสียบไว้เนี่ยเสร็จต้องรู้ว่าเด็กผู้ชายกับการได้ขับรถเนี่ยมันเป็นความสุขเป็นความท้าทายแล้วก็มีความสุขที่ได้ขับรถอันเนี้ยเป็นอุทาหรณ์ให้พ่อแม่ว่าควรจะต้องระมัดระวังยังไงการรักษากุญแจการเก็บกุญแจการไม่เผลอกุญแจอุบัติเหตุคราวนี้อย่างน้อยเนี่ยมันควรจะส่งผลให้มันเกิดการฉุกคิดว่าพ่อแม่ผู้ปกครองจะได้ดูไว้เป็นตัวอย่างว่าต้องระวังกันได้มากกว่านี
1: ้ครับพูดถึงเด็กกับรถนี่ครับคุณสุภาพมีคนเขาเอาคลิปหนึ่งมาลงในโซเชียลคือแม่เป็นคนขับรถมาเป็นรถกระบะ มากับลูกเนี่ยครับแล้วแม่ก็ลงมาเหมือนจะซื้อของเดินเข้ามาในร้านขายของปล่อยให้ลูกอยู่ในรถคราวนี้ปรากฏว่ารถมันไหลนะคุณสุภาพรถมันเกิดไหลไปแล้วเด็กคนนี้สติดีมากเลยครับเปิดประตูรถออกมาแล้วก็วิ่งมาบอกแม่ว่าแม่รถไหลแม่ถึงวิ่งไปดึงเบรกไว้นี่เลยคนนี้ได้รับการชื่นชมว่าสติดีมากเลยครับ
0: เราพักกันซะอีกทีเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ
1: สักครู่ครับ
14: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
5: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
15: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
14: ร่วมสนับสนุน
16: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
17: ได้ข่าวว่าไปเดินดูงานเทคโนโลยีเรื่องน้ำมาเหรอเพื่อน
18: ใช่แล้วมาจะเล่าให้ฟังเราไปเจอบูธของ SN Group ด้วยนะ
17: SN Group คืออะไรเหรอ
18: SN Group เป็นการรวม3บริษัทชั้นนำมีสอนภาประเทศไทยกัสโก้เจมทั้ง3บริษัทนี้เขาเชี่ยวชาญงานระบบน้ำระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมสามารถให้บริการแบบครบวงจร
17: อ๋อมีกัสโก้อยู่ด้วยฟังดูเจ๋งดีนะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าทั้งในและนอกประเทศเลยสิทีนี้
18: ใช่เขารับเป็นที่ปรึกษาบริหารจัดการรวมทั้งออกแบบก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาระบบบำบัดน้ำเสียการรีไซเคิลน้ำและยังทำสระว่ายน้ำน้ำพุน้ำตกไปจนถึงดูแลบำรุงรักษาเลยเชียวล่ะ
17: เราว่าจะขยายโรงงานสงสัยต้องโทรไปปรึกษาซะแล้ว
18: โทรเลยนี่เบอร์02-658-6299
13: Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco เจมและสนภาโดย SN Group
8: ที่นี่กูง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
19: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่อง ปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
20: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
21: ์บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
20: ร่วมสนับสนุน
1: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
0: อ้าวเริ่มก่อนเลยของเรา
1: คู่การเมืองที่เป็นไม้เบื่อไม้เมากันมาเรียกว่าถ้าแยกจัดคู่กัดเนี่ยคู่นี้ถือว่าเป็นไม้เบื่อไม้เมาเป็นคู่กัดตลอดกาลจริงๆระหว่างคุณสุชาติชมกลิ่นกับคุณไอซ์รักชนกศรีนอกนี่นะครับตั้งแต่การตรวจสอบการทำงานของคุณสุชาติไปจนถึงการฟ้องร้องตอนเลือกตั้งกล่าวหาว่ามีการทุจริตกันที่ชลบุรีนั่นนะครับปรากฏว่าวันนี้ไกลเกลี่ยกันเรียบร้อยแล้วคุณสุภาพคุณสุชาตินี่มาศาลเองด้วยแล้วก็ไกลเกลี่ยศาลก็ให้ไปคุยกันแล้วคุณสุชาติบอกว่าจะถอนฟ้องเฉพาะคดีที่เกี่ยวข้องกับการกล่าวหาเรื่องเลือกตั้งเท่านั้นเพราะเห็นว่าเป็นคดีที่สามารถให้อภัยกันได้แต่คดีอื่นที่เกี่ยวข้องกับการกล่าวหาว่าทุจริตคอร์รัปชันอันนั้นก็จะว่ากันตามกฎหมายต่อไปเพราะเป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงครับแล้วก็บอกว่าตอนนี้รู้สึกสบายใจที่เรื่องจบลงและต้องการนำเวลาไปทำงานมากกว่าที่จะมาสู้คดีที่สามารถให้อภัยกันได้แต่คดีอื่นโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการกล่าวหาคอร์รัปชันขอยืนยันว่าจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับคุณผู้ชม
0: ก็ดีแฟร์ถ้ารู้ว่าถูกไม่ได้รับความเป็นธรรมก็ฟ้องผิดก็ว่ากันไปตามผิดแบบนี้ดีที่สุดสมัยก่อนเนี่ยถ้าคนที่มีอำนาจมีบารมีหน่อยหรือมาในทรงที่แบบว่ามีอิทธิพลหน่อยเนี่ยเขาจะไม่ฟ้องนะคุณธราพงศ
1: ์ครับ
0: แต่จะคุกคามในรูปแบบต่างๆและหาหลักฐานไม่ได้ด้วยฉะนั้นการที่คุณสุชาติสู้กันทางศาลอะไรให้อภัยได้ให้อภัยแต่ว่าอะไรที่ให้อภัยไม่ได้ก็ต้องสู้กันโดยเฉพาะคดีที่กล่าวหาว่าทุจริตเนี่ยถ้าให้อภัยก็เท่ากับยอมรับว่าเป็นจริงเขาก็ต้องต่อสู้ปกป้องตัวเองแต่ยังไงก็ถือว่าผิดไม่เหมือนยุคที่พวกผมวิ่งหาข่าวพวกผมวิ่งหาข่าวถ้าไปเจอเบอร์ใหญ่ๆเข้าเนี่ยเราก็รู้เลยว่าเราถูกรังควานคุกคามอย่างน้อยทำให้เกิดความหวาดกลัวว่าอย่าไปยุ่งแต่นี้เท่าที่ดูคุณสุชาติเขาไม่มีเรื่องแบบนี้นะก็สู้กันในศาลต่อกับคดีที่กล่าวหาว่าเรื่องทุจริตอะไรต่ออะไรต่างๆเรื่องกุ้งเนี่ยระยะที่รอให้ทางมาเลเขาดำเนินการปลดล็อกให้เราเอากุ้งเข้าไปได้เนี่ยระยะเวลาที่กำลังรอเนี่ยวันนี้ก็มีข่าวนี้ม็อบกุ้งภาคใต้ร้องแก้ราคาต่ำขีดเส้นรัฐบาล10วันถ้าไม่คืบจะจ่อยกระดับเคลื่อนไหวเข้มข้นอันนี้ที่สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำปากพนังนครกลุ่มเกษตรกรหลายเครือข่ายครับรวมตัวกันเดินทางมายื่นหนังสือต่อนายพิทักษ์เดชเดโชสสนครและนายจุรีนุ่มแก้วสสหลงขารองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เพื่อส่งเรื่องต่อไปยังให้เร่งแก้ปัญหารัฐบาลเร่งแก้ปัญหาให้กับผู้เลี้ยงกุ้งภายใน10วันหากยังไม่มีความคืบหน้าก็พร้อมจะเรียกร้องให้เข้มข้นแล้วเขาเสนอมาด้วยว่ายื่นข้อเรียกร้องทั้งหมดเนี่ย6ข้อฉะนั้นอันนี้ก็ต้องคอยดูว่าทางรัฐบาลจะว่ายังไงก็ในเมื่อรัฐบาลเห็นคุณสุริยะก็รายงานกับนายกว่ากำลังจะเดินทางไปมาเลได้เจรจากันเบื้องต้นแล้ว ก็ต้องรอตรงนั้นน่ะว่าจะว่ายังไงแต่นี่ทางนี้เขาก็ใจร้อนเพราะเดือดร้อนก็กดดันก็ไม่เป็นไร
1: คร
0: ับ เพราะอย่างน้อยการกดดันของเราเนี่ยมันเป็นเหตุผลหนึ่งที่จะเจรจากับมาเลเขาได้ว่าผู้เลี้ยงกุ้งเขาเดือดร้อนแล้วเขากดดันมาแบบถึงรัฐบาลแบบนี้นะอาจจะทำให้การเจรจาเนี่ยเร่งเร็วขึ้นก็ได้ไม่รู้ว่าจะไปเจอกันเมื่อไหร่ยังไงแต่ว่ามีไทม์ไลน์อยู
1: ่ครับ
0: ครับ
1: ขอแสดงความยินดีกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ครับได้3รางวัลจากงานเอเรีย2026ที่มาเลเซียครับโดยคุณชนิกายุทธสารประสิทธิ์ผู้ช่วยผู้ว่าการพัฒนาองค์กรของกฟผ.เป็นตัวแทนขององค์กรครับรับรางวัลเอเชีย Responsible Enterprise Award หรือว่ารางวัล Area Award 2026ครับรางวัลระดับนานาชาติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งจัดขึ้นโดย Enterprise Asia ครับเพื่อยกย่ององค์การในทวีปเอเชียที่ทำธุรกิจควบคู่กับการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลโปร่งใสและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครับคุณป้าม
0: หาดไทยขยายเวลาคลินิกที่จะปรึกษาแก้ปัญหาผู้ประสงค์จะขออนุญาตธุรกิจในภูเก็ตไปจนถึงวันที่10กรกฎาคมนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการจัดระเบียบในจังหวัดภูเก็ตเรื่องการขออนุญาตธุรกิจต่างๆอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้แบบไหนยังไงอะไรเป็นนอมินีอะไรไม่เป็นนอมินีน่าจะเป็นอย่างนี้ก็จัดตั้งที่เรียกกันว่าคลินิกให้คำปรึกษาแก้ปัญหาการขออนุญาตโดยเฉพาะผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมการตั้งสถานบริการแบบนี้คือให้ได้มั่นใจซะก่อนว่าเขาทำถูกต้องไม่ใช่ให้ทำไปก่อนแล้วไปไล่ตบทรัพย์กันทีหลังอย่างเงี้ยมันไม่ได
1: ้ครับ
0: เขาตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ที่โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ภูเก็ตอันนี้เป็นกลไกสำคัญในการบูรณาการร่วมกันกับภาคส่วนในพื้นที่ให้คำปรึกษานำผู้ประกอบการที่ยังไม่เข้าระบบให้เข้ามาดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายนี่ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งคุณธราพงศ
1: ์ครับ
0: ครับ
1: อ้าวโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งคิกออฟขึ้นแล้วครับวันนี้ครับนายกไปเปิดให้ก็คือวงเงินของโครงการนี่นะครับ 30,000 ล้านบาทนะครับระยะเวลา3ปีแล้วก็ให้กู้รายรับไม่เกิน 100,000 บาทดอกเบี้ยเนี่ย 6% ต่อปีรัฐบาลออกให้ 3% เกษตรกรออก 3% คนละครึ่งครับสำหรับดอกเบี้ยนะเอาเงื่อนไขก็คือจะครอบคลุมช่วยเหลือเกษตรกรทั่วประเทศแล้วก็เป็นการให้สินเชื่อผ่านทางธนาคารธกส.ไปซื้อปุ๋ยซื้ออะไรต่างๆนี่นะครับในการเพาะปลูกครับคุณจุบาบดอกเบี้ยคนละครึ่งครับ
0: เออก็ดีสินเชื่อเขาเรียกว่าสินเชื่อดอกเบี้ย
1: คนละครึ่ง
0: คนละครึ่ง
1: เ
0: รื่องประธานตำแหน่งประธานสภากทม.ไม่น่าจะพลิกล็อกเพราะว่าตอนนี้พรรคประชาชนเขารวมเสียงได้แล้วเกินครึ่งเห็นว่ารวมได้37เสียงก็จะให้พัทราพร
1: ครับ
0: เป็นประธานสกเป็นประธานสกหญิงน่าจะเป็นคนแรกถ้าอายุยังไม่มาก37ปีปกติแล้วเนี่ยสภากทม.ประธานเนี่ยต้องอายุมากกันนะ
1: ใช่ครับ
0: ที่ได้27เสียงเพราะได้กลุ่มคนทำงานเข้ามาอีก11คน อันนี้ก็ไม่ต้องพึ่งพรรคประชาธิปัตย์ครับ
1: ครับวันนี้ตระกูลปอทั้งปปปปปทปปชเขาร่วมกันไปจับปลัดอำเภอพระพุทธบาทสระบุรีครับข้อหาเรียกรับสินบนนี่แหละครับก็คือมีผู้เสียหายมาขอโอนปืนเป็นปืนมรดก2กระบอกแล้วก็ไปเรียกรับเงินเขาอ้างเป็นค่าธรรมเนียมเรียก 10,000 บาทเจรจาเหลือ 5,000 บาทนะครับแล้วบอกว่ายังต้องจ่ายค่าชำระใบอนุญาตเพิ่มเติมอีก 1,000 บาทเขาก็ไปร้องต่อหน่วยงานเหล่านี้ครับล่าสุด
0: ใบอนุญาตปืนใบอนุญาตปืนเนี่ยมันไม่กี่10บาทนะแต่ว่าไปเรียกกันถึงขนาดนั้นก็สมควรล่ะทีนี
1: ้ครับ
0: ครับ
1: ได้ออกจากราชการไว้ก่อนนะครับเอานำทุกท่านฟังสาระดีๆจากไทยเบฟผมกับคุณสุภาพขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: สถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบวัดข้อมูลภูมิอากาศบริษัทไทยเบฟเวอร์เรจจำกัดมหาชนได้สนับสนุนการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ72สถานีให้กับมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบการติดตั้งสถานีโทรมาตรครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศเพื่อให้ทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสามารถวางแผนและบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยติดตั้งในพื้นที่ป่าต้นน้ำภาคเหนือและภาคกลางบริเวณลุ่มน้ำปิงวังยมและน่านครอบคลุม11จังหวัดได้แก่เชียงใหม่ตาน่านพะเยาพิษณุโลกแพร่ลำปางลำพูนสุโขทัยอุตรดิตถ์และกำแพงเพชรสถานีโทรมาตรทั้ง72สถานีได้ติดตั้งแล้วเสร็จและส่งมอบเมื่อวันที่27กรกฎาคม2568ณสถานีวิจัยต้นน้ำดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม ่จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
3: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
22: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ร่วมสนับสนุน
23: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

ราะห์ข่าวเด่นสวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับคุยข่าวอาราวนิวสุขที่3กรกฎาคม2569ก็เป็นอันว่าผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนะครับในส่วนของกระทรวงมหาดไทยที่นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยตั้งนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานเป็นประธานคณะกรรมการสอบในเรื่องดังกล่าวนั้นเนี่ยนะครับผลการสอบข้อเท็จจริงการทุจริตสอบข้าราชการและพนักงานท้องถิ่นเนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยทางด้านของปลัดกระทรวงมหาดไทยหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยนะครับเมื่อวานเนี่ยตอนที่เราคุยกันในรายการเนี่ยเป็นบทสัมภาษณ์ในช่วงสายๆของทางรองปลัดกระทรวงมหาดไทยบอกว่ายังไม่ครบ7วันแต่ว่าในช่วงเย็นๆเนี่ยก็มีการแถลงผลการสอบในเรื่องดังกล่าวนะครับร่วมกับทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีแล้วก็ปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งล่าสุดในวันนี้เนี่ยนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าหลังจากคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวเนี่ยนะครับได้สรุปผลสอบแล้วก็พบว่ามีข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสถ.เนี่ยมีมูลอันควรกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยจํานวน5รายนะครับโดยบอกว่าจากการสอบสวนของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยจะดําเนินการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงสําหรับข้าราชการทั้ง5คนหากพบผิดวินัยก็จะมีการลงโทษตามการกระทำความผิดไปตามความผิดนั้นๆเช่นการตัดขั้นเงินเดือนทำทันบนและถ้าพบว่ามีความผิดทุจริตก็ให้ออกจากราชการนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยยืนยันว่าบุคคลทั้ง5คนนี้เนี่ยมีพฤติกรรมที่บกพร่องในหน้าที่อย่างแน่นอนเนื่องจากว่าเอื้อให้เกิดการทุจริตแต่หากจะชี้ว่าทุจริตในขั้นตอนใดเนี่ยก็ต้องรอผลการสอบสวนให้เสร็จก่อนนะครับโดยที่กระทรวงมหาดไทยโดยกลุ่มงานวินัยและส่งเสริมสมรรถภาพข้าราชการเนี่ยเตรียมออกคำสั่งสอบวินัยซึ่งในคำสั่งเนี่ยจะมีการระบุชื่ออย่างชัดเจนแต่ตอนนี้ยืนยันได้ว่ารายชื่อทั้ง5รายชื่อเนี่ยเป็นข้าราชการระดับสูงและก็ผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการเมื่อมีการเสนอมาเนี่ยปลัดกระทรวงจะเป็นผู้ลงนามในคำสั่งต่อไปทั้งนี้ในกระบวนการสอบสวนจะไม่ได้จบเพียงแค่การสอบข้าราชการเพียง5รายเพราะหลังจากที่มีกระบวนการสอบก็จะมีการขยายเครือข่ายที่มีการสาวไปเรื่อยๆถ้าพบมีส่วนเกี่ยวข้องเช่นผู้ที่เกี่ยวข้องกับ TOR หรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยนะครับก็จะต้องดำเนินการให้ถึงที่สุดนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ยืนยันนะครับมาจากทางด้านของปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับที่ย้ำว่าเมื่อมีการเสนอนะครับเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะต้องมีการเซ็นลงนามนะครับในการดำเนินการเกี่ยวกับผู้ที่อยู่ในผลของการสอบสวนว่าเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับการทุจริตในการสอบครั้งนี้นะครับซึ่งถ้าย้อนกลับไปเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับในการแถลงของนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับว่าหลังจากที่คณะกรรมการได้รับคำสั่งจากนายกเนี่ยจึงดำเนินการตรวจสอบเพื่อหาข้อเท็จจริงทั้งจากพยานหลักฐานและก็เชิญผู้เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวเกือบ15รายเนี่ยมาให้ข้อมูลบางส่วนเนี่ยมาด้วยตัวเองบางส่วนเนี่ยชี้แจงเป็นเอกสารแล้วก็ได้เรียกผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีมาให้ข้อมูลนะครับซึ่งคณะกรรมการได้ตรวจสอบจากกระดาษคำตอบของ10ศูนย์สอบก็พบว่าผู้รับจ้างเนี่ยไม่ได้จัดส่งไฟล์ข้อมูลภาพถ่ายคำตอบมาในทันทีเมื่อตรวจคำตอบเสร็จสิ้นนะครับนอกจากนั้นเนี่ยได้เข้าไปสุ่มตรวจแฟลชไดรฟ์นะครับที่เก็บอยู่ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็บันทึกไฟล์ข้อมูลภาพถ่ายกระดาษคำตอบทั้งหมดของทุกคนกับประกาศผลคะแนนโดยทำการสุ่มตรวจปรากฏว่า79รายเนี่ยพบว่าคะแนนในสำเนากระดาษคำตอบไม่ตรงกับไฟล์ประเมินผลคะแนนสอบถึง48รายนะครับแล้วก็พบว่าเป็นการแก้ไขคะแนนทั้งในภาคกอภาคขอทำให้ผลคะแนนในภาคกอเนี่ยเกินกว่าร้อยละ60แล้วก็ภาคขอเนี่ยสูงขึ้นถึงร้อยละ90นะครับแล้วก็ในส่วนที่2ในขั้นตอนการประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบภาคคอเนี่ยผู้รับจ้างไม่ส่งประมวลผลสอบเป็นแฟลชไดรฟ์นะครับทั้งภาคกอและภาคขอให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นคณะกรรมการตามกฎหมายที่ดูแลการสอบในครั้งนี้แล้วก็พบข้อมูลว่าไม่ปรากฏว่านะครับในส่วนของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสทเนี่ยได้นำข้อมูลในแฟลชไดรฟ์ที่บันทึกข้อมูลภาพถ่ายกระดาษคำตอบทั้งภาคกอภาคขอมาสอบทานกับประมวลผลภาคกอและภาคขอที่ผู้รับจ้าง
จ้างได้ส่งให้นะครับซึ่งจากการให้ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักฐานทางดิจิทัลตรวจสอบภายหลังจากที่กสทได้เห็นรายชื่อในภาคคอเนี่ยก็ยังมีการเข้าไปแก้ไขข้อมูลก่อนส่งไปประกาศในระบบสารสนเทศอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับนายสันติธรเนี่ยก็ได้บอกกันนะครับว่าผู้ที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้มีทั้งเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นผู้รับจ้างแล้วก็บริษัทเอกชนภายนอกแล้วก็กลุ่มบุคคลที่ยังไม่ทราบตัวตนโดยจะดำเนินการทางวินัยกับข้าราชการนะครับของสทที่มีมูลอันควรถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยจำนวน5รายนะครับและก็แน่นอนนะครับในการแถลงข่าวที่นายกรัฐมนตรีร่วมกับปลัดกระทรวงมหาดไทยและก็รองปลัดกระทรวงมหาดไทยนั้นเนี่ยนะครับทั้งด้านของนายทินเองเนี่ยก็บอกว่าคณะกรรมการชุดนี้ได้เร่งทำการสืบสวนสอบสวนเบื้องต้นเพื่อหาข้อเท็จจริงภายใน7วันแล้วก็มีรายงานสรุปเรียบร้อยตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนะครับก็พบความไม่โปร่งใสไม่สุจริตแล้วก็มีความพยายามที่จะโกงเพื่อให้บุคคลที่มีความเชื่อมโยงกันได้ผลประโยชน์และก็ได้รับการคัดเลือกบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นนะครับซึ่งส่วนนี้เนี่ยกระทรวงมหาดไทยจะดำเนินการตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงเพราะว่าเป็นการสอบทุจริตนะครับหลังจากนี้ก็จะมีการบูรณาการเพิ่มน้ำหนักหลักฐานและก็ความเข้มข้นของทุกหน่วยงานเพื่อเอาผิดกับขบวนการนี้ให้ได้โดยกระทรวงมหาดไทยเนี่ยตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดำเนินการวินัยร้ายแรงกับผู้ที่เข้าข่ายตอนนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยรายชื่อได้เพราะยังไม่ได้มีการกล่าวหาและก็ดำเนินคดีขณะที่หน่วยงานอื่นอีก6หน่วยงานภายใต้ MOU เนี่ยก็ดำเนินคู่ขนานกันไปนะครับและก็จะมีการหาหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริตมีการกล่าวหาบุคคลซึ่งน่าจะมีบุคคลที่มีชื่อชั้นมีความสำคัญแล้วก็มีตำแหน่งสูงการกระทำผิดเพื่อการนี้เนี่ยต้องมาแก้ข้อสอบแก้คะแนนแล้วก็ย้ายข้อสอบแก้ฝ่ายนะครับต้องมีการโอนเงินการบรรจุแต่และเรื่องเนี่ยเป็นอาญาแผ่นดินทั้งนั้นนะครับโดยที่ทางด้านของปลัดกระทรวงมหาดไทยเองเนี่ยก็บอกว่ากระทรวงมหาดไทยดำเนินการเรื่องนี้ร่วมกับปปช.นะครับมีการอายัดข้อมูลดิบที่เป็นกระดาษสอบกว่า 800,000 แผ่นแล้วก็มีการเปิดไทม์ไลน์ว่า 3-6 เดือนเนี่ยการตรวจสอบจะแล้วเสร็จโดยขั้นตอนหลังจากนี้จะมีการตรวจสอบเส้นทางการเงินใครเกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยต้องรับผิดชอบเนี่ยก็เป็นกระบวนการนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยในส่วนของข้าราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง5รายนั้นเนี่ยนะครับปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ยืนยันต้องดำเนินการให้เด็ดขาดนะครับในการที่จะเอาผิดนะครับอ่ะอย่างไรก็ตามแต่นะครับก็วิพากษ์วิจารณ์กันมามากพอสมควรเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตที่เกิดขึ้นเอาเฉพาะเรื่องของการทุจริตสอบเข้าเป็นข้าราชการแล้วก็พนักงานส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะครับก็ในส่วนของสำนักข่าวต่างประเทศก็ที่เกาะติดนะครับสถานการณ์ทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความเคลื่อนไหวประเด็นร้อนในประเทศไทยอย่าง BBC ไทยเองเนี่ยนะครับก็มีการทำรายงานเรื่องนี้นะครับแน่นอนกับความเห็นในมุมของนักวิชาการต่อความเปลี่ยนแปลงในการสอบบรรจุนะครับที่เกิดจากเหตุทุจริตในอดีตเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับโดยทางด้านของดร.ณัฐกรวิทิตานนท์อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยก็มองว่าในอดีตเนี่ยการสอบบรรจุข้าราชการจะเป็นการเปิดสอบเองโดยท้องถิ่นหรือว่าเทศบาลที่ต้องการรับสมัครตำแหน่งงานแต่ถ้าเทศบาลไม่มีศักยภาพเนี่ยก็สามารถขอให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดดำเนินการจัดสอบให้ได้แต่ก็เกิดเหตุจริตในระบบนะครับตามหลักการที่ควรจะเป็นเนี่ยท้องถิ่นจะจัดสอบเองหมายความว่าเทศบาลข้างบ้านเนี่ยนะครับต้องการตำแหน่งเนี้ยก็จะจัดสอบเองถ้าไม่มีศักยภาพก็ไปขอคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดดำเนินการจัดสอบพอมีหลายที่ขอก็เลยเป็นการจัดสอบรวมเป็นรายจังหวัดเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับอย่างกรณีทุจริตครั้งใหญ่ในการสอบแข่งขันบรรจุพนักงานส่วนตำบลในพื้นที่มหาสารคามเมื่อปี2557เนี่ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่กว่า31แห่งถูกร้องเรียนตรวจสอบแล้วก็ปปช.ก็ชี้มูลความผิดบุคคลที่เกี่ยวข้องก็พบว่ามีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผู้บริหารในอบต.นะครับองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยนะครับข้าราชการรวมถึงอดีตหัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์คณะรัฐศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรวมแล้วเนี่ยจำนวนเกือบ100
รายนะครับพัวพันกับการทุจริตในครั้งนั้นนะครับการทุจริตเมื่อปี2557นั่นแหละก็ทำให้ทางด้านของคสช.นะครับที่มีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับเป็นผู้นำเนี่ยแล้วก็เป็นรัฐบาลในเวลานั้นเนี่ยต้องการที่จะจัดการกับปัญหาทุจริตเว่งเต้นตำแหน่งด้วยการรวบอำนาจหน้าที่การจัดสอบจากเดิมที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัดเนี่ยมารวมไว้ที่ศูนย์กลางนะครับเหตุผลของการรวบอำนาจนะครับก็คือต้องการแก้ปัญหาทุจริตที่เจอแต่ว่ามันกลายเป็นว่ามันหนักข้อกว่าเดิมละเมื่อก่อนเนี่ยทำกันแบบว่ากระมิดกระเมียนทำแค่ไม่กี่คนแต่อันเนี้ยนะครับพอเหมือนท้องถิ่นเนี่ยไม่รู้เรื่องนะครับเอามาไว้กันรวมในส่วนกลางเนี่ยนะครับส่วนกลางนี่แหละสามารถกำหนดได้ว่าใครจะได้เป็นนี่นะครับก็นั่นแหละนะครับถ้าเราย้อนกลับมาโอ้มันมีมูลเหตุมาอย่างนี้นะครับขณะเดียวกันเนี่ยนะครับดร.ณัฐกรเองเนี่ยนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐกรเองยังบอกด้วยเนี่ยนะครับว่าความมั่นคงของอาชีพราชการเนี่ยนะครับข้าราชการเนี่ยเป็นสาเหตุหลักๆล่ะที่ทำให้ช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยนักศึกษาในชั้นเรียนนะครับหันไปสนใจรับราชการมากขึ้นนะครับมันจะมีบางยุคนะที่อยากจะทำงานเอกชนมากกว่ารับราชการแต่ว่าในยุคหลายทศวรรษหลังมาเนี่ยการเป็นข้าราชการเนี่ยนะครับก็เน้นกันเป็นหลักเลยเพราะว่ามันคือความมั่นคงคือเข้าง่ายและออกยากนะครับซึ่งอาจารย์จากคณะรัฐประศาสตร์รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยยังยกตัวอย่างกรณีของข้าราชการตำรวจนะครับแต่งงานซ้อนกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งทำงานร้านทองในห้างจนเรื่องกลายเป็นไวรัลทำให้ต่อมาผู้หญิงคนดังกล่าวถูกไล่ออกจากงานขณะที่นายตำรวจเนี่ยโดนเพียงลงโทษทางวินัยแต่ยังสามารถรับราชการต่อไปได้นะก็มันเป็นในลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นงานเนี่ยนะครับมันถึงกล้าที่จะจ่ายพร้อมที่จะจ่ายนะครับกับการเสี่ยงที่ว่าสามารถที่จะดันตัวเองเนี่ยเข้าไปเป็นข้าราชการได้นั่นเองนะครับนอกจากแรงจูงใจด้านสวัสดิการต่างๆเนี่ยนะครับความมั่นคงในอาชีพแล้วเนี่ยนะครับความเห็นจากทางด้านของดร.มานะนิมิตมงคลประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยนะครับก็ให้สัมภาษณ์กับ BBC ไว้เนี่ยน่าสนใจนะครับบอกว่าการทุจริตสอบท้องถิ่นในครั้งเนี้ยอาจจะทำให้เห็นถึงการสร้างโครงข่ายทางการเมืองในระดับท้องถิ่นของประเทศไทยที่ฝังรากลึกแทรกแซงได้ทุกกระบวนการนะครับซึ่งนักการเมืองเนี่ยอาจจะต้องการวางเครือข่ายหรือคนที่ตัวเองไว้ใจในหลายองค์กรให้มากที่สุดเพื่ออนาคตเนี่ยอาจจะสามารถเอื้อประโยชน์ให้กับตัวเองได้การวางเครือข่ายของนักการเมืองไว้เป็นเรื่องจำเป็นนะครับในทุกองค์กรเพราะว่าคนพวกนี้ถ้าสร้างบุญคุณกันไว้ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยไม่ว่าคนนั้นจะอยู่ตำแหน่งนี้หรือเติบโตมากขึ้นเนี่ยก็จะมีโอกาสช่วยเหลือในเรื่องของการทุจริตได้นะครับซึ่งการสร้างเครือข่ายทางการเมืองเนี่ยจะเอื้อประโยชน์ให้ได้หลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทุจริตการผลักดันงานให้สำเร็จการปิดบังซ่อนเร้นข้อมูลหรือแม้แต่การช่วยแก้ตัวหากเกิดคดีความจึงไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกนะครับถ้าเราจะเห็นข่าวนักการเมืองโยกย้ายข้าราชการขนาดใหญ่ไปกับการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการนะครับไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับที่เราเนี่ยจะเห็นข่าวว่านักการเมืองเนี่ยเข้าไปแทรกแซงการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการแล้วก็คนในรัฐวิสาหกิจคนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำแหน่งหัวหน้าเล็กๆก็แทรกแซงได้นะครับเพื่อสร้างเครือข่ายในอนาคตนะครับนี่ก็คือดร.มานะนิมิตมงคลนะครับจากประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยนะครับซึ่งทางด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐกรเองนะครับก็มองไปในทิศทางเดียวกันนะครับว่าแรงจูงใจในการทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการเนี่ยมันก็อาจจะมีมาจากฝ่ายการเมืองได้เช่นกันเพราะว่าต้องการฝังคนของตัวเองไว้ในหลากหลายองค์กรนะครับซึ่งมันอาจจะมีความซับซ้อนกว่านั้นคืออาจจะไปถึงขั้นตัวของฝ่ายการเมืองเนี่ยก็อยากได้คนของตัวเองเข้าไปให้มากๆเพื่อว่าเวลาทำอะไรเนี่ยมันจะง่ายไม่มีคนมาขวางนะครับก็อาจจะพยายามอุ้มชูกันนะครับนอกจากการจ่ายเงินเพื่อให้ได้บรรจุข้าราชการแล้วเนี่ยนะครับข้าราชการบางคนเนี่ยอาจจะใช้สายสัมพันธ์หรือว่าคอนเนคชันเพื่อให้ได้บรรจุคนของตัวเองเป็นข้าราชการด้วยนะครับบางนามสกุลเนี่ยสอบติดกัน3คนในท้องถิ่นเดียวกันคนละตำแหน่งนะครับแบบนี้อาจจะได้โควต้าโดยที่ไม่ได้เข้าไปเกี่ยวกับกระบวนการที่ดิกรับเงินอาจจะมาจากเส้นสายที่พยายามดึงคนของตัวเองเข้ามานะครับและนี่ก็เป็นประเด็นนะครับที่ชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยซึ่งเป็นเครือข่ายภาคประชาชนที่ร่วมมือกับสำนักงานปปช.เนี่ยพยายามนำเสนอนะครับเนื่องจากว่ารายชื่อของผู้ผ่านการสอบแล้วก็ได้รับการบรรจุข้าราชการในรอบปี2568เนี่ยมีหลายคนนะที่มีนามสกุลเดียวกันหรือมีนามสกุลเดียวกันกับผู้มีอิทธิพลในสังคมทั้งในอดีตและ
ปัจจุบันนะกลับก็แน่นอนและกลับค่าตอบแทนจากเงินเดือนข้าราชการที่มันไม่สูงขณะเดียวกันกลับพบว่าการทุจริตที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มีการเรียกรับผลประโยชน์ต่อรายเป็นเงินหลายแสนบาทก็ทำให้เกิดคำถามนะครับว่าการพยายามทุจริตสอบเข้าไปเป็นข้าราชการ

จะเป็นไปได้ยากนะครับที่หลายคนบอกว่าคนพวกนี้เข้าไปแล้วจะไปออกใบอนุญาตมันไม่ใช่อย่างนั้นมันจะเป็นอำนาจนะครับของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับจะไม่ว่าจะเป็นพวกนายกนะครับอบจ.อบต.เป็นส่วนใหญ่ตำแหน่งที่บรรจุรอบนี้มันไม่ใช่สอบภายในเพื่อดำขึ้นตำแหน่งบริหารมันเป็นการสอบบรรจุข้าราชการเข้าไปแล้วก็เริ่มในส่วนล่างขององค์กรกว่าจะขยับขึ้นไปข้างบนได้เนี่ยเรื่องผลประโยชน์ที่จะได้เนี่ยยากนะครับแทบมองไม่เห็นระยะสั้นนะครับแต่ว่าทางด้านของดร.มานะเองเนี่ยนะครับก็มองต่างออกไปโดยบอกว่าไม่ว่าตำแหน่งที่เข้าไปเนี่ยจะเล็กหรือใหญ่เนี่ยมันก็มีช่องให้ทุจริตเรียกสินบนได้นะครับแล้วก็ตำแหน่งไหนเนี่ยก็แล้วแต่ถ้ามองเห็นช่องทางสักนิดหนึ่งเนี่ยก็จะทำการทุจริตได้เลยนะครับซึ่งมีการยกตัวอย่างนะครับงานจัดเก็บรายได้ที่เกี่ยวกับการเก็บภาษีที่เจ้าพนักงานอาจสามารถใช้อำนาจที่มีเนี่ยในการเรียกรับเงินสินบนจากประชาชนได้นะครับตัวอย่างเช่นเรารู้กันว่าโรงแรมแห่งนี้ที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลน่าจะมีรายได้สูงควรจะจ่ายภาษีปีหนึ่งเนี่ย1 ล้านบาทนะครับแต่พอไปคุยกับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่สามารถที่จะบอกได้ว่าคุณจ่ายภาษีแค่300,000ก็ได้นะครับแล้วเอามาให้ชั้น100,000เนี่ยยกตัวอย่างเนี่ยนะครับดร.มานะประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยนะครับยกตัวอย่างแล้วก็ยังยกตัวอย่างนะครับงานที่ไม่ใหญ่โตแต่สามารถทุจริตได้เช่นงานคนขับรถเก็บขยะนะครับมีสิทธิ์ที่จะเลือกให้ใครก็ได้ขึ้นรถมาเป็นเด็กยกขยะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะเอาญาติของตัวเองมาหรืออาจจะเอาคนอื่นมาแต่ว่าก็ต้องมีการจ่ายค่าแรกเข้านะครับทุกอย่างเนี่ยมันเป็นโอกาสนะครับแล้วก็เรื่องของการทุจริตในภาคราชการเนี่ยมันเป็นปัญหาเชิงสถาบันใหญ่เพราะว่าขาดการเคารพในเรื่องของคุณธรรมความรับผิดชอบความซื่อสัตย์และถ้าจะเป็นเช่นนี้ต่อไปเนี่ยการทุจริตมันก็จะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแม้ว่าจะมีการจับกุมและลงโทษผู้ที่เกี่ยวข้องมากแค่ไหนก็ตามนะครับโดยที่ดร.มานะเนี่ยทิ้งท้ายไว้น่าสนใจนะว่าจับคนโกงในเครือข่ายนี้เนี่ยได้สัก100 คนนะครับจะปลดอธิบดีจับรัฐมนตรีนักการเมืองใหญ่ได้เนี่ยคอร์รัปชันก็จะไม่หมดไปนะครับพวกคนโกงเนี่ยก็จะหารูรอดเพื่อโกงได้เสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบที่ดีต้องนำเอาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการตรวจสอบย้อนหลังให้ได้นะครับทุกอย่างเนี่ยต้องทำให้เปิดเผยโปร่งใสประชาชนหรือคนที่มีส่วนได้เสียเนี่ยเห็นข้อมูลแล้วมีส่วนร่วมในการตรวจสอบได้ตรงนั้นแหละนะครับมันถึงจะแก้ปัญหาเรื่องของการโกงได้ครับก็น่าสนใจนะครับถ้าจับโกงในเครือข่ายนะครับกรณีของข่าวที่เกิดขึ้นครั้งนี้บอกจับได้เป็น100 คนปลดอธิบดีหรือจับรัฐมนตรีนักการเมืองใหญ่อะไรก็ตามแต่ได้เนี่ยแต่ว่าคอร์รัปชันมันไม่หมดไปถ้านะครับเราไม่จัดการในเรื่องของกระบวนการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะครับตรวจสอบย้อนหลังนะครับทำทุกอย่างให้โปร่งใสเปิดเผยได้นะครับนะครับวังวนของการทุจริตคอร์รัปชันมันก็ยังจะคงมีอยู่อันนี้นะครับพอมีบทสรุปนะครับในส่วนของกระทรวงมหาดไทยแต่ว่ายังต้องรอนะครับบทสรุปภาพใหญ่ที่เกิดจากการทำงานในการเข้าไปขุดคุ้ยสืบค้นนะครับสืบสวนสอบสวนของสำนักงานปปช.ร่วมกับกองบังคับการปปป.ด้วยนะครับใช้เวลา 3-6 เดือนว่าเครือข่ายใหญ่ในการทุจริตครั้งนี้เนี่ยนะครับนอกเหนือจากที่กระทรวงมหาดไทยสรุปเบื้องต้นใช้เวลา7 วันเนี่ยนะครับว่ามีข้าราชการในส่วนของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะครับเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่5 รายนะครับแล้วก็มีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับทุจริตจำนวนหนึ่งนั้นเนี่ยนะครับบทสรุปของปปช.และปปบกองบังคับการปปป.เนี่ยจะออกมานะครับเรียกว่าหนักหน่วงนะครับแล้วก็เครือฉายภาพให้เห็นเครือข่ายใหญ่โตกันมากน้อยขนาดไหนอันนี้เราก็คงต้องติดตามกันเป็นระยะระยะนะครับวันนี้มีอยู่อีก1 เรื่องนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นน่าจะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีในมิติของการพัฒนาในเรื่องของทุนวิจัยในประเทศไทยแล้วก็ต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์นะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะครับที่สถานีกรุงเทพหัวลำโพงนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอว.นะครับพร้อมด้วยนายกิตติพงษ์กิจยารัตน์นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังนะครับได้ร่วมกันเป็นสักขีพยานในพิธีส่งมอบรถไฟไทยธรรมนะครับซึ่งเป็นรถไฟโดยสารต้นแบบที่ต่อยอดจากผลงานวิจัยสู่การใช้งานจริงนั่นเองนะครับก็มีทางด้านของนายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นผู้รับมอบพร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับโดยที่ทางด้านของนายยุทธชนันเองเนี่ยนะครับได้พูดถึงความสำเร็จในครั้งนี้นะครับว่ามันเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่รถไฟไทยทำไม่ได้อยู่แค่บนหิ้งแต่ว่าได้ลงมาวิ่งบงได้ลงมา

0: วิ่งบนรางจริงๆนะครับซึ่งเป็นการตอบโจทย์นโยบายสำคัญของรัฐบาลในการผลักดันงานวิจัยนะครับให้สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยนะครับขบวนรถไฟขบวนนี้เนี่ยนะครับคือระบบ EV นะครับระดับ Luxury Class นะครับต้นแบบที่ออกแบบและก็ผลิตในประเทศไทยโดยฝีมือนักวิจัยและก็วิศวกรไทยทั้งหมดนะครับผนึกกำลังด้านองค์ความรู้ระหว่างสถาบันวิจัยและก็ภาคเอกชนกว่า30บริษัทที่สำคัญก็คือมีต้นทุนต่ำกว่าการนำเข้าเนี่ยถึง 30% นะครับก็พิสูจน์ให้เห็นได้ชัดเจนว่าของไทยทำเนี่ยไม่ได้แค่ทำได้แต่ว่าทำแล้วแข่งขันได้จริงนะครับซึ่งทางด้านของนายชนันท์เองเนี่ยยังบอกด้วยว่าจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระบบรางของรัฐในอีก20ปีข้างหน้าเนี่ยประเทศไทยจะต้องมีความต้องการตู้รถไฟโดยสารอีกกว่า 2,000 ตู้การสร้าง Real Economy หรือReal Economy หรือระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรางเนี่ยก็ต้องทำเงินการโดยคนไทยนะครับของคนไทยเราเองนะครับก็เป็นสิ่งสำคัญลดการพึ่งพิงการนำเข้านำไปสู่การเกิดอุตสาหกรรมการผลิตการสร้างงานสร้างอาชีพเกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นสูงนะครับท้ายที่สุดเนี่ยเงินทุกบาทจะหมุนเวียนกลับมาสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืนนั่นเองนะครับขณะที่ทางด้านของนายกิติพงษ์เองเนี่ยก็ยังบอกด้วยว่าความสำเร็จนี้เนี่ยมันสะท้อนศักยภาพของคนไทยในการสร้างองค์ความรู้เพื่อลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างชาติและก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือระยะยาวในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมระบบรางนะครับสอดคล้องกับทางด้านของผู้ว่าการรถไฟนะครับที่บอกว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยยินดีอย่างยิ่งที่ได้รับมอบรถไฟที่ใช้วัสดุในประเทศในสัดส่วนสูงซึ่งช่วยประหยัดงบประมาณของชาติได้เป็นอย่างมากนะครับก็แน่นอนครับว่าหลังจากนี้เนี่ยก็จะร่วมกันทดสอบความปลอดภัยอย่างรอบด้านก่อนที่จะนำไปให้บริการจริงในเส้นทางท่องเที่ยวระยะ200ถึง500กิโลเมตรต่อไปนะครับซึ่งรถไฟไทยทำขบวนนี้เนี่ยนะครับเป็นความร่วมมือกับทางบริษัทกิจการร่วมค้าไซโนเจนปิ่นเพชรจำกัดนะครับสำเร็จเป็นตู้โดยสารต้นแบบขนาด25ที่นั่งมีน้ำหนักโครงสร้างเบาลงร้อยละ22นะครับรองรับความเร็วสูงสุด120กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ผ่านการทดสอบเดินรถจริงมาแล้วเนี่ยกว่า 10,000 กิโลเมตรนะครับตัวรถเนี่ยใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตภายในประเทศสูงถึงร้อยละ 44.1 แล้วก็สร้างผลงานทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มอีก7ผลงานนะครับซึ่งหลังจากพิธีส่งมอบแล้วเนี่ยคณะผู้บริหารและก็สื่อมวลชนก็ได้ร่วมกันโดยสารรถไฟเที่ยวพิเศษเนี่ยไปหยุดรถที่พระจอมเกล้านะครับก็นับเป็นอีกบทหมายสำคัญของการยกระดับอุตสาหกรรมระบบรางไทยสู่การพึ่งพาตนเองด้วยนวัตกรรมและก็เทคโนโลยีของคนไทยอย่างแท้จริงนั่นเองนะครับมีข่าวปิดท้ายนะครับวันนี้เรื่องของระบบสาธารณสุขไทยครองอันดับ8ระบบสาธารณสุขดีที่สุดของโลกประจำปีนี้นะครับจากการเปิดเผยของนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับรองโฆษกรัฐบาลนั่นเองนะครับบอกว่าทางด้านของเว็บไซต์นัมบีโอซึ่งเป็นฐานข้อมูลเกี่ยวกับค่าครองชีพที่ใหญ่ที่สุดในโลกและก็เป็นแหล่งข้อมูลระดับโลกแบบอิงจากการรายงานของผู้ใช้นะครับ Crowd Source เนี่ยนะครับสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตโดยให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับค่าครองชีพตัวชี้วัดราคาที่อยู่อาศัยอัตราอาชญากรรมที่ประชาชนรับรู้คุณภาพของระบบสาธารณสุขคุณภาพการขนส่งสถิติสำคัญอื่นนะครับซึ่งระบบสาธารณสุขของประเทศไทยเนี่ยติดอันดับ8ระบบสาธารณสุขที่ดีที่สุดของโลกประจำปี2026นะครับจากการสำรวจโดยประเทศอันดับ1ถึง10ที่มีระบบสาธารณสุขที่ดีที่สุดในโลกอันดับหนึ่งก็คือในส่วนของไต้หวันนะครับตามมาด้วยเกาหลีใต้เนเธอร์แลนด์ญี่ปุ่นออสเตรียเอกวาดอร์ฟินแลนด์แล้วก็ประเทศไทยนะครับส่วนอันดับ9เป็นเดนมาร์กอันดับ10ก็คือสเปนนะครับแน่นอนครับว่าจุดเด่นนโยบายสาธารณสุขของไทยก็คือระบบบริการที่มีคุณภาพในราคาที่เข้าถึงได้รวมถึงประสิทธิภาพการบริหารจัดการและก็การกระจายการรักษาให้เข้าถึงทุกคนโดยเฉพาะสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าบัตรทอง30บาทรักษาทุกที่นะครับก็เรียกได้ว่าแม้ก็เรื่องของระบบสาธารณสุขไทยนั้นก็ต้องยอมรับนะครับว่าเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลกมาเป็นระยะเวลาอยู่พอสมควรแล้วเช่นเดียวกันเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับก่อนที่จะพักกันย้ำ2ช่องทางในการติดตามคุยข่าว Around News ของเรานะครับช่องทางผ่านทาง Facebook นะครับเสิร์ชหาคุยข่าวภาษาไทยตามด้วย Around News FM 97.0 MSZเป็นภาษาอังกฤษนะครับคุยข่าวภาษาไทยตามด้วย Around News FM 97.0 MSZ เป็นภาษาอังกฤษและก็ช่องทางผ่าน X นะครับ @around_newsfm97 นะครับ @around_newsfm97 ฝากคุณผู้ฟังไปกดติดตามทั้ง2ช่องทางนี้ของคุยข่าว Around News ของเราเพิ่มเติมให้เยอะๆกันนะครับเดี๋ยวรับประกันช่วงหน้ากลับมาติดตามครบเครื่องคมนาคมกันครับ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าว Around News ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: คุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่านและคุณเบื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษฟังทางนี้ถึงเวลาของความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณเปิดประสบการณ์พิเศษกว่าแค่สมัครใช้ Easy Pass ฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่ามัดจำบัตรเติมเงินขั้นต่ำเพียง300บาทกดใช้งานได้ทันทีผ่านด่านเก็บเงินได้แบบพิเศษไม่ต้องจอดไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องควักเงินสดสะดวกกว่าเร็วกว่าพิเศษกว่ายิ่งใช้ทางพิเศษยิ่งต้องใช้ Easy Pass สมัครได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิต

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: ครบเครื่องคมนาคม
1: มีข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องของการจะปิดเบี่ยงจราจรนะครับจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.แจ้งมานะครับสำหรับวันนี้นะครับเมื่อวานนี้เราพูดถึงเรื่องของการปิดเบี่ยงจราจรบนถนนราชปรารภนะครับวันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งซึ่งมีการจราจรหนาแน่นนะครับนั่นก็คือถนนหลานหลวงนะครับโดยทางรฟม.นะครับแจ้งว่าบริษัทชกันช่างจำกัดมหาชนผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงการจราจร3ช่องจราจรนะครับขยายเวลาปิดเบี่ยงบนถนนหลานหลวงจากบริเวณถนนพันเนียงถึงบริเวณแยกหลานหลวงฝั่งมุ่งหน้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับในการดำเนินงานก่อสร้างสถานีหลานหลวงตั้งแต่ 0:01 นของวันที่11กรกฎาคมนะครับไปจนถึงเที่ยงคืนของวันที่30กรกฎาคมนะครับปิดเบี่ยงตลอด24ชั่วโมงนะครับเป็นผลให้ถนนหลานหลวงบริเวณปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเนี่ยสามารถสัญจรได้2ช่องจราจรก็แน่นอนนะครับการสัญจรในถนนหลานหลวงดังกล่าวนั้นเนี่ยก็เป็นการจัดการจราจรแบบวันเวย์นะครับโดยที่ประชาชนซึ่งพักอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวสามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกตินะครับกระทรวงอภิวัฒน์ในส่วนของรฟม.เนี่ยนะครับก็ต้องขออภัยกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปิดเบี่ยงการจราจรดังกล่าวนะครับผู้ใช้เส้นทางอาจจะไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางอาจจะมีเรื่องของเสียงดังรบกวนนะครับพื้นที่ที่มีการดำเนินการนะครับส่วนผู้ที่ไม่มีความจำเป็นก็จะได้หลีกเลี่ยงเส้นทางนะครับผู้ใช้เส้นทางถนนหลานหลวงนะครับสอบถามรายละเอียดของการปิดเบี่ยงการจราจรได้นะครับที่หมายเลข0632176532นะครับ0632176532ติดตามข้อมูลโครงการผ่านทางเฟซบุ๊กนะครับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครับไปติดตามกระทรวงคมนาคมนะครับในการฟื้นเรื่องของการบินตรงหัวหินกัวลาลัมเปอร์นะครับยกระดับสู่เมืองท่องเที่ยวโลกครับโดยที่นายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับบอกว่ากระทรวงคมนาคมเนี่ยเตรียมยกระดับศักยภาพท่าอากาศยานหัวหินสู่ศูนย์กลางการบินพาณิชย์และการท่องเที่ยวระดับสากลรองรับการเปิดให้บริการเส้นทางบินระหว่างประเทศอย่างเต็มรูปแบบนะครับโดยที่กระทรวงคมนาคมกรมท่าอากาศยานสายการบินไทยแอร์เอเชียและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ร่วมมือเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการเพิ่มโครงข่ายการเดินทางทางอากาศตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจภูมิภาคนะครับซึ่งรัฐบาลเนี่ยได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของอำเภอหัวหินซึ่งมีศักยภาพสูงในการขยายตัวทางเศรษฐกิจและก็การท่องเที่ยวนะครับจึงได้มีการผลักดันให้เกิดเที่ยวบินระหว่างประเทศให้เป็นรูปธรรมขึ้นนะครับโดยที่ในวันนี้นะครับ3กรกฎาคมเนี่ยได้มีทางด้านของนายพัทรพงษ์เองเนี่ยได้เป็นประธานนะครับร่วมเป็นประธานในงาน Market Insight and Customer Insight Workshop นะครับกับทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดเส้นทางบินระหว่างประเทศสู่หัวหินนะครับที่อำเภอหัวหินซึ่งจัดโดยสายการบินไทยแอร์เอเชียนั่นเองนะครับการจัดเวิร์กช็อปในครั้งนี้เนี่ยก็จะมีผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและก็บริการในพื้นที่เนี่ยเข้าร่วมกว่า100 รายนะครับเพื่อระดมความคิดเห็นและก็รวบรวมข้อมูลในประเด็นสำคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนำเสนอความพร้อมและก็แผนพัฒนาท่าอากาศยานหัวหินเพื่อยืนยันความพร้อมในการรองรับเที่ยวบินระหว่างประเทศในอนาคตรวมไปถึงการวิเคราะห์สินค้าและก็บริการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพของหัวหินเพื่อที่จะได้นำมาเป็นจุดขายหลักนะครับในการดึงดูดนักท่องเที่ยวและก็การวิเคราะห์ความสนใจกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวต่างชาติต้องการเพื่อพัฒนารูปแบบกิจกรรมท่องเที่ยวในระยะสั้นและก็ระยะยาวนะครับซึ่งจากการรายงานข้อมูลของกรมท่าอากาศยานในช่วงปี2561ถึง2563ก่อนวิกฤตการณ์โควิด-19 9เนี่ยนะครับท่าอากาศยานหัวหินเคยรองรับเที่ยวบินระหว่างประเทศของสายการบินแอร์เอเชียเบอร์ฮัตนะครับในเส้นทางหัวหินกุลาลัมเปอร์มาแล้วแล้วก็ได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวเนี่ยเป็นอย่างดีนะครับสถิติเที่ยวบินเนี่ยกว่า 1,000 เที่ยวแล้วก็จำนวนผู้โดยสารกว่า 130,000 คนนะครับดังนั้นแน่นอนว่าการร่วมมือจัดเวิร์คช็อปในครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญที่จะศึกษาความเป็นไปได้นะครับแล้วก็เตรียมความพร้อมในการที่จะรื้อฟื้นในการนำเส้นทางบินหัวหินโกลาลัมเปอร์เนี่ยกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็รวมถึงในเรื่องของความเป็นไปได้ต่อการเปิดบริการเส้นทางระหว่างประเทศอื่นๆด้วยอ่ะก็ถ้ามองถึงศักยภาพในความเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวเนี่ยอาจจะเรียกได้ว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวหลักเลยก็ว่าได้นะครับหัวหินก็มีศักยภาพที่จะดำเนินการในลักษณะดังว่านี้ได้นะครับไปติดตามในส่วนของการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขสมกนะครับที่ประสานความร่วมมือกับทางด้านของสำนักบริหารหนี้สาธารณะแล้วก็ทางด้านธนาคารออมสินธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนนะครับจัดงานพบปะนักลงทุนออกพันธบัตรส่งเสริมความยั่งยืนเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ขององค์กร นะครับโดยนายกิตติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการขสมกนะครับบอกว่าเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับทางขสมกได้ร่วมกับสำนักบริหารหนี้สาธารณะหรือว่าสบน.ธนาคารออมสินและธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนนะครับจัดงานพบปะนักลงทุนเพื่อนำเสนอข้อมูลและก็เปิดจำหน่ายพันธบัตรส่งเสริมความยั่งยืนองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ2569นะครับการเสนอขายพันธบัตรส่งเสริมความยั่งยืนในครั้งนี้นั้นเนี่ยนะครับมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะใช้เป็นเครื่องมือทางการเงินในการปรับโครงสร้างหนี้ของขสมกประจำปีงบประมาณ2569และก็เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายจัดหารถโดยสารไฟฟ้าหรือว่า EV จำนวน 1,520 คันนะครับเพื่อนำมาให้บริการทดแทนรถโดยสารเดิมซึ่งการจัดหารถโดยสารดังกล่าวเนี้ยถูกกำหนดให้เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จหรือว่า KPI ของพันธบัตรชุดนี้เลยนะครับเพื่อเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและก็แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของปัญหาฝุ่น PM 2.5 นั่นเองนะครับโดยที่ผู้อำนวยการขสมกเองเนี่ยนะครับยังบอกด้วยว่าขสมกมีความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะให้ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีที่สะอาดและก็ลดการปล่อยคาร์บอนความสำเร็จในมิติใหม่ของการระดมทุนในครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการจัดหาเครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสมนะครับนอกจากนี้ผู้ลงทุนก็จะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบอากาศบริสุทธิ์คืนสู่ลูกหลานและก็ร่วมการพัฒนาระบบขนส่งต่อไปด้วยนะครับสำหรับพันธบัตรส่งเสริมความยั่งยืนขสมกนะครับได้รับการค้ำประกันเงินต้นและก็ดอกเบี้ยจากกระทรวงการคลังสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและก็ผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันระบบขนส่งมวลชนไทยสู่อนาคตที่สะอาดและยั่งยืนนะครับอ่ะใครที่สนใจผู้สนใจนะครับสอบถามรายละเอียดข้อมูลพันธบัตรเพิ่มเติมหรือว่าแสดงความจำนงในการลงทุนได้นะครับที่สถาบันการเงินผู้จัดการจำหน่ายทั้ง2แห่งก็คือธนาคารออมสินและก็ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนนั่นเองครับอ่ะไปตามกันกับเรื่องของกรมทางหลวงชนบทนะครับเรื่องของทางหลวงชนบทพอพูดถึงก็แน่นอนนะครับเป็นเรื่องของการสร้างถนนหนทางนะครับตอนนี้นะครับอีก1สายที่กรมทางหลวงชนบทได้ดำเนินการก็คือถนนสายชพ4035จังหวัดชุมพรนะครับรองรับการเดินทางเข้าสู่สนามบินและก็สถานีรถไฟทางคู่หนุนเศรษฐกิจการขนส่งนะครับโดยนายพิชิตหุ่นสิริอธิบดีกรมทางหลวงชนบทนะครับได้เปิดเผยว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยกรมทางหลวงชนบทอยู่ระหว่างดำเนินโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสายชพ4035แยกทล3180บ้านเนินคีรีอำเภอปทิวเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรนะครับตอนนี้มีความคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ30การก่อสร้างอยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงานรองพื้นทางลูกรังวางท่อระบายน้ำและก็งานก่อสร้างกำแพงกันดินคาดว่าการก่อสร้างเนี่ยจะแล้ว สร็จภายในปีหน้านะครับ2570โดยที่เมื่อโครงการแล้วเสร็จเนี่ยจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมระหว่างจังหวัดอำเภอตำบลพัฒนาระบบโลจิสติกของภาคเกษตรกรรมและก็ภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่นะครับทำให้ประชาชนสามารถลำเลียงผลผลิตไม่ว่าจะเป็นยางพาราปาล์มน้ำมันเนี่ยเข้าสู่ตลาดได้อย่างทันเวลาและก็เป็นการช่วยลดต้นทุนในการขนส่งเชื่อมต่อการเดินทางทั้งทางถนนทางรางทางอากาศให้ประชาชนเนี่ยสามารถสัญจรเข้าสู่ท่าอากาศยานชุมพรแล้วก็สถานีรถไฟทางคู่นะครับประกอบไปด้วยสถานีสะพลีสถานีหนองเนียงสถานีนาชะอังได้เต็มประสิทธิภาพด้วยนะครับโครงการนี้เนี่ยมีระยะทางในการดำเนินงานรวม 13.52 กิโลเมตรนะครับเป็นการก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีตขนาด 2-4 ช่องจราจรนะครับมีการขยายทางแยกบริเวณจุดเชื่อมต่อแยกทล3180ช่วงกิโลเมตรที่0บวก000ขนาด4ช่องจราจรขนาดระยะทางเนี่ย 0.2 กิโลเมตรแล้วก็ปรับปรุงทางแยกเชื่อมต่อกับทางหลวงท้องถิ่นจำนวน2จุดนะครับในบริเวณกิโลเมตรที่1บวก900แล้วก็กิโลเมตรที่7บวก800แล้วก็ยังมีการก่อสร้างงานอำนวยความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนช่วงกิโลเมตรที่9บวก172แล้วก็การก่อสร้างกำแพงกันดินก่อสร้างพร้อมขยายความยาวท่อลอดเหลี่ยมการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและก็การก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเด็กชนิดรางตื้นช่วงบริเวณย่านชุมชนนะครับใช้งบประมาณในการดำเนินการก่อสร้าง 164.35 ล้านบาทนะครับอาจารย์กรมทางหลวงชนบทเรื่องของถนนหนทางนะครับในการสร้างทางไปต่อกันที่กรมทางหลวงนะครับเชิญชวนประชาชนออกเดินทางครับสัมผัสความงดงามของศาสนสถานริมทะเลแล้วก็เสริมสิริมงคลที่วัดหงทองจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับเดินทางสะดวกแล้วก็ปลอดภัยผ่านทางหลวงหมายเลข3ถนนสุขุมวิทนะครับเส้นทางสายหลักที่เชื่อมโยงกรุงเทพมหานครเนี่ยไปยังภาคตะวันออกแล้วก็เปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพในช่วงวันหยุดด้วยนะครับซึ่งตลอดแนวเส้นทางของทางหลวงหมายเลข3นอกจากจะเป็นโครงข่ายคมนาคมหลักที่อำนวยความสะดวกด้านการเดินทางแล้วก็การขนส่งแล้วเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเส้นทางที่เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้แล้วก็วิถีชุมชนนะครับที่มีเสน่ห์ตลอด2ข้างทางนะครับก็แน่นอนนะครับเรื่องของวัดหงทองเนี่ยเป็นจุดหมายยอดนิยมของนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนที่ต้องการพักผ่อนพร้อมทำบุญในบรรยากาศริมชายฝั่งทะเลนะครับไฮไลท์นะครับที่ทางกรมทางหลวงบอกว่าเป็นไฮไลท์อันซีนของวัดหงทองนะครับนอกจากอุโบสถกลางทะเลที่ตั้งโดดเด่นเหนือผืนน้ำอ่าวไทยแล้วเนี่ยนะครับภายในวัดยังมีจุดท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระธาตุคงคามหาเจดีย์ที่งดงามเป็นสัญลักษณ์แห่งศรัทธานะครับสะพานกระจกจุดชมวิวที่เป็นมุมมองสู่ทะเลกว้างและก็เหมาะสำหรับการเก็บภาพความประทับใจรวมไปถึงอาคารกตัญญูนะครับอาคารที่สะท้อนแนวคิดแห่งความกตัญญูแล้วก็การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาโดยที่ในช่วงเย็นเนี่ยนะครับนักท่องเที่ยวยังสามารถที่จะชมพระอาทิตย์ตกดินเหนืออ่าวไทยนะครับซึ่งแน่นอนแหละครับว่าแสงแดดที่สะท้อนผืนน้ำอันงดงามเนี่ยนะครับมันก็ช่วยสร้างบรรยากาศที่น่าประทับใจและก็เหมาะแก่การพักผ่อนกันเป็นอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะใครที่จะต้องการไปนะครับปรับสภาพพักผ่อนจิตใจนะครับก็แน่นอนนะครับไม่ได้อยู่ไกลกรุงเทพมหานครนะครับวัดหงทองจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับใครต้องการที่จะไปสัมผัสบรรยากาศการท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของวัดวาอารามเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับที่มีจุดที่จะไปเก็บภาพกันได้เนี่ยนะครับก็แนะนำนะครับโดยกรมทางหลวงนั่นเองนะครับก่อนที่เราจะพักแล้วก็ไปติดตามข่าวสารในต่างประเทศนะครับย้ำ2ช่องทางในการติดตามคุยข่าวอาราเนสของเราเพิ่มเติมนะครับคุณผู้ฟังครับช่องทางผ่านทาง Facebook นะครับค้นหาเป็นเพื่อนเซิร์ชพิมพ์เนี่ยนะครับคำว่าคุยข่าวภาษาไทยตามด้วยอาราวนิวส์ FM 97.0 MHZเป็นภาษาอังกฤษนะครับ MSZ ตัวย่อของ Megahertz เนี่ยเป็นภาษาอังกฤษคุยข่าวภาษาไทยตามด้วย Around News FM 97.0 MSZ เป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะครับผ่านทาง X นะครับ @around_news_fm97 นะครับ around_newsfm97 ฝากไปกดติดตามนะครับกดเป็นเพื่อนนะครับกดแชร์กดไลค์กันด้วยนะครับติดตามรับฟังรายการย้อนหลังหรือว่าใครไม่สะดวกฟังทางวิทยุก็ฟังกันแบบเรียลไทม์พร้อมกันกับทางวิทยุก็ได้นะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะไปติดตามข่าวคราวในแวดวงคมนาคมขนส่งนอกเหนือจากที่เรานำเสนอผ่านทาง FM 97 MHz ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับไปดูเรื่องใหญ่นะครับเรียกว่าเป็นพิธีศพที่ยิ่งใหญ่ของอิหร่านนะครับนั่นก็คือมีการจัดการเตรียมนะครับในพิธีศพของอายาตอลลอฮ์อาลีคาเมนีอีอดีตผู้นำสูงสุดของอิหร่านนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นึงครับ
0: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยคุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่านฮ่าและคุณเบื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษฟังทางนี้ถึงเวลาของความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณเปิดประสบการณ์พิเศษกว่าแค่สมัครใช้ Easy Pass ฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่ามัดจำบัตรเติมเงินขั้นต่ำเพียง300บาทกดใช้งานได้ทันทีผ่านด่านเก็บเงินได้แบบพิเศษไม่ต้องจอดไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องควักเงินสดสะดวกกว่าเร็วกว่าพิเศษกว่ายิ่งใช้ทางพิเศษยิ่งต้องใช้ Easy Pass สมัครได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดี

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: คุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่านฮ่าแล้วคุณเบื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษฟังทางนี้ถึงเวลาของความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณเปิดประสบการณ์พิเศษกว่าแค่สมัครใช้ Easy Pass ฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่ามัดจำบัตรเติมเงินขั้นต่ำเพียง300บาทกดใช้งานได้ทันทีผ่านด่านเก็บเงินได้แบบพิเศษไม่ต้องจอดไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องควักเงินสดสะดวกกว่าเร็วกว่าพิเศษกว่ายิ่งใช้ทางพิเศษยิ่งต้องใช้ Easy Pass สมัครได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิต

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: ส่องข่าวรอบโลก
1: อิหร่านได้เคลื่อนศพของอายาตุลลอฮ์อาลีคาเมนีอีอดีตผู้นำสูงสุดไปยังมัสยิดกลางโมซัลลาในกรุงเตหะรานเพื่อประกอบพิธีศพอย่างเป็นทางการหลังเสียชีวิตจากการโจมตีของสหรัฐอเมริกาและก็อิสราเอลนะครับเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาท่ามกลางการเตรียมมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดและก็มีการคาดการณ์กันว่าจะมีประชาชนร่วมพิธีระหว่าง15ถึง20ล้านคนแล้วก็อาจจะกลายเป็นพิธีศพของรัฐที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของอิหร่านนะครับสื่อของรัฐบาลอิหร่านรายงานบอกว่าร่างของอายาตุลลอฮ์อาลีคาเมนีอีผู้นำสูงสุด อดีตผู้นำสูงสุดของอิหร่านซึ่งเสียชีวิตในวัย86ปีจากการโจมตีทางอากาศของสหรัฐและอิสราเอลนะครับที่เป็นชนวนเหตุให้เกิดสงครามตะวันออกกลางเนี่ยได้ถูกเคลื่อนย้ายนะครับไปถึงมัสยิดกลางโมซัลลาในกรุงเตหะรานแล้วในวันนี้นะครับเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับพิธีศพอย่างเป็นทางการในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับโดยการเตรียมงานพิธีศพในครั้งนี้เนี่ยเดิมทีต้องหยุดชะงักไปในช่วงที่สงครามทวีความรุนแรงถึงขีดสุดนะครับแต่ว่าสามารถดำเนินการต่อได้หลังจากที่อิหร่านและก็สหรัฐเนี่ยบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นแล้วก็อยู่ในช่วงประกาศหยุดยิงที่ก็ถือว่ายังคงมีความเปราะบางอยู่นะครับโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาและหัวหน้าคณะผู้เจรจาของอิหร่านได้ออกแถลงการปลุกระดมให้ชาวอิหร่านทุกคนออกมาร่วมพิธีเพื่อจารึกหน้าประวัติศาสตร์อันรุ่งโรจน์และก็ส่งเสียงเรียกร้องการล้างแค้นให้ดังไปทั่วโลกนะครับโดยคาดว่าจะมีผู้มาร่วมไว้อาลัยระหว่าง15ถึง20ล้านคนซึ่งถ้าเป็นไปตามนี้เนี่ยก็จะถือว่าเป็นพิธีศพของรัฐที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของอิหร่านกันเลยทีเดียวนะครับทางการอิหร่านได้เตรียมพร้อมการขนส่งที่พักและอาหารรวมถึงลดราคาโรงแรมลงถึง 50% แล้วก็มีการดัดแปลงโรงเรียนมัสยิดรวมถึงโรงยิมเพื่อรองรับคลื่นมหาชนนะครับโดยเหล่านักการศาสนาผู้ปกครองอิหร่านเนี่ยก็หวังว่าถ้าประชาชนนับล้านในชุดดำที่มาร่วมไว้อาลัยเนี่ยจะเปรียบเสมือนประชามติที่ยืนยันว่าระบอบการปกครองแบบเทวาธิปไตยและก็การปฏิวัติอิสลามยังคงเข้มแข็งหลังจากต้องเผชิญกับสงครามที่คุกคามต่อความมั่นคงอยู่ของรัฐนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยนักวิเคราะห์ก็ชี้ว่าภายใต้ภาพความสามัคคีที่รัฐพยายามนำเสนอการสนับสนุนระบบการปกครองนี้ในหมู่ประชาชนเนี่ยกำลังลดน้อยลงอย่างมากเนื่องจากว่าชาวอิหร่านจำนวนมากโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เนี่ยรู้สึกเหนื่อยนะครับกับมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจที่ยาวนานหลายทศวรรษและก็ไม่พอใจกับการปราบปรามผู้ออกมาประท้วงเรื่องเงินเฟ้ออย่างรุนแรงเมื่อเดือนธันวาคมและก็มกราคมที่ผ่านมานะครับซึ่งมีรายงานว่าชาวกรุงเตหะรานบางส่วนเนี่ยแอบส่งเสียงโห่ร้องยินดีจากในอาคารที่พักตอนที่ทราบข่าวการเสียชีวิตของคาเมนีอีในช่วงแรกนั่นเองนะครับซึ่งในวันเสาร์นี้เนี่ยร่างของคาเมนีอีจะถูกนำมาประกอบพิธีเคารพศพเป็นเวลา3วันเคียงข้างร่างของบุคคลในครอบครัวที่เสียชีวิตจากการโจมตีในครั้งเดียวกันนะครับก็คือบุตรสาวบุตรเขยหลานสาวและภรรยาของโมจตบาผู้นำสูงสุดคนใหม่โดยมีผู้แทนและผู้นำระดับสูงจากกว่า30ประเทศตอบรับเข้าร่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นปากีสถานจีนรัสเซียอัฟกานิสถานและก็ประเทศในแถบเทือกเขาคอเคซัสนะครับประเด็นที่หลายฝ่ายจับตามองก็คือโมจตบาคาเมนีอีบุตรชายผู้สืบทอดตำแหน่งผู้นำสูงสุดคนที่3ของอิหร่านที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการโจมตีที่ฆ่าชีวิตบิดาจะปรากฏตัวต่อสาธารณชนในพิธีหลักที่กรุงเตหะรานครั้งนี้หรือไม่นะครับหลังจากที่ไม่ได้มีภาพของเขาเนี่ยปรากฏในสื่อนับตั้งแต่สงครามเริ่มต้นขึ้นนะครับทางการอิหร่านได้ประกาศให้กรุงเตหะรานรวมถึงเมืองศักดิ์สิทธิ์อย่างกอมและมัชฮัดเป็นวันหยุดราชการนะครับโดยสั่งปิดสำนักงานทางรัฐและเอกชนในกรุงเตหะรานตั้งแต่วันเสาร์ถึงวันจันทร์พร้อมจำกัดการจราจรแล้วก็ปิดน่านฟ้าบางส่วนตั้งแต่วันศุกร์แล้วก็จะปิดน่านฟ้าเต็มรูปแบบในวันจันทร์นะครับกำหนดการรัฐพิธีเคลื่อนร่างผู้นำสูงสุดอิหร่านในวันเสาร์และวันอาทิตย์นี้เนี่ยก็จะมีการจัดพิธีเคารพศพและก็ไว้อาลัยที่มัสยิดกลางกรุงเตหะรานนะครับส่วนวันจันทร์จะมีขบวนแห่ศพครั้งใหญ่ใจกลางกรุงเตหะรานนะครับต่อมาในวันอังคารเนี่ยจะมีการเคลื่อนร่างไปยังเมืองกอมศูนย์กลางของกลุ่มนักการศาสนานิกายชีอะในอิหร่านนะครับส่วนวันพุธก็จะมีการเคลื่อนร่างเนี่ยไปยังเมืองศักดิ์สิทธิ์นาจาฟและก็คาบาลาในประเทศอิรักนะครับโดยมีตัวแทนกลุ่มกอง ำลังพันธมิตรของอิหร่านในภูมิภาคร่วมพิธีแล้วก็วันพฤหัสบดีที่9กรกฎาคมนะครับขบวนแห่ศพครั้งสุดท้ายและก็จะทำพิธีฝังร่างณสุสานอิหม่ามเรซาในเมืองมัชฮัดซึ่งเป็นบ้านเกิดของคาเมเนอีนะครับทางนี้เนี่ยมาตรการรักษาความปลอดภัยก็จะถูกยกระดับขั้นสูงสุดตลอดช่วงเวลาของการจัดงานโดยกองทัพอิหร่านได้ขู่ว่าจะตอบโต้อย่างรุนแรงทันทีหากสหรัฐหรือว่าอิสราเอลช่วยโอกาสนี้เนี่ยเปิดฉากโจมตีซ้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับก็เป็นที่จับตามองนะครับจากทุนโลกไม่ใช่เฉพาะว่าเป็นงานนะครับของคนอิหร่านที่สำคัญจะสร้างประวัติศาสตร์อะไรหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องดูด้วยเนี่ยนะครับว่าในงานสำคัญอย่างนี้ที่มีบรรดาผู้นำสูงสุดของอิหร่านคาดว่าจะเข้าร่วมเนี่ยนะครับมันก็อาจจะกลายเป็นอีกหนึ่งเป้านะครับที่ไม่แน่ใจว่าจะทำให้เกิดการโจมตีนะครับโดยสหรัฐอเมริกาหรือว่าอิสราเอลหรือเปล่านะครับแต่ว่าแหมนะครับถ้าอย่างนี้เนี่ยไม่น่าจะเกิดภาพอย่างนั้นขึ้นนะครับเอามีอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ก็ถือว่าเป็นข่าวที่ทั้งโลกให้ความสนใจเหมือนกันนะครับก็คือกรณีเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งนะครับเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาที่เวเนซุเอลาก็มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยนางเดลซี่โรดิเกสรักษาการประธานาธิบดีของเวเนซุเอลานะครับก็ได้แถลงว่าแผ่นดินไหวดังกล่าวได้ฆ่าชีวิตประชาชนไปแล้วเนี่ย 2,595 ศพแล้วก็มีผู้บาดเจ็บกว่า 12,000 รายทำให้อาคาร189หลังเนี่ยพังถล่มทั้งหลังขณะที่เจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งกู้ร่างผู้เสียชีวิตจากซากปรักหักพังนะครับซึ่งผู้นำรักษาการของเวเนซุเอลาเนี่ยยังบอกด้วยว่าก่อนหน้านี้เนี่ยกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และก็ธนาคารโลกหรือว่า World Bank นะครับเสนอความช่วยเหลือและก็วงเงินสินเชื่อเพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยโดยรัฐบาลเวเนซุเอลาจะจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูมูลค่า200ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ 6.5 พันล้านบาทนะครับร่วมกับ IMF เพื่อนำเงินเนี่ยไปใช้ในการก่อสร้างบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายแล้วก็ฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัตินะครับทางนี้เนี่ยเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.2 และ 7.5 นะครับซึ่งเกิดขึ้นห่างกันเพียง40วินาทีเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงที่สุดของเวเนซุเอลาในรอบกว่าศตวรรษนะครับและก็สร้างความเสียหายอย่างหนักในกลุ่มกาลากัสรวมถึงพื้นที่ชายฝั่งทางตอนเหนือของประเทศด้วยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจนะครับสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับภัยธรรมชาติที่รุนแรงที่เวเนซุเอลานะครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ก่อนหน้านี้นะครับมีข่าวที่สร้างความฮือฮาและก็ถูกจับตากันไปทั่วโลกล่าสุดนะครับทางองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO ได้ประกาศยุติการระบาดของไวรัสฮันตาที่เกิดขึ้นบนเรือสำราญแล้วนะครับโดยที่ทางฮูนะครับได้ประกาศว่าการแพร่ระบาดของไวรัสฮันตาที่เชื่อมโยงกับเรือสำราญลำหนึ่งเนี่ยยุติลงแล้วแล้วก็ไม่ได้เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนอีกต่อไปนะครับคำประกาศดังกล่าวเนี่ยมีขึ้นหลังจากที่ผู้สัมผัสใกล้ชิดรายสุดท้ายของผู้ติดเชื้อเนี่ยได้กักตัวครบกำหนดแล้วก็ผลการตรวจหาเชื้อไวรัสเนี่ยก็เป็นลบนะครับซึ่งการระบาดครั้งนี้เนี่ยทำให้มีผู้ติดเชื้อ13รายแล้วก็เสียชีวิต3รายทำให้อัตราการเสียชีวิตจากการระบาดครั้งนี้เนี่ยอยู่ที่ 23%นะครับโดยการระบาดของไวรัสฮันตาครั้งนี้เนี่ยเชื่อมโยงกับเรือสำราญนะครับ MV Hondis นะครับซึ่งจดทะเบียนในประเทศเนเธอร์แลนด์หลังจากที่ฮูได้รับแจ้งเมื่อ2พฤษภาคมเกี่ยวกับกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการป่วยทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงบนเรือผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อไวรัสฮันตาทั้งหมดเป็นผู้ที่เดินทางบนเรือลำดังกล่าวนะครับผู้ป่วย10คนเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลนะครับฮูบอกว่า8คนหายดีและออกจากโรงพยาบาลขณะอีก2คนเนี่ยยังคงรักษาในโรงพยาบาลแอฟริกาใต้ที่แอฟริกาใต้แล้วก็ฝรั่งเศสนะครับซึ่งการระบาดครั้งนี้เนี่ยมีผู้ป่วยชาย9รายผู้ป่วยหญิง4รายอายุเฉลี่ยของผู้ป่วยก็อยู่ที่65ปีมีผู้ป่วยที่เสียชีวิต3รายนะครับอายุ69 70แล้วก็79ปีนะครับซึ่งผู้สัมผัสที่ระบุตัวได้ทั้งหมดเนี่ยได้เสร็จสิ้นระยะเวลาติดตามผล42วันแล้วโดยไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มเติมเป็นการยืนยันว่าการแพร่เชื้อได้หยุดลงแล้วและไม่คาดว่าจะมีการแพร่เชื้อที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมอีกนะครับหน่วยงานด้านสาธารณสุขก็ได้ระบุและก็ติดตามผู้สัมผัสใน33ประเทศและดินแดนพ้นทะเลรวมถึงผู้โดยสารและลูกเรือนะครับที่ผู้สัมผัสเชื่อมโยงกับผู้ป่วยในเกาะทิสตันคาตุนยาโดยผู้โดยสารบนเที่ยวบินระหว่างประเทศ2เที่ยวบินบุคลากรทางการแพทย์และก็เจ้าหน้าที่สนามบิน ะครับเอาก็เป็นอันยืนยันว่าสิ้นสุดการระบาดนะครับของไวรัสฮันตาบนเรือสำราญดังกล่าวนะครับซึ่งผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงสูง317คนได้เสร็จสิ้นการกักกันแล้วก็ติดตามผลขณะที่ผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่ำจำนวน336คนก็ได้ทำการติดตามอาการด้วยตนเองตอนนี้ก็ถือว่าสิ้นสุดในการเฝ้าระวังดังกล่าวแล้ววันนี้หมดเวลาของคุยข่าวอารานิวส์แล้วครับคุณผู้ฟังกลับมาพบกันในวันอังคารถัดไปนะครับขออนุญาตลาคุณผู้ฟังกันก่อนสวัสดีครับ
0: ติดตามรายการคุยข่าวอารานิวส์ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์เวลา 18:00 น.ถึง 1:00 น.ได้ที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของเป็นขวัญและกำลังใจแก่พระภิกษุที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์รถกระบะพุ่งชนพระสงฆ์ขณะเดินธุดงค์ที่จังหวัดมุกดาหารนายกรัฐมนตรีสั่งยกระดับการปราบปรามยาเสพติดบูรณาการทุกหน่วยงานตัดวงจรตั้งแต่ต้นทางพร้อมทบทวนมาตรการตรวจสอบของสนามบินทางการปากีสถานระบุว่าการเจรจาทางอ้อมระหว่างสหรัฐและอิหร่านครั้งต่อไปจะมีขึ้นภายหลังพิธีศพของอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของเป็นขวัญและกำลังใจแก่พระภิกษุที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์รถกระบะพุ่งชนพระสงฆ์ขณะเดินธุดงค์ที่จังหวัดมุกดาหารที่โรงพยาบาลมุกดาหารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายไกรเอี่ยมจุฬารองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเชิญดอกบัวและตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปถวายแก่พระภิกษุสงฆ์จำนวน8รูปและเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นายประมวลศรีคำแพงที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์รถกระบะพุ่งชนพระสงฆ์ขณะเดินธุดงค์ที่จังหวัดมุกดาหารโดยมีคณะแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลมุกดาหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการเข้าเยี่ยมให้กำลังใจในครั้งนี้ด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์อย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ผู้บาดเจ็บและครอบครัวของผู้เสียชีวิตอย่างหาที่สุดมิได้และวันนี้จังหวัดมุกดาหารได้จัดพิธีเคลื่อนย้ายร่างพระภิกษุที่มรณภาพในเหตุการณ์ดังกล่าวจำนวน10รูปกลับภูมิลำเนาโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารร่วมกับหน่วยกู้ชีพหน่วยกู้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการส่งร่างกลับเพื่อประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลตามประเพณีโดยเคลื่อนย้ายไปยังจังหวัดอุบลราชธานี7รูปและมีพระเทพวราจารย์เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีและเจ้าอาวาสวัดมณีวนารามทำพิธีนิมนต์พระภิกษุทั้ง7รูปกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดน้ำขุ่นนอกจากนี้ยังเคลื่อนย้ายไปที่จังหวัดร้อยเอ็ด1รูปจังหวัดนครราชสีมา1รูปและจังหวัดขอนแก่น1รูปโดยจังหวัดมุกดาหารยังคงอำนวยความสะดวกประสานงานและให้การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยเด็กที่ขับรถกระบะชนขบวนพระธุดงค์ในจังหวัดมุกดาหารจดทะเบียนผู้พิการเป็นผู้ป่วยออทิสติก
2: นางเตือนใจคงสมบัติรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีเด็กอายุ11ปีขับรถชนพระธุดงค์ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารว่าในส่วนของตัวเด็กทางศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนได้ลงพื้นที่ทำงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพแล้วเนื่องจากเด็กอายุต่ำกว่า12ปีต้องได้รับการคุ้มครองตามพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กเบื้องต้นทีมสหวิชาชีพประเมินว่าขณะนี้เด็กต้องเข้ารับการประเมินรักษาสภาพจิตใจและร่างกายโดยอยู่ในความดูแลของแพทย์นอกจากนี้จากการตรวจสอบข้อมูลของเด็กอายุ11ปีพบว่ามีการจดทะเบียนคนพิการและมีบัตรผู้พิการประเภท7คือเป็นความพิการออทิสติกในส่วนของครอบครัวซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางกระทรวงพม.ได้ร่วมกับกรมสุขภาพจิตวางแผนลงพื้นที่เข้าประเมินและดูแลช่วยเหลือโดยเร่งด่วนทั้งครอบครัวเด็กและครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบส่วนคดีความก็มีการประสานงานร่วมกับกระทรวงยุติธรรมในการเยียวยาต่างๆรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวด้วยว่าไม่อยากให้รีบตัดสินว่าเป็นความบกพร่องของครอบครัวในการดูแลเด็กหรือไม่เนื่องจากการดูแลเด็กพิเศษมีความละเอียดอ่อนต้องอาศัยความร่วมมือของคนรอบข้างและชุมชนเพื่อป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นรวมทั้งขอความร่วมมือสังคมระมัดระวังเรื่องการเผยแพร่ภาพหรือเสียงอื่นใดที่อาจส่งผลกระทบต่อตัวเด็กรวมถึงบุคคลแวดล้อมทั้งครอบครัวและผู้เสียหายที่อาจสร้างความสะเทือนใจหรืออาจนำไปสู่ความไม่ปลอดภัยในชีวิตของบุคคลแวดล้อมได้นิตยาคุณสิมรายงาน
1: ด้านกรมสุขภาพจิตส่งทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์รถกระบะชนขบวนพระธุดงค์ในจังหวัดมุกดาหาร
3: นายแพทย์กิติศักดิ์อักษรวงศ์อธิบดีกรมสุขภาพจิตกล่าวว่า เหตุการณ์รถกระบะชนขบวนพระธุดงค์ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารก่อให้เกิดผลกระทบทางจิตใจต่อพระสงฆ์ครอบครัวประชาชนทั้งในพื้นที่และประชาชนทั่วไปที่รับข่าวสารกรมสุขภาพจิตจึงได้ส่งทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตหรือ MCAT ร่วมกับโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ศูนย์สุขภาพจิตที่10และหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ลงพื้นที่ปฏิบัติงานณโรงพยาบาลมุกดาหารเพื่อประเมินและให้การดูแลด้านสุขภาพจิตและจิตสังคมแก่ผู้ได้รับผลกระทบทั้งในระยะวิกฤตและระยะฟื้นฟูอย่างใกล้ชิดโดยในระยะแรกจะให้ความสำคัญกับการดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บญาติและครอบครัวที่เฝ้าดูแลรักษารวมถึงผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์โดยตรงผ่านการประเมินระดับความเครียดความต้องการด้านสุขภาพจิตและการให้การปฐมพยาบาลทางใจเพื่อลดความตื่นตระหนกสร้างความรู้สึกปลอดภัยและช่วยให้ผู้ประสบเหตุสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมรวมถึงการช่วยเหลือครอบครัวผู้สูญเสียให้สามารถเผชิญและปรับตัวกับความโศกเศร้าที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมนฤมลอุดมพรรายงาน
1: ขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนใช้แนวทางหลัก4ด้านลดความเสี่ยงซ้ำรอยอุบัติเหตุรถชนคณะสงฆ์เดินธุดงค์ที่จังหวัดมุกดาหารนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนกรณีอุบัติเหตุรถชนคณะพระสงฆ์เดินธุดงค์จังหวัดมุกดาหารโดยย้ำให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญ4แนวทางหลักได้แก่การป้องกันเด็กและเยาวชนขับขี่ยานพาหนะโดยให้ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนเฝ้าระวังและกำชับผู้ปกครองไม่ให้เด็กหรือเยาวชนที่อายุไม่ถึงเกณฑ์และไม่มีใบอนุญาตขับรถนำยานพาหนะไปใช้รวมถึงจัดเก็บกุญแจรถให้พ้นมือเด็กการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดโดยประสานตำรวจภูธรในพื้นที่กวดขันกรณีผู้ขับขี่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่การปล่อยให้เด็กหรือเยาวชนนำรถไปขับขี่การขับรถบนไหลทางโดยไม่มีเหตุจำเป็นและการใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนผ่านสื่อของจังหวัดให้ประชาชนลดความเร็วและเพิ่มความระมัดระวังเมื่อพบคนเดินเท้าหรือคณะพระธุดงค์ริมทางโดยเฉพาะช่วงเช้ามืดและพลบค่ำที่มีทัศนวิสัยจำกัดและการปรับปรุงสภาพแวดล้อมริมทางทั้งไฟฟ้าส่องสว่างป้ายเตือนและเครื่องหมายจราจรตามเส้นทางสายหลักและสายรองให้พร้อมใช้งานและมองเห็นได้อย่างชัดเจนนายกรัฐมนตรีสั่งยกระดับการปราบปรามยาเสพติดบูรณาการทุกหน่วยงานตัดวงจรตั้งแต่ต้นทางพร้อมทบทวนมาตรการตรวจสอบของสนามบินจากกรณีลูกเรือลักลอบขนยาเสพติดไปออสเตรเลีย
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดณทำเนียบรัฐบาลพร้อมขอให้ทุกภาคส่วนมั่นใจว่าจะให้การสนับสนุนการทำงานอย่างเต็มที่และจะใช้โอกาสในฐานะผู้นำรัฐบาลบูรณาการความร่วมมือกับทุกกระทรวงและทุกหน่วยงานทั้งทหารตำรวจฝ่ายปกครองและกระทรวงยุติธรรมเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เป็นวาระแห่งชาติอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมกันนี้ยังเน้นย้ำถึงการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์จากเดิมที่เน้นสกัดกั้นและจับกุมรายเดือนให้ยกระดับการเดินหน้าปราบปรามและทำลายกระบวนการค้ายาเสพติดให้ถึงต้นตอเพื่อลดความเสี่ยงและความสูญเสียของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเพราะปัญหายาเสพติดส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ความปลอดภัยและความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของประเทศในสายตาของนานาชาติ
5: ตัวผมมากำกับดูแลด้วยตัวเองแล้วเนี่ยตามหน้าที่ในกฎหมายตามหน้าที่ในระเบียบราชการระเบียบบริหารราชการแผ่นดินขอให้ทุกท่านได้มีความมั่นใจว่าผมพร้อมให้การสนับสนุนแล้วก็จะทำทุกอย่างร่วมกับคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องทุกท่านนะครับในการที่จะทำให้ปัญหายาเสพติดเนี่ยได้รับการแก้ไขป้องกันปราบปรามแล้วก็กำจัดให้มันหมดไปนะครับในภายใต้ขอบเขตหน้าที่ที่เรามีอยู่ขอให้ท่านได้มั่นใจว่าเราจะต้องดำเนินการในเรื่องนี้ถือเป็นวาระแห่งชาตินะครับถือเป็นสิ่งที่พวกเราต้องป้องกันแก้ไขใช้โอกาสจากการที่สถานะที่ผมมีอยู่เนี่ยนะครับสามารถที่จะเชื่อมประสานกับหน่วยงานทุกหน่วยงานราชการ ทั้งภาคราชการภาคเอกชนภาคองค์กรอิสระต่างๆได้นะครับในฐานะนายกรัฐมนตรีก็ผมคิดว่าใช้โอกาสนี้แสวงหาความร่วมมือ
4: นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มีการหารือเร่งด่วนถึงมาตรการการทบทวนและแก้ไขปัญหาการลักลอบนำเข้ายาเสพติดออกนอกประเทศโดยเฉพาะกรณีล่าสุดที่ลูกเรือสายการบินไทยถูกทางการออสเตรเลียจับกุมในคดีลักลอบนำเข้ายาเสพติดซึ่งในรอบครึ่งปีนี้พบผู้เดินทางจากประเทศไทยถูกตั้งข้อหาในลักษณะดังกล่าวที่ออสเตรเลียแล้วอย่างน้อยถึง6คดีโดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ตรวจสอบช่องทางพิเศษของลูกเรือและบุคลากรสายการบินณท่าอากาศยานว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากลหรือไม่พร้อมเร่งอุดรอยรั่วเพื่อไม่ให้ต่างชาติมองว่าประเทศไทยเป็นจุดอ่อนในการลักลอบขนส่งยาเสพติดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ด้านนายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรกล่าวว่าได้เสนอมาตรการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบผู้โดยสารขาออกและกลุ่มลูกเรือสายการบินให้มากยิ่งขึ้นจากเดิมที่เน้นหนักในการตรวจสอบผู้โดยสารขาเข้าเนื่องจากปัจจุบันพบว่ากลุ่มผู้รับจ้างขนยาเสพติดเริ่มเปลี่ยนช่องทางมาใช้ผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำเช่นลูกเรือในการกระทำความผิดโดยการเพิ่มมาตรการในครั้งนี้จะมีการนำเทคโนโลยีระบบเอ็กซเรย์รวมถึงสุนัขดมกลิ่นหรือสุนัขเคนายที่ได้รับการสนับสนุนจากประเทศออสเตรเลียเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจค้นโดยใช้ระบบบริหารจัดการความเสี่ยงควบคู่กันไปไม่ใช่การตรวจผู้เดินทางทุกคนเนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่มีผู้เดินทางเข้าออกกว่า85ล้านคนการตรวจสอบแบบหวานแหอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและสร้างความล่าช้าให้แก่ผู้เดินทาง
6: บ้านเรามีผู้เดินทาง85ล้านคนเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับต้นๆของโลกถ้าเกิดเรามีการบริหารความเสี่ยงไม่ดีคือตรวจสอบละเอียดทุกคนเนี่ยมันก็จะเป็นภาระกับนักท่องเที่ยวแล้วก็ทำให้เกิดมูดที่ไม่ดีในการเดินทางเมื่อก่อนนี้เราก็ไม่เคยเอาหมาเคนายขึ้นไปดมที่ผู้โดยสารขาออกนะครับเราต้องเรียนตรงๆว่าไม่ได้สกรีนเรื่องยาเสพติดกับลูกเรือเลยเพราะว่าความเสี่ยงต่ำมากๆเพราะว่าทุกคนที่เข้าทำงานเนี่ยเขาก็ต้องเช็คประวัติอาชญากรรมความเชื่อมโยงต่างๆแล้วนะครับเราใช้เทคโนโลยีกับเคนายเนี่ยไปลงที่ตัวพัสดุพันธุ์เป็นหลักปัจจุบันช่องทางที่พบมากที่สุดคือช่วงทางพัสดุพันธุ์กับคาร์โก้เพราะว่าไม่มีความเสี่ยงของการต้องติดคุกการมาใช้ผู้โดยสารเนี่ยเพราะว่าเราเข้มงวดด้านคาร์โก้ด้านพัสดุพันธุ์มากขึ้นก็อาจจะเป็นให้หลีกเลี่ยงมาใช้เส้นทางทางผู้โดยสารแล้วก็ผู้โดยสารที่มีความเสี่ยงต่ำอย่างเช่นลูกเรือครับ
1: ส่วนพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยความคืบหน้ากรณีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสายการบินไทยถูกจับกุมในข้อหาลักลอบขนยาเสพติดเข้าประเทศออสเตรเลียว่าเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสอบปากคำผู้ต้องสงสัยรวมถึงกลุ่มผู้ให้บริการรับส่งพัสดุหรือไรเดอร์เพื่อยืนยันข้อเท็จจริงและเร่งติดตามตัวผู้ต้องสงสัยอีกรายที่เป็นคนหิ้วกล่องพัสดุซึ่งขับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลมาส่งนอกจากนี้ในส่วนของการควบคุมตัวสองสามีภรรยาชาวลาวจากจังหวัดเลยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลซึ่งผู้ต้องหาให้การยืนยันถึงต้นตอของขบวนการนี้โดยพบว่ามีตัวการใหญ่ในประเทศเพื่อนบ้านอีก2คนทำหน้าที่รับผิดชอบจัดส่งยาเสพติดแยกเป็น2เส้นทางคือเส้นทางไปยังประเทศออสเตรเลียและเส้นทางไปยังไต้หวันทั้งนี้ประเทศไทยถูกใช้เป็นเพียงทางผ่านในการลำเลียงโดยกลุ่มผู้ซื้อและผู้ขายในต่างประเทศจะติดต่อซื้อขายกันโดยตรงส่วนจะมีคนไทยระดับสั่งการเกี่ยวข้องเพิ่มเติมหรือไม่นั้นอยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดระบบซิลยกระดับความร่วมมือนานาชาติในการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์และการค้ามนุษย์
7: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธีปิดการหารือด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ที่เกี่ยวเนื่องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศครั้งที่2ณกระทรวงการต่างประเทศในโอกาสนี้พลตำรวจเอกทัชชัยปิตานีระบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เปิดตัวระบบชิลซึ่งเป็นระบบปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์และการค้ามนุษย์ระบบแรกของโลกที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศต่างๆเบื้องต้น11ประเทศได้แก่ไทยออสเตรเลียจีนอินเดียสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นมาเลเซียเนปาล ฟิลิปปินส์สาธารณรัฐเกาหลีและเวียดนามโดยพลตำรวจเอกชัดชัยกล่าวว่าภายในระบบนี้จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่สำคัญระหว่างกันเช่นที่ตั้งของกระบวนการอาชญากรรมข้ามชาติความเชื่อมโยงของเส้นเงินต่างๆรวมถึงแนวทางป้องกันผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์เพื่อยกระดับการปราบปรามกระบวนการอาชญากรรมออนไลน์และกระบวนการค้ามนุษย์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
8: คาดหวังว่าหลังจากเปิดตัวระบบนี้แล้วเนี่ยเราจะเห็นการจับกุมหรือการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์และการค้ามนุษย์ในประเทศเพื่อนบ้านของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพครับเนื่องจากว่าจะมีประเทศต่างๆเข้ามาร่วมมาทำงานด้วยกันครับก็ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็ได้ทดลองครับใช้ระบบด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ดูข้อจำกัดโดยเฉพาะยิ่งเรื่อง PDPA ของประเทศต่างๆว่ามีข้อจำกัดอย่างไรบ้างเรื่องของภาษาเรื่องการเข้าถึงข้อมูลต่าง
7: ๆขณะที่การสอบถามตำรวจจากประเทศที่ใช้งานระบบชิลผู้แทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาเลเซียเปิดเผยว่าระบบนี้ช่วยตำรวจจากนานาประเทศสามารถแบ่งปันข้อมูลระหว่างกันเพื่อการปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์ที่เป็นภัยคุกคามต่อภูมิภาคทำได้ง่ายขึ้นพร้อมขอบคุณตำรวจไทยที่ได้พัฒนาระบบนี้จนนำมาสู่การใช้งานจริงในวันนี้ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งตรวจสอบการทุจริตสอบท้องถิ่นอย่างเข้มงวดมั่นใจจากร่องรอยหลักฐานที่ชัดเจนจะสามารถเอาผิดผู้เกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตได้
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการทุจริตสอบท้องถิ่นว่าขณะนี้มี7หน่วยงานได้บูรณาการร่วมกันสืบสวนสอบสวนรวมถึงตรวจสอบเส้นทางการเงินและเอาผิดผู้ที่ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบอย่างเต็มที่โดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าการสอบแข่งขันครั้งนี้มีการใช้ TOR ฉบับใหม่ที่รัดกุมกว่าเดิมมีการจ้างมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒดำเนินการจัดการสอบและตรวจคะแนนที่ส่วนกลาง

0: กำหนดซึ่งนายกรัฐมนตรีระบุว่าได้ทำหน้าที่ในขอบเขตอำนาจเพื่อปกป้องความถูกต้องไว้แล้วมั่นใจว่าจะสามารถถอนรากถอนโคนกระบวนการทุจริตได้
1: ทุกอย่างมีคณะกรรมการมีอะไรมากกสทหรืออะไรเดี๋ยวก็ไปดูตรงนั้นนะครับทราบเรื่องผมก็บอกให้ชะลอการบรรจุพอผมชะลอการบรรจุคณะกรรมการก็บอกไม่ให้ชะลอให้บรรจุเลยนี่ไงผมยิ่งไม่ต้องกังวลใหญ่เลยเพราะผมได้ทำในขอบเขตอำนาจของผมไปเรียบร้อยแล้วใครที่ทำเกินอำนาจที่ผมมีอยู่คนนั้นก็ต้องไปรับผิดชอบไม่ได้บอกว่าเขามาก้าวไก่อำนาจผมนะอำนาจใครอำนาจมันแต่ในส่วนของผมได้โปรเทคไว้หมดแล้ว
0: ด้านนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีการทุจริตการสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งมีข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจำนวน5รายเข้าข่ายมีพฤติกรรมส่อเอื้อต่อการทุจริตโดยระบุว่าขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอเรื่องเพื่อเตรียมลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงซึ่งจะต้องมีการแต่งตั้งประธานและคณะกรรมการสอบชุดใหม่โดยยืนยันว่าจะดำเนินการโดยเร็วที่สุดโดยผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้วหากพบว่ามีการทุจริตก็จำเป็นจะต้องเรียกตัวกลับทั้งหมดโดยยอมรับว่าผู้ที่ได้รับการบรรจุบางส่วนอยู่ในกระบวนการทุจริตซึ่งถือว่ามีความผิดแม้จะได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้วก็ตามกฤตระวิวันรายงาน
2: ด้านนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีทบทวนมาตรการกรณีการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นโดยระบุว่าปัญหาดังกล่าวเป็นความขัดแย้งภายในของข้าราชการประจำแต่กลับส่งผลกระทบต่อผู้เข้าสอบโดยสุจริตจำนวนมากจึงเสนอให้พิจารณาตรวจสอบเป็นรายกรณีพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งปราบปรามขบวนการทุจริตและเครือข่ายสีเทาอย่างจริงจัง
3: คือในขณะที่พวกเราเองได้รับข่าวมาตัวผมเองก็ได้รับข่าวมานะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นความขัดแย้งนะครับของข้าราชการประจำข้างในที่ขัดแย้งกันเองแต่พอมันปูดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่าคนที่ได้รับผลกระทบกลายเป็นว่าคนที่เข้าสอบโดยสุจริตเป็นจำนวนมากตัวผมเองเมื่อวานเองเนี่ยก็เพิ่งได้รับหนังสือร้องเรียนนะครับซึ่งคนที่เขาเข้าสอบอย่างสุจริตเนี่ยครอบครัวเขามีความหวังกับตัวเขาครับที่เขาได้รับการสอบแล้วสอบผ่านแล้วควรจะได้รับการบรรจุเขาแจ้งผมว่ามีคนเข้าร่วมลงรายชื่อเนี่ยเป็นพันคนนะฮะแล้วผมก็เชื่อว่ามีคนที่ได้รับผลกระทบที่เป็นคนสุจริตเนี่ยอีกมากมายเป็นจำนวนมากนะเพราะนั้นก็อยากจะให้รัฐบาลเองตัวนายกเองเนี่ยลองทบทวนดูนะครับว่ามาตรการที่มีการสั่งการออกไปเนี่ยแล้วทำให้เกิดผลกระทบกับคนสุจริตเป็นจำนวนมากเนี่ยควรจะต้องมีการทบทวนปรับใหม่ไหมนะครับแล้วก็ดูเป็นรายกรณีอันนี้ประเด็นแรกที่สำคัญที่สุด
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับการดูแลสุขภาพแม่และเด็กด้วยสมุดสีชมพูโฉมใหม่ที่พัฒนาให้ทันสมัยมากขึ้นเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพและองค์ความรู้สำคัญเข้าสู่ระบบดิจิทัลผ่าน QR code คุณแม่สามารถเข้าถึงข้อมูลเรื่องโภชนาการการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่การส่งเสริมพัฒนาการเด็กการดูแลสุขภาพตามช่วงวัยได้สะดวกยิ่งขึ้นขณะเดียวกันยังช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์ติดตามการฝากครรภ์และการดูแลสุขภาพแม่ลูกได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลของประเทศเพื่อให้แม่ปลอดภัยเด็กไทยเติบโตสมวัยและมีสุขภาพที่ดีตลอดช่วงชีวิตค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
7: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
8: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
7: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
9: ขณะนี้เวลา 19:22 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการปากีสถานเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าการเจรจาทางอ้อมระหว่างสหรัฐและอิหร่านครั้งต่อไปเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางจะมีขึ้นภายหลังพิธีศพของอายาตอลละ

0: อาลีคาเมเดอีอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านวัย86ปีที่ถึงแก่อสัญกรรมจากปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลและสหรัฐเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งพิธีศพจะจัดขึ้นในวันที่4ถึงวันที่9กรกฎาคมนี้แต่ไม่ได้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวทางการปากีสถานซึ่งทำหน้าที่เป็นคนกลางเจรจาร่วมกับกาตาร์ยังเปิดเผยว่าการเจรจาทางอ้อมระดับเทคนิคระหว่างสหรัฐและอิหร่านครั้งล่าสุดที่จะจัดขึ้นที่กรุงโดฮากาตาร์เมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมามีความคืบหน้าไปในทิศทางที่ดีนายซามูเอลโรเจอร์คัมบ้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกเรียกร้องให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการทดลองทางคลินิกของแอนติบอดีชนิดโมโนโคลนอนและพัฒนาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวซึ่งปัจจุบันยังไม่มีกระบวนการรักษาทั้งนี้สถาบันสาธารณสุขแห่งชาติดีอาร์คองโกรายงานว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่ได้รับการยืนยันอยู่ที่ 1,406 รายในจำนวนนี้เสียชีวิตกว่า400รายโดยศูนย์กลางการระบาดอยู่ในจังหวัดอิตูริทางตะวันออกเฉียงเหนือของดีอาร์คองโกขณะที่ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาเตือนว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในดีอาร์คองโกยังคงมีความรุนแรงมากเนื่องจากจำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสอีโบลาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุไมซักฉบับที่3เมื่อเวลา16นาฬิกาของวันนี้พายุโซนร้อนไมซักบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนหรือทางตอนใต้ของเกาะไหหลำโดยมีศูนย์กลางอยู่ระห่างประมาณ400กิโลเมตรทางตอนใต้ของเมืองหนานหนิงประเทศจีนหรือลาติจูด 18.3 องศาเหนือรองจิจูด 109.9 องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ74กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนืออย่างช้าๆคาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำในค่ำคืนนี้หลังจากนั้นจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองหนานหนิงประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่4ถึงวันที่6กรกฎาคมนี้โดยศูนย์กลางของพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจากอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลทำให้ในช่วงวันที่3ถึงวันที่4กรกฎาคมนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้หลังจากนั้นในช่วงวันที่5ถึงวันที่6กรกฎาคมนี้บริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในวันและเวลาดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนในการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่และตากโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านและอุตรดิตถ์อุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-35องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีมุกดาหารและยะโสธรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-35องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราและชลบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:30 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง52เซนติเมตรและเวลา 23:40 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร3เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:39 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง23เซนติเมตรเวลา 16:36 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:31 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:55 น.
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนครับต้อนรับเข้าสู่เด็กพีทอล์กในวันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่3กรกฎาคมอยู่กับผมเอ็มกับแบงค์เช่นเคยทาง Channel Kick Off นะครับออนไลน์ทาง YouTube ครับผมฝากกดติดตามด้วยกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พวกเราด้วยนะครับเวลาที่พวกเรามานั่งไลฟ์แบบนี้นะครับก็จะแจ้งเตือนไปยังพี่ๆแล้วก็กดเข้ามาฟังพวกเรามานั่งพูดคุยกับพวกเราได้แล้วก็วันนี้พิเศษครับออนไลน์ทาง FM 97ด้วยนะครับอยู่ด้วยกันราวๆครึ่งชั่วโมงนะครับพี่ๆที่ฟังผ่านทางวิทยุเนี่ยก็สามารถกด YouTube นะเซิร์ชคำว่า Kick Off ได้แล้วก็เข้ามากด Subscribe พวกเรานะครับแล้วก็สามารถมานั่งฟังกันได้สดๆนะครับในทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์ก็เวลาราวๆนี้นะครับ 10:30 11:00 ประมาณนี้แหละครับอยู่กันประมาณ1ชั่วโมงนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการเราด้วยเครื่องดื่มน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างครับคอบอนคอช้างคอเดียวกัน
2: ครับ
1: ทักทายวันศุกร์นะครับเมื่อวานเราไม่ได้มาไลฟ์ติดปัญหาเรื่องเทคนิคนิดหน่อยเรื่องอินเทอร์เน็ตนะครับเน็ตล่ม
2: ครับ
1: ก็เลย
2: เน็ตล่มเนี่ยก็เอาจริงนะชีวิตในก็เรียกอะไรในยุคนี้อินเทอร์เน็ตนี่คือแบบโคตรสำคัญเลยสำหรับผมว่าทุกแท้ทุกคนแล้วอะถึงแม้คุณจะทำงานเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตหรือเปล่าก็นั่นแหละแต่พอถ้าคุณไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้เนี่ยค่อนข้างเดือดร้อนนะโดยเฉพาะผมเนี่ยเดือดร้อนพอสมควรเพราะว่าระบบในบ้านผมก็ค่อนข้างที่จะใช้อินเทอร์เน็ตนะฮะไม่ว่าจะเป็นอะไรเนี่ยกล้องหรือเรียกอะไรทำงานอย่างเงี้ยส่งงานอัปโหลดงานเงี้ยมันต้องใช้อินเทอร์เน็ตอะถ้ามันไม่มีก็เขาเรียกว่าเดือดร้อนแต่ก็เรียบร้อยแล้วครับกลับมาแล้วกลับมาเป็นปกติเขาเรียกออนไลน
1: ์กลับมาออนไลน์แล้วนะครับสวัสดีพี่ๆเข้ามาด้วยนะครับพี่ Boeing Nobody นะครับสเปอร์ปาดหน้าแมนยูทั้งโตนาลี่แล้วก็แฟนนั้นไปเลยนะครับยังจำหัวข้อวันนั้นได้เลยครับแมนยูจะคว้าอันเดอร์สันโตนาลี่แฮ้วหมดเลยนะก็เดี๋ยวเรามารีแคปกันแต่ก่อนที่จะไปเข้าเรื่องแมนยูเนาะมาพูดถึงเกมดราม่ากันหน่อยเมื่อเช้าได้ดูกันไหมเตะเวลาดีด้วยนะ6โมงเช้านะครับโครเอเชียกับโปรตุเกส
2: ใช่ครับผม
1: เชื่อว่าหลายคนเชียร์โปรตุเกสนะตั้งแต่ก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต์นะก็คือดูแผงกองกลางใช่ไหมวิตินญาโชเนเวสมีบรูโน่ด้วยนะครับแล้วก็มี CR7 วิโดของเราเนี่ยนะก
2: ็ได้อยู่แล้ว
1: ลุงก็เชียร์ใช่ไหมผมก็เชียร์นะคือตอนแรกผมก็ไม่ได้เป็นแฟนโปรตุเกสหรอกแต่คือพอเริ่มทัวร์นาเมนต์เนี่ยก็มีพี่ๆในช่องแชทนี่แหละถามว่าคุณเอ็มเชียร์ทีมไหนดีนะถามแบงค์ด้วยวันนั้นน่ะจำได้พอพูดไปพูดมาก็อ่ะโปรตุเกสแล้วกันก็ตามเชียร์โปรตุเกสนะครับเริ่มต้นทัวร์นาเมนต์บอลโลกโอ้โหเกมแรกก็เสมอดีอาร์คองโกไปแล้วเกมที่2ชนะอุซเบย์ชนะเยอะหน่อยหลังจากนั้นมาก็เสมออีกมั้ย
2: ใช่เสมอ 0-0 กับอะไรอ่ะโคลอมเบียป่ะ
1: โคลอมเบียแล้วก็มาเกมนี้รอบ 32 ทีมสุดท้ายครับเจอโครเอเชียอะไร ดูแบบเรารู้สึกว่าแบบเอ๊ะทำไมแบบบางจังหวะกองหลังของตั้งแต่กลางเลยนะกลางหลังของโปรตุเกสเหมือนจะทำมาดีก็สุดท้ายก็แบบโอ้โหจะโดนเอาก็โดนง่ายๆนะครับ
2: ครับ
1: ก็เกมนี้เรียกว่าพลิกไปพลิกมานะครับสุดท้ายโปรตุเกสชนะอยู่2-1นะครับโครเอเชียนำก่อนด้วยและนำนาทีที่60กว่าผมแบบโอ้โหเล่นอย่างนี้โดนนำก่อนโอกาสกลับมามันน้อยเอาจริงถ้าเกิดในทีมที่มันสูสีกันอะเล่นในเกมอะสูสีมากนะครับแม้ว่าสถิติจะออกมาดูโปรตุเกสจะข่มกว่าหน่อยข่มในเรื่องของการครองบอลนะครับ 60-40 ยิงประตูเนี่ยโอกาสยิง15ครั้งโปรตุเกสนะครับส่วนโครเอเชีย13ครั้งไม่หนีกันเท่าไหร่นะแต่ยิงตรงกรอบเนี่ยโครเอเชียตรงมากกว่า6ครั้งนะครับส่วนโปรตุเกสเนี่ย3ครั้งคือแม้ว่าจะเห็นแบบเนี้ยรูปเกมเหมือนกับว่าโปรตุเกสจะครองบอลแต่สุดท้ายมันทีมจะชนะจะแพ้มันไม่ได้อยู่ที่ครองบอลเนาะอยู่ที่ว่าคุณสร้างโอกาสการจบสกอร์แล้วก็ความใกล้เคียงมันมากขนาดไหนซึ่งในเกมต้องยอมรับจริงๆว่าโครเอเชียน่ากลัวมากสวนมาแต่ละลูกใช่ไหมโอกาสเข้าทำแต่ละลูก โอ้โหดิโก้คอสต้าเซฟไม่รู้กี่เซฟนะครับ
2: ไอ้ลูกที่ได้ประตูก็เผลอๆใช่ไหมพี่ลูกที่โปรตุเกสเสียก็ฝั่งซ้ายเขาไอ้นูโน่เมนเดสนี่อุตส่าห์เล่นดีมาโอ้โหจังหวะนั้นแบบเขาเรียกอะไรไปปล่อยให้ตัวที่โอเวอร์แลปมานี่โล่งๆเลยนะเปิดเข้าไปอ่ะ
1: แล้วก็นี่โชกันเซโลก็ขยับเข้ามาด้านในเกินคือไม่ได้ปิดตัวแบบเป็นดิสิตอ่ะใช่ไหมแล้วก็ให้เขายิงแบบล่อเป้าแบบนั้นแต่ยังโชคดีนะผมว่ายังโชคดีนิวิโดโรนโดยิงเข้าไปก่อนแต่ว่ามันล้ำหน้าแบบล้ำแค่ช่วงหัวไหล่อ่ะ
2: ล้ำจริงไหมตกลงมันมีภาพใช่ไหม
1: มันล้ำจริงคือฟุตบอลโลกรอบนี้ผมชื่นชมอย่างหนึ่งนะผมชื่นชม VR ในจังหวะล้ำหน้านะคือถ้าเกิดในพรีเมียร์ลีกอ่ะมันจะต้องมาตีเส้นใช่ไหมหรือว่ากว่าคุณจะแบบมีแอสซิสแตนต์เรฟเฟอรีกว่าแบบจะบอกได้ว่าล้ำจริงไม่จริงอ่ะมันรอนานแต่ในฟุตบอลโลกอ่ะเหมือนกับพอมันล้ำปุ๊บอ่ะสัญญาณมันเข้าหูของทั้งทางไลน์แมนแล้วก็ทางผู้ตัดสินเลยอ่ะไลน์แมนก็รู้ว่าจังหวะนี้ล้ำแน่นอนอ่ะเขาก็ยกใช่ไหมพี่โดยิงเข้าก็ยังแบบโอเคให้เช็คหน่อยให้เช็คหน่อยสุดท้ายวิยาก็เช็คแต่เช็คแล้วก็ล้ำก็จบแล้วบอลมันแบบมันเริ่มกันเร็วต่อเนื่องเลยอ่ะมันไม่ได้สนุกขนาดนั้นถูกไหมมันไม่ต้องมาแบบมาดีใจเกอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วเอ้าสุดท้ายมันล้ำนี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยนี่คือพูดแค่เรื่องล้ำหน้านะ
2: แต่รู้นะสวยนะ
1: สวยสวยสวย
2: น่าเสียดาย
1: มาแล้วดีดเออเสียดายเสียดายแต่ก็ล้ำช่วงหัวไหล่นะครับ
2: ครับ
1: ต่อจากนั้นมาก็มาได้จุดโทษคือตอนแรกก็เหมือนจะไม่มีอะไรใช่ไหมเหมือนจะไม่มีอะไรเหมือนตั้งบอลจะเตะแล้วอะแต่สุดท้ายก็พอมาดูก็โอ้เวก้าโดนรวบนะครับก็ชัดเจนเน
2: า
1: ะสองมือ
2: แน่นอนฟาว
1: ของมือก็ฟาวจุดโทษพี่โดก็ยิงแต่ที่ผมรู้สึกว่าจิตใจแกมันได้จริงคือมันพี่โดยิงกลางประตูอะวิ่งมาซัดกลางเลยวัดใจอะ
2: ครับ
1: วัดใจกลางประตูเลยนะครับก็เป็น1ต่อ1แล้วก็นึกว่าจะจบลงที่1-1แล้วนะครับจะได้ต่อเวลาพิเศษกันแต่สุดท้ายก็เป็นโปรตุเกสหลังจากที่พี่โดเปลี่ยนตัวไปเนาะแล้วก็ลาฟาเอลเลอัลคนดีคนเดิมทั้งเกมมาเลี้ยงอย่างเดียวไม่คิดจะเปิดบอลมาเปิดบอลจังหวะนั้นนะครับแล้วก็เป็นกอนซาโลรามอสที่แบบหม่งเข้าประตูไป
2: ประกบ2คนเลยนะผมว่าทั้งโคเอเชียทั้งเสียสมาธิอ่ะวะลูกนั้นไม่น่าเสียเลยแบบปล่อยแต้มตัวเล็กกว่าด้วยนะไอ้กอสโลรามอสอ่ะ
1: ใช่คือพี่โดอ่ะในมุมของเรานะพี่โดแกเทคตัวสูงด้วยนะไม่เปิด
2: ใ
1: จวะพยายามเล่นแบบแท็บอินกันอ่ะหรือไม่ก็แบบเปิดก็แบบล้นบ้างอะไรบ้างอะไร
2: พยายามจะสุดเส้นหลังตลอดอ่ะแล้วค่อยตบเข้ามาเงี้ยน
1: ั่
2: นแหละ
1: สุดท้ายก็ได้ประตูไปออกนำ 2-1 นะครับสิ่งที่มันอันนี้กว่าก็คือว่ามันก็มีช่วงที่เหมือนโครเอเชียใส่สกอร์ได้แต่ก็ล้ำหน้าใช่ไหมแต่ก็ล้ำหน้าแบบจังหวะแบบนี้มันก็มีอยู่นะครับสุดท้ายแล้วอ่ะเหมือนจะไม่มีอะไรเหมือนจะจบและหมดเวลาการแข่งขันด้วย2-1และซึ่งเวลาก็ทดมา10นาทีแต่ว่าไอตอนที่แบบเป็นนาทีที่103อ่ะทดมาเกิน13นาทีผมก็มองว่ามันควรจะแบบจบได้แล้วอาจารย์คือบอลก็เข้าสู่อ้อมกอดของคอสต้าและผู้สำรวจตัวของโปรตุเกสแล้วเขาก็เปิดเกมใช่ไหมมันก็ควรจะเป่าหมดได้แล้วเพราะว่าเวลาคุณมันทดเลยมานานแล้วไงคุณก็ยังปล่อยให้เล่นอยู่พอปล่อยเล่นไปเล่นมามันเป็นประตูมันเป็นประตูของโครเอเชียแล้วสุดท้ายพอมาเช็ค VAR ก็กลายเป็นว่าเหมือนบอลก็มาโดนอีกแล้วไอ้เวก้าอีกแล้วแต่ว่าพอผู้สินไปดูก็มองว่าบอลมันแฉลบไม่ได้ตั้งใจเล่นบอลเลยทำให้ฝั่งโครเอเชียล้ำหน้าก็รีบประตูคืนคือแบบมันเป็นอารมณ์ที่แบบว่าถ้าคุณเป่าจบตั้งแต่แรกมันจะไม่มีอะไรพวกนี้เกิดขึ้นเนี่ยพอคุณให้โอกาสอ่ะมันก็พร้อมที่จะมีเสมอเพราะฟุตบอลทัวร์นาเมนต์เนาะแฟนบอลถึงขนาดโยนข้าวโยนของมาในสนามอ่ะ
2: แต่ก็ต้องยอมรับอ่ะตามก็เข้าใจแหละมันเฮิร์ทแหละแต่ตามกฎกติกานะมันก็ต้องว่าไปตามกฎอ่ะมันก็ล้ำจริงนะถ้าไอ้นั่นสัมผัสบอลอ่ะถ้าเขามองว่าไอ้ตัวใช่ไหมที่เปิดเข้ามาแล้วมันโดนนิดหน่อยโดนใช่ไหมเขาบอกโดนเฉียวๆอะไรเง
1: ี้
2: ย
1: โดน
2: เ
1: พราะว่ามันมีกราฟไงมันมีกราฟที่แบบก็ฝั่งชิปรวนฝั่งชิปไง
2: นี่ก็เขาเลยมีหลักฐานชัดเจนว่าถูกต้องนะฮะก็ล้ำหน้าแหละมันก็ต้องยอมรับแบบแฟนบอลอ่ะแต่เข้าใจแหละคนในสนามอ่ะอาจจะไม่ได้เห็นป่ะหรือไงแต่คนทางบ้านอ่ะได้ดูเราอย่างเราเนี่ยเราก็เห็นว่าหลักฐานมัดตัวนะฮะ
1: ครับก็
2: เรียกว่าจบไปอย่างนี้
1: จบไปแบบนี้อกหักโครเอเชียอกหักแล้วก็ว่าไปนะในสนามพีโด40 41มั้ยดูก้าโมริต40เอริสิต37โอ้โหคือแบบมีแต่ตัวเก่าวิ่งเล่นกันอ่ะ
2: ใช
1: ่ใจหายนะใจหายว่าบอลโลกครั้งหน้าจะไม่ได้เจอพวกพี่กันแล้วอ่ะ
2: แต่ก็โมริตเนี่ยก็ไปใช่ไหมส่วนโรนัลโดนี่ก็คือขยายไปอีกเกมหนึ่งหมายถึงว่ารีไทร์ทีมชาติตามข่าวที่น้องสาวใช่ไหมที่เขาออกมาโพสต์เลยอ่ะโรนัลโดครั้งนี้ก็คือจบแล้วทีมชาติ
1: เหมือนพี่โน้แกให้สัมภาษณ์อยู่นะพี่โน้แกให้สัมภาษณ์แกบอกว่าตอนนี้แกโฟกัสกับทัวร์นาเมนต์อ่ะแกยังไม่พูดเลยตอนเนี้ยแกไม่อยากทำตามอารมณ์อ่ะเดี๋ยวจบทัวร์นาเมนต์ค่อยว่ากันนะครับแต่ก็ทุกคนก็น่าจะรู้แหละมันก็น่าจะแบบสุดท้ายจริงๆแล้วแหละใช่ไหมพอจบเกมนะครับพี่โน้เห็นไหมใส่เสื้อเบอร์21นะครับก็คือรำลึกถึงดิโก้โชต้าเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยก็จะเป็นครบรอบ1ปีของเหตุการณ์อุบัติเหตุครั้งนั้นนะครับเนี่ยก็สื่อก็เอามาเล่นเยอะนะแบบอีโมชั่นอลของพี่โดอะไรเงี้ยเออที่แบบน้ำตาคลออะไรเงี้ยครับใส่เสื้อของโชต้าเนาะแล้วก็ได้รับรางวัล Player of the Match ด้วย Man of the Match นั่นแหละนะครับแล้วก็ใส่เสื้อตัวนี้แหละไปรับรางวัลนะครับ
2: ครับ
1: ก็ไปนะครับสำหรับโปรตุเกสกับโครเอเชียตอนนี้ก็ยังมีแข่งอยู่ไหมตอนเนี้ย
2: ออสเตรเลียป่ะหรือเปล่า
1: ออสเตรเลียกับเดี๋ยวนะแอลจีเรียกับสวิตเซอร์แลนด
2: ์ครับผมขออภัยครับ
1: แอลจีเรียกับสวิตเซอร์แลนด์นะครับตอนนี้สวิตนำก่อน 1-0
2: เกมมาครึ่งหลังเลยมั้งใช่ไหม4-6เลยในทีที่4-6
1: ใช่นะครับติดตามกันต่อไปแล้วก็เดี๋ยวมีอีกไหมเนี่ยคืนนี้มีอีกใช่ไหม
2: คืนนี้ก็มีอีกเดี๋ยวไล่โปรแกรมมา
1: คร
2: ับ ก็คืนนี้ก็คือ1:00อ่ะพี่ออสเตรเลียอันนี้อ่ะออสเตรเลียแล้วกับอียิปต์นะฮะ1:00นะฮะส่วนคู่ต่อไปก็5:00เลยก็วันนี้6:00เช้าใช่ไหมพรุ่งนี้ก็5:00อ่ะเป็นอาร์เจนตินาเจอเคปเวิร์ด
1: คร
2: ับ ที่มีหมอผีมีอะไรนะหมอผีมาทำนายว่านี่แหละเคปเวิร์ดจะเขี่ยอาร์เจนตินาตกรอบนะ
1: โอ้โหเอาดิน่าดูนะ
2: น่าดูครับแล้วก็ต่อเนื่อง8:30โคลอมเบียครับของฮาเมสเจอกาน่าคู่ก็คือ3คู่อะในช่วงของภายในอีกกี่ชั่วโมงอะอีก24ชั่วโมงข้างหน้าก็จะเป็น3คู่นี้นะ
1: ครับตีหนึ่งนะย้ำอีกทีหนึ่งนะครับออสเตรเลียกับอียิปต์นะครับตีหนึ่งนะตีห้าอาร์เจนตินากับเคเวิร์ดคู่นี้น่าดูนะครับแล้วก็8:30โคลอมเบียกับกาน่าติดตามกันได้นี่ก็คือเรื่องราวของเวิร์ลคัพนะครับฟุตบอลโลก2026นะครับมาถึงเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้างในรอบวันที่ผ่านมาเราไม่ได้มาแต่ตลาดซื้อขายมันยังเปิดอยู่มันก็ดิวมันก็ยังเดินอยู่เนาะสุดท้ายซานโดโตโนลีนะครับก็ออฟฟิเชียลแล้วกับสเปอร์นะครับเมื่อวานนี้ก็มีการบินไปตรวจร่างกายกับท็อตแนมสเปอร์นะครับแล้วก็ตกลงดีลกันที่เท่าไหร่95มั้ยหรือ93บวก7โดยประมาณล้านปอนด์นะ
2: ครับ
1: เบ็ดเสร็จรวมทั้งหมดเนี่ยก็จะมูลค่ารวมกัน100ล้านปอนด์นะครับก็ทำลายสถิติเดิมของมาติส เฟอร์นานที่ขึ้นเป็นอันดับ1ของทีมได้อยู่ไม่ถึง24ชั่วโมงนะ
2: ใช่
1: แซงแล้วเรียบร้อยโดยที่รอบนี้ใช้คำว่าไม่เกิน48ชั่วโมงเนี่ยท็อตแนมฮอตสเปอร์จัดไป185ล้านปอนด์โอ้โหไม่ธรรมดา
2: ม
1: หล
2: ั
1: ัง
2: นก
1: จ
2: ็
1: ากท
2: อ
1: ี
2: ย่
1: ่
2: างน
1: ม
2: ี้
1: ี
2: แหละมันเมื่อมันปิดดีลได้ก็มันก็จบไงเวลาอาจจะรู้สึกว่าเราอาจจะโอ้ใช้เงินวันเดียวแม่งใช้เงินเป็นร้อยเกือบ200 ล้านแต่จริงๆก็เขาคงทํางานกันมาสักพักแล้วแหละพวกทีมซื้อ
1: เข
2: ข
1: า
2: า
1: ว
2: ย
1: าง
2: อ่
1: แผ
2: ะ
1: น
2: เข
1: ไว
2: า
1: ้
2: ก็
1: เขาวางแผนไว้แล
2: เ
1: ้ว
2: ใช่มันไปประจวบเหมาะประจวบเหมาะในภายในนี่ไงวันนี้พอดีมันก็นั่นแหละไม่ใช่ว่าเขาเดินไปตลาดเห็นปลาตัวหนึ่งมั่งฟักเลย300 ล้านนี่ก็คงไม่ใช่ว่าเขาก็เวิร์กกันมาสักพักแล้วแหละผมว่าใช้เวลาหลายเดือน
1: ก็วางแผนมาแล้วแล้วก็หลังจากนั้นมาก็มีการเปิดเผยถึงเรื่องของการเงินของสเปอร์ด้วยเนาะถูกไหมว่าทำไมเขาถึงแบบมีเงินเยอะขนาดนี้นะครับก็สั้นๆง่ายๆสเปอร์เพดานแค่เหนื่อยไม่สูงนะครับแล้วก็เรื่องของกําไรของการซื้อขายนักเตะเนี่ยเขาซื้อมาขายไปนะครับและทํากําไรได้สูงในช่วงหลังๆเนาะโดยเฉพาะแฮร์รี่เคนนะครับที่ย้ายออกไป100 ล้านปอนด์อ่ะนั่นคือกินเต็มนะครับเพราะว่าเขาเป็นเด็กอะคาเดมี่ของสเปอร์ใช่ไหมมันเข้าบัญชีเต็มๆแล้วก็ค่าเหนื่อยในทีมก็ไม่ได้สูงนะ
2: ครับ
1: เต็มที่แล้วอยู่ประมาณ150,000 ถึง 160,000-170,000เองมั้งคนที่ได้รับค่าเหนื่อยสูงๆอ่ะอย่างเชวีซิโมนอย่างเออะไรนะคริสเตียโนโรนัลโดอะไรเงี้ยก็ไม่ถึง200,000นะเขาก็มีเขาเรียกว่าอะไรนะแล้วก็เรื่องของรายได้จากสนามท็อตแนมฮอตสเปอร์สเตเดียมอ่ะที่ทั้งจัดคอนเสิร์ตใช่ไหม
2: NFL อีกที่เขามาจาก
1: NFL
2: NFL
1: รายได้เขาเยอะนะ
2: ครับ
1: ต่อปีอ่ะคือเป็นสโมสรที่แบบสนามเนี่ยหาเงินให้ได้เยอะมากนะครับแล้วสุดท้ายเดซบี้เข้ามาเขาก็ชัดเจนแหละว่าถ้าคุณอยากที่จะแบบขยับขึ้นมาสู้กับทีมอื่นคุณก็ต้องมาปรับโครงสร้างได้แล้วอ่ะถูกไหม
2: ครับ
1: รอบนี้นะครับการขยับผู้เล่นคนอื่นๆเนาะ6 ดิวแล้วไหมได้ฟรี2ใช่ไหมได
2: ้
1: ฟรี3
2: ฟรี3โกนั่นไงดูอฟการแล้วก็โรเบิร์ตสันแล้วก็ไอ้ซินิซี่
1: ซินิซี่แล้วก็มีฟันเทคเคมีใช่ไหม
2: นี่อะไรสองของ
1: แล้วก็วันดูสเฟอร์นัน
2: ครับ
1: แล้วก็มาโตนารีนะครับแล้วประเด็นก็คือว่าค่าเหนื่อยนะครับมีการเปิดเผยออกมาซึ่งจริงค่าเหนื่อยจริงๆเนี่ยไม่มีใครรู้นะครับแต่ก็มีการเปิดเผยออกมาคาดเดากันมานะครับจากข่าวนะเอาจากข่าวนะมนุษย์เฟอร์นันด์250,000
2: ครับ
1: 250,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับซานโดโตนารีเนี่ยอยู่ราวๆ275,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์อันนี้คือ
2: ครับ
1: ผู้สื่อข่าวเปิดเผยมานะโอ้โหขยับพรวดพลาดนะโดยเฉพาะมารุธเฟอร์นานรับจากของเดิม 60,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์ที่เวสต์แฮมไม่แปลกใจที่ค่าเหนื่อยมันสูงขนาดนี
2: ้ก็จริงๆผมเข้าใจได้ก็คือก็อย่างที่ว่ามาซื้อเฟอร์นานเขาไม่ได้สนใจเยอะนะมันไม่ใช่เฉพาะแมนยูสเปอร์มันมีก่อนนี้มีปารีสใช่ไหมมีปารีสมาคุยมีเรอัลมาดริดมาคุยซึ่งเขาก็ผมว่าเอเจนต์เขาก็ได้ข้อมูลมาแล้วแหละว่าแต่ละสโมสรเนี่ยเขาจะอะไรยังไงแหละแต่ตามข่าวคือใจเขาอยากแมนยูแต่ทีนี้แมนยูก็ยื่นไปเท่ากันแหละเท่าไหร่นะ85 ล้านนะในรอบสุดท้ายแต่แบ่งจ่ายแบ่งจ่ายเป็นงวดเอ้ย2 งวดป่ะงวดแรกคือ75 ล้านก่อนแล้วก็ทบมาอีก
1: ใส่แอดออน
2: มา
1: ใส่ส่วนเสริมเข้าไป
2: จริงๆก็ยื่นมาดีลเท่ากับเวสต์แฮมเอ้ยเท่ากับสเปอร์แหละแต่ทีนี้เวสต์แฮมก็มองว่าเงินก้อนของที่สเปอร์มันเป็นเงินก้อนอะไรเงี้ยก็คือจบแล้วทีนี้ก็คือเวสต์แฮมก็เปิดโอกาสให้มาซูเฟอร์นันเซ็นสัญญากับสเปอร์ยังเป็นทางการใช่ไหมแต่ใจของมาซูตามข่าวก็คือเขาอยากไปแมนยูไงแต่ทีเนี้ยมันก็เลือกไม่ได้แล้วไม่งั้นคุณก็ต้องในแชมเปี้ยนชิพอ่ะก็อาจจะนั่นแหละคุยกับสเปอร์ว่าขอให้มันสบายใจนิดนึงอาจจะค่าเหนื่อยมาแบบระดับนั้นน่ะผมก็คิดว่าค่าเหนื่อยแหละไอ้ค่าตัวผมเข้าใจได้นะเพราะว่าเวสต์แฮมมันเป็นผู้ขายไงแต่ไอ้ค่าจ้างเนี่ยโอ้โหก็โอ้โหกันแหละ
1: คือ
2: 200,000นะ
1: ต้องพูดว่าสเปอร์ไม่ได้มีอะไรอ่ะในการดึงดูดนักเตะถูกไหมแผนงานเดี๋ยวนี้ดูดิแผนงานมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะยกเว้นว่าคุณจะต้องมีค่าจ้างเหมือนที่แมนยูเคยมอบค่าจ้างให้นักเตะ ชื่อดังหลายคนน่ะถูกไหมเพื่อเป็นการดึงดูดเข้ามาเพราะว่าสเปอร์ UCL ก็ไม่ได้ไปแถมมีตกชั้นอีกฤดูกาลนี
2: ้ครับ
1: เออดังนั้นการที่คุณจะดึงนักเตะเข้ามาได้จะแข่งขันกับคนอื่นได้คุณต้องให้เรื่องของเงินเดือนน่ะค่าเหนื่อยอ่ะเหมือนตอนที่แมนยูมอบให้อเล็กซิสซานเชสตอนนั้นน่ะ 500,000 อย่างเงี้ยถูกไหมหรือว่านักเตะคนอื่นๆที่แบบแมนยูจะดึงเข้ามาตอนนู้นน่ะก็ต้องให้ค่าเหนื่อยเขาโดยที่แบบโรสายเปย์อ่ะแต่สุดท้ายพอกลับมามองกับแมนยูกันว่าพอนักเตะมันไม่ได้สร้างอิมแพคขนาดนั้นน่ะโอ้โหเป็นหนี้ถูกไหมครับไหนจะเงินที่แบบลงทุนซื้อตัวนักเตะมาแล้วใช้ไม่ได้อีกไหนจะต้องผ่อนจ่ายอันนี้เก่าอีกถูกไหมไม่แปลกใจแมนยูตอนนี้ก็ต้องมารัดเข็มขัดอ่ะปรับเพดานการเงินอะไรก็ว่ากันไปแต่สเปอร์ตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าเขาก็คืออารมณ์แบบคนมีตังที่วันนี้จะใช้ตังแล้วอ่ะเออแล้วมันก็ต้องทำถ้าเกิดเขาวางเป้าหมายว่าเขาจะกลับมาในพื้นที่ฟุตบอลยุโรปให้เร็วที่สุดเผลอๆนะผมว่ามองซื้อตัวขนาดเนี้ยเขามองถึงลุ้นพื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกแน่นอนนะครับ
2: แต่ผมว่าไอ้ถ้าสเปอร์ตกลงกับไอ้นี่ไม่ได้นะหมายถึงว่าไม่ยอมจ่าย 2,500 สมมุติดีลล่มอ่ะผมว่ามันถึงแมนยูอ่ะเราจ่ายไม่ถึง 2,500
1: ไม่ถึง
2: จริงๆน่าจะไม่ถึง 200,000 อ่ะ
1: เพราะว่าตัวของเอ็มบูโมเองหรือว่าคุณย่าเองก็ไม่ถึง 200,000 นะตามรายงานจริงๆอ่ะไม่ถึงค่าเหนื่อยไม่ถึงใช่ไหมเขาพยายามกดให้แบบค่าเหนื่อยอยู่ประมาณ150,000กลางๆเผื่อต่อชนะอีกรอบนึงอะไรเงี้ย
2: ผมมองในนี้นะถ้าสถานการณ์ในอนาคตเนี้ยมันไม่เป็นอย่างที่หวังใช่ไหมหมายถึงว่าฤดูกาลหน้าไอ้ค่าเหนื่อย200,000-250,000เนี่ยที่จะเปิดต้องจ่ายผมว่าถ้ามันไม่เวิร์กอะผมว่าเดี๋ยวถ้าเราอยากจะเอาอีกนะผมว่าเดี๋ยวไปช้อนได้เลยในราคาที่ถูกกว่าด้วยเพราะว่าสเปอร์ก็ในมุมมองถ้าแบบผลงานไม่ดีอะไม่ได้เป็นแบบวิตินยาไม่ได้เป็นแบบอะไรเงี้ยหู 250,000 กับผู้เล่นที่มันแบบธรรมดามันแพงมากเลยนะสำหรับสโมสรระดับที่ยังแบบไม่ได้เล่นบอลยุโรปอ่ะถ้าเรายังเอาอีกนะเราบอกว่าช้อนได
1: ้แต่ประเด็นคือว่าเหมือนกับพรีเมียร์ลีกออกกฎใหม่มาที่เราเพิ่งใช้ด้วยเหมือนเขาแบบปรับจากอะไรนะขออภัยนะครับจากไอ้ Financial Fair Play เก่าอ่ะไอ้ PSR เก่าอ่ะมาเป็นกฎใหม่ที่ใช้เงินได้85% จากรายได้อ่ะซึ่งแมนยูที่ไปยูฟ่ายังต้องใช้กฎยูฟ่าอยู่นะที่ใช้ได้70% น่ะมันก็ต้องมาดูว่าพอพรีเมียร์ลีกปรับกฎแบบเนี้ยมันจะกระทบกับเรื่องการเงินขนาดไหนนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับนั่งพูดคุยมาชั่วโมงนึงกับคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่เข้ามาพูดคุยนะครับเข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับฝากกดติดตามด้วยนะกดติดตามพวกเราด้วยนะครับเด็กฟรีทอล์คนะครับทางชนะคิกออฟครับมานั่งไลฟ์สดแบบนี้ทุกวันจัดถึงสุกนะครับเวลาก็ราวๆ 10:30 ถึง 11:00 ประมาณนี้แหละนะครับนั่งพูดคุยกันประมาณชั่วโมงนึงขอบคุณพี่ๆทุกคนที่เข้ามาพูดคุยกันครับแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยเครื่องดื่มน้ำธรรมชาติราช้างครับคอบอนคอช้างคอเดียวกันช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงฟุตบอลโลกนะรักเชียร์ทีมไหนก็เชียร์กันให้เข้ารอบนะครับสำหรับผมก็เชียร์โปรตุเกสบราซิลฝรั่งเศส
2: ผมเชียร์ที่เชียร์ตกไปแล้วแบบตกไปหมดเลยอ่ะทั้งญี่ปุ่นทั้งเยอรมันตกไปแล้ว
1: ประมาณนั้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอติดตามข่าวคราวของตลาดซื้อขายของแมนยูด้วยนะครับน่าจะตามสนุกกันแหละน่าจะมีชื่ออื่นให้ได้พูดถึงกันแล้วใช่ไหมนอกจากก่อนอันนี้ก็มาดูดเฟอร์นันคนมีใจอย่างเดียวนะครับไปแล้วนะครับ
2: ผ่านไปแล้วจบแล้วผมอย่าเอาจริงนะแฟนแมนยูอย่ามันผ่านไปแล้วอะไรที่มันจบไปแล้วก็นั่นแหละปล่อยผ่านไปแล้วเราก็โฟกัสที่เราเดี๋ยว
1: ใช่ไปดูดีลใหม่เข้ามาดีกว่า
2: ดูดีกว่าดีกว่าจริงดีกว่า
1: ความสนุก
2: ผมเห็นนะคอมเมนต์โอ้โหแฟนแมนยูช่วงนี้แบบนะผมว่าก็นั่นแหละสนใจโฟกัสที่เราเดี๋ยวอะไรที่มันแบบเป็นของเขาแล้วอย่างเงี้ยก็ช่างแม่ง
1: ครับความสนุกของตลาดซื้อขายคือมันสนุกตอนที่ได้อ่านข่าวนะว่ามีเชื่อมโยงกับคนนั้นคนนี้อ่ะเหมือนตอนที่เราเล่น FM อ่ะใช่ไหมสนุกที่สุดนอกจากคุมทีมลงสนามคือช่วงเวลาตลาดเปิดได้ช้อปปิ้งนะครับ
2: ใช่
1: เออไอเดนไอนี่เด็กปั้นคาริกอ่ะไปแล้วไงไปแล้ว ครับแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์นะครับน่าจะปิดจบแอลจีเรียแล้วนะครับ 2-0 นะเวลาก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วนะครับ
2: ครับ
1: ป่ะเราแยกย้ายกันดีกว่านะครับขอบคุณพี่ๆทุกคนฝากกดติดตามกด Subscribe พวกเราด้วยนะครับเจอกันใหม่วันจันทร์นะครับวันนี้ผมเอ็มกับแบงค์ไปแล้วสวัสดีครับ
3: คุณกำลังฟังเด็กผีทอล์กสนับสนุนโดยเครื่องดื่มน้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง
0: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: 2ชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
1: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
2: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 ถึง 3:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
3: ้สถานีข่าวคุณภาพQuality News Station 97 FM

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสะปทุมกระทรวงพาณิชย์วางมาตรการบริหารจัดการทุเรียนปี2569ขยายตลาดส่งออกจีนและอินเดียรักษาเสถียรภาพราคาการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายทีมชาติโปรตุเกสเอาชนะทีมชาติโครเอเชีย2-1ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับทีมชาติสเปนในวันที่7กรกฎาคมนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเบลารุสด้วยวันที่3กรกฎาคม2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐเบลารุสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเบลารุสในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเบลารุสข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวเบลารุสมีความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้เห็นความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างไทยกับสาธารณรัฐเบลารุสได้เจริญงอกงามอย่างมั่นคงมากกว่า3ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยมิตรภาพดังกล่าวประเทศของเราทั้งสองจะส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและความร่วมมือต่างๆโดยเฉพาะในด้านการค้าการท่องเที่ยวและการบินให้พัฒนาก้าวหน้าอันจะก่อเกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายยิ่งขึ้นภายในภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:14 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการณีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายแพทย์พานุวัฒน์ปานเกตรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขนำคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขคณะกรรมการสมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยคณะกรรมการบริหารชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยและผู้ชนะเลิศโครงการประเมินคัดเลือกสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาณวมินทราชินีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำนักงานสาธารณสุขอำเภอและบุคลากรสาธารณสุขดีเด่นประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางพิมพ์ใจลี้อิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายสุรศักดิ์จิตสุทธิภากรประธานกรรมการบริษัทเดชชัยรับเบอร์จำกัดนำคณะผู้บริหารบริษัทและครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายลูกยางสีข้าวรุ่นฟู้ดเกรดเพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัยนางเอกสิริปินทะรุจิประธานมูลนิธิยุวทูตความดีในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระราชนิพนธ์สมเด็จแม่กับการศึกษาเพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัยพร้อมด้วยวารสารวิทยุสารานรมจัดพิมพ์ในวาระ25ปียุวทูตความดีและเอกสารรายงานผลการดำเนินงานของมูลนิธิประจำปี2567กับน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายภาพวาดสีน้ำมันชีวิตและการเรียนรู้ในธรรมชาติ นางสาววละวิลาวันวดุงวันกรรมการเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำนายสารัตน์รัตนาภรณ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาเวลา 14:12 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายประสบชัยยุวเวศนายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงานในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดกิจกรรมต่างๆของสมาคมโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเวลา 13:55 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปทรงเปิดงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่36ณศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีในวันเดียวกันนี้เวลา 14:29 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพารากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีจารึกหิรัญญบัตรพระพรหมวชิระธีรคุณวิบุญธรรมปฏิภาณสุพิธานธรรมวรกิจนิวิทศีลาจาริดิลกตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิตสอนบวรสังฆารามคามวาสีณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคมนี้พร้อมเชิญชวนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยด้วยบทว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าโดยให้ระลึกย้ำๆซ้ำๆต่อเนื่องได้ในทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนถวายเป็นพระกุศลโดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์การมหาชนจัดงานมหกรรมสืบสานงานพ่อพัฒนาส่งต่ออาชีพที่ยั่งยืนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
2: นายทิติโลหะปิยพันธ์ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมสืบสานงานพ่อพัฒนาส่งต่ออาชีพที่ยั่งยืนแอกริมิวเซียมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีพร้อมกล่าวถึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมทั้งเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทยด้านการเกษตรให้ผู้ที่มาร่วมงานได้เรียนรู้ทดลองนำปรับไปใช้ในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้จริงภายในงานมีกิจกรรมน่าสนใจอาทินิทรรศการเฉลิมพระเกียรติจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หน่วยงานภาครัฐและเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรทั่วประเทศภายใต้แนวคิดสู้วิกฤตด้วยทฤษฎีพ่อกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมพึ่งพาตนเองตามแนวพระราชดำริผ่านฐานเรียนรู้และกิจกรรมเวิร์กช็อปคร ครอบคลุมองค์ความรู้ด้านการผลิตอาหารปลอดภัยการทำปุ๋ยการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและการสร้างอาชีพจากทรัพยากรในชุมชนอีกทั้งยังมีการจำหน่ายสินค้าตลาดเศรษฐกิจพอเพียงจากร้านค้าเครือข่ายกว่า200ร้านค้าผู้สนใจสามารถร่วมงานได้จนถึงวันที่5กรกฎาคมนี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีชวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมความพร้อมจัดพิธีการศพพระภิกษุที่มรณภาพจากอุบัติเหตุขณะเดินธรรมจาริกที่ทรงรับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
3: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับศพคณะพระภิกษุที่ประสบอุบัติเหตุขณะเดินธรรมจาริกตามเส้นทางจากวัดรอยพระพุทธบาทภูมิโนรมอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารปลายทางอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ทุกรายกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งรับผิดชอบภารกิจด้านพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานจึงมอบหมายให้ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและกองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานกรมการศาสนาเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานตามหมายรับสั่งของสำนักพระราชวังรวมทั้งประสานการดำเนินงานกับจังหวัดคณะสงฆ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามกฎระเบียบของราชการทางนี้ขอแสดงความเสียใจต่อพระภิกษุผู้มรณภาพและขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยโปรดดลบันดาลให้พระภิกษุผู้ประสบอุบัติเหตุมีอาการปลอดภัยโดยเร็วมาริชโยรายงาน
1: บริษัทขนส่งจำกัดเตรียมโอนเงินเยียวยากว่า47ล้านบาทให้ผู้ประกอบการรถร่วมที่ได้รับผลกระทบจากการตรึงค่าโดยสารช่วงเทศกาลสงกรานต์ในวันที่6กรกฎาคมนี้
4: นายอัธวิทย์รักจำรูนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.เปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับผู้ประกอบการรถร่วมบขส.ถึงประเด็นข้อร้องเรียนจากการจ่ายเงินชดเชยค่าโดยสารค้างจ่ายจากมาตรการตรึงราคาช่วงเทศกาลสงกรานต์ว่าขณะนี้บขส.ได้รับการโอนเงินงบประมาณช่วยเหลือดังกล่าวจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกพท.เป็นที่เรียบร้อยแล้วรวมวงเงินทั้งสิ้นประมาณ47ล้านบาทโดยบขส.จะดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและเริ่มทยอยโอนเงินให้แก่ผู้ประกอบการรถร่วมบริการทั้งหมดที่ส่งเอกสารครบถ้วนและถูกต้องตั้งแต่วันจันทร์ที่6กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปซึ่งครอบคลุมผู้ประกอบการรถร่วมที่อยู่ในการดูแลของบขส.ทั้งหมดประมาณ 5,000 ถึง 6,000 คันมีผู้โดยสารยื่นความจำนงขอรับสิทธิ์เยียวยาเป็นจำนวนมากเกือบ1ล้านคนซึ่งบขส.จำเป็นต้องตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียดรอบคอบเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นผู้โดยสารที่เดินทางจริงขณะนี้ขั้นตอนการตรวจสอบเกือบเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว
5: เงินชดเชยตอนนี้ทางกวท.โอนเงินมาที่บกส.หลังจากนี้บกส.ก็ตรวจเอกสารแล้วก็โอนเลยครับก็จะได้ทั้งหมดเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์ทั้งหมดเอกสารประมาณ1ล้านคนที่ขอรับการชดเชยเราก็ต้องตรวจสอบเอกสารว่าเป็นผู้โดยสารจริงที่เดินทางในวันนั้นจริงเราถึงจะจ่ายเงินชดเชยให้ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของการเอาเงินรับไปจ่าย
4: กรรมการผู้จัดการใหญ่บขส.ยังเปิดเผยถึงข้อเรียกร้องเรื่องการขอปรับขึ้นค่าโดยสารของผู้ประกอบการเนื่องจากภาระต้นทุนที่สูงขึ้นในปัจจุบันว่าอำนาจในการอนุมัติหรือกำหนดอัตราค่าโดยสารเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการขนส่งทางบกรางบขส.มีหน้าที่เพียงกำกับดูแลเท่านั้นการพิจารณาปรับโครงสร้างราคาในอนาคตจะต้องพูดคุยและหาทางออกร่วมกันจากทุกฝ่ายนพศรแก้วขำรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์วางมาตรการบริหารจัดการทุเรียนปี2569ขยายตลาดส่งออกจีนและอินเดียรักษาเสถียรภาพราคารองรับผลผลิตที่เพิ่มขึ้น
6: นายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงสถานการณ์การผลิตและการตลาดทุเรียนไทยว่าแม้ปีนี้ผลผลิตทุเรียนไทยจะเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ33แต่กระทรวงพาณิชย์ได้เตรียมมาตรการบริหารจัดการเชิงรุกตั้งแต่ก่อนฤดูการผลิตทั้งการประเมินสถานการณ์การบริหารสมดุลอุปสงค์และอุปทานการหาตลาดล่วงหน้าและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายเพื่อรองรับผลผลิตรักษาเสถียรภาพราคาลดผลกระทบจากต้นทุนขนส่งภัยแล้งและการแข่งขันจากประเทศคู่แข่งซึ่งปัจจุบันผลผลิตทุเรียนภาคตะวันออกออกสู่ตลาดแล้วกว่าร้อยละ98โดยราคาทุเรียนยังอยู่ในระดับที่เหมาะสมทุเรียนเกรด A และ B ยังคงมีราคาสูงกว่ากิโลกรัมละ100บาทขณะที่ภาคใต้เริ่มเข้าสู่ฤดูการผลิตมีผลผลิตออกสู่ตลาดแล้วประมาณร้อยละ20 นอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ยังเดินหน้าขยายตลาดส่งออกทุเรียนผ่านกิจกรรมส่งเสริมการค้าเพื่อสร้างการรับรู้สินค้าไทยในตลาดอินเดียควบคู่กับการขยายตลาดในหลายเมืองของจีนโดยเฉพาะเมืองใหม่ทางฝั่งตะวันตกเช่นคุนหมิงหลานโจวต้าเหลียนและเซี่ยเหมินพร้อมประสานเตรียมช่องทางส่งออกผลไม้ล่วงหน้าเพื่ออำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกกระจายตลาดและผลักดันการส่งออกทุเรียนไทยอย่างต่อเนื่องปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: การประปาส่วนภูมิภาคขยายจุดให้บริการน้ำดื่มสะอาดมินิสเตชันณกปภ.สาขาชัยยาช่วยให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าถึงน้ำดื่มที่สะอาดปลอดภัยและได้มาตรฐานสากลนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.เปิดเผยว่ากปภ.ได้ขยายจุดบริการน้ำดื่มสะอาดมินิสเตชันที่กปภ.สาขาชัยยาอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าถึงน้ำดื่มที่สะอาดปลอดภัยและได้มาตรฐานโดยสามารถผลิตน้ำดื่มได้ถึง 2,000 ลิตรต่อชั่วโมงช่วยสร้างความมั่นใจว่าประชาชนจะได้รับน้ำดื่มที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสำหรับโครงการนี้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการครั้งแรกในปี2567ปัจจุบันดำเนินการก่อสร้าง83แห่งพร้อมเปิดให้บริการ78แห่งทั่วประเทศรวมถึงจุดให้บริการณกปภ.สาขาชัยยาที่เพิ่งเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการด้วยส่วนในปี2570กปภ.เตรียมเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพิ่มอีก95แห่งเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงน้ำดื่มสะอาดได้อย่างทั่วถึงยิ่งขึ้นนอกจากนี้กปภ.ยังคำนึงถึงการให้บริการที่ครอบคลุมในวงกว้างจึงได้ดำเนินโครงการตู้กดน้ำดื่มสะอาดติดตั้งณสำนักงานกปภ.สาขาทั้ง234แห่งทั่วประเทศเพื่อให้มั่นใจว่าประชาชนที่มาติดต่อราชการหรืออาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงสำนักงานจะมีน้ำดื่มที่สะอาดปลอดภัยและได้มาตรฐานไว้บริโภคฟรี
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครู

0: คนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: ขณะนี้เวลา 20:18 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลที่ระบุว่าการที่สหรัฐจะต้องรักษาความสัมพันธ์กับองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้แต่เพียงฝ่ายเดียวถือเป็นเรื่องที่ไร้เหตุผลพร้อมกันนี้ยังกล่าวหาว่านาโต้ไม่ได้สนับสนุนหรือยืนหยัดเคียงข้างสหรัฐและเรียกร้องให้บรรดาชาติพันธมิตรในยุโรปเป็นผู้รับผิดชอบด้านความมั่นคงของตนเองมากขึ้นและสหรัฐก็ได้เริ่มลดระดับพันธกรณีด้านความมั่นคงที่มีต่อยุโรปแล้วความคิดเห็นของผู้นำสหรัฐมีขึ้นก่อนที่การประชุมสุดยอดผู้นำนาโต้จะจัดขึ้นที่กรุงอังการาเมืองหลวงของตุรกีระหว่างวันที่7-8 กรกฎาคมนี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างข้อมูลของทางการเวียดนามที่ระบุว่าเศรษฐกิจเวียดนามขยายตัวถึง 8.4% ในช่วงไตรมาสที่2ของปีนี้ซึ่งสูงกว่าที่คาดการเอาไว้ที่ 7.0% จากการสำรวจของสำนักข่าวบลูมเบิร์กและยังเพิ่มขึ้นกว่าช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ซึ่งอยู่ที่ 7.9% นางเหงียนที่ห่วงผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติของเวียดนามระบุว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจเวียดนามในช่วงครึ่งปีแรกเป็นไปในทิศทางเชิงบวกแม้สถานการณ์เศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์โลกจะเผชิญกับความผันผวนก็ตามซึ่งเป็นผลมาจากการที่เศรษฐกิจมหาภาคของเวียดนามยังคงมีเสถียรภาพเนื่องจากอัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับที่ควบคุมได้สินค้าที่จำเป็นมีอย่างเพียงพอรวมทั้งการบริโภคภายในประเทศและภาคการท่องเที่ยวเติบโตอย่างแข็งแกร่งทางการแคว้นบาลูจิสถานทางตะวันตกเฉียงใต้ของปากีสถานรายงานว่าเกิดอุบัติเหตุรถโดยสารคันหนึ่งซึ่งบรรทุกผู้โดยสารจำนวน48 คนพุ่งตกลงในหุบเหวลึกที่เขตเชรานีในแคว้นบาลูจิสถานในวันนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย40 รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก8 รายโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งนำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลขณะที่ประธานาธิบดีอาซิฟอาลีซาดารีแห่งปากีสถานแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในครั้งนี้พร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุดังกล่าวอย่างดีที่สุดต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
3: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายระหว่างทีมชาติโปรตุเกสพบทีมชาติโครเอเชียเกมนี้ทีมตราหมากรุกขึ้นนำไปก่อน1-0จากอีวานเปริซิตในนาทีที่53ต่อมาในนาทีที่68โปรตุเกสได้จุดโทษและโรนัลโดสังหารไม่พลาดตีเสมอเป็น1-1เกมทำท่าว่าจะต้องต่อเวลาพิเศษแต่ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90+3กอนซาโลรามอสหม่งทำประตูให้โปรตุเกสพลิกขึ้นนำ2-1จากนั้นในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90+13ยอสโกกวาดิโอส่งบอลเข้าประตูให้โครเอเชียได้สำเร็จแต่ผู้ตัดสินเช็ค VAR ก่อนยืนยันว่าเป็นจังหวะล้ำหน้าทำให้ประตูถูกริบคืนจบเกมโปรตุเกสพลิกแซงชนะโครเอเชีย2-1ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับสเปนที่ไล่ถล่มออสเตรียมา3-0ในวันที่7 กรกฎาคมนี้ส่วนอีกคู่สวิตเซอร์แลนด์ชนะแอลจีเรีย2-0ไปรอพบผู้ชนะระหว่างโคลอมเบียหรือกาน่าต่อไปหลังจากที่ทับอินซีเล็กทีมชาติเยอรมนีตกรอบ32ทีมสุดท้ายในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ล่าสุดบิลสื่อดังจากประเทศเยอรมนีรายงานว่าสหพันธ์ฟุตบอลเยอรมนีได้มีการประชุมด่วนกับจูเลียนนาเกลส์มันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทับอินซีเล็กก่อนที่ทั้ง2ฝ่ายจะได้ข้อสรุปร่วมกันว่านาเกลส์มันจะยุติบทบาทการเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติเยอรมนีมีผลตั้งแต่วันนี้สำหรับนาเกลส์มันเข้ามารับงานคุมทัพอินซีเล็กตั้งแต่ปี2023คุมไป37นัดชนะ23เสมอ6และแพ้8นัดนายสุรศักดิ์เกิดจันทึกรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมด้วย

0: าศเอกมนทนสัตชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยเดินทางตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยก่อนลุยศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นระหว่างเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้โดยนายสุรศักดิ์กล่าวว่าเอเชียนเกมส์เป็นมหกรรมกีฬาระดับเอเชียที่มีการแข่งขันเข้มข้นโดยเฉพาะกีฬาแบดมินตันซึ่งต้องเจอกับหลายชาติชั้นนำทั้งจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นอินโดนีเซียและมาเลเซียซึ่งตลอดช่วงเวลา 4-5 เดือนที่ผ่านมาทีมนักกีฬาได้เก็บตัวฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยสนับสนุนทั้งงบประมาณการฝึกซ้อมและการเดินทางไปแข่งขันต่างประเทศเพื่อยกระดับผลงานและเตรียมความพร้อมสู่โอลิมปิกสำหรับเอเชียนเกมส์ครั้งนี้จะมีการคัดเลือกนักกีฬาเหลือ20คนแบ่งเป็นชาย10คนและหญิง10คนลงแข่งขันครบทุกประเภทและหวังว่าแบดมินตันจะเป็นหนึ่งในกีฬาที่สามารถคว้าเหรียญทองกลับมาได
1: ้ในครั้งนี้นะครับในการเตรียมครั้งนี้มีการเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างชัดเจนนะครับเป็นระยะเวลาหลายเดือนนะอาจจะ 4-5 เดือนที่ผ่านมานะครับกกท.เองก็สนับสนุนเรื่องของงบประมาณในการเก็บตัวฝึกซ้อมนะครับสนับสนุนในเรื่องงบประมาณที่จะไปแข่งขันต่างประเทศเพื่อไปพัฒนาฝีมือเพื่อไปควอลิฟายเตรียมโอลิมปิกด้วยอันนั้นก็คือส่วนนึงที่กกท.ได้ดำเนินการและสุดท้ายนะครับก็จะมีการที่จะตัดตัวหรือจำนวนที่เข้าร่วมกันจริงๆคือ20คนนะครับก็ส่งครบทุกประเภทการแข่งขันของแบดมินตันนะครับแล้วก็หวังเหลือเกินนะครับว่ากีฬาแบดมินตันจะเป็นกีฬาหนึ่งที่สามารถที่จะเป็นเหรียญทองที่เรามีการนับแล้วอยู่ในอันดับต้นๆของเอเชีย
0: ด้านความเคลื่อนไหวของทีมเทควันโดทีมชาติไทยชุดเตรียมสู้ศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20โดยสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยส่งจอมเตะไทยเข้าร่วมชิงชัยทั้งหมด10คนแบ่งเป็นประเภทต่อสู้8คนและประเภทภูมิเซ่หรือท่ารำ2คนล่าสุดนายธนทิศรักตบุตรเลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าหลังจากนี้นักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยมีโปรแกรมไปแข่งขันที่เมืองชุนชอนประเทศเกาหลีใต้2รายการประกอบด้วย World Cup Team Championship Series ระหว่างวันที่ 14-16 กรกฎาคมนี้และ Korea Open ระหว่างวันที่ 18-22 กรกฎาคมนี้หลังจากนั้นจะเดินทางกลับไทยเพื่อเก็บตัวฝึกซ้อมอีกประมาณ2เดือนโดยสมาคมตั้งเป้าไว้ที่1เหรียญทองจากประเภทต่อสู้และ1เหรียญทองแดงจากประเภทภูมิเซ่ขณะที่พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่านักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมนำโดยโกเมสสุขประเสริฐพุทธภูมินักแป้นชุติการกิจจวานิสเถียรและหาไทยเพชรใจสว่างเตรียมลงแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศมาเลเซียระหว่างวันที่ 6-8 สิงหาคมนี้เพื่อทดสอบศักยภาพกับคู่แข่งในเอเชียเก็บสะสมคะแนนอันดับโลกและเตรียมความพร้อมสู่เอเชียนเกมรวมถึงโอลิมปิกปี2028ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องมงคลธรรมโดยพระครูศรีวิรุณหกิจครับ
4: มงคลที่เกิดขึ้นจากอานุภาพเรียกว่ามังคลานุภาพด้วยการที่เรานั้นได้ปฏิบัติตนต่อสิ่งที่เราเคารพนับถือด้วยความเคารพนอบน้อมถ้าเป็นชาวพุทธเราก็เคารพนับถือในพระรัตนตรัยอันเป็นสิ่งเคารพบูชาสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาได้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อจากนั้นก็เป็นสิ่งที่เคารพบูชาโดยส่วนตัวและที่สำคัญก็คือพ่อแม่ผู้มีพระคุณนี่คือการเคารพตลอดถึงพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพของปวงชนชาวไทยฉะนั้นในความเคารพนั้นเราได้แสดงออกถึงความนอบน้อมที่เรียกว่าการบูชาการเคารพบูชานอบน้อมในมงคลนั้นเรียกว่าการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลสูงสุดฉะนั้นในการเคารพนอบน้อมเป็นสิ่งที่ดีงามเพราะการเคารพนำไปสู่การปฏิบัติที่ดี
5: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
3: ้ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: รายการถนนนักสู้ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณรสและทีมงาน

0: เอาละครับ1 2 3สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะเข้าสู่รายการถนนนักสู้ Road to Fighter วันนี้มาแล้วนะพร้อมแล้วทุกวันศุกร์เวลา 20:30 โดยประมาณนะครับจะมาเจอกันนะที่สำคัญแขกรับเชิญแหมหน้าตารูปร่างนี่สูสีกับคุณนุจริงๆนะเรียกได้ว่าหุ่นและไซส์เดียวกันเลยวันนี้นะครับอยากจะบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่คุณนุนั้นมีความภาคภูมิใจน้องชายคนนี้คุณนุรู้จักมานานหลายปีแล้วเห็นเขาในการทำหน้าที่ผู้ตัดสินกีฬามวยไทยเห็นเขาในการทำหน้าที่กติกากรรมการตัดสินในส่วนของมวยสากลอาชีพแต่อยากจะบอกว่ามีอะไรที่น่าสนใจมากกว่านั้นในส่วนของกีฬาต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นเทควันโดปั่นจักรศรีลักษณ์คิกบ็อกซิ่งแล้วก็วันนี้นะฮะอยากจะบอกว่าไม่ได้มีความรู้แต่เฉพาะกีฬาการต่อสู้หรือกีฬามวยเท่านั้นเซียนพระเขาก็ไม่ธรรมดานะฮะเอาละฮะให้เขาแนะนำตัวอย่างเป็นทางการเลยดีกว่าครับเชิญครับ
1: ครับสวัสดีครับก็ขอบคุณอาจารย์นุมากๆที่เชิญมาให้สัมภาษณ์ในวันนี้นะครับก็ผมเองก็จบป.ตรีที่รามคำแหงนะครับสื่อสารมวลชนป.โทก็จบรัฐศาสตร์เอกการทูตครับ
0: ครับผม
1: แต่ไม่ได้ใช้ความรู้ตัวนั้นเลยเพราะอยู่แต่ในโลกของกีฬาอย่างเดียว
0: อยากจะบอกอย่างนี้นะฮะไม่ใช่ว่ากรรมการทั่วไปการศึกษาน้อยนะเรียนจบปริญญาตรีสื่อสารมวลชนเรียนจบปริญญาโทสาขา
1: ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับ
0: ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไม่ได้เกี่ยวกับกีฬามวยเลยนะถ้าพูดเอาเฉพาะเรื่องการเรียนการศึกษาแต่ด้วยความชื่นชอบในส่วนของกีฬานะฮะเขาก็เลยก้าวเข้ามาสู่วงการกีฬานั่นเองเริ่มต้นเนี่ยตัวใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยคำว่าศิลปะการต่อสู้ในชีวิตเนี่ยเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร
1: ่จริงๆเมื่อก่อนผมดูการ์ตูนในนี่ไงไอ้หน้ากากเสือสมัยก่อนที่มัน
0: มีการ์ตูนหน้ากากเสือเป็นแรงบันดาลใจโอ้โหนี่แสดงว่าเป็นเด็ก90โดยแท้เลยนะ
1: มันเก่ามันจะเก่า
0: เก่ากว่านาวแหมเอาพูดถึงกันเราก็แก่เกินไปนะครับก็เบื้องต้นเนี่ยชอบกีฬาการต่อสู้ได้แรงบันดาลใจมาจากการดูการ์ตูนเราพูดอย่างนั้นเลยไหนๆเรามารู้ถึงแรงบันดาลใจในวัยเด็กแล้วถามสักหน่อยในครอบครัวเราเนี่ยมีพี่น้องกี่คน
1: ครอบครัวผมก็มีพี่น้อง2คนครับคือผมเป็นคนโตกับน้องชายเป็นทหารอยู
0: ่เราเป็นพี่ชายคนโตส่วนคนที่2ก็เป็นน้องชายซึ่งตอนนี้เป็นทหารอยู่เป็นทหารนี่คือทหารเกณฑ์หรือว่าเป็นทหารติดยศละ
1: เป็นทหารบกเนี่ยตอนนี้10เอกละ
0: ติดยศเป็นที่เรียบร้อยก็แสดงว่าต้องอายุเกิน25ปีไปแล้วสิประมาณนี้มั้ย
1: ประมาณ27ครับ
0: เอา27แล้วนะฮะหลายๆคนนะครับก็ในประเทศไทยของเราก็ถ้าอายุเข้าเกณฑ์ครบตั้งแต่ประมาณ20ปี21ปีก็มีการเรื่องของเกณฑ์ทหารนะบางคนก็เกณฑ์ทหารแต่บางคนก็ใช้เรียนหนังสือเป็นรอดอเอาเนาะก็ไม่ต้องเป็นทหารตอนนั้นนะแต่ทีนี้มีพี่น้อง2คนพี่ชายเนี่ยชอบการ์ตูนหน้ากากเสือแล้วน้องชายล่ะชื่นชอบการ์ตูนแล้วมีแรงบันดาลใจอยากจะเป็นนักสู้แบบเรามั้ย
1: คือจริงๆต้องพูดอย่างนี้ว่าน้องกับผมเนี่ยเลี้ยงกันคนละฝั่งครับ
0: ยังไงอ่ะ
1: คือผมตอนเด็กเนี่ยพ่อกับแม่เอามาฝากไว้อยู่กับกงเนี่ยแหละก็กลายเป็นว่าเราเองก็คือมีพ่อแม่มาเยี่ย
0: ม
1: แต่ว่าจันถึงสุกเนี่ยก็จะอยู่กับกงเป็นหลักแต่เสาร์ที่พ่อแม่ก็จะมาเยี่ยมแต่ครั้งนี้พอเราก็เติบโตขึ้นมาเนี่ยมันก็ทำให้เรามันเหมือนกับซึมซับในความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเก่าของเก่าด้วยแล้วก็พอดีก็ไปวิ่งสวนลุมตามโก่งสมัยก่อนเราก็เลิกเอ๊ะทำไมมันมีการลำยุทำไมมีการลำไทยเก๊กอะไรเงี้ยแล้วก็สนใจก็ดูไปเรื่อยดูเสร็จเอ๊ะแล้วอย่างเราจะเข้าเรียนยังไงไอ้แบบนี้มันช้าด้วยความเด็กเนาะเราสุกซนเราช้าช้าสมาธิเราก็สั้นด้วยไม่เหมาะเว้ยแล้วก็นั้นถ้าเป็นวิกพระราม4สมัยก่อนเป็นสนามมวยลุมพินีแล้วก็ไปแอบดูขอไปเรียนไปเรียนซิไงก็ตอนนั้นบ้านผมบ้านเก่ามาอยู่ตรงวัดหัวลำโพงเนี่ยเราก็แอบไปเรียน
0: ไปเรียนนี่คือไปเรียนอะไร
1: ก็เรียนมวยไทย
0: เราเรียนไอ้ยา เดี๋ยวขออนุญาตพูดสักนิดนึงฮะด้วยความที่คุณปู่คุณย่าอากงของเรา ป็นคนเชื้อสายจีนนะแล้วก็ใกล้กับสวนลุมพินีซึ่งแน่นอนมันก็จะมีการลำงิ้วลำไทยกงลำไทยเก๊กซึ่งลำไทยเก๊กมันสโลโมชั่นนะคุณรู้พูดแล้วอธิบายเห็นภาพเลยนะทีนี้ความชอบก็มีแหละเพียงแต่ว่าดูแล้วมันไม่น่าเหมาะกับเราเพราะเราเป็นวัยเด็กเราชอบความรวดเร็ว
1: ซนคร
0: ับ ซนทีนี้ว่าบ้านเนี่ยสมัยก่อนอยู่แถวๆใกล้ๆวัดหัวลำโพงเขามีค่ายมวยละสิเด็กคนนี้ก็เลยแอบไปเรียนมวย
1: ไปเรียนแต่ว่าก็ยังไม่ได้แบบจริงจังอะไรแล้วพอสักพักหนึ่งก็ย้ายมาอยู่แถวแจ้งวัฒนะ
0: โอ้โหแตกต่างกันเลยนะจากพระราม4มาแจ้งวัฒนะนะอ่ะต่อเลยฮะต่อเลย
1: พอย้ายมาเสร็จแล้วนั้นในมทธานีมันจะมีค่ายมวยเก่าๆอยู่ค่ายนึง
0: ชื่อค่ายอะไรจำได้ไหม
1: ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเป็นค่ายพี่สมศักดิ์ที่เขาเคยฟิตซ้อมที่ชนะมองสิป่วยคร
0: ับ สมศักดิ์สิงห์ชัชวาลค่ายมวยนี้มีอดีตแชมป์โลกซ้อมอยู่ที่นี
1: ่ใ
0: ช่เราก็ไปเรียนมวยที่นี่เหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: แล้วยังไงต่อ
1: ก็ไปเรียนเสร็จเราก็เห็นพี่เขาซ้อมแล้วเราก็ซ้อมตามแต่จุดเปลี่ยนก็คือว่าปู่เนี่ยหรือกงเนี่ยก็ถามไปดูเขาไปด่าว่าเขาอยากให้เราเรียนอย่างเดียวไม่อยากให้ลูกยุ่งกับกีฬามวยคนยุคก่อนเขามองว่ากีฬามวยเป็นกีฬายากจนก็อยากให้เราเรียนอย่างเดียวไงไอเราก็ด้วยกันเราเรียนไม่เก่งญาติพี่น้องผมเรียนเก่งเลยนะแต่ตัวเองเนี่ยเรียนโง่ที่สุดในบ้าน
0: อันนี้ผมไม่ได้บอกนะคุณบอกเองนะแล้วไงต่อ
1: โง่ที่สุดในบ้านแล้วทำยังไงวะลุงป้านะอาก็กังวลว่าผมจะจบม.3หรือเปล่าก็เลยให้ผมไปเรียนเทควันโด
0: เดี๋ยวคุณลูกพูดย้อนแย้งสักนิดหนึ่งนะเบื้องต้นเนี่ยด้วยความที่อากงของเราหรือว่าคุณปู่เนี่ยมีความเป็นห่วงอยากจะให้หลานชายคนนี้ตั้งหน้าตั้งตาเรียนหนังสืออย่าไปยุ่งกับกีฬามวยเพราะว่าคนในสมัยก่อนหลายๆคนนะคิดเสียว่าถ้าคนไหนมาเรียนมวยแล้วจะต้องไปทำการแข่งขันอย่างเดียวเลย
1: มันมีการพนัน
0: มีการพนันมียาเสพติดเพราะฉะนั้นน่ะคนที่เป็นห่วงในฐานะเป็นคุณปู่คุณย่าเป็นอากงเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าถ้าเรียนมวยเนี่ยไม่ให้เรียนนะแต่ถ้าเป็นกีฬาอย่างอื่นเดี๋ยวจะให้ทีนี้น้องเกียรติก็เลยเปลี่ยนแนวจากมวยไทยไปเรียน
1: เทควันโดแทน
0: ทีนี้ขออนุญาตสอบถามหน่อยมันมีความแตกต่างไหมสำหรับกีฬามวยไทยกับกีฬาเทควันโด
1: ต่างกันเยอะครับ
0: ข้อแตกต่างคืออะไร
1: คือจริงๆคนที่ชวนผมไปเรียนเทควันโดก็คือลุงนี่แหละที่เป็นห่วงการเรียนผมเนี่ยเขาบอกเอ้าไปเรียนกับลูกสาวเขาคือหลานนะก็เหมือนกับเป็นลูกพี่ลูกน้องกันเนอะไปเรียนพร้อมกันแต่ลูกสาวลุงเนี่ยก็เลิกไปก่อนผมเนี่ยแต่ผมยังทนอยู
0: ่แม่ไอ้คนชวนไปเรียนเนี่ยคือคุณลุงก็กล่าวว่าให้เรียนเป็นเพื่อนลูกสาวทำไปทำมาลูกสาวเลิกไปซะก่อนเราก็เหลือกลายเป็นตัวเดียวเลยแล้วไงต่อ
1: เสร็จแล้วตอนนั้นก็เป็นช่วงที่ใกล้จะจบเดี๋ยวนะม.1 ม.2 ม.3 ใกล้จะจบม.3 เนี่ย มันก็เกิดพลิกผันว่าผมก็เราก็แข่งไประยะหนึ่งมันก็มีกีฬาคัดตัวกรุงเทพเนาะของที่ไทยญี่ปุ่นดินแดงครับ
0: เดี๋ยวนะตอนที่ซ้อมมวยไทยซ้อมอย่างเดียวยังไม่มีการแข่งขันแต่พอไปเรียนเทควันโดแล้วเราทำการแข่งขันเหรอ
1: ใช่ครับ
0: ทำการแข่งขันถามสักหน่อยอายุเพียงม.1 ม.2 ม.3 แข่งขันนี่แข่งขันยังไง
1: คือในช่วงที่เล่นเล่นไปมันก็เป็นแบบแมตช์ที่จัดกันเองแบบเล็กๆมันไม่ได้อะไรมากมาย
0: อาจจะต้องอธิบายให้เข้าใจด้วยครับ
1: เพราะยุคนั้นเนี่ยมันเป็นยุคที่กีฬาเล่นมันมีน้อยต้องสู้นะครับ มันมีแค่ยูโดเทควันโดมวยไทยอะไรแค่นี้แต่ว่าโรงยิมมันไม่ได้มากเหมือนปัจจุบันมันสถานที่เรียนมันก็ไม่ได้เยอะทำให้เราก็ต้องขวนขวายว่าถ้าเราแข่งอย่างเงี้ยมันตอบโจทย์กับชีวิตเราหรือเปล่ามันไม่ตอบโจทย์เราก็ต้องค้นคว้าว่าแล้วไปประกาศที่ได้มาเนี่ยใช้ทำอะไรบ้างก็เลยไปแจ็คพอตว่าต้องไปโครงการไอ้กีฬาเขตกีฬาจังหวัดแล้วก็ชิงแชมป์ประเทศไทยมันจะใช้ใบตัวเนี้ยในการเรียนโควต้าได
0: ้อ๋อแม่นี่ฉลาดแต่เด็กเลยนะเนี่ยคือเล่นกีฬาเนี่ยไม่ใช่ว่าเล่นไม่ได้เล่นกีฬาอย่างเดียวสามารถที่จะเอากีฬาเนี่ยไปต่อยอดกับการเรียนอื่นๆได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเราไปบอกคุณครูบอกโรงเรียนด้วยปากเปล่าว่าเราเป็นนักกีฬานู่นนักกีฬานี่มันไม่มีใบประกาศนียบัตรให้เขาเห็นเพราะฉะนั้นการที่จะทำอะไรก็แล้วแต่พอมีใบประกาศนียบัตรไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันต่างๆเราเอาไปนำเสนอที่โรงเรียนมันก็อาจจะมีโควต้าในส่วนของการเรียนได้อันนี้พูดถูกต้องไหม
1: ถูกครับ
0: แล้วต่อเลยครับ
1: หลังจากนั้นแล้วพอผมขึ้นม.4ก็กลับมาเรียนที่พระราม4ใหม
0: ่
1: กลับมาเรียนตรงโรงเรียน พุทธจักรวิทยา
0: อ้าวเดี๋ยวนะ เริ่มต้นในเรียนที่พระราม4ย้ายมาอยู่แจ้งวัฒนะถึงเวลากลับไปม.4ไปเริ่มที่พระราม4อีกแล้ว
1: ใช่คร
0: ับ ต่อเลย
1: เพราะว่าอย่างนี้ผมมาอยู่ที่เนี่ย อยู่ชลประทานตั้งแต่ม.4ยันถึงม.3แล้วผมไม่ต่อม.4ที่ปักแถวจังหวัดนนท์เพราะว่าอะไร1เกรดผมไม่ถึงไงครับ
0: อ๋อ
1: ใช่ไหมเขาเรียกว่าผมเรียนโง่ที่สุดในบ้าน
0: ไม่เอาเราพูดอย่างนั้น เราอาจจะความตั้งใจน้อยหน่อย
1: เพราะว่าวัยเด็กเนี่ยผมไม่ค่อยได้สนใจเรียนจริงแต่พอมาได้กีฬาเนี่ยเราสนใจมันเพราะว่ามันมีการเคลื่อนที
0: ่
1: แต่ถ้าให้นั่งเรียนเนี่ยผมชอบหลับขนาดตัดสินมวยยังชอบหลับเลย
0: อธิบายแล้วไม่ได้นะตัดสินมวยหลับไม่ได้สิหลับไม่ได้สิ
1: ไม่ไอ้ที่หลับเนี่ยมันมีเหตุผลก็คือบางสนามเนี่ยไอ้ไฟมันจ้ามากพอมันจ้าเสร็จปุ๊บมันแสบตา
0: แสบตาก็เลยหลับเลยไม่ใช่เราอย่าพูดอย่างนั้นเอากลับมาเรื่องการเรียนก่อนกลับมาเรื่องก่อนม.4ที่ไหนนะ
1: ม.4กลับมาที่พุทธจักรครับ
0: แล้วยังไงต่อครับในการแข่งขันกีฬายังมีอยู่ไหมเริ่มที่ม.4ที่นี่
1: พอกลับมาที่กรุงเทพเหมือนเดิมแล้วเราก็เริ่มคบเพื่
0: อ
1: นที่เขาเป็นโรงเรียนกีฬาจริง
0: ๆ
1: เราเริ่มคบเพื่อนที่เฮ้ยทำยังไงถึงจะได้เขตได้จังหวัดก็ไปซ้อมก็ได้เหรียญเงินแข่งที่บางมดอ่ะอะไรนะเยาวชนกรุงเทพมหานครในยุคนั้นผมได้เหรียญเงิน
0: เอาแล้วครับ
1: มันก็กลายเป็นว่าเฮ้ยใบประกาศตัวเนี้ยมันก็เข้าโควต้ามหาลัยได้นะแต่ผมกลับไม่เข้าจุฬาเกษตรธรรมศาสตร์ที่ไม่เข้าเนี่ยมันมีเหตุผลตรงนี้ว่าผมรู้ตัวเองว่าผมอ่ะไม่ได้ชอบนั่งเรียนในห้องเรียนที่ผมเลือกเรียนรามเนี่ย1มันอิสระเราสามารถทำอย่างอื่นอะไรได้มากกว่าที่จะมานั่งในห้องเรียน1ผมอยู่ที่รามเนี่ยนี่คือเราก็จะข้ามพาร์ทม.6ไปแล้วก็คือพอเราจบม.6ได้ปุ๊บอธิบายก็เหมือนปู่ก็กงนะหมดห่วงไปเปาะนึงแล้วเข้ามหาลัยก็โอเคละเรียนเราก็ทำให้ที่บ้านเห็นตั้งแต่ช่วงม.6ว่าเฮ้ยเราเล่นกีฬาแล้วมีใบตัวเนี้ย มันได้ค่าเทอมคืนจริงนะพอมาอยู่รามก็มาเป็นนักกีฬารามก็ทำให้โก๋งเห็นว่าเนี่ยเราแข่งกีฬามหาลัยแข่งชิงแชมป
0: ์
1: มันก็ได้ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาค่าเทอมมันก็โอนมาเข้าบัญชีเราเราทำให้เขาเห็นเอาเห็นเสร็จปุ๊บก็สามารถมาต่อโทก็เรียนฟรีอีกเพราะในชีวิตผมเรียนฟรีตั้งแต่ม.4ยันป.โทเลย
0: โอเคครับวันนี้ชัดเจนเลยฮะคือสำหรับการสัมภาษณ์ใครหลายๆคนนะครับที่เป็นอดีตนักมวยเป็นโปรโมเตอร์จัดการแข่งขันหรือใครก็แล้วแต่ที่คุณนุเชิญมาออกรายการเนี่ยหลายๆคนเนี่ยเขาเลือกในสายของกีฬาอาชีพซึ่งของครูเกียรติเนี่ยอาจจะแตกต่างคือในสายการเรียนเพื่อต่อยอดในการศึกษาพูดอย่างนี้ถูกต้องไหมครับ
1: แต่จริงๆเราเสียใจตรงที่ว่าเราเรียนเพราะว่าหนึ่งเราไม่มีใครแนะนำเพราะว่าอย่างโกกย่าจบป
0: .4
1: ถามว่าแล้วใครจะมาแนะนำเราอ่ะในยุคนั้น
0: อ
1: ่ะเมื่อ20กว่าปีแล้วไม่มีแนะนำเราไม่มีใครชี้นำว่าเฮ้ยถ้าเล่นกีฬาแล้วต้องเรียนวิทยาการกีฬานะไม่
0: ม
1: ีทุกคนนี่คือขวนขวายแค่เอาใบป.ตรีจบเพื่อมาทำงานในยุคนั้นนะ
0: ครับผม
1: ยิ่งยุคต้มยำกุ้งไม่ต้องพูดถึงเลยเอาตัวรอดให้ได้
0: ถ้าต้มยำกุ้งแสดงว่าต้องอร่อยทั้งวันนะไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะเอาละครับคุณนุขออนุญาตพูดแบบนี้นะคือในโชคชะตาในชีวิตแต่ละคนน่ะครอบครัวในความอบอุ่นอาจจะแตกต่างกันนะของน้องเกียรติเนี่ยเขาต้องมาอยู่กับกงอยู่กับปู่กับย่าเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยการศึกษาที่ปู่กับย่าต้องขออนุญาตพูดว่าการศึกษาน้อยในการที่เราจะปรึกษาในการใช้ชีวิตต่างๆเนี่ยในส่วนของการเรียนการศึกษามันเลยยากสิ่งที่น่าภาคภูมิใจนะคิดเองเลยนะเนี่ยเก่งมากเลยนะแล้วก็ในความที่อยากจะเรียนรู้นะในส่วนของการศึกษาอยากจะเรียนเนี่ยแน่นอนนะครับมันมีวิธีทางหลากหลายเช่นถ้าคุณมีตังคุณเรียนโรงเรียนเอกชนมหาวิทยาลัยเอกชนได้เลยแต่ถ้าคุณอาจจะมีงบประมาณพอสมควรบ้านคุณไม่ได้ร่ำได้รวยอะไรอีกหนึ่งวิธีการสำหรับการที่ใช้กีฬานะครับเป็นใบเบิกทางให้เราไปเรียนยังสิ่งที่เราต้องการไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งหนทางที่เราสามารถทำได้
1: คร
0: ับ ซึ่งไม่น่าเชื่อเลยนะเขาคิดได้ตั้งแต่ตอนเป็นเด็กๆวัยรุ่นเลยทีนี้สอบถามสักหน่อยพอมาอยู่ในรั้วของรามกำแหงเอาช่วงในชีวิตของตอนที่เป็นนักศึกษามหาลัยปริญญาตรีหน่อยถามสักหน่อยในการเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแล้วต้องทำการแข่งขันกีฬาด้วยแบ่งเวลายังไงแล้วมองอนาคตตัวเองยังไงเชิญครับ
1: ช่วงนั้นเหนื่อยมากปริญญาตรีเพราะว่าเรา ซ้อมเทควันโดตื่นตีห้ามาวิ่งซ้อมเทควันโดเสร็จก็มามหาลัยมามหาลัยเสร็จก็มาซ้อมกับรุ่นพี่ในชมร
0: ม
1: พอซ้อมกับรุ่นพี่ในชมรมเสร็จปั๊บก็กลับมาบ้านก็เหมือนเดิมครับก็มาซ้อมเทควันโดต
0: ่อ
1: แล้วก็สลับวันก็แอบไปซ้อมมวยสากลโดยที่ครูมวยสากลคนแรกผมเนี่ยคืออาจารย์วิน
0: แหมใกล้ตัวกันอีกแล้วนะ
1: ที่เรา
0: ทำสำหรับใครที่ใช้ชีวิตอยู่รามกำแหงหรือกกท.การกีฬาแห่งประเทศไทยหัวมากต้องรู้จักคนนี้แน่นอนแหมคนเดียวที่ป่วนในวงการมวยเอาละฮะพอเราเป็นนักกีฬาเทควันโดเรามีเวลาช่วงเวลาที่เราอยากจะเปลี่ยนแปลงเรียนรู้เราก็เลยมาเรียนในส่วนของมวยสากลก็ได้มาเจอกับครูวินที่รามกำแหง
1: ใช่ครับ
0: ทีนี้พอเรียนมวยสากลถามอีกสักหน่อยมันแตกต่างไหมสำหรับเทควันโดที่เราฝึกซ้อมเคยมาแล้วก็มาเรียนมวยสากลมันมีความแตกต่างยังไง
1: คือมวยสากลมันไม่ได้ใช้ขาเตะครับ
0: ม
1: ันใช้แต่หมัดแต่ว่าถามว่าเหนื่อยไห
0: ม
1: มันเหนื่อยกันคนละแบบ
0: ไอ้
1: อย่างเทควันโดมันต้องมีความอ่อนตัวความเร็วเราแค่ให้โดนเกาะคือยุคก่อนนั้นที่ผมเล่นเทควันโดเนี่ยมันแทบจะไม่ต่างจากมวยไทยตรงที่ว่ามันยกขาบังได
0: ้
1: แต่ว่ามันแค่ห้ามเข่าห้ามศอกห้ามต่อยหน้าแต่เตะกันหนักยุคนั้นแต่ยุคนี้เป็นกองไฟฟ้าเนี่ยซึ่งมันซอฟลงไปเยอะการเตะอะไรมันก็ดูแล้วมันไม่ได้รุนแรงเหมือนยุคเก่าประมาณนี
0: ้ก็คือทุกชนิดกีฬาเนี่ยมันมีวิวัฒนาการของมัน
1: ใช่
0: ซึ่งตอนเริ่มต้นใหม่ๆก็อาจจะไม่เข้าที่เข้าทางแต่พอพัฒนามาเรื่อยๆความปลอดภัยก็มีนะแล้วก็ความแตกต่างและชัดเจนในส่วนของกีฬาชนิดนั้นมันก็มีมองให้เห็นเลยทีนี้พอมาเจอพี่วินเนี่ยในส่วนตัวคุณรู้จักพี่วินแล้วก็พี่วินอะนอกจากเป็นคนสอนแล้วก็จัดส่งนักมวยร่วมทำการแข่งขัน
1: ใช่
0: เราเคยไปทำการแข่งขันกับครูวินของเราไหม
1: เคยครับพี่แต่ว่าผมจะเลือกแมตช์ก็คือไปแบบจะไม่อยากไปยอมแพ้ง่าย
0: ๆ
1: เพียงแต่ว่าในยุคนั้นเนี่ยตัวผมไม่ได้อ้วนแบบนี้นะดังนั้นผมหนักแค่60 กิโล
0: อ๋อสมัยก่อนคุณเป็นคนผอมเพียวใช่ไหม
1: ผอมมาก
0: ไม่ใช่เบิกบานอย่างตอนนี้ใช่ไหม
1: เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยยุคนั้นเนี่ยนักมวยที่เล่นเทควันโดก็มีเยอะเยอะมากอย่างเช่นพี่ดามสีจันพี่เกียงไกรน้อยเกิด
0: ดามสีจันซึ่งตอนนี้เป็นเจ้าของค่ายมวยครูดามยิม
1: รวยเลย
0: รวยเลยต่อเลยฮะแล้วไงต่อ
1: แล้วก็การที่ผมไปชกมวยตอนสมัยก่อนถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะหลังพี่หลักหิน CPN นะที่แกลดน้ำหนักไม่ไหวที่ตลาดปฐวีกรแล้วแกแพ้แล้วผมก็ขึ้นแบบคู่หลังประกอบรายการเช่นมันชก4ยกแล้วก็ชนะไปแค่ 2-3 ครั้งแล้วหลังจากนั้นไปเจอเค้าเรียกว่าเหมือนเราเริ่มรู้แล้วว่าไปเจอตัวแข็งของฟิลิปปินส
0: ์
1: กับตัวญี่ปุ่น
0: อ
1: ่ะท้องผมไม่ดีก็โดนน็อกครับ
0: เอาละครับคือคุณนุขออนุญาตต่อยอดสักนิดนึงนะฮะในส่วนของการแข่งขันกีฬามวยเนี่ยเมื่อขึ้นเวทีนะครับแน่นอนทุกคนอยากจะชนะแน่นอนไม่มีใครอยากแพ้แต่สเต็ปของการเป็นนักมวยอาชีพเนี่ยมันจะเริ่มต้นตั้งแต่บางคนก็อาจจะไปต่อยมวยสากลสมัครเล่นก่อนแล้วถึงมาเทิร์นโปรต่อยอาชีพนะส่วนพอขึ้นเวทีต่อยอาชีพแล้วมันจะมีสเต็ปอย่างนี้นะครับจะเริ่มตั้งแต่4ยกไปก่อน
1: 4ยก6ยก
0: 4ยกพัฒนามาเป็น6ยกมาเป็น8ยก10ยกแล้วก็ชิงแชมป์ถ้าเป็นสมัยก่อนจะ12ยกนะในการชิงแชมป
1: ์ในก่อนหน้านั้น15
0: อ้าวโหซึ่ง
1: เขายกเลิกไป
0: ใช่10ซึ่ง15นี่นานมากถ้าจำไม่ผิดคนสุดท้ายน่าจะเป็นพี่เขาทรายกาแล็กซี่นะที่เคยต่อย15ยกก็เท่ากับพอมาใช้ชีวิตอยู่ที่รามคำแหงนอกจากเทควันโดที่เป็นนักกีฬามหาวิทยาลัยแล้วก็มาพัฒนามาต่อยอดด้วยการเป็นนักมวยสากลอาชีพแต่ว่าด้วยความที่แหมสมัยก่อนตอนนั้นหุ่นรูปร่างยังไม่ได้เบิกบานแบบนี
1: ้
0: สมัยก่อนยังเป็นผอมเพียวว่างั้นนะ
1: คือเราแข่งเทควันโดเนี่ยมันมีเกาะรับแรงกระแทกแต่ไอ้มวยอาชีพมันไม่มีเกาะไง
0: พอโดนก็โดนจริงเจ็บจริง
1: ไอตอนช่วงต้นยกเนี่ยถ้าเราเจอคนหมูก็หมูไปเลยแต่พอเจอคนที่เคี้ยวๆก
0: ็
1: คือเหมือนว่ายกแรกเนี่ยเขาให้เราต่อยไปก่
0: อ
1: นพอเหมือนเขาดูไอ้เนี่ยเขาดูว่าเรามีอาวุธอะไรหมัดเราหนักแบบเบาแรงน้อยแค่ไหน ขาจะเริ่มรู้แล้วแล้วทางฝ่ายโค้ชเขาก็จะเริ่มเก็บเราแล้ว
0: ก็คิดง่ายๆนะครับคนที่เป็นนักกีฬาเทควันโดคิดง่ายๆในส่วนของเกาะป้องกันเครื่องมืออุปกรณ์ป้องกันมันมีเพราะฉะนั้นเจ็บมากมันเจ็บน้อยแต่พอมาชกมวยสากลอาชีพมันมีแค่นวมเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันโดนจริงมันเจ็บจริงเพราะฉะนั้นบางทีร่างกายมันก็อาจจะไม่ไหวนะขออนุญาตพูดแบบนี้นะฮะในส่วนของคนที่มาสนใจในกีฬาต่อสู้มันจะไม่ค่อยหยุดอยู่ที่กีฬาชนิดเดียวนะจากที่ฟังจากน้องเกียรติพูดมาเนี่ยเริ่มต้นผมเริ่มต้นจากแรงบันดาลใจจากการ์ตูนหน้ากากเสือเท่านั้นเองนะต่อยอดมาพัฒนาเป็นการเรียนรู้มวยไทยนะฮะแล้วก็มาในส่วนของเรียนเพื่อการศึกษานี่ก็เลยเปลี่ยนแปลงมาเป็นเทควันโดแล้วก็เอากีฬาเทควันโดนี่แหละนะครับเป็นในส่วนของโควต้าพิเศษความสามารถพิเศษในการไปนำเสนอไม่ว่าจะเป็นเรียนที่โรงเรียนอาจจะมีโควต้าเรียนฟรีหรือว่าโควต้าเข้าในมหาวิทยาลัยได้แล้วก็ที่สำคัญนะไม่หยุดเรียนรู้นะฮะมวยไทยแล้วเทควันโดแล้วมวยสากลอาชีพก็เคยชกมาแล้วแม่กำลังมันเลยทีเดียวนะครับทีนี้คุณนุถามหน่อยในส่วนของตอนนี้ Top of the Town พูดกันเต็มที่เลยสำหรับเด็กอายุไม่ถึง15ปีห้ามทำการแข่งขันถ้ากฎหมายนี้ออกมานะโดยนักสิทธิมนุษยชนถามในฐานะที่เราเป็นคนที่ชื่นชอบในกีฬาต่อสู้ซึ่งสัมผัสมาทั้งกีฬาที่เป็นอาชีพนะนั่นก็คือมวยสากลอาชีพแล้วเป็นกีฬาเพื่อการแข่งขันเช่นเทควันโดซึ่งมีอุปกรณ์ป้องกันถามสักหน่อยในความคิดตนเองมุมมองของตนเองมีความคิดเห็นยังไงสำหรับถ้ามีคนห้าม15ปีทำการแข่งขันครับ
1: จริงๆตรงนี้มันไม่ควรจะห้า
0: ม
1: แต่ว่าแค่เราเซฟยุวชนเยาวชนเราเพราะว่าตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วกระโหลกมันยังปิดไม่สนิทเวลามันโดนหมัดโดนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงอยู่ว่าจะมีผู้ชี้ขาดที่อยู่บนเวทีเนี่ยคอยห้ามปาล์มอยู่แล้วคอยเป็นเกาะกำบังเพราะไม่อยากให้ยุวชนเราเนี่ย เติบโตไปแล้วมันไม่สมบูรณ์แต่ด้วยความที่หลักกฎหมายของมนุษยชนอาจจะคิดว่าเด็กวัยเนี้ยมันควรเด็กมันเล็กเกิน
0: อ
1: ่ะมันควรจะชกได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ในคนยุคเก่าเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นการสร้างกระดูกแต่คนยุคใหม่อย่างพวกเราเนี่ยเรามองว่ากระดูกเนี่ยเราสร้างตอนโตมันทันนะเพียงแต่ว่าแค่เด็ก 5-6 ปีอย่างเงี้ยชกได้แต่ให้เซฟมากที่สุดอาจจะจัด2นาทีเหลือ1นาทีแต่พักเนี่ยต้องเป็น2นาทีเพราะตามหลักกฎหมายพ.ร.บ.มวยเนี่ยต่ำกว่า15ชก2พัก2แต่ถ้าเป็นมวยเล็กมากๆจัด1นาทีก็ได้แต่มีเครื่องป้องกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่เห็นด้วยว่าไม่ให้จัดแต่ผมอ่ะเห็นด้วยในการใส่อุปกรณ์แค่นั้นเองครับ
0: ก็ในความคิดของ
1: ส่วนตัว
0: ของน้องเกียรตินะถ้าห้ามจัดการแข่งขันเลยอันนี้ไม่เห็นด้วย
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าถ้าจัดการแข่งขันสำหรับเด็กยังไม่ถึงอายุ15ปีเพื่อความปลอดภัยต้องมีอุปกรณ์ป้องกันดีไหมเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญเนี่ยในวิทยาศาสตร์ตอนนี้หรือว่าความรู้เกี่ยวกับทางด้านสุขภาพเด็กยังไม่ถึงอายุ15สมองยังอะไรนะ
1: มันกะโหลกยังไม่ปิด
0: กะโหลกยังไม่ปิดเพราะฉะนั้นถ้าโดนกระทบกระเทือนโดยที่ไม่มีเครื่องป้องกันมันก็อาจจะเกิดอันตรายได
1: ้คือในต่างชาติเขาจัดมวยไทยก็จริงนะแต่ว่าเขาห้ามยุ่งกับใบหน้าเลยนั่นคือกฎเหล็กเขาจะให้แค่ต่อยตัวเตะตัวเขามองว่าโตขึ้นมาแล้วเนี่ยเด็กกลุ่มนี้จะต้องไม่เจ็บคือตอนนี้สิ่งที่ปัญหาหลายๆค่ายมวยเนี่ยทุกคนมันมีอาการบาดเจ็บช้ำมาตั้งแต่ตอนวัยเด็กแล้วแต่อาการมันยังไม่โฉกมาคือด้วยที่ผมเองตอนนี้ผมเป็นผู้ตัดสินก็จริงแต่ว่าผมทำงานอีกด้านนึงก็คือเป็นที่ปรึกษากับคอยแนะนำในบางค่ายว่าถ้าเขาเกิดการบาดเจ็บอย่างนี้เราควรจะซ้อมยังไงหรือจะเปลี่ยนแนวการเล่นยังไงก็เป็นการช่วยในค่ายที่ผมรู้จักแต่เราก็ไม่ได้ว่าโฆษณาตัวเองว่าเพราะเราไม่ได้จบวิทยาศาสตร์กีฬาเนาะแต่เราใช้ประสบการณ์ว่าทำยังไงดีให้เขา เลี่ยงการบาดเจ็บแบบเป็นแบบนี
0: ้
1: ให้เขาโชคในอาชีพต่อได้ยาว
0: ๆครับครับนี่ก็คือความคิดเห็นของอาจารย์เกียรตินะ
1: ครับ
0: ทีนี้เรามาเปลี่ยนบรรยากาศเอาสบายๆคลายเครียดสักหน่อยวันนี้นะครูเกียรติเนี่ยเขาหยิบไอ้นี่มาให้เขาเรียกว่าสิ่งวัตถุมงคลนะที่ในมือคุณลุอยู่ในตอนนี้เขาเรียกว่าอะไร
1: พระงบน้ำอ้อย
0: พระงบน้ำอ้อยจากวัด
1: วัดเจ้าเจ็ดหลวงปู่ยิ้มครับ
0: วัดเจ้าเจ็ดหลวงปู่ยิ้มจากจังหวัด
1: อยุธยา
0: อันที่เห็นนี่คือเขาเรียกพิมพ์อะไรนะ
1: พิมพ์เล็กครับ
0: พิมพ์เล็กซึ่งไม่ได้มาเพียงแต่องค์เดียวนะเมื่อพิมพ์เล็กแล้วก็จะมีพิมพ์ต่อมาคือพิมพ์
1: กลางครับ
0: พิมพ์กลางและอีกอันนึงก็เป็นพิมพ์
1: ใหญ่ครับ
0: คำถามง่ายๆเลยนะฮะถ้าใครได้ติดตามรับชมตั้งแต่ช่วงแรกจะรู้ชื่ออาจารย์เกียรตินามสกุลอะไรนะใบให้ง่ายๆนะครับเป็นชื่อของถนนเส้นหนึ่งที่จะไปเมืองทองที่จะไปปากเกร็ดถนนนี้ชื่อว่าอะไรซึ่งเป็นนามสกุลของครูเกียรติใครโทรศัพท์มาตอนนี้เชิญได้เลยนะครับร่วมสนุกนะตอบคำถามกันนะใครตอบถูกคุณนุชจัดส่งให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะฮะคำถามมีอยู่ว่าครูเกียรตินามสกุลอะไรใบให้ฟังว่าเป็นถนนเส้นหนึ่งที่จะไปเมืองทองเป็นถนนเส้นหนึ่งที่จะต้องก่อนถึงปากเกร็ดนะฮะใบฟังนะแจ้งวัฒนะใบฟังเฉยนะแจ้งวัฒนะนะโทรศัพท์มาร่วมสนุกตอบคำถามได้เลยนะที่เบอร์โทรศัพท์0859430398มี3รางวัลพิมพ์เล็กพิมพ์กลางพิมพ์ใหญ่ใครสนใจอยากได้พระเครื่องเอาไว้บูชาเชิญเลยนะฮะก็ตอบคำถามนะโทรมาเลยนะ0859430398เอาละครับกำลังสนุกเลยชีวิตของครูเกียรติยังมีมากกว่านี้วันนี้เนี่ยที่เอาพระมาแสดงว่าต้องมีความสามารถเกี่ยวกับวงการพระแน่นอนเพราะฉะนั้นช่วงต่อไปช่วงที่2ของรายการต้องติดตามรับชมห้ามพลาดนะครับส่วนช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่เดียวครับ
2: รายการถนนนักสู้ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณรและทีมงาน
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับไทยและฝรั่งเศสร่วมลงนามร่างแผนปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ไทยและฝรั่งเศสร่วมลงนามร่างแผนปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันเพื่อให้ความร่วมมือสองประเทศสำเร็จผลอย่างเป็นรูปธรรมและกระชับสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น
6: นายเสียสัตว์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและนายชองโกปวงเบิร์ฟเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยร่วมลงนามร่างแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนไทยฝรั่งเศสคริสตศักราช 2026 ถึง 2028 ณ กระทรวงการต่างประเทศโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าการลงนามครั้งนี้จะเป็นเสมือนแผนที่นำทางและเป็นตัวกำหนดทิศทางของไทยและฝรั่งเศสในอนาคตโดยเฉพาะความร่วมมือใหม่ๆระหว่างกันได้แก่การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลการวิจัยและนวัตกรรมการศึกษาตลอดจนการบินและอวกาศเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ร่วมกันนั่นคือการสถาปนาความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างสองประเทศอย่างเต็มรูปแบบขณะที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยกล่าวว่ารู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่การลงนามครั้งนี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันก่อนที่วาระการดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยจะสิ้นสุดลงในวันที่15กรกฎาคมนี้ถือเป็นการสานต่อแผนปฏิบัติการร่วมฉบับเดิมที่สิ้นอายุลงเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสทั้งด้านการค้าการลงทุนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีคมนาคมการศึกษาวิจัยวัฒนธรรมปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยเดินหน้ากวาดล้างทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเตรียมลงนามคำสั่งสอบวินัยร้ายแรงเจ้าหน้าที่เข้าข่ายกระทำผิดพร้อมสั่งสุ่มตรวจคะแนนผู้บรรจุแต่งตั้งย้อนหลัง
7: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการทุจริตสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นว่าจากรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบพฤติการชัดเจนในการแก้ไขคะแนนกระดาษคำตอบซึ่งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องครอบคลุมทั้งเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหน่วยงานเอกชนและบุคคลภายนอกส่วนของกระทรวงมหาดไทยขณะนี้สำนวนการตรวจสอบได้ส่งถึงกลุ่มงานวินัยส สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเรียบร้อยแล้วคาดว่าภายใน 1-2 วันนี้จะสามารถลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงแก่เจ้าหน้าที่ในข่ายความผิดเบื้องต้น5รายยืนยันจะขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอดีตผู้บริหารระดับสูงหรือเจ้าหน้าที่ระดับใดก็ตามโดยประสานงานร่วมกับกองประชาการตำรวจสอบสวนกลางและสำนักงานปปช.ในการตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียดทั้งนี้ยังได้มีการสั่งการให้สุ่มตรวจสอบคะแนนย้อนหลังของผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปก่อนหน้านี้กว่า 15,000 รายหากพบความผิดปกติหรือการทุจริตจะยกเลิกการบรรจุแต่งตั้งทันทีศักดิ์สิทธิ์ประดับศิริรายงาน
1: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกระทรวงคมนาคมพร้อมรับการเปิดเส้นทางบินระหว่างประเทศของท่าอากาศยานหัวหินหลังยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยสากล
8: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปใหญ่ Market Insight and Customer Insight Workshopที่โรงแรม Holiday Inn วานานาวาหัวหินระดมความคิดเห็นผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและบริการในพื้นที่กว่า60รายรองรับแผนยกระดับท่าอากาศยานหัวหินสู่การรองรับเที่ยวบินระหว่างประเทศเต็มรูปแบบโดยร่วมกันแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์รับฟังข้อเสนอแนะเชิงลึกและวางโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมรอบด้านรัฐบาลเล็งเห็นศักยภาพของอำเภอหัวหินซึ่งมีศักยภาพสูงในการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวจึงได้ผลักดันการเปิดเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ท่าอากาศยานหัวหินซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงความปลอดภัยทางวิ่งให้ได้มาตรฐานสากลธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวีที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬาร
2: ายการถนนนักสู้ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณและทีมงาน
3: เอาละครับกลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการแล้วแหมพักไปไม่ถึงนาทีมีคนโทรศัพท์เข้ามาแล้วนะครับได้รางวัลไปแล้ว1คนนะในส่วนของเหรียญ
4: พระเนื้อดินครับ
3: พระเนื้อดินหรือว่าเหรียญข้อง
4: บน้ำอ้อย
3: งบน้ำอ้อยนะครับได้ผู้โชคดีไปแล้ว1คนสำหรับ1คำถามนะฮะคำถามต่อไปต้องฟังให้ดีนะครับวันพรุ่งนี้วันเสาร์ครูเกียรติแจ้งวัฒนะทำอะไรฮะวันพรุ่งนี
4: ้พรุ่งนี้ผมก็เป็นผู้ตัดสินนะครับในศึกสตรีทไฟท์ครับชกยกเดียว3นาทีก็จะตัดสินทั้งหมด5คู่ครับพรุ่งนี
3: ้อ้าวคุณนุขออนุญาตขยายความนะครับวันพรุ่งนี้เนี่ยทาง TL Boxing Promotion นะฮะนำโดยคุณเสี่ยเอี้ยงทวีสินเหล่าสุวรรณวัฒน์จัดการแข่งขันชกมวยในรายการ The Fighter Evolution เพิ่มความสดใหม่สำหรับวงการมวยวันพรุ่งนี้เนี่ยน้องเกียรติไปทำหน้าที่ตัดสินมวยสตรีทไฟท์ซึ่งชกในกติกามวยสากลยกเดียวถูกต้องไหมกี่นาที
4: 3นาทีครับ
3: 1ยก3นาทีต่อยอย่างเดียวเลยนะฮะวันพรุ่งนี้ตัดสินทั้งหมดกี่คู
4: ่5คู่ครับ
3: 5คู่นะครับดูได้เลยนะครับที่ไหนฮะพรุ่งนี้จัดการแข่งขันที่ไหน
4: ที่ตะวันนาบางกะปิครับ
3: ตะวันนาบางกะปิหรือชื่อเวทีมวย World สยามสเตเดียมประตูเปิดตั้งแต่บ่ายโมงตรงนะฮะมวยสตรีทไฟท์นี่มวยสากลต่อยกันอย่างเนี้ยเฉพาะคนหน้าใหม่นะฮะยกเดียว3นาทีใส่กันดูเดือดแน่นอนเจออาจารย์เกียรติแน่นอนหลังจากจบสตรีทไฟท์มีการแข่งขันอะไรต่อ
4: ก็จะเป็นมวยสากลอีก5ยกเอ้ย5คู่5คู
3: ่หลังจากจบมวยสากลที่เป็นสตรีทไฟท์ต่อยกเดียวเสร็จปั๊บก็จะมีต่อเนื่องกันเลยนั่นคือการแข่งขันมวยสากลอาชีพวันพรุ่งนี้มี5คู่คู่สำคัญคือ
4: ก็จะเป็น
3: คู่สำคัญนะค
4: ือ
3: จะคู่สำคัญนะครับคือแชมป์โลกหนึ่งเดียวของประเทศไทยของเรานะครับนั่นคือเพชรโกศลกีนสุดะจะมาชกโชว์ชกโชว์นี้ไม่ธรรมดานะเพราะว่ายังไงฮะ
4: เขาเป็นแชมป์โลก
3: โอเคครับ ครูเกียรติไม่ทำงานบ้านมาเลยหน้าตีตูดมากเลยนะ พรุ่งนี้นะครับเพชรโกศลจะลงโนมโชว์พบกับนักมวย3คนสลับผัดเปลี่ยนมาชกกับเพชรโกศลเลยซึ่งนักมวยทั้ง3คนนี่เป็นนักมวยชื่อดังของรายการเป็นนักมวยไทยชื่อดังทั้ง3คนแต่ว่าเพชรโกศลนี่ต้องรับมือกับนักมวยทั้ง3คนเลยแล้วก็นักมวยที่น่าสนใจวันพรุ่งนี้พลาดไม่ได้เลยอีก1คนเด็กน้อยเด็กหนุ่มนะอายุเพียง15ปีเท่านั้นทำการแข่งขันชกมวยสากลอาชีพแล้วนั่นคือน้องไทเกอร์มาร์ทนะฮะวันพรุ่งนี้ติดตามรับชมได้เลยนะประตูเปิดตั้งแต่บ่ายโมงเสร็จไม่เกิน 4:30 นะฮะนี่คือรายการมวยสากลอาชีพนะ
4: ฮ
3: ะแล้วก็พอจบจากมวยสากลอาชีพจะต่อด้วยรายการ
4: สตรีทไฟท์อีก2คู่ครับ
3: เพราะฉะนั้นนะฮะคนที่อาจจะกำลังเมามันอยู่เลยช่วงก่อนเวลาบ่ายโมงตัดสินประมาณ2คู่หรือ3คู่ก่อนนะแล้วก็มีมวยสากลอาชีพ5ยกพอ5คู่ขออภัยครับพอจบ5คู่เสร็จสตรีทไฟท์กลับมารอบ2
4: อีก2คู
3: ่อีก2คู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเปิดหัวแล้วปิดท้ายจะต้องเจอกับคนนี้เลยฮะอาจารย์เกียรติแจ้งวัฒนะหลังจากจบการแข่งขันเสร็จแล้วปุ๊บเอาคนออกไปนะจากเวทีมวยเวิลด์สยามสเตเดียมเอาคนออกไปจากเวทีมวยตะวันนาบางกะปิแล้วก็เปิดรับรอบใหม่คราวนี้นะครับเป็นการแข่งขันในส่วนของมวยไทยในรายการมวยไทยซุปเปอร์แชมป์คุณรู้จักไหมมวยไทยซุปเปอร์แชมป์
4: รู้จักครับ
3: รู้จักยังไงอธิบายหน่อยครับ
4: ก็เป็นมวยไทยในของ
3: ครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับ
4: อยู่ช่องแปดน
3: ี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณนุ่นอธิบายนะครับมวยไทยซุปเปอร์แชมป์นี่เป็นการแข่งขันมวยไทยนานาชาติมวยไทยนานาชาติหมายความว่าคนไทยชกกับฝรั่งต่างชาติฝรั่งต่างชาติชกกันเองในกติกามวยไทย3ยกวันพรุ่งนี้นะครับโปรโมเตอร์ผู้จัดการแข่งขันนั่นคือพี่วิทยาเพชร 40,000 อดีตโปรโมเตอร์มาจาก เวทีมวยราชดำเนินนะครับตอนนี้มาร่วมงานกับก่อเกียรติกรุ๊ปหรือว่าก่อเกียรติยิมในศึกมวยไทยซุปเปอร์แชมป์วันพรุ่งนี้ทำการแข่งขันนะครับตั้งแต่เวลา 5:30 เสร็จไม่เกิน 2:30 นะฮะมีประมาณ7คู่หากใครไม่สามารถไปดูยังเวทีสดๆได้ยังสามารถติดตามรับชมนะฮะผ่านทางช่อง8แต่ว่าในส่วนของมวยสตรีทไฟท์และมวยสากลอาชีพถ่ายทอดสดทางช่อง Workpoint กด23นะครับวันพรุ่งนี้เตรียมตัวยังไงบ้างสำหรับการเป็นกรรมการผู้ตัดสินมวยสตรีทไฟท์ในส่วนมวยสากลอะไรครับ
4: ก็มีการถามกติกาเบื้องต้นว่าสตรีทไฟท์ชกกันยังไงกติกาใกล้เคียงกับมวยไทยไหมหรือเป็นกติกาสากลก็เราจะใช้กติกาสากลและมวยไทยผสมกันในยกเดียวแล้วก็บอกผลแพ้ชนะในยกเดียวเลยครับ
3: โอ้โหเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะถูกอกถูกใจวัยรุ่นแน่นอนนะที่สำคัญขึ้นมาบนเวทีแล้วเขามีภาษาวัยรุ่นเขาบอกว่าไงรู้ไหมเล็กใหญ่ไม่เกี่ยวใส่เดียวได้หมดนะเพราะฉะนั้นสำหรับวัยรุ่นนะมวยเพียงยกเดียวเท่านั้นบางคนก็อาจจะเริ่มต้นจากนี่แหละฮะมวยสตรีทไฟท์นะครับแล้วค่อยพัฒนาเป็นมวยสากลอาชีพก็เป็นได้ไหนๆเราจะพูดถึงในส่วนของกีฬามวยไปแล้วนะครับตอนนี้ก็ต้องขออนุญาตนะฮะโทรศัพท์ไปอีกสักหนึ่งสายนะครับติดต่อหาพี่บอยนะฮะยอดสนั่นวิวัฒนานนท์นะครับอดีตนักมวยชื่อดังซึ่งตอนนี้เป็นหนึ่งในทีมงานนะครับประกบคู่มวยในเวทีมวย NKL หรือว่านครหลวงโปรโมชั่นนั่นเองนะเดี๋ยวคุณนุจะโทรศัพท์หาเขานะฮะแล้วก็จะสอบถามถึงการจัดการแข่งขันมวยนะครับในส่วนของมวยไทยมวยเด็กว่าจะมีรายละเอียดยังไงขอเวลาสักครู่นะครับ

0: เดี๋ยวรอรับสายจากพี่บอยสักครู่เดียวนะฮะ
1: ฮัลโหลคร
0: ับ ฮัลโหลครับสวัสดีพี่บอยครับจากคุณนุนะฮะนักจัดรายการในคลื่นวิทยุ FM 97รายการถนนนักสู้ครับพี่บอยครับ
1: คร
0: ับ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: ครับพี่บอยครับเรามาโทรศัพท์หากันเป็นครั้งแรกนะครับพี่บอยแนะนำตัวอย่างเป็นทางการได้เลยครับ
1: ผมบอยครับครับชื่อบอยก็ยศนันครับบอยวัฒนันนนท์ครับ
0: ครับผมตอนนี้นี่ได้ข่าวว่าเป็นหนึ่งในทีมงานที่ประกบคู่มวยที่ NKL ถูกต้องไหมครับ
1: ถูกต้องครับคู่มวยถูกต้องคร
0: ับ อธิบายสักหน่อยครับในการประกบคู่มวยมวยที่จัดขึ้นเป็นมวยอะไรอธิบายได้เลยครับ
1: เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับ
0: ครับ
1: ขอที่นึงครับผม
0: ในส่วนของประกบคู่มวย NKL นครหลวงชื่อรายการอะไรครับเป็นมวยอะไรครับ
1: เป็นมวยเด็กนะครับผมเราก็มวยเด็กสนับสนุนมวยพวกมวยต้นกล้าพวกอะไรพวกนี้ครับ
0: แข่งขันในกติกามวยไทยถูกต้องไหมครับ
1: ถูกต้องครับผมมวยไทยครับผม
0: ขอรายละเอียดสักหน่อยครับพี่บอยครับ
1: รายละเอียดก็เราก็ทางเขียเขาสนับสนุนเล็งเห็นเด็กเด็กเนี่ยคือส่วนมากก็คือรายการมันไม่ค่อยจะมีใช่ไหมครับก็คือต่อยก็ไปต่อยไกลๆตามภูธรต่างจังหวัดหลายๆที่อะไรเงี้ย
0: ครับ
1: แล้วก็เหมือนกับว่าเฮียเขาเห็นพอปุ๊บเพราะว่าตรงเนี้ยจังหวะตรงนี้มันมีเฮียเขามีสถานที่มีเวทีมีอะไรเขาทุกอย่างเขาก็เลยเล็งเห็นอยากสนับสนุนเด็กต้นกล้าเด็กขึ้นมาอะไรเงี้ยครับ
0: ครับคือเบื้องต้นเนี่ยเสียที่พูดถึงนี่คือเสียฮุยถูกต้องไหมครับเจ้าของค่ายมวยนครหลวงโปรโมชั่น
1: ซึ่ง
0: อยากจะสนับสนุนเด็กๆในส่วนของต้นกล้ามวยไทยก็เลยจัดการแข่งขันพี่บอยทำหน้าที่อะไรบ้างครับ
1: ผมก็หน้าที่ประกบมวยมวยเด็กวาชิตก็จะประกบคู่กับคุณหนึ่งพันทองยิม
0: ครับผม
1: แล้วก็ประกบผมก็เป็นผู้ช่วยเขาแหละ
0: ครับ
1: จะดู
0: สำหรับการจัดการแข่งขันปกติเนี่ยจัดการแข่งขันวันไหนและเวลาใดบ้างครับ
1: เป็นวันอาทิตย์นะครับมวยเริ่ม6โมงเย็นไปมากมวยเริ่ม6โมงเย็นครับผมก็จะเสร็จกันก็ประมาณสัก2ทุ่มกว่า3ทุ่มอะไรเงี้ยก็เสร็จรุ่งเช้าอ่ะเด็กก็ไปโรงเรียนได้เหมือนเดิม
0: เบื้องต้นก็คือว่าจัดการแข่งขันกีฬามวยไทยนะครับของเด็กที่มาทำการแข่งขันนะฮะแล้วก็มีจัดครั้งนึงมีประมาณกี่คู่ครับ
1: ส่วนมากก็จริงๆแล้วประมาณเสียเขาตั้งไว้ว่าคือ10คู
0: ่
1: แต่บางทีมันก็มีเลยมั่งอะไรมั่งอะไรเงี้ย11คู่12คู่บ้างอะไรเงี้ยครับ
0: ครับผมแล้วในส่วนของการแข่งขันในสัปดาห์นี้มีหรือเปล่าครับหรือว่าสัปดาห์ไหนฮะที่จะเริ่มต้นทำการแข่งขัน
1: สัปดาห์นี้ยังไม่มีครับมีสัปดาห์หน้าสัปดาห์ที่12อาทิตย์ที่12
0: ครับ
1: ครับผม
0: ก็เบื้องต้นก็คือว่าจัดทุกวันอาทิตย์นะจะเริ่มสัปดาห์หน้าทำการแข่งขันคู่แรกก็คือเวลากี่โมงถึงกี่โมงฮะ
1: 6โมงครับมวยเริ่มทำการแข่งขัน6โมงเย็นครับผม
0: มีการให้ดูติดตามรับชมเนี่ยไม่ต่ำกว่า10คู่แน่นอน
1: ใช่ครับผมครับผม
0: นะครับอธิบายสักหน่อยฮะค่ายนครหลวงนี่ตั้งอยู่ที่ไหนฮะ
1: อยู่ตรงเส้นถนนรัตนาธิเบศรนะครับตรงข้ามกับเซ็นทรัลรัตนาธิเบศรเลยปากทางเข้าเป็นก๋วยเตี๋ยวร้านก๋วยเตี๋ยวในฮุยก็จะมีป้ายบอกเลยว่าค่ายมวยนครหลวงโปรโมชั่นครับผมจะมีป้ายบอกเลยป้ายบอกทางข้างหน้าเลย
0: ครับในวันอาทิตย์หน้าสำหรับคู่มวยที่น่าสนใจมีอะไรบ้างครับ
1: ก็มีคู่เอกนะครับเป็นน้องแชมป์ของสิทธิ์อาจารย์ปราโมทกับเกิดน้ำเค็มนี่คือลูกแก้วตานิมิตเป็นดาวรุ่ง

0: ว่าเขาจะเป็นความพึงพอใจทั้งสองฝ่ายเราไม่ได้ว่ากำหนดกฎเกณฑ์อะไรคือเป็นเหมือนกับว่าเขาเคยชกกันมาแล้วค้างคาใจจากที่นู่นที่นี่อะไรเงี้ยเขาก็เพลินว่าอยากจะมีให้กำลังใจเด็กมีน้ำเรียกว่าเป็นทุนการศึกษาสำหรับเด็กอะไรเงี้ยครับก็
1: เอาละครับพี่บอยครับอยากจะฝากอะไรสำหรับแฟนๆรายการที่ติดตามรับชมเชิญเลยครับ
0: ก็ฝากติดตามศึกมวยเด็กนะครับนครหลวงโปรโมชั่นทุกวันอาทิตย์นะครับผมนครหลวงสเตเดียมนะครับผมเข้ามาชมกันครับมีให้กำลังใจน้องๆกันนะครับผมพูดแล้วก็จะเก่งเท่าไหร่
1: ไม่เป็นไรครับครับผมขอบคุณพี่บอยมากครับยังไงทุกสัปดาห์จะต้องขออนุญาตโทรหาพี่บอยนะแล้วก็อัปเดตข่าวสารในการจัดการแข่งขันของ NKL นะครับ
0: ครับ
1: ขอบคุณพี่บอยมากครับ
0: ครับผมขอบค
1: ุ
0: ณคร
1: ับครับผมแม่น่ารักจริงๆนะสำหรับพี่บอยนะครับอดีตนักมวยไทยที่มีชื่อว่ายอดสนั่นว.วิวัฒนานนท์ถามสักหน่อยนึงพอได้รับรู้รับข่าวเนี่ยข่าวสารมาว่ามีการจัดการแข่งขันมวยสำหรับเด็กๆในส่วนตัวเรามีความคิดเห็นยังไงบ้าง
2: คือมันดีครับก็คือมันก็เป็นช่วยต่อยอดเด็กๆหรือเยาวชนได
1: ้
2: เพียงแต่ว่าในการชิงทุนแต่ละครั้งเนี่ยก็อย่าให้มาทะเลาะกันต่อหน้าเด็กเราต้องยอมแพ้ในกฎและกติกาเราต้องยอมรับตรงนั้นแล้วอย่าไปโทษว่าผู้ตัดสินในแต่ละสนามทำหน้าที่ได้ไม่ดีมันจะเป็นภาพที่ไม่ดีกับเวทีนั้นๆจะชิงทุนเท่าไหร่อะไรยังไงเพราะผู้ชี้ขาดกับผู้ให้คะแนนเขาก็ไม่ได้รับรู้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทำงานกันคนละส่วนสองก็เป็นความคิดส่วนตัวนะครับว่าพอเราจัดแข่งแต่ละครั้งเนี่ยอยากให้มีใบประกาศซึ่งให้เด็กอ่ะสามารถเข้าโควต้าเรียนได้ไม่ใช่ว่าแค่ได้เงินอัดฉีดอย่างเดียว
1: อ
2: ันนี้มันเป็นสิ่งที่น่าทำแต่ยังไม่มีค่ายไหนทำเลยประมาณนี้ครับ
1: ครับก็ในฐานะที่พูดถึงในส่วนของกรรมการผู้ตัดสินองค์ประกอบในส่วนของการตัดสินเนี่ยมีอะไรบ้างครับ
2: องค์ประกอบการตัดสินก
1: ็
2: หนึ่งเลยมันจะมี6ข้อในการให้คะแนนคือทุกคนก็น่าจะทราบอยู่แล้วว่าใน6ข้อนี้มันมีอะไรบ้าง1เอาอาวุธมวยไทยมากกว่า2ออกอาวุธหนักหน่วงมากกว่า
1: อันนี้คือหลักในการให้คะแนนนะอย่างแรกคือออกอาวุธมากกว่าม
2: ากกว่า
1: อย่างที่สองคือ
2: ออกอาวุธหนักหน่วง
1: หนักหน่วงเข้าเป้ารุนแรงกว่า
2: ครับ
1: อย่างที่สาม
2: บอบช้ำมากกว่า
1: บอบช้ำนี่หมายความว่า
2: เราเตะเขาจนบอบช้ำ
1: ในอันที่สาม
2: คือเราเอาสามข้อนี
1: ้
2: มาจับก่อนในการดูมวยทุกเวทีนะครับไม่ว่าจะเป็นเวทีภูธรเวทีมาตรฐานผู้ตัดสินทุกท่านก็จะใช้3ข้อนี้จับก่อนถ้ามันยังไม่เห็นตัวผู้ชนะก็จะมาจับในข้อ4 5 6ข้อที่4ก็คือการลุกเร้าเข้ากระทำมากกว่าแล้วก็ข้อที่5การหลบหลีกตอบโต้ด้วยแม่ไม้มวยไทยที่ดีกว่าแล้วข้อสุดท้ายคือทำฟาวน้อยกว่าเราก็มาจับใน3ข้อหลังซิว่าม ันเข้าเกณฑ์ไหมถ้ามันยังไม่เข้าเกณฑ์เราก็ต้องดูว่าฟาวเนี่ย มันฟาวยังไงโดนเตือนไปกี่ครั้งถึงจะเจอผู้ชนะ
1: นี่ก็คือหลักในการให้คะแนนอ่ะทีนี้ว่าถามในฐานะที่คนไม่รู้กรรมการที่ตัดสินในเวทีทั้งบนข้างล่างเนี่ยควรมีกี่คนนะองค์ประกอบ
2: ก็มีก็คือข้างบน1ข้างล่าง3คน
1: ข้างบนคือผู้ตัดสินอยู่บนเวที1คน
2: ใช่ครับ
1: มีหน้าที่ทำอะไรบ้างครับคนที่อยู่บนเวที
2: เอาเราพูดแบบบ้านๆเลยคือ1คอยห้ามในห้ามนักมวยในการทำผิดกติกา
1: คนที่อยู่บนเวทีมีหน้าที่ห้ามนักมวยที่ทำผิดกติกา
2: ใช่
1: แล้วยังไงต่อครับ
2: มีสิทธิ์ตัดคะแนนได
1: ้มีสิทธิ์ตัดคะแนนได
2: ้มีอำนาจในการจับแพ้ได
1: ้
2: บอกผู้ชนะในเวทีได
1: ้
2: นะครับ
1: หมายถึงชูมือคนไหนเป็นผู้แพ้ผู้ชนะได้
2: ใช่ใช่
1: ถามอีกสักหน่อย
2: พูดแบบบ้าน
1: ๆถามอีกสักหน่อยคนที่ทำหน้าที่อยู่บนเวทีสามารถที่จะให้คะแนนนักมวยได้ไหม
2: ไม่ได้ครับ
1: เพราะฉะนั้นมีหน้าที่คือหยุดแยกชก
2: ใช่ครับ
1: แล้วก็เมื่อผลมายังไงก็ชูมือให้กับผู้ชนะ
2: ใช่ครับ
1: ไม่ได้เป็นหนึ่งในที่ทำหน้าที่ในการให้คะแนนนักมวย
2: ใช่ครับ
1: แต่ว่าสามารถตัดคะแนนได้ถ้าทำผิดกติกา
2: ใช่ครับ
1: อันนี้คือคนทำหน้าที่ด้านบน1คน

0: และองค์ประกอบด้านล่างมียังไงอีกครับกรรมการ
1: ด้านล
0: ่
1: างด้านล่างจะมี3ท่าน
0: ด้านล่างมี3ท่าน3ท่านนี้ทำหน้าที่อะไรครับ
1: ให้คะแนนอย่างเดียวครับ
0: ให้คะแนนอย่างเดียว
1: ใช่
0: ซึ่งกฎในให้คะแนนย้ำอีกทีหนึ่งคือออกอาวุธมากกว่า
1: หกข้อ
0: หกข้อมีอะไร
1: ก็จะมีออกอาวุธมากกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
0: อันที่2
1: ก็คือหนักหน่วงรุนแรงมากกว่า
0: อันที่3
1: บอบช้ำมากกว่า
0: อันที่4
1: ลูกเล้าเขาก็ทำมากกว่า
0: อันที่5
1: หลบหลีกตอบโต้มวยไทยได้ดีกว่า
0: อันที่6
1: ทำฟาวน้อยกว่า
0: เมื่อเสร็จการแข่งขันแล้วคนที่อยู่ให้คะแนนทั้ง3ท่าน
1: จะเป็นคนรวมคะแนนออกมาส่งให้ผู้ชี้ขาดประกาศผู้ชนะ
0: ผู้ชี้ขาดก็คือคนที่ทำหน้าที่บนเวที
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นนะฮะคนที่อยู่บนเวทีมีหน้าที่หยุดแยกชกตัดคะแนนในกรณีทำผิดกติกาแล้วก็ชูมือให้สำหรับคนที่ชนะเท่านั้น
1: คือขอขยายความนิดนึงว่าหลายๆเข้าใจว่าเซียนมวยหลายๆท่านเนี่ยเขาไม่ได้อบรมกติกาใช่ไหมครับการผู้ชี้ขาดตัวบนเนี่ยทำสัญญาณมือว่าสมมุติว่าแดงอย่าจับเชือกครั้งที่หนึ่ง
0: อ
1: ันนี้คือการเตือนแต่คนดูกลายไปว่าผู้ชี้ขาดเนี่ยตัดแต้มไปแล้วจริงๆแล้วไม่ได้ตัดแต้
0: ม
1: แต่เป็นการเตือนว่าเฮ้ยอย่าจับเชือกอีกนะสองพอเตือนว่าแดงจับเชือกครั้งที่สองอย่างเงี้ยทำมือครั้งที่สองนี่คือการเตือนแต่ว่าไม่ได้ตัดแต้
0: ม
1: แต่พอเกินขั้นที่2แล้วจับมืออ่ะรู้จับมือนักมวยจับมืออย่างนี
0: ้
1: ถ้าผู้ชี้ขาดจับมืองี้เมื่อไหร่ก็คือตัดแต้มทันที
0: ก็คือเบื้องต้นเนี่ยเตือนครั้งที่1นะยังไม่ได้ตัดคะแนน
1: ครับยัง
0: เตือนครั้งที่2ยังไม่ได้ตัดคะแนนแต่ถ้าหยิบมือนักมวยมาแล้วมาเดินบอกตามมุมหรือว่าให้คนดูรู้เห็นอันนี้แหละคือการตัดคะแนน
1: ใช่ครับ
0: ทีนี้ขออนุญาตรวบรวมนะชกเสร็จรวบรวมใบคะแนนจากทั้ง3ท่านเสร็จเป็นที่เรียบร้อย
1: ครับ
0: ผลการแข่งขัน
1: มันจะมีอีกนี้ก่อนที่จะเข้าใจก่อนว่าเวลาดูมวยไทยเนี่ยจะมีอยู่5ข
0: ้อ
1: ก็คือการไม่ได้คะแนน
0: อ
1: ันนี้สำคัญมาก
0: การไม่ได้คะแนนมีอะไรบ้าง
1: 1ออกอาวุธติดแขนขา
0: ออกอาวุธติดบังเอาง่าย
1: ๆใช่คร
0: ับ มันไม่เข้าเป้า
1: ใช่คร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้คือไม่ได้คะแนนถึงจะทำมากกว่าก็จริงแต่ไม่ได้คะแนน
1: ไม่ได้คะแนนคร
0: ับ อันที่2
1: ก็คือการล้มไอ้ไม่ใช่ดิไอ้นะออกอาวุธเข้าเป้าแต่ไม่มีน้ำหนัก
0: ออกอาวุธเข้าเป้าจริงแต่ไม่มีน้ำหนัก
1: ใช่
0: มันเบาอ่ะแต่เข้าก็จริงแต่ว่ามันเบาไม่มีน้ำหนักอันนี้ก็ไม่ได้คะแนน
1: ไม่ได้คะแนนครับ
0: อันที่3
1: อันที่3ก็คือเตะเข้าเป้าแต่ว่าอาวุธผิดกติกาเช่นเกี่ยวขาขวางขาวางขาไม่ได้คะแนน
0: ทำคนอื่นล้มก็จริงแต่ว่าใช้โดยการขัดขาซึ่งมันผิดกติกา
1: ใช่ครับ
0: อันนี้ไม่ได้คะแนน
1: ครับ
0: ต่อมา
1: แล้วก็เตะไปแล้วตัวเองโดนจับขาแล้วก็ทิ้งตัวลง
0: อ
1: ันนี้ก็ไม่ได้คะแนน
0: เตะเขาได้ก็จริงนะฮะแต่ว่าโดนก็จับขา
1: ใช่
0: กันว่าเขาจะทำต่อเราทิ้งตัวลงเลย
1: ครับ
0: อันนี้เท่ากับที่เตะไปไม่ได้คะแนน
1: ใช่ครับ
0: ชัดเจนนะแล้วมีอะไรไหมครับ
1: ก็จะมีลูกที่ไม่ได้คะแนนก็คือหลายครั้งเขาคิดว่าการทำคู่ต่อสู้ล้มลงแล้วจะได้เปรียบได้ลูกแข็งแรงไม่มีในกติกาใน21ข้อไม่มีคำว่าลูกแข็งแรงครับในกติกาเขียนเลยว่าถ้าล้มทับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจนไม่สามารถที่จะสู้ต่อได
0: ้
1: ผู้ที่อยู่ตัวบนที่ทับตัวล่างเนี่ยจะแพ้ฟาวทันทีเลย
0: อ
1: ันนี
0: ้เอาละครับแล้วก็ในส่วนของผลการตัดสินนะในฐานะที่เป็นคนดูเข้าใจว่าผลตัดสินนั้นมีอยู่3อย่าง
1: ครับ
0: ผลการตัดสินแรกคือชนะ
1: ครับ
0: ผลการตัดสินที่2คือแพ
1: ้ครับ
0: ผลการตัดสินที่3คือเสมอ
1: ครับ
0: อันนี้ถูกต้องไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นมวยเนี่ยไม่ชนะก็แพ้หรือเสมอก็ได
1: ้ครับ
0: ถูกต้องไหมครับทีนี้คุณอุสอบถามหน่อยการชนะโดยวิธีใดบ้าง
1: ชนะก็คือชนะโดยคะแนน
0: ชนะหมายถึงต่อยกันครบยกนะไม่ว่าจะเป็นมวย3ยกหรือมวย5ยกก็แล้วแต่เมื่อครบยกแล้วสามารถที่จะอย่างแรกคือชนะคะแนน
1: ครับ
0: อย่างที่2
1: ชนะโดยกรรมการจับแพ้หรือเรียกว่าเทคนิคอลน็อกเอา
0: ชนะด้วยการน็อก
1: เช่นคู่ต่อสู้เนี่ยไม่สามารถชกต่อได
0: ้
1: ผู้ชี้ขาดบนเวทีเบรกหยุดการแข่งขัน
0: เ
1: พราะว่าเป็นการเซฟนักมวย
0: ซึ่งก็คือชนะน็อกนั่นเอง
1: ใช่ครับ
0: อย่างที่3
1: ก็คือชนะโดยแพทย์
0: ชนะโดยแพทย์
1: ก็คือเช่น แตกแล้วสู้ต่อไม่ได้
0: อ
1: ัน นี้คือแบบบ้านๆให้เข้าใจก่อนยังไม่ลงลึกกติกา
0: เข้าใจ
1: มันยาว
0: ครับครับชนะด้วยแผลที่มันอันตรายด้วยการศอกหน้าตรงหน้าแตกขาแข้งหักอะไรว่ากันไปนี่คือชนะด้วยแพทย
1: ์ครับ
0: ชนะต่อไปคือชนะด้วย
1: ก็คู่ต่อสู้ไม่มาก็แพ้บาย
0: แพ้บาย
1: เช่นลงไปใส่กระจับกระจับขึ้นก็ให้เวลา1นาที2นาทีแล้วมาไม่ทันก็คือแพ้เลย
0: หรือคู่ต่อสู้ไม่ยอมชกต่อสู้ต่อ
1: ใช่
0: ก็ถือว่าชนะไป
1: อ
0: ัน
1: นี้เราพูดแบบบ้านๆก่อนยังไม่ได้แบบเข้ากติกา
0: และสุดท้ายคือชนะฟาวใช่ไหม
1: ครับ
0: ชนะฟาวในที่นี้หมายความว่ายังไง
1: ชนะฟาวก็คืออย่างเช่นเกิดไปตอนต้นว่าเตือนไปกี่ครั้งแล้วก็ยังทำแต่ว่าในเวทีอีกหลายเวทีซึ่งกาดมันน้อยหรือมันไม่เหมือนกับสนามลุมพินีกับรัชดำเนินที่เขายังมีกาดคนดูแลเยอะแต่ในเวทีภูธรเนี่ยเราทำสัญญาณมือเนี่ยอันตรายตรงที่ว่าเขาไม่เข้าใจเราว่าเราแค่เตือน
0: โอเคย้อนกับคำว่าชนะฟาวมีอะไรบ้าง
1: ชนะฟาวก็อย่างชนะฟาวคือ1การทำกิจกรรมเรื่องการออกอาวุธสองเรื่องการทำกิจกรรมมันอยู่ในข้อ16มันมีเป็น10ข้อแต่เราจะพูดแค่ว่าแค่แลบลิ้นปิ้นตาถูน้ำลายนี่ก็ไม่ได
0: ้
1: การเอาคางไปถูนักมวยก็ไม่ได้แต่เราพูดถึงการฟาวดีกว่านะครับอย่างเช่นยก5แล้วมาเต้นแล้วมายิ้มเยาะผู้ชี้ขาดสามารถเตือนนักมวยได
0: ้
1: ถ้าเตือนแล้วเขายังเยาะเย้ยยังเหมือนเข้าใจว่า4ยกเนี้ยยังเป็นผู้ชนะแต่ยังเหมือนกับว่ายิ้มเยาะผู้แพ
0: ้โอเคครับชนะฟาวในที่นี้ในความหมายของคุณลูกหมายความว่าถ้าล้มแล้วซ้ำ
1: ครับ
0: คนที่โดนซ้ำกลับมาชนะได้เพราะว่าคนนั้นทำฟาวถูกต้องไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นในการเป็นกรรมการผู้ตัดสินอยากจะบอกว่ามันไม่ง่ายอย่างที่คุณคิดนะเบื้องต้นต้องได้รับการอบรมมาก่อนเป็นที่เรียบร้อยอย่างที่สองเนี่ยการที่จะไปตัดสินตามเวทีมวยอะไรต่างๆมันจะดีได้มันจะประสบความสำเร็จได้มันมาจากประสบการณ
1: ์
0: สุดท้ายนี้อยากจะขอบคุณใครในชีวิตบ้างครับเชิญเลยครับ
1: ก็อยากจะขอบคุณครอบครัวผู้สนับสนุนขอบครัวครูอาจารย์ทุกท่านตั้งแต่ทั้งครูเทควันโดครูมวยไทยครูมวยสากลนะครับแล้วก็อาจารย์ผู้ตัดสินทุกท่านที่คอยแนะนำกว่าจะมาวันนี้ได้ก็เลือดตาแทบกระเด็นเหมือนกัน
0: ครับผม
1: นั่งตูดได้เป็นปีกว่าจะได้ขึ้นห้ามมันไม่ใช่ว่าผู้ตัดสินรับเงินหรือเปล่าผู้ตัดสินตาบอดหรือเปล่าที่โดนด่ากันในเฟซในออนไลน์นั่นเอง
0: ค
1: ือผู้ตัดสินท่านน่ะทำถูกแต่บางครั้งเนี่ยการอบรมเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้แพร่ไปในประชาชนทั่วไป มันอยู่ในกลุ่มของผู้ฝึกสอนกับผู้ตัดสินบางครั้งภาพมันออกมาเนี่ย เขายังไม่เข้าใจว่าลูกนี้ทำไมผู้ตัดสินไม่ทันเกมอะไรถามว่าผู้ตัดสินน่ะก็มีโอกาสผิดพลาดได้แต่ในการผิดพลาดแล้วเนี่ยพี่เลี้ยงหรือหัวหน้าผู้ฝึกสอนเนี่ยสามารถทักท้วงกับประธานผู้ตัดสินได
0: ้
1: เพราะประธานผู้ตัดสินเนี่ยมีสิทธิ์ในการกลับคำตัดสินของผู้ชี้ขาดได
0: ้
1: แต่ไม่ใช่ว่าไปล้อบนเวทีไม่ใช่ไปประทุษร้ายผู้ตัดสินทั้งข้างล่างข้างบนเราไม่พอใจอะไรเราคุยกับประธานผู้ตัดสินดีที่สุดครับ
0: เอาละครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะครบถ้วนกระบวนความแล้วนะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ก็มาติดตามรับชมแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะน้องเกียรตินะแจ้งวัฒนาที่ให้เกียรติกับรายการถนนนักสู้ในการมาเป็นแขกรับเชิญวันนี้พวกเราสองคนกล่าวคำว่า
2: สวัสดีครับ
3: รายการถนนนักสู้ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณและทีมงาน
4: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: สวัสดีครับเจอกันนัดอีกแล้วนะครับสุวัฒน์กลิ่นเกษรครับจำกันได้นะครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วทาง Sports Station FM 97แล้วเจอกัน
3: บูมเมอร์แอนด์เบบี้รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
4: กีฬาพารวยรายการ Sport Talk Variety ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
5: กีฬาพารวย
4: รู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่
6: ไก่ชนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทางสถานีวิทยุ FM 97วันนี้นะครับไม่ขอเกินอะไรมากเลยมีสัมภาษณ์4คู่4สนามนะครับเดือดทุกคู่คู่แรกนี่น้องปันปันนะครับสนามเจ้าสัวน้องปันปันเจอกับโชคเจริญ98ตอนนี้น่าจะ8ล้านแล้วมั้งผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวต้องอัปเดตราคานิดนึงนะครับแต่น่าจะ8ล้านแล้วนะครับเมื่อวาน6ล้านอีกคู่นึงสนามเรื่องชัยราชาโชคเจอกับวัยรุ่นคีเมาคู่นี้ก็3ล้าน3นะครับแล้วก็คู่ต่อมาสนามมหาลาภสดใสมาวินเจอน้องอบเชยน้องอบเชยก็คือเจ้าบารมีตัวนี้4ล้าน4แล้วก็สัปดาห์หน้านะครับหนุ่มสุนแตงเจอกับอบุญรัตน์1ล้าน1แสนบาทสนามนานาภาคนะครับต้องบอกว่าคู่นี้พิเศษตรงเป็นลูกทองสุกเจอกับลูกกุมารจีนโอ้โหแค่ประวัติโปรโมทมาเนี่ยผมก็ซีดแล้วนะเดือดนะครับเดือดทั้งคู่นะครับเอาง่ายๆคือจริงๆอ่ะตามโควต้าไม่ใช่ตามโควต้าหรอกตามกำลังผมที่จะสัมภาษณ์ออกอากาศเนี่ย3คู่เนี่ยก็เต็มกืนแล้วนะครับกว่าจะหาข้อมูลด้วยกว่าจะนัดนู่นนี่นั่นน่ะนะแต่4คู่เนี่ยบอกเลยว่าเดือดจัดต้องอัดเลย4คู่เพราะฉะนั้นเราเสียเวลาไม่ได้นะครับเริ่มต้นคู่แรกเลยโอเคเดี๋ยวผมโทรหาพี่จ๊อดเลยนะครับสวัสดีครับพี่จ๊อดสวัสดีครับตกใจนึกว่าดูบอลหลับ
7: ไม่ครับตื่นมาดูเช้าพี
6: ่ครับผมพี่จ๊อดนี่ขาบอลโลกเลยเนี่ยพี่จอเล่นบอลด้วยอ่ะชอบบอลชอบดูบอลด้วยอ่ะ
7: ดูอยู่ครับพี
6: ่ครับผมอย่างที่
7: มาชิวมา20ปีแล้วแต่ปีนี้ก็เชียร์บ้างไม่เชียร์บ้างครับมันไม่ได้สติ
6: ปีนี้เชียร์บ้างไม่เชียร์บ้างนะ โอเคครับพี่เดี๋ยวเราเข้าเรื่องไก่ก่อนตอนนี้ฮอตมากนะครับเจ้าคังแจ้ผมถามราคารวมตอนนี้เดิมพันรวมตอนนี้ราคาเท่าไหร่พี
7: ่6ล้าน6ครับพี
6: ่อ๋อ6ล้าน6ล้านยังไม่ใช่8ล้านนะ
7: คร
6: ับ อ๋อโอเค6ล้าน6นะครับพี่ตัวนี้นะครับงั้นเดี๋ยวเราเข้าเรื่องคุยประวัติกันเลยนะครับคังแจ้เป็นลูกเกิดของราชสีห์อีสานเลยถูกต้องไหมครับ
7: ใช
6: ่คังแจ้เป็นลูกคังแสงพ่อคือคังแสง
7: ครับพ่อที่ชอโชคเจริญเจ้าแปดคร
6: ับ
7: เป็นแม่ฝากผสมคร
6: ับ เป็นแม่ฝากผสมนะเอาเริ่มต้นเลยพี่พ่อเป็นคังแสงคังแจ้เนี่ยเท่าที่ผมคุยเบื้องต้นกับพี่จอร์ดมาคือเป็นไก่ชุดแรกๆที่เขาเอามาฝากผสมเลยถูกต้องไหมครับพี่
7: ใช่ครับพี่ต้งนครพนม
6: พี่ต้งนครพนม
7: แม่พัน
6: ธุ์เจ้าของแม่พันธุ์พ่อเป็นคังแสงตอนชนะใหม่ๆก็คือฮาคนก็ฝากผสมกันปั๊บ เขาเอาแม่ตัวไหนมาฝากผสมกับคังคังแสงครับ
7: เป็นไก่เขานำเข้ามาชนชื่อนินจาครับเจ้านินจานี่ก็มาบวกกับแม่สาเวนจรัต
6: ครับ
7: ก็ได้ออกมา
6: ออกมาเป็นตัวแม่ครับเอาง่ายๆคือนินจาบวกลูกสาวสาเวนจรัตออกมาเป็นตัวแม่นะครับ
7: ใช่คร
6: ับ พี่โต้งนครพนมเป็นคนส่งมาฝากผสม
7: ใช่ครับ
6: ไก่ชุดนี้เขาได้ไปกี่ตัวอะไรยังไงครับพี่จอด
7: ได้ไปน่าจะจำไม่ผิดน่าจะ5หรือ6ตัวนี่แหละครับ
6: ครับก็5 6ตัว
7: ได้ไปเยอะอยู
6: ่ได้ไปเยอะอยู่นะครับโอเคเขาส่งลูกไก่กลับไปปั๊บตามกำหนดนะครับแล้ว
7: ใช่ครับ
6: พี่ไปได้ตัวคังแจ้อะไรมายังไงพี
7: ่ช่วงต้นปีเนี่ยผมประกาศตั้งรับครับแล้วก็ลงทุกกลุ่มเลยทั้งชอโชคทั้งราชสี
6: ครับ
7: เพื่อหาลูกเขาเสียงคังแสงเข้ามาชนเพราะว่าเราไม่มีลูกคังแสงในมือ
6: ครับ
7: เราเปิดฝากผสมหมดเลย
6: ครับ
7: ร้อยแม่
6: ครับ
7: อยู่กับลูกค้าหมดเลย
6: คือพูดตรงๆว่าตอนนั้นน่ะด้วยความที่กระแสไก่มาแรงมาก
7: ค
6: ือของเราเนี่ยเพราะเราไม่มีล็อกเพาะของเราเองไว้เลยแทบจะไม่เหลือไว้เลยถูกต้องไหมเพราะลูกค้ามาฝากผสมฝากผสมคือผมพูดตรงๆแล้วผมทำฟาร์มมาผมก็เข้าใจอ่ะคือเราต้องเคลียร์ไก่ให้ลูกค้าให้เสร็จให้เร็วที่สุดประมาณนั้นเพราะฉะนั้นล็อกมีเท่าไหร่คือผสมให้ลูกค้าชุดแรกๆเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับ
7: มันก็เป็นการทดลองด้วยแหละสมมติเขาก็มาให้ค่าตัวคังเสียง6ล้าน5เง
6: ี้
7: ยเราก็ลองฝากผสมดูสิ
6: 500
7: แม่มันจะได้จริงไห
6: ม
7: เพราะปกติเราไม่พอเยอะขนาดนั้นไง
6: ครับครับ
7: ทีนี้มันเรารู้แล้วว่ามูลค่าไก
6: ่มันขึ้น
7: ต่อได
6: ้ครับ
7: ก็เลยเข้าใจระบบหมดเลย
6: ครับโอเคพอเราฝากผสมมาปั๊บทำให้ลูกค้าทั้งหมดคือไก่ชุดแรกอ่ะเอาไว้คือลูกไก่เขาลูกคังแสงโตแล้วแต่เราไม่มีลูกคังแสงเอาไว้เล่นถูกต้องไหมครับพี
7: ่ไม่มีเลยครับ
6: พี่ก็เลยประกาศเลยว่าตั้งรับลูกคังแสงใครเอามาฝากผสมเก่งส่งคลิปมาเราจะซื้อเข้านำเข้ามาอย่างนี้แล้วคังแจ้เนี่ยเราได้ตัวมาอะไรยังไงพี
7: ่เราไปได้คู่มันก่อนคู่มันนี่ชื่อเจ้าออกแสง
6: เจ้าออกแสงได้คู่มาก่อน
7: ครับเตะอยู่หลังบ้านผมเห็นคลิปเขาส่งให้
6: เขาส่งคลิป
7: ไลน์เขาไป
6: ครับ
7: ผมก็เลยชอบตัวนี้เอาตัวนี้มาก่อน
6: เจ้าออกแสงถามตรงๆนะพี่เอามาแล้วเก่งมากไหมออกแสงเนี่ย
7: มันก็ไม่ได้เก่งมากนะพี่เพราะไก่ผมตัดสินใจซื้อตั้งแต่ยังไม่ตีพันร้อยอ่ะมันแค่ตีหลังบ้าน
6: ครับ
7: แต่ผมคิดทุกตัวเวลาไก่ที่ผมซื้อถ
6: ้
7: าอยู่กับเราแล้วมันแข็งแรงขึ้นอ่ะ
6: ครับ
7: มันจะเก่งของมันเพิ่มเติมไปเองผมคิดอย่างนั้น
6: คือเอาง่ายคือพอเปลี่ยนน้ำเลี้ยงแล้วเหมือนมวยเปลี่ยนค่ายนะครับเรื่องนำเลี้ยงเรื่องกำลังมันก็จะมาความสมบูรณ์ก็จะมา
7: ครับ
6: แล้วพอมาอยู่กับเราจะออกแสงมันเก่งมากไหมพี
7: ่มันไม่ถือว่าเก่งมากนะพี่แต่มันก็ตีถูกอะ
6: ไปไก่ตีถูก
7: ครับตีถูกตีบ่อยก็เหมือน
6: ขยัน
7: ครับ
6: ตีถูกนะครับขยันตีถูกตีบ่อยนะครับคือเอาง่ายคือพี่จอชอบ
7: ครับ
6: ที่คุยไว้นี่คือพี่จอชอบนะครับเจ้าออกแสงแล้วออกแสงเนี่ย
7: ให้เก็บ
6: ครับ
7: เก็บตัวเมียกับแม่มันไว้เลยแต่ผมขอคู่เกิดอีกตัวนึงมีไหมเห็นในประวัติอยู่ว่ามีตัวผู
6: ้เราเปิด
7: สองหรือสามตัวนี่เลย
6: คือไก่อ่ะทุกฟาร์มอ่ะเวลาทำให้ลูกค้าเสร็จปั๊บเราก็จะจดไว้ว่าไก่เบอร์นี้อยู่กับใครอะไรยังไงปกติเราก็มาเปิดสมุดดูเปิดบัญชีดูเลยนะเรารู้ประวัติหมดแล้วปั๊บพี่เก็บแม่ไว้นะพี่เก็บคู่เกิดไว้นะแต่ว่าขอคู่เกิดอีกตัวนึงก่อนตัวผู้จะมาเล่นประมาณนั้นโอเคครับแล้วก็ซื้อคู่เกิดเจ้าออกแสงมาก็คือเจ้าคังแจ้นี่ถูกต้องไหมครับพี่
7: ใช่ครับ
6: โอเคออกแสง
7: ให้เขาออกแสงให้ให้
6: 15,000ครับ
7: คังแจ้นี่ให้20,000
6: ให้20,000เลย
7: คร
6: ับ
7: ออ
6: กแสงนี่เห็นคลิปให้หมื่น
7: สมบูรณ
6: ์อ๋อครับแล้วยังไง
7: สมบูรณ์เขาก็เลยโอนเงินคืนผม
6: ครับ
7: แล้วก็ผมจะส่งไก่คืน
6: คือ
7: โต้งอ
6: ่
7: ะ
6: ครับ
7: ใจดีว่าอยู่กับลูกพี่แล้วผมเอากลับแล้ว
6: ครับ
7: เลี้ยงเล่นๆไปพี่เผื่อมันได้ชน
6: ครับ
7: เขาบอก
6: ครับคือไก่อ่ะคือพอมาแล้วเจ้าคังแจ้มันไม่สมบูรณ์นะครับ
7: ใช่ครับ
6: คือออกแสงเนี่ยเราเห็นคลิปเราซื้อ15,000แล้วเราชอบเราซื้อคู่เกิดออกแสงเนี่ยในราคา20,000แบบไม่เห็นคลิปด้วยก็คือว่าดวงมาเลยก็คือเป็นเจ้าคังแจ้นะครับแต่คังแจ้เอามาถึงปั๊บไม่สมบูรณ์นะครับ
7: ใช่
6: แล้วก็โทรบอกเขาให้เขาดูเนี่ยมันไม่สมบูรณ์ก็จะส่งไก่คืนแล้วนะครับโอเคเขาโอนเงินคืนมาให้แต่เขาบอกไก่ไม่ต้องส่งคืนมาลูกพี่เอาไว้เลย นะครับเผื่อมันได้ตีนู่นนี้นั่นมันสมบูรณ์มาเผื่อเอาแค่คือทำให้ร่างกายมันสมบูรณ์ก่อนมันสมบูรณ์มาเนี่ยจะได้ตีได้คือได้ตีได้แล้วค่อยว่ากันประมาณนั้น
7: ใช่
6: ฮะ
7: เขาด้วยครับเรื่องหัวใจเขาก็ให้ไว้เลย
6: ครับให้ไว้เลยแล้วเขาโอนเงินคืนมาให้เราถูกต้องไหมสองหมื่นอ่ะโอเคแล้วก็ที่ผมคุยกับพี่จอร์ดเนี่ยก็คือออกแสงจนมันไปตีแล้วมันโดนกระทบตาไม่ได้ทำการแข่งขันต่อ
7: คู่ใช่ครับ
6: นะครับแล้วก็พอลูกไว้แล้วลืมเจ้าขังแจ้ไปเลย
7: ใช่ครับพอมันตายคู่มันตายเสร็จผมก็เลยเอ้ามันมีคู่อยู่ไปดูรอบจำที่ม
6: าสิยังอยู่ไหม
7: เออให้ครับ
6: คือเอาแม่คือพอออกแสงตายปั๊บนึกคือเราอยากได้ลูกมันอ่ะได้ลูกมันน้อยอยู่พี่จอยบอกได้ลูกมันสักสิบกว่าตัวหรือสิบกว่าข้อพี่
7: ใช่ครับอยู่กับพี่เบน
6: ซ์ไปกินครับก็เลย
7: นึกลูกอาจารย์ดงนี่แหละไปตามหาในล็อกมาลูกอาจารย์ดงก็เลยเอามาเตะอยู่หลังบ้านนี่แหละครับ
6: เจ้าขังแจ้นะ
7: ครับพอเตะที่นี่โอ้โห
6: มันเก่ง
7: ครับมันเก่งเลยแหละมันแข็งหนัก
6: มันกับ
7: มันตีซอกด้วย
6: ครับจากไก่ไม่สมบูรณ์ตอนนั้นนะครับพอไปชำไว้อะไรไว้เนี่ย
7: เราคือง่ายพี่เราชอบแผลพม่าตีเชิง
6: ครับ
7: ทีนี้มันตีมากตีแผลซอกไปผม
6: เลยติดสารเบญจรัตน์แล้ว
7: แปลกดี
6: ของเสียยะเนี่ยไอชุดสารเบญจรัตน์ไอชุดที่แกทำไว้เนี่ยมันจะเป็นไก่ตีซอกตียัดสามเหลี่ยมแล้วเจ้าคังแสงเนี่ยมันตีคอไล่ขึ้นอยู่แล้วมันก็มาบวกกันโอ้โหมันเป็นมิกแอนด์แมทเลยนะมันจะเน้นย้ำแผลตีไอคอน้อยตีคอไล่ขึ้นเนี่ยนะครับอ๋อ
7: ลงต
6: ั
7: วเลย
6: โอ้โหลงตัวเลยแล้วก็จันดงไปเอามาเตะแล้วเก่งชอบเลยคราวนี้มันสมบูรณ์อ๋อลูกเหรอ
7: จันดง
6: ลูกอาจารย์ดง
7: ผม
6: ครับเอาไปเตะแล้วเก่ง
7: อยู่บ้านผมครับ
6: เอามาเตะแล้วเก่งชอบเลย
7: ครับก็นวมไว้ 3-4 นวมนู่นเลยครับ
6: ครับ
7: ทีนี้ซื้อกุหลาบดำมาพอดีได้มวยใหม
6: ่ซื้อมวยใหม่มาพอดีกุหลาบดำครับ
7: ชกวันไฟแรกมันก็ชนะน็อก
6: ครับ
7: เออมาเอาไก่นะเว้ย
6: ให้รางวัลให้รางวัลให้กำลังใจฮะกุหลาบดำมาเอาคังแจ้บอกว่าเก่งด้วยลูกคังแสงด้วย
7: ครับทีแรกก็ไม่ได้ว่าจะให้หรอกก็ให้ลูกหนึ่งเข้าหนึ่งให้ตัวนั้นตัวนี
6: ้
7: เขาเดินมาผมเลยถามว่าชอบเก๋แก้ไหม
6: ครับ
7: เขาว่าได้หมดลูกพี่ขอเกณฑ์แค่ลูกพ่อลูกพี
6: ่ครับ
7: ผมเลยอ้าวมึงเอาตัวดีไปเลยผมบอก
6: ตัวเก่งไปเลยนะแต่แล้วเก่งด้วยครับ
7: ตอนนั้นยังเก่งแค่สำหรับผมนะเพราะว่าไม่มีใครเห็น
6: ครับตอนนั้นยังเก่งแค่สำหรับเราเพราะไม่มีใครเห็นเราเห็นคนเดียวครับ
7: เราเห็นกับลูกอาจารย์ดง
6: ครับแล้วยังไงต่อครับเอาไปเสร็จปั๊บ
7: เอาไปเสร็จปั๊บปุ๊บโลกหาก็ลงฟาร์มมันก่อนเลย
6: โอ้โหที่เห็นดราม่ากันเลยถูกต้องไหม
7: ใช่ครับ
6: ที่ลงที่ว่าคือโลกหานี่ลงที่สมบูรณ์ฟาร์มของกุหลาบดำครับใช้คำว่า
7: ผมก็ทำใจแล้วเหรอพี่ตอนนั้นน่ะยังไม่ได้ถามมันหรอกเห็นข่าวแล้วก็ทำใจแล้ว
6: ดูในโซเชียลเขาลงโพสต์มา
7: ครับ
6: คือคิดในใจแล้วไก่กูไปแน่ไปหวานแน
7: ่เพราะมันตายหมดเลย
6: เพราะเขาลงมาเขาบอกว่าตายหมดเลยทุบหลังคาหรือซุ้มไม่ทำแล้วนู่นนี่นั่นนะไม่เหลือสักตัวหนึ่งโลกลงกี่วันพี่สองสามวันเองนะ
7: ใช่ครับ
6: ใช่ไหมสองสามวันเอง
7: ตายหมดเลย
6: ใช่พี่จอยก็ทำใจแล้ว
7: คร
6: ับ ไก่กูไปหวานแน
7: ่ชนสักตัวเนี่ย
6: ผม
7: ไม่ได้ชนหรอก
6: ครับ
7: เตรียมชุดใหม่ให้มันแล้ว
6: เตรียมชุดใหม่ให้แล้วแล้วสรุปมันรอดมากี่ตัวพี่จอร์ด
7: รอดประมาณ 2-3 ตัวนี่แหละครับไม่เกินนี้ไม่เกิน3
6: ไม่เกิน3ตัวหนึ่งในนั้นก็คือเจ้าคังแจ้
7: คังแจ้ครับ
6: คืออันนี้เราเล่าสู่พี่น้องชาวไก่ชนเป็นข้อมูลนะเราไม่ได้ชี้ชัดว่าถูกผิดดีไม่ดีแต่ที่ผมคุยพี่จอร์ดไว้เนี่ยคือคังแจ้เนี่ยมันเข้าโปรแกรมวัคซีนทางที่ทาง CP เนี่ยเขามีโปรแกรมมาให้เราแล้วเราทำไว้จากราชสีสารไปจากฟาร์มเราไปคือ
7: ทางโชคกับราชสีจะเป็นตัววัคซีนเดียวกันหมดเลย
6: วัคซีนเดียวกันแล้วโปรแกรมการทำเหมือนกันคือต้องบอกพี่น้องชาวกัญชลวัคซีนเนี่ยมันไม่ใช่ว่าฉีดหนเดียวแล้วมันจะจบนะมันต้องมีฉีดแล้วก็มีการซ้ำมันจะมีโปรแกรมการทำอยู่วัคซีนเนี่ยคือเขาเรียกว่าเราต้องทำโปสวัคซีนอ่ะให้ครบตามโปรแกรมนะครับ
7: ใช่ครับ
6: คือเจ้าคังแจ้เนี่ยเพราะว่าพี่จอบอกว่ามันอยู่กับพี่จอเนี่ยประมาณ6เดือนเลยนะถูกต้องไหม
7: ครับใช่
6: ตอนที่ว่ามันไม่สมบูรณ์เนี่ยเราไปชำไว้6เดือนซึ่ง6เดือนเนี่ย คือเวลาทำวัคซีนไก่เนี่ยคือเราต้องทำวัคซีนทั้งฟาร์มมันจะเลือกตัวทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาทำปั๊บมันก็ต้องทำหมดตามครบพอสตามโปรแกรมเขาก็คือไก่ชุดเนี้ยวัคซีนเนี่ยทำออกจากราชสีห์อีสานออกไปซึ่ง
7: ช
6: อโชคชอโชคทำวัคซีนออกไปให้นะครับซึ่งทางของกุหลาบดำเนี่ยอาจจะทำวัคซีนแต่อาจจะยังไม่ครบพอสไก่ที่เป็นก็คือตัวเย่หมดนะครับ
7: คือไม่ครบมันเลยพี
6: ่ไม่ครบ
7: ผมก็ให้ความรู้ไปแล้วแล้วก็ให้นอนที่ราชสี
6: ครับ
7: เอารูปแบบเราไปหมดเลย
6: ครับคือต้องบอกว่าทางกุหลาบดำเนี่ยเขาก็ทำวัคซีนนะแต่เขายังทำไม่ครบคอร์สนะครับก็คือยังไม่ตรงตามโปรแกรมเหมือนว่าตามหลักที่ว่าเราเคยทำไว้คือทำเหมือนกันไม่ใช่ไม่ทำแต่ไก่ที่เขาทำตรงนั้นอ่ะคืออ่ะพอมันไม่ครบคอร์สปั๊บมันก็ไปตุเย่หมดเฉพาะตัว
7: มาตรฐานของ CP ด้วยนะครับเพราะว่าคุณเอนี่แนะนำมาคุณเอก็เป็นผู้บริหาร CP อยู่แล้ว
6: ใช่
7: แกก็ว่าลองนะพี่จอร์ดแกก็ส่งหมอส่งเซลล
6: ์
7: ทุกอย่างมาให้ผมก็
6: ครับ
7: มันก็ลองทำดูมันก็ไม่ได้แพงเท่าไหร่อ่ะพี
6: ่ครับ
7: คุ้มค่ากับลูกค้าเรา
6: อ่านะครับเราก็นี่แหละคือให้รู้ว่าคือวัคซีนไม่ใช่ว่าทำแล้วไม่ตุเย่นะทำวัคซีนเนี่ยคือมันก็มีโอกาสที่มันจะตุเย่แต่ถ้าเกิดเราผมพูดถึงกรณีที่ว่าเราทำตามโปรแกรมที่ว่ามาตรฐานเนี่ยคือมันก็ช่วยได้นะครับโอเคก็คือเจ้าขังแจ้ก็รอดไว้ประมาณ 2-3 ตัวนี้ก็คือ1ใน 2-3 นะครับพอรู้ว่ามันรอดแล้วพี่จ๊อทำไงต่อ
7: ไอ้ท่านก็น่วมต่อสีน่วมมันบอกว่าลูกพี่ไม่เกินยก1เลยนะลูกพี่ผมขอไปตีเงินแสนเลยนะ
6: หลังจากที
7: ่มันว่า
6: ไก่ในฟาร์มโลกลงเนี่ยนะเอาขังแจ้ไปเลี้ยงต่อเลยนะ
7: ครับ
6: นวมสี่นวมตีไม่จมอัน
7: ใช่ครับ
6: ก็คือขอขึ้นไปตีแสนเลยทั้งที่ตอนนั้นขังแจ้ไม่เคยชนที่ไหนถูกต้องไหมพี่
7: ใช่ครับไม่เคยชนที่ไหน
6: ก็คือไก่ออกมาไม่สมบูรณ์พี่ชามา6เดือนแล้วเตะเช็คแล้วเก่งเห็นกับพี่จ้อยกับลูกพี่ดงเห็น2คนนะครับแล้วก็ส่งให้กุหลาบดำเอามาเลี้ยงก็คือโลกลงก่อนแล้วมาเตะนวมสี่นวมตีไม่จมอันขอชนแสนเลยเหรอ
7: ใช่ครับชนแสนก็ไปเจอตัวดีของสุรินทร์เลยครับ
6: อ่า
7: จะตีบอดมา3ตัวแล้วมันกับคู่ต่อสู
6: ้คู่ต่อสู้นะตีบอดมา3ตัวเจอตัวดีเลยครับ
7: เก่งมาก
6: ครับ
7: เขาก็สวนกุหลาบดำทั้งสนามครับวันนั้นผมก็ตีว่าไม่เล่นไม่เกิน5แสนนะผมไม่มีตังค์ช่วงนี้ผมบอก
6: คือตีไปก่อนแสนนึงแล้วก็เล่นนอกเนี่ยไม่เกิน500,000คุ้มราคาให้อยู่ตรงนี้นะครับ
7: ใช่ครับ
6: ครับ
7: แล้วได้ราคารองด้วยพี่มันก็เลยหวานเทียบเลย
6: 5-4-3-2ด้วย ใช่ไหม
7: ใช่ครับ
6: เออ
7: ตอนเรา
6: ตอนที่ชนะยังอยู่5-4-3-2เลยนะ
7: ใช่
6: ปล่อยหักต้องถามงี
7: ้เหมือนไอ้แสนเคเหรอพี่ที่ตีกับเสียย่า
6: ครับ
7: มันจะมีแข้งพิเศษแบบนี้ลูกครั้งเสียง
6: ครับปล่อยหางไปพี่จอร์ดเราเป็นรองลึกสุดเท่าไหร่วันนั้นน่ะ
7: สุดน่าจะถึง3อยู่มั้งพี
6: ่3 1เลยอ่ะ
7: เพราะว่าเขาเล่นตัวตรงข้ามเราหมดไง
6: คือเอาง่ายๆคือโดนลุมเลยแหละแล้วตัวนั้นเป็นแชมป์เก่าถูกต้องไหมเราก็โดนลุมเลย
7: เล่นตามตาเห็น
6: ครับ
7: ไฟก่อนนะครับ
6: แล้วกุหลาบดำอ่ะคืออาจจะมีชื่อวงการมวยแต่วงการไก่นี่คือใหม่มากออกชนไฟแรกเลยนะครับ
7: ติดตู้แพ้แล้วพี่เพราะว่าคนเล่นกับมาคนเดียวคร
6: ับ คือร้องอะไรไปก็ติดนะ
7: คร
6: ับผมคือวันนั้นเราชนะอันกับหน่อย
7: ครับ
6: ตอนชนะเราก็ยังเป็นตัวน้องเขาอยู่ราคาเขาก็ยังต่อเรา5-4-3-2นะใช่ไหม
7: พักยกแรกนี่มันก็โทรมาลูกพี่มันน่าเล่นอยู่นะครับแต่ว่าเรายังเป็นรองผมเลยว่าเอางั้นเล่นไปร้านนึงยก2พอเขาไปยก2มันไม่มีคนเล่นด้วยหรอครับ
6: ไก่เราเริ่มดูดีตอนนั้น
7: น่าจะครับพ
6: ี่เริ่มดูดีนะครับแต่ก็ยังเบียดเบียดอยู่นิดหน่อยเขายังเป็นตัวเหลื่อมๆอยู่เอาแน่คือด้วยความที่เชื่อมั่นคือเขาเป็นแชมป์เก่านะครับยังเหลื่อมๆอยู่
7: ดีกว่าทุกอย่าง
6: แต่พอ
7: แล้วก็เตี้ยกว่าแบบไฟนี้แหละคร
6: ับผมเห็นคลิปอ่ะมันตีหักได้ไก่มันมีโอกาสทองซ้ำแพ้เลย
7: คร
6: ับ นะครับพอซ้ำแพ้ก็คือหาวันนั้นชนะไอ้กับหน่อยถูกต้องไหมครับพี่
7: ใช่ครับ
6: แล้วพอชนะกันหน่อยคือหาลงคลิปเนี่ยเจ้าของคนที่ฝากผสมมาพี่จอร์ดบอกเขายังไม่รู้เลยไก่เขาออกชนแล้ว
7: ใช่ครับใช่ตอนเย็นผมต้องมาไล่ไลน์หาว่าผมเคยคุยกับเขา
6: ลืมไปแล้วด้วยเราก็ลืมไปแล้วด้วย
7: ใช่ครับมันนานมาก
6: ครับ มาไล่ไล่หาเจอปั๊บพี่จ๊อกก็เลยโอนค่าตัวให้กับทางเสียโต้งถูกต้องไหมพี่
7: ครับใช่ก็ทักไปบอกเขาก่อนเขาก็ว่าเอ้าพี่ยังไม่ลืมผมเหรอผมจะลืมได้ไงซื้อไก่กับใครว่าจะไม่โม
6: นครับ
7: ว่าถ้าเป็นคนอื่นเนาะไม่ให้ตังค์ผมแล้วพี
6: ่ไ
7: ม่เป็นไรผมให้ 30,000 เลยไม่ต้องเอา 20,000 แล้ว
6: ไก่มันใช้ได้ให้ 30,000 เลย
7: ครับ
6: นะครับโอเคพอให้ 30,000 เสร็จปั๊บนะครับคือไก่เนี่ยมันก็เป็นไวรัลอยู่วันนั้นนะนะครับคือต้องถามนี้พี่มีคนมาทาบถามบ้างไหมวันนั้นเนี่ย
7: คนทาบถามเขาว่าเป็นไก่ผมก็เงียบไปเลยพี
6: ่พี่จอร์ดบอกว่าคือถ้าเกิดเป็นลูกพอสเนี่ยใครอยากได้เนี่ยติดต่อได้ทุกคนนะพี่จอร์ดขายนะพี่จอร์ดบอกว่า
7: ลูกพอส
6: คือลูกซื้อเราต้องเข้าใจว่าเราก็ซื้อเขามาแพงคือจะแบ่งต่อคือมันก็ลำบากใจได้จะหาว่าขายไก่แพงแต่ถ้าเกิดเป็นลูกซื้อเนี่ยเราอยากจะให้เขาเรียกว่าโปรโมทคือเรามีพ่อแม่พ่อมันอยู่กับเราอยู่แล้วถูกต้องไหม
7: ค
6: ือแบ่งกันไปเล่นประมาณนั้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าถ้าเกิดเป็นราชสีอีสานหรือโชคเจริญ98ชนะปั๊บถ้าเกิดเป็นลูกเพาะเนี่ยมาติดต่อท้าทามได้พี่จอร์ดพร้อมแบ่ง
7: ใช่ครับ
6: โอเค
7: พี่เฉมก็เคยถามเราบ่อยแล้วเราไม่เปิดสักที
6: ทีนี้
7: ถ้าเป็นลูกพ่อผมแท็กพี่เฉมเลย พี่เฉมโทรมาเลย
6: ครับครับ
7: ถ้าเปิดพี่ให้ผม5ล้านไงผมเอา3ล้าน5อย่างนี้ก็ได
6: ้โอเคถ้าเกิดเป็นลูกเกิดนี่พร้อมเลย
7: ครับ
6: นะครับ
7: เองเลยพี่ไม่ต้องต่อผมบอกแก้ตัวแล้ว
6: ครับผมโอเคนะครับแล้วก็พอชนะไฟนั้นเสร็จปั๊บแล้วออกชนที่ไหนต่อไหมพี่
7: ไม่ได้ชนเลยครับตอนนั้นก็อาจารย์ดงก็ดูไลฟ์สด
6: ครับ
7: สจก็ดูสจก็โทรมาพี่ตอนนี้ผมขอเลี้ยงนะ
6: ครับ
7: ก็บอกเอามาส่งเลย
6: เอามาส่ง
7: จัดชุดใหม
6: ่ครับ
7: กุหลาบดำไป10ตัว
6: ครับเอาไปป้าอีก10ตัวตัวนี้มาส่งก่อนมาเล็กตีแพงแล้วเอาง่าย
7: ใช่ครับ
6: ไปอยู่กับอาจารย์ดงอาจารย์ดงบอกชอบมากเลย
7: ครับ
6: ตามหามานานแล้วแผงนี้
7: ใช่
6: ตามหามานาน
7: แล้วดูคลิปเป้าเลยนะนี่ใส่คลิปเป้าแบบนี้เลย
6: ครับผมบอกตามหามานานแล้วแผงนี้นะครับ
7: ใช่ครับ
6: จากวันนั้นครับแล้วก็จากวันนั้นก็คือออกมาหาคู่ชนได้คู่ชนไฟนี้เลยถูกต้องไหมพี่
7: ใช่ครับ
6: พี่ดงเลี้ยงอยู่นานไหม
7: น่าจะเกือบเดือนอยู่มั้งผมเดือนนึงแล้วมั้ง
6: ก็คือเลี้ยงจนเข้ามือนะ
7: เดือนนิดๆครับ
6: ครับเลี้ยงจนเข้ามือพี่ดง
7: หาน้ำหนักที่มันบินล่อนนะพ
6: ี่ใช่ถูกต้องคือไก่เนี่ยพอมันเข้ามือพอมันเปลี่ยนน้ำเลี้ยงปั๊บเนี่ยคือคนเลี้ยงจะรู้กันคือเขาจะมาจูนน้ำหนักก่อนว่าน้ำหนักไหนเนี่ยมันบินดีที่สุดแล้วก็จะเลี้ยงออกชนในน้ำหนักนั้นนะครับพอเข้ามือปั๊บเรารู้น้ำหนักแล้วเราจูนมันจุดเอาให้คือเหมือนจูนติดแล้วแล้วก็ออกประกาศหาคู่ชนแล้วได้คู่ชนกับน้องปัน
7: ครับ
6: พี่เอาตรงๆนะตัวเนี้ยตัวน้องปันเนี่ยเป็นตัวดังจ
7: ุ
6: ลินเลยแหละคือ
7: เพิ่งรู้ตอนพี่แจ้งนี่แหละครับ
6: เพิ่งรู้ตอนนี้นะคือเป็นตัว
7: ปกติผมต้องรู้นะว่าผมก็หาซื้อไก่อยู่แล้วด้วย
6: ครับก็คือเขาบอกว่าที่ผมสัมภาษณ์นะก็แข่งดีมากนะครับไม่จมอันกว่ามาตลอดนะครับ
7: ครับแล้วดูคลิปเก่งเลยล่ะพี่เก่งเลย
6: ครับแล้วก
7: ็มา
6: ได้คู่กับเราตอนเปลี่ยนกันต้องถามพี่จอนงี้เราชอบไม่ชอบอะไรไงเอาแค่ชอบไม่ชอบ
7: ชอบน่าจะอาจารย์ดงกับปานุก็ดูแล้วชอบตรงกันนะครับก็จะ
6: เราจะเสียสูงเขานิดหน่อย
7: ครับมันหนีฉันไม่ได้เก็บผมเท่านี
6: ้ครับที่ผมรู้มาคืออาจจะเสียสูงเขานิดหน่อยแต่ว่าน้ำหนักจะอยู่กับเราประมาณนั้น
7: ครับ
6: อา
7: จจะนิดหน่อย
6: ครับแล้วเราคือเอาพูดง่ายคือเราเสียสูงเขาเราได้น้ำหนักเนี่ยคือพูดตรงๆว่าเราชอบไก่ทางนี้อยู่แล้วเราก็จะได้ตำแหน่งตีเราประมาณนั้นนะครับพี่แล้วต่อพันกันยังไงครับพี่จอร์ด
7: ตอนนี้ของเรา66มั้งคือของเขาผมจำไม่ได้45หรือ55อะไรนี่แหละ
6: ของเรา66ของเราฮะของเขา56ครับพี่
7: ครับน่าจะใช่
6: ครับของมีของเขาเนี่ยคือเอาง่ายๆคือจะมาถัวสูงให้เราอ่าฮะ
7: คร
6: ับ คือเขาน่าจะยาวกว่าแต่เขามาถัวให้เราประมาณนั้นที่ผมคุยกับพี่ดงนะนะครับ
7: ก็ใช่ครับ
6: กำหนดชนกัน4ยก
7: ครับ
6: เริ่มต้นตอนแรกเลยข้างละล้านหรือข้างละ2ล้าน
7: ข้างละล้าน
6: เลยนะ
7: ข้างละล้านหรือข้างละ5เสียง
6: นะครับคือเริ่มต้นจริงๆก็ไม่ได้แบบแพงมากก็คือเริ่มต้นข้างละ5ล้านหรือ5แสนนี่แหละแต่ก็เพิ่มกันมาจนตอนนี้6ล้าน6แสนบาท
7: ครับ
6: โอเค
7: ก็ฝากอีกกันนึงอ่ะพี
6: ่ครับ
7: เอ้เราก็ ม่ได้ว่าเงินมากเงินน้อยนะครับปีเท่าที่เห็นเรามา
6: ครับ
7: มันจะไปพูดแบบนั้นมันดูไม่ดี
6: ครับ
7: มันดูแบบให้ตัวเองดูเสียเฉย
6: ครับ
7: เพราะว่ามีเท่าไหร่เราก็ตีเท่านั้นเราไม่เคยแบบ
6: ครับ
7: ไปน่าเกลียดกับทีมงานไหน
6: ครับครับ
7: ให้ฝั่งนั้นเข้าใจด้วย
6: ครับครับ
7: ไปโพสต์ท้อแท้อะไรขนาดนั้น
6: ครับครับครับครับ
7: ครับผมมันไม่ใช่ครับ
6: เอาแค่เป็นเกมกีฬาสนุกสนานนะครับโอเคว
7: นกันไปกันมามันไม่ได้สร้างสรรค์สร้างวงการเลย
6: ครับผม
7: มันเป็นอะไรที่เดิมๆต้องสร้างสิ่งใหม
6: ่ๆใช่ถูกต้องถูกต้องฮะแล้วก็แต่เป้าล่าสุดบินดีมากน้อยขนาดไหนครับพี่จอร์ด
7: บินดีไหมก็โอ้ดีนะพี่มัน
6: พี่ดงพี่ดงบอกสู้ไปตัวโอเค
7: ดีเลยล่ะพี่มันดีเลย
6: ดีเลยนะสุดท้ายนี้พี่จอร์ดมีอะไรฝากให้กับ FC ชอโชคเจริญก็8 FC ราชสีห์อีสานบ้างครับ
7: รอไก่ถึงสนามก่อนทั้ง2ตัวดูตัวเสร็จเดี๋ยวผมลงเป้าสุดท้ายให้ดู
6: โอเครอไก่ถึงสนามก่อนนะไก่ดูตัวเสร็จปั๊บเดี๋ยวค่อยดูคลิปเป้า
7: ได้ครับ
6: โอเคสุดท้ายนี
7: ้ชอบก็ค่อยว่ากันอย่าตรงข้ามก็ได้ครับ
6: ได้
7: ติดตามก็ได้พวกเรามันแฟร์สำหรับทุกคน
6: ล่าสุดนี่ส่งหาคู่นี่พร้อมคลิปเลยนะให้คุณต่อสู้แบบพิจารณาก่อนด้วย
7: แต่ก็ไม่ได้ตีแพงหรอกพี่เพราะช่วงนี้ไม่ค่อยมีตังค์
6: เอาสนุกสนานครับผม
8: รู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศระบุการเลือกประธานประนอมภาคบังคับยังอยู่ระหว่างการพิจารณาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
12: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
13: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
14: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศระบุการเลือกประธานประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาอันคลอสยังอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยไทยต้องการผู้เชี่ยวชาญทั้งการทูตและกฎหมายเพื่อหาทางออกที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับได้
15: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินการตามกระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสต์ศักราช1982หรืออันคลอสว่าวันนี้ได้มีการประชุมหารือกับหน่วยงานต่างๆเพื่อติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการในช่วงที่ผ่านมาและตั้งเป้าว่าต้องพูดคุยกับทุกภาคส่วนเช่นภาควิชาการรัฐสภาเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม และให้ทุกขั้นตอนเป็นไปด้วยความโปร่งใสส่วนกระบวนการเลือกผู้มาดำรงตำแหน่งประธานการประนอมระหว่างไทยกัมพูชายังคงอยู่ระหว่างการสรรหาเชื่อมั่นว่าการตัดสินใจขั้นสุดท้ายผู้ประนอมฝ่ายไทยจะรับฟังความเห็นของคณะกรรมการว่าเห็นด้วยกับว่าที่ประธานที่ทั้งฝ่ายไทยและกัมพูชาได้พิจารณาและคัดเลือกร่วมกันหรือไม่สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายแคนดิเดตประธานการประนอมฝ่ายไทยได้ตั้งคุณสมบัติไว้ว่าจะต้องเป็นทั้งนักการทูตและนักกฎหมายจะต้องเข้าใจถึงการหาทางออกให้กับปัญหาที่ทั้งสองฝ่ายสามารถรับได้และมีความเที่ยงธรรมซึ่งขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในความโปร่งใสในการดำเนินการตามกระบวนการประนอมภาพบังคับของไทยซึ่งคาดว่าจะทราบความชัดเจนถึงผู้ที่จะดำรงตำแหน่งภายในวันที่19กรกฎาคมนี้ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
10: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเร่งพัฒนาระบบ Big Data แก้ปัญหาหนี้สินครูโดยมุ่งเชื่อมโยงข้อมูลทั่วประเทศสู่การกำหนดนโยบายเชิงประจักษ
16: ์นางพัทรวรรณพัทรบวรวุฒิรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าและรับฟังรายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ Big Dataระบบฐานข้อมูลการดำเนินการแก้ปัญหาหนี้สินข้าราชการครูในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ2569พร้อมกล่าวว่าการพัฒนาระบบบริหารจัดการ Big Data เป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยยกระดับการดำเนินงานด้านการแก้ปัญหาหนี้สินครูให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยระบบสามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากสถานีแก้หนี้ครูทั้ง245เขตพื้นที่การศึกษาเข้าสู่ฐานข้อมูลกลางอย่างครบถ้วนถูกต้องและเป็นปัจจุบันเพื่อรองรับการวิเคราะห์สถานการณ์หนี้สินครูแบบเรียลไทม์การติดตามผลการช่วยเหลือรายบุคคลและการกำหนดนโยบายบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ทั้งนี้ศูนย์ขับเคลื่อนการแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ร่วมกันออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลกระบวนการบริหารจัดการข้อมูลและต้นแบบระบบอย่างต่อเนื่องจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
10: กระทรวงแรงงานและสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยร่วมกันยกระดับคุ้มครองแรงงานสร้างสรรค์พร้อมเร่งหารือควบคุมกองถ่ายทำงานไม่เกิน12ชั่วโมงหวังสร้างมาตรฐานการจ้างงาน
17: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่ากระทรวงแรงงานร่วมกับสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยจัดเสวนารู้ก่อนรับงานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และสื่อสร้างสรรค์ทั้งเรื่องค่าจ้างสวัสดิการความปลอดภัยในการทำงานและการสร้างความรู้ด้านสิทธิแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะจัดหลักสูตรฝึกอบรมอัพสกิลและรีสกิลบุคลากรในอุตสาหกรรมพร้อมออกใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพที่สามารถใช้ยืนยันทักษะได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสการทำงานและยกระดับรายได้ขณะที่ปัจจุบันบุคลากรในกองถ่ายหลายตำแหน่งต้องทำงานเกิน16ชั่วโมงต่อวันจึงเตรียมตั้งคณะทำงานร่วมกับเครือข่ายในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ศึกษาการออกกฎกระทรวงกำหนดกรอบการทำงานที่เหมาะสมเบื้องต้นอาจอยู่ที่ประมาณ12ชั่วโมงต่อวันพร้อมกำหนดมาตรฐานด้านสวัสดิภาพและสวัสดิการการทำงานโดยจะพิจารณาผลกระทบต่อภาคการผลิตก่อนและยังไม่มีกรอบเวลาที่ชัดเจนในการออกกฎหมายนิตยาคุณสิมรายงาน
10: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
9: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬาร
2: ู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่
3: ไว้ก่อนขนาดนั้นพี
4: ่ครับครับครับโอเคสุดท้ายนี้นะครับผมขอเป็นตัวแทนพี่น้องชาวไก่ชนนะครับก็ขอให้ทีมงานชอโชคเจริญ98แล้วก็ทีมงานราชสีอีสานประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะนะครับพี่จอร์ดขอบคุณมากเลยครับพี่สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: คร
3: ับ
4: สวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
4: โอเคนะครับเจ้าคังแจ้ราชสีอีสานนะครับจบไปแล้วนะครับต่อเนื่องเลยนะครับน้องปันปันโทรหาทีมงานน้องปันปันนะครับยังโทรไม่ติดนะเดี๋ยวผมเอาคู่อื่นก่อนจะได้ไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวผมโทรหาซีโอราชาโชคเลย สวัสดีครับซีโออย่างที่เรานัดกันไว้จะโทรมาสัมภาษณ์ไก่ที่ได้คู่สนามเรื่องชัย
3: ครับ
4: ตอนนี้ราคาเปลี่ยนแปลงไหมครับหรือว่ายัง3ล้าน3แสนบาท
3: ก็ราคาจริงครับ3ล้าน3แสนครับ
4: ตอนนี้ยังอยู่ที่3ล้าน3แสนยังไม่ได้เพิ่มขึ้นนะโอเคนะครับไก่คู่นี้ชนสนามเรื่องชัยมาที่5
3: ใช่ครับ
4: เดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันเลยนะครับของเราไก่คู่นี้เป็นพม่าชนพม่าของเรานี่เป็นลูกซื้อลูกเพาะอะไรยังไงครับเสี่ยโย
3: ซื้อมาครับ
4: เป็นไก่ลูกซื้อ
3: ใช่ครับ
4: ไก่ชื่อเจ้าอะไรครับ
3: พยัคฆ์ขาวครับ
4: เจ้าพยัคฆ์ขาวเป็นลูกซื้อ
3: ครับ
4: เสี่ยโยไปเห็นที่ไหนแล้วซื้อมาด้วยค่าตัวเท่าไหร
3: ่ไก่ตัวนี้ผมไม่ได้เป็นคนเห็นครับพ่อไปสนามมาครับซื้อไปสนามชมรมครับวัดทิพย์มา
4: ครับ
3: ครับก็ซื้อไก่ต่อซื้อไก่ของพวกกันครับพวกกันชนะเลยซื้อมาครับ
4: คือไก่ตัวเนี้ยพอพวกเราไปชนถูกต้องไหม
3: ใช่คร
4: ับ นะครับแล้วชนะแล้วเราชอบก็ติดต่อท้าทามซื้อมาพ่อเสี่ยโยไปเห็นมาที่สนามวัดทิพย์นะครับ
3: ครับ
4: ซื้อมาด้วยค่าตัวเท่าไหร่เปิดเผยได้ไหม
3: ซื้อมา 50,000 ครับ
4: ซื้อมา 50,000 ไม่แพงด้วย
3: ครับ
4: นะครับ
3: เพราะว่าเขาตอนแรกเขาไม่ขายครับก็คนอื่นเขาให้กันเป็นแสนต่อแสนนะเขาไม่ขายครับพวกกันคือเหมือนแบ่งกันมาเล่น
4: แบ่งกันมาเล่นเอาไว้ง่ายคือจริงๆไก่เนี่ยเขามีคนมาให้ค่าตัวแสนสองแสนแล้วเขาไม่ขายนะแต่ว่าอันนี้คือเหมือนผมก็เสียโยว่าแบ่งกันมาเล่นประมาณนั้นนะครับก็คือเขาแบ่งให้มาเล่นเนี่ยในราคา 50,000 บาทแล้วเล่นด้วยกัน
3: ก็ครับก็สายเลือดพอได้ครับสายเลือดดี
4: สายเลือดพอได้นี่เป็นสายเลือดใครบ้างอะไรบ้างครับ
3: ก็บนๆเหมือนกันครับก็พ่อเป็นมหานครมหานครบิ๊กอัพครับ
4: พ่อเป็นมหานครบิ๊กอัพ
3: ใช่ครับ
4: แม่ล่ะครับ
3: แม่เป็นบิ๊กกัฟแสนกลครับ
4: บิ๊กกัฟแสนกลคือติดบิ๊กกัฟทั้งพ่อทั้งแม่เลยประมาณนั้นเป็นลายบีดบิ๊กกัฟนะครับเจ้าเสือขาวต้องถามว่าเจ้าพญาขาวเจ้าพญาขาวเนี่ยก่อนหน้านี้ก่อนที่เราจะซื้อเนี่ยนะครับมันชนะมากี่เที่ยว
3: อยู่กับเจ้าของเก่าเขาก็ไม่ได้ตีแพงนะก็คือ
4: ตีไล่แข็งมา
3: ตีไล่แข็งว่าครับอยู่กับเจ้าของเก่าชนะ4เที่ยวครับ
4: อยู่กับเจ้าของเก่าชนะ4เที่ยวรวมถึงเที่ยวที่เราเห็นด้วยถูกต้องไหม
3: ใช่ครับ
4: ครับผมชนะ4เที่ยวก็คือไล่แข็งขึ้นมานะครับเซโยถามตรงๆเลยวันที่เราไปเห็นเนี่ยที่เขาฮือฮากันเนี่ยมีคนให้แสน2แสนเนี่ยแล้วเรายังชอบเนี่ยมันเก่งอะไรยังไงมันชนะไก่ไวอะไรยังไงครับ
3: วันมันชนะอันเดียวครับ
4: ชนะไม่จมอันด้วยเหรอ
3: ใช่ครับ
4: อันเดียวเลยนะครับ
3: 17นาทีครับ
4: 17นาที
3: 17ครับ
4: 17นาทีนะครับ
3: ครับ
4: คือฮาเลยคือเป็นไก่แข้งร้อย
3: ก็เป็นไก่ตามตระกูลเลยครับเป็นไก่แข้งดีอ่ะ
4: คือถ้าเกิดบอกว่ามหานครบิ๊กกัปคือพูดตรงๆนะเสี่ยโยคือแข้งลึกตีไก่ครัวไก่ไวประมาณนั้นแล้วพอเราได้ตัวมาต้องถามว่าเอาเตะเช็คขนแรกก่อนนะพอได้ตัวมาปั๊บคือพ่อเสียโยเป็นคนไปเห็นปั๊บแล้วพออยู่ในมือเสียโยเนี่ยเตะเช็คขนแรกเสียโยชอบไหม
3: ไก่เตะเช็คก็ไก่มาอยู่กับผมชนะอีก3เที่ยวครับ
4: ไม่ตอนที่เราเตะเช็คขนแรกเลยที่เราเห็นมันเตะขนแรกเลยเสียโยชอบไหม
3: ก็ดีครับก็ดีครับ
4: ก็ดีนะ
3: ครับ
4: แล้วก็เสียโยก็เลี้ยงปั้นขึ้นมาแล้วก็เอาไปชนะอีก3เที่ยวเลยเหร
3: อครับ
4: ไปตีที่ไหนบ้างนะครับเสียโย3เที่ยว
3: ก็ตีสนามคลอง10ครับ
4: คลอง10
3: เที่ยวใช่ครับเที่ยวนึง
4: ครับ
3: แล้วก็พอหายมาเอาไปติดมาจำที่เรืองชัยไม่ได้คู่ครับ
4: ครับ
3: ก็เอากลับมามันไม่ได้คู่ส ก็เลยเอากลับเข้ามาตอนแรกจะฉางหน้าครับก็เลยว่าเอาเดี๋ยวไปดีเอาแข็ง
4: เอาแข็งก่อน
3: อีกเที่ยวนึง
4: ครับ
3: ก็ไปชนะเร็วครับ
4: ชนะเร็วบอลป่านะครับแล้วยังไงต่อครับอีกเที่ยวนึง
3: แล้วก็มันชนะไม่จบยกอ่ะ
4: ก็ออกต่อได้เลยเหมือนถอนแข้ง
3: ก็เลยเท่ากับครับท่าประชาครับแล้วก็เลยไปหาคู่อีกครับแจ้งไปหลายๆบอลท
4: ั
3: ้งเทอร์ไทยทั้งอะไรมันก็ไม่ได้คู่อีกครับพอไม่คู่อีกผมก็กลัวมันไม่แข็งไก่เนี่ยไก่มันไม่เคยเจ็บเลย
4: ครับ
3: ก็เลยพอมันไม่ได้คู่อีกเนี่ยครับก็เอาเข้าบ่อนป่าอีก
4: ครับ
3: ก็ชนะไม่จมยกอีก
4: เหมือนเปิดหน้านะ
3: คร
4: ับ เราไม่ต้องไก่ตัวเองเปิดหน้าคือเข้าไปสนามป่าชมรมเนี่ยเหมือนไปเปิดหน้าเลยนะครับชนะไม่จมอันอีกครับ
3: ครับ
4: แล้วก็เลี้ยงต่อเนื่องเลยเดี๋ยอย่าง
3: น
4: ี
3: ้พอชนะไม่จมก็ออกติดประจำเลยครับก็นายสนาม
4: ครับ
3: ที่เรื่องชัย
4: เรื่องชัย
3: มาครับว่ามีตัวใกล้เคียงผมก็เลยไปดูก็ได้คู่เนี่ยครับ
4: ครับมีตัวใกล้เคียงไปดูแล้วก็ได้คู่เจอกับไว้รุ่นขี้เมาเลยต้องถามเซโยงี้ไปดูกับไว้รุ่นขี้เมาในความรู้สึกเราอะเราชอบไม่ชอบอะไรยังไงครับเซโย
3: ผมว่าไก่มันพอตีกันนะอายุอนามไม่หนีกันหรอกครับ
4: อายุอนามไม่หนีกัน
3: ใช่ไก่เนี่ยคือผิวพันธ์อะไรด้วยผิวพันธ์ด้วยร่างกายด้วยอะไรเนี่ยผมว่ามันก็พอ
4: เบียดกัน
3: พอซ้อมกัน
4: ครับตอนนี้ในป้าย3ยก
3: ครับ
4: ก็คือยังชนอยู่3ยกถูกต้องไหมครับ
3: ใช่ครับ
4: คือเป็นไก่เอาง่ายๆคือเป็น
3: ไก่อ่อน
4: ทั้งคู่อ่ะฮะคือเซโยก็บอกว่าเราก็ชนะไม่จมอันกว่ามาตลอดไม่เคยเจ็บ
3: ใช่
4: นะครับแล้วก็
3: สู้ก็ชนะหลายเที่ยวครับผมไป
4: ครับก็คือเราก็เห็นด้วยนะชนะมาหลายเที่ยวแต่เขาก็ยังอ่อนอยู
3: ่
4: ก็คือตกลงชนกัน3ยกนะครับสรีระอะไรต่างๆคือเบียดกันนะครับ
3: พอชนกันครับ
4: ต่อไปกันยังไงครับเซโย
3: คู่สู้พันหกรอบครับเราพันสามรอบ
4: เราพันสามคู่สู้พันหกคือของเขาอ่ะไก่เนี่ยอายุไม่เยอะแต่ต่อเขาส่งเขาพันหก
3: ไม่มันก็ไม่ส่งอ่ะครับก็เป็นของผมอ่ะของผมต้องบอกก่อนผมเป็นไก่เดือยกาม
4: อ๋อแล้วเป็นไก่เดือยกาม
3: ไก่เดือยกามใช่ไม่มีเกสรเดือยเลยคู่สู้ก็เป็นไก่เดือยไก่หนุ่มเนี่ยแหละ
4: อ๋อเอามาถัวกัน
3: ใช่เขาก็เป็นไก่หนุ่มแต่เขามีเกสรก็ครับ
4: อ๋อผมดูในรูปอ๋อของเราเป็นไก่เดือยกามแล้วแทบจะเรียบเลยนะ
3: ครับ
4: แทบจะติดแข้งเลยเนี่ยนะครับของเขาก็คือไก่เขาก็ไม่ได้ต่อยาวเขามีเกสรก็คือพันถั่วกันไปนะครับก็คือพันหกเราพันสาม
3: คร
4: ับ นะครับกำหนดชนกันสามยกช่างชนไหมครับเสียโย
3: ไม่ช่างครับ
4: ไม่ช่างนะกำหนดชนกันสามยกไม่ช่างชนเตะเป้าล่าสุดบินดีมากน้อยขนาดไหนครับ
3: ก็ฝุมันวันเป้าสุดท้ายก็พอได้นะพี
4: ่พอได้นะ
3: ได้แล้วพอได้ในระดับนึงเพราะว่าฝนตกด้วยพี
4: ่ครับเลี้ยงยาก
3: มันก็มีก็ถือว่าพอใจพี่ถ้าว่าเลี้ยงไม่มีแดด
4: ครับ
3: ก็โอเค
4: ครับเซโยโพว่าขอให้เหมือนอย่างที่เห็น
3: ครับ
4: ขอให้เหมือนเดิมทุกอย่างพอแล้ว
3: ขอแค่ให้ได้ตีบ้าง
4: ขอแค่ให้ได้ตีบ้างนะโอเคเดี๋ยวผมไม่เชียร์สุดท้ายนี้นะครับเซโยมีอะไรฝากให้กับ FC ราชาโชค FC เจ้าพยาขาบ้างครับ
3: ก็สำหรับคนไก่ตัวนี้คือจะไม่ค่อยมีคนเห็นเยอะหรอกครับเพราะว่าผมไม่ได้นำออกไปชนสนามใหญ่เลยเพราะเนื่องจากว่าเขาอ่อนเราพูดกันตรงๆเนาะ
4: ครับ
3: แล้วมันก็ไม่ได้คู่อะไรเงี้ย
4: ครับ
3: ก็จะมีเฉพาะแค่แถวบ้านเห็น
4: ทีมงาน
3: FC ผมอะที่ไม่เคยเห็นนะครับ
4: ครับ
3: ก็ดูเล่นเอาผมว่ามันก็เป็นผมก็มองนะมองถ้าผมได้ตีผมว่าผมก็เป็นยอดไก่ตัวนึงนะ
4: ครับ
3: ครับก็ลองดูเล่นเอาครับไม่บังคับกันก็คือเล่นดูซื้อขายได
4: ้โอเคนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมขอเป็นตัวแทนพี่น้องชาวไก่ชนนะครับ ก็ขอให้ทีมงานราชาโชคประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะนะครับเซโยขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคเจ้าพยัคฆ์ขาวนะครับไก่อ่อนนะแต่เท่าที่ไล่เนี่ยเจ็ดเที่ยวอยู่เจ้าของเก่าสี่อยู่กับเชียวอยู่กับเจ้าของเก่าสี่เที่ยวอยู่กับเซโยสามเที่ยวไม่จมอันนะครับสองเที่ยวอันกว่าเที่ยวหนึ่งแล้วก็มาคู่ชนสามยกนะไก่คู่นี้โอเคเพื่อประกันไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมโทรหาเซฟิล์มเลยนะครับแป๊บหนึ่งนะสวัสดีครับเซฟิล์มครับอย่างที่เรานัดกันไว้จะโทรมาสัมภาษณ์ไก่เทพที่คู่กับราชาโชคว
5: ันนี้เหรอครับ
4: ตอนนี้นะครับกำลังสัมภาษณ์แล้วครับเนี่ยกำลังเข้ารายการแล้วครับฮะ
5: มีเบาเพลงไหม
4: ครับผมไก่ของเราชื่อเจ้าอะไรครับเซฟิม
5: เกาลัดครับ
4: เจ้าเกาลัดเกาลัดเนี่ยเป็นลูกซื้อลูกเพาะอะไรยังไงครับ
5: เป็นลูกซื้อครับ
4: เป็นลูกซื้อโกเซมร้อย
5: ใช่ครับ
4: โอเคเกาลัดเป็นลูกเป็นสายไหนของโกเซมครับ
5: พ่อก็เป็นเคแมนครับส่วนแม่เป็นลูกสาวพายุน้อยครับ
4: พ่อเป็นเคแมนแม่เป็นลูกสาวพายุน้อยนะครับ
5: พ่อใช่ครับ
4: เกาลัด
5: เนี่ยลูกเคแมนนะครับ
4: พ่อเป็นลูกเคแมนนะ
5: ใช่คร
4: ับ พ่อเป็นลูกเคแมนแม่เป็นลูกสาวพายุน้อย
5: พาย
4: ุ
5: น้อย
4: โอเคเกาลัดเนี่ยคือเราซื้อมาเนี่ยเป็นไก่วัดดวงหรือไก่คัดผ่าอะไรยังไงตอนนั้น
5: ซื้อมาจากซุ้มน้องชายครับ
4: ซื้อมาจากซุ้มน้องชายแสดงว่าเราเห็นแล้ว
5: การวิชาฟาร์มครับใช
4: ่แสดงว่าเราเห็นเตะแล้ว
5: ใช่ครับ
4: คือเกาลัดก่อนที่มาอยู่กับเราเนี่ยเขาชนะมากี่เที่ยวอะไรยังไงครับ
5: ชนะบอลป่าเที่ยวเดียวครับ
4: ชนะบอลป่าเที่ยวเดียวแล้วเสียฟรีไปเห็นแล้วชอบถูกต้องไหม
5: ใช่ครับ
4: ซื้อมาด้วยค่าตั๋วเท่าไหร่เปิดเผยได้ไหม
5: หนึ่งแสน
4: เสียฟรีต้องถามอย่างนี้วันที่เราไปเห็นเขาชนะบอลป่าหนึ่งเที่ยวเนี่ยเราชอบอะไรเขาชอบอะไรเกาลัดไก่แข้งดี
5: แข้งครับพ
4: ี่เคแมนเนี่ยเบอร์แข้งอยู่แล้ว

0: มันต้องมาออกกำลังกายมาเตะเช็คเป้าเตะเป้าเตะนมอยู่ที่เรา
1: แล้วก็มาเลี้ยงได้สักอาทิตย์นึงครับผมก็เอาไปชมรมต่อเลย
0: เลี้ยงประมาณอาทิตย์นึง
1: ใช่
0: ตอนนั้นได้เตะเป้าบ้างหรือยัง
1: ก็เตะดูบินไปหน่อยนึงแล้วเห็นบินดีผมก็เลยเอาไปบอลป่าคร
0: ับ โอเคเอาแค่คือเรามาออกกำลังกายแล้วบินดีเราก็ไปบอลป่าต่อเลยนะไปชมรมต่อเลยอีกเที่ยวนึงชนะยกไหนครับ
1: ไม่เต็มอันครับ
0: ไม่เต็มอันก็คือชนะไม่จมอันมาอีกเที่ยวนึงนะครับเป็นไก่แข้งดีแล้วก็ยังไงต่อครับ
1: แล้วก็เลี้ยงไปตีสนามมาตรฐานคร
0: ับ เลี้ยงไปตีสนามมาตรฐานที่ไหนเอ่ย
1: มงคลชัยคร
0: ับ มงคลชัยชนะยกไหนครับ
1: เข้ามายก3บอกว่าเตะ2ทีเขาก็หนีเลยคร
0: ับ โอเคเอาง่ายต้องถามอย่างนี้สิฟิล์มวันนั้นน่ะต่อยาวเลยมั้ยหรือว่ามีกลับมาเป็นรองมีสะดุดอะไรบ้างมั้ย
1: ปล่อยไปได้ประมาณ 3-4 นาทีก็เสมอไหนเสมอกันครับแล้วก็ตีไม่กี่แข้งแล้วก็ลูดเลยคร
0: ับ เอาง่ายๆคือช่วง3นาทีแรกต่างคนยังต่างเล่นกันอยู่ยังเหมือนไหนเหมือนกันอยู่ประมาณนั้นนะครับเพราะไก่คือขนยังไม่แห้งแต่พอไก่ขนแห้งปั๊บเริ่มเข้าเกลียวได้ปั๊บเนี่ยก็ตีลูดเลยถูกต้องมั้ยลูดเสร็จปั๊บยก2เนี่ยไม่ต้องพูดถึงไม่มีราคาเล่นแล้วเล่นได้เล่นเลิกกันแล้วเราเข้ามายก3เตะ2แข้งเขาก็แพ้เลย
1: หนีเลยคร
0: ับ หนีเลยปั๊บแล้วยังไงต่อครับไปชนที่ไหนต่อ
1: หนีเลยคร
0: ับ ไม่แล้วไปชนไปชนที่ไหน
1: ไม่ได้ชนเลยครับก็เลี้ยงติดตีไฟนี้เลยครับ
0: แล้วก็มาเลี้ยงติดตีไฟนี้เลย
1: ใช่คร
0: ับ ต้องถามว่ามีคนให้ค่าตัวบ้างไหมตอนที่ชนะมงคลชัย
1: ตอนนั้นมีคนถามซื้อเยอะครับพ
0: ี่มีคนถามซื้อเยอะ
1: คนถามว่า500,000ขายไหม
0: 500,000ขายไหม
1: ไม่ได้ขาย
0: ไม่ได้ขายนะมีคนมาให้ราคาถึง500,000นะครับแต่เราไม่ได้แบ่งเราเอามาทำการแข่งขันต่อแล้วก็จากไฟนั้นจนถึงไฟนี้ระยะเวลานานไหมจากที่ชนะมงคลชัย
1: ประมาณเนี่ย3 อาทิตย์ได้ครับ
0: 3 อาทิตย์
1: ถ้าตีวันที่5นี้ก็3 อาทิตย์
0: สามอาทิตย์เอาง่ายคือไก่มันไม่ได้เจ็บมันโชว์สวยมานะครับก็มาเลี้ยงต่อเนื่องได้เลยแล้วก็ออกมาหาคู่ได้คู่ชนกับทางราชาโชคเลย
1: ใช่ครับ
0: ต้องถามว่าไปดูตัวกันเนี่ยชอบไม่ชอบอะไรยังไงครับอ่อนเหมือนกัน
1: มันก็ดูหน้าตีครับพี่ต่อเตอร์ของไม่ยาวอะไรเงี้ยคร
0: ับก็คือที่ผมคุยกับเซโยมาเซโยบอกว่าอายุอนามมันใกล้เคียงกันอ่อนเหมือนกันแล้วของเขาเป็นไก่ตอกามด้วยถูกต้องไหมครับเราก็เลยชอบประมาณนั้นแล้วก็กำหนดชนกัน3ยก
1: ใช่คร
0: ับ 3ยกปั๊บเริ่มต้นต้องถามนี้สิฟิล์มเริ่มต้นกันตอนแรกเริ่มต้นกันที่เท่าไหร่ตอนนี้ในป้าย3ล้าน
1: ข้างล้านครับ
0: เริ่มต้นกับข้างละล้านก่อนแล้วมาเสมอเพิ่มกันอีก
1: คร
0: ับ 500,000 ก็ตอนนี้ตามป้ายก็คือ3.3 ล้านถูกต้องไหมครับ
1: ใช่คร
0: ับ เตะเป้าล่าสุดบินดีมากน้อยขนาดไหน
1: บินดีเลยครับ
0: บินดี
1: พร้อม
0: สู้นะ
1: คร
0: ับ โอเคสุดท้ายนี้มีอะไรฝากกับ FC วัยรุ่นขี้เมาบ้างครับ
1: ก็ฝากเชียร์เจ้าเก่าเข้ารัดด้วยครับ
0: ครับสู้แน่นอน
1: ครับ
0: โอเคสุดท้ายนี้นะครับผมขอเป็นตัวแทนพี่น้องชาวไก่ชนนะครับก็ขอให้ทีมงานไวรุ่นคีมาประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะนะครับผมขอบคุณมากเลยครับเสี่ยฟิล์มขอบคุณมากครับสวัสดีครับโอเคนะครับเจ้าเก่ารัฐพ่อเป็นลูกเคแมนแม่เป็นลูกสาวพายุน้อยนะครับไก่ล่าสุดมีคนให้ค่าตัว500,000นะครับผมบอกแล้วว่าเดือดนะครับโอเคเดี๋ยวผมโทรกับเขาหาน้องปันปันกับแป๊บนึงนะโทรหาน้องปันปันไม่ติดนะครับเดี๋ยวผมสัมภาษณ์คู่ต่อไปเลยดีกว่านะครับสดใสมากวินกับน้องอบเชยนะครับแป๊บหนึ่งนะครับสวัสดีครับพี่อานสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่
0: ครับพี่อานอย่างที่เรานัดกันไว้จะโทรมาสัมภาษณ์ไก่ที่ได้คู่กับสดใสมากวินของเราตัวน้องอบเชยนะครับ
2: น้องอบเชย
0: เจ้าบารมี
2: ใช่ครับ
0: พี่รอบที่แล้วเนี่ยที่ถอนกับทางแล้วก่อนนะได้คู่กับพี่หนึ่งเพชรสุวรรณไปถูกต้องไหมครับ
2: ครับผม
0: ของเราปากกระต่อ
2: ใช่ครับ
0: ของเราปากกระต่อใช่ไหมพี่ตอนนั้น
2: ใช่ครับ
0: โอเคนะครับแล้วก็พอเต็มมาได้มาหาคู่ใหม่ได้คู่กับสดใสมาวินก็คือเจ้าบารมีตัวที่ชนะล้านที่นานาภาค
2: ใช่ครับ
0: วันนั้นชนะตัวดีด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาทวนข้อมูลเจ้าบารมีกันใหม่นะครับเจ้าบารมีเนี่ยนะครับเป็นลูกเพาะของกันวันแจ้
2: ใช่ครับ
0: พ่อเป็น

0: งเงิน
1: เจ้าถุงเงิน
0: แม่เป็นลูกสาวทับทิม
1: ใช่ครับ
0: อ่ะโอเคก็คือเขาซื้อตัวเมียทีมงานนี่แหละซื้อตัวเมียลูกสาวทับทิมแล้วก็ฝากผสมถุงเงินต
1: ่อ
0: ออกมาเป็นเจ้าบารมีแล้วเตะเช็คคนแรกเก่งเลย
1: เก่ง
0: เก่งเลยพี่อันบอกผมว่าคือถุงเงินมันเอาง่ายคือเหมือนภาพซ้อนถุงเงินมาเลยแข่งไม่แพ้พ่อประมาณนั้น
1: ครับ
0: มารีเช็คกันใหม่พี่เก่งเลยเสร็จปั๊บเนี่ยมันชนะเนี่ยทั้งหมดเนี่ยตอนเนี้ยเจ้าบารมีเนี่ยกี่เที่ยวแล้ว
1: ตอนนี้ชนะทั้งหมด5เที่ยว
0: 5เที่ยว
1: รวมไฟล้าน
0: รวมไฟล้านนะครับเอาเที่ยวแรกเลยเราชนะยังไงครับพี่
1: เที่ยวปังเที่ยวแรกชนะชมรมชนะชมรม10กว่านาทีครับ
0: 10กว่านาทีไม่จมอัน
1: จำเวลาไม่ได้ละ
0: ครับครับเที่ยวแรกไม่จมอันไม่เป็นไรพี
1: ่ครับ
0: เที่ยว2อันกว่า
1: ใช่ครับ
0: เที่ยว3ไม่จมอัน
1: ใช่ครับ
0: เที่ยว4อันกว่า
1: ใช่ครับ
0: ผมสัมภาษณ์พี่จนผมจำแพทเทิร์นได้เลยอ่ะมันจะไม่จมอันอันกว่าไม่จมอันอันกว่ามา
1: ใช่ครับแล้วก็มันเป็นไฟล้าน
0: ไฟล้านวันที่ชนะเที่ยวที่4เนี่ย 66,000 หรือเปล่าครับพี่ตอนนั้น
1: ใช่ครับ
0: 66,000 เราชนะอันกว่าเนี่ยฮือฮาและมีคนมาถามซื้อบ้างไหมวันที่ชนะ 66,000
1: มีนะพี่มีคนทาบทามอยู่นะคร
0: ับ มีคนทาบทามอยู่นะครับ66,000มีคนทาบทามอยู่เสร็จปั๊บแต่เราไม่ได้ขายแล้วก็มาตีไฟล้านเลยเจอตัวเก่งด้วยเจอตัวเก่งลูกเจ้านกคุ้มสุพรรณมาทั้งสุพรรณนะวันนั้นน่ะ
1: ครับ
0: วันนั้นชน3ล้าน3นะครับที่สนามนานาภาค
1: ใช่นี่
0: โอเคพี่ปล่อยหางไปวันนั้นอย่างที่เราคุยกันไว้อ่ะโอ้โหผมดูว่าคุณต่อสู้แบบเอาหยาบๆนะโคตรเก่งเลยผมดูสู้ไม่ได้นะพี่ตั้งหลักไม่ทันนะโอ้เขาเดินเตะเดินยัดอ่ะมันเหมือนมวยแม่งงงอ่ะเมาหมัดอยู่อ่ะจริงป่ะถอยไม่ทันโดนเดินเตะเดินยัด5นาทีแรกนี่ผมยืนสตันเลยนะพี่
1: หายใจไม่ทันเลยครับ
0: ถามพี่อันตรงๆเลยพี่อันบอกตอนนั้นดูสู้ไม่ได้นะ
1: ใช่
0: ขนาดคนเลือกเองเนี่ยรับเต็มๆมาพี่ตอนนั้นนะโดนจนงงอ่ะแต่ว่าพี่อันคุยกับผมไว้ว่าเจ้าบารมีเนี่ยมันเป็นไก่แข้งดีเป็นไก่ใช้ตอจัดพอมันได้ออกแข้งบ้างเอาง่ายๆคือมันก็จะทำให้คู่ต่อสู้เขาเกรงใจเราบ้างอ่ะเขาก็ไม่ได้เข้ามาบุกเอาง่คือเว้นระยะห่างให้เราได้หายใจบ้างก็เราก็เรียกว่าเริ่มตั้งหลักได้เริ่มตั้งหลักได้ก็คือโต้โลกันไปโอ้แต่ไก่เบียดกันไปเบียดกันมานะพี่อ่านวันนั้นน่ะจริงป่ะ
1: ใช่ครับ
0: ช่วงแรกๆ
1: จริงๆนะคร
0: ับ ผัดกันเป็นต่อผัดกันเป็นรองเราเป็นรองถึง5 2 3 1มั้งพี่อ่านถ้าเกิดจำไม่ผิดนะ
1: ใช่ใช่ครับใช่ครับ
0: แล้วเราก็กลับมาเป็นต่อเขา2 1 5 2เหมือนเดิมเหมือนกัน
1: ใช่แล้วก็มาเสมอก็เบียดมากครับแต่วันนั้น
0: เบียดมากแล้วมาเสมอกันเสมอไหนเสมอกันแล้วก็อยู่ประมาณ5 4 3 2เองนะไก่อ่ะ
1: ใช่คร
0: ับ แล้วก็เราก็มาคือเราเป็นไก่ตั้งคอคือเราพอโดนบู๊มากๆพี่อันบอกว่าพอโดนบู๊มากๆมันจะตั้งคอตั้งคอเตะตั้งคอเตะ
1: ใช
0: ่ครับซึ่งหลายๆคนตอนแรกอ่ะเขายังคิดว่าเราอ่ะคอเดาะโดนไปแล้วคอเดาะจริงๆพี่อันบอกผมว่ามันจะเป็นไก่พอมันโดนบู๊มากๆมันจะเป็นไก่ตั้งคอแล้วเตะอ่ะฮะนะครับตั้งคอแล้วเตะเนี่ยแล้วก็เรามาตีเขาบอดยกไหนพี่อัน
1: นั้นตีบอร์ดตีบอร์ดยก3เอ้ยตีบอร์ดยกต่อยก3
0: ยก3คือตอนแรกอ่ะ
1: ปากหล
0: ุดก่อนยก2คืออันแรกเนี่ยออกไปเนี่ยเรายังเป็นต่ออยู่ประมาณตอนหมดยกแรกประมาณ 2-1 ได้มั้งพี่อ่านถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะ
1: ใช่ใช่ครับ
0: ใช่มั้ยแล้วก็เข้ามายก2เนี่ยมาเบียดอีกมาเบียดเหมือนไหนเหมือนกันแล้วก็อยู่ประมาณ 5-4-3-2 แล้วเรามาตีเค้าปากหลุด
1: ใช
0: ่พอตีเขาปากหลุดแล้วก็เป็นต่อยืดออกไปหน่อย
1: ใช่แล้วไปอันก็ตื่นมาอีก
0: ไปอันตื่นมาอีกแล้วเข้ามายก3เนี่ยก็คือยังโต้โลกันอยู่นะก็ยังสู้กันมันอยู่แล้วเรามาตีเขาบอดแล้วก็ราคาก็ไหล
1: ใช่ครับ
0: มันก็กลับมาโต้โลใหม่นะพี่พอตีบอดราคาไหลไปแล้วกลับมาโต้โลใหม่นะ
1: ใช่คร
0: ับ
1: ไปอันตื่นทุกยกคร
0: ับ ไปอันตื่นทุกยกแล้วคือเขาก็เก่งอ่ะเขาแข็งดีอ่ะนะครับแล้วมายก4ย ยก4เนี่ยที่ผมรู้มาเขาน่าจะต่อโค่นเข้ามาแล้วไม่ตีไก
1: ่เห็นใช่ครับเห็นว่างั้น
0: ครับต่อโค่นคือยก2เขาปากหนุดยก3เขาตาบอดยก4เขาต่อโค่นมาไม่ตีไก่นะที่ผมไปสัมภาษณ์มานะแล้วก็พอไม่ตีไก่แล้วก็3ยกนั้นเราชนะยก4
1: ใช่พอยก4เขาไม่ถึงตัวเราก็ได้ออกแข้งถนัดได้ออกลูกจริงๆเลย
0: ครับเราชนะยก4เสร็จปั๊บมีคนมาทาบทามมั้ยพี่จะบรรลุ
1: นี้ไม่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพราะ
0: เรากลับก่อน
1: ไม่บอกตั้งแต่ที่บอกใจครับไม่ได้ค่อยรู้เรื่องกับเขา
0: โอเคเราเอาไก่กลับก่อนแต่เขาคุยลูกพี่อะไรไงเราไม่แน่ใจโอเคหลังจากนั้นเสร็จปั๊บไก่ก็พักรักษาตัวหายนะครับมาได้คู่กับพี่หนึ่งเพชรสุวรรณนะครับแล้วก็เราปากกระต่อไม่ได้ชนกัน
1: ใช่ครับ
0: คือปากกระต่อแสดงว่ามันกระต่อไม่ได้เยอะกระต่อปลายปากประมาณนั้น
1: มันก็กระต่อครับแต่คือข้างปากมันไม่คุมมันคือเตะเป้าครับเตะเป้าเตะกระปากปากมันไม่บินออกไปเยอะแหละแต่มันก็ไม่ได้เชิญถึงก็อ่อนน่ะ
0: อืมครับแล้วก็พอมาพักรักษาคือมันแข็งแล้วก็ออกหาคู่ใหม่ได้เลยประมาณนั้น
1: ก็ใช่ครับก็จะมาคุยกันครับคุยกับพี่แล้วก็ทีมงานก็ตัดสินใจว่าทันก็เลยใช่ครับก็เลยออกลองหาคู
0: ่ครับโอเคออกหาคู่เสร็จปั๊บแล้วก็มาได้คู่ไฟนี้นะครับ
1: ใช่ครับ
0: กับสดใสมากวินเลยตอนเปรียบกันต้องถามอย่างนี้พี่เราชอบไม่ชอบอะไรยังไง
1: ตัวนี้ด้วยสรีระด้วยน้ำหนักใกล้เคียงกันมากครับ
0: สรีระ
1: ใกล้เคียงกันมากเพราะ
0: ครับ
1: ใช่ครับเพราะเขาก็เป็นไก่เตี้ยเหมือนกัน
0: อ๋อของเขาก็เตี้ยเหมือนกันนะ
1: ใช่ครับต
0: ั
1: วนี้เตี้ยเหมือนกัน
0: คือเอาพูดตรงๆว่าไปเห็นแล้วชอบเลยถูกต้องไหม
1: อ๋อไปเห็นแล้วก็ใช่ครับ
0: ไปเห็นแล้วก็คือต่างคนต่างชอบเลยนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ต้องถามพี่หยันมีช่างชนไหม
1: ช่างชนครับ
0: ช่างเท่าไหร่ครับ
1: ไม่เกิน263ครับทั้งคู
0: ่ไม่เกิน263ทั้งคู่สรีระเขาเตี้ยเหมือนกันชอบเลยนะครับไม่เกิน263ทั้งคู่นะครับแล้วก็กำหนดชนกัน4 ยก 4 ยกต่อเรา66เขา66โอ้โหเท่ากันทุกอย่างเลยเนี่ยเป็นไก่คู่ชนเลยเนี่ย
1: ใช่คร
0: ับ โอ้พี่ผมดูตามหน้าเดือนนี้ทั้งคู่นี่ต่อ7ต่อ8เลยนะเออ
1: ต่อใช่ครับมันก็ยาวทั้งคู
0: ่ยาวแหลมทั้งคู่เป็นหอมพวกศักดิ์ทั้งคู่เลยนะแต่1,600กะได้เสียเลย4ยกประมาณนั้นนะครับเริ่มต้นกัน4ยกนะครับช่างชน 2.63 ตอนแรกเริ่มต้นเนี่ยเริ่มต้น2ล้านเลยค่าละ2ล้านเลยไหมพี่หรือว่าอะไรยังไง
1: เริ่มต้นกันค่าละ500,000ครับแล้วก็เพิ่มกันมาเรื่อยๆเน
0: า
1: ะ
0: เริ่มต้นค่าละ500,000แล้วก็เพิ่มกันมาเรื่อยๆตอนนี้4ล้าน4
1: ครับ
0: ครับผมกำหนดชนกัน4ยกเตะเป้าล่าสุดบินดีมากน้อยขนาดไหนครับ
1: ก็พร้อม 100% นะครับ
0: พร้อมบู๊
1: มันชนไม่เป็นอะไร 100%
0: ตีแน่นอน
1: ครับ
0: โอเคสุดท้ายนี้พี่อั๋นมีอะไรฝากให้กับ FC น้องอบเชยบ้างครับ
1: ก็ฝาก FC ติดตามต่อบารมีนะครับฝากตามมาชมมาเชียร์กันด้วยคร
0: ับ
1: ไปนี้ตู้แน่นอน
0: โอเคสุดท้ายนี้นะครับผมขอเป็นตัวแทนพี่น้องชาวไก่ชนนะครับก็ขอให้ทีมงานน้องอบเชยประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะนะครับพี่อั๋นขอบคุณมากเลยครับ
1: สว
0: ัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
1: สวัสดีครับ
0: โอเคนะครับเจ้าบารมีผมสัมภาษณ์พี่อั๋น3รอบนะเจ้าบารมีเนี่ยเก่งมากเห็นกับตานะครับเห็นกับตาโอเคเดี๋ยวผมโทรหาพี่ละนะครับสดใสบ้าวินเลยแป๊บนึงนะครับโอเคครับสวัสดีครับพี่ละสวัสดีครับอย่างที่เรานัดกันไว้จะโทรมาสัมภาษณ์ไก่ที่ได้คู่กับน้องอบเชย
1: ครับ
0: ไก่ของเราชื่อเจ้าเพชรจ้า
1: ใช่
0: พี่ตุ้ยบอกว่าพี่ละเป็นคนนำเข้ามา
1: ใช่คร
0: ับ โอ้โหนานๆเราจะชอบไก่สักทีนะพี่ละเอาพูดตรงๆนะ เราคนเล่นเนี่ยพี่ละไม่ได้พูดอย่างงี้คือคนเล่นเนี่ยจะชอบไก่เนี่ยมันคือเราเห็นไก่กันทุกวันน่ะพี่ละเข้าใจป่ะไอการที่เราจะชอบไก่แล้วเรานำเข้ามานี่คือมันก็ยากนะตัวนี้มันพิเศษอะไรยังไงพี
1: ่ชอบแข่ง
0: ชอบแข่งนะเราพูดตรงๆเลยว่าน้องอบเชยชนะวันนั้นพี่ละก็อยู่ในเหตุการณ์เห็นเขาด้วย
1: เห็น
0: ใช่ไหมวันนั้นได้ตังค์ป่ะ
2: ก็ได้อะ
0: ได้นะ
2: เล่นได้2ข้าง
0: เล่นได้2ข้างนะอ่าฮะแล้วกลับมาพี่ก็โพสเสียโอเคโอเคเพชรจ้าพี่ละเป็นคนนำเข้ามาไปเห็นที่ไหนพี่เพชรจ้า
2: ที่เจ้าคุณปู่ครับ
0: เจ้าคุณปู่ไปดูไก่เพชรจ้าชนะที่เจ้าคุณปู่วันนั้นมาชนะยกไหนครับ
2: ยก2ครับ
0: ยก2อันแรกตีขาดเลย
2: อันแรกก็ประมาณ4-5-1
0: พูดถึงอันแรก4-5-1มันก็ไม่ขาดนะพี่ไก่ก็ยังถือว่าเบียดนะกลับมาได้นะจริงป่ะ
2: ครับ
0: อัน2ตีขาดเลยเหรอตีชนะเลยเหรออ
2: ัน2กลัวสู้ขัดตีซ้ำแพ้เลย
0: อ๋อเอาแน่คือแสดงว่ายกแรกเนี่ยแผลก็ไม่ได้ทิ้งกันเยอะนะครับแต่ก็ดูดีกว่าเป็นต่อประมาณ 4-5-1 แต่เข้ามายก2เนี่ยด้วยความที่ไก่มันผมเห็นดูในรูปเนี่ยไก่มันต่อยาวนะครับพอต่อยาปั๊บตีคู่ต่อสู้ขัดปั๊บมีนาทีทองฉายชุดเดียวแพ้เลย
2: ใช่ครับ
0: ซื้อมาด้วยค่าตัวเท่าไหร่พี่เพชรจ้า
2: 125,000
0: 125,000 บาทก็คืออย่างที่พี่ล้าบอกว่าที่ซื้อเข้ามาเนี่ยพอชอบเบอร์แข้ง
2: คร
0: ับ เบียดเบียดอยู่เนี่ยนะครับตีขัดฉายชนะเลยซื้อมา 125,000 ก่อนหน้านี้เพชรจ้าชนะมากี่เที่ยวพี่
2: เจ้าของเดิมแจ้งมา5เที่ยวนะ
0: 5เที่ยวพี่ถามตรงๆนะมันในรูปเนี่ยมันต่อยาวมากเลยอันนี้ลูกอายุไหมหรือว่าลูกหนุ่ม
2: น่าจะ14-15เดือนคร
0: ับ ก็คือเอาง่ายๆคือหนุ่มเต็มร่างนะลูกแซมประมาณนั้นต่อยาวเจ้าของเก่าบอกชนะมา5เที่ยวชนะเร็วไหมพี
2: ่มีอันกว่า
0: อันกว่ามาตลอดไม่จมอันกว่ามาชนะมา5เที่ยวนะครับแล้วเราวันที่เราเห็นก็คือชนะยก2อันกว่าพี่แล้วพี่พอรู้ไหมมันเป็นไก่สายไหนอะไรยังไงพี่
2: เจ้าของเดิมว่าประมูลมาจากพลังปวกนะครับตั้งแต่ยังไม่สู้ไก่ประมูลมา10,000
0: ประมูลเป็นไก่ประมูลมาด้วย
2: คร
0: ับ ประมูลเอาง่ายคือตอนหนุ่มประมูลตอนหนุ่มแล้วเป็นหนุ่มไม่สู้ไก่วัดดวงมาในราคา 10,000 บาทประมูลมาจากพลังพวกแสดงว่ามันเป็นสายโอ้ถ้าเกิดบอกมาจากพลังพวกถ้าเกิดเป็นสายพวกสายมนต์ดำนี่เป็นไก่เสียบเดินเสียบเปิดขึ้น
2: ไม่แน่ใจ
0: ไม่แน่ใจ
2: ไ
0: ม่ไม่คือตัวเจ้าเพชรจ้าเนี่ยเดินเสียบเปิดขึ้นไหมเดินเสียบเดินค้ำแทงเลยเดี๋ยอย่างเงี้ย
2: เป็นไก่ปากไวแข้งดีครับ
0: เป็นไก่ปากไวแข้งดีนะครับโอเคนะครับเขาประมูลมา10,000จากพลังพวกแต่ไม่รู้เป็นสายไหนนะครับเราซื้อต่อ125,000นะครับเขามาชนะมา5เที่ยวไม่จบอันกว่าเนี่ยแล้วพอมาอยู่ในมือเราอยู่ในมือเรานานหรือยังพี่ละ
2: 2เดือนได
0: ้2เดือนพอเปลี่ยนน้ำเลี้ยงมาเตะเช็คคนแรกอะเป็นน้ำเลี้ยงเราอะพี่ชอบไหมพี่ว่ามันเก่งไหมเหมือนอย่างที่เห็นไหม
2: แรกอย่างครับเปลี่ยนที่เลี้ยง
0: ก็เอาง่ายคือเหมือนปรับกล้ามเนื้อใหม่
2: ใช่
0: อาจจะอึดเหนื่อยหน่อย
2: คร
0: ับ นะครับพอปรับสภาพแล้วชอบไหมพี่ดีกว่าเดิมไหม
2: ก็ก่อนออกหาคู่ก็ดีครับก็เลยต้องพอดีแล้วก็หาคู
0: ่เอาง่ายๆคือพอปรับสภาพจนมั่นใจจนเห็นแล้วว่าชอบแล้วนะครับ
2: ออ
0: กหาคู่กะว่าชนแพงเลยแล้วก็ออกไปดูตัวน้องอบเชยเราเห็นเขาอยู่แล้วชอบเลยไหม
2: ก็ชอบครับเพราะว่าไม่ได้เสียเปรียบ
0: ไม่ได้เสียเปรียบเขาบอกว่าไก่เตี้ยๆเหมือนกันคือไก่คู่นี้เป็นไก่คู่ชนตอก็เหมือนกันแต่พันหกรอบยาเป็นหอกเลย
2: ไก่เรามันทรงเตี้ยหาคู่ยากที่ไหน
0: แล้วเขาก็เตี้ยหาคู่ยากเขาบอกเตี้ยเหมือนกันฮะเตี้ยเหมือนกันตอใกล้เคียงกันพันหกรอบได้เสียเลยแล้วก็ช่างชนน้ำหนัก 2.63 เหมือนกันอีกโปเช่เลยนะครับได้คู่กำหนดชนกัน4ยกเริ่มต้นกันข้างละ500,000แล้วก็เพิ่มตอนนั้นเริ่มต้นข้างละ500,000แล้วข้างละเท่าไหร่พี่เอาแรกเลยอะ
2: ทาเดือนที่ได้500,000ครับแล้วก็
0: เพิ่มมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้4.4 ล้าน
2: ครับ
0: คือไก่ตรงเนี้ยเตะเป้าออกก่อนออกไปหาคู
2: ่ครับ
0: พี่ลาบอกว่าชอบเลยนี
2: ่เหมือนที่เห็นแล้วก็เลยต้องหาคู
0: ่เหมือนที่เห็นเลยนะเลยต้องหาคู่นะ โอเคสุดท้ายนี้มีอะไรฝากกับ FC สดใสมาวินบ้างครับพี
2: ่ก็สู้เต็มที่เหมือนเดิมครับ
0: เดี๋ยวผมไปเชียร์
2: ครับผม
0: สุดท้ายนี้นะครับผมเป็นตัวแทนพี่น้องชาวไก่ชนนะครับขอให้ทีมงานสดใสมาวินประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะนะครับพี่ลาขอบคุณมากเลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณครับ
0: โอเคนะครับสัมภาษณ์ไปแล้วนะครับตัวสดใสมาวินไก่ชื่อเจ้าเพชรจ้าผมอันนี้คือพูดในฐานะแบบเราคนเล่นนะคือพี่ลาเนี่ยคือคนเล่นเนี่ยการที่จะชอบไก่ซื้อไก่มาตัวนึงเนี่ยยากผมกล้าพูดได้เลยเพราะคนเล่นส่วนใหญ่จะไปเล่นไม่ชอบจริงไม่ซื้อตัวนี้แสดงว่าเก่งมากแล้วพีระเขาก็อยู่ในเหตุการณ์วันที่เจ้าบารมีน้องอมเฉยชนะนะครับเขาก็มองว่าน่าจะมีทางตีได้ก็เลยเอาตัวนี้ไปดูตัวแล้วก็ชอบกันไก่คู่นี้เป็นไก่คู่ชนเลยวัดเบอร์แข้งเลยนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวผมโทรหานะครับน้องปันปันเลยเมื่อกี้ก็โทรมาแล้วแป๊บนึงนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: โอ้ตกใจโทรไปไม่ติด
3: สวัสดีทำธุระอยู่ครับเมื่อกี
0: ้โอเคผมเล่นสายพี่อะไรอยู่ครับ
3: เจ้าไก่น้อยครับ
0: เจ้าไก่น้อยให้ผมเรียกว่าอะไรดี
3: เรียกนันก็ได้ครับเจ้าไก่น้อย
0: โอเค
3: เรียกอะไรก็ได้คร
0: ับ โอเคเดี๋ยวผมเรียกเจนันดีกว่าเจนันเจ้าไก่น้อยตอนนี้เป็นกระแสมากนะครับน้องปันปันได้คู่กับชอโชคตัวดังแต่เรานี่คือร้องเสมอไม่หยุดเลยนะ
3: ครับ
0: ตอนนี้ป้ายผมไม่พอแบ่ง
3: รวมกันได้ทีละหน่อยทีละหน่อยก็ไปเติมกับพี่เขาคร
0: ับ ครับเอาง่ายคือพูดตรงๆอ่ะเราพักพวกมาแบ่งเพิ่มก็คือเราก็โทรไปขอเพิ่มขอทีหนึ่งประมาณนั้น
3: ใช่ครับ
0: ตอนนี้ราคาป้าย6,600,000 บาทถูกต้องไหมครับ
3: คร
0: ับ โอเคเดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันเลยไก่ของเราเนี่ยนะครับน้องปันปันไก่ชื่อเจ้าเพชรทองคำ
3: ครับ
0: เพชรทองคำเนี่ยเป็นลูกซื้อลูกเพาะอะไรยังไงครับ
3: ไก่ตัวนี้เป็นของน้องก๊อตอยู่ที่อำเภอประโคนชัยครับ
0: ครับ
3: น้องเอาแม่ไก่ไปผสมกับพ่อไก่ของพี่คนหนึ่งที่แกทำซุ้มอยู่แถวนั้นนะครับ
0: ครับ
3: แล้วก็แบ่งมา500
0: แบ่งมา500หมายความว่าเราแบ่งเข้ามา
3: น่าจะซื้อตอนใช่ครับน่าจะซื้อตอนกำลังจะหนุ่มหรือว่ารุ่นเนี่ยครับ
0: เดี๋ยวก่อน
3: ซื้อกลับมาร
0: ุ่นน้องเราเอาไก่ไปผสมกับพ่อไก่ของพี่แถวพระโคนชัยถูกต้องไหม
3: ใช่ครับใช่ครับ
0: เอาไก่ไปฝากผสมมันก็ลูกไก่ก็ต้องเป็นของเราสิ
3: ผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาแบ่งกันยังไงแต่ว่าน้องซื้อมาอีกทีครับ
0: ซื้อมาตอนรุ่นนะเจ้าเพชรทองคำตอนรุ่นเนี่ยซื้อเพชรทองคำเนี่ยมาในราคา500 บาท
3: ครับ
0: แม่เป็นสายไหน
3: แม่เขาเป็นลูกสารีเทินสารีเทินก็คือแสนกลแม่มหาเทพคร
0: ับ แสนกลแม่มหาเทพนะครับแม
3: ่
0: เป็นลูกสารีเทินพ่อเป็นสายไหนพอรู้ไหมครับพ่อไก่ตุ๋นพ่อเจ้าเพชรทองคำอะครับ
3: พ่อชื่อแจ้พับพาชัยครับเป็นหยกคีรี9 ล้านเยมูเซอร์ดำครับ
0: พ่อชื่อแจ้พับพาชัยหยกคีรีเป็นหยกคีรี9 ล้านนะครับมูเซอร์ดำนะครับ
3: เยมูเซอร์ดำ
0: เยมูเซอร์ดำโอเคแล้วพอผสมมาปั๊บซื้อมา500แล้วก็อยู่กับรุ่นน้องตอนแรกอะเตะคนแรกมันเก่งเลยไหมเขาบอกมันเก่งเลยไหมจะเป็นทองคำ
3: เตะคนแรกก็แพ้ไม่จมอันคร
0: ับ ตีเขาไม่จมอันนะครับ
3: ใช่ครับ
0: เอาอย่างนี้เลยเจ้าเพชรทองคำเนี่ยมันชนะมาทั้งหมดเลยเนี่ยเอารวมไล่แข่งมาเนี่ยกี่เที่ยว
3: ก็ทั้งหมด8 ไฟต์ครับไล่แข่งก็ประมาณ5 เที่ยวไม่จบมันสักตัว
0: คืออยู่กับรุ่นน้องเราเนี่ย5 เที่ยวถูกต้องไหม
3: ใช่ครับ
0: ไม่จบอันไล่แข่งมาเนี่ยไม่จบอันสักเที่ยวนึงแล้วมาอยู่ในมือเสียนันเนี่ยอีก3 เที่ยวอีก3 เที่ยวเนี่ยก็ไม่จมอันด้วย
3: 3 เที่ยวก็เงินไฟเงินแสนก็3 เที่ยวคร
0: ับ ไฟเงินแสน3 เที่ยวนะเอางี้หลังจากที่ไก่อ่ะเขาไล่แข็งมาไม่จมอัน5 เที่ยวแล้วเราไปเห็นแล้วชอบถูกต้องไหม
3: แต่เห็นน้องส่งคลิปมาให้ก็เลย น้องเสก็เลยดึงตัวมาให้มาเลี้ยงอยู่ที่ซุ้มกับน้องวินเนอร์ครับ
0: อ้าวดึงตัวมาเลี้ยงอยู่ที่น้องวินเนอร์แล้วต้องถามอย่างนี้ก่อนที่เราจะออกชนอ่ะพอเราดึงตัวมาเลี้ยงแล้วเราเตะเช็คอ่ะมันเก่งสมคำล่ำลือไหม
3: เราก็เตะไก่นัวมาเนาะเตะไก่นัวมันก็เตะไก่นัวแพ้ยกเดียวก็สองตัวก็ได้ครบยกบ้างไม่ครบยกบ้างประมาณนี้ครับ
0: อืมเอาพูดตรงๆนะเราก็เอาแค่คือมันเตะไก่นัวมาเราก็
3: ใช่คร
0: บยกบ้างไม่ครบยกบ้างก็ยังไม่น่าเท่าไหร่ก็เลยเอาออกหาคู่ชนเลยถูกต้องไหม
3: ใช
0: ่
3: คร
0: ับโอเคคนแรกนับหนึ่งใหม่ห้าหนได้อยู่กับเขาปล่อยเขาไปก่อนมาเรานับหนึ่งใหม่ของเราเนี่ยสามเที่ยวอยู่ในมือของเราเที่ยวแรกเนี่ยชนะยกไหนครับ
3: ชนะอันกว่าครับ
0: อันกว่า
3: ครับเข้ามาอันสองเข้ามาหน่อยเดียวก็แพ้ครับ
0: อันสองเข้ามาหน่อยเดียวก็แพ้แล้วครั้งที่สองครับ
3: อันที่สองก็สองแสนก็เข้ามาอีกอันสองก็ไม่กี่นาทีครับประมาณ7-8 นาทีก็แพ้ครับ
0: ก็อันกว่าอีกนะครับ
3: ใช่
0: ครั้งนี้เจอตัวเก่งด้วย
3: คร
0: ับเขามาเล่นเขามาเล่นแล้ว
3: ซุ้มดีครับ
0: เขามาตรงข้ามมาทั้งหมู่บ้านเลยนะ
3: ใช่ครับเป็นซุ้มดีเป็นของพี่อยู่อีกอำเภอหนึ่งคร
0: ับ ครับผม
3: เมื่อก่อนเขาทำสนามอยู
0: ่ครับ
3: ก็มีตัวดีมาสู้ครับ
0: ครับก็คือมาเล่นตรงข้ามเรานะเราตีอันกว่า
3: ใช่ครับอันกว่า
0: อ่าโอเค
3: ปล่อยหางเป็นรองครับปล่อยหางเขาไล่ต่อเก็บเลย
0: ครับเขาไล่ต่อเก็บเลยนะ
3: ครับเราตี 2-3 แข้งก็ตื่นมาแล้วก็เป็นต่อม้วนเดียวเลยครับ
0: ครับแล้วก็ไฟ3นะครับ 600,000
3: ไฟ3เห็นว่าคู่ชนชนะแสนมา3เที่ยวครับก็ตีอันกว่าครับ
0: ไฟ3นี่คู่ชนชนะแสนมา3เที่ยวตีอันกว่าอีก
3: ใช่ครับเป็นลูกถ่ายด้วย
0: เป็นลูกถ่ายด้วยชนะแสน3เที่ยวเราก็ตีอันกว่า
3: ใช่คร
0: ับ อันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่เราเล่น3ยกชี้ตัวแพ้เลยใช่ไหมเพราะเราชนะมานี้ตลอด
3: ก็เล่นมาทุกเที่ยวครับผมก็โกนเล่นไปตาม
0: เข้าใจคือมันเป็นคือเราก็เชื่อมั่นในสิ่งที่เราเห็นประมาณนั้นเราไม่ได้มีเจตนาอย่างอื่นฮะเราก็เล่นอย่างคือเราก็เล่นแบบนี้มาตลอดอยู่แล้วเราก็โอเคคือเรามั่นใจในแข้งเราก็คือแพ้ชนะก็คือแพ้แล้วก็เสียเข้าไปจริงป่ะ
3: ค
0: ือถ้าเกิดมันเขาได้ก็คือเอาง่ายคือสามยกเขาไม่แพ้แล้วก็ต้องเสียเขาไปประมาณนั้นคือมันอยู่ในยังอยู่ในกรอบในเกณฑ์นะครับก
3: ็
0: คือเราก็เล่นไปประมาณนั้น
3: ราคาเล่นปกติคร
0: ับ โอเคแล้วไก่คู่นี้นะครับหลังจากชนะ600,000เสร็จปั๊บก็หาคู่ชนจนมาได้คู่กับชอโชคเจริญ98ตอนเปรียบกันเราชอบไม่ชอบอะไรยังไงครับ
3: ตอนเปรียบนี่ก็ชอบกันครับแต่ทีแรกก็คุยเดียกันไม่ลงตัวแล้วทีนี
0: ้
3: ทางฝั่งนู้นเขาก็ยอมให้ครับ
0: ครับ
3: ตอนแรกจะพันเดือย6เท่ากันแล้วทีนี
0: ้ครับ
3: ตอเราสั้นกว่าแต่เราได้ช่วงหน่อย
0: ครับ
3: เขาก็เลยทีแรกเขาไม่ยอม
0: มาถัวเอาง่ายคือพูดตรงก็คือเขาต้องการคุยถัวเดือยถูกต้องไหมครับ
3: ใช่ใช่ครับ
0: นะครับคือต้องบอกงี้ไก่เปรียบกันเนี่ยคือเราตีคือเราเป็นไก่ได้ช่วงแต่เขาจะได้จุเราชอบแล้วแต่เขาก็เกี่ยงว่าเราสูงกว่าเขาเสียสูงอะฮะตอเนี่ยเราสั้นกว่าเขายาวกว่าเรามาถัวตอเนี่ยก็คือจะขอพันเท่ากันเอาแค่คือเราสั้นกว่าจะขอพันหกหกเท่ากับเขาเลยทั้งที่เขายาวกว่ายังตกลงกันไม่ได้
3: ครับ
0: เขาขอเพิ่มประมาณนั้น
3: คร
0: ับ คือไม่ใช่เขาขอเพิ่มคือเขาขอให้พันหกหกนะครับแต่ของเราเนี่ยสั้นกว่าเราก็อยากพันน้อยกว่าเขา
3: ใช่คร
0: ับแล้วมาตกลงกันที่เขา66เรา56
3: ใช่คร
0: ับ ก็คือดอกมาข้างนึงดอกมาข้างนึงก็เลยได้ชนกันไก่คู่นี้ชนกัน4ยก
3: ครับ4ยก
0: 4ยกสตาร์ตตอนแรกเลยเท่าไหร
3: ่ตอนแรกเริ่ม 500,000 คร
0: ับ เริ่ม 500,000
3: พอมาถึงบ้านก
0: ็เพิ่มอีก
3: เสมอไปอีก 300,000
0: 300,000
3: แล้วก็เพิ่มกันเรื่อยๆจนมาถึงได้นี่นะครับ
0: เอาง่ายๆคือ FC ขอมาเรารวมๆได้ก้อนหนึ่งแล้วก็โทรหาเขาเพิ่มไปเรื่อยๆตอนนี้4ล้าน4แสนเอ้ยตอนนี้6ล้าน6แสนบาทค้างมา3ล้านเตะเป้าล่าสุดยินดีมากน้อยขนาดไหนครับเช่นนั้น
3: สภาพล่าสุดก็บินถือว่าเน้นกว่าเดิมเยอะครับเต ติรอบนี้ก็แข็งแกร่งลึกกว่าเดิมเยอะเป็นไก่ที่เน้นไก่มากขึ้นครับ
0: เอาง่ายๆคือพูดกันตรงๆเลยคือ
3: แข็งดี
0: ไฟเนี้ยเราดูว่ามันสดสมบูรณ์สุดตั้งแต่เราเลี้ยงมันมาแล้วประมาณนั้น
3: ใช่ครับมันแข็งแกร่งขึ้นแล้วทีนี้มันก็เน้น
0: แข็งมากขึ้นก็คืออยู่กับเราเนี่ย3เที่ยวเนี่ยอันกว่ามาตลอดแล้ว
3: ใช่ครับ
0: ไฟเนี้ยเรามองว่ามันเก่งสุดตั้งแต่อยู่กับเรามาแล้วเราก็มั่นใจว่า
3: ดีที่สุดนะครับ
0: โอเคนะครับเราก็มั่นใจว่าเราน่าจะเค้าเรียกว่าได้รับชัยชนะประมาณนั้น
3: ครับมั่นใจครับ
0: สุดท้ายนี้มีอะไรฝากให้กับ FC น้องปันปันบ้างครับ
3: ก็ฝากพี่ๆช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยครับตอนนี้ไก่ก็สดไม่ต้องเป็นห่วงสุขภาพครับสดสมบูรณ์พร้อม 100% ครับ
0: โอเคสุดท้ายนี้นะครับผมขอเป็นตัวแทนพี่น้องชาวไก่ชนก็ขอให้ทีมงานน้องปันปันประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะนะครับผมเซดานขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: คร
0: ับ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: คร
0: ับ
3: สวัสดีครับ
0: โอเคนะครับน้องปันปันเป็นไก่ตัวดังนะครับเป็นไก่ตัวดังคือเราอย่าไปมองเป็นดราม่านะไก่อะอย่างที่บอกคือเขาก็ฉะนั้นเขาบอกว่าผมก็ปันปันพี่เราเขาก็เล่นตามที่เขาเห็นก็เหมือนว่าเขาก็อยากเล่นตามแบบที่เขาเล่นเขาเคยเล่นอะนะครับไก่มันชนะไม่จบอันมา5เที่ยวชนะอันกว่ามา4เที่ยวเงี้ยเขามั่นใจในความเก่งเขาก็ชี้ตัว3ยกแพ้เงี้ยนะครับอันนี้คือเราไม่ได้มองเป็นดราม่านะครับก็คือนี่แหละก็คือสาเหตุที่เขาเล่นแผนนี้กันนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะโทรสัมภาษณ์นะครับคู่เอกสนามตอนนี้ถือเป็นคู่เอกเลยนะสนามนานาภาคนะครับสัปดาห์หน้านะหนุ่มสนแต้งเจอกับอบุญรัตน์เดี๋ยวผมโทรหานะครับอบุญรัตน์ก่อนเลยแป๊บนึงนะครับ สวัสดีครับพี่อ๋านสวัสดีครับอย่างที่เรานัดกันไว้จะโทรมาสัมภาษณ์ไก่ที่ได้คู่กับหนุ่มสนแต้งพี่อ๋านเดี๋ยวต้องถามอย่างนี้ไก่คู่เนี้ยก่อนหน้านี้เคยได้คู่กันแล้วใช่ไหม
4: พี่ตีนานาภาคแล้ว
0: ถูกต้องครับใช่ครับพี่หนุ่มชนแต้ง
4: เคยได้คู่กันแล้วใช
0: ่แล้วตอนนั้นไม่ได้ชนกันนี่คือตัวไหนสะดุดอะไรยังไงเรา
4: ปากกระต่ออ
0: ๋อเราปากกระต่ออ๋อโอเคเอาง่ายคือได้คู่กันแล้วเนี่ยเราปากกระต่อแล้วเราถอนแต่คุยกันว่าได้กลับมาคุยกันกลับมาตีกันใหม่ประมาณนั้น
4: ใช่ใช่ใช
0: ่โอเคนี่แหละครับก็เลยเพราะว่าตอนแรกผมเห็นว่าไก่คู่เนี้ยมันมีกระแสในไวรัลในโลกออนไลน์เนี่ยเพราะว่าเป็นลูกทองสุกกับลูกกุมารจีน
4: ครับ
0: ของเขานี่ลูกทองสุก
4: ครับ
0: ของเราลูกกุมารจีน
4: ครับ
0: โอ้โหพี่
4: ผมไม่ใช่ลูกนะชั้นหลาน
0: อ๋อชั้นหลานเหรอ
4: ชั้นหลาน
0: อ๋อโอเคงั้น
4: ไม่ใช่ลูก
0: ของเราเป็นชั้นหลานแล้วแต่ของเราก็เยียดำมาเลยนะ
4: เยียดำเหมือนกัน
0: เยียดำมาเลย
4: โปรโมเตอร์มันพูดเองว่า
0: ลูกกุมารจีน
4: ไม่เคยพูด
0: โอเคเป็นชั้นหลานไม่ใช่ลูกยืนยันว่าเป็นชั้นหลานไม่ใช่ลูกนะครับคราวนี้เรามาพูดถึงประวัติไก่ตัวเราของเรานี่ไก่ชื่อเจ้าอะไรครับพี่
4: เจ้าเข้มครับ
0: เจ้าเข้มเป็นลูกซื้อลูกเพาะอะไรยังไงครับพี่อัน
4: ตัวนี้ลูกเพาะของเศรษฐีจักรเทพ
0: อ๋อโอ้โหแสดงว่าทีเด็ดเศรษฐีส่งมาให้เลยทีเนี่ย
4: เอาไก่ไปปั้มบ้านเศรษฐีต้องซื้อกลับ
0: เลยนะคือโอ้เศรษฐีผสมกุมารจีนไว้เยอะเลยนะพี
4: ่เยอะ
0: ใช่ไหม
4: กุมารจีนคู่เกิดภูผาคู่เกิดจีนคู่เกิดเพชรแดงก
0: ุ
4: มารจีนยอดวิชากุมารจีนคู่เกิด
0: เอาไว้คือ
4: แพงอยู่กับเศรษฐีหมดเลย
0: ครับ
4: คู่เกิดขุนเขาคู่เกิดสิงห์ดำดูกับเศรษฐีหมดเลย
0: เอาไงคือแล้วเศรษฐีเนี่ยเป็นชุดแรกๆเลยที่ไปผสมกุมารจีน
4: ถูกต้อง
0: นะครับแล้วตัวเนี้ยเจ้าเข้มเนี่ยพ่อเป็นตัวไหนแม่เป็นสายไหน
4: กุมารจีนพ่อน่าจะเป็นกุมารจีนคู่เกิดยอดวิชา
0: พ่อเป็นกุมารจีนคู่เกิดยอดวิชาครับ
4: ใช
0: ่แล้วแม่ล่ะครับ
4: แม่นี่มิกับดูสมชายอะไรสักอย่างเนี่ย
0: โอเคก็คือที่ว่าติดกุมารจีนเนี่ยคือติดฝั่งพ่อเป็นลูกกุมารจีนต้องถามว่าพ่อเนี่ยเป็นกุมารจีนเนี่ยก็คือกุมารจีนคู่เกิดยอดวิชาตัวพ่อเนี่ยเก่งขนาดไหนพี
4: ่ตีมันทับตั้งแต่เตะครั้งแรกผมเห็นแล้ว
0: ตัวพ่อนะ
4: เลย
0: ใ
4: ช่เตะพอเห็นเตะปุ๊บก
0: ็เก่งทำไว้เลย
4: รู้สึกคู่เกิดจะขายให้พิต้าไป 300,000 มั้งเขียวๆอ่ะพิต้าที่โกฟาร์ม
0: ครับครับครับ
4: ตอนนี้เก็บไว้ตัวหนึ่งเก็บไว้ตัวหนึ่งเตะก็เก่งก็เลย
0: มาทับลูกไว้
4: กันทับลูกกันไว
0: ้แม่เป็นดูอะไรนะพี
4: ่ดูสมชายกับบิ๊กกัปคร
0: ับ ดูสมชายบิ๊กกัปแม่เป็นดูสมชายกับบิ๊กกัปนะครับ พ่อเป็นกุมารจริงคู่เกิดยอดวิชาเตะเช็คแล้วเก่งทับไว้เลยเข้ากระดูกสมชายบิ๊กกัปเสร็จปั๊บออกมาเป็นเจ้าเข้มชุดนี้มีกี่ตัวพี่พอรู้ไหม
4: ชุดนี้มีอยู่4ตัวตัวผู้2ตัวเมีย2
0: ตัวผู้2ตัวเมีย2พี่
4: ใช่ครับ
0: เอาไก่ไปปั้มที่บ้านเศรษฐี
4: ครับ
0: แล้วพี่เอาไก่ไปปั้มกับเจ้าเข้มหรือว่าเจ้าเข้มปั้มกับใครอะไรยังไงวันนั้นพี่ถึงดึงตัวกลับมา
4: เอาไก่ปั้มมาเจ้าเข้ม
0: ของเราเก่งขนาดไหนต้องถามนี้ก่อน
4: ของเราก็ติดที่ร้านมหาลาภนี่ไง
0: ของเรา
4: ติดเสาเนี่ย
0: ของเราติดที่ร้านมหาลาภวันเสาร์นี้คือตัวนั้นเลยถูกต้องไหม
4: ปั้มกับเข้มเลยใช่ครับ
0: พี่เอาไก่ไปเราเอาตัวนั้นอะไปปั้มกับเข้มเลยเจ้าเข้มนี่เลยถามตรงๆพี่วันนั้นสู้เข้มได้ไหม
4: อะไรนะ
0: วันนั้นเราสู้เจ้าเข้มได้ไหม
4: โหมันตีเราแบบละเอียดเลยอันแรกนี่เป็นรอง21
0: เฮ้ย
4: เพราะว่าวันนั้นมี
0: ไก่ตัวนั้น
4: มี
0: ใ
4: ครมาเล่นกันอยู่กันประมาณ 8-9 คนแต่ผมเล่นไป 300,000 ฝ่าขนาดกระชับมิดนะ
0: กระชับมิดนะพวกกันเองเนี่ยเหมือนพี่กับผมเล่นกันเองเนี่ยนะ 300,000
4: 300,000 กว่ารอบอันสองกว่าผมก็ตีตื่นมาพอสามมาก็ต่างคนต่างแบบได้งานอ่ะ
0: คือ
4: เพราะมันไม่เคยเจ็บปั้มน็อกปั้มน็อกทั้งคู่ปั้มน็อกอันตลอด
0: คือเอาแค่คือต่างคนต่างงอมทั้งคู่อันสามอ่ะนะเลิกกันไป
4: ใช่ใช่ก็เลยเลิกกันไป
0: พี่
4: โหมันเหมือนไก่คู่ตีล้านพอเล่นกันได้เสียตอนนั้นอ่ะผมลอง5ก็ลองยัดไปที 50,000 30,000
0: พี่อัน
4: ยังลองอยู่เลย
0: พี่อันอย่ามากระชับมิดกับขวัญอย่างงี้นะไม่เอานะกระชับมี 300,000 กว่านะ
4: เล่นกันคือเล่นแต่ว่าไก่มันตีมันมากใครหักใครยกใครหัก
0: หูเจ้าเข้มตีไก่ที่พี่ได้คู่ชนล้านสัปดาห์นี้ที่มหาลาภเนี่ยมันตียกแรกตี21เลยเหรอ
4: ยกแรกตีเรา21เลยคือราคาเราให้น้ำมาเรา
0: ฟื้น
4: ดื้อหน่อย
0: แล้วก็เลิกกันไป3ยกแล้วตัวนั้นที่ตีป้ามกับเจ้าเข้มเนี่ยก็ตอนนี้ก็ติดตีล้านที่มหาลาภเหมือนกัน
4: ใช่ครับ
0: โอเคแล้วก็พี่ซื้อเจ้าเข้มกลับมาในราคาเท่าไหร
4: ่200,000
0: 200,000เลยนะไอ้ตัวที
4: ่ไม่ขายก็ได้ไม่ขายเงินซื้อสีไม่ได้ถ้าไม่มากพอคำพูดเสียสีเลยเงินซื้อผมไม่ได้ถ้าไม่มากพ
0: อ
4: ตีเอา300,000
0: เอา
4: ไม่อยากขายเพราะว่าคนที่เล่นกับผมอะ
0: ครับ
4: พวกเสียต้าเสือ
0: ครับ
4: เสียหลิวช่างหลิวเนี่ย
0: ครับ
4: ก็คือไอ้โชคเนี่ยเขาขอ300,000ตั้งนานแล้ว
0: เจ้าเข้มเลยนะ
4: อยู่กับผมอ่ะที่ผมเอาไปสร้างสีสันว่างี้
0: ครับครับ
4: แล้วถ้ามันชอบกันยังไงก็ค่อยว่ากันพันเท่าไหร่ก็แบ่งก
0: ัน
4: ก็ว่างี
0: ้ช่างหลิวก็เห็นเจต้าก็เห็นพี่โชคก็เห็นคือเห็นทุกคนนะนะครับโอเคพี่ซื้อมาในราคา200,000เศรษฐีเปิดไว้300,000เนี่ย
4: ใช่ครับ
0: แล้วพอมาอยู่กับเราพี่อยู่ในน้ำเลี้ยงเราเนี่ยไปชนะมากี่เที่ยว
4: เป็นคนละเรื่องก็ปั่มอยู่บ้านก็ตอนหลังผมไม่ค่อยออกวนป่าเพราะว่าเคยเอาตัวดีๆออกวนป่าแล้ว
0: เสีย
4: มันกระทบมามั่งเสีย
0: เสียได้ของ
4: ก็อยู่บ้านเนี่ยนะก็ใส่ย
0: ุกแข็งเลยอัดแข็งอยู่ในบ้านเลยคือไก่เรามั่นใจอยู่แล้วเพราะว่าไอตัวที่เตะมันเนี่ยก็คือเป็นไก่ที่เราตั้งใจชนแพงก็คือล่าสุดก็ได้คู่ชนล้านอยู่แล้วเนี่ยแล้วมันตีเรา21เนี่ยคือความเก่งมันไม่ต้องพูดถึงแล้วเรามั่นใจแล้วถูกต้องไหมแล้วบ่อนป่าออกไปไก่ซื้อมาแพงๆไม่เคยไปถึงดวงดาวเลยไปกระทบตามั่งนู่นนี่นั่นมั่งเสียดายของถูกต้องไหมครับเราก็อัดจ๊อกอยู่บ้านเลย
4: ใช่ครับหลายบ้านก็
0: หลายเที่ยวไหม
4: ก็ถือว่าแข็งแรงเยอะ
0: แข็งแรงเยอะนะ
4: ตรงนั้นมาก็หลายหลายอันอยู่ครับ
0: ครับหลายอันอยู
4: ่แล้วก็คิดว่าแข็งแกร่งแล้วก
0: ็ครับ
4: หาคู่
0: ออกมาได้คู่ไฟนี่เลย
4: ใช่ถ้าจะดูกับจินดา
0: ครับ
4: กับจินดาเขาก็ไม่ตรงกันทั้งที
0: เราก็ไม่เคยหลบบอสเลยเนี่ย
4: ไม่เคย
0: สอสนันมั่งจินดามั่ง
4: ดูหมด
0: อ่า
4: นี่มันดูอันนี้ก็โปรโมเตอร์จัดมาก็เลยเข้าไปดู
0: บอกดูกับตัวเก่งๆเนี่ยไม่ค่อยให้สัมภาษณ์ขวัญด้วยบอกจะเก็บไว้ลองเล่นอ่ะ จะดูกับจินดาก็ไม่ตรงนะจนมาได้ดูตัวกับหนูสนแตง
4: อ
0: ่าครับไม่ดูกัน
4: ไปตรวจมาเสิร์ฟไปตรวจมา
0: ครับ
4: ครับ
0: แล้วมาตรงกับหนุ่มสนแตงถูกต้องไหมพี่
4: ใช่
0: ตอนเปรียบกันต้องถามว่าพี่ชอบไม่ชอบอะไรยังไง
4: มันชั่งน้ำหนักอะเราดูสูงต่ำอย่างเดียว
0: ชั่ง
5: รู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
7: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมศิลปากรพบแหวนทองคำสลักอักษรโบราณอายุกว่า 2,000 ปีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
10: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
11: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: กรมศิลปากรพบแหวนทองคำสลักอักษรโบราณอายุกว่า 2,000 ปีขณะเก็บโครงกระดูกและโบราณวัตถุแหล่งโบราณคดีดอนยายทองจังหวัดเพชรชบุรี
12: นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่าจากการมอบหมายให้สำนักศิลปากรที่1ราชบุรีจัดเก็บชิ้นส่วนโครงกระดูกมนุษย์และโบราณวัตถุแหล่งโบราณคดีดอนยายทองจังหวัดเพชรบุรีเพื่อป้องกันความเสียหายจากปัญหาน้ำใต้ดินความเค็มและความชื้นช่วงฤดูฝนนำไปอนุรักษ์ณศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ของกรมศิลปากรซึ่งระหว่างดำเนินการพบแหวนทองคำเพิ่ม2วงจากโครงกระดูกหมายเลข4สลักอักษรโบราณที่หัวแหวนสันนิษฐานเป็นอักษรอินเดียโบราณพราหมีอายุประมาณ 1,900 ถึง 2,100 ปีแต่อีกวงไม่มีลวดลายด้วยอักษรบนตราประทับดังกล่าวอาจมีลักษณะคล้ายกับแหล่งโบราณคดีบริเวณภาคใต้ของไทยที่แหล่งโบราณคดีคลองท่อมจังหวัดกระบี่และแหล่งโบราณคดีเขาสามแก้วจังหวัดชุมพรจึงได้นำแหวนทองคำดังกล่าวส่งมอบให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรีเก็บรักษาและอนุรักษ์และศึกษาการเชื่อมโยงประวัติศาสตร์มาชโยรายงาน
7: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมประสานงานของบกลางกำจัดแก้ปัญหาปลาหมอคางดำและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบพร้อมวิจัยพัฒนาการนำไปใช้ประโยชน์เพื่อแก้ปัญหาให้เป็นรูปธรรม
13: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้สั่งการให้กรมประมง ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีการเผยแพร่ข่าวพบปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำย่านถนนพระราม3กรุงเทพมหานครพร้อมยืนยันว่าที่ผ่านมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ได้นิ่งนอนใจต่อเรื่องนี้โดยมีการติดตามและกำจัดมาอย่างต่อเนื่องและยืนยันว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้บรรจุโครงการแก้ปัญหาปลาหมอคางดำไว้ในแผนงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570โดยอยู่ในหมวดการบริหารจัดการปลาน้ำจืดเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือในระยะยาวรวมทั้งอยู่ระหว่างการประสานงานเพื่อจัดทำคำขอใช้งบกลางเพื่อดำเนินการ3ภารกิจเร่งด่วนได้แก่การกำจัดปลาหมอคางดำออกจากระบบนิเวศการชดเชยเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบและการวิจัยพัฒนาเพื่อนำปลาที่จับได้ไปใช้ประโยชน์ด้านต่างๆคาดว่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นเร็วๆนี้ส่วนการแพร่ระบาดของกุ้งกล้ามแดงในแหล่งน้ำจืดโดยเฉพาะในพื้นที่กว้านพะเยาสถานการณ์ไม่รุนแรงเท่าปลาหมอคางดำเนื่องจากกุ้งชนิดนี้แพร่พันธุ์ช้ากว่าชาวนันมาลีรายงาน
7: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายทีมชาติอาร์เจนตินาพบทีมชาติเคปเวิร์ดโดยประธานาธิบดีเคปเวิร์ดแสดงความเชื่อมั่นทีมชาติจะสร้างปาฏิหาริย์ผ่านเข้ารอบครั้งนี้ได
14: ้การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายในคืนนี้ต่อเนื่องจนถึงช่วงเช้าวันพรุ่งนี้มีโปรแกรมลงสนามทั้งหมด3คู่โดยคู่ที่น่าสนใจเป็นการพบกันระหว่างอาร์เจนตินาแชมป์เก่าพบเคปเวิร์ดน้องใหม่ฟุตบอลโลกครั้งนี้ที่ผ่านรอบแรกมาได้อย่างเกินความคาดหมายลงสนามเวลา 5:00 น.สำหรับความพร้อมของทั้ง2ทีมเริ่มที่ทัพฟ้าขาวยังต้องเช็คสภาพของคริสเตียนโรเมโรและนิโคลัสตายาฟิโกกองหลังตัวหลักชุดแชมป์โลกแต่หากทั้ง2คนนี้ไม่พร้อมยังมีนิโคลัสโอตาเมนดีและฟากุนโดเบดิน่าที่ฟอร์มกำลังร้อนแรงในทัวร์นาเมนต์นี้ส่วนตัวหลักคนอื่นทั้งเอนโซ เฟอร์นันเดสลาวตาโรมาร์ติเนสและลีโอเนลเมสซี่ที่ทำไปแล้ว6ประตูพร้อมลงลาดตาข่ายส่วนทัพฉลามสีน้ำเงินไม่มีผู้เล่นได้รับอาการบาดเจ็บหรือติดโทษแบนนำทัพโดยไดลอนลิฟลาเมนโตจามิโลมอนเตโรเดลอยดูอาเต้ซิดนีย์โรเปสคาบาวขณะที่โฮเซ่มาเรียเนเวสประธานาธิบดีเคปเวิร์ดมั่นใจว่าทีมชาติเคปเวิร์ดจะสร้างปาฏิหาริย์ด้วยการเอาชนะอาร์เจนตินาในคืนนี้ได้ส่วนโปรแกรมการแข่งขันคู่อื่นๆออสเตรเลียพบอียิปต์เวลา 1:00 น.โคลอมเบียพบกานาเวลา 8:30 น.ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
7: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ
6: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: สแลมดังฮอปสนับสนุนโดย All New Suzuki X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X
3: First person shooter mode Returning your son to a funeral To them niggas that say they don't office You better be talking about working in cubicles Yeah, them boys had a lot, but I knew the code Lot of niggas debating my numero Not the three, not the two, I'm the UNO Yeah

0: Nigga.
1: Hey, I'm about to. Yeah.

สวัสดีครับแฟนๆสำนักทอล์กทุกท่านนะครับผมสรัญพงษ์น้อยสำรีนะครับรับหน้าที่ดำเนินรายการในส่วนของรายการสำนักทอล์กนะครับที่จะเป็นรายการที่พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของวงการบาสเกตบอล NBA ของสหรัฐอเมริกานะครับและคืนนี้ครับเราเจอกันในคืนที่เพลย์ออฟ NBA เองถือว่าเดือดจนเริ่มมีกลิ่นของคำว่าคู่ชิงสายลอยมาอยู่เต็มอากาศแล้วนะครับเพราะถ้าพูดกันในส่วนของตามเวลาประเทศไทยนะวันนี้เนี่ยก็คือวันที่18พฤษภาคมเนี่ยนะครับก็คือวันที่ผมเนี่ยทำการอัดพอดแคสต์ณวันนี้อยู่นะครับเราเองก็ได้คู่ชิงสายครบทั้ง2ฝั่งเป็นที่เรียบร้อยนะครับเหลือเพียงแค่รอเกมเปิดฉากอย่างเป็นทางการเท่านั้นทางฝั่งของตะวันตกเนี่ยก็คือการตัดเชือกกันระหว่างโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์พบกับทางซานอันโตนิโอสเปอร์ครับส่วนฝั่งตะวันออกเองก็เป็นทางฝั่งของนิวยอร์กนิกส์พบกับทางคลีฟแลนด์คาวาเลียร์แต่ก่อนจะไปพูดถึงประเด็นหลักของคืนนี้นะครับผมอยากชวนทุกคนนั้นหันกลับไปมองรอบก่อนหน้ากันสักนิดนึงก่อนครับเพราะว่าถ้าไม่ปูถึงตรงนี้เองบางคนเนี่ยอาจจะรู้แค่ชื่อทีมที่เหลือครับแต่ยังไม่เห็นล่องรอยของต้องถือว่าล่องรอยของสงครามที่กว่าจะมาถึงการแข่งขันในวันนี้ได้ครับฝั่งของตะวันออกนะครับเริ่มจากรอบแรกครับก็เป็นทางฝั่งของดีทรอยต์พิสตันนะครับที่โดนออร์แลนโดเมจิกนั้นกดจนตามหลังอยู่ที่1ต่อ3ซีรีส์ครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพวกเขาก็สามารถพลิกกลับมาเอาชนะซีรีส์ได้ที่4ต่อ3ซีรีส์นะครับแบบใจถึงมากๆครับขณะที่ทางฝั่งของคลีฟแลนด์คาวาเลียร์เองครับพวกเขาเองก็ต้องลากในซีรีส์ครับไปกันจนถึงเกมที่7นะครับก่อนจะปิดซีรีส์ได้ครับ4ต่อ3ซีรีส์ครับด้วยการดวลกับทางโตรอนโตแรปเตอร์ครับทั้งฝั่งของนิวยอร์กนิกเองก็ผ่านแอตแลนต้าฮอคมาได้4ต่อ2ซีรีส์ด้วยเกมปิดซีรีส์ที่ถือว่าถล่มขาดถึง51แต้มด้วยกันนะครับและฟิลาเดลเฟีย 76ers เองก็สร้างดราม่าครับด้วยการคัมแบ็กจากการตามหลัง1ต่อ3ซีรีส์อีกเช่นเดียวกันนะครับเขี่ยทางบอสตันเซลติกตกรอบไปครับต้องถือว่าเคยเป็นอดีตแชมป์เก่าเมื่อสัก2ปีก่อนหน้านี้ด้วยนะครับตกรอบไปด้วยในส่วนของซีรีส์เนี่ยเกมที่7นะครับ4ต่อ3ซีรีส์ได้สำเร็จครับฝั่งของตะวันออกเองก็ถือว่าไม่เบานะครับเพราะว่าทางด้านของโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์เองก็ไล่กวาดฟินิกซ์ซันครับ4ต่อ0ซีรีส์แบบไม่มีปราณีเลยครับขณะที่ขวัญใจแฟนชายมหาชนอย่าง LA Lakers เองหรือว่า Los Angeles Lakers ครับพวกเขาก็ปิดซีรีส์ใส่ Houston Rockets ซึ่งมีทางด้านของเควินดูแรนต์มาได้แบบถือว่าไม่ได้เหนื่อยมากนะครับ4ต่อ2ซีรีส์นะครับขณะที่ทางฝั่งของมินนิโซตาทิมเบอร์วูลฟ์เองพวกเขาก็จัดการเขี่ยเดวิลนักเก็ตนะครับอดีตแชมป์เก่าครับเมื่อ3ปีก่อนก็ว่าได้ครับด้วยการเอาชนะไป4ต่อ2ซีรีส์และซานอันโตนิโอสเปอร์เองก็จัดการพอร์ตแลนด์เทรลเบลเซอร์ครับแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดที่4ต่อ1ซีรีส์แบบที่มีทั้งพลังหนุ่มและความเป็นระบบในการเล่นอย่างชัดเจนมากของทางสเปอร์นะครับเพราะฉะนั้นครับพอมาถึงรอบรองก่อนชิงสายเนี่ยหรือว่าคอนเฟอเรนซ์เซมิไฟนอลเนี่ยมันไม่ใช่แค่รอบที่เก่งกว่าแล้วจะชนะมันได้นะครับแต่มันเป็นรอบที่มีการเริ่มถามคำถามกันอย่างจริงจังแล้วนะครับว่าใครพร้อมที่จะเป็นตัวแทนของสายตัวเองครับและที่สำคัญไปกว่านั้นเนี่ยนะครับมันเป็นรอบที่เรานั้นเริ่มเห็นแล้วนะครับว่าทีมไหนชนะด้วยระบบทีมไหนเองชนะด้วยแรงฮึดและทีมไหนครับชนะเพราะว่าดาวดังนั้นเอาจริงในค่ำคืนที่มันสำคัญที่สุดครับถ้าเริ่มจากทางฝั่งของตะวันออกก่อนเนี่ยนะครับผมขอเริ่มกันที่คู่ที่จบเร็วที่สุดก่อนครับนั่นก็คือทางฝั่งของนิวยอร์กนิกส์พบกับทางฟิลาเดลเฟีย 76ers ครับซึ่งทั้งสองแฟรนไชส์เองเนี่ยก็ต้องบอกนะครับว่าก่อนที่เกมนี้จะเริ่มต้นขึ้นหลายฝ่ายก็คงคิดว่าคู่นี้น่าจะสนุกสูสีกันอย่างแน่นอนครับแต่อย่างไรก็ตามครับพอผลการแข่งขันออกมาเกิดขึ้นจริงเนี่ยผมปรากฏว่าทางฝั่งของนิกเองสวีปชนะไปแบบ4ต่อ0ซีรีส์ครับและยังถือว่าอาจจะยังเบาเกินไปด้วยซ้ำนะครับถ้าเทียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นในสนามเพราะนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของการกวาดซีรีส์เท่านั้นนะครับแต่มันคือการกวาดแบบย้ำว่า2แฟรนไชส์เนี้ยมันกลายเป็นทีมคนละชั้นในซีซั่นนี้อย่างจริงๆครับนิกเองปิดซีรีส์ด้วยการถล่มนะครับในเกมที่4ไป144ต่อ114นะครับพร้อมสถิติในการยิง3คะแนนถึง25ลูกเทียบสถิติสูงสุดในประวัติศาสตร์เพลย์ออฟครับแล้วทำ18ลูกในช่วงครึ่งแรกนะครับเกมนั้นเนี่ยนิวยอร์กนิกนำถึง81ต่อ57ตั้งแต่ช่วงพักครึ่งครับ
และตลอดซีรีส์เองพวกเขาชนะฟิลาเดลเฟีย 76ers ด้วยผลต่างรวมกันมากถึง89คะแนนครับซึ่งถือว่าเป็นแต้มที่ค่อนข้างจะขาดลอยมากสำหรับรอบนี้ครับจุดที่น่าสนใจก็คือนิกนั้นไม่ได้ชนะด้วยฟอร์มเทพอย่างเดียวนะครับของใครคนใดคนหนึ่งแต่ชนะด้วยโครงสร้างเกมรุกที่ถือว่าไหลลื่นด้วยกันทั้งแฟนชายครับทีมของไมค์บราวน์เองพูดหลังเกมนะครับว่าหัวใจของเรื่องนี้ก็คือสเปซซิ่งหรือว่าการยืนระยะที่ถูกต้องครับเพราะว่าถ้าคุณเจอกับฟิลาเดลเฟียที่เร็วแล้วก็มีพลังแอตเลติกค่อนข้างจะมากๆเนี่ยสเปซซิ่งของพวกคุณถ้าเกิดไม่ดีเนี่ยคุณจะไม่ได้ช็อตสวยๆในการเล่นเลยครับขณะเดียวกันเองบราวน์เองครับยังชมนะครับว่าทีมของเขาเนี่ยโฟกัสครับเรื่องรายละเอียดแล้วก็การเล่นด้วยครับมีผู้เล่นหลายคนเองที่มี energy สูงๆครับตั้งแต่ช่วงต้นจนกระทั่งจบซีรีส์ไปครับส่วนคาร์ล แอนโทนี ทาวน์เองก็อธิบายสั้นๆนะครับว่าทีมเองล็อกอินอยู่กับโมเมนต์ที่อยู่ตรงหน้ามากๆจริงๆสำหรับการผ่านเข้าไปสู่รอบชิงสายครับฝั่งของฟิลาเดลเฟียเองครับภาพที่สะท้อนออกมาเนี่ยค่อนข้างจะตรงมากนะครับทางฝั่งของนิกเนิร์ดเองเนี่ยเจ้าตัวนั้นยอมรับนะครับว่าหลังเกมว่าช่องว่างเนี่ยด้านพลังงานนะครับระหว่าง2แฟนชายเนี่ยมันค่อนข้างจะชัดเกินไปนะครับส่วนโจเอมบีดเองก็ไม่ได้อ้อมครับเขาบอกในส่วนของการสัมภาษณ์ในทำนองที่ว่านิวยอร์กนิกเนี่ยดีกว่าพวกเขาแทบจะทุกอย่างนะครับนั่นจึงทำให้เราเนี่ยต้องยอมรับความจริงข้อหนึ่งว่าแมซิกเซอร์เองจะหักปากกาเซียนมาจากเกมเพลย์ออฟรอบแรกครับด้วยการพลิกชนะหลังจากตามหลังมา1-3ใส่บอสตันได้แต่เมื่อเจอกับทางนิกชุดนี้เองพวกเขาไม่มีแรงกดดันในการที่จะสู้กลับได้จริงๆครับโดยเฉพาะเมื่ออีกฝั่งนึงเนี่ยยิง3คะแนนเข้ามาแบบรัวๆเหมือนกับว่าเป็นการซ้อมคนเดียวในยิมแบบนี้ครับดังนั้นครับถ้าถามว่าในคู่ระหว่างนิกกับซิกเซอร์เนี่ยใครได้เปรียบเสียเปรียบอะไรเนี่ยคำตอบเนี้ยชัดมากนะครับคือนิกเองเนี่ยเป็นทีมที่ได้เปรียบในเรื่องของจังหวะเกมความไหลลื่นของไลน์อัพที่ช่วยกันยิงนะครับแล้วความมั่นใจครับที่พุ่งขึ้นในทุกๆเกมขณะที่ซิกเซอร์เองเสียเปรียบครับทั้งเรื่องของสภาพร่างกายแล้วก็บรรดาผู้เล่นแกนหลักของทีมแล้วรวมไปถึงความเร็วในการที่จะสลับปรับเปลี่ยนโรเตทในส่วนของเกมรับนะครับพอเสีย3คะแนนมาตั้งแต่ต้นเกมเนี่ยพวกเขาต้องวิ่งไล่แล้วพอวิ่งไล่เองเกมก็ยิ่งไปเข้า

อารมณ์ทั้งการแก้เกมหน้างานแบบแทบจะไม่มีเวลาที่จะได้พักหายใจกันเลยทีเดียวครับสุดท้ายแล้วครับก็เป็นทางฝั่งของคิฟแลนด์ครับชนะไปในเกมที่7ครับที่ดีทรอยต์นั้นแพ้ไปแบบถือว่าค่อนข้างจะคะแนนห่างครับ94-125คะแนนนะครับผ่านเข้าไปชิงสายตะวันออกเป็นครั้งแรกครับนับตั้งแต่ปี2018นะครับโดยเกมตัดสินนั้นเป็นทางโดนัลด์มิเชลครับที่ทำไปถึง26คะแนน7รีบาวด์กับอีก8แอสซิสต์นะครับจาเรดอาร์เรนกับทางแซมเมอริลเนี่ยทำไปคนละ23คะแนนนะครับขณะที่อีแวนโมบลีเองก็กดดับเบิลดับเบิลไป21คะแนน12รีบาวด์ครับคลิฟแลนด์นั้นชนะทั้งความแม่นทั้งรีบาวด์และประสบการณ์แบบคมกริบในช่วงค่ำคืนสุดท้ายในวันตัดสินเกมครับและสิ่งที่ผมเนี่ยชอบที่สุดในคู่นี้ครับก็คือบทพูดก่อนเกมครับกับบทพูดหลังเกมมันเล่าคาแรคเตอร์ของทีมเนี่ยได้ค่อนข้างจะชัดเจนมากนะครับก่อนเกมเนี่ยก่อนเกมที่7นะครับทางเคนนี่แอตคินสันเองบอกฉันนะครับว่าเขาอยากให้โดนัลด์มิเชลนั้นเล่นเป็นตัวของตัวเองครับแล้วพอเกมจบเนี่ยเขากลับมาชมนะครับว่าเวอร์ชั่นในค่ำคืนนี้มันยิ่งกว่าโดนัลด์มิเชลที่ทุกคนนั้นได้เคยเห็นและได้เคยรู้จักครับเพราะเจ้าตัวเองคุมเกมได้ครบแบบทั้งแต้มทั้งเกมรับทั้งรีบาวด์และการสร้างเพลย์สร้างพื้นที่และการสร้างสรรค์จังหวะต่างๆให้กับผู้เล่นคนอื่นๆครับส่วนโดนัลด์มิเชลเองครับหลังจากจบเกมเองก็ไม่ได้มาโชว์โมเมนตัมแต่ว่าเจ้าตัวนั้นมีการพูดในเชิงที่มองไปถึงรอบชิงสายว่าเกมเนี้ยมันยังไม่ใช่ในส่วนของปลายทางนะครับทีมนี้เองยังมีงานที่จะต้องทำอีกมากมายครับและเจเรตอารีนเองก็พูดถึงในแบบที่เขาเหมือนคล้ายๆกับว่าเป็นนักรบเลยว่าถ้าให้เดินตามผู้เล่นคนนี้เข้าไปในสงครามเขาก็พร้อมจะเดินตามเข้าไปครับเพราะว่าตัวของเจเรตอารีนเองเขาเชื่อมั่นในตัวของโดนัลด์มิเชลเอามากๆนะครับและถ้าจะมองกันที่เรื่องได้เปรียบเสียเปรียบของซีรีส์นี้ครับทางดีทรอยต์เองเนี่ยต้องบอกว่าพวกเขาได้เปรียบนะครับในเรื่องของความสดความกล้าและความเร็วในการเปิดหน้าแรกของเกมครับแต่พอเข้าในช่วงที่เกมนั้นต้องใช้จังหวะที่ถือว่าเป็นประสบการณ์จริงๆทางฝั่งของคลิฟแลนด์คาวิเลียเองพวกเขาก็แสดงออกให้เห็นถึงความเหนือกว่าอย่างเด่นชัดนะครับโดยเฉพาะเวลาที่จะต้องไปตัดสินใจเล่นในช่วงของการเล่น2จังหวะสุดท้ายของเพลย์ครับการเลือกผู้เล่นที่จะมาจัดการรับในช็อตที่กดดันและการไม่หลุดวินัยในเวลาที่เกมนั้นมันเริ่มที่จะมีแรงกดดันถาโถมและนี่คือซีรีส์นะครับที่บอกเราว่าพิสตันนั้นมาแล้วครับแต่ยังไม่ถึงขั้นที่จะใช้คำว่ามันถึงเวลาของพวกเขาแล้วขณะที่คาวิเลียเองคือทีมที่ล้มลุกคลุกคลานมาเยอะพอสมควรครับจนรู้ว่าคืนนี้พวกเขาควรจะต้องทำตัวหรือว่าพูดง่ายก็คือพวกเขานั้นควรจะต้องเล่นแบบไหนครับไปดูกันที่ทางฝั่งของสายตะวันตกกันบ้าง นะครับผมว่ามันค่อนข้างจะมีเสน่ห์กันคนละแบบกับทางฝั่งของสายตะวันออกเลยทีเดียวครับเพราะว่า2ทีมที่ทะลุเข้ามานั้นคือทีมที่ชนะด้วยน้ำหนักคนละชนิดครับไปเริ่มต้นกันที่ทางฝั่งของโอคลาโฮมาซิตี้ทันเดอร์แชมป์เก่าครับพบกับทางลอสแองเจลิสเลเกอร์ครับซีรีส์นี้เนี่ยถือว่าจบเร็วนะครับแล้วก็จบแบบชัดเจนก็คือว่าทางฝั่งของ OKC แชมป์เก่าเนี่ยพวกเขาจัดการกวาดซีรีส์ใส่ทางเลเกอร์ไปขาดรอเลยครับ4-0พร้อมกับรักษาสถิติ8-0ในเพลย์ออฟครับตอนนั้นเนี่ยต้องถือว่าค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่หลายๆคนเองไม่อยากเชื่อนะครับว่าพวกเขาจะสามารถรักษาผลงานแบบไร้แผลแบบนี้เอาไว้ได้ครับและเกมปิดซีรีส์เองทันเดอร์นั้นก็สามารถเอาชนะไปได้ด้วยคะแนน115-110ครับโดยที่ตัวของเชจิเลียสอเล็กซานเดอร์เองทำไป35คะแนนอาร์เจมิเชลเองทำไป28คะแนนนะครับเชธโฮมเกรน16คะแนนกับอีก9รีบาวด์และแม้เลเกอร์เองจะพยายามยื้อแต่ว่าสุดท้ายแล้วครับพวกเขาก็ไม่สามารถที่จะจัดการปิด OKC เอาไว้ด้วยความนิ่งเหมือนแต่ก่อนได้นะครับและจุดที่น่าสนใจของเกมนี้นะครับก็คือตัวของเชเนี่ยได้ออกมาพูดหลังจากจบเกมได้ค่อนข้างจะเยือกเย็นนะครับเขาบอกประมาณว่าทีมทำหน้าที่ของตัวเองได้สำเร็จแล้วก็จริงนะครับแต่เท่านั้นเนี่ยมันยังไม่พอเพราะว่ายังไม่มีอะไรการันตีขณะที่ทางฝั่งของมาร์คเดกโนครับกุนซือของทีมเองก็ออกมาพูดในอีกมุมนึงเขาชมว่าเลเกอร์นั้นสร้างความหลากหลายของเกมรับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะดีที่อีกฝ่ายโยนใส่เข้ามาและทำให้ทันเดอร์เองเป็นทีมที่ดีขึ้นในทันทีหลังจากผ่านซีรีส์ของเลเกอร์ไปได้ครับขณะที่เจเจเรดดิกครับเทรนเนอร์ของทางฝั่งเลเกอร์เองก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าแม้จะตกรอบไปแล้วแต่เจ้าตัวนั้นก็ยังคงพูดด้วยน้ำเสียงที่ภูมิใจในสิ่งที่ทีมนั้นพยายามสร้างนะครับทั้งเรื่องของฮาบิตแล้วก็ทางคอมมูนิเคชันครับซึ่งฟังดูแล้วเหมือนกับว่าทีมเองรู้นะครับว่าตัวเองนั้นแพ้ให้กับของ

0: จริงไม่ใช่แพ้เพราะว่าทีมนั้นแตกพ่ายกันเองครับดังนั้นครับถ้าจะให้สรุปสั้นๆนะครับในส่วนของคู่ OKC กับ Laker เนี่ยก็คือ Thunder นั้นได้เปรียบ3อย่างอย่างชัดเจนมากนะครับก็คือข้อแรกเนี่ยคือเรื่องของความนิ่งนะครับเรื่องที่2นี่ก็คือเรื่องของความลึกและเรื่องที่3ก็คือการไม่ต้องพาผู้เล่นที่ถือว่าอาจจะเป็นซูเปอร์สตาร์หรือว่าไม่จำเป็นจะต้องพึ่งพาใครเพียงคนเดียวครับเพราะแม้ว่าเชเองจะเป็นซูเปอร์สตาร์นะครับแต่ทีมนี้ก็ยังสามารถที่จะชนะได้ในวันที่คนอื่นขึ้นมาเป็นพระเอกหน้าใหม่ได้เหมือนกันนะครับส่วนเลเกอร์เองในซีรีส์นี้นั้นเจอทั้งปัญหาการบาดเจ็บพวกเขานั้นไม่มีลูก้าดอนซิชตลอดทั้งเพลย์ออฟจากการบาดเจ็บแฮมสตริงและการที่ต้องแบกเกมด้วยผู้เล่นชื่อเดิมๆอย่างเลบอนเจมส์เนี่ยในจังหวะที่คู่แข่งนั้นสดกว่าและหมุนตัวได้เยอะกว่านี่เลยเป็นสิ่งที่ทำให้เลเกอร์นั้นเป็นปัญหาใหญ่แล้วก็เป็นปัญหาสำคัญของพวกเขาในการโดนไล่กวาดซีรีส์ไปแบบนี้นะครับและอีกหนึ่งคู่ครับที่ผมว่าคู่นี้ดูสนุกสุดนะครับในเชิงของการเติบโตของทีมนั่นก็คือทางซานอันโตนิโอสเปอร์ที่พบกับทางมินนิโซตาทิมเบอร์วูลฟ์ครับสเปอร์เนี่ยสามารถเอาชนะไปในซีรีส์นะครับด้วยการชนะไป 4-2 ซีรีส์ปิดด้วยการบุกถล่ม 139-109 ในเกมที่6นะครับโดยตัวของสเตฟานแคสเซิลครับระเบิดไป32คะแนน11รีบาวด์ครับขณะที่ดีแอรอนฟ็อกเองทำไป21คะแนน9แอสซิสต์ครับส่วนดาวดังอย่างวิกเตอร์เวมเบมยาม่าเองครับแม้ไม่ใช่คนที่ทำคะแนนได้มากที่สุดนะครับแต่ก็ยังเป็นเสาหลักของเกมรับที่ทำให้วูฟนั้นเล่นยากและสเปอร์เองก็ยังคงยิง3คะแนนลงมากถึง18ลูกนะครับซึ่งถือว่าเป็นสถิติของแฟรนไชส์ในเพลย์ออฟอีกด้วยครับและต้องบอกนะครับว่าซีรีส์นี้มีอารมณ์ค่อนข้างจะหลากหลายและมากมายครับเพราะว่าเวมเบมยาม่าเองเพิ่งโดนไล่ออกจากเกมที่4นะครับจากจังหวะที่เจ้าตัวนั้นไปสอกใส่ทางนัสรีดครับแล้วสามารถกลับมาเล่นต่อได้ในเกมต่อๆมาครับแบบมีวุฒิภาวะมากขึ้นนะครับเจ้าตัวเองเนี่ยได้มีการให้สัมภาษณ์หลังจากปิดซีรีส์แล้วนะครับว่าเขาจะเป็นจะต้องตอบสนองให้เป็นคำตอบครับแต่คำตอบนั้นต้องเป็นการเล่นบาสไม่ใช่ใช้เป็นการตอบโต้ในเรื่องของความสกปรกหรือว่าความหนักหน่วงเกินเกมครับด้านตัวของอันโทนีเอ็ดเวิร์ดครับซูเปอร์สตาร์ของทีมมินเนโซตาทีมวูฟเองก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าสเปอร์เนี่ยเป็นทีมที่ดีกว่าในซีรีส์นี้และยังยอมรับด้วยนะครับว่าตัวของวิกเตอร์เวมเบนยาม่าเองเนี่ยยังเป็นคนที่สามารถเปลี่ยนทุกช็อตแถวๆห่วงเนี่ยให้กลายเป็นความได้เปรียบได้ออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆนะครับและนี่เลยครับคือสิ่งที่ทำให้สเปอร์เนี่ยกลายเป็นแฟรนไชส์ที่อันตรายครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่เองจะมองว่าทีมเนี้ยเป็นทีมของทางเวมบี้หรือว่าวิกเตอร์เวมเบมยาม่านะครับแต่ความจริงแล้วซีรีส์นี้เนี่ยถูกพิสูจน์ที่เห็นนะครับว่าสเปอร์เนี่ยไม่ได้ชนะเพราะว่าตัวของเวมเบมยาม่าเนี่ยทำ40คะแนนในทุกๆคืนครับพวกเขานั้นสามารถที่จะผ่านค่ำคืนเหล่านั้นมาได้เพียงเพราะว่ามีผู้เล่นหลายคนที่ช่วยกันทำคะแนนและช่วยกันสร้างสรรค์ผลงานที่ดีออกมาครับและเมื่อเวมบี้เองสามารถที่จะคุมพื้นที่ใต้แป้นตัวของดีแอนรอนฟ็อกครับหรือว่าสเตวานแคสเซิลเองหรือว่าทางวัตเซลหรือแม้แต่คนอื่นๆภายในทีมเองก็สามารถจะเล่นได้ง่ายขึ้นมากครับพูดอีกแบบก็คือว่านี่เป็นทีมที่มีซูเปอร์สตาร์แต่ไม่ได้ติดนิสัยซูเปอร์สตาร์แบบทีมเดียวนะครับซึ่งต่างจากหลายทีมในลีกอย่างมากของ NBA ในซีซั่นนี้ครับและทีนี้ครับมาถึงส่วนที่หลายคนเองอยากจะฟังที่สุดนะครับว่าแล้วถ้าเอาทุกอย่างมารวมกันตอนนี้เองใครคือตัวเต็งครับไปเริ่มจากทางฝั่งของตะวันออกก่อนนะครับสื่ออย่าง NBA.com เนี่ยเขามองว่าทางนิวยอร์กนิกเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงที่เกมรุกนั้นกำลังลงตัวมากๆครับและลงตัวมากที่สุดของฤดูกาลด้วยซ้ำไปครับพวกเขาเนี่ยชนะ7จาก8เกมของเพลย์ออฟแบบขาด2หลักเลยนะครับและในพรีวิวซีรีส์ชิงสายเนี่ยทางจอห์นชูมันครับก็หยิบจุดสำคัญตรงนี้ขึ้นมานะครับว่านิกเองอาจไม่ได้เป็นทีมที่เล่นแบบสมบูรณ์แบบในเรื่องของเกมรับเพราะว่าคู่แข่งเองพยายามจะดึงเอาเจมส์บรอนสันกับทางคาวแอนโทนีทาวเข้าไปเป็นเป้าในพิกแอนด์โรลครับตลอดแต่สิ่งที่นิกนั้นชดเชยได้ก็คือการบุกที่ค่อนข้างจะไหลลื่นเกมรุกช่วงท้ายโดยเฉพาะในช่วงท้ายช็อตคล็อกที่ค่อนข้างจะคมนะครับและพลังรีบาวด์ในเกมบุกและนอกจากนี้เองตัวของทางจอห์นชูมันเองถึงขั้นฟันว่านิกอินซิกส์ครับหรือว่านิกเองจะชนะใน6เกมในการพบกับทางด้านของคลีฟแลนด์คาวาเลียร์ครับทั้งฝั่งของต้องบอกว่าสถาบันรับวางเดิมพันอย่างถูกกฎหมายหรือว่า Draft King เองเนี่ยเขาได้ออกตาต่อรองครับสำหรับรอบชิงสายนี้นะครับโดยให้เปิดให้ทางฝั่งของ Knicks เองเนี่ยพวกเขาเป็นต่ออยู่ที่ -270 ครับขณะที่ทางฝั่งของคลีฟแลนด์คาวาเลียร์เอง -215ครับและราคาเกมแรกเนี่ยพวกเขายังมองว่าทางฝั่งของนิวยอร์กนิกเนี่ยเป็นต่อมากถึง 7.5 คะแนนครับปัจจัยหลักก็คือนิวยอร์กนิกพวกเขานั้นได้พักมามากกว่านะครับและยังมีฟอร์มที่ร้อนแรงกว่าทางฝั่งของคลีฟแลนด์คาวาเลียร์ครับและมีเกมในบ้านก่อน2เกมติดๆด้วยกันนะครับขณะที่ทางฝั่งของคลีฟแลนด์คาวาเลียร์เองเพิ่งจะผ่านศึกหนักกับทางดีทรอยต์มาหมาดๆครับแบบเสียแรงทั้งร่างกายแล้วก็สภาพจิตใจนะครับแต่ถ้าจะมองกันแบบคนทำรายการแล้วผมต้องเตือนคุณผู้ฟังทุกคนตรงนี้นะครับว่าคลีฟแลนด์เองไม่ใช่ทีมที่ใครนั้นจะดูถูกได้เลยนะครับเพราะว่า NBA.com เองก็ย้ำนะครับว่าทีมนี้แม้เส้นทางอาจจะดูเอนดูโรหรือว่ามันค่อนข้างจะวิบากขรุขระไปหน่อยเนี่ยแต่เกม7ที่ดีทรอยต์นั้นคือสัญญาณที่บ่งชัดนะครับว่าพวกเขาออกถ้าเกิดพวกเขาเนี่ยสามารถที่จะมีเกมที่ออกตัวได้ดีเมื่อไหร่เนี่ยเกมจะไหลได้อย่างน่ากลัวมากครับและตัวแปรสำคัญก็คือว่าพวกเขานั้นจะโจมตีจุดที่นิกเสียเปรียบในแดนบนของเกมรับได้อย่างไรครับโดยเฉพาะการบังคับให้บรันสันกับทาวนั้นต้องตัดสินใจในพิกแอนด์โรลซ้ำๆครับไปดูทางฝั่งของฝั่งตะวันออกกันบ้างนะครับถ้าถามทั้งสื่อแล้วก็สถาบันรับบอลเดิมพันอย่างถูกกฎหมายเนี่ยของทางสหรัฐอเมริกานะครับคำตอบตอนนี้ยังคงชี้ชัดไปอยู่ที่ทางฝั่งของโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์ครับก่อนสื่อ NBA.com เนี่ยเขามีการชูจุดเด่นนะครับเรื่องของเดฟของทางฝั่ง OKC ที่ค่อนข้างจะเด่นชัดมากนะครับพวกเขาสามารถหมุนเวียนผู้เล่นได้ลึกถึง10คนโดยที่คุณภาพของทีมนั้นไม่ตกเลยนะครับและเกมรุกในเพลย์ออฟของพวกเขาตอนนี้บวกประสิทธิภาพขึ้นไปสูงมากครับแถมยังมีโอกาสได้ตัวของเจเรมี่เลียมกลับมาช่วยทีมอีกนะครับขณะที่บทวิเคราะห์ของทางเจฟฟ์ซิลกิตเองก็สรุปแบบสั้นๆแต่เจ็บว่าสเปอร์นั้นดีมากก็จริงครับแต่มันยังไม่ใช่เวลาของพวกเขาครับและก็เลือก Thunder in 6ครับซึ่งก็ถือว่าเป็นไปตามทิศทางการมองจากทางฝั่งของ DraftKings นะครับพวกเขาเนี่ยมองว่า Thunder นั้นน่าจะมีโอกาสเป็นแชมป์ในส่วนของสายตะวันตกนี้ครับด้วยอัตราอยู่ที่ -260 นะครับและเปิดให้สเปอร์เนี่ยมีโอกาสที่จะขึ้นมาเป็นแชมป์ในส่วนของสายตะวันตกนี้ด้วยอัตรา -210ครับเกมแรกเนี่ย OKC นั้นต่อ 6.5 แต้มนะครับแม้ว่าซีซั่นปกติเองสเปอร์เนี่ยจะเป็นฝ่ายชนะ OKC ถึง4จาก5เกมมาก็ตามครับแต่เหตุผลที่ทางฝั่งของทาง DraftKings เนี่ยยังคงหนุนทางฝั่งของ Thunder เนี่ยเพราะว่าเพลย์ออฟกับช่วงของซีซั่นปกติเนี่ยมันค่อนข้างที่จะคนละเรื่องกันนะครับและทีมแชมป์ชุดเก่าชุดนี้เองผลงานก็ยอดเยี่ยมครับยังไม่แพ้ใครเลยในเพลย์ออฟครับระบบการโรเตชันของพวกเขานั้นก็ถือว่ามีแนวลึกของผู้เล่นเนี่ยค่อนข้างที่จะให้ใช้มากกว่าครับและเชกิเลสอเล็กซานเดอร์เองก็เพิ่งได้ MVP มาหมาดๆครับเป็นสมัยที่2ติดต่อกันพอดีทั้งจังหวะความมั่นใจในช่วงจังหวะแบบนี้ครับน่าจะมาเต็มมากกับเกมนี้ครับและถ้าขยับออกไปครับดูตลาดแชมป์โดยรวมครับทางฝั่งของ DraftKings เองพวกเขายังคงมองว่าทางทีม Oklahoma City Thunder เป็นเต็ง1ของลีกเหมือนเดิมครับโดยมีอัตราแชมป์อยู่ที่ประมาณลบ170เลยทีเดียวนะครับซึ่งถือว่าค่อนข้างจะเป็นอัตราที่โอ้สูงเลยทีเดียวครับโดยทีมที่มาไล่หลังครับมีโอกาสที่จะเป็นแชมป์ตามหลังทางฝั่งของ OKC มาได้เนี่ยก็คือทางฝั่งของซานอันโตนิโอสเปอร์เลยครับขณะที่ทางฝั่งของตะวันออกเองครับอย่างคลีฟแลนด์คาวาเลียร์กับนิวยอร์กนิกส์เนี่ยก็ยังคงถือว่าค่อนข้างจะตามหลัง2แฟรนไชส์นี้อยู่พอสมควรครับซึ่งมันสะท้อนให้เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าภาพในสายตาของตลาดผู้ชนะเนี่ยน่าจะเป็นของทางฝั่งตะวันตกมากกว่าทางผู้ชนะของทางฝั่งตะวันออกนั่นเองครับและถ้าคุณผู้ฟังเองฟังมาถึงตรงนี้แล้วและถ้าอยากได้เวอร์ชั่นที่ถือว่าคมๆแบบที่มิสเตอร์หานนั้นสรุปให้แบบเข้าใจง่ายๆเลยนะครับตรงนี้ทางฝั่งตะวันออกครับนี่คือทีมที่ฟอร์มร้อนแรงที่สุดในเวลานี้นะครับทางฝั่งของคลีฟแลนด์คาวาเลียร์เองคือทีมที่ผ่านของหนักมามากกว่าครับถ้าดูจากรูปเกมและความต่อเนื่องนิกเนี่ยดูได้เปรียบนะครับแต่ถ้าคลีฟแลนด์นั้นไม่โดนออกนำเร็วไม่โดนทิ้งขาดเร็วครับและตัวของโดนวายมิเชลเองสามารถจะคุมจังหวะได้เกมก็มีโอกาสจะพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือได้ทุกเมื่อครับขณะที่ทางฝั่งของสายตะวันตกเองครับทันเดอร์คือทีมที่สมบูรณ์แบบที่สุดนะครับและนิ่งที่สุดด้วยสเปอร์คือทีมที่โตอย่างก้าวกระโดดได้อย่างรวดเร็วนะครับและน่ากลัวในเชิงแมชอัพมากที่สุดครับและถ้าคุณเชื่อในเรื่องของเดฟคุณจัดเชียร์ไปทางฝั่งของ OKC ครับแต่ถ้าคุณเชื่อเรื่องของการมีตัวผู้เล่นตัวประหลาดอย่างวิกเตอร์เวนเบมยาม่าเข้ามาเนี่ยและซีซั่นปกติที่สเปอร์นั้นข่มทางฝั่งของ OKC กันอยู่ คุณก็จะไม่กล้าฟันธงไปที่ทางฝั่งของ OKC Oklahoma City Thunder ได้อย่างสบายๆ อย่างแน่นอนครับสรุปก็คือว่ารอบรองก่อนชิงสายปีนี้มันพาเราไปในจุดที่น่าสนใจมากนะครับฝั่งหนึ่งคือทีมที่ไล่กวาดคู่แข่งจนคนนั้นเริ่มเชื่อว่านี่แหละคือปีของเราส่วนอีกฝั่งครับคือทีมที่ต้องคลานผ่านเกม7จนรู้ว่าถ้าจะไปต่อเองจำเป็นต้องแข็งแกร่งให้มากกว่านี้ครับและคืนนี้เราเลยไม่ได้เห็นแค่ว่าใครชนะนะครับแต่เราเองก็ได้เห็นด้วยนะครับว่าใครชนะด้วยวิธีไหนและในเพลย์ออฟเองบ่อยครั้งครับวิธีชนะนี่แหละสำคัญพอๆกับผลที่ชนะนั่นเองครับเดี๋ยวในช่วงต่อไปครับถ้าจะไปกันต่อเนี่ยเดี๋ยวผมคงจะได้มาเจาะลึกขึ้นอีกชั้นหนึ่งนะครับว่าถ้าดูจากหมากแท็กติกจริงๆแล้วซีรีส์ระหว่างนิกกับแคฟทันเดอร์กับสเปอร์เองแต่ละคู่นั้นจะชี้เป็นชี้ตายกันตรงไหนครับใครต้องกดจุดอ่อนใครครับแล้วดาวเด่นคนไหนเองมีโอกาสที่จะกลายเป็นตัวแปรมากที่สุดของรอบชิงสายปีนี้ครับก็เดี๋ยวขออนุญาตไปพักกันสักครู่นึงครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยเรื่องราวเหล่านี้กันต่อในช่วงเบรกที่2ครับ
1: Slam Dunk Talk สนับสนุนโดย All New Suzuki X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X
2: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดย DJ ฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
1: Slam Dunk Talk สนับสนุนโดย All New Suzuki X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X
0: กลับเข้าสู่รายการ Slam Dunk Talk กันต่อนะครับกับผมมิสเตอร์หันสลัมพงน้อยสำลีผู้นำรายการนะครับเบรกแรกเนี่ยเรามาไล่ภาพรวมกันแล้วนะครับว่าจากรอบรองก่อนชิงสายเนี่ยแต่ละทีมเองผ่านเข้ามาแบบไหนใครผ่านแบบขวาซีรีส์เข้ามาใครผ่านเข้ามาแบบลากเลือดครับและใครเข้ามาด้วยความนิ่งใครมาด้วยแรงฮึดแต่ว่าเบรกนี้ครับเราจะไปคุยกันให้ลึกกว่านั้นนะครับเราเองจะไม่ได้มาคุยแค่ว่าใครชนะมาแต่เราจะคุยกันว่าใครทำไมพวกเขาเนี่ยถึงชนะในซีรีส์นั้นนะครับแล้วถ้าจะชนะต่อในรอบชิงสายเองเขาต้องไปเหยียบตรงไหนของคู่แข่งครับเราจะต้องเอาตัวรอดจากอะไรกันบ้างครับเพราะว่าณตอนนี้เองคู่ชิงสายของทั้งสองฝั่งเนี่ยถือว่าครบแล้วนะครับฝั่งตะวันออกเนี่ยอย่างที่แจ้งไปตั้งแต่ช่วงเบรกแรกก็คือเป็นนิวยอร์กนิกส์พบกับคลีฟแลนด์คาวาเลียร์ครับส่วนทางฝั่งของตะวันตกเองคือโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์พบกับทางซานอันโตนิโอสเปอร์ครับโดยตามโปรแกรมของ NBA เนี่ยนะครับฝั่งของตะวันตกเองจะเริ่มแข่งขันก่อนนะครับในค่ำคืนวันที่18พฤษภาคมตามเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือว่าช่วงเช้าวันที่19พฤษภาคมก็คือวันนี้นี่แหละนะครับแต่ว่าผมเนี่ยตัดสินใจอัดพอดแคสต์ก่อนเพราะว่าวันที่19ก็คือวันเนี้ยผมติดงานพอดีครับก็เลยไม่ได้เข้ามาจับรายการก็เลยขออนุญาตส่งเป็นพอดแคสต์ออกมาล่วงหน้าก่อนนะครับส่วนทางฝั่งของตะวันออกเองครับจะเริ่มการแข่งขันคู่แรกเนี่ยนะครับในคืนวันที่19พฤษภาคมตามเวลาของสหรัฐอเมริกาครับหรือว่าช่วงเช้าวันที่20พฤษภาคมตามเวลาของประเทศไทยนะครับและถ้าพูดกันแบบเห็นภาพชัดที่สุดครับซีรีส์นี้คือการเจอกันของ2ทีมที่มาถึงจุดเดียวกันด้วยวิธีที่ถือว่าค่อนข้างจะแตกต่างกันสุดขั้วครับนิวยอร์กนิกเองพวกเขามาแบบไหลครับพวกเขานั้นผ่าน2รอบแรกมาด้วยความแตกต่างจากคะแนนเฉลี่ยที่มากถึง 19.4 คะแนนต่อเกมนะครับซึ่ง NBA.com เองบอกว่านี่คือผลต่างที่ดีที่สุดของทีมใดๆครับที่ผ่านเข้ามาด้วยผลงาน2รอบแรกในลักษณะแบบนี้ครับนับตั้งแต่ Playoff นั้นใช้ระบบ16ทีมในปี1984เลยทีเดียวครับและที่น่าสนใจก็คือเกมรุกของนิวยอร์กเองกำลังร้อนมากนะครับถึงขั้นที่เป็น1ใน2ทีมแรกในรอบ30ปีครับของข้อมูล Play by Play ที่ทำได้เกิน120คะแนนต่อการครอบครองบอล100ครั้งครับได้ทั้ง2ซีรีส์แรกครับของ Playoff ร่วมกับทาง Oklahoma City Thunder นั่นเองครับในขณะที่ทางฝั่งของคลีฟแลนด์คาวาเลียร์เองพวกเขาก็ถือว่ามาแบบ Enduro ครับมาแบบเหนื่อยเลยพวกเขานั้นต้องเล่น7เกมกับทางโตรอนโตนะครับและ7เกมกับดีทรอยต์ก่อนจะปิดเกม7เกมรอบรองด้วยการบุกชนะพิสตันได้มาถึง125ต่อ94คะแนนนะครับได้สำเร็จครับซึ่งสำนักข่าวรอยเตอร์เองใช้คำที่ค่อนข้างจะชัดนะครับว่าคลีฟแลนด์เล่นเกม7ราวกับทีมที่เคยผ่านตรงนี้มาแล้วและประสบการณ์จ่ายผลตอบแทนให้ทันทีครับเพราะว่าเป็นทีมที่ออกตัวแรงมากนะครับ ขึ้นนำ20คะแนนตั้งแต่ครึ่งแรกครับแล้วก็จัดการกดดีทรอยต์จนเกมนั้นหลุดมือไปเลยครับเพราะฉะนั้นครับถ้ามองตั้งแต่ยังไม่ได้โยนบอลขึ้นเนี่ยนิวยอร์กนั้นดูจะได้เปรียบเรื่องของความสดจังหวะเกมรุกแล้วก็เวลาพักนะครับส่วนคลีฟแลนด์เองได้เปรียบเรื่องของความแข็งแกร่งจากการผ่านศึกหนักสภาพจิตใจในเกมที่บีบและรู้ว่าถ้าแผนแรกไม่เวิร์กยังต้องมีแผน2และแผน3ที่สามารถหยิบขึ้นมาใช้ได้ครับและถ้าจะขายซีรีส์นี้ให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เข้าใจในประโยคเดียวครับทาง NBA.com เนี่ยเขาขายด้วยคำนี้เลยนะครับก็คือ Brunson Spider Duel ครับหรือว่าการดวลกันระหว่างตัวของเจเลน Brunson กับทาง Donovan Mitchell ครับฉายาเขาคือ The Spider นะครับหรือว่า The Spider นั่นเองบรันสันเนี่ยยังคงเป็นตัวเร่งเกมบุกของทางนิวยอร์กนิกเหมือนเดิมนะครับเขานั้นนำทีมนิวยอร์กนิกที่ 27.4 คะแนนต่อเกมครับในเพลย์ออฟเนี่ยและยังเป็นหนึ่งในผู้เล่นยังเป็นคนถือบอลมากที่สุดของเพลย์ออฟในปีนี้ด้วยนะครับแต่จุดที่น่าสนใจมากก็คือปีนี้เขาไม่ได้ต้องการสร้างทุกอย่างเองเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับเพราะว่านิวยอร์กเองเนี่ยเริ่มที่จะหมุนศูนย์กลางเกมบุกไปที่ตัวของคาร์ล แอนโทนี ทาวน์มากขึ้นครับโดยบทวิเคราะห์ของฟิล์มสตาร์ดี้ของทาง NBA.com เนี่ยนะครับมีการชี้ว่าตัวของทาวน์เนี่ยกลายเป็นออฟเฟนซีฟฮับหรือว่าศูนย์กลางของการต่อเกมในตำแหน่งไฮโพสต์ได้ค่อนข้างจะโดดเด่นมากนะครับและค่าเฉลี่ยแอสซิสต์ครับในเพลย์ออฟของเขาก็พุ่งขึ้นเป็น 6.6 ครั้งใน 28.5 นาทีสูงกว่าช่วงฤดูกาลปกติแบบชัดเจนเลยก็ว่าได้ครับพูดง่ายๆก็คือถ้าบรันสันนั้นเป็นเครื่องยนต์ตัวของทาวนั้นเริ่มเป็นจุดหมุนของเกมบุกครับและตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับเพราะว่ามันทำให้ฝั่งของคลีฟแลนด์คาวาเลียร์เองจะโฟกัสเกมป้องกันบรันสันอย่างเดียวไม่ได้อีกแล้วครับฝั่งของคลีฟแลนด์คาวาเลียร์เองโดนแมนมิเชลเองเจ้าตัวนั้นยังถือว่าเป็นคนที่จะต้องรับภาระหนักที่สุดตามธรรมชาตินะครับแต่จุดดีของคลีฟแลนด์คาวาเลียร์นั้นพวกเขาไม่ได้ต้องพึ่งพาแต้มจากตัวของมิเชลเพียงคนเดียวอีกต่อไปครับในเกมที่7กับดีทรอยต์เองเราได้เห็นแล้วนะครับว่าไม่ใช่แค่มิเชลนั้นที่มาทำงานแต่เป็นตัวของเจเลตอันเลนทางแซมเมอร์เรลและอีแวนโมบรีครับที่ช่วยกันปิดเกมแบบครบเครื่องมากๆครับนี่แปลว่าถ้าคลาสของมิเชลคือการเจาะแนวรับนิวยอร์กเองก็ต้องระวังครับไม่ให้แผนในการที่จะสั่งสวิตตัวประกบเนี่ยไปประกบตัวของโดนแมนมิเชลหนักจนเกินไปจนปล่อยให้มือรองของคลีฟแลนด์คาวาเลียร์นั้นสามารถที่จะหลุดเข้ามาเล่นบอลได้อย่างสบายครับนี่คือจุดสำคัญของ Nick Cav และ NBA.com เองเขียนเอาไว้อย่างชัดเจนมากนะครับทั้ง Atlanta และ Philadelphia เองในรอบก่อนหน้านั้นเนี่ยพยายามที่จะลากตัวของ Jalen Brunson กับทาง Carl Anthony Towns เข้าไปเป็นเป้าใน Pick and Roll ตลอดครับและคลีฟแลนด์เองก็จะทำแบบเดียวกันตั้งแต่ต้นซีรีส์และคิดว่าน่าจะทำแบบนี้ซ้ำๆไปเรื่อยๆครับเพราะว่านี่คือวิธีบังคับไม่ให้ Nick นั้นต้องตัดสินใจนะครับว่าพวกเขาจะสลับตัวไหมจะดรอปตัวไหมจะโชว์แล้วค่อยรีคัฟเวอร์ไหมหรือว่าจะยอมให้มิเชลกับตัวครีเอทของแคฟนั้นเล่น1ต่อ1กับคนที่อยากเจอที่สุดครับตรงนี้เนี่ยถือว่ามีความน่าสนใจขึ้นไปอีกขั้นนะครับเพราะว่าถึงแม้สถิติจะออกมาบอกว่านิกนั้นเอาอยู่ครับแต่ในช่วงสถานการณ์แบบนี้เองทาง NBA.com นั้นก็เตือนนะครับว่าอาจจะมีโชคผสมอยู่ด้วยครับเนื่องจากคู่แข่งเนี่ยยิง3คะแนนลงเพียงแค่ 31.2%ในสถานการณ์ที่โจมตีจุดอ่อนของนิวยอร์กและ Wide Open 3เองก็ลงเพียงแค่ 31.7% ซึ่งต่ำผิดธรรมชาติไปพอสมควรครับและถ้าคลีฟแลนด์เองได้ช็อตแบบเดียวกันแต่ยิงลงได้ตามมาตรฐานของตัวเองขึ้นมาจริงๆแล้วก็เกมเนี่ยอาจจะเปลี่ยนหน้าไปค่อนข้างจะเร็วมากนะครับดังนั้นถ้าถามว่าคลีฟแลนด์เองจำเป็นจะต้องควรทำอะไรคำตอบก็คือลากบอลสั้นกับทาวออกมาให้ได้ไกลมากที่สุดครับและบังคับให้คนอื่นของนิวยอร์กเองต้องช่วยกันตัดสินใจครับแต่ถ้าถามว่านิวยอร์กเองต้องทำอะไรครับคำตอบก็ชัดไม่แพ้กันครับก็คือห้ามเสียรีบาวด์เกมรับและต้องบุกให้เลย24วินาทีถ้าจำเป็นครับเพราะว่า NBA.com เองชี้ว่าแคปนั้นต้องพร้อมป้องกันยาวนานกว่า24วินาทีให้ได้ครับเนื่องจากว่านิวยอร์กเนี่ยคือทีมที่แม้ว่าเพลย์แรกเนี่ยจะไม่เวิร์กแต่ยังสามารถหาแต้มจากช่วงช็อตคล็อกใกล้หมดเวลาได้ตลอดครับและยังเป็นหนึ่งในทีมที่รีบาวด์เกมบุกเนี่ยดีที่สุดของลีกนะครับโดยตัวของมิเชลโรบินสันจอร์แดนคลาร์กสันและคาร์ลแอนโทนีทาวเองอยู่ในกลุ่มหัวแถวของเพลย์ออฟเรื่องของออฟเฟนซีฟรีบาวด์เปอร์เซนเทจทั้งหมดครับ และตัวแปรเงียบๆครับของฝั่งนิวยอร์กนี้ครับยังมีตัวผู้เล่นอย่างมิคาวบิเจตแล้วก็โอจิอานูโอบีอีกนะครับเวลาคนพูดถึงนิวยอร์กนิกเนี่ยทุกคนเองจะเริ่มไปจากตัวของเจอร์รี่บอนสันก่อนแล้วค่อยไปมองที่คาวแอนโทนีทาวแต่ถ้าจะดูกันให้ลึกจริงๆเนี่ยนะครับคนที่อาจจะทำให้ซีรีส์นี้ชี้ไปทางฝั่งของนิวยอร์กนิกได้ก็คือตัวของมิคาวบิเจตครับและสภาพความพร้อมของตัวโอจิอานูโอบีอีกด้วยครับโดยทางฝั่งของ NBA.com เนี่ยนะครับเขียนเอาไว้ว่าบิเจตเนี่ยผ่านช่วง5เกมแรกของเพลย์ออฟแบบเงียบเกินไปครับแต่5เกมหลังเขาเนี่ยกลับมาทำแต้มเฉลี่ยครับมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 18.8 แต้มครับด้วยการ True Shooting ถึง 75.7% ซึ่งหมายความว่าถ้าเขายังเป็นเวอร์ชันนี้ต่อไปครับนิวยอร์กเองจะมีตัวทำแต้มรองที่คมมากนะครับและในด้านอีกด้านนึงเนี่ยเขาน่าจะยังคงเป็นคนที่ถูกมอบหมายให้ไปไล่ประกบโดนาแวนมิเชลผ่านสกรีนตลอดทั้งซีรีส์ด้วยครับส่วนตัวของ OG Anunoby เองเนี่ยข่าวดีของนิวยอร์กนิกคือเจ้าตัวนั้นกลับมาซ้อมได้แบบเต็มรูปแบบแล้วถึง2วันติดด้วยกันนะครับหลังจากมีปัญหาการบาดเจ็บแฮมสตริงในเกมที่2กับทาง Philadelphia 76ers และเขาเองก็ยังบอกอยู่นะครับว่าอาการครั้งนี้ไม่ได้แย่เท่ากับตอนที่เคยเจอมาในอดีตครับโดยเขาเนี่ยให้สัมภาษณ์นะครับผ่านทาง NBA.com ระบุว่าในเพลย์ออฟปีนี้เขามีค่าเฉลี่ยครับ 21.4 คะแนนและเปอร์เซ็นต์การยิงอยู่ที่ 61.9% จากฟิลโกและ 53.8% จาก3คะแนนนะครับพร้อมภาพรวมที่ถูกมองว่าเป็นหนึ่งในตัวผู้เล่นกองหลังที่ดีที่สุดของทีมครับและถ้าเขานั้นกลับมาได้ในระดับใกล้เคียงเดิมเนี่ยสมดุลของนิวยอร์กจะดีขึ้นมาอีกเยอะมากโขเลยทีเดียวครับและถ้าดูจากตลาดของอีสต์เนี่ยต้องบอกนะครับว่าทาง Fox Sports เนี่ยเขาอ้างอิงเกี่ยวกับความเห็นจาก DraftKings ครับเขามองว่านิวยอร์กนิกเนี่ยน่าจะดีแล้วก็โดดเด่นกว่าทางฝั่งของคลิฟแลนด์คาวาเลียร์อยู่พอตัวครับโดยอีกเหตุผลเนี่ยที่ตลาดให้เครดิตกับทางนิวยอร์กเนี่ยคือพวกเขาเคยเอาชนะคลิฟแลนด์คาวาเลียร์2จาก3เกมในช่วงฤดูกาลปกติครับและเล่นเกมรับได้ดีกว่าในภาพรวมและที่สำคัญก็คือพักมาน้อยเกมกว่าเยอะครับเพราะแคปเนี่ยนะครับพวกเขาผ่านมาแล้ว14เกมขณะที่นิวยอร์กนิกเล่นแค่10เกมเท่านั้นครับพูดง่ายก็คือว่าได้พักผ่อนมามากกว่านั่นแหละสรุปแล้วครับทางฝั่งของตะวันออกเองครับผมเนี่ยจะสรุปให้แบบเข้าใจง่ายๆเลยนะครับคือถ้าเกมเนี่ยออกมาตามที่นิวยอร์กนั้นอยากให้เป็นครับเกมครึ่งสนามรีบาวด์บุกเยอะบรอนสันคุมจังหวะได้ทาวเนี่ยเป็นฮับของนิวยอร์กที่มีภาษีที่ดีกว่านะครับแต่ถ้าเกมของพวกเขาเนี่ยโดนคลิฟแลนด์นั้นแกะฝาครอบแล้วลากบรอนสันกับทาวไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่จะต้องป้องกันซ้ำๆครับมิเชลเองอาจจะสามารถเปลี่ยนซีรีส์นี้ได้อยู่เหมือนกันนะครับเอาละครับไปดูกันต่อครับในฝั่งของสายตะวันตกกันบ้างนะครับทีนี้เนี่ยฝั่งสายตะวันตกเองสำหรับผมนี่คือซีรีส์ที่ระดับความโหดของบาสสูงสุดณเวลานี้ครับเพราะมันไม่ใช่แค่2ทีมที่เป็นทีมที่เก่งนั้นมาเจอกันนะครับแต่มันคือ2แฟรนไชส์ที่ต่างมีเหตุผลที่ชัดเจนมากนะครับว่าทำไมพวกเขาควรเป็นตัวแทนของสายตัวเองครับไปเริ่มต้นกันที่ทางฝั่งของโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์ก่อนนะครับพวกเขาชนะมา64เกมในช่วงฤดูกาลปกติซึ่งดีที่สุดในลีกนะครับและ NBA.com เองย้ำชัดนะครับว่าพวกเขาแพ้แค่18เกมตลอดฤดูกาลแต่ในนั้นเองมีถึง4เกมครับที่พวกเขานั้นพลาดท่าพ่ายกับทางซานอันโตนิโอสเปอร์รวมแล้วถึงเกม Emirates NBA ครับรอบรองด้วยนะครับนี่จึงไม่ใช่แค่คู่ที่ Thunder นั้นมองอีกฝั่งแบบสบายใจได้เลยครับแต่ขนาดเดียวกันครับทาง NBA.com เองก็ยังวางแกนวิเคราะห์ไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าสิ่งที่แตกต่างระหว่างฤดูกาลปกติกับเพลย์ออฟก็คือการชนะทีมเดียวกัน4จาก7เกมในเพลย์ออฟนี่แหละยากกว่าชนะกันในช่วงเรกูลาร์ซีซั่นมากๆครับและตรงนี้เองเป็นที่ของประสบการณ์ของทีมแชมป์เก่าเนี่ยถือว่าค่อนข้างจะมีราคาแพงราคามากกว่าทางฝั่งของผู้ท้าชิงหน้าใหม่อย่างสเปอร์อยู่ไม่น้อยครับและจุดแข็งที่สุดของ OKC ครับต้องบอกว่าพวกเขามีความลึกในระดับที่แทบจะไม่มีรูรั่วเลยนะครับคำว่าเดฟของ OKC เนี่ยไม่ใช่แค่คำสวยๆนะครับแต่เป็นข้อเท็จจริงที่ตัวเลขนั้นเข้ามารองรับแบบเต็มๆครับโดยเว็บไซต์ของ NBA เนี่ยนะครับเขาระบุว่าในเพลย์ออฟเนี่ยทาง Thunder เองใช้โรเตชันลึกถึง10คนได้อย่างน้อย10นาทีต่อเกมเลยนะครับโดยไม่รวมตัวของเจเลนวินเลียมที่ยังคงมีปัญหาเรื่องของอาการบาดเจ็บทำให้พลาดไปหลายเกมก่อนซีรีส์นี้และมีผู้เล่นถึง9คนครับที่ค่าเฉลี่ยอย่างน้อย 6.5 คะแนนในเพลย์ออฟต ัวจริงของ OKC เองเนี่ยนะครับมี Net Rating เนี่ยบวก 11.3 แต้มต่อ100การครอบครองบอลครับส่วนตัวสำรองเองก็ยังบวกถึง 7.8 คะแนนซึ่งถือว่าค่อนข้างจะโหดมากสำหรับในการเล่นเพลย์ออฟระดับนี้นะครับตัวของเจดกิเลสอเล็กซานเดอร์ครับก็สามารถทำค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 29.1 คะแนน 7.1 แอสซิสต์และเชสโฮมเกนเองก็ทำอยู่ที่ 18.6 คะแนน 9.1 รีบาวด์ส่วนอาร์เจมิเชลเองกลายเป็นดาวแตกของรอบนี้ครับด้วยค่าเฉลี่ย 18.8 คะแนน 4.9 แอสซิสต์และ4รีบาวด์และเป็นนักยิงรอบตัวก็ถือว่าค่อนข้างจะแม่นกันเป็นแถวครับนี่แปลว่าอะไรเหรอแปลว่าถ้าเกิดคุณเนี่ยวางแผนมาบีบตัวของเชดจิเลสอเล็กซานเดอร์เองแล้วคุณคิดว่าคนอื่นเนี่ยจะนิ่งจะตกต้องบอกว่าจะตื่นจะแตกตื่นทำอะไรไม่ออกจะคิดอะไรไม่ออกคุณเนี่ยกำลังคิดผิดนะครับเพราะว่าเลเกอร์เนี่ยเคยลองมาแล้วครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับ OKC ก็คือพวกเขาเองยังคงเดินหน้าเก็บชัยชนะได้เหมือนเดิมนะครับและนั่นทำให้ทางฝั่งของ NBA.com เนี่ยพวกเขาตั้งคำถามตรงๆเลยนะครับว่าสเปอร์เองจะป้องกันเชดจิเลสอเล็กซานเดอร์ได้ยังไงครับโดยเฉพาะเมื่ออีกฝ่ายนั้นมีตัวป้องกันวงนอกที่ดีกว่าเลเกอร์ก็จริงครับแต่เชเองในเวอร์ชันปัจจุบันเขาเข้าใจเกมมากพอจะควบคุมผลกระทบได้แม้ไม่ได้ยิงได้ตามค่าเฉลี่ยตามฤดูกาลปกติเองก็ตามครับอย่างไรก็ตามครับฝั่งของสเปอร์เองครับถ้าวิกเตอร์วันบินยาม่าเนี่ยยังคงอยู่ในสนามเกมของทีมนั้นเกมของแฟนชายเองก็มีโอกาสเปลี่ยนในทันทีนะครับ NBA.com เนี่ยบอกมาแบบตรงๆเลยนะครับว่าตัวแปรสำคัญที่สุดของซีรีส์นี้ก็คือตัวของวิกเตอร์เวมบันยาม่าเองนี่แหละและไม่ใช่แค่เขานั้นจะเล่นได้ดีแค่ไหนครับแต่เป็น OKC เองจะป้องกันเขายังไงครับและจะดึงเขาออกจากบทบาทริมโปรเทคเตอร์ได้มากแค่ไหนครับตัวเลขเนี่ยมันค่อนข้างจะชัดเจนจนแทบจะไม่ต้องอธิบายนะครับในเพลย์ออฟปีนี้เนี่ยสเปอร์มีประสิทธิภาพในเกมบุกถึง 118.3 และเกมรับ 96.4 ต่อ100การครองบอลครับเมื่อวิกเตอร์เมมยาม่าอยู่ในสนามเนี่ยแต่ตอนเขานั่งเนี่ยเกมบุกจะตกลดลงเหลือเพียงแค่ 112.2 และเกมรับจะเหลือเพียงแค่ 105.1 ครับต่างกันถึง14คะแนนนะครับและ Net Impact เนี่ยซึ่งถือว่าเป็นระดับคนเดียวที่เปลี่ยนทั้งระบบได้อย่างแท้จริงครับสถิติส่วนตัวของเวมบี้เนี่ยนะครับตัวของเขาเนี่ยเวลาอยู่ในเพลย์ออฟเนี่ยก็หนักอยู่แล้วครับมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 20.3 คะแนนครับ 10.7 รีบาวด์และมี 4.1 บล็อกเลยนะครับแต่เรื่องสำคัญมากกว่าตัวเลขนั่นก็คือเขาเริ่มเข้าใจน้ำหนักของเกมเพลย์ออฟมากขึ้นครับหลังจากที่เคยหลุดอารมณ์ไปจนถึงขั้นโดนไล่ออกจากเกมในช่วงซีรีส์ก่อนหน้านี้ที่จะมาถึงวันนี้นะครับโดยจากข้อมูลจากทางสำนักข่าวรอยเตอร์เองเนี่ยเขาอ้างอิงคำของโค้ชมิทจอห์นสันนะครับหลังเกมที่เวมบี้เนี่ยกลับมาเล่นดีว่าเจ้าตัวนั้นแสดงความเป็นผู้ใหญ่สูงมากนะครับไม่ใช่แค่ในด้านผลงานครับแต่รวมถึงวิธีรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้าด้วยและความนิ่งทางเกมรับของเจ้าตัวเองด้วยนะครับขนาดเดียวกันเนี่ยเรามาดูตัวแปรรองครับที่ถือว่าน่าสนใจอยู่เหมือนกันทั้งสเตฟานแคสเซิลดีแอนรอนฟ็อกซ์นะครับและความกล้าที่ไม่ได้ขออนุญาตใครครับใครที่ดูสเปอร์เนี่ยนะครับแต่ยังคิดว่านี่คือทีมของเวมบี้เพียงคนเดียวเนี่ยในส่วนของเกมกับซีรีส์มินนิโซตาเองน่าจะบอกให้หลายคนนั้นเห็นอยู่แล้วนะครับเกมปิดซีรีส์ครับที่สเปอร์นั้นถล่มวูฟไป139ต่อ109คะแนนเนี่ยตัวของสเตฟานแคสเซิลเองทำไปถึง32คะแนน11รีบาวด์นะครับและสำนักข่าวรอยเตอร์เองยังเก็บคำพูดของเขาเอาไว้ด้วยนะครับว่าทีมเนี่ยรู้ตั้งแต่ก่อนเกมนี้แล้วแหละว่ามันจะต้องเป็นซีรีส์ที่มีการปะทะหนักมากดังนั้นการเริ่มต้นให้ดีและการคุมรีบาวด์เกมรุกของคู่แข่งให้ได้เนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ถือว่าสำคัญมากนะครับเขายังพูดในโทนเดียวกันกับโค้ชอีกนะครับว่าช่วงต้นเกมที่สเปอร์ออกตัวแรงคือฐานของทุกรันที่สำคัญที่ตามมาครับขณะเดียวกันครับข้อมูลอีกชิ้นจาก NBA.com เนี่ยนะครับที่มีการเปิดเผยมาก็บอกนะครับว่าตัวของเกรกปอโปวิชเองแม้ว่าจะไม่ได้เป็นเฮดโค้ชแล้วแต่ยังคงทำหน้าที่คล้ายๆแบบเป็นที่ปรึกษาอยู่เบื้องหลังครับและมีบทบาททางจิตใจทางจิตวิทยาครับกับกลุ่มผู้เล่นวัยหนุ่มอยู่ไม่น้อยครับโดยเฉพาะกับคนอย่างเดวินวัตเซลครับที่ถูกมองว่าเป็นตัวประคองอารมณ์ของทีมชุดนี้ครับและจุดนี้แหละครับทำให้สเปอร์เองกลายเป็นอีกหนึ่งทีมที่อันตรายที่หลายคนนั้นมองข้ามไม่ได้นะครับเพราะว่าพวกเขาเองไม่ได้เล่นเหมือนกับทีมหนุ่มที่ดีใจที่มาถึงตรงนี้ได้ครับแต่เล่นเหมือนทีมหนุ่มที่เชื่อจริงๆว่าพวกเขานั้นยังสามารถไปต่อได้มากกว่านี้ครับและมาถึงตรงนี้เนี่ยนะครับเรามาดูมุมมองจากดราฟคิงกันดีกว่านะครับอย่างที่ผมบอกแหละก็มีการพูดไปแล้วแหละนะครับว่า ทาง DraftKings เนี่ยมองว่า Thunder เนี่ยเป็นเต็ง1ที่จะคว้าแชมป์ครับเต็ง2เป็นทางสเปอร์นะครับส่วนเกมแรกเนี่ยทาง OKC เนี่ยดูดีกว่าทางฝั่งของสเปอร์นะครับและจุดที่น่าสนใจอยู่ที่ทางฝั่งของ Thunder เนี่ยแม้ว่าจะเป็นแชมป์เก่าและชนะรวมมา64เกมแต่สเปอร์เองเนี่ยพวกเขาก็ชนะถึง62เกมนะครับและชนะ OKC ถึง4จาก5นัดในซีซั่นด้วยรวมถึงใน NBA ครับอีกด้วยนะครับทำให้หลายฝ่ายเองมองว่านี่คือทีมเดียวในลีกนะตอนนี้ที่มีเขาลางว่าจะคว้าแชมป์หรือว่าอาจจะขวางแชมป์เก่าทีมนี้ได้จริงๆอยู่เหมือนกันนะครับแล้วถ้าขยายไปถึงราคาแชมป์ครับทีมเต็งแล้วตอนนี้เนี่ยเต็ง1เนี่ยคือ Thunder เต็ง2เป็นสเปอร์อย่างที่บอกนะครับเต็ง3เป็นของ New York Knicks และปิดท้ายที่เต็ง4ก็คือทางคลิฟแลนด์คาเวเลียครับซึ่งสะท้อนค่อนข้างจะชัดเจนนะครับในสายตาของตลาดณตอนนี้นะครับเขามองว่าตัวแทนของตะวันตกเนี่ยยังคงถูกมองว่าเหนือกว่าตัวแทนของทางฝั่งตะวันออกโดยรวมอยู่พอสมควรครับและถ้าจะให้ผมเนี่ยสรุปนะครับให้ทุกคนฟังแบบจับต้องง่ายมากที่สุดนะครับก็คือนิวยอร์กนิกเองพวกเขาต้องชนะด้วยการคุมจังหวะของบรันสันทาวในบทบาทศูนย์กลางของเกมบุกการรีบาวด์เกมบุกและการได้ OG Anunoby กลับมาช่วยป้องกันให้ฝั่งปีกนั้นครบเครื่องมากกว่าเดิมยิ่งขึ้นครับขณะที่ทางฝั่งของคลิฟแลนด์คาวาเลียร์เองจะต้องชนะด้วยการไล่ล่าบรอนสันกับทาวในแบบพิกแอนด์โรลมิเชลเองที่คมพอที่จะบีบโครงสร้างเกมรับของนิวยอร์กและวงในของอัลเลนกับโมบรีเองที่ต้องไม่ให้โดนกินรีบาวด์ซ้ำ2ซ้ำ3ได้อย่างง่ายๆด้วยนะครับขณะที่ทางฝั่งของโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์ครับต้องชนะด้วยเดฟแบบที่ไม่มีรอยต่อครับการบีบให้เรมบี้นั้นพ้นจากคอมฟอร์ตโซนและการทำให้ซีรีส์นี้กลายเป็นเกมที่สเปอร์นั้นต้องไล่คนครบทั้ง48นาทีนะครับเพราะว่านี่คือเกมที่ OKC เนี่ยถือว่าค่อนข้างจะถนัดที่สุดจากองค์ประกอบที่พวกเขานั้นมีครับขณะที่ทางฝั่งของซานอันโตนิโอสเปอร์เองก็ต้องชนะด้วยเวมเบนยาม่านะครับในฐานะตัวเปลี่ยนของทั้ง2ฝั่งครับสเตฟานแคสเซิลกับทางดีแอรอนฟ็อกซ์ที่จะต้องยิงกาดลายของ OKC ให้ปั่นครับและความกล้าที่จะเล่นแบบไม่กลัวแชมป์เก่าตั้งแต่นาทีแรกไม่ใช่แค่รอดูเชิงแล้วค่อยมาเล่นตามครับเพราะฉะนั้นครับถ้าถามผมว่าตอนนี้เนี่ยณวันนี้เองผมพูดแบบตอนที่เกมยังไม่เริ่มนะครับว่าทางฝั่งตะวันออกเนี่ยนิกเองยังคงดูดีกว่านะครับจากฟอร์มแล้วก็ความสดแต่ถ้าคิดว่าคาเวเลียร์เองอยู่ในเกมที่พวกเขานั้นพอที่จะยื้อเกมได้และลึกพอจนเข้าสู่สภาพซีรีส์บีบๆผมจะไม่ตัดพวกเขาทิ้งเลยครับส่วนทางฝั่งของตะวันตกเองครับโอคลาโฮมาซิตี้เนี่ยพวกเขายังคงเป็นเต็งหลักนะครับทั้งฟอร์มความลึกและโอ้ต้องถือว่าผลงานที่ผ่านมาตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วจนถึงฤดูกาลนี้ครับแต่ถ้าทีมไหนในลีกตอนนี้ถ้าจะเป็นทีมที่ทำให้แชมป์เก่านั้นรู้สึกไม่สบายใจได้มากที่สุดนั่นก็คือทางซานอันโตนิโอสเปอร์ครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วครับเพลย์ออฟไม่ได้วัดกันแค่ใครเก่งกว่านะครับแต่มันวัดว่าใครบังคับให้อีกฝ่ายนั้นต้องเล่นในเกมที่ตัวเองไม่อยากจะเล่นได้มากกว่ากันครับผมสันพงษ์น้อยสำลีครับกับนี่คือรายการสำนักทอล์กนะครับเบรกที่2ของรายการในค่ำคืนนี้ก็หวังว่าคุณผู้ฟังเองน่าจะได้รับเนื้อหาแล้วก็สาระของรายการไปไม่มากก็น้อยนะครับวันนี้เวลาหมดเวลาลงแล้วครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วนะครับฝันดีราตรีสวัสดิ์ขอบคุณและสวัสดีนะครับ
1: Slam Dunk Talk สนับสนุนโดย All New Suzuki X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์4โมงถึง5โมงเย็นและวันอาทิตย์บ่ายโมงถึงบ่าย2โมงเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพรายการคุยเฟื่องเรื่องพระดำเนินรายการโดยเซียนคนดังวันชัยสุพรรณ
2: ครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับในรายการคุยเฟื่องเรื่องพระผมวันชัยสุพรรณที่สถานีวิทยุ FM 97สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ทุกๆวันเสาร์เวลาบ่าย4โมงถึง5โมงทุกๆวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงถึงบ่าย2โมงก็จะนำเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นพระบูชาพระเครื่องเหรียญคณาจารย์เครื่องรางของขลังและวัตถุที่เป็นมงคลหรือพิธีกรรมต่างๆเอามาท่านได้ทราบได้รู้ได้เห็นนะท่านสามารถพิมพ์เข้าไปในคุยเฟื่องเรื่องพระพิมพ์เข้าไปว่าคุยเฟื่องเรื่องพระใน YouTube ในแฟนเพจหรือใน Facebook ผมวันชัยสุพรรณได้เลยนะครับวันนี้เราเริ่มด้วยเรื่องของสังสังเนี่ยมีเรื่องราวเรื่องเล่าตำนานเรื่องความขลังเรื่องความศักดิ์สิทธิ์เรื่องของอภินิหารมากมายเยอะแยะแต่เราจะให้อาจารย์แขกเวอร์สอท่านพูดให้ฟังท่านมีความรู้มากเกี่ยวกับเรื่องสังเรื่องเทพอะไรที่มีสังอยู่ในมือหรือว่าทำพิธีต่างๆเรียนเชิญทุกท่านไปฟังอาจารย์แขกพูดถึงเรื่องสังครับครับวันนี้ผมอยู่กับอาจารย์แขกเวอร์สอขมังเวชผู้เรืองวิชาอาคมอาคลาเลขยานเวทมนต์คาถา
3: สังนี่มีที่มาที่สุดยอดมากนะ
2: ครับอาจารย์เล่าให้ฟังนิดน
3: ึงสังนี่มีที่มาที่สุดยอดมากสังเนี่ยถือเป็นสัญลักษณ์มงคลอันสูงสุดของพราหมณ์
2: ครับ
3: ตั้งแต่ในสมัยอดีต
2: ครับ
3: เราจะเห็นว่าความเป็นมงคลอันสูงสุดณปัจจุบันที่เราเห็นด้วยตาเนี่ย
2: ครับ
3: ไม่มีอะไรชนะสังนะ
2: ครับถูกต้อง
3: ตัวอย่างเช่นในหลวงจะแต่งตั้งเอกอัครราชทูตต
2: ั้
3: งรถน้ำสังก่อนนะ
2: ครับ
3: เห็นไหมให้เพื่อปลุกเขาให้เป็นคนที่มีความพร้อม
2: ครับ
3: แม้กระทั่งความเป็นมงคลในการที่เราจะแต่งงาน
2: ครับถูกต้องเลย
3: ก็จะตั้งรถน้ำสังเพื่อให้ความเป็นคู่ครองอันเหนียวแน่นยั่งยืน
2: ครับ
3: รวมถึงที่ดินต่างๆที่ไม่มีความเป็นมงคลเนี่ย
2: ครับ
3: แค่ผ่านน้ำที่อยู่ในสังลดลงไปเนี่ย
2: ครับ
3: ความเป็นมงคลก็จะเกิดขึ้น
2: ครับ
3: สังอยู่ที่ไหนนะครับผมอยากจะบอกว่าความมงคลจะเกิดขึ้นในที่นั้น
2: ถูกต้องเลย
3: รวมถึงสลายพลังงานร้ายได้ทั้งหมด
2: ครับ
3: เพราะเขามีความเชื่อว่าพระเวทอยู่ในสัง
2: ครับ
3: อยู่ในสังเราจะเห็นว่าที่ริ้วของสังเนี่ย
2: ครับ
3: เป็นนิ้วของพระนารายณ์ที่ดึงเอาพระเวทออกมา
2: ครับ
3: แต่ในตัวสังเองก็ยังประจุพระเวทพร้อมกับน้ำมนต์อันศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวเองพกติดตัวนี่เป็นมงคลชั้นสูงมาก
2: เขาบอกเป็นอาวุธของมหาเทพ
3: เทพที่ประทานความสมบูรณ์ทุกรูปต้องถือสัง
2: ครับ
3: ยกตัวอย่างเช่นพระนารายณ
2: ์ครับ
3: ถือสัง
2: ครับ
3: แม้กระทั่งพระอิศวรปางหยาดธรณีก็ลดด้วยสัง
2: ครับ
3: เทพที่จะยิ่งกว่านั้นอีกท้าวกุเวน
2: ครับ
3: ท้าวกุเวนถือธนบดีที่เจ้าแห่งทรัพย์ก็ยังใช้สังในการติดตัว
2: เขาเรียกชายชินเอียใช่ไหม
3: ใช่ถ้าคนที่เรียกชายชินเอียเนี่ยแต่ถ้าเป็นคนทางบ้านเราหรือพราหมณ์เรียกว่าเท้ากุเวน
2: กุเวน
3: ที่เบนเรียกว่าภัยราวะก็มีสัง
2: พระพิคเนตก็ถือสัง
3: พระพิคเนตปางที่ประทานความเป็นมงคลอันสูงสุดก็จะเป็นสี่กรแล้วก็มีกรหนึ่งถือสังลด
2: เขาบอกว่าสังเนี่ยเป็นอาวุธของมหาเทพมันคืออะไร
3: คือสังเนี่ยจะเป็นสิ่งมงคลที่เทพต้องสูง
2: คือ
3: เทพที่สามารถประทานพรได้เท่านั้น
2: ครับ
3: ถึงจะมีสังเอาไว้ติดตัว
2: ครับ
3: อย่างพระพิคเนตเป็นเทพแห่งความสำเร็จ
2: ครับ
3: พระนารายณ์เป็นเทพแห่งการปราบ
2: ครับ
3: พระศิวะเป็นเทพแห่งการประทานพร
2: ครับ
3: พระพรหมเป็นเทพแห่งการที่ขีดชะตาชีวิตมนุษย์ทั้งหมด
2: ครับ
3: พระสุรัสวดี
2: ครับ
3: ที่ดีดพินท่านก็มีสังนะ
2: ครับ
3: เป็นเทพแห่งการดนตรีรื่นเริง
2: ครับ
3: แม้กระทั่งพระอุมาก็ยังมีปางที่ถือสัง
2: ครับ
3: ในการที่ลดให้เกิดคู่เบาสังขึ้นมา
2: ครับ
3: พระพิคเนตที่มีสังพระพัฒน์ท่านเป็นเทพแห่งความสำเร็จ แล้วก็อันนี้นะเป็นภูมิปัญญาเขามากเลยที่เข้าพญานาคมาพันสัง
4: ครับ
3: เพราะตอนพระนารายณ์ร้อยคนมากที่จะรู้นะ
4: อ
3: ันนี้เป็นภูมิปัญญาที่คนไม่ค่อยรู้
4: ครับ
3: ในตอนที่พระนารายณ์จะดึงพระเวทออกมาท่านใช้พญาอนันตนาคราชไปม้วนรอบสังนะเนี่ยนึกภูมิปัญญาของพี่วันชัยกับคุณแม่ก
4: ำไรแม่กำไรแล้วก
3: ็
4: ไอ้พญานาคเนี่ยมันก็จะไปช่วยไอ้ที่เทวดากวนน้ำมฤตกระเสียนสมุทร
3: ก็คือพญานาค
4: พญานาคคนเลย
3: อะไรที่เป็นความสังเนี่ยเกิดตอนกวนกระเสียนสมุทร
4: ใช
3: ่ก็ถึงบอกว่าแล้วก็ตอนที่พระเวทดึงออกมาก็ต้องเอาอนันตนาคราชไปรับเหมือนเดิม
4: ครับ
3: แต่สังได้เกิดมาตอนกวนเกษียณสมุทร
4: ครับ
3: อะไรที่ความเป็นมงคลเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดมาจากตอนพญาอนันตนาคราชกวนเกษียณสมุทร
4: ครับ
3: แม้กระทั่งพระลักษมีก็เกิดตอนนั้น
4: ใช่ใช่
3: ใครที่มีสังนี่นะที่มีพญานาคพันเนี่ยเฮง
5: ครับแจ้งมาดีครับครับวันนี้ผมอยู่กับอาจารย์ท่านอาจารย์นะครับอาจารย์ครับว่าจะมาเทศน์ที่จะแสดงอะไรในการประดิษฐานและรอบรู้เรื่องของพิธีกรรมครับวันนี้ก็ขอความรู้พิธีสืบชะตา
6: ล้านนา
5: ล้านนา
6: อันนี้เรียกว่าพิธีสืบชะตาหลวงหลวงแปลว่ายิ่งใหญ่สืบชะตามันมีหลายขั้น
5: ครับ
6: แต่สืบชะตาหลวงนี่มันใหญ่สุดแล้ว
5: ครับแล้วจะมี9ซุ้มมันคืออะไร
6: แทนนวดารานวะแปลว่า9ดาราแปลว่าดวงดาว9ดวงดาว
5: อ๋อก็เหมือนกับของไทยก็คือนพคอ
6: ถ้าเหมือนกับภาคกลางก็เปรียบเสมือนทักษะ
5: ทักษะ
6: ที่มี9ช่องแล้ว8ช่องข้างหน้าตรงกลาง
5: มันจะเหมือนกับเทวดาประจำวันเกิดไหม
6: ตรงเป๊ะเลยก็คือเทวดาประจำวันเกิด
5: อาจารย์แขกอธิบายพิธีตรงนี้หน่อยครับ
6: ปกติเนี่ยพิธีสืบชะตาหลวงจะมีซุ้มเดียว
5: ครับ
6: เพราะว่าเราคำว่าสืบชะตาเราต้องเรียกว่าเราจะถึงใครดวงใครอะไรเงี้ยมันเลยมีซุ้มเดียวเป็นหลักแต่ไหนอันเนี้ยเป็นพิธีสืบชะตาหลวงซึ่งมี9ซุ้ม
5: คร
6: ับ ก็คือแทนดวงดาวทั้ง9เลยเราทำแบบยิ่งใหญ่คือทุกคนที่มาอยู่ในงานเพราะว่าคนที่มาในงานนี่มีตั้งแต่ที่จันทร์พุธพฤหัสศุกร์เสาร์ราหูก็คือนั่นเอง
5: ครับ
6: เพราะฉะนั้นใครที่มาในงานเนี่ยก็ถือว่าเข้าอยู่ในพิธี
5: ทำบางคนจำวันเกิดไม่ต้องเกิดพระเกศ
6: ถึงจำไม่ได้พี่บรรชัยหรือว่าถึงจำไม่ได้แต่ก็ต้องอยู่ในแปดวันนี่แหละ
5: ครับ
6: ใช่ไหมนี่คือเหตุผลที่เราทำเก้าซุ้มเนี่ย
5: ครับ
6: ส่วนพระเกศตรงกลางเนี่ยคือการที่เราเอาแปดวันมันรวมกับดาวนุกสุภเคราะห์
5: ครับ
6: สุภเคราะห์ดีแล้วหนูขึ้นไป
5: ครับ
6: ก็เลยมีก้าวสู
5: งแล้ววันนี้ของมูลนิธิสุเบนนิธิเนี่ยเขาก็เชิญอาจารย์จากล้านนาทำพิธีมาเหลือเลย
6: ใช่ครับใช่ใช
5: ่
6: นี่คือว่าพระคณาจารย์พระสงฆ์ทรงมีทุกที่สามารถสืบบทสืบชะตาเพราะบทสืบชะตาเนี่ยเป็นบทเฉพาะเลยของทางล้านนาก็ที่บนพระคณาจารย์พระสงฆ์ขึ้นไป
5: ลูกทำไมต้องปิด
6: เพราะว่าในพระยันติหลวงมีอัครสาวกของพระพุทธเจ้าอยู่10องค
5: ์
6: ครับเปรียบเสมือนว่า10ทิศ
5: ครับ
6: งงไหม10ทิศงงคำว่า10ทิศ
5: น้องงง
6: ไงเพราะปกติเราจะจัดแต่8ทิศใช่ไห
5: ม
6: แต่คำพิธีสืบชะตาทำไมถึงต้อง10ทิศ
5: ครับ
6: และอีก2ทิศอยู่ตรงไหน
5: ครับ
6: ทิศที่1ทิศที่มี9ทิศที่9ละกัน
5: ครับ
6: ทิศบนฟ้าทิศเบื้องบน
5: ครับ
6: ทิศที่10คือทิศเบื้องล่างเพราะเรายืนอยู่เนี่ยนับเรานี่ก็8ทิศรอบตัวแล้วไง
5: ใช่ๆๆ
6: ทิศข้างบนก็เป็น9ทิศข้างล่างก็เป็น10
5: ผมไปฟังเพลงผู้นั้นดิทิศผู้ชนะ10ทิศ
6: นี่แหละนี่แหละคำว่า10ทิศจริงๆคือแบบน
5: ี้แน่นอนเลยกับพิธีนี
6: ้ไม่ถึงชื่อ
5: แล้วไม่ถึงชื่อแน่นอนพิธีนี้มาจากล้านนาพม่าหรือไทย
6: จริงๆอ่ะอันนี้เป็นพิธีกรรมของทางฝากร้านนาโบราณ
2: รู้เยอะมากเลยผมนี่ยังรู้ไม่เท่าอาจารย์แขกนะครับเรายังไม่มีเวลานัดกันแล้วไม่ตรงสักทีว่าจะเชิญอาจารย์แขกมาที่บ้านมหาสังมาพูดถึงเรื่องสังบางคนไม่รู้อีกเยอะแยะมากมายนะฮะคอยติดตามช่วงต่อไปนะครับตอนนี้มาถึงเรื่องของพยันเรื่องของสังทนานนะฮะครับแม่กำไรหวังประกอบกุลบ้านสังแม่กำไรนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าอุบาสิกาอุบาสกที่มีใจบุญสุนทานต่อพุทธศาสนาถวายสังรดน้ำก่อพระเกจิอาจารย์นี่หลายหลายหลายร้อยองค์นะหลายหลายร้อยขอนเลยนะวันงานวันที่8มหาพิธีมหาพุทธาภิเษกเจ้าสัวเหนือดวงที่มณฑลพิธีที่วัดพระธาตุพนมอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมโดยพระเกจิอาจารย์32รูปแล้วก็พระที่สวดคาถาพุทธาภิเษกหรือว่าสวดธรรมจักรกัมมสูตรนะอีก88องค์ครับแล้วก็มีพระสวดพุทธเจริญพระโมงอีก10องค์นะครับก็คิดว่างานนี้ต้องมีประชาชนที่เดินทางมาจาก เพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียสิงคโปร์ไต้หวันก็มีแจ้งความประสงค์มาแล้วว่าเดินทางมาจากลาวก็นั่งรถทัวร์เช่ารถทัวร์กันมาเยอะแยะมากมายผมคิดว่าคนต้องเป็นแสนเพราะเรามีแจกพระเจ้าสัวนะเนื้อผสมยาวาสนาจินดามณีนะท่านก็คอยติดตามนะและแม่ทำนะแม่กำไรหวังประกอบกูลบ้านสังก็นำสังสนานซึ่งมีริ้วพันละลายอยู่นะฮะริ้วพันละลายเราจะให้ดูเลยนะนี่คือสังธนานท่านเห็นไหมครับเนี่ยมีริ้วพันละลาย3อันเป็นสังที่โดนปกปิดกันมาเป็นเวลาเป็นพันปีสมัยก่อนเขาใช้ตวงข้าวใช้น้ำใช้ตักน้ำล้างหน้านะแล้วใช้รักษาโรคต่างๆก็เยอะแยะมากมายนะครับก็วันนี้ครับแม่กำไรก็ถวายให้กับพระธาตุพนมเพื่อจำหน่ายหลังจากทำพิธีพุทธาภิเษกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะจำหน่ายให้กับประชาชนที่มาในงานถอนละ100บาทอันนี้ผมหักธงเลยนะครับก็จริงแบบมีปัญหากันเยอะว่าเท่านู้นเท่านี้เอาว่า100บาทเงินทุกบาททุกตังค์ถวายกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมทั้งหมดนะฮะครับอยากให้ทุกท่านมีส่วนในเรื่องของทำบุญแล้วก็ได้ของดีๆเอาไปไว้ที่บ้านเอาไปไว้หน้าบ้านเอาไปติดไว้หน้าบ้านนะฮะครับเหมือนหูนะป้องกันเสนียดจังไรผลักดันสิ่งที่ไม่ดีออกไปแล้วก็ดูดซึมดูดซับเอาความมั่งคั่งความร่ำรวยเอาทรัพย์สมบัติเข้ามาหาตัวเราเพราะว่าปากสังฆทานเนี่ยฟังเห็นไหมครับเนี่ยฮะแล้วก็จะมีเขียนยันเทวนาคียันรวยยันติถีครับเดี๋ยวเขียนเสร็จแล้วผมจะอธิบายฟังผมก็ไม่รู้เรียนไม่ถึงเทวนาคีนะฮะครับต้องชุดอาจารย์เปิดเป็นคนเขียนแล้วก็เข้าพิธีมหาพุทธาภิเษกในวันที่8ท่านที่ชมรายการฟังรายการเกียร์ไปเลยนะอย่าโทรมาจองนะไม่มีรับจองวันนั้นพอหลังจากเสกแล้วก็จะเปิดให้จำหน่ายเลย 1,000 ขอน 1,000 คนเท่านั้นนะคนไหนเข้าแถวไม่ได้อยากได้ก็ไปซื้อต่อขอละ400 500ก็เรื่องท่านไม่มีคำว่าแพงราคากลางไม่มีไม่มีรัฐบาลไหนที่กำหนดว่าสังฆทานต้องราคาตัวนี้อยู่ที่ความพอใจท่านว่าจะบูชาจะซื้อได้เท่าไหร่ครับผลประโยชน์มหาศาลครับความขังมหาศาลเพราะปากฟังรับทรัพย์ได้เยอะแยะมากมายแล้วก็ผลักดันสิ่งที่ไม่ดีให้มาลายหายสิ้นได้เลยนะนี่คือสังฆทานนะฮะแล้วก็สมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีสมเด็จทรงชัยทุกท่านต้องรู้จักนะที่สมัยก่อนเขาใช้ชื่อว่าท่านเจ้าคุณเลสเตอร์เจ้าคุณทรงชัยเลสเตอร์ทำให้ทีมฟุตบอลของเลสเตอร์ซิตี้ประเทศอังกฤษได้แชมป์นะแล้วก็มีพยันที่แพงมากๆผืนหนึ่งขายซื้อสูงสุดถึง 70,000 บาทพยันเลสเตอร์ซิตี้นะก็จะมีหลากหลายสีครับผมเนี่ยเป็นคนที่เอามาพกหัวเดินไปทุกที่แล้วก็ใช้คำว่าแพ้ไม่เป็นชนะอย่างเดียวคือเลสเตอร์ซิตี้ครับท่านได้มีพยันมอบให้ไปติดที่งานพระธาตุพนมวันที่8ในพิธีโต๊ะบวงสรวงครับแล้วท่านก็สั่งไว้ด้วยนะติดเสร็จแล้วหลังพิธีเสร็จแล้วใครมือไวใจถึงหยิบได้เลยอนุญาตก็เรียกว่าเทวตาพีก็จะมีสีชมพูสีเหลืองสีฟ้าสีเหลืองนะครับจะมีพยัญหลวงพ่อเกษมเขมโกจะมีพยัญพระศิวะจะมีพยัญนารายณ์ทรงคุดประทับยืนบนพระราหูนะก็แล้วแต่ท่านเลยหยิบได้เลยนะอนุญาตอนุญาตเลยนะครับสมเด็จบอกว่าหลังเสร็จพิธีแล้วใครมือไวใจถึงหยิบได้เลยไม่มีห่วงไม่มีบาปครับท่านบอกมาอย่างนี้เลยนะแล้วเอาไปแล้วถือว่าเป็นมงคลถ้าใครเห็นพิธีค่าพิธีเนี่ยหลักล้านหลักล้านเลยนะครับค่าใช้จ่ายนะฮะแล้วท่านได้พยัญไปผืนไปติดที่บ้านไปใส่กรอบติดไว้ที่หลังโต๊ะทำงานตรงกับประตูทางเข้าหรือว่าบ้านท่านตรงกับเสาไฟฟ้าตรงกับไอ้ต้นไม้ใหญ่หรือตรงกับทางสามแพร่งที่เขานิยมติดยันแปดเหลี่ยมหรือเสือคาบมีดแต่เราเอาพยัญของสมเด็จธงชัยไปติดนะผลักดันไล่สิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นอัปมงคลให้มาลายหายสิ้นแล้วก็ดูดเอาสิ่งดีๆสิ่งเขาเรียกว่าดูดเอาขุมทรัพย์ขุมสมบัติความมั่งคั่งความร่ำรวยเข้ามาสู่ตัวเราอย่าลืมนะครับวันที่8ไปกันเยอะๆหลังเสร็จพิธีมือไวใจถึงไม่ใช่หน้าร้านนะมือไวใจถึงหยิบเลยท่านสมเด็จธงชัยท่านอนุญาตบางงานก็บอกมือไวใจถึงหน้าด้านไม่มีคำว่าหน้าด้านนะคือเต็มใจให้ทุกท่านเป็นเทวตาพีก็คือการบูชาเทพเทวดาแล้วในพิธีใครๆก็อยากได้มีจำนวนน่าจะประมาณ 400-500 ผืนนะแต่ถามว่าเอาไปแจกมันก็ไม่พอ
4: ก็ให้หยิบไปเนี่ยให้หยิบไปเลยนะอนุญาตท่านไม่ต้องกลัวใครนะใครว่าใครมีปัญหามาหาผมได้เลยนะครับมาหาผมได้เลยนะครับคนไหนอยากเอากี่ผืนอะไรก็ไม่แล้วแต่ก็ทุกท่านก็ลองบอกว่าลองคิดว่าผืนเดียวก็พออยากให้ทุกคนเนี่ยคนมันเยอะจริงๆอ่ะอยากจะไปแจกแต่มันไม่พอผืนหนึ่งเนี่ยค่าทำเนี่ย 4-50 บาทมีแซกขอบทั้งหมดเลยนะฮะผืนละ 40-50 บาทเอาผ้าแจกนะฮะผ้าแจกใน 100,000 องค์เนี่ยค่าทำองค์ละ5บาททั้งยิงเลเซอร์ทั้งโค้ดเนี่ยก็ใช้เงินประมาณ 500,000 กว่าบาทแล้วถ้าพยานเราแจกเนี่ย 100,000 ผืนเนี่ยผืนละ 5-60 บาทต้องขายวัดเลยนะต้องขายวัดต้องจำนำพระประธานต้องจำนำโบสถ์เอามาทำตรงนี้แล้วแจกมีอยู่ประมาณ500ผืนท่านก็จ้องให้ดีนะอย่าเบียดอย่าแย่งคนละผืนพอผมบอกตรงนี้เลยนะถึงเวลาจะเสร็จพิธีท่านก็ไปยืนสมเด็จบอกว่ามือไวใจถึงหยิบได้เลยยกเว้นหน้าด้านอย่างเดียวไม่เอานะฮะครับอันนี้ก็คือเป็นการเทวตาพีการบูชาเทพบูชาเทวดาแล้วพระแจกนะฮะผมก็เขียนใน Facebook ผมไม่มีข้อแม้ไม่มีปั๊มมือไม่มีบัตรประชาชนไม่มีอะไรทั้งหมดทุกคนเข้าแถวรับแจกทุกคนถามว่าคนไหนจะแซงคิวก็อยู่ที่คนข้างหน้าเขายอมไม่ยอมถ้าคนข้างหน้ายอมก็แซงได้เราไม่ว่าอะไรเราตั้งใจจะแจกเป็นเทวตาพีการบูชาเทพบูชาเทวดานะแล้วมนต์สารนี่สุดๆและพระทุกองค์มีโค้ดมีหมายเลขมีส่วนผสมเหมือนกับพระที่จำหน่ายผงยาวาสนาจินดามณีครับแล้วก็มีสมเด็จทรงชัยท่านได้มอบยาวาสนาจินดามณีตั้งแต่หลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วหลวงพ่อเจือวัดกลางบางแก้วหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วมอบให้ผมมาเพื่อเป็นส่วนผสมท่านไปดูคลิปในFacebook ได้เลยนะ
7: ยาวาสนาจินดามณีตามตำรับของปู่บุญวัดกลางบางแก้วอาตมาได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อเจือได้มาทำให้ถึงสองครั้งที่วัดเตมิตรซึ่งก็มีสูตรยาครบถ้วนตามตำรับโบราณก็ขอมอบให้อาจารย์วัญชัยสุพรรณนำไปเป็นผงยาในการทำพระสืบต่อไป
4: ดูดิหมดสิ้นหมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัยหมดเสนียดอย่างไรจะคิดการใดก็จะสมความปรารถนาจะรวยๆเฮงๆจะมีความสุขความสบายทุกๆอย่างครับอีกอย่างนึงครับผ้าห่มพระธาตุเป็นประเพณีความเชื่อเขาจะต้องเอาผ้าห่มพระประธานนะผ้าห่มพระธาตุต่างๆให้เขียนชื่อทำไมต้องทำแบบนี้ก็มีความเชื่อว่าชีวิตที่ท่านเขียนชื่อในผ้าที่ห่มพระธาตุหรือห่มพระประธานนะชีวิตท่านจะไม่หนาวไม่ร้อนชีวิตท่านจะมั่งคั่งชีวิตท่านจะมีอยู่เย็นเป็นสุขความสุขความสบายเราเปิดให้ทุกท่านเขียนชื่อที่ผ้านำไปห่มพระธาตุพนมพระธาตุพนมเป็นพระธาตุเก่าแก่สร้างเมื่อปีพ.ศ.8นะฮะก็เป็นที่ประดิษฐานพระอุรังคธาตุหายประลาของพระพุทธเจ้าเมื่อท่านห่มแล้วชีวิตท่านก็จะอยู่ในยันเกาะเพชรจะอยู่ในแคปซูลไม่มีอำนาจอะไรไม่ลบล้างไม่มีอำนาจอะไรที่จะมาทำร้ายท่านได้นอกจากอำนาจกฎแห่งกรรมนะท่านที่มีกรรมน้อยก็หนักเป็นเบาทุเลาเป็นหายท่านที่ไม่มีกรรมเลยไม่มีวิบากกรรมท่านก็จะเป็นผู้ที่มีบุญมีวาสนานะเราเปิดให้เขียนฟรีในวันงานนะฮะผ้าห่มขุมพระธาตุไม่มีค่าใช้จ่ายตรงนี้นะฮะส่วนค่าเทียนเนี่ยมันจะมีค่าใช้จ่ายต้องไปซื้อเทียนต้องมีเจ้าหน้าที่จุดเทียนนะฮะอันนี้ก็ลองติดต่อตาม Facebook ที่เขาลงว่าบางคนเนี่ยเขาก็มีค่าใช้จ่ายเดินทางมาไกลเขาอยู่มาเลเซียอยู่สิงคโปร์อยู่ไต้หวันเขาต้องนั่งเครื่องบินมาเขาต้องคิดค่าเครื่องบินค่าเทียนแต่ละอย่างเนี่ยจึงไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นท่านก็ลองดูใน Facebook ของแต่ละคนบางคนก็จะมีของมงคลเสริมให้แถมให้สมนาคุณให้มันก็ยังมีค่าตรงนี้และค่าบริหารจัดการนะฮะครับไม่มีคำว่าแพงนะฮะครับก็ท่านไม่ต้องโทรหรือจะโทรมาหาผมไม่ได้เบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวจะใส่ค่าเทียนค่าเขียนชื่อในผ้าห่มพระธาตุนี่ฟรีนะฮะอีกอย่างหนึ่งนะครับทุกท่านฟังให้ดีๆนะยังไม่เคยมีพิธีไหนที่ทำน้ำเทพมนต์จากสังอินเดียจากสังจากทะเลลึกจากสังที่เข้าพิธีมาหลายๆวาระ 1,000 ขอน
2: แม่กำไลขนจากที่บ้านสางแม่กำไลเอาไปเข้าพิธีเอาไปใส่ในหันเอาไปใส่ในโอ่งในหายยังไม่รู้ว่าใส่อะไรนะแล้วก็มีน้ำใส่ไปแล้วก็มีน้ำจากมหาสังสุวรรณภูมิองค์หนึ่งเนี่ย20 ล้านเลี่ยมทองฝังเพชรอย่างดีจะเอาน้ำเนี่ยตักแล้วลาดเข้าไปแล้วก็จะเอาน้ำเนี่ยแจกให้ทุกท่านน้ำขวดที่วันวัดพระธาตุพนมจะมีน้ำบริการนะน้ำกินเนี่ยท่านกินเสร็จแล้วท่านเก็บขวดไว้เลยนะเอามากอกน้ำจากมหาสังน้ำเทพมนต์เลยนะอันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนท่านที่จะทำบุญกับวัดเดี๋ยวเราจะมีตู้ให้นะเงินทุกบาททุกตังค์เข้ากับโรงเรียนพระปริยัติธรรมหมดนะฮะไม่ได้เข้าแม่กำไรไม่ได้เข้าผมไม่ได้เข้าใครทั้งหมดเลยเงินพวกนี้นะฮะเราก็ให้ทุกท่านทำเป็นเทวตาผีก็การบูชาเทพบูชาเทวดาบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะฮะท่านจำไว้เลยนะวันที่8วันพฤหัสบดีเป็นวันครูเป็นวันฤาษีฤาษีทรงฟางเป็นวันศรีแสดมีกำลัง19นะฮะก็ได้จัดงานมหาพุทธาภิเษกครับเจ้าสัวเหนือดวงนะก็จะมีพระคณาจารย์พระเกจิอาจารย์32รูปทำไมต้อง32รูปอาการของเราเนี่ย32แล้วทำไมต้องมี88ก็คือเลขมงคล82

หลักผู้ใหญ่ไปร่วมในงานจุดเทียนไปร่วมในงานนี่ผมใช้คำว่าเยอะมากๆครับท่านไปดูใน Facebook เลยนะครับถ้าเรามาใส่ตรงนี้มันไม่พอเวลามันไม่ได้ท่านไปดูใน Facebook เลยว่ามีใครมาเป็นประธานมีใครมาคนดังดารานักร้องหรือว่านักการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลหรือแม้แต่เจ้านายใหญ่จากประเทศลาวก็มาร่วมในพิธีก็ค่อนข้างที่จะเยอะเลยแล้วท่านเนี่ยต้องไปร่วมในพิธีแบบนี้นะฮะครับมีเงินอย่างเดียวก็จัดไม่ได้นะต้องมีความสัมพันธ์ต้องมีศักยภาพแล้วก็ต้องมีอะไรหลายๆอย่างต้องมีร่วมมือร่วมใจร่วมแรงร่วมศรัทธาแล้วก็ร่วมด้วยช่วยกันจากหน่วยงานต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับเบอร์โทรศัพท์จุดเทียนเราจะขึ้นที่หน้าจอท่านสามารถโทรศัพท์ไปสอบถามได้เลยนะฮะครับวันที่8เริ่มตั้งแต่ประมาณเที่ยงนะประมาณเที่ยงนะฮะเราจะเริ่มไปเลยแล้วก็เวลาพุทธาภิเษกเนี่ยประมาณบ่าย3โมงครับช่วงนั้นเราก็จะมีหยุดไม่หยุดหรอกก็จะพาทุกท่านไปห่มผ้าพระธาตุพนมแล้วก็ช่วงเวลามหาพุทธาภิเษกหรืออยู่ในระหว่างเราก็จะพาทุกท่านจุดเทียนสิทธิ์เทียนเสริมเพิ่มเติมต่อชะตาจำผมไว้เลยนะเสริมเพิ่มเติมต่อชะตาเสริมมงคลต่างๆเสริมความขลังเสริมความรวยเสริมความเฮงต่อบุญต่อวาสนาต่อยศต่อทรัพย์ต่อต่างๆเลยนะทุกสิ่งทุกอย่างนะเสริมเพิ่มเติมต่อชะตาท่านที่มีชะตาบางทีทำอะไรแล้วท่านไม่ประสบความสำเร็จมันติดนู่นขัดนี่ผมยกตัวอย่างง่ายๆนะซื้อหวยซื้อหวยรัฐบาลซื้อลอตเตอรี่เนี่ยซื้ เราตั้งใจจะซื้อเลขท้ายสองตัวข้างล่างมันไปออกข้างบนนะบางทีซื้อข้างล่างมันก็เฉียวไปเฉียวมาบางทีคนเราเนี่ยเส้นชะตาเส้นวาสนาเส้นชีวิตเนี่ยมันเลือนมันขาดนะมันมองไม่เห็นเราก็มาทำพิธีต่อวันนั้นเลยให้มันชัดให้มันเจนให้มันเห็นต่อไปนี้ท่านก็จะต้องมีวาสนาต้องมีโชคมีลาภครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อเป็นความเชื่อเลยนะจากตำราโบราณต่างๆเลยนะก็เรียนเชิญทุกท่านเลยนะวันที่8ตรงกับวันพระรหัสบดีสิงหาคมพ.ศ.2567ณมณฑลพิธีที่วัดพระธาตุพนมอำเภอพระธาตุพนมจังหวัดนครพนมจะมีพิธีมหาพุทธาภิเษกที่ยิ่งใหญ่นะฮะเขาเรียกว่าผมอยากใช้คำว่าวัดแตกวัดระเบิดนะเพราะคนวันนั้นต้องเดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศต้องใช้คำว่าหลายๆหมื่นอาจจะแสนฝากก็ได้เพราะลานวัดนี่ยากเพราะเราตั้งใจที่จะแจกพระเจ้าสัวเหนือดวงใน 100,000 องค์แล้วก็จะมีพิธีการต่างๆเยอะแยะมากมายเนี่ยนะครับในมณฑลพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังทั่วฟ้าเมืองไทยภาคใต้มีใครท่านก็ไปอ่านดูนะภาคเหนือมีใครก็ไปอ่านดูภาคกลางมีใครก็ไปอ่านดูนะฮะครับก็จะมีเกจิอาจารย์ชั้นเรียกว่ามีลูกศิษย์ลูกหาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่เยอะแยะมากมายเลยนะนี่คือพิธีที่ยิ่งใหญ่นะฮะต้องใช้คำว่ามหาพุทธาภิเษกเจ้าสัวเหนือดวงณมณฑลพิธีที่วัดพระธาตุพนมโดยพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง32รูปและอีก88รูปก็จะมาเจริญพุทธมนต์ธรรมจักรกับปวัตนสูตรซึ่งเป็นบทปฐมเทศนาบทแรกขององค์สมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้าคือตอนที่ท่านได้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมโพธิญาณโปรดแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็มีอัญญาโกฏิญญะวปะนามะมหาอัจฉิคือพิธีกรรมต่างๆต้องมีธรรมจักรก่อนธรรมจักรกับพระสูตรแล้วก็อย่างอื่นค่อยว่ากันไปเราก็ต้องจัดพิธีตามครบแบบฉบับทุกประการเลยนะวันที่8เรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับติดตามผมได้ในพิมพ์เข้าไปว่าคุยเฟื่องเรื่องพระใน YouTube ในแฟนเพจในสถานีวิทยุ FM 97สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ทุกๆวันเสาร์เวลาบ่าย 4:00 นถึง 5:00 นแล้วก็ทุกๆวันอาทิตย์เวลาบ่าย 10:00 นถึงบ่าย 2:00 นก็จะนำเรื่องราวต่างๆพระบูชาพระเครื่องเหรียญกระดาษจานเครื่องรางของขลังและวัตถุที่เป็นมงคลเอามาให้ท่านได้ทราบได้รู้ได้เห็นนะครับแล้วก็ท่านสงสัยหรืออยากจะสอบถามอะไรก็เข้าไปในข้อความได้เลยถามได้ทุกเรื่องสักกระเบือยันเรือลบถามได้หมดนะยกเว้น2เรื่องถามผมไม่ได้คือเรื่องเงินและการเมืองห้ามเด็ดขาดเลยนะครับก็ฝากไปด้วยครับท้ายรายการก็ต้องกราบอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีจริงในสากลและโลก
โดนไม่

0: การให้ทุกท่านแคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยพิบัตินานานับประการจะคิดจะทำอะไรก็สมความปรารถนาอายุยืนร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีตลอดกาลสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมวันชัยดุพันธ์รายการคุยเฟื่องเรืองพระเชิญทุกท่านครับร่วมกันเขียนชื่อนามสกุลที่เทียนจะนำไปจุดที่พระธาตุพนมในวันที่8เดือน8คือวันที่8สิงหาคมในพิธีมหาพุทธาภิเษกเจ้าสัวเหนือดวงครับเรียนเชิญทุกท่านชื่อนามสกุลที่เทียนท่านจะมีญาติพี่น้องครูบาอาจารย์ก็เขียนอีกเล่มหนึ่งหรือจะให้คนที่ท่านรักท่านปรารถนาดีก็เขียนอีกเล่มหนึ่งนะฮะถึงเวลาจุดเทียนก็จะมีพระเจริญพุทธมนต์ก็จะส่งเสริมดวงชะตาให้ท่านเนี่ยมั่งมีสีสุขหรือว่าเสริมเพิ่มเติมต่อชะตาเรื่องของยศฐานบรรดาศักดิ์แล้วเปลวไฟก็จะเผาไหม้สิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นอัปมงคลให้มาไร้ให้สิ้นนะฮะแล้วก็เรียนเชิญทุกท่านเขียนชื่อที่ผ้าที่จะนำไปห่มองค์พระธาตุพนมเป็นความเชื่อตั้งแต่โบราณว่าคนที่มีชื่อในผ้าที่จะนำไปห่มพระธาตุต่างๆเนี่ยชีวิตจะไม่หนาวไม่ร้อนชีวิตจะไม่มีศัตรูมูมานมาแก้มการก็เหมือนกับท่านมีชื่ออยู่ในพระธาตุในผ้าที่ห่มพระธาตุก็เหมือนมีเกราะเพชรมาปกป้องคุ้มครองให้ท่านในหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยหมดเสนียดจังไรคิดการใดก็จะเจริญรุ่งเรืองเรียนเชิญทุกท่านเลยครับเบอร์โทรศัพท์เราขึ้นติดต่อสอบถามไปเลยนะวันที่8เดือนสิงหา2567เรียนเชิญทุกท่านสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพบเช่นเคยครับผมวันชัยสุพันธ์รายการคุยเฟื่องเรืองพระวันนี้เราจะพาทุกท่านไปเที่ยวที่ประเทศลาวจะไปกราบนมัสการพระธาตุอิงหังที่เป็นพระธาตุที่มีความขลังมีความศักดิ์สิทธิ์นะครับก็ที่อยู่ที่สุวรรณเขตไปไม่ยากไปผ่านด่านที่จังหวัดมุกดาหารนะแล้วก็ข้ามไปที่สุวรรณเขตจากด่านไปเนี่ยประมาณ12กิโลท่านก็ไปไหว้พระธาตุอิงหังพระธาตุอิงหังก็จะมีเรื่องราวต่างๆที่แกะสลักไว้เยอะแยะมากมายนะฮะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปฟังพระอาจารย์ซึ่งมีความเชี่ยวชาญมีความรอบรู้ในเรื่องของพระธาตุอิงหังมากมายเชิญทุกท่านไปฟังพร้อมๆผมเลยครับครับสวัสดีครับทุกท่านรายการคุยเฟื่องพระที่สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ขึ้น FM 97ครับก็ผมวันชัยสุพันธ์เป็นผู้ดำเนินรายการก็จะนำเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นพระบูชาพระเครื่องเหรียญอาจารย์เครื่องรางของขลังและวัตถุที่เป็นมงคลท่านสามารถพิมพ์เข้าไปว่าคุยเฟื่องพระเข้าไปใน YouTube ในแฟนเพจท่านก็จะทราบเรื่องต่างๆนะวันนี้เราจะพาทุกท่านมาที่พระธาตุอิงหังอยู่ที่แสวงสุวรรณเขตที่ประเทศลาวนะครับเดี๋ยวเราจะให้ท่านอาจารย์ท่านจะพูดถึงเรื่องราวประวัติความเป็นมาของพระธาตุอิงหังว่าประวัติความเป็นมาแบบไหนนะฮะครับก็กราบท่านอาจารย์อาจารย์เล่าประวัติของพระธาตุอิงหังเริ่มมายังไงฮะ
1: พระธาตุอิงหังเฮานี้แต่สมัยพระพุทธกาลเนาะ
0: ครับ
1: ก่อนยังบ่ปรินิพพานคือว่าพระพุทธเจ้ายังมีชีวิตอยู
0: ่ครับ
1: ความหมายหลังจากนั้นแล้วเพิ่นได้บิณฑบาต
0: ครับ
1: บิณฑบาตแล้วมาอิงต้นหัง
0: ครับ
1: อิงต้นหังสันเขา
0: ต้นหังนี่คือ
1: ต้นหังคือต้นเทียนประเทศไทยเอิ้นต้นสาระแต่นี่เป็นต้นหังลาว
0: อ๋อคือต้นสาระของไทย
1: แต่มันธรรมชาติ
0: ธรรมชาติครับเข้าใจครับ
1: แต่ต้นหังเปรียบเทียบคือต้นสาระ
0: ครับ
1: แล้วมาอิงต้นหังสันเขา
0: ครับ
1: ในเมื่ออิงต้นหังสันเขาแล้ว
0: ครับ
1: ในหลายยุคหลายสมัย400ปีผ่านมา
0: ครับ
1: บริวารหรือว่าสาวกเพิ่นจะในเมื่อปรินในเมื่อเพิ่นปรินิพพานแล้วเพิ่นเอากระดูกสันหลังพระพุทธเจ้ามาปฏิสังขรณ์สริกธาตุเพิ่นอยู่นี
0: ้
1: จึงเป็นพระธาตุอิงหัง
0: ครับสร้างมาสมัยหลังจากพระพุทธเจ้าได้เสด็จตับขันธปรินิพพานมา400ปีหลังพระธาตุพนม300กว่าปีพระธาตุพนมสร้างเมื่อปีพ.ศ.8นะฮะครับก็300ปีแล้วก็อาคารพวกนี้ที่องค์พระธาตุเนี่ยสร้างมาในยุคนั้นหรือว่ามาบูรณะสังขรณ์อีกที
1: การบูรณะปฏิสังขรณ์นี่จะบอกบูรณะเทวาเพิ่นแต่ละยุคแต่สมัยของเพิ่นจะได้ก่อเติมขึ้นทีละเล็กทีละน้อยจนมาถึงปัจจุบันนี
0: ้ครับแล้วก็มีประชาชนเนี่ยทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศมาไหว้มากราบสักการะเยอะไหม
1: ก็เยอะ
0: ครับแล้วมีงานประจำปีไหม
1: มี
0: ปลาเดือนอะไรงานประจำปี
1: งานประจำปีสมมติว่างานประจำปีเท่านี
0: ้
1: ที่จะโมโมในเดือนนี้คือเดือนอันเดือนธันวาเนาะเดือนธันวามันจะถืออยู่เป็นเดือน1หรือเดือนเจียง
0: ครับ
1: เดือนเจียงเพ็ญว่าเดือน1เพ็ง15ค่ํา
0: ครับ
1: เดือนเพ็ง
0: ครับ
1: จะเริ่มมีพิธีการครบงานบุญนมัสการพระธาตุอิงหัง
0: ครับ
1: กองเขาใหญ่ไหวพระธาตุอิงหังในปีนี
0: ้
1: เริ่มครบงานแต่วันที่21หา27หรือว่า21หา27
0: มีกลางวันทั้งกลางค
1: ื
0: น
1: มีทั้งกลางวันกลางคืน
0: แล้วก็มีมหศพสมโภช
1: มี
0: ครับก็ถือว่าเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวราวนะแล้วประเทศใกล้เคียงนะแล้วก็ตั้งอาจารย์มาอยู่เนี่ยอาจารย์เคยเห็นไหมเขาว่ามีปาฏิหาริย์เกิดว่ากลางคืนมีแสงพระทรงพระธาตุไหม
1: แต่สมัยก่อนเคยมี
0: เคยมี
1: สมัยก่อนเคยมีแต่ปัจจุบันเนี่ยผมมีแล้ว
0: อ๋อไม่มีแล้วนะ
1: แต่สมัยก่อนหลาย30กว่าปีขึ้นหลังมี
0: ครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยที่วัดเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นวัดนะ
1: นี่อยู่สถานที่นี้คือเป็นสถานที่ขององค์พระธาตุครับหมายความว่าอันสถานที่เพิ่นตอนค่ํามาจะปิดประตู
0: ครับ
1: แต่วัดอยู่ข้างนอกโบสถ์ชิมอยู่ข้างนอกอ๋อ
0: แล้วก็มีสวดมนต์ทําวัดเช้าเย็นม
1: ีวัดเช้าเย็นมี
0: อ๋อแล้วเวลาปาฏิโมกข์15ค่ําทําที่ไหนที่นู่น
1: อุโบสถ์นี่ชิมทางหลัง
0: อ๋ออันนี้คืออะไร
1: ชิม
0: เค้าเรียกชิมคืออะไรอ
1: ุโบสถ์ซิมนั้นบนสถานที่ลงอุโบสถ
0: อ๋อโบสถ์
1: นั่น
0: เออโบสถ์นะฮะครับแล้วก็รอบพระธาตุที่ผมเห็นมีพวกเทพเทวดาพวกราหูอันนี้ทำมายุคไหนอาจารย
1: ์ยุคอันนั้นอินดู
0: ยุคอินดูแล้วยังรูปพวกนี้เนี่ยเนี่ยรูปสลักพวกนี้เนี่ยเยอะเลยนะรูปปั้นอย่างเนี้ยคือเป็นไม้หรือเป็นอะไรไม้แกะ
1: ไม้แต่ละยุคแต่สมัยหลายปีผ่านไป
0: ครับ
1: จะเป็นขึ้นหินไม่จะเป็น
0: อันนี้เปิดไม่ได้
1: ไม่ได้
0: แล้วเปิดข้างในมีอะไรไหม
1: การเปิดได้ต้องมีอันในเมื่อมีพิธีงานที่ว่าใหญ่ๆทางแขวงทางหยังเพิ่นจะมาหนึ่งพอกระแจจะมีสองดอกดอกที่หนึ่งก็อยู่ทางวัดทางบ้านดอกหนึ่งก็อยู่วัฒนธรรมว
0: ่
1: าข้างในมันเป็นวัตถุที่สำคัญ
0: เออครับครับจะขออนุญาตเปิดได้ไหม
1: อันนี้การเปิดอันนี้มันต้องได้เสนอมาทางวัฒนธรรม
0: อ๋อแล้วทางวัดเสนอไม่ได้
1: ไม่ได้
0: อ
1: ๋
0: อ
1: ต้องไปผ่านทางเพิ่นมาก่อน
0: อ๋อโอ้โหก็ค่อนตะแล้วหลักการทำพิธีเนี่ยต้องขออนุญาตวัฒนธรรมไหมหรือไม่ต้อง
1: การทำพิธีการจุดเทียนซื่อเฮาไม่ได้ครอบองค์พระธาตุครอบองค์พระธาตุแล้วก็จุดธรรมดาบูชาได
0: ้อ๋อคือจุดรอบพระธาตุนี้ได
1: ้
0: ไม่มีปัญหาไม่ต้องขออนุญาตกับวัฒนธรรมครับก็อันนี้เจ้าวาดก็ถือว่าเป็นอำนาจของเจ้าวาดเป็นอำนาจของคณะสงฆ
1: ์
0: ที่วัดพระธาตุอิงหังนะฮะครับก็รูปต่างๆเนี่ยก็มีคนเขาสนใจเยอะว่ามันเป็นยังไงมันความหมายคืออะไรอย่างเงี้ยถามว่าอย่างที่ผมชี้ให้อาจารย์ดูเนี่ยมันได้เห็นองค์ชาติมันคืออะไร
1: ความหมายการที่ว่าแต่อันคือปัจจุบันคือความเฮาเข้าใจเนาะก่อนจะลงมาเกิดเทวดานี่สมมติว่าโหทําอิฐเป็นเทวดาเน
0: า
1: ะก่อนจะลงเกิดมาจุติเป็นมนุษย์แต่ต้องให้ยึดถือหลักศีลธรรมคําสอนบ่ให้ผิดเบี้ยนจากนี
0: ้อ๋อก็ต้องรับศีล5ไม่ผิดลูกเมียขาวก็ต้องมีการเค้าเรียกว่าสมสู่จึงเกิดมาเป็นมนุษย์นะฮะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นคติเตือนใจกับทุกท่านนะฮะครับก็นี่ท่านมาที่พระธาตุอิงหังที่แขวงสุวรรณเขตมาไม่ยากมาข้ามด่านทางมุกดาหารเอารถข้ามมาแล้วก็บัตรประชาชนยื่นให้เขาแล้วก็ขับรถมาประมาณ12กิโลแล้วก็มาไหว้พระธาตุอิงหังตรงนี้นะถือว่าสุดยอดเป็นที่ประดิษฐานกระดูกสันหลังขององค์พระพุทธเจ้าหรือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสร้างหลังจากพุทธเจ้าได้เสด็จดับขันธปรินิพานมาประมาณ400ปีนะฮะก็คือเป็นพระธาตุพระธาตุพนมสร้างเมื่อปีพ.ศ.8แล้วก็มาพระธาตุสีโคตบูรณ์นะฮะแล้วพระธาตุโพลแล้วก็พระธาตุมหานครหลวงเวียงจันทร์อันนั้นก็ประดิษฐานพระอุรังคธาตุเหมือนกันนะฮะพระธาตุพนมก็ประดิษฐานพระอุรังคธาตุนะฮะก็เรียนเชิญทุกท่านมาไหว้มากราบมาบูชาสักการะมาขอพรต่อพระธาตุดิ่งขังแล้วก็รอบๆก็จะมีเทพเทวดามีราหูอันนี้ทำมายุคไหนอาจารย
1: ์สมัยจากยุคอินดูสมัยโบราณ
0: ค
1: นจะได้ปั้น
0: คือมันเป็น
2: เหมือนกับเป็นคติเหมือนกับเป็นเขาเรียกว่าเป็นปริศนาธรรมสอนกับทุกคนนะบางสิ่งบางอย่างผมก็ไม่เข้าใจนะแล้วก็ไม่รู้แต่รู้ว่าเทวดาจะมีเทวดายืนก็คือจะเป็นเท้ามหาราชทั้ง4เขาเรียกเท้าจตุโลกบาลวิรุณ6วิรุณปากเท้ากูเวนเท้าทศรสนะก็คือดูแลรักษาพระบรมสารีริกธาตุนะฮะพระธาตุที่ว่าส่วนกระดูกสันหลังแล้วก็ข้างบนสุดเนี่ยมันจะมีพระหน้าปกพระหน้าปกเนี่ยอาจารย์พอทราบไหมคืออะไร
1: สมัยนั่นก็ได้ยินคร่าวๆจากอันหลวงปู่หรือว่าญาทานเพิ่นก็ได้ว่าในสมัยนั้นเพิ่นจะแบบว่าการปั้นพระพุทธองค์อย่างต่างๆความหมายของพระ
2: นาคผมความหมายผมเข้าใจว่าคนที่สร้างพระธาตุเป็นพระเกจิอาจารย์เป็นพระเถราจารย์เนี่ยน่าจะเกิดวันเสาร์
1: ประมาณนั้น
2: แล้วเราก็ไม่รู้คือที่ลาวเนี่ยจะมีสุดยอดพระเกจิอาจารย์ที่สุดยอดก็เรียกเทพเจ้าแห่งลุ่มแม่น้ำโขงนะฮะที่มหานครจำปาสักสมเด็จลุนท่านเกิดที่นั่นนะมหานครจำปาสักแล้วก็สร้างวัตถุมงคลไว้เยอะแยะเป็นเขาเรียกว่าว่านจำปาสักแล้วก็อย่างที่เนี่ยเขาจะมีพระเครื่องบีเกจิอาจารย์ชื่อดังๆเยอะไหมอาจารย์
1: ก็บ่ค่อยเยอะ
2: ไม่เยอะนะ
1: ไม่เยอะ
2: แล้วปัจจุบันนี้มีไหม
1: บ่ค่อยมีปัจจุบันมีก็อยู่แถวใต้เขาพุ่นละ
2: คืออ๋อแล้วแถวเนี้ยมีเกจิอาจารย์ที่มีอายุเป็นร้อยไหม
1: ก็พ่อมีอยู
2: ่
1: แต่อยู่แถวใต้คือกัน
2: แถวใต้นั่นเลยก็แถวใต้ก็คือ
1: จำปาสัก
2: จำปาสักก็มีจำปาสักเนี่ยเป็นแหล่งที่เขาเรียกว่าเป็นพระคณาจารย์พระเถระอาจารย์สมเด็จลุนท่านก็เกิดที่จำปาสักสมัยก่อนผมก็เคยไปเมื่อประมาณก่อนที่ลาวจะเปลี่ยนครับพอลาวเปลี่ยนแล้วก็มีพรรคพวกเพื่อนฝูงอยู่ก็ไปหาไม่เจอมันย้ายบ้านย้ายอะไรเยอะแยะมากมายก็คือระบบการปกครองผมก็เคยรับรายการเป็นไทยแล้วก็มาช่วยที่ลาวนะอยู่มีช่วงหนึ่งนะครับก็อันนั้นก็เป็นเรื่องราวของระหว่างประเทศนะฮะครับตอนนี้มาถึงตรงนี้ข้างในเนี่ยอาจารย์เคยเข้าไปไหม
1: ข้างในจะก็เป็นแบบหูห่างกันนั่นคือปฏิสังขรณ์คือแอลคันขึ้นมาธรรมดาแล้วก็
2: มีพระพุทธรูปไหม
1: มีพระ
2: ทองคำ
1: มีพระพุทธรูปทองคำธรรมดาก็มี
2: องค์ใหญ่ไหม
1: กับองค์ใหญ่บันได
2: แล้วเงิน
1: ก็มี
2: กับผมเคยไปที่ถ้ำพระที่ศรีโคตบูรณ์คำม้วนเขาจะมีถ้ำข้างในมีพระทองคำพระเงินก็ไม่ให้ก็ให้คนไปกราบแต่ก็จะมีรัฐบาลเขาจะดูแลอยู
1: ่
2: มีกล้องวงจรปิดนะข้างในก็มีพระทองคำมีพระเงินนะแหมเสียดายนะเราก็ไม่ได้ให้ทุกท่านได้เห็นมีภาพถ่ายไหมของที่วัด
1: ส่วนหลายบางครั้งบางคราวเพื่อนก็บอกให้ถ่าย
2: เขาไม่ให้ถ่ายนะก็คือจริงๆนะก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยได้เห็นได้ชมว่าบารมีว่าศาสนาในยุคหนึ่งที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาปัจจุบันก็อยากให้ศาสนาเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองให้คนเนี่ยมานับถือยึดถือคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้าก็คือศีล5ถ้าทุกคนอยู่ในศีล5เคร่งครัดครับปัจจุบันโลกเราก็ไม่วุ่นวายนะจะไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันอันนี้ก็ต้องฝากทุกคนนะครับพุทธเจ้าท่านสอนว่าให้ทุกคนเนี่ยอยู่ในศีล5ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันและยึดมั่นถือมั่นอยู่ในพรหมวิหาร4ก็คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแล้วทุกท่านจะอยู่แบบสบายจะไม่มีแบบว่ามีคนโน้นดีไม่ดีมากิ่งแย่งแข่งดีด้วยกันแล้วก็มาบางคนทุกคนก็รู้จักคำว่าพอนะฮะอย่างลาวทุกวันเนี่ยก็มีความเกี่ยวข้องโยงใหญ่กับพุทธศาสนาและศาสนาเนี่ยก็ผมก็ไม่ทราบว่าไทยหรือลาวมาก่อนมันก็พร้อมอย่างลานช้างอย่างเงี้ยมันก็ยิ่งใหญ่แล้วก็เรื่องราวของพระธาตุเรื่องราวของความขลังความศักดิ์สิทธิ์ลาวนี่มันก็ไม่ย่อยก็ถือว่าเป็นที่นับถือของประชาชนทั้งประเทศไทยแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านอย่างสมเด็จลุนเนี่ยก็ยังฝากตำนานการสร้างพระว่านจำปาสักนะฮะแล้วก็เกจิอาจารย์ชื่อของลาวที่มีชื่อเสียงดังๆหลวงพ่อทองดีเคยได้ยินไหม
1: เคยได้ยินอยู
2: ่อันนั้นเป็นยุคไหนแล้วก็ไปจากลาวเนี่ยเกจิอาจารย์จะต้องมาศึกษาจะต้องมาผ่านคอร์สที่ลาวก็คืออาจารย์มั่นภูริสัตโตไปที่ภูเขาไฟต้องไปนั่งกรรมฐานแม้แต่หลวงพ่อคูณปริสุทธโธก็ต้องมาที่ลาวผมก็เคยไปที่ภูเขาไฟ เป็นดินแดนที่ลี้ลับศักดิ์สิทธิ์นะแล้วก็บางองค์เนี่ยถ้าจิตไม่ดีคนที่ว่าคิดไม่ดีเข้าไปแล้วก็ไม่ได้ออกมามันจะมีสิงสารสัตว์เยอะแยะมากมายแล้วก็จะมีเทพเทวดามีทั้งเทวดาดีกับไม่ดีนะฮะถ้าเทวดาดีก็จะอำนวยอวยชัยให้ทุกท่านที่เข้าไปแล้วมันจะประสบความสำเร็จถ้าเทวดาไม่ดีท่านก็จะมีปัญหาจะโดนลมเพลลมพัดโดนเข้าโดนของก็ยิ่งใหญ่ผมก็เคยไปทำพิธีมาเนี่ยหลังก่อนเนี่ยประมาณไม่กี่เดือนทำพิธีที่ภูเขาฝ่ายก็พาพรรคพวกแล้วก็ไปจุดเทียนที่พระธาตุหลวงมหานครเวียงจันทร์อันนั้นต้องผ่านกับรัฐบาลเพราะว่าเป็นพระอารามหลวงพอผ่านแล้วก็ยังมีผู้นำประเทศมีสังฆราชตอนนั้นก็ไปทำก็เยอะประมาณเทียนก็ประมาณสัก 2,000 กว่าเล่
1: ม
2: แต่ถ้าพระธาตุดิงหางเนี่ยผมคิดว่าน่าจะประมาณถ้า 6-700 เล่มครับก็จะเรียกทุกคนเนี่ยมาจุดเทียนมาบูชาพระธาตุดิงหางแล้วก็ให้ทุกใครทั่วโลกรู้ว่านี่คือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะหาเงินมาถวายบูชาพ่อโรมสาธิธาตุแล้วก็ผมก็จะขอพระไตรจากสมเด็จที่ประเทศไทยเอามาถวายพระธาตุแล้วก็มาถวายพระสงฆ์แล้วก็อยากจะกราบเรียนอาจารย์ให้นิมนต์พระมาสัก99รูปนี่ได้ใช่ไหม
1: โอ้
2: ได้ไหม
1: 99เลย
2: มันจะมีพระให้นิมนต์ไหม
1: 99รูปในวันที่16
2: มีไหมอาจารย์พอนิมนต์ได้ไหมถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเอาเท่าที่ได้แต่ที่มหาธาตุที่นครหลวงเวียงจันทร์พระธาตุนครหลวงเวียงจันทร์เนี่ยผมนิมนต์พระมา200กว่ารูปทีแรกตั้งใจว่าประมาณ500รูปแต่นี้ผู้นำสังฆราชประธานสงฆ์เขาบอกว่าหาพระไม่ได้นะก็ได้มาประมาณ200กว่ารูปก็เราก็เอาพระไตรมาถวายแล้วก็ถวายตะตุปัจจัยแล้วก็ให้ผู้นำประเทศเขามาแล้วสังฆราชเราก็อยากให้ทำพิธีอยากให้มันยิ่งใหญ่อยากให้ทั่วโลกรู้ว่านี่คือพระธาตุที่ยิ่งใหญ่ใครมาไหว้ใครมาบูชาแล้วกลับไปแล้วมันจะมีเรื่องของสุขภาพร่างกายพวกที่โดนข้าวโดนของโดนลมเพลลมพัดหรือว่าท่านที่ทำอะไรแล้วมันไม่ดีไม่รู้สาเหตุมันจะได้อาศัยบารมีขององค์พระธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือพระธาตุส่วนกระดูกสันหลังแล้วก็เทพเทวดาที่รักษาดูแลพระธาตุที่อยู่รอบๆพระธาตุจะมีรูปปั้นจะมีราหูจะมีอะไรครบทุกอย่างเลยนะอยากให้ทุกท่านเนี่ยครับก็มาร่วมบุญมาร่วมแรงมาร่วมใจมาร่วมศรัทธานะฮะก็ฝากไว้ด้วยไม่เกินบ่ายห้าโมงเพราะว่าพระธาตุเขาปิดบ่ายห้าโมงก็จะพาประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศจะมีไทยจีนแล้วก็พวกไต้หวันพวกมาเลเซียพวกอะไรเนี่ยจะมาจุดเทียนก็นี่ผมจะต้องดูว่าเขาจะพร้อมเดินทางไปได้ไหมแต่เราก็จะพยายามทำเทียนเนี่ยประมาณสัก 5-600 หรืออาจจะถึง 1,000 เอามาจุดใช่ไหมแล้วก็จะมนต์พระมาส่งเสริมเขาเรียกว่าเสริมเพิ่มเติมต่อชะตาต่อความมั่งคั่งต่อความร่ำรวยต่อยศฐานะศักดิ์ต่อสิ่งที่ดีๆทุกอย่างนะฮะครับแล้วท่านที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยโดยที่ไม่รู้สาเหตุบางคนไม่รู้อาจารย์ไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรนอนตะลุ่งนอนผวาโรคภัยไปหาหมอก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรเราก็จะพาทุกท่านมาตรงนี้นะฮะให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลปกป้ององค์พระธาตุท้าวมาราชทั้ง4คือวิรุณ6วิรุณปักเท้ากูเวนเท้าทศรถหรือว่ามหาเทพต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพญาคุดจะเป็นพญาราหูเนี่ยให้กินกินสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็จะให้ประทานความสุขความสบายกับทุกท่านที่จะมาร่วมในพิธีในวันที่16ก็ฝากไปด้วยนะครับผมบรรชัยทุพันธ์เป็นผู้ดำเนินรายการสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ขึ้น FM 97ทุกๆวันเสาร์เวลาบ่าย 4:00 ถึง 5:00 แล้วก็ทุกๆวันอาทิตย์เวลาบ่าย 00:00 ถึงบ่าย 2:00 ท่านก็พิมพ์เข้าไปว่าคุยเฟื่องเรื่องพระเข้าไปใน YouTube ไปในแฟนเพจท่านก็จะทราบเรื่องราวต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเหรียญคณาจารย์หรือพิธีกรรมต่างๆหรือเทพต่างๆมหาเทพการบูชาเทวดานพเคราะห์การบูชาเทวดาประจำวันเกิดหรือการที่จะไหว้พระธาตุก็เหมือนกับท่านได้เข้าใกล้เข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแบบใกล้ชิดเลยนะฮะครับก็ฝากไปด้วยแล้วก็เรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับก็วันนั้น16แล้วก็วันที่17เราก็จะพาทุกท่านไปที่พระธาตุพนมวันนั้นจะมีการอัญเชิญพระอุปคุฎขึ้นจากน้ำที่องค์พระธาตุพนมเราก็จะไปจุดเทียนพระอุปคุฎที่ช่วงเย็นที่องค์พระธาตุพนมนะเมื่อวานก็ได้เรียนได้ขออนุญาตได้ลงบัญชีไว้ที่องค์พระธาตุพนม ว่าเราจะต้องมาประกอบพิธีกรรมก็มาทำไปหลายครั้งเมื่อวานก็ได้ประกอบพิธีที่พระธาตุพนมนะก็เป็นพระธาตุที่ประดิษฐานพระอุรังคธาตุก็คือหายปราขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะฮะครับอาจารย์ตรงนี้เราก็ย้อนมาตรงนี้อีกทีนะฮะครับข้างในอาจารย์เคยเข้าไปกี่ครั้ง
1: หลายครั้ง
2: หลายครั้งนะแล้วก็เข้าไปแล้วนี่พอเราเข้าไปไหว้เข้าไปอธิษฐานมันมีความรู้สึกว่าไง
1: มีความแบบว่าเข้าไปไม่ว่าอิ่มคือว่าเป็นอิ่มหรือว่า
2: ออกมาไม่ต้องแต่งข้าวเลย
1: ผมแบบว่าความรู้สึกแบบว่า
2: อบอุ่นผมนึกว่าเข้าไปแล้วออกมาไม่ต้องแต่งข้าวเลยอิ่มคืออิ่มในเรื่องของบารมีเรื่องของคือ
1: สถานที่ศักดิ์สิทธิ
2: ์ศักดิ์สิทธิ์คือมันไม่สามารถที่จะตอบได้เพราะอิ่มเพราะอะไรนะฮะครับก็อยากให้ทุกท่านครับนี่อาจารย์เข้าไปแล้วผมก็ยังไม่เข้าแต่ผมก็จำไม่ได้ว่าเคยเข้าไปจำไม่ได้เลยมันนานเคยมาน่าจะ30กว่าปีก็จำไม่ได้เหมือนกันนะฮะคือที่ลาวเนี่ยผมก็มีความผูกพันก็มาหลายครั้งมาไปสถานที่ทุกอย่างแม้แต่ไม้มณีโคตรครับผมก็มีส่วนไม้มณีโคตรที่อาจารย์เคยรู้เรื่องไหม
1: โอ้โยพ่อหงส์ข้าว
2: ยิ่งใหญ่เป็นไม้ที่ทางรัฐบาลหวงมากอยู่ที่น้ำตกอะไรผมเรียกดอนพระเพ็งอะไรผมจำไม่ได้หรอก
1: ดอนพระเพ็ง
2: ดอนพระเพ็งก็จะมีทหารคอยดูแลแล้วเป็นไม้ที่ลากไปขึ้นมาเวลารัฐบาลจะเอาฮอคอลิปเตอร์มาชักแล้วผ้าขาวคุมถือว่าเป็นไม้ที่ศักดิ์สิทธิ์นะลาวนี่มีความศักดิ์สิทธิ์มีเรื่องราวของปาฏิหาริย์เยอะแยะมากมายนะผมก็เคยประสบพบมาไม่ว่าจะไปที่นครยะปาสักหรือปากเซนะฮะหรือจะเป็นที่ภูเขาฝ่ายแต่บางเรื่องบางสิ่งบางอย่างถ้าพูดไปแล้วคนมันหาว่าเราเลอะเทอะหาว่าเราเนี่ยงมงายแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโลกนี้มันมีอีกมากมายที่เราจะไม่รู้แล้วเรานี่ก็ยังมีทรัพยากรสิ่งเขาเรียกว่าธรรมชาติอีกเยอะมากเลยอาจารย์เชื่อเรื่องเหล็กไหลไหม
1: ครับพ่อเชื่ออยู
2: ่เหล็กที่นี่มีไหมที่สวรรค์เขตมีไหม
1: ยังว่า
2: เคยมีแหล่งไหมแต่ภูเขาไฟเขามีภูเขาไฟเขาจะมีแหล่งเรียกว่าพระที่มาเจริญกรรมฐานที่มาเดินธุดงค์แล้วก็มานั่งสมาธิมันจะมีเหล็กไหลเขาเรียกว่าเรียกเหล็กไหลสำเร็จออกมาแต่ที่นี่อาจารย์ก็ไม่เคยเห็นนะมีภูเขาเยอะไหมที่นี
1: ่ท่านแขวงสวรรค์เขตไม่ค่อยเยอะ
2: แล้วถ้ำ
1: กับภูเขาปานไหน
2: แล้วก็มีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เก่าๆเนี่ยที่คู่กับพระท่านอิงห่างเนี่ยเยอะไหม
1: อยู่แขวงชวันนาเขตนะ
2: ครับ
1: คำบอกคอยปันไหน
2: ไม่ค่อยได้แต่โพนพระธาตุโพนมันก็ไกลพระธาตุโพนมันก็อยู่อีกเมืองใช่ไหมเมืองอะไรนะ
1: เมืองนั่นเมืองไซภูทอง
2: ไซภูทองครับพระธาตุโพนนี่ครับก็ถ้ามาไปทางนู้นไปไหว้พระธาตุโพนแล้วก็มาไหว้พระธาตุแต่มาพระธาตุอิงห่างเนี่ยมันใกล้กับด่านที่มุกดาหารนะฮะครับมาก็สะดวกจะไม่ง่ายง่ายมีบัตรประชาชนเข้ามาก็จะเข้ามาได้แล้วอาจารย์ท้ายรายการอาจารย์อวยพรให้กับที่ชมรายการผมทั้งในประเทศและต่างประเทศ157ประเทศครับขออนุญาตนะขอคำอวยพรนะครับ
1: ขอเจริญพรญาติโยมที่ได้มาในทำรายการในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ก็คือองค์พระบรมธาตุอิงหังเนาะในสถานที่นี้ขอให้เจริญรุ่งเรืองพบแต่สิ่งที่ดีๆพร้อมด้วยสุขภาพหน้าที่การงานธุรกิจในการค้าการขายปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สมดังคำมาคำปรารถนาหมดทุกตนทุกคนด้วยก็ขอเทอญ
2: สาธุสาธุครับเป็นไงครับพระธาตุดิงหางมีความขลังมีความศักดิ์สิทธิ์มากน้อยขนาดไหนเดินทางไปได้นะจากมุกดาหารข้ามด่านที่มุกดาหารแล้วก็จากด่านไป12กิโลท่านก็จะไปถึงพระธาตุอิงหังนะฮะครับท้ายรายการก็ขออำนาจพระธาตุพนมพระธาตุอิงหังให้ดูแลปกป้องคุ้มครองทุกท่านให้มีความสุขความสบายจะคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดขอทุกท่านสมความปรารถนาอายุยืนร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีตลอดสำหรับวันนี้สวัสดีครับครับสวัสดีครับผมบรรชัยดูพันรายการคุยเฟื่องเรืองพระเชิญทุกท่านครับร่วมกันเขียนชื่อนามสกุลที่เทียนจะนำไปจุดที่พระธาตุพนมในวันที่8เดือน8คือวันที่8สิงหาคมในพิธีมหาพุทธาภิเษกเจ้าสัวเหนือดวงครับเรียนเชิญทุกท่านชื่อนามสกุลที่เทียน
0: ท่านจะมีญาติพี่น้องครูบาอาจารย์ก็เขียนอีกเล่มหนึ่งหรือจะให้คนที่ท่านรักท่านปรารถนาดีก็เขียนอีกเล่มหนึ่งนะฮะถึงเวลาจุดเทียนก็จะมีพระเจริญพุทธมนต์ก็จะส่งเสริมดวงชะตาให้ท่านเนี่ยมั่งมีสีสุขหรือว่าเสริมเพิ่มเติมต่อชะตาเรื่องของยศถาบรรดาศักดิ์แล้วเปลวไฟก็จะเผาไหม้สิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นอัปมงคลให้มาไร้ให้สิ้นนะฮะแล้วก็เรียนเชิญทุกท่านเขียนชื่อที่ผ้าที่จะนำไปห่มองค์พระธาตุพนมเป็นความเชื่อตั้งแต่โบราณว่าคนที่มีชื่อในผ้าที่จะนำไปห่มพระธาตุต่างๆเนี่ยชีวิตจะไม่หนาวไม่ร้อนชีวิตจะไม่มีศัตรูมูมานมาแก้มการก็เหมือนกับท่านมีชื่ออยู่ในพระธาตุในผ้าที่ห่มพระธาตุก็เหมือนมีเกราะเพชรมาปกป้องคุ้มครองให้ท่านเนี่ยหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยหมดเสนียดจังไรคิดการได้ก็จะเจริญรุ่งเรืองเรียนเชิญทุกท่านเลยครับเบอร์โทรศัพท์เราขึ้นติดต่อสอบถามได้เลยนะวันที่8เดือนสิงหา2567เรียนเชิญทุกท่านสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ
3: รายการคุยเฟื่องเรื่องพระดำเนินรายการโดยเซียนคนดังวันชัยสุพรรณสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ของประเทศตั้งแต่วันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
5: ทรงพระวิริยะอุตสาหะนำวิทยาศาสตร์ไทยไกลเกลือกล้าช่วยปวงชนพ้นภัยไร้โรคาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญควรนี้ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ของประเทศตั้งแต่วันนี้ถึง8กรกฎาคมเนื่องจากอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมพาดผ่าน
8: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.ออกประกาศเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึง8กรกฎาคมเนื่องจากอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในหลายพื้นที่จึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มบริเวณจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงรายน่านพะเยาหนองคายบึงกาฬจันทบุรีตราดกาญจนบุรีชุมพรระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนระบุยอดลงทุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าสูงกว่า 137,000 ล้านบาทมุ่งผลักดันไทยสู่ฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจรระดับภูมิภาค
9: นายนฤทธิ์เทิดเสถียรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI กล่าวถึงความสำเร็จการผลักดันอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทยว่าปัจจุบันมียอดการขอรับการส่งเสริมการลงทุนตลอดห่วงโซ่อุปทานรถยนต์ไฟฟ้าสะสมรวม198โครงการมูลค่าเงินลงทุนกว่า 137,000 ล้านบาทครอบคลุมตั้งแต่การผลิตยานยนต์ไฟฟ้าทุกเทคโนโลยีรวมถึงการผลิตแบตเตอรี่ชิ้นส่วนสำคัญและการจัดตั้งสถานีชาร์จไฟฟ้าทั่วประเทศเพื่อวางรากฐานระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าที่ครบวงจรส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกยานยนต์ไฟฟ้าของภูมิภาคอย่างยั่งยืนซึ่งความสำเร็จจากมาตรการของ BOI ที่สามารถดึงดูดค่ายรถยนต์ชั้นนำระดับโลกให้เข้ามาตั้งฐานการผลิตและสร้างการจ้างงานบุคลากรไทยรวมกว่า 16,000 คนแล้วยังมุ่งเน้นยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการชิ้นส่วนไทยให้สามารถเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานระดับโลกผ่านการจับคู่ธุรกิจและการร่วมทุนถือเป็นการตอกย้ำบทบาทของไทยในการเป็นจุดเชื่อมโยงความร่วมมือและการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าที่แข็งแกร่งที่สุดในอาเซียนปฏิพลสนพรหมมารายงาน
1: ทีมชาติอียิปต์ดวลจุดโทษชนะออสเตรเลียผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายของการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ไปรอพบอาร์เจนตินาหรือเคปเวิร์ด
10: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายทีมชาติอียิปต์พบทีมชาติออสเตรเลียเกมนี้ทีมมัมมี่ออกนำไปก่อน1ประตูต่อ0ในนาทีที่13แต่ในนาทีที่55มูฮัมเหม็ดฮานี่กองหลังของอียิปต์ทำเข้าประตูตัวเองทำให้ออสเตรเลียตีเสมอ1ประตูต่อ1จบ90นาทีด้วยสกอร์นี้และไม่มีประตูเพิ่มเติมหลังครบ120นาทีทำให้ทั้ง2ทีมต้องดูจุดโทษตัดสินสุดท้ายเป็นอียิปต์ที่คมกว่าชนะไป4ประตูต่อ2ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายรอเจอผู้ชนะระหว่างอาร์เจนตินาหรือเคปเวิร์ดในวันที่7กรกฎาคมนี้สำหรับโปรแกรมในวันนี้อาร์เจนตินาพบเคปเวิร์ดกำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้และโคลอมเบียพบกาน่าเวลา 8:30 นปุริพัฒน์สอนการรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ช่วงนี้ที่แนะพบกับผมป๋าเหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าเหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา

คุณภาพ FM 97เมกะเฮิรตซ์ผมก็จะทำหน้าที่เป็นตู้จดหมายที่ดีตู้จดหมายที่ไม่สามารถปฏิเสธจดหมายได้แม้แต่ฉบับเดียวและผมก็จะทยอยส่งข่าวสารนั้นไปให้เพื่อนๆทุกคนสำหรับรายการโลกสีน้ำเงินวันนี้นะครับก็ตรงกับวันเสาร์ที่4เดือนกรกฎาคม2569โอกาสของลูกสีเงินสัปดาห์ที่ผ่านมาไปอยู่ที่ไหนอยู่ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสทวีปยุโรปและไปที่ทวีปอเมริกาเหนือใต้ก็คือฟุตบอลสำหรับวันนี้นะครับต้องขอยกให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสในวาระครบรอบ170ปีฉะนั้นเบรกที่สองจะเล่าให้ฟังอย่างเต็มสตรีมเลยหลังจากเมื่อ2 อาทิตย์ก่อนเล่าให้ฟังแล้วตอนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไปเซ็นสัญญาบอกว่าจะยุติสงครามสันติภาพที่พระราชวังเวอร์ไซย์ก็เตะตื้นพระราชวังเวอร์ไซย์ฟังจึงหนึ่งแล้วว่าพระราชวังเวอร์ไซย์นั้นตอนสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนั้นเราเดินทางไปเจริญสัมพันธไมตรีเขายังสร้างไม่เสร็จอีกประมาณ3-4 ปีก็จะเสร็จนะยังไม่เสร็จนะแต่วันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วความสัมพันธ์เรายืดนานมาจนกระทั่งโอ้เท่าไหร่อ่ะ170 ปีในเจริญสัมพันธไมตรีอย่างเป็นทางการตอนสมัยรัชกาลก่อนรัชกาลที่สี่และนู่นย้อนไปถึงสมัยพระนารายณ์ก็230 ปีนะอ่ะเอาว่ากันเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเป็นขั้นไล่ระดับไทม์ไลน์ให้ฟังเลยเอาไทม์แมชชีนขี่เข้าไปทะลุจักรวาลเลยนี่ทะลุไปถึงอะไรอ่ะละครบุพเพสันนิวาสเลยใช่ไหมไปดูน้องแสดงนั่นแหละนี่แหละที่แสดงนั่นแหละแม่จำชื่อคนสวยไม่ได้ซะแล้วจำชื่อได้แต่ตัวประกอบต่างๆนี่แย่จังนะว่าไปนั่นอ้าวก็จะมาเล่าให้ฟังว่าไปถึงไหนอย่างไรนี่ปีกี่ปีที่เราเจริญสัมพันธ์ไมตรีตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์340 ปีเห็นไหมอ้าวก่อนอื่นไปดูอะไรก่อนมาดูข่าวในอาเซียนแล้วก็จะขยับไปเป็นข่าวในสงครามใช่ไหมขยับไปหาประเทศเพื่อนบ้านต้องข้างเคียงมาดูความก้าวหน้าความพัฒนาคร่าวๆของอาเซียนดูก่อนว่าเป็นยังไงก็ในราคาน้ำมันตลาดโลกนะครับได้ขยับขึ้นขยับลงเล็กๆน้อยเล็กน้อยนี่ทำขาดทุนแล้วนะขาดทุนแล้วนะสันติภาพจะเกิดแล้วความมุ่งจะขับเรือผ่านไปผ่านมาได้แล้วจะโกงราคาน้ำมันไม่ได้สุนากาศของโลกเป็นยังไงทำสถิติร้อนสุดในเดือนมิถุนายนนักวิทยาศาสตร์เตือนอัลนีโญอาจดันอุณหภูมิสูงพุ่งขึ้นอีกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอ่านข่าวฝรั่งเศสร้อนสเปนร้อนอิตาลีร้อนร้อนมากจนขายแอร์ดีบอกให้คนขายแอร์ในประเทศไทยส่งแอร์ไปขายหน่อยเขาประมาณการซื้อถึง 500% ยังคิดอยู่ในใจเลยว่าถ้าอากาศร้อนสูงถึง40กว่าองศานี้จะสะเทือนถึงงานฟุตบอลอเมริกาหรือเปล่าปรากฏว่าถึงแล้วครับวันนี้ก็มีข่าวออกมาแล้วความร้อนที่ฟุตบอล49องศาปาโถน้ำอุ่นๆเลยนะน้ำอุ่นๆอยู่นะแต่ยังไม่มีรายงานว่ามีใครเสียชีวิตหรือไม่ที่3ประเทศนี้เสียชีวิต200-300คนแล้วนะนะส่วนสื่อนอกเขาตีข่าวของเราว่ายังไงไทยแลนด์ก็มีข่าวไปเมืองนอกอยู่เหมือนกันข่าวแรกก็คือคงจะเป็นออสเตรเลียเดี๋ยวจะไว้เล่าวันพรุ่งนี้ที่ขนเฮโรอีนเข้าประเทศเขาส่วนข่าวที่สองที่ติเขาตีข่าวไปเมืองนอกคือข่าวที่เด็กไทยวัย11 ขวบนำรถพ่อไปขับชนพัทลุงมรณภาพ10
รูปเมื่อวันที่2 กรกฎาคมที่ผ่านมาบนถนนสายดอนตานมุกดาหารเมื่อเวลา10:52 นาทีข่าวนี้ก็เป็นข่าวใหญ่ข่าวหนึ่งข่าวเดี๋ยวจะโลกสารคดีในวันพรุ่งนี้จะเล่าให้ฟังส่วนที่จังหวัดอุดรนะมีอะไรเกิดขึ้นอิสราเอลได้ไปเฉลิมฉลองครบรอบ72 ปีไม่เห็นเขาอ่างเหมือนกันจะเป็นอิสออสซะแล้วเกือบผวนไม่ทันแปลไม่ทันลินเร็วเกินไปส่วนที่เมียนมาหันไปทางตะวันตกเตรียมโครงการก่อสร้างเขื่อนยักษ์มิสสโนว์3,600 พันล้านดอลลาร์ซึ่งมีจีนจะสร้างให้อ้าวขอให้เจริญรุ่งเรืองในการพัฒนาประเทศเนี่ยอวยพรเขาก่อนที่จะมีข่าวเศร้าก็คือว่าเห็นว่าตั้งแต่ทำรัฐประหารมาเนี่ยมีผู้เสียชีวิตไปแล้ว100,000 ศพบาททำไมเยอะแท้และข่าวนี้อ่านข่าวและดูข่าวนี้เมื่อไหร่จะนึกถึงคนด้อยโอกาสเหมืองหยกที่เมียนมาถล่มดับไปแล้ว6 กี่รายอ่ะ5 รายใช่ไหม5 รายสูญหายไป15 คนนะเคยเล่าให้ฟังแล้วนะถ้าเป็นศพแล้วเป็นคนตายเขาเรียกศพถ้าสูญหายเฉยๆยังไม่เป็นศพเขาเรียกว่าคนภาษาไทยละเอียดอ่อนทำให้นึกถึงอะไรเวลาไปดูสกู๊ปข่าวใช่ไหมเหมืองแร่เหมืองทองเหมืองหยกเหมืองหินเหมือนที่สปป.ลาวที่กำลังถล่มไปช่วยไปหยกๆนั่นแหละอันนั้นแหละสะท้อนใจเหลือเกินว่าคนเราพอจะได้อันไปดูสกู๊ปข่าวแล้วจะเศร้าใจนะครับเพชรเม็ดเดียวที่อยู่ในหินตรงนั้นน่ะนะที่เอาออกมาเนี่ยต้องทำลายอะไรเท่าไปเท่าไหร่คนต้องขุดไปเท่าไหร่มีสตอรี่ตรงนี้เยอะเยอะส่วนหันไปทางทิศตะวันออกเฉียงตะวันออกเลยก็ได้อ่ะตรงตรงเป๊ะเลยก็คือกัมพูชาตอนนี้เทศกาลน้ำประจำปีของกรุงพนเปญได้ประกาศงดเรียบร้อยแล้วงานน้ำเขาคืออะไรก็คือพวกแข่งเรือพายเรือในกรุงโฮมเตนนี่แหละบอกว่าสถานการณ์บ้านเมืองเขาไม่ปกติมีความขัดแย้งกับชายแดนไทยของงบกองได้ไหมขอยุติก่อนได้ไหมส่วนที่เป็นที่พูดคุยแล้วก็ท็อกมากที่สุดก็คือทุเรียนเบกอันลองบอกว่าขึ้นทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าร่วมทำให้ไปทีมงานคนไทยก็ไปคลิกดูมันอันเดียวกับหมอนทองไทยไปปลูกที่นั่นแล้วก็มาเบรมจะไปขายที่จีนเนี่ยดิสาวก็ถูกสาวไส้อีกแล้วกัมพูชานี้ไม่เคยละอายเก่งไม่มีฮีริโอตะปะผมพูดเป็นภาษาพระแล้วกันนะจะได้ดูเป็นภาษาทางการทูตหน่อยฮีริโอตะปะแปลว่าอะไรไม่ละอายและเกรงกลัวต่อบาปส่วนเวียดนามว่าไงเศรษฐกิจโตมากนะครับ GDP พุ่งมากถึง 8.4% ทำให้คิดถึงประเทศไทยในยุคของพลเอกชาติชายชุนวัฒน์เรา10นะตอนนั้นแหละหลังจากนั้นก็แนวนะแนวกำลังลงอยู่ในระฆังคว่ำอยู่นะแล้วเป็นยังไง ก็ทำให้ต่างชาติมาลงทุนสูงขึ้นต่างชาติลงทุนสูงขึ้นอยากย้ายฐานการผลิตไปที่นู่นเด้อนะและยังไงและกฎหมายใหม่ปรับคนที่โพสต์ข่าวปลอมของเรากล้าไหมล่ะเท่าไหร่6,500,000 บาท65,000 บาทนะของเรากล้าไหมล่ะมีแต่ขอร้องขอไม่อะไรคุณนายขอร้องส่วนคนที่มีลูกน้อยเห็นไหมแล้วก็อยากให้มีลูกมากเพราะประชากรมันมีประชากรมีปัญหาประชากรมากมีนโยบายโบนัสให้กับลูกเลยนะเดี๋ยวจะบินไปเวียดนามเลยได้ไหมจะไปผลิตให้สักคน2 คนที่มาเลเซียแม่ผมชอบข่าวนี้เหลือเกินหาไม่เจอไม่จ่ายเงินตอนแรกโค้ดมาอย่างนี้ตกใจอ๋อเรื่องอะไรเหรอเรื่องคนหาเครื่องบินตกไง MH370 เนี่ยตั้งแต่ปี2027เนี่ยจนเนี้ยยังไม่เจอเลยเอ้าหาไป
ถ้าหาเดิมเมื่อไหร่ฉันจะจ่ายตังค่าหาให้เธอแต่ให้ฉันลงทุนก่อนไม่ทำถัดไปอีกหน่อยเลยไปอีกนิดประเทศที่ใหญ่ที่สุดของอาเซียนมีประชากรถึง200 ล้านคนนะอ้อมอาเซียนไว้เป็นปีกอ้อมอาเซียนไว้ถ้าใครดูแผนที่จะจำได้ว่าอินโดนีเซียจะเป็นปีกอ้อมเราไว้นะพวกที่ชอบทำโครงการดีๆนั่นแหละนะเหมือนประเทศไทยยุคนู้นนะจำคุกนะจัดซื้อแล็ปท็อป10 ปีนาเดียนมาคาริมนะเห็นไหมมันน่าจะมาเมืองไทยบ้างนะคิดถึงเนี่ยสอบปันจงปันสัวแล้วพูดแล้วมันคันอ่ะส่วนจีนจีนว่าไงไปดูภาพข่าวแล้วก็โอ้โหอยู่ไปบินได้ยังไงเนี่ยเครื่องบินเล็กชนที่ตึกที่สูงสุดในกรุงปักกิ่งเนี่ย130 กว่าชั้นมั้งใช่ไหมชนมาครึ่งหนึ่งอ้าววิเคราะห์เรียบร้อยแล้วกลายเป็นผู้ป่วยโรคจิตเป็นไดอารี่เขาส่วนที่ฮ่องกงฉลองครบรอบ29 ปีคืนการปกครองสู่จีนทำไม29 ปีอ่ะทำไม29 ปีเพราะก็ตอนก่อนปี2000เนาะใช่ไหมเขาคืนให้ไงจำได้ไหมว่าฮ่องกง95เขาคืนเป็นข่าวยิ่งใหญ่โอ้สนุกสนานทำไมต้องอ่านข่าวนี้เพราะว่าตอนคืนฮ่องกงเนี่ยทำให้เมืองทองธานีเรารุ่งขึ้นมาเพราะว่าคนฮ่องกงอ่ะคิดว่าจะถูกยึดทรัพย์สินหมดเศรษฐีเมืองไทยเศรษฐีฮ่องกงจะย้ายมาอยู่เมืองไทยเยอะตอนนั้นอ่ะก็เลยไปสร้างเมืองทองธานีนั่นแหละอิมแพกเมืองทองธานีนั่นแหละแต่ปรากฏเขาเปลี่ยนนโยบายโอ้โหหงายท้องตอนนั้นอ่ะหงายท้องทําให้เมืองทองธานีประสบปัญหาวิกฤตทางการเงินไปเดี๋ยวนี้หายแล้วนะนี่คือประวัติความเป็นมาเขาเป็นอย่างนั้นเชื่อท่านคอนโดที่ขึ้นมาเป็นแท่งหลายแท่งเนี่ยเกิดมาเพื่อจะรองรับกุมารฮ่องกงนะเศรษฐีฮ่องกงเฒ่าแก่ฮ่องกงมาอยู่ที่นี่ตอนนี้เขาอยู่นั่นแล้วเขาฉลองเรียบร้อยแล้ว29 ปีการปกครองจีนนะปกครองจีนส่วนจีนยังไม่พอขึ้นบัญชีสินค้าที่ใช้สองด้านของญี่ปุ่นถึง20องค์กรนี่ตอนแรกผมอ่านก็ไม่เข้าใจสินค้าที่ใช้สองทางนี่คืออะไรสองด้านเลยนะสองทางเลยอ๋อจริงๆก็เก่งไม่เข้าใจงั้นแหละอ๋อสินค้าตัวเดียวสามารถใช้ในทั้งการพลเรือนสินค้าตัวเดียวนี้ใช้ในการทหารได้ด้วยอย่างเช่นอุปกรณ์ที่ไปติดตั้งเกี่ยวกับโดรนโอ้จริงๆก็ทั้งหมดเลยท่านเอ้ยต้องคิดอย่างเงี้ยมอตรงมอเตอร์รีมุงรีโมทอะไรนี่ไม่ได้นะขายไม่ได้นั่นเห็นไหมขึ้นบัญชีดำเออระวังเด้อไทยจะถูกขึ้นด้วยเด้อส่วนถัดมาลงมาจากจีนลงมาอีกหน่อยลงมาที่เกาหลีใต้นะตอนนี้กำลังตรวจสอบนะครับน้ำหล่อเย็นในโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ไหลรั่วออกมา208 กิโลกรัมนั่นยืนยันนะครับไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้ำนิวเคลียร์นี่สำคัญมากนะครับมีสารกัมมันตภาพรังสีเยอะแยะฮะแล้วเกาหลีใต้ยังไงจะสร้างฐานผลิตชิปศูนย์ข้อมูล AI 1.2 ล้านล้านดอลลาร์ทันเขาไหมล่ะเขาทุ่มเป็นล้านล้านดอลลาร์นะของเราเป็นล้านล้านบาทอยู่เลยจะทันเขาไหมถ้าไม่ทันก็ไปซื้อเขาก็ได้เข้าใจไหมไม่ยากหรอกประเทศไหนยกเลิกการลงทุนร่วมกันเนี่ยญี่ปุ่นมั้งอ่ะญี่ปุ่นที่จะถูกยกเลิกการลงทุนเพื่อจะผิดเครื่องบินลบอ่ะฉันซื้อเธอดีกว่าขอโทษอาจจะจำผิดแต่ซื้อเธอดีกว่านะซื้อเธอดีกว่าไม่ลงทุนด้วยแล้วส่วนที่เกาหลีใต้เป็นไงโอ้โหทีมฟุตบอลเรื่องฟุตบอลเป็นเรื่องใหญ่เลยนะนะเป็นเรื่องใหญ่มากการประเทศยังถูกขู่ฆ่าอีกนะที่ไหนบ้างอ่ะเกาหลีก็ถูกขู่ฆ่าใช่ไหมโค้ชทีมฟุตบอลถูกขู่ฆ่าตกรอบแรกทําให้ประเทศชาติขาดความภาคภูมิใจเนี่ยในขณะที่ประเทศที่ดีใจอย่างเช่นปารากวัยประกาศหยุด1 วันประกาศหยุด1 วันในฉลองที่ชนะแต่ที่ไม่ดีใจก็คือแคลิฟอร์เนียโอ้เชียร์ฟุตบอลลูกยิงกันตายอีกโอ้เอาว่ากันเข้าไปเอ้าข้ามน้ำข้ามทะเลไปที่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็บริ
เรื่องนี้น่าฟังเป็นคติเตือนใจเป็นทอล์กโชว์ดราม่าของญี่ปุ่นเลยก็คือนายกเทศมนตรีหญิงท้องท้องเขามีสามีนะไม่ใช่ท้องนั่นท้องนี้นะท้องมีสามีแล้วขอลาสัก2 เดือนได้ไหม

เรื่องมันจุนะสอสอหญิงขอห้องน้ำเพิ่ม2 ห้องโอ้ตอนนี้ผู้หญิงเขาเป็นใหญ่หรือจะมีจะห้องยืนฉี่ได้ไงเธอเออไอ้ฉันนั่งหน่อยไม่ได้เหรอและยังไม่พอจะเป็นการแก้กฎหมายผู้หญิงอีกโดยเฉพาะเจ้าหญิงยังคงฐานันดรหลังสมรสสมรสก็ต้องมีฐานันดรอีกเพราะว่าประจาราชวงศ์เหลือน้อยนะครับจะเห็นได้ว่าหลายปีที่ผ่านมาถอยหลังไป1 ปี 2 ปี 3 ปี 5 ปีที่ผ่านมาจะเห็นข่าวคราวของเจ้าหญิงสละฐานันดรเยอะมากเยอะมากแต่งทำอะไรนะแต่ตอนนี้เหลือคนเดียวเหลือองค์รัชชาติคนเดียวใช่ไหมนะใช่ไหมนั่นแหละก็เลยทําให้เกิดปัญหาใช่ไหมนี่ผู้หญิงสามเรื่องเลยนะอือสามเรื่องเลยนะส่วนโอ้โหยาเสพติดก็เป็นปัญหาอีกนะญี่ปุ่นผลสำรวจผลการศึกษาบอกว่าประชากร3.5 แสนคน350,000 คนใช้โคเคนญี่ปุ่นมีปัญหาแล้วนี่มันไม่ใช่เฉพาะที่ออสเตรเลียอย่างเดียวนะส่วนสภาญี่ปุ่นก็ออกกฎหมายห้ามดูหมิ่นธงชาติใครดูหมิ่นธงชาติจำคุก2 ปีปรับอีก200,000 เยนฝ่ายค้านก็บอกเฮ้ยนี่มันเป็นฝ่ายอนุรักษ์นิยมสุดโต่งเกินไปหรือเปล่านะและยังไม่พอขึ้นภาษีขาออกนอกประเทศไปอยากให้ไปเที่ยวนอกประเทศอีก3 เท่าถ้าไปฉันจะขึ้นภาษีเธอนะโอ้เยอะพวกไปทางทิศตะวันตกบ้างนะครับปากีสถานเป็นยังไงบ้างปากีสถานก็เป็นหัวหอกเนาะเขายังมาลงงงเงงอยู่นั่นแหละครับยังจกตากันอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์อยู่เลยครับเกิดเหตุการณ์รถบัสปากีสถานตกเหวลึกกว่า20 เมตรดับอย่างน้อย40 ศพในขณะที่บริเวณชายแดนอัฟกานิสถานก็เกิดปะทะกันกับกลุ่มติดอาวุธดับอีก29 ศพส่วนลงไปทางใต้มองไปเฉียงหน่อยประเทศนี้อยู่ในภูมิภาคของเอเชียเนาะของเอเชียเนาะก็คือออสเตรเลียนะบอกจับแอร์สาวไทยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเล่าให้ฟังว่ากฎหมายยาเสพติดเขามีอะไรต้องระวังยังไงกฎหมายของเครื่องบินห้ามนําเข้าไปยังไงนอกจากจับสาวไทยแล้วยังไปจับสาวฝรั่งเศสอีกเอาขวดครีมอาบน้ำมาจากประเทศไทยก็มีสารเสพติดอีกโอ้เดือดเถอะเลือดเถอะประเทศไทยเนี่ยเมื่อสัปดาห์ก่อนผมเคยเล่าด้วยความภาคภูมิใจว่าออสเตรเลียนี่ไปจับโคเคนได้เนาะหลายหมื่นล้านบาท20,000 กว่าล้านบาทมั้งผมยังดีใจว่านี่จะเป็นโคเคนไม่ได้มาจากประเทศไทยแน่นอนยังไม่ทันไรเฮโรอีนโอ้อุตส่าห์อวยประเทศไทยโอ้วุ่นปุ่นนี้ไม่อวยใครแล้วต่อไปนี้ออสเตรเลียจับมือกับวานูอาตูลงนามข้อตกลงห้ามต่างชาติตั้งฐานทัพบนเกาะแปซิฟิกชาติอื่นตั้งไม่ได้มันแผนพื้นที่ของฉันชาติอื่นที่พูดถึงไม่ได้อื่นหรอกอื่นที่ไหนเราก็มีจีนมีสหรัฐอเมริกา2 ชาตินั่นแหละที่เขาจะไปตั้งนะรัสเซียคงไม่ไปหรอกมี2 ชาติแล้วก็เนี่ยไม่มีอื่นอื่นก็คือภาษาข่าวภาษาการทูตแต่ภาษาจริงจริงจังๆคือ2 ชาตินี้หรือไทยไปตั้งเลยไหม มีศักยภาพไหมล่ะกลับมาฟีฟ่าทวีปยุโรปบ้างศาลยุโรปปรับเงินอีกแล้วโอ้โห4.1 พันล้านยูโรนะผูกขาด Android ปรับ Google นั่นส่วนที่สหรัฐอาณาจักรเยอะเท่าไหร่กับคูณเองด้วยเอา40คูณเด้อนี่เด้อยูโรเงินแพงกว่าดอลลาร์เด้อสหรัฐอาณาจักรว่ายังไงนะสหรัฐอาณาจักรคือจะพูดดิจิงงอังกฤษกับสหรัฐอาณาจักรนะอันเดียวกันยุ่งเยื่องกันมีซับเซตกันอยู่ซับเซตกันอยู่พูดเป็นภาษาคริสต์ศาสตร์ชั้นสูงหน่อยซับเซตกันอยู่แม่เพราะเรื่องคริสต์ศาสตร์ใช้เยอะภาคหลังเนี่ยโดยเฉพาะสอบอ้าวบอกว่ายังไงพาราเมาสกายแดนจะซื้อหุ้นซื้อกิจการจากวอร์เนอร์บรอดเดอร์ขอคัดค้านจะไปซื้อถึง 1.1 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐการต่อสู้ด้านบันเทิงนี้ถ้าเพื่อนเป็นคนช่างสังเกตนะเห็นไตซับไตเติ้ลขึ้นมาเป็นสกายแดนซ์พาราเมาสกายแดนเมื่อไรเนี่ยสกายไปว่าส
ท้องฟ้าแดนซ์แปลว่าเต้น

0: ระบําเนี่ยท้องฟ้าเต้นระบําเนี่ยนะเต้นรําเนี่ยนะถ้าสนใจไลน์เข้ามาแล้วจะเล่าให้ฟังว่าธุรกิจของบันเทิงเขาต่อสู้กันแค่ไหนเขาซื้อกันเนี่ยเพราะอะไรเน็ตฟิกเนี่ยเห็นไหมอะไรอีกอะฮอลลีวูดนี่เขากำลังซื้อกันหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวอลต์ดิสนีย์ซื้อกันหมดแล้วนะจะเอากันให้หมดแล้วนะเพราะจะให้เหลือหนึ่งเดียวเพราะมันสะเทือนนะมีสะเทือนมีคนคู่แข่งอะไรอีกเยอะเข้าใจไหมเอาอันนี้ไตเติ้ลให้ฟังก่อนสกายแดนวันเนอร์บรอดเดอร์สนั่นแหละถ้าสนใจจะเล่าให้ฟังทีนี้ไตเติ้ลให้ก่อนเพราะไม่เล่าให้ฟังเพราะอะไรปะเนี่ยมันจะส่วนใหญ่เราจะรายงานข่าวเฉพาะการเมืองกับการสงครามเนาะหลักการทั่วไปเนาะนะอย่าบันเทิงทีก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งอ่ะส่วนฝรั่งเศสไม่ต้องห่วงเอขายเยอะนะโปแลนด์กับเยอรมนีก็ไม่น้อยหน้าออสเตรเลียจับกัญชาได้1.2ตันซุกในตู้คอนเทนเนอร์ส่งตรงจากไทยแลนด์โอ้ยน่าภาคภูมิใจแท้ส่งออกอื่นก็ไม่ส่งออกเนาะแหมส่งออกธัญพืชส่งออกกัญชามันน่าตีให้ตายนะไม่ดีนะครับที่พูดไม่ได้ภาคภูมิใจนะเซลกัดส่วนเม็กซิโกเนี่ยร่วมฉลองทีมฟุตบอลเข้ารอบตายอีก3จบข่าวส่วนที่สหรัฐอเมริกาเป็นไงมีแต่เรื่องของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นี่เหมือนเพื่อนบ้านข้างๆบ้านเลยแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงท่านโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเหมือนอยู่ตรงนี่อยู่ขอบชายแดนประเทศไทยเราเนี่ยคุยกันเนี่ยแหมสนิทกันซะเหลือเกินนี่อ่านข่าวตาทับมากกว่านายกอนุทินนะพักหลังเนี่ยเออสงสัยปังแหงมนี่ท่านทูตสหรัฐอเมริกาครับช่วยมาเป็นสปอนเซอร์ผมหน่อยนะนี่ผมไม่อ่านข่าวท่านนะอ้าวเดี๋ยวนั่นทําประเดิมด้วย Air Force One ราคา1.3 หมื่นล้านของกาตาร์ขี่เรียบร้อยแล้วใครอยากรู้คุณสมบัติเป็นยังไงเจ๋งไงไปหาดูเองเรื่องอะไร งอนสารทูตอ้าวส่วนคริปโตเป็นไงรวยเป็นประธานาธิบดีรวยไม่ได้เหรอรวยที่แกรวยเป็นประธานาธิบดีคนเดียวคนแรกของประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกาที่รวยจากคริปโตแกก็โม้เลยรายได้จากคริปโตพุ่งใครเขาทำกำไรได้ทั้งนั้นนั่นไหมส่วนราคาน้ำมันอ่ะอย่าขึ้นนะลดลงเห็นไหมเห็นไหมล่ะเนี่ยนะมิสเตอร์ทำผมเหมือนเพื่อนบ้านอยู่ข้างบ้านเนี่ยอ่ะส่วนศาลสูงสหรัฐเป็นไงบอกว่ายังไงทรัมป์อีกแล้วการปลดทิซ่าคุกคนจากบอร์ดเฟดคือธนาคารของเขาขัดต่อรัฐธรรมนูญนะขัดต่อรัฐธรรมนูญใช่ไหมส่วนข่าวทั่วไปเขาก็มีนะครับมีปีนตึกเอ็มไพร์สเตทอดีตเมื่อ20 ปีที่แล้วเป็นตึกที่สูงที่สุดก็น่าจะกว่า20 ปีสูงที่สุดในโลกไปขอคุกเข่าขอแต่งงานโอ้ไม่รู้นรกไม่จริงก็จะขึ้นสวรรค์เนี่ยขึ้นสูงๆไม่เคยเจอสวรรค์การแต่งงานขึ้นสวรรค์เนาะงานนั่นแหละตรงนั้นแหละเอ้าขอให้อวยพรให้คู่บ่าวสาวไปดีๆเด้อส่วนอเมซอนถูกฟ้องอีกแล้วถูกออสเตรเลียฟ้องทําสัญญาไม่กระทํากับผู้สมัครบริการเห็นไหมและข่าวใหญ่ของอเมริกานี้ก็คือจําคุก30 ปีกัวเหวินกุ้ยมหาเศรษฐีจีนที่ชอบโกงกว่า1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐไอ้หมอนี่น่าถูกจับมันหนีออกมาจากจีนแผ่นดินใหญ่บอกว่าจีนแผ่นดินใหญ่เป็นการเมืองกันแกล้งเลยหนีออกมาเมื่อหนีออกมาแล้วทําไงแล้วไปบอกเพื่อนๆชาวจีนบอกว่าฉันน่ะจับต้องการปฏิรูปจีนช่วยโอนเงินมาให้หน่อยสนับสนุนมันก็ไปซื้อบ้านซื้อเรือยอดซื้อเครื่องวิโดสนุกสนานเป็นหมื่นเป็นพันล้านไม่เอาทำตามที่อุดมการณ์ที่วางไว้ตอนนี้ถูกจับนะถูกจับแล้วอ้าวมาดูข่าวสงครามบ้างเบรกนี้มาดูข่าวสงครามบ้างนะครับอิสราเอลว่ายังไงประกาศกองทัพจะอยู่ที่ในเลบานอนและซีเรียกาซาอย่างไม่มีกำหนดนะยูเอ็นก็ประณามสินะส่วนที่อิหร่านมีการขึ้นศพอาลีคามีในอีไปถึงมัสยิดกลางเตหะรานเรียบร้อยแล้วเพราะว่าต้องพักไว้เพราะมันสงครามยังเกิดเนาะช่วงเมื่อ2-3 เดือนที่ผ่านมานะและบอกว่ายังไงเรือบรรทุกน้ำมันทั่วโลกที่ใช้เส้นผ่านแคมป่าช่องแคบฮอร์มุซ ผ่านไม่ได้ผ่านไม่ได้และไม่มีทางที่จะไปพบตอนนี้มีปัญหาเรื่องเกียรติสันติภาพอีกแล้วนะบอกว่าไม่ไปอเมริกาก็ตื้อให้ไปทำก็ว่าเขาจะไปไม่กลับไปเจรจาช่องแคบโฮมูดอีกแล้วส่วนรัสเซียรัสเซียอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะครับมีข่าวที่เป็นลบเนี่ยนิเกทีฟไม่พลัสไม่บวกไปถล่มกรุงเคียฟไปกรุงเคียฟไปอีก27ศพบาดเจ็บนับร้อยรายนะแล้วก็รัสเซียกับจีนกำลังจับมือกันนะทำสงครามเคมีชีวภาพผมเคยบอกแล้วนะครับสงครามจะไม่มีข้อกำหนดว่าจะใช้อาวุธอะไรยกเว้นนิวเคลียร์ฉะนั้นพัฒนาเคมีและชีวภาพจึงเกิดขึ้นผมก็หวังใจอย่างยิ่งว่าประเทศไทยก็คงจะคิดเหมือนกันกับผมนะไม่มีรถถังเคมีพวกนี้รับรองเดี๋ยวจะกลับมาใช้อย่างแน่นอนนะส่วนย้อนไปเมื่อ2-3 ปีก่อนที่ท่อส่งแก๊สนอร์ดสตรีมถูกเจาะระเบิดนั้นเยอรมนีฟ้องผู้ชายชาวยูเครนคนหนึ่งว่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดวินาศกรรมท่อส่งแก๊สนี้นี่คือบรรยากาศรวมๆของลูกสีเงินใบนี้เบรกหน้าพาไปยุโรปปารีสพาย้อนยุคไปสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ห่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา6โมงเช้าจะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์

ปูนกลับมาทางนี้ครับจะพาไปกรุงปารีสไปตามรอยเสด็จเริ่มเลยดีกว่านะครับไปยังไงบ้างไปยังไงมายังไงถึงจะพาไปยุโรปไม่มีเงินตีตั๋วไปนะ ผมเคยไปปารีสมาครั้งเดียวนะครับตอนนู้นนะฮะก็ยังจำภาพของหอไอเฟลอยู่ได้เป็นสัญลักษณ์ที่เราเคยถ่ายและด้วยความลึกถึงจึงเปิดสกู๊ปข่าวเป็นไตเติ้ลก่อนเล่าไตเติ้ลให้เพื่อนฟังก่อนเอ๊ะทำไมไปปารีสแล้วจะมองเห็นหอไอเฟลสูงใหญ่ตระหง่านโดยไม่มีทิวทัศน์อะไรมาบดบังทัศนียภาพปรากฏว่าไปคลิกดูแล้วกรุงปารีสเขามีกฎหมายห้ามสร้างสิ่งปลูกสร้างสูงเกินระดับสายตาที่จะมองเห็นหอไอเฟลเข้าใจไหมเมืองหลวงอื่นสร้างตึกสูงสวยงามบดบังหมดอ่ะผมยกตัวอย่างเช่นบางอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเข้าใจไหมเห็นไหมบางรูปลงทีบางไปหมดนะตึกสวยงามหมดแต่ที่ปารีสกันกรุงปารีสเป็นประเทศเดียวว่าฝรั่งเศสเป็นประเทศเดียวมีกฎหมายนี่ไม่เหมือนประเทศอื่นอู้ยเป็นดอกเห็ดเต็มไปหมดเชื่อว่าดอกเห็ดเนาะมันดอกเห็ดตรงไหนผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันผมเห็นเป็นแท่งคริสตัลมากกว่านั่นแหละเต็มไปหมดแต่ที่นี่ไม่มีจึงมองเห็นหอไอเฟลสวยงามตระหง่านตาและคนฝรั่งเศสก็พร้อมใจสถาปนิกฝรั่งเศสก็พร้อมใจวิศวกรรมฝรั่งเศสก็พร้อมใจชาวบ้านก็พร้อมใจกันคัดค้านเรื่องนี้ไม่ให้ใครสร้างเรื่องนี้เอาไม้มาทัดไปวัดเลยว่าสร้างสูงเกินนี้ถูกจับถูกปรับและหลังนั้นเขาไม่มีความคิดที่จะสร้างให้สูงเกินหอไอเฟลอีกเลยดีไหมล่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ170ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตและสัมพันธไมตรีอันยาวนานถึง340ปีโดยเริ่มติดต่อปฏิสัมพันธ์ตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชสรุปสาระสำคัญในการเสด็จด้านดำเนินในครั้งนี้นะครับได้รับการต้อนรับระดับผู้นำประเทศจากนายอิมมานูเอลมาโครประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาถวายเครื่องอิสรภรณ์ชั้นสูงสุดทรงทอดพระเนตรนิทรรศการราชภัตราสู่สากลณพิพิธภัณฑ์กีเมเพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์อันดีและเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยการเสด็จเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้ถึงวันที่2ใช่ไหมเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วนะครับสำหรับงานเทศกาลราชภัตราสู่สากลนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัลยาทรงเป็นองค์อุปถัมภ์จัดแสดงระหว่างวันที่13พฤษภาคมไปจนถึงวันที่1พฤศจิกายน2569รีไปเดอร์รีไปเดอร์ก็ไม่ต้องรีไปไหนเนาะเดือนพฤศจิกาดีผมจะเหงาจะเพิ่งไปอยู่ฟังรายการฟังเหงมก่อนนะครับแม่อ่อนโศกลงจะให้ไปไม่ให้ไปเนี่ยไปก็ไปใส่ชุดไทยเข้าใจไหมไปโชว์เขาเลยนั่นเห็นไหมใส่ชุดไทยสบายเฉียงชุดราชปะแตนไปเดินในว่อนในกรุงปารีสเลยดีไหมนะทั้งนี้นะครับด้วยความร่วมมือของสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนหรือ SACIT พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงปารีสและพิพิธภัณฑ์เมเซที่กรุงปารีสจัดแสดงผลงานทั้งหมดกว่า200ชิ้นเช่นฉลองพระองค์ชุดกระโปรงและเครื่องใช้เครื่องประดับนะซึ่งรับการออกแบบจากนายปิแอร์บัลแมงนักออกแบบชาวฝรั่งเศสร่วมกับสถาบันงานปักชั้นสูงเลอชาร์สรวมไปถึงนักออกแบบชาวไทยโดยมุ่งเน้นไปไหนพัฒนาเครื่องแต่งกายประจำรัฐสำนักและบทบาทที่สื่อสะท้อนไปในวิธีโลกผ่านการจัดแสดงฉลองพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธิพิมลลักษณ์พระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัลยาด้วยชุดไทยพระราชนิยม
ทั้งแปดแบบตอนนี้มาถึงประวัติศาสตร์ย้อนไปหน่อยย้อนไปหน่อยย้อนไปหน่อยย้อนไปไหนนู่นเนี่ยถึงสมัยพระนารายณ์นั่นแหละนารายณ์มหาราชนั่นแหละสมัยนั้นมีคนฝรั่งเศสใดบ้างที่มารับราชการใดดิบใดดีในเมืองไทยเนี่ยคอนสแตนคอนสแตนตินฟอนคอนดูในละครเลยคงจำได้โอ้พระเอกเราอย่างหล่อเลยนะดูไปก็หมั่นไส้ไปมาเอาลงขึ้นไปเรื่อยๆไอ้นี่สร้างตรงความจริงมากที่สุดนะไปอ่านยังไงก็เป็นอย่างนี้ผมได้ซื้อหนังสือประกอบนี่ที่จริงเขาไม่ได้ซื้อตอนที่เขามีอยู่นะนิยายนะก่อนหน้านั้นแล้วนะก่อนหน้านั้นแล้วจะมาเล่ามันเป็นมันคือหน่อยนะก็เต็มไปหมดคอนสแตนตินฟอลคอนคือใครนะด้วยออกยาวิชาเยนแม้จะเป็นชาวกรีกแต่เป็นหอกสําคัญในการประสานผลประโยชน์และราชการแผ่นดินระหว่างอุทยากับฝรั่งเศสจนได้รับการแต่งตั้งเป็นสมุหนายกสมุหนายกคืออะไรก็คือนายอนุทินชาญวีรกูลสมัยโน้นเข้าใจไหมคําว่านายกสมุหกลาโหมคือดูแลฝ่ายทหารนะเห็นไหมฝ่ายทหารมีอยู่สามอย่างนะตัวหลังจากนั้นมาเรามีกฎหมายตราสามดวงนะตราสามดวงอีกอันหนึ่งก็คือต่างประเทศนะเห็นไหมครบประเทศไทยพัฒนาการกฎหมายเรามีเยอะนะและมีใครอีกนะเชวาลิเยเดอฟอบังทหารและคุณนางในพระเจ้าหลุยที่14ที่ทรงมาถวายงานในสมเด็จพระนารายณ์แต่งตั้งให้เป็นผู้บัญชาการป้อมที่บางกอกและฝึกทหารสยามตามยุทธวิธีแบบตะวันตกอีกท่านหนึ่งบาทหลวงกีตาซาบาทหลวงเยเซอิสที่เดินทางมาหลายครั้งมีบทบาทสำคัญในฐานะนักการทูตและผู้บันทึกประวัติศาสตร์บาทหลวงเยสุอิสเนี่ยขอขีดเส้นใต้ไว้หลายๆครั้งบาทหลวงกลุ่มนี้นะครับนี่แหละประเผยแพร่คริสต์ศาสนาและสร้างความเจริญให้กับทั่วโลกและบางครั้งก็เกิดความขัดแย้งกับทั่วโลกเนี่ยไปหาอ่านได้จำไว้ดีๆมันจะมีโปรเซสแตนต์ใช่ไหมมีนี่เนี่ยอันหนึ่งก็มีอันนี้แหละเยซูอีกนี่แหละนี่แหละถือเยซูหนึ่งเดียวชิมงเดอลาลูแบอันนี้จำชื่อได้ดีนักการทูตและนักคริสต์ศาสน์ที่เป็นหัวหน้าคณะทูตฝรั่งเศสมาเจริญสัมพันธไมตรีและได้เขียนบันทึกข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับกรุงศรีอยุธยาอย่างละเอียดจดหมายฉบับนั้นอยู่ที่ห้องสมุดผมเรียบร้อยแล้วและมีวิศวกรและทหารช่างเดลามาเดอเบรสเนี่ยมาครับราชการในการก่อสร้างป้อมปราการในสมัยใหม่ให้กับไทยใช่ไหมต่อเนื่องมาเป็นไงเขาสร้างอะไรบ้างป้อมอะไรป้อมที่ลพบุรีป้อมวิชัยประสิทธิ์ไงนี่ผลงานของฝรั่งเศสนะเป็นไงเห็นไหมต่อเนื่องมาตั้ง340ปีนะพอมาถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์โอ้ทับดูว่าศาสตร์ก็รู้ว่าเราพอหลังจากสมเด็จพระนารายณ์ใช่ไหมก็มีสถานการณ์วันนี้ตัดความสัมพันธ์กันไปหายไปฉะนั้นสมัยกรุงรัตนโกสินทร์1ถึงรัชกาลที่3จึงไม่มีชาวฝรั่งเศสมาทำงานทำการในประเทศไทยเลยเนี่ยจนมาถึงสมัยรัชกาลที่4และที่5ชาวตะวันตกกลุ่มแรกๆที่มาในสมัยนู้นตอนที่ไม่มีฝรั่งเศสนั่นจะเป็นชาวโปรตุเกสและชาวอังกฤษนะอังกฤษนั้นไม่ใช่สาราณาจักรนะตอนนั้นนะมาเจอสมบัติการทูตของไทยอย่างจริงจริงจังๆเริ่มต้นเมื่อปีพ.ศ.2เมื่อ170ปีก่อนเมื่อปี2369ของเราตอนนี้ขนาดนี้เลยเนาะใช่ไหมเจริญสัมพันธไมตรีในสมัยรัชกาลที่4นะ232399วันที่15สิงหาคมโทษทีถ้าสักครู่นี้สับสนเรื่องตัวเลขนะขอปรับปรุงใหม่สนธิสัญญาทางพระราชบัญชีพาณิชย์และการเดินเรือร่วมกับจักรพรรดิโปเลียนที่3แห่งฝรั่งเศสเมื่อวันที่15สิงหาคมพ.ศ.2399ซึ่งเนื้อหานั้นมีข้อความสำคัญเช่นเดียวกับสนธิสัญญาเบาริงสนธิสัญญาเบาริงคือสนธิสัญญาอะไรทำให้เราเปิดโลกเปิดประเทศเป็นครั้งแรกค้าขายข้าวค้าอะไร
ไปสนใจสัญญาบอดี้เล่มไม่หนาเล่มประมาณสักไม่หนาพ็อกเก็ตบุ๊กเล็กๆเล็กๆเล็กๆเท่ากับหนังสือขายหัวเราะว่าอย่างนี้เลยแล้วกันเนื้อหาของสนธิสัญญาโบลิ่งเป็นอย่างไรจึงอยากจะก๊อปปี้เขาเพราะว่าไทยทำกับอังกฤษในปี2398และยังทำกับอเมริกาเรียกว่าสนธิสัญญาแฮร์ริสเนี่ยเห็นไหมฉะนั้นฝรั่งเศสมากฉันก็อยากได้อย่างนี้บึ้งเพราะมันดีทำให้ฉันอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้เนื้อหาเป็นยังไงถึงบอกว่ามันดีเพราะว่าหนึ่งจะตั้งอำนาจของกงสุลในฝรั่งเศสในประเทศไทยในเรียกว่าสิทธินอกอาณาเขตถ้าคนของฉันมีปัญหาฉันได้ขึ้นศาลเธอสองสิทธิการค้าในฝรั่งเศสไทยจะเก็บภาษีฝรั่งเศสขาเข้าร้อยละสามครั้งเดียวจ่ายครั้งเดียวนะของฉันน่ะฉันไปขายที่ไหนเธอเก็บค่าต๋องเก็บค่าต๋องได้แค่นี้สี่อาจจะเสียงแหบเสียงแห้งเบิ่งดื้อเอเชียนเยอะสิทธิในการเช่าที่ดินมันมีในสมัยนู้นแล้วนั่นตั้งแต่ปี2399ในสมัยรัชกาลที่สี่นั่นเริ่มมีคนมารับราชการที่บาทนี้ยองปาริสปาเลกัวบาทหลวงและมิชชันนารีชาวฝรั่งเศสจะมาเผยแพร่ศาสนาในสมัยรัชกาลที่สามสืบเนื่องมาถึงรัชกาลที่สี่เป็นผู้เชี่ยวชาญภาษาไทยเขียนหนังสืออบายเกี่ยวกับเรื่องราวของสยามรวมถึงพจนานุกรมไทยละตินฝรั่งเศสอังกฤษที่มีประโยชน์มากโหดิกชันนารีเล่มเดียวแปลทั้งกี่ภาษาล่ะใช่ไหมฝรั่งเศสอังกฤษละตินไทยโอ้โหโดยเฉพาะละตินแหมมันเกี่ยวกับประเทศละตินก็เทพละตินก็คือประเทศที่อยู่อเมริกาใต้ที่ผมเคยเล่าให้ฟังนั่นแหละใช้ภาษานี้ทั้งหมดนะและองรีมูโอนักสำรวจและนักธรรมชาติวิทยาเดินทางมาสำรวจภูมิประเทศสยามเขมรลาวในปลายรัชกาลที่4นะเห็นไหมที่ไปสำรวจแล้วก็เขียนตำรงตำราอีกเยอะแยะส่วนในช่วงรัชกาลที่5กุสตาฟโลลินยัสมินนักกฎหมายชาวเบลเยียมฝรั่งเศสเข้ามารับราชการเป็นที่ปรึกษาราชการแผ่นดินนะและชางอาปาดูนักกฎหมายชาวฝรั่งเศสที่เป็นหน้าที่ร่างประมวลกฎหมายอาญาของไทยนะเห็นไหมแต่ไม่ต้องห่วงกฎหมายที่ว่านี้นะกฎหมายสนธิสัญญาปี2399นี้ก็เริ่มจางไปนะไม่ใช่ปล่อยคงอยู่ยืนขนาดนั้นนะเพราะตอนนั้นเนี่ยเกิดเพราะว่าฝรั่งเศสเนี่ยต้องการแข่งขันกับอังกฤษที่เข้ามามีอิทธิพลในภาคตะวันเอเชียตะวันออกไกลนี่ฉันต้องการจะยึดไทยด้วยนะยึดไทยด้วยต้องการให้ไทยของเขาก็ต้องการจะทำสนธิสัญญาส่วนไทยก็ต้องการทำสัญญาไมตรีกับประเทศต่างๆเพื่อทวงดุลอำนาจนะที่ชอบพูดว่าทูตไทยเป็นการทูตแบบไผ่ลู่ลมมันเริ่มขึ้นจากตรงนี้เข้าใจไหมเริ่มขึ้นตรงนี่นี่แหละที่ว่าใครรู้ลมความฉลาดของบรรพบุรุษไทยพระมหากษัตริย์ไทยที่เราชอบพูดถึงนี่รู้ละนี่ชัดๆเลยตอนนี้แหละจะเห็นการทูตตั้งแต่รัชกาลที่4ที่5ที่6ไปอ่านตรงนี้เยอะๆซึ่งคนที่เรียนการทูตจะอ่านตรงนี้เยอะนะและในสมัยสักพักเรียนที่3คนแต่งตั้งในชานเดอร์มงติยีจึงชื่อเป็นสนธิสัญญาของไทยทำปี2399นี่เป็นที่สนธิสัญญาชาลเดอมองติยีเขามาจากฮ่องกงนะมาทำที่เมืองไทยพระเจ้าพระนโปเลียนที่3สั่งมาให้ทำเมืองไทยซึ่งเป็นถือว่าเป็นครั้งแรกตั้งหลังจาก200ปีผ่านมานะเดินทางมาถึงไทยปี2399ทำสนธิสัญญานั่นแหละวันที่15สิงหาคมปีพุทธศักราช2399นั่นแหละจนกระทั่งปี2404ไทยได้ส่งคณะทูตไปเข้าไปเฝ้าสมเด็จพระจักรพรรดินโปเลียนที่3นะและก่อนทำยังไงและฝรั่งเศสสามารถในสนธิสัญญานี้นี้นะสามารถนำเรือรบเข้ามาที่กรุงเทพพระมหานครได้ทำให้ศึกมีการศึกเรือทูตคมคูไทย2ครั้งคือในสมัยปีพ.ศ. 2408สมัยรัชกาลที่4
นะและปีพ.ศ. 2436สมัยรัชกาลที่ห้าหรือว่าวิกฤตร.ศ. 112นั่นแหละส่วนที่สัญญามีผลบังคับใช้ถึง68ปีจนกระทั่งยังไงจนกระทั่งสิทธิภาพนอกอาณาเขตคนในบังคับของฝรั่งเศสได้รับการลดทอนลงไปเรื่อยๆในส่วนที่สัญญาฝรั่งเศสสยามปีพ.ศ. 2450ในสมัยรัชกาลที่ห้าไทยได้เสียพัตตบองเสียมราชและศรีสุพลให้แก่อินโดจีนฝรั่งเศสจนกระทั่งเจ้าพระยากัลยาณมิตรหรือฟรานซิสบีแซผู้แทนของรัฐบาลสยามได้เดินทางไปเจรจากับฉบับใหม่กับฝรั่งเศสที่กรุงพนมเปญได้ลบกรุงปารีสโทษทีกรุงปารีสนำไปสู่การลงนามสนธิสัญญาฝรั่งเศสสยามในปีพ.ศ. 2468นะในสมัยรัชกาลที่6จึงยกเลิกภาษีขาเข้าร้อยละ3และยกเลิกสิทธิสภาพนอกอาณาเขตชาวฝรั่งเศสในไทยเกือบทั้งหมดความสัมพันธ์ทางไทยฝรั่งเศสจึงงอกงามเป็นออกมาเป็นตามลำดับมาจนถึงปัจจุบันนี้ชาวฝรั่งเศสมาเที่ยวเมืองไทยเฉลี่ยปีละ200,000ถึง300,000คนเห็นไหมนะแล้วก็อยู่ยาวด้วย14ถึงเนี่ยตามสถิติเลยเนี่ย14ถึง19วันไปเที่ยวก็มีคุณภาพกระเป๋าหนักเอาเงินฝรั่งมาใช้นี่เพราะเขาเห็นว่าเราเป็นเมืองหลวงทางด้านอาหารมีมรดกทางวัฒนธรรมมีศิลปะการต่อสู้นะมวยไทยไม่ไปฝึกที่นั่นเยอะตอนผมไปฝรั่งเศสก็มีคนพูดถึงเยอะจะเห็นว่านักมวยไทยมีชื่อฝรั่งเศสเยอะเยอะและยังไม่พอยังไม่พอมีถนนที่ชื่อฝรั่งเศสอีกมีถนนฝรั่งเศสที่อยู่ที่เมืองเก่าอำเภอเมืองลพบุรีตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะใช่ไหมและมีถนนเบสในซอยกรุงเจริญกรุง36เขตบางรักซึ่งเป็นเมืองท่าแรกที่คณะทูตไทยนำโดยพระยาโกสาปาและตั้งชื่อถนนสายนี้นะชื่อถนนเบสที่เจ้าโกสาปานไปและที่โอ้ผมก็เพิ่งรู้นะเนี่ยถนนลาซาถนนลาซาเลือกสุขุมวิท105ดีจริงเป็นชื่อของใครเป็นชื่อของนักบุญบาซิลเดลาบาซานบาทหลวงชาวฝรั่งเศสยังไม่พอถนนอาลีดูนังก็ตั้งชื่อเป็นฝรั่งเศสของผู้ก่อตั้งคณะกรรมการกาชาดแห่งโลกนั่นน่ะเห็นไหมโลกเลยแหละเพื่อกินเกียรติในคณะผู้ให้กำเนิดกาชาดสากลเห็นไหมนั่นโอ้โอ้โหและ แต่ตอนที่เดินทางไปฝรั่งเศสนั้นนะเป็นยังไงย้อนจากเหตุนั้นตอนที่เดินทางไปฝรั่งเศสสร้างความฮือฮากับชาวฝรั่งเศสพอเจ้าโกสาปานไปทำอะไรอ่ะโอ้พอไปถึงเนาะสมัยสมเด็จพระนารายณ์ปี2000สองสามนู่นแหละสองสามสองสองสองเก้าไปสมัยนู่นอ่ะสมัยนู่นปรากฏว่าเราไปอาบน้ำโอ้คนฝรั่งไม่ชอบอาบน้ำคนไทยนิยมอาบน้ำชำระร่างกายอย่างเปิดเผยในที่สาธารณะรักความสะอาดลงอาบน้ำในแม่น้ำลัวใกล้เมืองชงชองเซนีโอสาปาผมจะแก้ผ้าใส่ผ้าขาวม้าหรือเปล่าไม่ทราบได้หยุดขบวนรถขออาบน้ำหน่อยได้ไหมเพื่อความสดชื่นเห็นน้ำก็สะอาดมั่งชาวชองเซก็แตกตื่นในศตวรรษที่17เนี่ยบอกว่าคนฝรั่งเศสไม่เคยเห็นมีเชื่อว่าน้ำเป็นบ่อเกิดแห่งโรคภัยไข้เจ็บแต่เห็นชาวเอเชียก็โดดถอดเสื้อผ้าอาบน้ำมาเป็นเรื่องแปลกมากนะมามุงดูกันโอ้ก็เลยหนีดิขอไปอาบที่อื่นได้ไหมแห่มามุงดูคณะนักกันทูแล้วก็เลยไงเขินก็เลยไปอาบที่อื่นอีกโอ้ละสายตาไปอาบที่อื่นนี่เป็นประวัติศาสตร์ยังไม่พอนะพระเจ้าลุยที่14เนี่ยไม่เคยกินตะเกียบนะเราทันสมัยกว่านะเพราะเราอยู่ใกล้จีนไม่เคยกินตะเกียบมีบันทึกไว้อีกเอาไปคลิกดูก็ได้ถ้าไม่เชื่อตามที่ผมพูดบอกว่าไปเห็นขุนนางว่าไปกินตะเกียบนั่นมันอะไรอ่ะเนี่ยนั่นมันคืออะไรอ๋อตะเกียบค่ะฝรั่งเศสก็กินเฉพาะมีดเนาะมีดกับซอฟเนาะเวลากินอาหารเขาเนาะและยังไม่พอปิดท้ายด้วยใครล้นเกล้าล้นกระหม่อมนะครับสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาทรงใช้ภาษาฝรั่งเศสนะครับเมื่อตอนช่วงที่ศึกษาที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับพระองค์ได้เป็นพระอาจารย์สอนภาษาฝรั่งเศสในระดับอุดมศึกษาและเป็นผู้ก่อตั้งสมาคมครูสอนภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย
รัฐบาลฝรั่งเศสนะได้เคยทูลเกล้าถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดนะทรงใช้ภาษาฝรั่งเศสเมื่อตั้งแต่ทรงพระเยาว์นะครับเนื่องจากครอบครัวของมหิดลได้เสด็จไปประทับที่เมืองโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งประเทศสวิตเซอร์แลนด์นี่เองนะครับพูดภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาหลักทําให้พระเจ้าพี่นางเธอพระเจ้าพี่นางเธอใครล่ะรัชกาลล้นกระหม่อมมีพี่สาวอยู่คนเดียวได้ล่ะรัชกาลล้นกระหม่อมรัชกาลที่เก้าไหมพูดภาษาได้ถึงห้าภาษาสาห้าภาษาเสร็จแล้วเป็นไงนะครับพระองค์ก็กลับมาก็ทรงสอนภาษาฝรั่งเศสและวรรณคดีที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2495ถึงปี2501แล้วก็สอนที่ไหนสอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นหัวหน้าภาควิชาภาษาต่างประเทศจัดทำหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาฝรั่งเศสและมหาลัยอื่นๆอีกเยอะนะครับก่อตั้งสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยขึ้นเมื่อปี2520และทรงตำแหน่งนายกสมาคมเพื่อส่งเสริมแลกเปลี่ยนความรู้และพระราชทานทุนการศึกษาให้แก่ครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศสในต่างจังหวัดได้มีโอกาสเดินทางไปดูงานที่ประเทศฝรั่งเศสนานอย่างนี้นะผู้ต่างบอกก็ได้ไปดูนะฝรั่งเศสก็ได้ถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขั้นสูงสุดคือเครื่องราชอิสริยาภรณ์เลชิยงคอมมานเดอร์แก่พระองค์ท่านนี่แหละครับคือความสัมพันธ์ของประเทศไทยและฝรั่งเศสฝรั่งเศสมาลงทุนในประเทศไทยเป็นอันดับ3ของยุโรปนะมาแอร์บัสเนี่ยที่พงทุนละวงบอมทรงไปชมเนี่ยนะครับแล้วยังมีอะไรอีกมากมายเดี๋ยวจะเอามาเล่าให้ฟังในอันดับต่อไปแต่สำหรับวันนี้บายบายปูน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเดินหน้าโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตยกระดับประสิทธิภาพภาคการเกษตรตั้งเป้าช่วยเกษตรกรไม่น้อยกว่า 300,000 รายนายกรัฐมนตรีสั่งยกระดับมาตรการสกัดกั้นการลักลอบขนส่งยาเสพติดข้ามชาติอย่างเข้มงวดเพื่อความปลอดภัยของสังคม
1: ผู้นำชาติสมาชิกนาโต้จะยืนยันความมุ่งมั่นในหลักการป้องกันร่วมกันภายใต้มาตรา5ของกฎบัตรนาโต้ในการประชุมสุดยอดผู้นำนาโต้ที่ตุรกีสัปดาห์หน้าการแข่งขันฟุตบอลโลก2026อียิปต์ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายในรอบ92ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติชุดใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์
2: ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ
3: ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเป็นพระคณิษฐาพระองค์เล็กในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประสูติเมื่อวันที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2500ทรงสนพระทัยในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเป็นพิเศษด้วยพระปณิธานที่จะนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ในการพัฒนาประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ขึ้นเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคลากรให้เป็นผู้นำด้านการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในลักษณะที่เป็นสหวิทยาการนำความรู้ในศาสตร์ต่างๆมาประยุกต์ใช้ร่วมกันเพื่อสร้างองค์ความรู้ให้เป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศและส่งตั้งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เพื่อรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งพร้อมกับการวิจัยและพัฒนาแนวทางการรักษาโรคช่วยให้ผู้ป่วยมีชีวิตที่ยืนยาวมากขึ้นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงปลูกฝังให้คนไทยรักชาติมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ร่วมกันปกป้องรักษาแผ่นดินไว้ให้ลูกหลานและทรงปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างในช่วงที่เกิดสถานการณ์ความขัดแย้งตามแนวชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตชาวบ้านจำนวนมากที่อาศัยตามแนวชายแดนต้องละทิ้งบ้านเรือนไปอยู่ในศูนย์พักพิงสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงห่วงใยประชาชนและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายโดยได้พระราชทานกำลังใจปลอบขวัญรวมทั้งสิ่งของช่วยเหลือบรรเทาทุกข์นอกจากนี้ยังทรงจัดตั้งกองทุนหทัยทิพย์และพระราชทานทุนตั้งต้นเพื่อสนับสนุนการสร้างที่มั่นกำบังหรือบังเกอร์บรรเทาภัยพิบัติและความไม่สงบเพื่อความปลอดภัยและยกระดับคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ชายแดนมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมบริจาคเงินสมทบเป็นจำนวนมากเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ